0: สแลนด์ในรอบต่อไปนอร์เวย์พบอังกฤษนะครับสเปนพบเบลเยียมแล้วก็ฝรั่งเศสพบมอร์ร็อกโกนะครับก็รออีกวันที่10นะครับก็จะได้ชมกันแล้วนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะครับผมธนัทศิรางกูล
1: สังกมาสารวัตรค่ะ
0: กลับลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
7: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ในราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
8: ดำดำยาแก้ไอดำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอดำดำตราเสือดาวยาแก้ไอดำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงามแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญฉลาดดิจิตอลโฟกัสพร้อมนำเสนอโซลูชันสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทบิลดิ่งของ Hikvision ที่ช่วยดูแลทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้าออกและการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารและที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพขอรายละเอียดและนัดชมการสาธิตได้ที่ Digital Focus 02-136-8989 หรือ LINE @ Digital Focus

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: รวยรวยรวย
2: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป Mymo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
6: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
5: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณัฐติสวัสดิ์ค่ะ
6: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
8: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
9: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
10: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
11: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
10: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
11: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
10: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
12: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
13: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
12: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
13: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
12: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
13: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
12: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
13: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
14: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา1ทุ่มตรงจนถึง2ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
13: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงศ์ผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร
15: ์มไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ 5:00 น. รายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
16: ้ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
17: ต้องเลิกไปเลยครับ
18: เฮ้ยเดี๋ยว
16: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line at Thinking Radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกัน

0: Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
2: ์สนับสนุนโดยเป็นเจ้าของCayenne SE Hybrid Coupe วันนี้รับข้อเสนอพิเศษกว่า 300,000 ที่โชว์รูมปอร์เช่ทุกสาขาย
3: าอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: และ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาจะพบกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7 นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง8 นาฬิกา 30 นาทีค่ะกับเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามกันในเช้าวันนี้นะคะพุธที่8 กรกฎาคม 2569ค่ะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลมารับหน้าที่กันค่ะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์คะ
6: สว
5: ั
6: สดีครับกรณ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับกรวันเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าในการประชุมครม.นี่มีหลายเรื่องนะแต่ว่าอยากจะหยิบเอาเรื่องนี้ที่น่าจะตรงใจกับท่านผู้ชมรู้ฟังไม่น้อยทีเดียวนะครับคือเรื่องกรณีการก่อสร้างต่างๆที่ผู้รับเหมาทิ้งงานอ่ะมันมีเยอะมากเลยนะที่เราบ่นเรื่องนี้กันมาเพราะเมื่อวานนี้คุณศิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงคมนาคมก็เลยออกมาเปิดเผยเรื่องมติคณะรัฐมนตรีนะเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงการคลังเสนอปรับปรุงร่างกฎกระทรวงเพื่อขยายพฤติกรรมมันมีลักษณะเป็นการทิ้งงานของผู้รับเหมาก่อสร้างในโครงการภาครัฐนะเพราะว่าครม.เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยผู้รับจ้างก่อสร้างหน่วยงานภาครัฐอ่ะทำให้มีข้อบกพร่องผิดพลาดก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงถึงขนาดว่าก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนนะและเหตุการณ์เก่าเกิดขึ้นมาหลายครั้งนะแต่ว่าในอดีตหน่วยงานรัฐยังไม่สามารถสั่งบอกเลิกสัญญากับผู้นะรับจ้างได้นะครับนะเพราะว่าพฤติกรรมยังไม่ครอบคลุมนะเพราะฉะนั้นก็เลยปรับปรุงหลักเกณฑ์การกระทำอันมีลักษณะการทิ้งงานให้ครอบคลุมกรณีผู้รับจ้างก่อสร้างปฏิบัติงานหรือละเว้นการปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาตามสัญญาไปจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างตรวจรับงานครั้งสุดท้ายเป็นเหตุให้งานก่อสร้างเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชนทั้งงานก่อสร้างถนนสาธารณะสัญญาจ้างทางรถไฟการทางพิเศษหรือทางยกระดับต่างๆเนี่ยให้ถือว่าเป็นละสั่งการทิ้งงานที่มีผลกระทบทำให้ผู้ถูกรับจ้างต้องถูกแจ้งเวียนรายชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานนะตัวนซึ่งแน่นอนนะฮะก็บอกว่าเกณฑ์ที่กำหนดนี้น่าสนใจเลยก็ว่าส่งผลให้ไม่สามารถยื่นข้อเสนอหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐได้อีกนะเป็นระยะเวลาอย่างน้อย2 ปีแต่ไม่เกิน10 ปีนะต่อไปนี้ก็คือบางว่าก็เหมือนเลือกขึ้นบัญชีดำนั่นแหละนะอย่างน้อย2ปียื่นไม่ได้นะประมูลไม่ได้แล้วแล้วก็ขีดหลังนี่เอาไว้ว่าไม่เกิน10ปีเพราะฉะนั้นก็สามารถสั่งได้นะครับตั้งแต่2ปี3ปี4ปี5ปีไปจนถึง10ปีทีเดียวเนี่ยนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เมื่อวานนี้เกิดขึ้นและยังเห็นชอบให้กระทรวงคลังนั้นไปพิจารณาเพิ่มเติมด้วยในประเด็นที่สำนักงานมีข้อสังเกตในกรณีผู้รับเหมาเข้ามาประมูลงานในระดับบุคคลที่3 third partyหรือการร่วมทุนในกิจการร่วมค้า Joint Venture ตอนนี้บริษัทจีนเข้ามาเยอะนะเราจะได้เห็นว่าประมูลรถไฟความเร็วสูงประมูลนู่นประมูลนี่ในบริษัทจีนเนี่ยเข้ามาร่วมอยู่กับบริษัทไทยด้วยคราวนี้จะโยนโดนด้วยนะฮะ Third Party หรือการร่วมทุนในฐานะกิจการร่วมค้าให้ไปดูด้วยเพื่อให้กฎหมายมีความรัดกุมมากที่สุดก่อนจะประกาศใช้จริงหลังจากนี้กระทรวงการคลังจะเสนอเรื่องไปยังกสิกรคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน30 วันจะมีผลบังคับใช้ต่อไปนะนี่ก็คือเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งเลยเมื่อวานนี้นะและที่สำคัญเมื่อวานนี้คุณศิริพงษ์ยังเพิ่มเติมตอนท้ายว่าครม.เห็นชอบในการกู้เงินจากธนาคารโลก World Bank นะในการก่อสร้างสะพาน2 สะพานคือสะพานเชื่อมก่อนลันตาที่จังหวัดกระบี่และสะพานเชื่อมทะเลสาบสงขลาอำเภอกระแสสินสงขลากับอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงนะ4,500 ล้านบาทมีสัดส่วนการกู้เงินอยู่ที่70-30นะกู้ World Bank เนี่ย 70%เงินก็วางแผนดีใน 30% นะดีการถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้นะเป็นเรื่องใหญ่มากในการประชุมครม.นะครับ
5: ก็ต้องถือว่าน่าจะเรียกว่าน้องๆไม่กลับโปรเจกต์หรือเปล่าอันนี้หมายถึงในกรณีของโครงการสะพาน2สะพานนะคะสะพานเชื่อมเกาะลันตากับสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะคะเพราะว่าแลนด์บริดจ์ยังนิ่งๆอยู่นะคะ EEC ก็ต้องพับเก็บไปก่อนนะคะขออภัยค่ะ SEC นะคะเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หลังจากที่ได้มีการมาคัดค้านนะคะแล้วก็มีการคุยกันกับทางรัฐบาลโดยเฉพาะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการไปแล้วเนี่ย

0: นะคะก็เรื่องของ SCC ก็เลยต้องไปศึกษากันต่อแต่ว่า Landbridge ก็อยู่ในความดูแลของคุณเอกนิติยังมีเวลาศึกษาแต่เรื่องนี้เนี่ยน่าจะเห็นชอบผ่านฉลุยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่า มีแหล่งกู้เงินกันเป็นที่เรียบร้อยด้วยนะคะดิฉันขอมาโฟกัสที่ตรง2โครงการนี้ดีกว่าถือว่าจะเป็นโครงการใหญ่ในพื้นที่นะคะแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าในแง่ของการดำเนินการต่างๆเนี่ยดำเนินการไปอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการสำรวจผลกระทบต่างๆนะคะด้านสิ่งแวดล้อมหรือด้านอะไรต่างๆที่เดี๋ยวนี้จะต้องมีการคำนึงถึงด้วยเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่ว่าดูในด้านของสองโครงการนี้กันก่อนนะคะในส่วนของโครงการของสะพานเชื่อมเกาะลันตานะคะโครงการนี้เนี่ยจะเชื่อมในพื้นที่ตำบลเกาะลันตากลางตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะคะส่วนโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะจะอยู่ในพื้นที่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลากับอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงนะคะอันนี้ก็ผ่านความเห็นชอบในทั้งเป็นร่างสัญญาเงินกู้นะคะแล้วก็มีเรื่องของความตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าด้วยนะคะสำหรับ โครงการนี้นะคะคำอธิบายนะคะในเรื่องดังกล่าวซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยก็ได้มีการแถลงเพิ่มเติมนะคะของทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะคุณสันเพชรบุญญามณีนะไม่รู้ว่าจะเรียกว่าหนึ่งในรัฐมนตรีลูกเทพด้วยหรือเปล่านะคะก็เป็นทายาทนะคะคุณนิพนธ์บุญญามณีใช่ไหมก็ปรากฏว่าคุณสันเพชรเนี่ยก็มีคำอธิบายเพิ่มเติมนะคะบอกว่าที่ประชุมครม.ได้ผ่านพิจารณาในการเดินหน้า2โครงการนี้นะคะก็คือโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาแล้วก็โครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาอันนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อพี่น้องภาคใต้นะคะคุณสันเพชรใช้คำว่าโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาเป็นโครงการที่ประชาชนรอคอยมาอย่างยาวนานครม.กำลังเปลี่ยนโครงการที่เป็นกระดาษไปสู่การลงมือทำให้กับประชาชนในพื้นที่ความยาวเท่าไหร่ความยาว 2.2 กิโลเมตรค่ะสำหรับสะพานข้ามเกาะแห่งนี้แต่งบประมาณสร้างเนี่ยนะคะ 1,800 ล้านบาทแพงทีเดียวนะคะแต่ก็อย่างที่บอกนะมันเป็นสะพานเชื่อมเกาะใช่ไหมการก่อสร้างมันก็ไม่ใช่เหมือนสะพานข้ามสี่แยกนะมันก็เลย 1,800 ล้านบาทในระยะทาง 2.2 กิโลเมตรนะคะก็จะเดินหน้าเร็วเลยเพราะว่าไตรมาส4ปีนี้เนี่ยนะคะจะเริ่มก่อสร้างนะคะแล้วก็คาดหมายว่าจะแล้วเสร็จในเวลา3ปีผลประโยชน์จะเกิดอะไรบ้างนะในคำอธิบายของคุณสันเพชรเนี่ยบอกไม่ได้เป็นการเชื่อมแค่ระหว่างแผ่นดินใหญ่กับเกาะแต่จะเป็นการลดปัญหาการจราจรจากแผ่นดินไปสู่เกาะยกระดับศักยภาพความปลอดภัยบนท้องถนนลดปัญหาความแออัดที่ประชาชนต้องไม่รอขึ้นแพขนานยนต
1: ์
0: ช่วยย่นย่อระยะเวลาการเดินทางของประชาชนเป็นการยกระดับมาตรฐานการเดินทางเพื่อรองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวของกระบี่ในอนาคตอันนี้คือคำอธิบายก็มีแต่เรื่องดีๆหมดเลยนะคะแต่อย่างที่บอกว่าในรายละเอียดต่างๆเนี่ยนะเพราะว่าพอเป็นสะพานเชื่อมเกาะนะหลายคนอาจจะห่วงจะเกิดมลภาวะอะไรไหมจะเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางท้องทะเลจะทำให้ระบบนิเวศชายฝั่งอะไรมันเปลี่ยนไปอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวคงต้องไปดูกันเนาะอันนี้เอาเบื้องต้นว่ามันต้องไปแล้วแหละเขามาขนาดนี้แล้วนะคะเขาบอกว่ามีทั้งเงินกู้ทั้งการช่วยเหลือแบบให้เปล่านะคะตามแนวทางของธนาคารโลกอีกโครงการหนึ่งคือโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาอันนี้งบประมาณ 4,800 ล้านบาท7กิโลเมตรนะข้ามทะเลสาบสงขลานะคะเชื่อม2จังหวัดอย่างที่บอกนะคะปรากฏว่างบเนี่ย 4,800 ล้านบาทใช้เวลาก่อสร้างพอๆกันเลยประมาณ3ปีก็คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในสิ้นปีนี้เหมือนกันนะคะมองว่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอบทะเลสาบสงขลาแล้วก็ยังเป็นพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบของทะเลสาบด้วยไม่ว่าจะเป็นพัทลุงแล้วก็นครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็แน่นอนตัวสงขลาเองบอกว่าจะเป็นประโยชน์ในการเชื่อมทะเลฝั่งตะวันออกและตะวันตกได้อีกเส้นทางหนึ่งก็คือเชื่อมฝั่งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันนั่นเองนะคะ คำอธิบายของคุณสันเพชรปัญญามณีบอกว่าจะช่วยลดต้นทุนในการขนส่งของผู้ประกอบการบอกว่าปกติเดินทางจากพัทลุงสงขลาเนี่ยนะ80กิโลเนี่ยใช้เวลา2ชั่วโมงกว่าแต่ถ้าโครงการนี้แล้วเสร็จโอ้โหคุณเชษฐ์ลดควบมากๆ2ชั่วโมงกว่าเหลือ15นาที
1: สั้นจริงผมเคยขับเครื่องนี้มาแล้วแล้วก็โครงการนี้ก็จะเชื่อมนะที่สำคัญอะไรรู้ไหมคุณรอนถ้าใครไปเขาใหญ่สนเนี่ยทะเลน้อยปุ๊บเนี่ยถ้าเส้นนี้นะถ้าทำสะพานนี้ปุ๊บเนี่ยนะมันจะสามารถไปหาดใหญ่ได้เร็วเลย
0: อัน
1: นี้จะมีส่วนสำคัญเลยไปหาดใหญ่ได้เร็วมากของเดิมมีใช้เวลานานมันต้องอ้อไปโน่นเลยนะไปออกระโนดไปออกสทิงพระแล้วก็ถึงจะข้ามมาทางนี้แต่ว่าของใหม่อันเนี้ยมันจะทำให้สามารถไปหาดใหญ่ได้เร็วขึ้นกว่าเดิมเลยจากนักวางแผนการลงทุ
0: นนี่คือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นบอกว่าก็จะเป็นการกระจายรายได้กระจายความเจริญสู่ภูมิภาคนะคะทีนี้แน่นอนนะคะผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมที่จะตามมานะคะปรากฏว่าจะต้องมีการดูแลในเรื่องนี้ด้วยบอกครม.อนุมัติงบอีก402ล้านบาทเพื่อไปตั้งศูนย์อนุรักษ์โลมาอิรวดีฝูงสุดท้ายในประเทศไทยแล้วตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่แค่เพียง 14-15 ตัวเท่านั้นโอ้โหต้องบอกว่าใกล้ศูนย์พันเลยนะแล้วศูนย์โลมาอิรวดีฝูงสุดท้ายที่มีอยู่ในประเทศไทยตอนนี้เราต้องบอกว่าเป็นของแรมากๆนะเพราะเหลือโลมาอิรวดีเนี่ยอยู่แค่5แหล่งสุดท้ายของโลกแล้วหนึ่งในนั้นคืออยู่ที่ไทยด้วยอยู่ที่ภาคใต้ซึ่งแน่นอนนะคะก็โครงการนี้เนี่ยก็แน่ความเจริญของมนุษย์ที่จะได้แต่สิ่งที่จะต้องแลกมามันก็มีเสมอนะคะก็ต้องดูกันเพราะว่าในส่วนของกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเกี่ยวเรื่องของผลกระทบพวกนี้นะคะคือทางครม.เนี่ยเขาก็ให้ไปดูนะคะก็มีทั้งกรมทางหลวงชนบทกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมทั้งกรมประมงก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบนะคะในเรื่องดังกล่าวด้วยนะคะข้อบังคับต่างๆนะคะซึ่งเขาก็จะมีรายละเอียดหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะบอกว่าให้ไปดูทั้งข้อตกลงที่ได้รับความช่วยเหลือมาแบบให้เปล่าข้อบังคับแนบท้ายต่างๆของทางธนาคารโลกแล้วก็ข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะก็นี่ก็เป็นต้องบอกว่าเป็นโครงการใหญ่ทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้ที่ผ่านจากที่ประชุมครม.เมื่อวานค่ะ
1: ก็ไหนๆก็อยู่ครม.แล้วก็ขอต่ออีกสักเรื่องแล้วกันกรวันนะฮะเมื่อวานนี้ก็ในวงการราชการก็เรียกว่าวิพากษ์วิจารณ์กันน่าดูเลยนะเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งสำคัญต้องเรียกว่าการโอนมากกว่าโอนย้ายข้าราชการเนี่ยสลับไม่ใช่สลับโอนข้ามห้วยกันมาเนี่ยนะฮะนั่นก็คือเรื่องของปลัดกระทรวงยุติธรรมคนใหม่นะแล้วก็เรื่องของเลขาสบต.เนี่ยเพราะว่าในการประชุมครม.เมื่อวานนี้เนี่ยมีมติโอนข้าราชการพลเรือนสำนักตำแหน่งตัวแห่งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมคนปัจจุบันเนี่ยคือนางพงษ์สวัสดิ์นีรโยธินเนี่ยท่านก็อยู่ในตำแหน่งครบ4ปีนะก็เลยมีการโอนให้นะคุณพงษ์สวัสดิ์เนี่ยไปดำรงตำแหน่งนะครับที่ปรึกษานายรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำนะสำนักเลขาธิการนายรัฐมนตรีเนี่ยนะครับปรากฏว่าอีกด้านหนึ่งก็คือมีการเขียนชอบให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ นะครับก็คือคุณปิยะสิริวัฒนวรางกูลข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเลขาธิการศูนย์บริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมาเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ส่งพระราชโปรดเกล้าเป็นต้นไปนะคุณปิยะสิริเนี่ยนะก็มีการพูดถึงเมื่อวานเยอะเลยนะฮะตอนแรกสื่อบางสื่อก็ลงบอกอ๋อเป็นครอบครัวของอดีตภรรยาของนายกรัฐมนตรีคุณสนองนุชวัฒนวรางกูลนะภรรยาคนแรกนะแต่ถึงที่สุดนะตอนหลังก็ไปดูข้อมูลกันปรากฏว่าไม่ใช่นะครับเป็นญาติกันเป็นญาติกันเฉยๆนะฮะเพราะว่าเป็นลูกของพลตรีสิริชัยวัฒนวรางกูลนะอันนี้ก็คือก็เรื่องนี้ก็เคลียร์กันไปตอนแรกโอ้โหในโลกออนไลน์นี่ถล่มกันเลยทีเดียวเนี่ยนะก็ที่น่าสนใจก็คือว่าอะไรก็คือว่าทางคุณพงษ์สวัสดิ์นีรโยธินเนี่ยมาเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมและปลัดหญิงนะอยู่มา4ปีนิดๆในกรวันก็มาในยุคของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงนั้นพอดีนะครับแต่ว่าในส่วนของคนที่จะมาเป็น ปลัดกระทรวงยุติธรรมคนใหม่นี่ก็ต้องบอกว่าเขาไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นคนที่เคยอยู่ที่กระทรวงยุติธรรมมาก่อนนะเป็นอดีตผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบและรองโฆษกของกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วหลังจากนั้นก็ถูกโยกไปเป็นรองเลขาธิการปปส.นะปี67พฤษภาคมแล้วก็โยกข้ามห้วยเลยไปเป็นรองเลขาธิการสปต.ที่ภาคใต้นะไปอยู่แถวภาคใต้ยะลานะครับเสร็จแล้วล่าสุดก็เพิ่งขึ้นมาเป็นเลขาธิการสปต.เนี่ยเมื่อประมาณเดือนตุลาคมปี68นี่เองไม่กี่เดือนนะระหว่างพอหลังจากนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่าครม.มีมติโอนข้ามห้วยนะกลับมาเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมเลยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเนื่องจากอะไรก็เนื่องจากว่าอายุราชการนะยังเหลืออีกเยอะเลยคุณอรวรรณปิยสิริเนี่ยนะครับยังเหลืออายุราชการอีก8ปีนะอายุ52ปีนะเกิดปี2517อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะหลายคนก็จับทางเดี๋ยวนี้ก็จับทางถูกนะครับว่าถ้าเป็นรัฐบาลของภูมิใจไทยรัฐบาลของท่านนายกอนุทินนั้นการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการนั้นหนึ่งเรื่องข้ามห้วยเป็นเรื่องปกตินะแต่ที่สองคือเขาจะเลือกข้าราชการที่อายุราชการยังเหลืออีกยาวยังเหลืออีกหลายปีขึ้นมาเป็นตำแหน่งสูงสุดของแต่ละหน่วยงานเพื่อจะอยู่กันยาวๆนะพูดถึงเรื่องนี้มันก็เลยกระเทือนไปถึงอะไรกระเทือนไปถึงสำนักงานตุลาการชาตินะเพราะว่าผมเจอตำรวจเมื่อวันก่อนเนี่ยนะคนในวงการตำรวจระดับในพลนี่แหละผมถามเลยตรงๆนะกุรอานตกลงผบ.ตร.ใครจะมาเนี่ยเขาพูดติดตลกนะว่านอนมานอนมาผมก็นอนมาปั๊บเราเข้าใจเลยนะเพราะตอนนี้คนที่ขั้วตำแหน่งนี้อยู่นะรองผบ.ตร.ที่อายุน้อยถ้าจะอยู่ยาวนะถ้าขึ้นมาจริงๆก็คือพลตรีสำราญนวลมาแต่เขาใช้คำว่านอนมาตำรวจพูดกันเองนะกุรอานนะนอนมานะครับมันถึงเขาว่าคงจะวิเคราะห์ตามนี้แหละ ว่าถ้าดูจากวิธีการแต่งตั้งของรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลชุดที่7เลือกคนที่มีอายุน้อยๆและก็เหลืออายุราชการอีกนานเพราะงั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างที่ตำรวจท่านนี้พูดกับผมบอกนอนมาเนี่ยก็คงจะหมายถึงคนนี้หรือเปล่าที่เขาจะเลือกคนตัวเองสำราญนอนมาเพราะจะอยู่อีกหลายปีนะครับอยู่ประมาณ7หรือ8ปีเนี่ยอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่อีกเรื่องหนึ่งที่เมื่อวานนี้ที่ประชุมครม.นั้นก็มีการโอนกันเรียบร้อยแล้วก็อนุมัติกันเรียบร้อยนะครับ
0: ดิฉันขอตัดสลับมาสำหรับฟุตบอลโลกที่ตอนนี้ก็ได้8ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแบบตูไม่ได้ดูแค่ฟังบรรดานักวิเคราะห์วิจารณ์บอล นี่ทำให้รู้สึกอยากดูมากเลยโดยเฉพาะคู่ของอาร์เจนตินากับอียิปต์นะถ้าไม่ได้ดูก็ต้องคิดว่าอาร์เจนตินาก็คงต้องชนะแหละชนะแน่ถามว่าชนะไหมชนะจริงๆแต่เป็นการชัยชนะที่คนดูเกือบหัวใจวายนะสำหรับการเชียร์ทีมอาร์เจนตินานะคะเดี๋ยวทีมงานขึ้นอินโฟกราฟิกนะคะของสยามสปอร์ตให้พี่หน่อยนะคะก็ขออนุญาตใช้เลยนะคะคือ8ทีมสุดท้ายเนี่ยนะคะก็เคาะกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราทราบผลนะคะของ2คู่ล่าสุดนะคะก็คืออาร์เจนตินากับอียิปต์นะคะซึ่งชนะไป3ประตูต่อ2แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียสวิตเซอร์แลนด์นะคะชนะโคลอมเบียไป4ประตูต่อ3นะคะสรุปแล้วเนี่ยในรอบ8ทีมสุดท้ายนะคะมอร็อกโกจะเจอกับฝรั่งเศสในวันศุกร์นี้ตี3ส่วนวันเสาร์นะคะนี่ก็เป็นคู่ที่น่าดูมากๆคือจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทีมที่เข้ามาต้องบอกว่าสุดยอดทั้งนั้นแล้วล่ะพอเข้ามาถึง8ทีมสุดท้ายเพื่อจะชิงชัยกันให้เหลือ4นะแล้วก็ท้ายที่สุดก็จะมีเพียงทีมเดียวเนาะที่ได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกนะคะสำหรับปี2026เพราะว่าคนที่จะถูกจดจำก็คือแค่ทีมเดียวเท่านั้นที่2ที่3ที่4ไม่มีความหมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องแบบใส่กันหมดสูบเลยละค่ะมอร็อกโกเจอฝรั่งเศสก่อนอย่างที่บอกนะคะตอนตี3วัน วันศุกร์นะคะส่วนวันเสาร์ที่11ตี2สเปนเจอกับเบลเยียมวันอาทิตย์ที่12นะคะโอ้นี่ก็เป็นโอ้โหคือดิฉันว่านอร์เวย์นี่มาแรงนะคะถ้าไวกิ้งโรนี่กำลังฮอตฮิตมากๆเลยนะคะพายไปทั้งประเทศแล้วนะคะใครจะนึกว่าเขาทำเล่นๆนะตอนที่ฉันเห็นเขาโปรโมทว่าทีมนอร์เวย์จะมาแข่งบอลโลกแล้วก็พากันแต่งเป็นยุคไวกิ้งถ่ายกับเรือโบราณนะคะยังบอกโอ้โหทำคอนเทนต์หรือเปล่าจะมาได้ถึงไหนโอ้ขอแก้คำพูดนี้เลยเพราะนาทีแรกที่ฉันเห็นภาพนี้บอกแม่ทำคอนเทนต์เก่งจริงนอร์เวย์สรุปแล้วเขาเอาจริงนะนอร์เวย์เจอกับอังกฤษค่ะนะคะต ตี4นะคะสำหรับวันอาทิตย์ที่12นะคะแล้วก็ตอนสาย8โมงอาร์เจนตินาเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะคะโอ้โหรักใครเชียร์ใครก็เชียร์เลยแต่อย่างที่บอกอะว่าฟุตบอลโลกรอบนี้เนี่ยมันมีอะไรที่ทำให้หัวใจจะวายหลายคู่เลยทีเดียวโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยของอาร์เจนตินากับอียิปต์นะคุณเชื่อใครจะนึกนะใครจะนึกว่านะคะถูกอียิปต์ยิงนำก่อนแล้วตอนยิงลูกโทษลีโอเนลเมสซี่ยิงไม่เข้าไอ้นี่ก็เป็นอะไรที่แบบแปลเลยนะขนาดนี้ที่ทุกคนบอกว่าเขากำลังจะเป็นแชมป์ว่าจะทำสถิติเป็นดาวยิงแบบสำหรับฟุตบอลโลกรอบนี้เนี่ยส่งท้ายการอำลาสนามเนี่ยได้ที่กี่ประตูนะปรากฏเมสซี่ยิงไม่เข้าค่ะ
1: อ
0: ันนี้ลูกโทษด้วยนะแล้วปรากฏพอถึงครึ่งหลังเนี่ยอียิปต์ยังนำไปอีกเป็น 2-0 นะปรากฏว่านั่นก็เข้าไปครึ่งหลังแล้วแล้วคุณเชฟคิดดูนะฟุตบอลมันแข่งกัน90นาที78นาทียัง2-0อยู
1: ่
0: อ่ะอียิปต์ยัง2-0อยู่อ่ะนะคะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเป็นแมตช์หัวใจจะวายจริงๆสำหรับคู่อียิปต์กับอาร์เจนตินานะคะปรากฏว่าในส่วนของลูกแรกที่ทางอาร์เจนตินามาตามทันเนี่ยนั่นมาไปที่นาทีที่79แล้วนะมันหัวใจมันตุบตับไห
1: ม
0: นั่นตามอยู่นะก็ยังเป็น2ประตูต่อ1คนที่ยิงได้คือคริสเตียนโรเมโรนะคะแล้วเลโนเมสซี่เนี่ยนะคะมาตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2ให
1: ้
0: ตอนนั้นเนี่ยนาทีที่เท่าไหร่รู้ไหมนาทีที่83
1: อ
0: ีก7นาทีหมดเวลานั่นยังเสมอนะโอ้โหแล้วคิดดูว่าจะหวดกันไฟแลบขนาดไหนและท้ายที่สุด90นาทีผ่านไป มีช่วงทดเวลา7 มายิงได้ในนาทีที่2ของช่วงทดเวลาโดยเอนโซเฟอร์นันเดสค่ะผู้เชฟคิดดูว่ามันเป็นใบชนะที่มันระทึกใจทั้งสำหรับคนเล่นในสนามแล้วก็คนดูคนเชียร์กันขนาดไหนนะคือดิฉันแค่อ่านเขาเขียนมาเนี่ยนะบรรยายมาขนาดนี้นะจากสยามสปอร์ตนะที่บอกกูตายแล้วเป็นอะไรที่น่าดูมากเลยนะเดี๋ยวต้องไปหาดูว่าเขาจะเอามาให้ดูย้อนหลังในช่วงไหนนะคะบอกโอ้โหมันสนุกมากๆเลยเนาะต้องบอกว่าแล้วคิดดูว่าพอถึงการชิงชัยที่จะไปสู่การเป็น4ทีมอะนะมันจะบีบหัวใจกันในแต่ละคู่แต่ละขนาดไหนอ่ะก็เลยขอสลับมาเรื่องของฟุตบอลโลกบ้างนะคะเพราะว่ามันจะสนุกตอนนี้แหละตอนมันง่วนๆนี่แหละนะเพราะทุกคนเนี่ยไม่มีใครอยากกลับบ้านมือเปล่าแน่ๆนะคะอ่ะก็ต้องดูกันต่อไปนะคะคุณเชฟมีอะไรเพิ่มเติมหน่อยไหมถ้าไม่มีดิฉันขอข่าวประชาสัมพันธ์แล้วเดี๋ยวกลับมาน
1: ่
0: าจะเป็นข่าวแบบหนักๆจุกๆบ้างละนะคะขออนุญาตข่าวประชาสัมพันธ์สักนิดนึงของคลื่นก่อนละกันนะคะเพราะว่าก็น่าจะเป็นอะไรที่เหมาะกับการเรียนรู้เทคโนโลยีในขณะนี้นะคะเวลาเราอายุมากขึ้นบางทีต้องพูดตรงๆว่า อยากจะมีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆต่างๆเนี่ยแต่บางทีมันดูเองหัดเองบางทีก็มันก็ไม่ทันนะแบบบางคนมาดู YouTube เอาสิโอ้แบบดูแล้วบางคนก็ยังไม่ได้นะคะเอาไว้ว่าเราไปดูกันแบบทำงานแบบง่ายๆดีไหมคลื่นเนี่ยเขาจัดงาน AI for Life นะคะชื่อในการอบรมนะคะให้ความรู้เรื่องนี้คือ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังคืออยากจะเอาไปใช้ในประโยชน์ไหนล่ะนะคะจะไว้แบบในเรื่องของการเพิ่มพูนรายได้ก็ได้หรือว่าเอาไว้เพื่อสร้างความเพลิดเพลินก็ได้นะคะอันนี้เหมาะสำหรับวัยเก่าเลยนะคือเด็กๆเขาจะไวมากแต่วัยเก่าเราจะช้านิดนึงนะคะซิลเวอร์เจนนะคะวัยเก่านะคะบอกเปลี่ยนมือถือเป็นหน้าร้านออนไลน์ปังด้วย AI ใน1วันแล้วทำไมบอกมันน่าสนใจเพราะ1เป็นคอร์สแบบจับมือทำเพราะฉะนั้นยังไงต้องเอาให้เป็นจนกลับบ้านได้นะคะดังคลื่นบอกว่าอยากขายของออนไลน์แต่กลัวทำไม่เป็นไม่ต้องกังวลงานนี้เน้นจับมือทำนะเอาเป็นว่าตั้งแต่ไม่รู้อะไรเลยติดลบก็ได้จนวิ่งผ่านศูนย์จนขายเป็นงาน AI for Life ปี3 AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะคะจะสอนตั้งแต่ใช้ AI คิดคำคมเขียนแคปชั่นขายของแทนไม่ต้องนั่งปวดหัวคิดเองสอนถ่ายภาพแต่งรูปสินค้าให้สวยดูพรีเมียมเลยด้วยมือถือแค่เพียงเครื่องเดียวมีเคล็ดลับนำกลับบ้านไปกับคู่มือที่เปิดใช้ได้24ชั่วโมง วิทยากรที่สอนนะคะอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์แล้วก็ทีมสตาฟทีมสตาฟมาประกบจับมือทำนี่ดิฉันชอบคำนี้เลยไม่เป็นไม่ให้กลับบ้านเอาไม่เป็นไม่ให้กลับบ้านนะสอนวันไหนวันอาทิตย์ที่สองอ่ะวันเดียวด้วยนะ 4,500 นะคะ 4,500 ที่เรียนทั้งวันทานอาหารบุฟเฟ่โรงแรมเป็นมื้อเที่ยงมีเบรกกาแฟกาแฟเรียบร้อยแล้วสอน50คนเพราะอย่างที่บอกเรียนเยอะๆเดี๋ยวมันเป็นชะโงกเรียนนะคะ50คนนี่เขาจะได้มีสตาฟประกบจะได้ทำเป็นแล้วกลับบ้านช้าหมดอดนะคะสนใจมาที่แอดไลน์เลยแอด thinking radio นะคะก็ใครที่เคยเข้าคอร์สต่างๆของ 96.5 คงจะรู้แล้วว่าประทับใจกลับกันไปทุกคนนะคะงานนี้เดือนหน้านะคะอาทิตย์ที่2สิงหาคมที่ The Emerald รัชดาสนใจก็ติดต่อกันทาง LINE นะคะ @thinkingradio ค่ะอ่ะขอไปพักก่อนเพราะเบรกหน้าจะเป็นข่าวจุกๆเรียงๆกันมาแล้วนะคะขอไปพักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยเป็นเจ้าของ Cayenne SE Hybrid Coupe วันนี้รับข้อเสนอพิเศษกว่า 300,000 ที่โชว์รูมปอร์เช่ทุกสาขาย
4: าอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: และ
5: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: อ้าวสายต่อไป
8: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
7: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
9: เลือกนี่สิครับ
7: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
10: Trade DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13 Trade DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็ Trade DW 13ผู้นำตลาด DW ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
11: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็คWorld Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
12: วันแม่ปีนี้มาร่วมสร้างความทรงจำไปด้วยกันกับ Run For Mom 2026เส้นทางฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลกับ6สะพานใจกลางกรุงเทพพร้อมระยะ10และ6กิโลรวมถึงเดินวิ่ง 1.8 กิโลสัมผัสสนามวิ่งมาตรฐานสากลจากเอมและ WA พร้อมก้าวสู่งานวิ่งรักโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์ศิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12 AUG Half Marathon
13: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life คลิก and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมเอมอรัลด์รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
9: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life
4: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่สองของข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะคุณวิเชษฐ์กับดิฉันอรวรรณนะคือพ.ศ. 2569แล้วนะคุณวิเชษฐ์เข้าสู่กลางปีแล้วดิฉันไม่เคยมีความคิดมาก่อนว่าเราต้องมารณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับมารณรงค์เรื่องอย่า กินของสุกๆดิบๆนะปรากฏว่าแล้วที่สำคัญคือไปเกิดกับเด็กเจนซีเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่เป็นข่าวนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่มาแซงโค้งข่าวอื่นเนี่ยกันอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะเพราะว่าตัวเลขมันน่าตกใจใช่ไหมเหตุเกิดที่มหาสารคามนะคะสองสถาบันการศึกษาใหญ่เลยนะคะทั้งมมส.มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะ 12,733 คนที่เป็นนิสิตใหม่เขาใช้การตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับนะก็แต่ละมหาวิทยาลัยเขาคงมีวิธีตรวจสุขภาพของนิสิตนักศึกษาใหม่เนี่ยต่างๆกันไปนะแต่มมส.เนี่ยก็ด้วยอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานเนาะก็คงจะมีเรื่องของการตรวจเรื่องนี้ด้วยก็ใช้ชุดตรวจแบบเป็น ATK ที่ตรวจทางปัสสาวะชุดตรวจแอนติเจนจากปัสสาวะเนี่ยนะคะไปตรวจเข้าปรากฏว่าเจอเข้าไป 4,233 คนคิดเป็น
5: 33%
4: มีนิสิตใหม่ที่มีพยาธิใบไม้ตับติดเชื้อแล้วเนี่ย 33% คุณวิเชษฐ์คิดดูว่ามันน่าตกใจขนาดไหนอีกที่หนึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามเหมือนกันเลยอันนี้ตรวจไป 1,922 คนพบ380คนหรือ 19% นี่เจนซีทั้งนั้นนะมีพยาธิใบไม้ตับแล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่าที่น่าตกใจคือก่อนหน้านี้เราคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของวัยผู้ใหญ่เนาะแต่ลืมไปว่าเด็กเจนใหม่อ่ะโอ้โหเทรนด์การกินของแซ่บของสดของนัวนะคะของดิบเนี่ยมันก็เป็นความแซ่บของเขาใช่ไหมอะไรเดี๋ยวนี้ก็ต้องดองซีอิ๊วดองน้ำปลาใส่น้ำปลาร้านะคะอันนี้เดี๋ยวกระเทือนตลาดน้ำปลาร้านะเอาไปว่าคนไหนที่เขาทำแบบ
5: ชนิดสุกก็มี
4: จะเรียกว่าพาสเจอร์ไรส์เลยคือสุกมากอันนั้นปลอดภัยอยู่แต่ที่แบบหมักกันมาแบบประเภทอยู่ในไหมาอะไรแบบนี้นะก็ต้องระวังนะคะทีนี้เนี่ยเอาความรู้ทางด้านการแพทย์ก่อนนะคะปรากฏว่าคนไทยเราเนี่ยมีวิธีการทานนะคะอาหารแบบนึงคือพวกปลาน้ำจืดเกล็ดขาวเนี่ยนะคะอันนี้ดิฉันอ้างอิงจากเพจคุณหมอสุรัตน์เนี่ยนะคะสารสมองกับอาจารย์หมอสุรัตน์ซึ่งก็จะให้ความรู้เรื่องการแพทย์ที่มีคนติดตามท่านเยอะเลยทีเดียวท่านบอกว่าคนมันจะมักติดเชื้อจากพวกเนี้ยกินก้อยปลาลาบปลาปลาส้มดิบเมนูที่ความร้อนไม่พอพยาธิเข้าสู่ร่างกายมันไปอยู่ในท่อน้ำดีแต่ไม่ได้อยู่เฉยๆมันไปทำอะไรบ้างจะทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังการระคายเคืองของท่อน้ำดีและที่สำคัญคือพยาธิธรรมดาเนี่ยคือเช่นถ้ามันอยู่นานกับเราเนี่ยมันทำให้เราเป็นมะเร็งท่อน้ำดีได
5: ้
4: มันไม่ใช่เรื่องแบบโอ๊ยกินยาถ่ายไปก็จบๆไปไหมบอกไม่ใช่นะบางทีมันเอาไม่อยู่นะคะแล้วที่สำคัญคือมันไม่มีอาการความไม่มีอาการเนี่ยคือทำให้เราเนี่ยไม่รู้เลยบางทีก็อาจจะเป็นลักษณะเหมือนทั่วๆไปที่คนเราบางทีทานอะไรไม่เป็นเวลาหรือทานเกินปริมาณที่กำหนดเนี่ยนะคะมันอาจจะเกิดอาการอย่างนี้ได้ใช่ไหมแน่นท้องบ้างท
5: ้
4: องอืดบ้างนะคะเหมือนอาหารไม่ย่อยบ้างอันนี้มันเกิดขึ้นได้กับคนทุกคนเราก็ไม่รู้หรอกแต่นี่มีอาการส่วนหนึ่งที่บอกแล้วนะคะแล้วปรากฏว่ามะเร็งท่อน้ำดีเจอแล้วเป็นยังไงบอกว่าเป็นโรคที่น่ากลัวเพราะว่าเจอได้ช้าเนื่องจากอาการแรกเริ่มไม่ชัดพออีกทีนึงตาเหลืองตัวเหลืองน้ำหนักลดปวดท้องมากนี่คือโรคลามแล้วค่ะโรคลามแล้วนะคะแล้ว พยาธิใบไม้ตับเนี่ยนะคะถามว่ารักษาได้ไหมคือถ้าเอกใจขึ้นมาเนี่ยรักษาได้มันมีตัวยาที่กินยาถ่ายพยาธิที่มีประสิทธิภาพอยู่ตัวหนึ่งนะคะที่คุณหมอสุรัตน์บอกชื่อพราซิควันเชลนะคะดิฉันไม่แน่ใจจะออกเสียงถูกหรือเปล่าปราซิควันเชลนะคะบอกว่าเป็นยาถ่ายพยาธิที่มีประสิทธิภาพมากแต่ถ้าเกิดรักษาแล้วยังกลับไปกินแบบเดิมแบบพฤติกรรมดิบๆนะสุกๆดิบๆไม่สุกอ่ะนะคะก็ติดใหม่ได้นะคะพอติดซ้ำอีกติดซ้ำอีกนั่นคือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงระยะยาวคือมันไม่หายและสุดท้ายจะจบที่มะเร็งค่ะนะคะก็เป็นว่าอาการบ่งชี้ที่อาจารย์หมอสุรัตน์แนะนำไว้คือ1อย่างน้องๆนิสิตใหม่ทั้ง2มอเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองห่วงแล้วนะคะไปรักษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานสาธารณสุขท่านจัดให้งดกินปลาน้ำจืดดิบหรือสุกๆดิบๆอย่างเด็ดขาดคนในครอบครัวหรือชุมชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงก็ควรได้รับการตรวจด้วยถ้ามีอาการผิดปกติเช่นตัวเหลืองตาเหลืองปวดชายโครงขวาน้ำหนักลดคันตามตัวหรือเบื่ออาหารเรื้อรังควรพบแพทย์อย่าซื้อยาถ่ายพยาธิกินเองซ้ำๆโดยไม่ตรวจนะคะอันนี้ก็ไม่ควรทำเพราะถ้าคุณยังมีพฤติกรรมเสี่ยงเหมือนเดิมก็คิดว่าอ๋องั้นก็กินยาฆ่าพยาธิกันเป็นคราวๆไปแล้วจะหายไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจารย์หมอสุรัตน์เนี่ยให้ความรู้เพิ่มเติมมาด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของความน่ากลัวของมันอีกอย่างนึงที่เราพูดว่ามันไปอยู่นานๆแล้วมันจะกลายเป็นมะเร็งท่อน้ำดีได้เนี่ยนะคะคือพยาธิใบไม้ตับเนี่ยนะคะมันมีความสามารถในการหลบหลีกระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ได้ด้วยและที่สำคัญคือถ้ามันซุกซ่อนเข้าไปอยู่แล้วเนี่ยมันอยู่ในท่อน้ำดีได้10ถึง30ปีมันมีตัวเคลือบผิวของมันเป็นสารชนิดหนึ่งที่บอกว่าช่วยหลบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ร่างกายแค่ฟ้องด้วยการทำให้เกิดการอักเสบแต่ไม่สามารถกำจัดพยาธิได้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังนะคะถ้าเราชอบปลาร้าดิบชนิดที่มีปลาเป็นชิ้นดิบปนลงไปก้อยปลาลาบปลาส้มนะคะแต่บางคนทานปลาส้มแบบเขาบอกทอดอย่างเดียวดิฉันก็ทานนะแต่ขอให้ทอดแบบสุกเลยแถวสมทมีขายอร่อยมากนะคะแต่ไม่เคยทานดิบเหมือนกันปลาส้มนะแต่บางคนก็ชอบทานแบบดิบหน่อยที่หมักไว้นะปลาแดกที่ไม่ได้ผ่านความร้อนเพียงพอนะคะส่วนน้ำปลาร้าได้ไหมถ้าผ่านการหมักได้มาตรฐานอาจารย์หมอสุรัตน์บอกว่าไม่เป็นปัญหาหลักไม่ได้เป็นปัญหาหลักเลยแต่ถ้ามันเกิดมีเศษปลาดิบหรือใช้ปลาน้ำจืดดิบเป็นส่วนประกอบของอาหารอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเอาเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยจังหวัดมหาสารคามนี่เขาก็เลยต้องตื่นตัวกันในเรื่องนี้อย่างยกใหญ่เลยทีเดียวนะคะสสจมหาสารคามนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามนายแพทย์หัสชาเนยทองท่านก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าคืออันนี้เป็นการตรวจโดยชุด ATK ตรวจจากปัสสาวะนะคะเป็นการหาชิ้นส่วนของพยาธิใบไม้ตับแต่ไม่ได้เป็นการตรวจหาไข่พยาธินะคะคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราคิดถึงการตรวจพยาธิถึงตอนเด็กๆใช่ไหมคุณวิเชษต้องส่งตัวอย่างเป็นอึแวนะแล้วก็ไปให้เขาตรวจดูอีกทีนึงนะคะบอกแต่ก่อนอ่ะใช้วิธีนี้นะคะก็ได้ผลดีนะคะปัจจุบันคนไทยรู้จักการทานยาฆ่าพยาธิมากขึ้นจำนวนพยาธิในร่างกายลดลงไข่พยาธิที่เคยแบบตรวจเจอแบบแต่ก่อนตรวจเจอในอึเนี่ยนะมันก็ลดลงตามเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจแบบเดิมมันมีโอกาสให้ผลลบลวงมากขึ้นทีนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเขามีนักวิจัยนะคะเขาก็เลยพัฒนาการตรวจแบบใหม่ก็คือนี่แหละชุดตรวจที่มาตรวจที่มมส.นี่แหละก็คือการตรวจหาแอนติเจนของพยาธิจากปัสสาวะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็เลยทำให้การตรวจเนี่ยมันจับได้ไวมากขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็คงถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลนี่แหละนะคะเพราะว่าการตรวจด้วยปัสสาวะมันก็เลยทำให้ตรวจได้เร็วและได้ผลทราบโดยเร็วมากขึ้นนะคะทีนี้วิธีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเนี่ยของทางจังหวัดเองเนี่ยนะคะคือทางสาธารณสุขจังหวัดก่อนเนี่ยนะคะคือบอกว่าตอนนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่มีอาการถ้ามีอาการก็เป็นเพียงอาการจุกแน่นท้องนะคะซึ่งก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดจากพยาธิโดยตรงแต่ถ้าปล่อยนานนะนานๆอย่างที่เมื่อกี้ที่ดิฉันอ่านเพจของอาจารย์หมอสุรัตน์เนี่ยมันจะเป็นมะเร็งท่อน้ำดีได้นะคะ ซึ่งองค์การอนามัยโลกก็รับรองแล้วว่าพยาธิใบไม้ตับเป็นสาเหตุสำคัญของมะเร็งท่อน้ำดีเพราะฉะนั้นจะต้องมีการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อให้ได้มารับการรักษากันนะคะก็กรมควบคุมโรคเตรียมลงพื้นที่ที่มหาสารคามแล้วเพื่อตรวจสอบข้อมูลค่ะนะคะก็เอาเป็นว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะคะก็อยู่ในข่ายที่ต้องเราเฝ้าระวังนะคะส่วนทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนะคะคุณชุมพิษเดชรัตน์ท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านจะจัดงานนี้เลยค่ะคุณวิเชษฐ์จัดงานวันที่3นี้ชื่องานมหากรรมคนอีสานรุ่นใหม่ปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีจะจัดที่มมส.เลยมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะต้องไปอบรมน้องๆเจนซีละให้รู้เท่าทันเรื่องกินอาหารที่ปลอดพยาธิจะปฏิบัติตัวให้ถูกต้องนะคะก็เป็นว่าแล้วท่านก็จะออกมาตรการควบคุมเรื่องการผลิตปลาร้าให้ถูกสุขอนามัยและปรุงสุกเพื่อให้ปลอดพยาธิแล้วจะออกไปตรวจสอบร้านอาหารให้สสจไปตรวจสอบร้านอาหารโดยเฉพาะร้านส้มตำเพื่อให้ความรู้ถ้าร้านไหนใช้ปลาร้าสุกให้ขึ้นป้ายเลยว่าร้านนี้ปลาร้าสุกปลอดภัยจะได้เป็นทางเลือกให้กับนิสิตแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยในการเลือกรับประทานอาหารโดยเฉพาะส้มตำส้มตำให้ใส่ปลาร้าสุกสุกที่ดูสิเราต้องมารณรงค์กับเจนซีแล้วอ่ะแต่ก่อนเราก็คิดว่าโอ้เป็นโรคโบราณโบราณนะพยาธิคุณวิเชษ
5: ฐ์ใช่ๆก็ยุคนี้ยุคเจนซียุค AIแต่ต้องมาทำพยาธิใบไม้ในตับ
4: แล้วคุณอย่าคิดว่าคุณไปว่าเขาปลาร้านะแล้วคุณคิดว่าแบบโอ้โหคุณไปกินอาหารแบบแซลมอนดองเราก็ไม่รู้เนาะว่าดองมาสะอาดไหมมีเชื้อไหมนะและอะไรอีกที่อาจารย์หมอสุรัตน์เขาบอกว่านอกจากพวกลาบปลาสดที่อาจารย์ทักแล้วนะปลาหมึกช็อตฮะปลาหมึกช็อตนี่ไม่ใช่เพียงแค่พยาธิจะมีโอกาสเจอแบคทีเรียจากอาหารทะเลได้นะคะบอกว่าถ้าแบบร้ายแรงเนี่ยถึงขั้นเป็นไข้ติดเชื้อในกระแสเลือดช็อกไตวายตายได้เลยนะ 30-50% เพราะฉะนั้นเปลี่ยนแปลงเลยค่ะที่เช่นว่าเรายังมีเทรนด์ของวัยรุ่นที่กินอะไรสุกๆได้อยู่ใช่ไหมชาบูชาบูนะคะก็ต้มให้สุกๆกินได้นะคะหรือว่าหมูกระทะก็ระวังเรื่องไข้หูดับเด็กๆชอบกินเหมือนกันแถวย่านมหาวิทยาลัยนะคุณเชษฐ์มันจะเป็นดงที่มีชาบูหมูกระทะเยอะมากลองดูเถอะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกไปเรียนต่างจังหวัดลองไปดูสิรอบหอรอบมหาวิทยาลัยมีอาหารพวกนี้เยอะทีนี้เขาก็ให้ทักว่าไอ้ตะเกียบไม้อะที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งอ่ะบางทีก็คีบไงคีบของดิบไปปิ้งๆแล้วก็ตะเกียบนั้นก็คีบเข้าปากอีกคุณเชษฐ์อันนี้อันตรายอย่างยิ่งนะหูดับจริงๆนะมีการเตือนกันมาจริงๆนะแต่บางทีอาจจะคิดว่าแบบแหมมันก็อันเดียวกันแหละง่ายๆนะคะไม่ได้นะคะไอ้ตะเกียบคีบหมูอะไรของคุณเนี่ยแล้วคุณก็จะไปย่างเสร็จแล้วคุณก็เอาเข้าปากเนี่ยมันไม่ได้ฆ่าเชื้อโรคได้เพียงพอนะคะอันนี้ก็ระวังอีกอันนึงนอกจากของดิบๆแล้วเนี่ยไอ้ของสุกที่คิดว่าไม่อันตรายเพราะมันอุตส่าห์อยู่บนความร้อนเนี่ยแต่ถ้าคุณไปคีบเนื้อสัตว์ที่ดิบมาแล้วคุณก็ใช้อันนั้นเข้าปากตัวเองอีกเนี่ยอันนี้ก็เสี่ยงนะคะมีความคืบหน้านะคะดิฉันได้ข่าวมาน้องที่สำนักข่าวไทยส่งข่าวเข้ามาจากทางกรมควบคุมโรคนะคุณเชษฐ์ต่ออีกนิดนึงเลยแล้วกันนะคะ เอาเป็นว่าข้อมูลทั้งประเทศเราเห็นมมส.แล้วว่าตัวเลขน่าตกใจแล้วในกลุ่มเด็กเจนซี2มหาวิทยาลัยทีนี้ทั้งประเทศเป็นยังไงบ้างท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ค่ะนะคะท่านบอกว่าในเหตุการณ์ที่พบครั้งนี้เนี่ยเป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นโดย OBATK ที่ใช้การตรวจจากปัสสาวะเป็นการตรวจคัดกรองเชิงรุกนะคะยังไม่พบนิสิตป่วยนะคะแต่ควรจะมีการตรวจยืนยันเพิ่มเติมด้วยวิธีมาตรฐานด้วยเพื่อยืนยันการวินิจฉัยต่อไปส่วนข้อมูลในระบบของกองระบาดวิทยานะคะเอาเฉพาะต้นปีนี้เลยนะตั้งแต่1มกราคมจนถึงล่าสุด7กรกฎาคมเนี่ยนะมีรายงานผู้ป่วยพยาธิใบไม้ตับแล้วเนี่ยนะ 2,656 รายอันนี้ที่อยู่ในข้อมูลของกรมควบคุมโรคนะคะผู้ป่วย3ลำดับแรกคือกลุ่ม 50-59 ปีค่ะแล้วก็อายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็กลุ่มวัยรุ่นเลย 15-19 ปีขณะนี้ยังไม่พบรายงานผู้เสียชีวิตนะคะแต่เหตุการณ์ที่เราเห็นข่าวจากมหาสารคามเป็นการกระตุ้นเตือนแล้วว่าควรจะตระหนักเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับที่มาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบซึ่งปัจจุบันเป็นกระแสวัฒนธรรมอาหาร คนที่ป่วยได้รับการยืนยันถ้ายังทิ้งไว้ไม่รับการรักษาจะคิดว่าแค่พยาธิเองซื้อยาถ่ายเอาก็พอมั้งอย่านิ่งนอนใจขนาดนั้นนะคะเพราะว่ามันอาจจะติดเชื้อเรื้อรังได้10-20ปีนี่ท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวนะคะมีโอกาสจะเป็นมะเร็งท่อน้ำดีเดี๋ยวเหตุการณ์นี้กรมควบคุมโรคจะไปลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจยืนยันตามแนวทางมาตรฐานที่แนะนำโดยอนามัยโลกองค์การอนามัยโลกสุดท้ายเนี่ยคัดกรองเบื้องต้นด้วยปัสสาวะแต่สุดท้ายต้องตรวจด้วยอุจจาระเหมือนกันค่ะเขาจะมีวิธีตรวจของเขาอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อไปให้คนที่ติดเชื้อเนี่ยไปรักษาแล้วได้มีการติดตามดูแลอาการอย่างต่อเนื่องลดความเสี่ยงของการเกิดโรคในอนาคตนะคะอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้มื้อเที่ยงกินอะไรคงคิดได้แล้วนะคะว่าเมนูไหนควรเลี่ยงค่ะ
5: เออก็ไหนคุยเรื่องนี้คุยก็ให้จบเรื่องนี้ไปเลยด้วยกันคุณระวันคืออย่างนี้ผมก็ส่วนหนึ่งที่อาจจะมีผลเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้คุณวานลองสังเกตดูนะเรื่องของบรรดายูทูบเบอร์ทั้งหลายนะหรือคนที่ทำคอนเทนต์ออกทีวีอ่ะผมเจอก็หลายอย่างนะแค่จะทำคอนเทนต์เรื่องการกินเนี่ยคุณวานแล้วกินนะฮะแล้วกินแบบดิบๆเลยนะแล้วคนก็ตามไปดูนะอาหารดิบๆใส่จานอยู่หน้าปั๊บเอาใส่ปากเลยแล้วก็ตามด้วยประเภทแบบผักอะไรเงี้ยนะปรากฏว่าเราไปดูเป็นของดิบเยอะๆมากๆเลยอันนี้อาจจะมีส่วนเหมือนกันนะบางทีเนี่ยบรรดายูทูบเบอร์ทั้งหลายที่ทำคอนเทนต์ในแนวนี้กุรวันกินแปลกๆกินดิบๆกินอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่นิยมมากเลยอ่ะผมว่าบางทีเราอาจจะต้องมาคุมตรงนี้เหมือนกันนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเพราะว่าบางคอนเทนต์มันก็เป็นการส่งเสริมบางทีก็อาจจะทำให้วัยรุ่นอยากลองหรือคนก็ไม่ได้ประเภทแบบมีความคิดอะไรปั๊บก็เออทำตามดูลองดูปั๊บมันก็มีส่วนนะแบบนี้ผมว่าก็มีเยอะเหมือนกันนะเวลาเราพูดถึงเรื่องนี้ปั๊บมันก็เกี่ยวโยงกับเรื่องนี้เหมือนกันนะแอนก็เลยอยากจะเติมเอาไว้คุณรวันเบรกหน้าเราพูดถึงเรื่องท่อน้ำดีใช่ไหมเดี๋ยวมาดูเรื่องน้ำมันหน่อยดีกว่าเมื่อวานนี้ผมคุยกับคนในวงการน้ำมันบางส่วนนะเขาบอกโอ้โหนี่ลดติดเพื่อท่าอย่างนี้ทุกเดือนลองนิดดูว่ามีคนได้กำไรช่วงที่ผ่านมาขนาดไหนยังไงมีตัวเลขเดี๋ยวมาให้ดู
4: กลัวจะลดแล้วแป๊บเดียวต้องขึ้นน่ะสิสหรัฐกับอิหร่านเขาบู๊กันอีกแล้วอ้าวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
5: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสำนักการแพทย์แจ้ง14โรงพยาบาลระบบล่มสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครแจ้งเตือนระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลในสังกัดล่มชั่วคราวพร้อมกัน14แห่งเนื่องจากระบบคลาวด์ขัดข้องส่งผลให้ฐานข้อมูลผู้ป่วยระบบนัดหมายและระบบจ่ายยาใช้งานไม่ได้ล่าสุดระดมทีมงานเร่งกู้ระบบตลอด24ชั่วโมงแล้วระหว่างนี้โรงพยาบาลทุกแห่งยังคงเปิดให้บริการตามปกติโดยปรับมาใช้ระบบบันทึกข้อมูลด้วยกระดาษแทนเพื่อให้การรักษาไม่หยุดชะงักแต่อาจทำให้การบริการล่าช้ากว่าปกติโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบคือโรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลตากสินโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์โรงพยาบาลสิรินธรโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินทโรอุทิศโรงพยาบาลเวชการุณรัตน์โรงพยาบาลนคราภิบาลโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนโรงพยาบาลรัตนประชารักษ์โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีโรงพยาบาลบุษราคำจิตการุณโรงพยาบาลสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ทางสำนักการแพทย์ขอความร่วมมือประชาชนที่จะไปใช้บริการเตรียมความพร้อม3ข้อดังนี้1นำซองยาเดิมหรือเอกสารประวัติการรักษามาด้วยเพื่อความต่อเนื่องและปลอดภัยในการจ่ายยา2นำบัตรประชาชนมาแสดงทุกครั้งเพื่อใช้ยืนยันตัวตน3เพื่อเวลาในการรับบริการเพราะขั้นตอนการบันทึกข้อมูลด้วยมืออาจใช้เวลานานขึ้นสำหรับห้องฉุกเฉินและผู้ป่วยในยังคงเปิดให้บริการดูแลตามมาตรฐานความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเช้านี้ราคาน้ำมันลดฮวบดีเซลเบนซินราคาไม่เกิน35บาทเมื่อวานนี้ประมาณ1ทุ่มกบน.แจ้งว่าที่ประชุมมีมติปรับราคากลุ่มน้ำมันดีเซลลดลง2บาท56สตางค์ต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินลดลงทุกชนิดโดยลดลง2บาท51สตางค์ต่อลิตรซึ่งมีผลเช้าวันนี้เวลา 5:00 น.ทำให้ราคาน้ำมันเป็นดังนี้ดีเซล43บาท93สตางค์แก๊สโซฮอล์95 34บาท94สตางค์ E20 29บาท94สตางค์ E85 25บาท88สตางค์โซฮอล์91 34บาท57สตางค์พรีเมียมโซฮอล์95 47บาท79สตางค์พรีเมียมโซฮอล์99 49บาท79สตางค์ B7 34บาท94สตางค์ B20 29บาท94สตางค์พรีเมียมดีเซล50บาท5สตางค์โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีกรุงเทพมหานคร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radioคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking World เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมไซส์ยางรั่นแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะก่อนที่จะไปติดตามข่าวกันขอสลับมาทักทายกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามนะคะทางโซเชียลมีเดีย YouTube แล้วก็ Facebook ของคลื่น 96.5 กันสักนิดนึงก่อนนะคะดิฉันอยู่ที่ทาง YouTube นะคะในเช้านี้นะคะก็ท่านผู้ฟังที่ชมกันอยู่สดๆตอนนี้ก็ทักทายมาคุณสมประสงค์นะคะ21องศาจากปารีสค่ะคุณประวิทย์ทักทายมานะคะคุณธีรวุฒิแม่ฟันธงมาแล้วว่าสเปนจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกเดี๋ยวแสดงว่าคุณธีรวุฒิเชียร์สเปนแล้วเดี๋ยวรอดูคุณเจค่ะบอกว่านะครับเราได้งบอนุรักษ์เนี่ยน้อยซะที่ไหนเราใช้มานานมากแล้วเวลานั่งดูประชุมสภาดูการทำงานสวสสการทำงานองค์กรอิสระเหมือนเราได้ดูสังคมวิทยาของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์โอ้ย นะคะร่วมยุคไดโนเสาร์เอางั้นเลยเหรอ นะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณประโมทบอกว่าบ้านเรามีเรื่องมิชอบอยู่มากทั้งภัยธรรมชาติและภัย ที่น่ากลัวจากการใช้อำนาจโดยมิชอบขอบคุณที่สื่อช่วยกันแฉความไม่ดีเพื่อคนมีอำนาจจะได้ละอายต่อบาปกันบ้างนะคุณวรยศพูดถึงเหตุการณ์ที่สตูลค่ะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณลุงของใครไม่รู้แต่เวรกรรมมันตามทันนะคุณแพรจังบอกโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าปัจจุบันยังมีโรคพยาธิใบไม้ตับอยู่ใช่ค่ะนะคะก็ขอบคุณที่เอาข่าวเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะคะคุณวินวินบอกเมนูมาเลยชอบกินปลาร้าปลานิลทอดปลาร้าปลาช่อนทอดทอดแบบพริกแห้งใส่หอมแดงซอยใส่บีบมะนาวโอ้ยเปรี้ยวปากเลยมีผักสดคุณวินวินกินถูกต้องนะคะคุณวินวินที่พูดมาเนี่ยกินสุกหมดเลยสุกหมดเลยทอดด้วยนะคะคุณจักริดบอกว่าต้องติดตามดับเบิลตรวจสอบงานวิจัยอุปกรณ์ตรวจสอบโรคใบไม้ด้วยค่ะเขาบอกเราเป็นตรวจเบื้องต้นเนาะเดี๋ยวเขากรมควบคุมโรคเขาไปเดี๋ยวเขาจะไปตรวจอุจจาระด้วยค่ะนะจะได้เอาน้องๆถ้าแบบพบว่าเป็นแล้วต้องมารักษานะคะคุณไพลอตค่ะคุณไพลอตบอกว่ามีคำนี้บอกว่าสารคามน้ำบ่ต้องกระแสกินดิบในมูลนักศึกษาคิดมานานแล้วสกอร์เรียกก้อยเดิร์กเหรอคะดิฉันเรียกถูกเปล่าเรียกก้อยเดิร์กเหรอคะคุณคัฒนาบอกจริง

0: ที่มันน่าเสียดายชีวิตที่เกิดมาจริงๆนะถ้าเกิดต้องมารักษากันยืดยาวหรือบางทีก็รักษาไม่ได้ด้วยนะคะมาดูที่ Facebook ต่ออีกนิดนึงคุณอัชราทักทายมาคุณชลลี่ด้วยนะคะจากมอเกษตรบางเขนคุณอาสาส่งน้องอิโมจิทักทายมาขอบคุณค่ะคุณศพโชคด้วยคุณนิการด้วยนะคะบักชอบที่รายงานข่าวกีฬานี่ดิฉันก็อ่านไปนะดิฉันไม่ได้ดูเลยฉันอยากดูมากเลยคุณนิกาเนี่ยมันเกินปัญญาที่จะดูได้แล้วไม่งั้นจัดรายการไม่ได้แน่นะคะคุณอะไรนะบอกพี่วิเชษไม่ได้พูดอ่ะเดี๋ยวให้พี่วิเชษนำเสนอเลยหลังจากทักทายแล้วนะคะคุณเหมียวค่ะบอกขอยืนยันว่าเป็นอันตรายจริงเรื่องมะเร็งในท่อน้ำดีใช่ไหมคะบอกเคยคุยกับคนขับรถที่บริษัทที่บ้านเขามีน้องสาวเป็นมะเร็งพ่อเป็นมะเร็งเช่นกันเสียชีวิตแล้วทั้งคู่ทราบว่าทั้งบ้านชอบทานปลาร้าทำเองที่บ้านโดยหมักในโอ่งที่บ้านโอ้ขอบคุณนะคะคุณอริยาทักทายมาบอกไปเที่ยวมาเลยเลยไม่ได้ฟังเป็นบางวันขอบคุณที่กลับมาอย่างปลอดภัยนะคะคุณเปาเปาคุณพ่อเปาเปาบอกว่าอยู่ตรงข้ามกับอินฟลูที่เชียร์เมสซี่อ๋อก็เลยทำให้อาร์เจนตินาเข้ารอบไปนะคะเขาบอกว่ามีอินฟลูที่อเมริกาชอบไปแช่งเมสซี่สมน้ำหน้านะคะก็เหมือนกับทรัมป์เนี่ยนะคะไปขอเว้นโทษใบแดงใช่ไหมเป็นไงล่ะแพ้เบนเยียมกระจุยกระจายนะคะคุณสุธรรมบอกว่าตกลงไปสอบมามีอยู่ 4-5 คนเท่านั้นใช่ไหมที่ทำผิดงั้นเราต้องขอแสดงความยินดีกับวงข้าราชการด้วยว่าต่อแต่นี้คงไม่มีโกงอีกแล้วมั้งเพราะโดนย้ายหมดแล้วน่าจะเป็นแค่ล็อตแรกอะค่ะคุณสุธรรมเดี๋ยวต้องรอเนาะเพราะว่าปปช.เนี่ยยังไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยนะตอนนี้เราจะเห็นสท.ออกมาเห็นมสว.ออกมาเรายังไม่รู้ว่าปปช.จะออกมาเพิ่มเติมอะไรบ้างหลังจากที่มีคำสั่งลงโทษเขาเรียกว่าเอางี้ไม่ใช่ลงโทษเรียกว่าจากการเบื้องต้นก่อนด้วยการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงกับ5ข้าราชการที่กรมสท.นะคะอ่ะคุณวิเชษฐ์เชิญเลยค่ะ
1: ก็คืออย่างนี้เมื่อสักครู่เนี่ยถ้าท่านผู้ชมได้ฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยไปแล้วว่าเมื่อวานเนี้ยนะที่มีการประชุมของรัฐการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.เนี่ยแล้วก็ลดราคาอย่างหัวภาพเลยทีเดียวนะสำหรับกลุ่มดีเซลลดไปถึง 2.56 บาทต่อลิตรนะเบนซินเนี่ยลดลงไป 2.51 บาทต่อลิตรเนี่ยมันมีที่มาที่ไปมันคือประวัติเพราะว่าท่านนายกท่านยอมรับเองนะเมื่อวานเนี่ยว่าได้สั่งการให้คุณเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปหาทางลดราคาน้ำมันนะขายปลีกลงให้ได้นะเหตุผลคืออะไรเหตุผลคือประชาชนเนี่ยทั่วไปเนี่ยได้รับทราบการปรับราคาน้ำมันในตลาดโลกว่าลดลงแล้วและราคาขณะนี้ก็อยู่ในระดับที่มันทรงตัวราคาขายปลีกในประเทศมันก็สมควรจะลงด้วยเหมือนกันเนี่ยนะครับโดยต้องคำนึงถึงค่าครองชีพนะค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนและต้นทุนของผู้ประกอบการที่ทำมาหากินเป็นหลักท่านนายกบอกว่าผมก็แค่บอกกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะที่เป็นผู้บริหารว่าไอ้ตอนราคาน้ำมันตลาดโลกขึ้นเนี่ยเราก็ไปขอให้ประชาชนเนี่ยนะว่าเราจะขึ้นนะแต่ตอนนี้ราคาน้ำมันมันลงแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปขอประชาชนให้มันลดลงหรอกก็ลงให้ไปเลยนะลงทันทีและจะย้ำอย่างนี้นะบอกลงก็มันเป็นเรื่องเป็นราวด้วยนะไม่ใช่ค่อยๆปรับลงนะกรณีประเด็นนี้มีประเด็นนะเพราะว่าผมคิดว่าสำคัญเลยผมก็เลยไล่ไปดูย้อนหลังนะว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วมาถึงปัจจุบันนี้เป็นยังไงแล้วราคาขายปลีกของบ้านเรามันสัมพันธ์กันไหมปรากฏว่าในช่วงประมาณต้นเดือนมิถุนายน69เนี่ยนะเวสเท็กซัสตอนนั้นอยู่ที่90 US ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเบรนท์อยู่ที่95 US ดอลลาร์ต่อบาร์เรลพอมาถึงปลายเดือนมิถุนายนนะเวสเท็กซัสได้ลงมาเหลืออยู่แค่69ถึง74 US ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเบรนท์ก็อยู่73ถึง74 US ดอลลาร์ต่อบาร์เรลลงมาเยอะเลยนะครับต้นเดือนเนี่ยอยู่90 90กว่าๆแต่พอมาปลายเดือนมันเหลืออยู่แค่69ถึง74ประมาณนี้เท่านั้นเองนะทีนี้ก็เลยผู้ที่เชี่ยวชาญในวงการพลังงานก็เลยบอกว่าเวลาคำนวณสูตรนั้นน้ำมันในการขายปลีกนะกับราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยเขามีการคำนวณออกมาหลายอย่างนะคุณนวัดก็บอกงี้ถ้าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอยู่ที่ประมาณ74 US ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเนี่ยราคาน้ำมันดีเซลของบ้านเรามันควรจะต้องอยู่ที่29ถึง32บาทต่อลิตรเนี่ยเบนซินก็น่าจะอยู่หรือแก๊สโซฮอลน่าจะอยู่ที่34ถึง38บาทต่อลิตรเท่านั้นทีนี้ถ้าราคาน้ำมันดิบมันอยู่ที่70 US ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเนี่ยราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในบ้านเรามันควรจะต้องอยู่ที่31ถึง32บาทต่อลิตรเบนซินและแก๊สโซฮอลก็ควรจะต้องอยู่ที่35ถึง37ไม่เกินนี้นะฮะ ทีนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยใช้น้ำมันดีเซลนะคุณรอนเอาดีเซลอย่างเดียวไม่เอาเบนซินวัน

0: ละประมาณ67-87 ล้านลิตรนะต่อวันนะก็ว่าเอาตัวเลขไปเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วประเทศไทยใช้น้ำมันดีเซลนะวันละ 71.27 ล้านลิตรต่อวันนะผมก็เลยเอางี้30 มิถุนายน 69ราคาน้ำมันดีเซล B7 เนี่ยนะที่ขายปลีกอะเท่าไหร่ 37.50 บาทต่อลิตรต่อวันราคาจริงเมื่อเทียบกับสูตรแล้วเนี่ยมันก็ควรจะต้องอยู่ที่32บาทต่อลิตรอะเอา 37.5 บาทต่อลิตร50บาทต่อลิตรมาลบ32บาทเนี่ยเท่ากับว่ามีส่วนต่างอยู่ 5.50 บาทต่อลิตรเพราะฉะนั้นถ้าคิดกลมๆแบบนี้เนี่ยสรุปว่าถ้ามีกำไรนะคุณรวันวันละ391,985,000 บาทเนี่ย1เดือนกำไร 11,759,055,000 บาทนะครับหรือถ้าเอาแค่1สัปดาห์เพราะเวลาน้ำมันมันปรับลงมันพุ่งว่ามันขึ้นลงเร็ว1สัปดาห์เนี่ยจะมีได้กำไรเป็น 2,939,887,500 บาทอันนี้คือสิ่งที่เราไม่ได้พูดถึงนะแต่การที่นายกท่านบอกว่ามันลงให้เร็วลงให้ผู้ภาพกันหน่อยมันก็ลงทันที5เมื่อเช้าเนี่ย2.56 บาทต่อลิตรสำหรับดีเซลเบนซินนี่ลงไป2.51 บาทต่อลิตรคำถามคือในขณะที่ราคาในน้ำมันตลาดโลกมันลงนะแต่ขายปลีกบ้านเรามันไม่ลงสัมพันธ์กับราคาที่ตลาดโลกลงไปแล้วเนี่ยไอ้กำไรตรงนี้ส่วนเกินส่วนต่างที่ได้กันไปเนี่ยไปอยู่ในกระเป๋าใครบ้างกันระวันแล้วเราจะจัดการยังไงกับปัญหานี้อ่ะนี่คือตัวอย่างหนึ่งที่เรียกเป็นเสือนอนกินเลยนะกุรวันเห็นไหมครับ
1: เรื่องนี้ก็รู้สึกกันนะคุณวิเชษแต่ว่าแหมมันเป็นความผันผวนจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นตัวแปรไปถึงสถานการณ์ของการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันมะรืนนี้วันพรุ่งนี้และสิวันที่9นะคะขนาดไหนคุณวิเชษคืออย่างนี้เมื่อวานนี้เนี่ยคืออันที่คุณวิเชษตั้งคำถามเนี่ยแน่นอนสาธารณชนอยากรู้ว่าตกลงที่มันต้องมีคนได้กำไรจนตัวบวมเนี่ยมันต้องมีอยู่นะคะบริษัทน้ำมันที่ถูกตรวจสอบหรือว่าเอกชนรายที่พูดถึงเสียตรงเสียตืออะไรพวกนี้นะจะไปถึงเขาขนาดไหนอันนี้เรื่องหนึ่งอย่างที่สองเมื่อวานเนี่ยตอนเย็นท่านนายกก็บอกว่าราคาน้ำมันโลกมันเริ่มลดลงจนกระทั่งเหมือนกับราคาในช่วงก่อนเกิดสงครามสหรัฐกับอิหร่านแล้วก็คุณเอกนัทก็รับนโยบายเมื่อวานเราก็เห็นการประชุมตกเย็นเลยนะแล้วตอนหัวค่ำเราก็รู้ว่าตั้งแต่5:00วันนี้น้ำมันปรับลดราคาให้ใช่ไหมทั้งเบนซินทั้งดีเซลก็ใช่เราจะดีใจไปได้อีกแค่ไหนเพราะว่าในเวลาเดียวกันนั้นเนี่ยเกิดเหตุตอนนี้ดิฉันนั่งอัปเดตอยู่ที่อันจาซีราเนี่ยบอกโหตายแล้วมีประเด็นเยอะแน่ๆเลยนะคะหลังจากนี้ไอ้ที่เราใครอยากเติมไปรีบเติมกันเลยนะดิฉันไม่แน่ใจว่าอีกสักเท่าไหร่อาจจะต้องปรับขึ้นแล้วเพราะสถานการณ์มันเกิดความไม่แน่ไม่นอนอย่างนี้อีกแล้วคือมันเกิดการปะทะกันอีกแล้วสหรัฐบอกว่าอิหร่านไปยิงโจมตีเรือพาณิชย์3ลำที่น่านน้ำของโอมานน่านน้ำของโอมานใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันอังคารเป็นการละเมิด MOU ที่ทำไว้อย่างร้ายแรงนะคะเรือที่ถูกโจมตีเนี่ยชื่อเรืออันราคิยัตเป็นเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวติดธงกาตาร์ด้วยแล่นผ่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซตอนที่ถูกโจมตีกาตาร์บอกอิหร่านเป็นคนก่อเหตุเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงนะคะอิหร่านเนี่ยเราก็ก็เห็นเขามีงานศพใหญ่อยู่ของท่านอายาตอลล็อกคามาเนอีอยู่แล้วก็ไม่คิดว่าจะมีเรื่องอะไรสอดแทรกเพราะว่าถ้ามันเกิดการตอบโต้อะไรขึ้นมาแล้วยังมีพิธีศพที่ยังไม่เสร็จแต่คุณวิเชษโอ้โหมันจะอะไรกันขนาดไหนเพราะคนมันออกมานอกบ้านเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมมาร่วมงานศพปรากฏมีเหตุโจมตีแบบนี้ขึ้นสอดรับกับทางสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษเนี่ยนะคะก็แจ้งเอาไว้เหมือนกันศูนย์ปฏิบัติการของเขาบอกว่าได้ทราบเหตุการณ์ว่าเรือของกาตาร์เนี่ยนะคะถูกโจมตีจนทำให้เกิดไฟไหม้บนเรือแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเหตุการณ์เกิดตามเวลาท้องถิ่นเนี่ยเมื่อ1:00เสร็จๆนะคะแล้วก็ในส่วนของอิหร่านเองบอกว่าเรือบรรทุกน้ำมันของกาตาร์ที่ถูกโจมตีเนี่ยเพราะเขาเพิกเฉยต่อคำเตือนหลายครั้งคำเตือนอะไรไม่ในข่าวไม่ได้บอกเอาไว้นะคะก็เป็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่างที่โดนัลด์ทรัมป์กำลังจะเดินทางไปร่วมประชุมนาโต้นะสุดยอดนาโต้ที่ตุรกีอยู่ทีนี้นะคะปรากฏว่าสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะคะก็ทำยังไงบ้างล่ะ ทำยังไงทำให้ทางสหรัฐอเมริกาเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่ และตอนนี้เนี่ยตามข่าวจากอัลจาซีราเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่พลเรือนด้วยมาดูกันก่อนนะคะเซ็นคอมกองบัญชาการกลางสหรัฐบอกว่ากองทัพเริ่มปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเป็นการลงโทษอิหร่านอย่างรุนแรงที่ไปพุ่งเป้าโจมตีเรือพาณิชย์ที่มีลูกเรือผู้บริสุทธิ์ปฏิบัติงานอยู่คือตามข่าวเนี่ยบอกว่าเรือที่ถูกโจมตีมี3ลำเป็นเรือบรรทุกน้ำมันนะคะดังนั้นสหรัฐบอกว่าอิหร่านจะต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่จะตามมานะคะโดยทางเซ็นคอมได้โพสต์ผ่าน X บอกว่าการโจมตีของสหรัฐเพื่อตอบโต้การโจมตีของอิหร่านเพราะการแสดงท่าทีก้าวร้าวของอิหร่านเป็นสิ่งที่ไร้ความชอบธรรมอันตรายและเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันกับกาตาร์และซาอุออกมาประนามกันแล้วว่าเรือของเขาถูกโจมตีขณะแล่นผ่านหรือใกล้กับบริเวณช่องแคบฮอร์มุสนะคะทั้งที่เมื่อวันอังคารนี้เองสหรัฐเนี่ยเพิ่งประกาศยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทำให้อิหร่านเนี่ยกลับมาขายน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมได้อีกครั้งซึ่งเป็นไปตาม MOU นะคุณวิเชษฐ์เดี๋ยวต้องดูเพราะว่าทรัมป์อยู่ที่นู่นทีนี้เหตุการณ์นี้เป็นยังไงดีท่านอัปเดตจากที่อัลจาซีราอยู่บอกว่าสหรัฐเนี่ยได้ใช้การโจมตีแบบว่าอย่างที่มีแสนยานุภาพมากนะคะเข้าไปนะคะคือ เป็นการต่อต้านอิหร่านนะคะบอกว่าในพื้นที่ที่โดนโจมตีเนี่ยนะคะบอกว่าจะมีเป็นท่าเรือที่เมืองซิริกนะคะแล้วก็ที่ซึ่งอยู่ในบันดาอับบาสแล้วก็เกาะเกชนะคะถ้ายังไงอาจจะเสียงอาจจะไม่ได้ตามนี้เดี๋ยวขออภัยนะคะเพราะวันนี้อ่านจากที่เป็นภาษาอังกฤษของอัลจาซีราอยู่เป็นสื่อของทางการอิหร่านบอกว่าเกิดระเบิดขึ้นนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะในท่าเรือที่เมืองซิริกในบันดาอับบาสและเกาะเกสนะคะแล้วก็ทางตอนนี้เนี่ยนะคะสหรัฐเนี่ยกำลังจะยกเลิกเรื่องที่อุตส่าห์ยกเลิกการคือเอาพูดง่ายสหรัฐผ่อนปรนให้อิหร่านขายน้ำมันได้ตาม MOU แต่ตอนนี้สหรัฐจะยกเลิกแล้วค่ะนะคะก็นี่แหละจะมีปัญหาละจะมีปัญหาเรื่องวิกฤตพลังงานกันอีกรอบนึงละนะคะแล้วตอนนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะเขาบอกว่าก็มีการปรับตัวขึ้นสูงอีกแล้วหลังจากสถานการณ์สู้รบที่สหรัฐเนี่ยไปโจมตีเอากับเหตุการณ์ดังกล่าวที่บอกว่าอิหร่านไปโจมตีเรือน้ำมันนะคะตอนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนคือจริงๆอยู่ในขบวนงานศพของท่านอายาตุลลอฮ์คามานีอีซึ่งไปอยู่ที่เมืองนาจาฟนะคะแล้วก็เตรียมจะเข้าอิรักต่อปรากฏว่าพอเกิดเหตุการณ์ที่สหรัฐบอมเข้าไปที่อิหร่านแล้วก็ใกล้จุดที่เป็นพื้นที่พลเรือนเนี่ยประธานาธิบดีมาซูเปเซสเคียนออกจากเมืองนาจาฟกลับมาที่เตหะรานแล้วค่ะนะคะก็จะมาติดตามเรื่องของสถานการณ์การโจมตีที่ถูกที่สหรัฐเนี่ยดำเนินการอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้นี่เนี่ยเป็นอะไรที่น่าห่วงใหญ่มากนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเกาะที่ถูกเป็นเป้าหมายเนี่ยอันนี้เป็นข่าวของทางการอิหร่านนะคะบอกว่าจะอยู่แถวภาคใต้ของอิหร่านแล้วทางสื่อของอิหร่านเองเนี่ยสื่อทางการของอิหร่านเนี่ยบอกว่าการโจมตีส่วนใหญ่ของสหรัฐเกิดขึ้นในภาคใต้ของอิหร่านซึ่งมีเป้าหมายไปที่พื้นที่ของพลเรือนนี่เป็นฝั่งเขานะเดี๋ยวต้องดูค่ะวันนี้ดิฉันว่ามันจะเป็นตัวแปรเลยเรื่องของความผันผวนเรื่องของนโยบายพลังงานกันอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราหวังว่าโอ้โหน้ำมันลดกันไปลิตรละ2บาทกว่าเนี่ยแหมกำลังคิดว่าก๋วยเตี๋ยวข้าวแกงค่าโรงค่ารถทุกอย่างค่าขนส่งมันควรจะลดตามคิดตามไม่ได้แล้วล่ะคิดแบบนี้ไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่ามันเกิดความปรวนแปรกันอีกรอบหนึ่งแล้วล่ะคุณวิเชษฐ
0: ์ใช่ก็เลยจะต้องพูดอยู่หน่อยหนึ่งเมื่อกันนั้นเมื่อวานนี้คุณระวันว่าเรื่องราคาสินค้าต่างๆมันก็จะต้องมีการลดตามนะแต่ว่าพอมาฟังที่คุณรอนเล่าเนี่ยตรงนี้ปั๊บมันก็อาจจะมีประเด็นละว่ามันอาจจะยากหน่อยแล้วล่ะตรงนั้นนะฮะคุณระวันงี้ข้ามาดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของทุจริตสอบเข้าราชการค่าการจ้องถิ่นกันหน่อยนะเมื่อวานนี้มีการแถลงกันอย่างเป็นทางการจากคุณวรสิทธิ์เรียนประสิทธิ์นี่เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกว่าตรวจสอบการคำตอบกับคะแนนผู้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นไปแล้วกว่า 15,000 คนนะของกรมสอถอนี่แหละพบว่าอะไรพบว่าประกาศผลคะแนนกับไฟล์รูปกระดาษคำตอบไม่ตรงกัน 5,000 คนนะประมาณนะ ถือว่าเป็นจำนวนมากอย่างมีนัยสำคัญเนี่ยเพราะฉะนั้นจะส่งผลการตรวจสอบนี้ให้กับคณะกรรมการปปช.และคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีคุณประกรณ์นินประพันธ์เนี่ยรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานที่นายกตั้งขึ้นมานะรวมทั้งจะแจ้งคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ซึ่งเป็นหน่วยงานควบคุมการจัดสอบและประกาศผลเนี่ยนะทีนี้เมื่อปปช.ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้กระทำความผิดจะถูกเพิกถอนจากการเป็นข้าราชการท้องถิ่นนะแต่ขณะนี้ยังสามารถทำงานต่อได้ตามปกตินะส่วนกระทรวงมหาดไทยก็จะสอบวินัยร้ายแรงต่อไปซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณรังสิตสัมพันธรัตน์นี่ก็ออกมาบอกว่าได้ลงนามคำสั่งตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการกรมสทเรียบร้อยแล้วแล้วให้มาช่วยราชการรวมทั้งพ้นจากตำแหน่งเดิมด้วยโดยคณะกรรมการก็ต้องไปพิจารณาและกำหนดปรากรอบประเด็นการสอบก่อนและก็จะมีการเรียกข้าราชการทั้ง5คนเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งก็ทุกอย่างไปตามกระบวนการแต่กระวันอย่างนึงที่ฝากไว้ที่เราคุยกันเมื่อวานผมก็พูดเรื่องนี้ว่าที่บอกว่าจะมีการสอบย้อนกลับไปยังอธิบดีอดีตอธิบดีกรมนะที่เกี่ยวข้องนะกรมสทนี่แหละ
1: อีกสาม
0: คนกรมสทอีกสามคนนี่แหละนะก็อยากจะให้ทำด้วยนะคงไม่อยากให้จบเหมือนแค่นี้เพราะว่าแต่ละคนก็มีส่วนอยู่ในกระบวนการตรงนี้อยู่เหมือนกันนะหรือไม่รู้รับรู้รับเห็นแค่ไหนอย่างไรแต่ควรจะต้องกลับไปด้วยเหมือนกันนะสำหรับอธิบดีที่ผ่านมานะครับ
1: ดิฉันกลัวว่ามันคงจะไปแถวคนที่โดยหน้างานต้องรับผิดชอบเต็มก่อนเพราะฟังจากเสียงของคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกซึ่งเป็นประธานในการสอบเนี่ยนะคะที่บอกว่าให้มีเวลา30วันต้องอัปเดตทุก10วันเนี่ยนะคะเอาเป็นว่านะคะในเรื่องของการประชุมจะเกิดขึ้นเป็นนัดแรกในวันนี้แล้วค่ะนะคะวันนี้จะประชุมนัดแรกแล้วก็บอกว่าจะทำให้ดีที่สุดนะคะแนวทางดำเนินการก็จะต้องส่งไปให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะที่คุณประกรณ์พูดเอาไว้เนี่ยบอกว่า
0: ค
1: ือจะต้องดูข้อเสนอในเชิงนโยบายว่าจุดบกพร่องอยู่ตรงไหนและจะปิดช่องโหว่ได้ยังไงเพราะคุณประกรณ์พูดอย่างนี้บอกการสอบเข้าท้องถิ่นคนที่จัดสอบคือคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.เขาเป็นองค์กรที่ท้องถิ่นร่วมกันตั้งขึ้นมาไม่เกี่ยวกับรัฐบาลค่ะพอฟังคำนี้แล้วมันแหม่งๆแล้วนะยังไม่ทันประชุมแล้วเพิ่งประโยคนี้ขึ้นมาเนี่ยรองประกรณ์เอ๊ะยังไงคะบอกไม่เกี่ยวกับรัฐบาลแต่พอเกิดปัญหาขึ้นมากรมสท.ที่เป็นฝ่ายเลขานุการคงหนีความรับผิดชอบไม่ได้แต่คนที่ต้องรับผิดชอบจริงๆคือกสท.คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเพราะเป็นผู้อนุมัติในการจัดการสอบ
0: ยังไม่สอบ
1: ให้สังคมติดตามว่าทำไมถึงเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นในฐานะข้าราชการเก่ารับไม่ได้แย่จริงๆรู้สึกผิดหวังอย่างหนักเห็นแล้วน้ำตาจะไหลดิฉันก็น้ำตาจะไหลค่ะถ้าสุดท้ายจะอยู่แค่นี้คุณเชษฐ์เป็นไปได้ยังไงคือเขาเป็นคนจัดสอบหนึ่งนโยบายออกมายังไงใช่ไหมมันหนึ่งมันต้องไล่กันมันต้องมีความรับผิดชอบเป็นลำดับชั้น
0: ใช่
1: คือพูดอย่างนี้นะชาวบ้านบอกเลยถ้าตัดตอนแง่แง่
0: ก็นั่นไงก็ผมไม่อยู่ในวงประชุมไหนนะก็บอกว่าการงานโดนแน่ๆไม่ถึงหรอกคนยุ่งหมดอ่ะก็พูดกันอย่างนี้จริงๆในวงประชุม
1: คุณวิเชษ4,500 ล้านบาทนี่เฉพาะเอาที่เห็นนะแล้วไอ้ที่น่าเจ็บปวดคือเขาบอกเขารู้กันก่อนหน้านี้แล้วมีคนไปย้อนข่าวว่ากรมสทเนี่ยออกข่าวเตือนตั้งแต่โอ้เมื่อปีไหนล่ะตั้งแต่การสอบครั้งก่อนหน้านู้นแล้วอ่ะว่ามันมีคนไปบอกว่าจะมีการจัดการให้ได้เลยนะคะในเรื่องของผลสอบอ่ะคือเขาไปโฆษณาเป่าร้องโค้ดราคากันขนาดนั้นเนี่ย3-4 แสน 5 แสน
0: อ
1: ่ะแล้วมาบอกสรุปแล้วเนี่ยคนรับผิดชอบเต็มเนี่ยแต่อยู่ที่กสท.เข้าใจค่ะแต่ท่านจะไม่ไปทางอื่นเลยเหรออันนี้ขอทักไปก่อนนะขอทักไปก่อนแต่ท่านนายกเนี่ยท่านนายกเอาจริงนะท่านนายกบอกว่าคือตอนฟังคุณวรสิทธิ์เนี่ยเหมือนกับแบบเดี๋ยวต้องรอปปช.เขาด้วยแต่ท่านนายกไม่รอนะบอกใช้เชิงบริหารเลยเป็นสิทธิ์ของกระทรวงอยู่แล้วนี่คือถอนไปก่อนเลยนะคะไม่ต้องไปรอปปช.ชี้มูลน่ะเดี๋ยวใช้เวลานานนะคะก็เป็นสิทธิ์ของกระทรวงนะคะถ้าเห็นไม่ถูกต้องเนี่ยการบริหารจัดการข้อสอบคะแนนไม่ตรงไว้เนี่ยก็ไปเลยก็จัดการดำเนินการนะคะไม่ต้องไปรอผลคดีนะคะก็คือ ไม่ต้องรอสอนไม่ต้องรอศาลด้วยนะคะใช้อำนาจบริหารของกระทรวงคือเพิกถอนไปก่อนเลยเงินเดือนก็จะได้ไม่ต้องจ่ายไปนะคะแล้วก็จะสอบย้อนหลังทั้ง400,000เลยไหม เพราะว่าตรวจสอบ 15,000 นะคะยังได้เจอมาแล้ว 50,000 แต่ตามข่าวเนี่ยบอกว่านะคะคนที่จ่ายตังค์เนี่ยเช่าเฉพาะที่แก้ในบ้านมัน 9,000 แล้วใช่ไหมคุณวิเชษนะคะก็เป็นว่านะทางท่านนายกบอกว่าต้องสอบหมดทุกคนอยู่แล้วนะเดี๋ยวต้องดูกันค่ะได้เท่านี้ก่อนนะคะพรุ่งนี้มาว่ากันต่อค่ะวันนี้ลากันเลยสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions. We look for reason and facts. That helps us make better choices and learn with growth mindset.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน
8: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนดลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
9: ใครว่าเรื่องล้ำมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ไลน์ @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
10: หุ้นเทคพุ่งทะยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึกสองขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้8โมงครึ่งเป็นต้นไป
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
11: คุณฟังคะวันนี้กลับมาพูดคุยกันนะคะในรายการช่วงผ่านโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape นะคะอย่างที่เราก็ทราบแล้วก็เข้าใจกันดีสำหรับภาพของตัว K ก็คือจะมีส่วนหนึ่งเนี่ยที่ขึ้นก็ขึ้นเลยนะแล้วส่วนที่ลงเนี่ยวันก่อนที่ได้คุยกับนักเศรษฐศาสตร์นะก็บอกว่ามันส่วนที่ปากหัวลงก็คือยังอยู่ในขาลงเนี่ยค่อนข้างเยอะสำหรับประเทศไทยวันนี้ภาคของ SME ไทยอยู่ตรงไหนนะคะในภาวะที่ทั้งแบกหนี้แล้วก็ต้องแข่งกับทุนใหญ่ๆด้วยค่ะคุณแสงชัยเทระกุลบณิตประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยนะวันนี้มาร่วมพูดคุยกับเราในช่วงผ่านโลกเศรษฐกิจกับ CEO Vision Plus นะคะสวัสดีค่ะคุณแสงชัยคะ
12: ครับสวัสดีครับคุณจรินนาและคุณผู้ชมที่ฟังทางบ้านเป็นรายการ 96.5 CEO Vision Plus ด้วยครับ
11: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะที่วันนี้มาร่วมรายการนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้มันมีหลายปัจจัยหลายปัญหาเกี่ยวกับ SME ไทยโดยเฉพาะถ้าเราดูเศรษฐกิจโลกมันก็ยังไม่มีความไม่แน่นอนนะคะเพราะว่าอย่างเช้านี้ก็มีข่าวสหรัฐโจมตีอิหร่านระงับยกเว้นข้อยกเว้นให้ขายน้ำมันฮอร์มุสเดือดอะไรต่างเหล่านี้ทีนี้ต้องบอกว่าการที่ SME ไทยเนี่ยเจอปัญหาต่างๆโดยเฉพาะพอต้นทุนสูงขึ้นขาดสภาพคล่องหนี้เสียเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยตอนนี้สถานการณ์ของเรามันเป็นยังไงบ้างคะ
12: ครับก็สถานการณ์ของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยอย่างที่คุณจรินนาพูดถึงนะครับว่าเราเจอปัจจัยเรื่องของสงครามภูมิเศรษฐศาสตร์สงครามภูมิรัฐศาสตร์ที่ไม่ใช่เฉพาะ เกิดในภูมิภาคตะวันออกกลางเท่านั้นแม้ว่าจะมีการเจรจาผ่อนปลนนะครับยุติความขัดแย้งไปได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ายังพร้อมที่จะปะทุ อยู่นะครับทุกขณะนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรามองว่าไม่เฉพาะอเมริกาเท่านั้นเองนะครับอิสราเอลก็มีส่วนสำคัญนะครับในการที่จะ เป็นหนึ่งในปัจจัยนะครับที่จะทำให้ความขัดแย้งขยายวงหรือไม่นะครับแล้วก็จะเริ่มกลับมาอีกครั้งอย่างไรนะครับในขณะที่เราก็มองว่าวันนี้เนี่ยสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเองเนี่ยก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงในการที่จะทำให้หากเกิดขึ้นเนี่ยนะครับแล้วสถานการณ์เนี่ยถ้ายืดเยื้อนะครับแล้วก็เราต้องอาจจะต้องมีการเตรียมแผนที่รัดกุมนะครับเพราะแน่นอนครับส่งผลกระทบนะครับกับในเรื่องของผู้ประกอบการนะครับ SME แล้วก็จริงๆทุกขนาดนะครับที่อยู่ตามแนวชายแดนแล้วก็ผู้ประกอบการเองเนี่ยในภาคการท่องเที่ยวนะครับที่อาจจะได้รับกระทบในเรื่องของความเชื่อมั่นแล้วก็การเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยนะครับเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยสงครามการค้าเองเนี่ยที่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเนี่ยนะครับก็ยังเป็นปัจจัยที่ก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้ที่ทีเดียวนะครับเพราะว่าสถานการณ์การค้าเนี่ยและการไหลเวียนของฐานการผลิตที่ยกย้ายมาอย่างประเทศไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกลไกการกำกับควบคุมดูแลนะครับในเรื่องของชานชิปเมนต์ในเรื่องของแหล่งกำเนิดสินค้านะครับแล้วก็จะต้องมีกระบวนการหรือกลไกเนี่ยที่จะทำให้นักลงทุนจากต่างชาติเนี่ยเข้ามาสู่ในระบบแล้วก็ไปอยู่นอกระบบเนี่ยให้น้อยที่สุดนะครับเราก็จะช่วยลดในเรื่องของทุนเทานะครับหรือว่าธุรกิจนอมินีต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คิดว่าหน่วยงานภาครัฐต่างๆก็พยายามที่จะดำเนินการอยู่อย่างเข้มข้นนะครับขนาดเดียวกันเนี่ยที่คุณจรินนาพูดเมื่อสักครู่เนี่ยเรื่องของกับดักหนี้นะคร
11: ับ
12: แล้วก็ปัญหาสงครามหนี้ที่ทวีความรุนแรงเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาเรื้อรังนะครับแล้วก็ขยายวงกว้างนะครับผมเองก็อยากจะชี้ให้เห็นนะครับว่าจากการรายงานของสสว.เนี่ยนะครับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมก็ได้มีตัวชี้วัดหนึ่งครับเป็นตัวชี้วัดที่พูดถึงเรื่องของสุขภาพทางธุรกิจและหนี้สินของ SME นะครับซึ่งมีการเปรียบเทียบในไตรมาส4ปี2568นะครับกับไตรมาส1ปี2569นะครับไตรมาส2 2569นี่ยังไม่ออกนะฮะแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับ ก็คือกลุ่ม SME ที่เติบโตต่อเนื่องนะครับกลุ่มแรกเนี่ยเดิมเนี่ยในไตรมาส4ปี69เนี่ยมีอยู่ 21% ครับคุณจุลินาแต่พอมาปี69ไตรมาส1เนี่ยไตรมาส1ปี69เนี่ยนะครับหลังตะวันออกกลางนะครับพบว่า SME ที่เติบโตต่อเนื่องเนี่ยมีเพียงแค่ 6%
11: ค่ะ
12: ลดลงมาเยอะมากนะครับจาก 21% ลดลงมาเหลือ 6% นะครับในขณะที่ SME กลุ่มที่2ครับคือเป็น SME ที่กลุ่มอยู่ในช่วงขาลงนะครับแต่ว่ายังพอพยุงธุรกิจได้นะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่รายได้พอจ่ายหนี้แต่ไม่พอลงทุนนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเดิมเนี่ยไตรมาส4ปี68เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 61% แต่ไตรมาส1ปี69เนี่ยขยับขึ้นมาเพิ่มเป็น 72% นะครับก็กลุ่มนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือพูดง่ายๆเติบโตต่อเนื่องลดลงนะครับแต่ว่าเป็นกลุ่มเหลืองนะครับเพิ่มขึ้นแล้วก็กลุ่มสุดท้ายครับคุณสุรินาเป็นกลุ่มที่นิยามว่าเป็น SME ที่ขาดทุนต่อเนื่องต้องพึ่งพาหนี้ใหม่นะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่กำลังปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็เป็นกลุ่มที่มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะครับไตรมาส4ปี68เนี่ยอยู่ที่ 18% นะครับแล้วก็ไตรมาส1ปี69อยู่ที่ 22% เพิ่มขึ้นมานะครับก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างน่ากังวลใจและก็น่าเป็นห่วงกับเรื่องของสภาวะหนี้ขนาดเดียวกันเนี่ยพอมาดูแหล่งกู้ยืมกันเนี่ยเราก็จะพบปัญหาที่เป็นปัญหาเรื้อรังนะครับแล้วก็สถานการณ์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนก็คือว่าSME ที่เข้าถึงแหล่งทุนในระบบสถาบันการเงินเนี่ยนะครับไตรมาส1ปี69เนี่ยอยู่ที่ 30% ลดลงนะครับจากไตรมาส4ปี69นะครับซึ่งอยู่ที่ 32% นะครับขณะเดียวกันเนี่ยนี่ในกลุ่มที่เป็นหนี้ที่มากที่สุดก็คือหนี้ที่ SME ใช้ทั้งในระบบและนอกระบบสถาบันการเงินร่วมกันนะครับปี68ไตรมาส4เนี่ยอยู่ที่ 40% แต่ว่าไตรมาส1ปี69เนี่ยอยู่ที่ 47% ครับเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็เป็น SME ที่เป็นหนี้นอกระบบล้วนๆเนี่ยนะครับปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 23% นะครับไตรมาส1ปี69นะครับแล้วก็ไตรมาส4ปี68นี่อยู่ที่ 28% นะครับก็คืออาจจะลดลงนะครับเป็นหนี้นอกระบบลดลงล้วนๆนะครับแต่ว่าจะไปอยู่ในก้อนกลุ่มของหนี้ที่เป็นทั้งในระบบและนอกระบบทีนี้ไฮไลท์สำคัญเนี่ยก็คือในเรื่องของการที่ทำอย่างไรให้ 47% นะครับของผู้ประกอบการ SME ที่มีหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบร่วมกันเนี่ยสามารถที่จะปลดล็อกหนี้นอกระบบได้นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นหัวใจหลักสำคัญนะครับว่าถ้าเขาสามารถที่จะมีขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับขณะเดียวกันเนี่ยต้องมีกลไกเสริมเข้ามาในเรื่องของโปรแกรมสินเชื่อหรือนวัตกรรมนโยบายมาตรการสินเชื่อเพื่อที่จะทำให้เกิดการปลดล็อกนะครับหนี้นอกระบบได้เนี่ยนะครับอะไรที่ยังไม่เคยทำหรือทำยังไม่ดีอาจจะต้องนำมาปัดฝุ่นแล้วมาออกแบบนะครับมาคิดด้วยความสร้างสรรค์เพิ่มเติมนะครับแล้วก็เติมเต็มใส่มาตรการเข้าไปในการที่จะทำให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยที่มีหนี้นอกระบบอยู่เนี่ยนะครับสามารถที่จะนำกลับเข้าสู่ในระบบได้นะครับอาทิเช่นหนี้ในกลุ่มที่มีหลักประกันนะครับอาจจะทำอย่างไรให้หลักประกันนั้นเนี่ยที่อยู่ในรูปแบบของนอกระบบเนี่ยสามารถที่จะมาเข้าสู่ในระบบเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะฮะคุณจรินนาตัวดอกเบี้ยหรือตัวภาระต้นทุนทางการเงินของผู้ประกอบการ SME ที่เป็นหนี้นอกระบบนะครับร่วมกับหนี้ในระบบด้วยเนี่ยต้นทุนของหนี้นอกระบบเนี่ยมันจะไปดึงขีดความสามารถในการชำระหนี้ของหนี้ในระบบออกไป
11: ค่ะมันสูงนะเน
12: า
11: ะเพราะว่า
12: เรามองว่าเป็นอันตรายใช่ใช่ครับ
11: ค่ะก็คือโดยรวมแล้วเนี่ยไอ้คือดิฉันก็มีเพื่อนเป็น SME กันนะเห็นบ่นปัญหาแรกเลยที่เขาบ่นก็คือการเข้าถึงแหล่งทุน เรื่องสภาพคล่องแล้วส่วนใหญ่มันก็ไปจบที่นี่นอกระบบจริงอย่างที่คุณแสงชัยว่าเลยนะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยตอนนี้ในมุมของเศรษฐกิจ K-shape เนี่ยนะคะเราคือตัวเล็กตัวน้อยก็ต้องแข่งกับทุนใหญ่ด้วยแล้วบางทีก็มีสินค้าต่างชาติเนี่ยที่มาตัดราคาตรงนี้มองเห็นช่องทางที่เราจะฝ่าฟันปัญหานี้ออกมาได้ยังไงบ้างคะ
12: เป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงนะครับสิ่งสำคัญเลยเนี่ยเราเองเราก็เป็นประเทศเสรีการค้าแต่เราต้องเป็นประเทศเสรีการค้าที่มีการที่มีกลไกในการกำกับดูแลปกป้องนะครับธุรกิจในระบบและผู้ประกอบการในระบบที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกกฎหมายนะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่เรามองเห็นเนี่ยก็คือปัจจัยนะครับที่เราจะต้องตั้งร่วมกันสร้างการเปลี่ยนผ่านนะครับก็คือเราเป็นประเทศที่เราคงไม่ได้ไปเป็นประเทศแข่งขันในลักษณะของเรื่องของราคานะครับเพราะว่าในเรื่องของเทคโนโลยีเองนะครับในเรื่องของ productivity นะครับก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่เราเองเนี่ยยังมีช่องว่างนะครับยังมีความท้าทายในการที่จะต้องยกระดับอยู่พอสมควรนะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยเรามองว่าการแข่งขันที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะทำให้สินค้าและบริการรวมถึงโมเดลธุรกิจของผู้ประกอบการไทย SME ไทยเนี่ยเปลี่ยนผ่านจากการแข่งขันกันที่ราคาเนี่ยไปสู่การแข่งขันกันที่คุณภาพมาตรฐานแล้วก็มีเรื่องของนวัตกรรมความสร้างสรรค์นะครับเพราะเรามองว่าสิ่งที่จะเป็นไฮไลท์เนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นในเรื่องของสงครามราคานะครับเรามองว่าในเรื่องของอย่างเช่นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับการใช้การประยุกต์ใช้ AI นะครับช่วยทำให้ธุรกิจเนี่ยสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของผู้ประกอบการ SME เรามีหน่วยงานดีๆอย่างดีป้านะครับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับเน็กเทคของสวทช.อย่างเงี้ยนะครับก็เข้ามาช่วยในเรื่องของอุตสาหกรรมภาคการผลิตนะครับอย่างดีป้าเนี่ยก็ช่วยทั้งในเรื่องของรายย่อยเกษตรกร SME นะครับที่จะเป็นหน่วยงานในการส่งเสริมการใช้ดิจิทัล AI เข้ามาช่วยในเรื่องของธุรกิจเรื่องของนวัตกรรมวันนี้เนี่ยเรามีในเรื่องของการให้ทุนนวัตกรรมนะครับในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ SME สตาร์ทอัพนักศึกษานักวิจัยนะครับวิสาหกิจชุมชนนะครับหรือแม้กระทั่งหน่วยงานสมาคมนะครับสมาคมการค้าสมาคมต่างๆเนี่ยในรูปแบบของเทสฟันนะครับก็มีหน่วยงานเทสฟันนะครับของกระทรวงอวนะครับมีสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนนะครับมีกลไก iPad นะครับของสวทช.นะครับที่มีในเรื่องของการส่งเสริมนะครับที่ปรึกษานะครับเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆให้ด้วยนะครับมีสวก.นะครับซึ่งจะเป็นสถาบันวิจัยเกษตรนะครับซึ่งจะทำในเรื่องของนวัตกรรมทางด้านการเกษตรและอาหารทีเซลนี่ครับก็ดูเรื่องของทางการแพทย์สุขภาพนะครับมีหน่วยงานที่เราเรียกที่ย่อๆนะครับเพราะว่าชื่อเต็มๆยาวมากก็คือบพ.บพท.บพท.นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็อาจจะรวมเป็นรวพ.แล้วเนี่ยรวมถึงอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่กระจายกันอยู่ทั่วประเทศสิ่งสำคัญเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของการสื่อสารนะครับและการเข้าถึงดึงผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามาใช้ประโยชน์จากกลไกดีๆต่างๆเหล่านี้ของภาครัฐเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นแล้วรวมถึงในเรื่องของการใส่เงินงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอนะครับกับความต้องการนะครับของผู้ประกอบการนะครับการลดในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรฮะเขาเรียกว่างานวิจัยซ้ำซ้อนนวัตกรรมซ้ำซ้อนการเร่งเครื่องนะครับเทคโนโลยี readiness level 789นะครับ TRL 789เนี่ยนะครับให้ไปสู่เชิงพาณิชย์เนี่ยรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับขนาดเดียวกันเนี่ยเราจะมองว่า ในวันนี้เนี่ยหน่วยงาน investment ที่เป็น BOI เองเนี่ยก็ทำผลงานได้ดีนะครับก็เป็นกลไกหนึ่งที่มีมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้กับ SME หลากหลายมาตรการมากนะครับในเรื่องของการที่ทำให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยเข้าถึงในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือไม่ใช่ภาษีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของในกลุ่ม S-curve ธุรกิจ S-curve นะครับ NIA ก็มีcollab นะครับกับทาง BOI ในเรื่องของทุนนวัตกรรมกับองค์กรที่เป็นธุรกิจที่เป็น IDE นะครับเป็นธุรกิจที่มีนวัตกรรมในการขับเคลื่อนนะครับรวมถึงการใช้ประโยชน์จากตัว Live Exchange ของตลาดหลักทรัพย์ในการที่จะเป็นช่องทางระดมทุนให้กับผู้ประกอบการ SME และกับสตาร์ทอัพนะครับอันนี้จะต้องมีการขยายวงกว้างขึ้นครับคุณจรินดานะครับในปัจจุบันเนี่ยยังมีผู้ประกอบการเนี่ยที่รับรู้เข้าใจและใช้ประโยชน์เนี่ยน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่ากลไกดีๆเนี่ยผมว่าประเทศไทยทำไม่น้อยนะฮะแต่ว่าในเรื่องของการที่จะเพิ่มการเข้าถึงเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็มีเรื่องนึงนะครับที่สำคัญมากนะครับจากนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของการยกระดับมาตรฐานการยกระดับมาตรฐานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมผช.นะครับอย.ฮาลาลนะครับมอก.แล้วก็ยังมีมอก.S ที่เป็นมอก.SME ด้วยนะครับรวมถึงในเรื่องของมอบก.นะครับที่ทำเรื่องของกรีนทำเรื่องของการรับรองนะครับ CFO COO นะครับแล้วก็ททท.ที่ทำเรื่องของทีมทัวริซึมต่างๆนะครับทีมต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นมาตรฐานที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อการที่จะเป็นเขาเรียกว่าอาวุธที่อาวุธมือนะครับของธุรกิจ SME ที่จะใช้ในการที่จะไปแข่งขันกับธุรกิจต่างชาติได้นะครับวันนี้เนี่ยเราจะต้องทำให้มาตรฐานต่างๆที่จำเป็นนะครับทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจนะครับทำให้ SME เนี่ยเพิ่มการเข้าถึงมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของสกิลนะครับซึ่งสกิลเนี่ยก็ต้องเป็นสกิลทั้งแรงงานและผู้ประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพกระทรวงอว.มหาวิทยาลัยต่างๆถึงหม่อมเพาะผู้ประกอบการเนี่ยก็เป็นเครื่องมือเป็นกลไกที่จะเป็นช่องทางในการที่จะทำให้แรงงานและก็ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถอัพสกิลรีสกิลนะครับแต่วันนี้ยังขาดกลไกที่จะเป็นเขาเรียกไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งที่จะเป็นซิงเกิลวินโดว์ในการที่จะทำให้ผู้ประกอบการหรือภาคแรงงานเนี่ยสามารถเข้าไปใช้บริการนะครับแล้วครอบคลุมหน่วยงานต่างๆแล้วมีแต้มต่อนะครับในเรื่องของการพัฒนากำลังคนทักษะสูงทั้งประเทศนะครับอีก2เรื่องสำคัญก็คือเรื่อง productivity นะครับที่เรามีทั้งในเรื่องของสถาบันเพิ่มผลผลิตเรามีทั้งในเรื่องของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคต่างๆนะครับที่จะเป็นหน่วยงานซัพพอร์ตช่วยเหลือในเรื่องของการที่จะเพิ่ม productivity ให้กับผู้ประกอบการขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของตลาดเนี่ยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกรมการค้าระหว่างประเทศสสว.ซึ่งมีโครงการดีๆเยอะมากนะครับก็เป็นกลไกที่จะทำให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยเข้าถึงอย่างเช่นเรื่องของ BDS นะครับของสสว.นะครับก็คือให้แต้มต่อ SME ในการที่จะไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่มาให้บริการร่วมกับสสว.นะครับรายย่อยรายย่อมนะครับสสว.เนี่ยให้การสนับสนุนเรื่อง 80% ของค่าใช้จ่ายนะฮะขณะที่รายกลางเนี่ยสนับสนุน 50% ของค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับแล้วก็มองว่ากลไกนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่จะทำให้ SME เนี่ยสามารถที่จะเป็นตัวช่วยนะครับในเรื่องของการสเกลอัพ SME ในมิติต่างๆเนี่ยด้วยต้นทุนที่ต่ำลงนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของ SME GP การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสินค้าและบริการที่เป็นของผู้ประกอบการ SME นะครับอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราจะแข่งขันกับต่างชาติเราจะแข่งขันกับทุนใหญ่เนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเราเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือเป็น SME เนี่ยแล้วเราจะเขาเรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วนะครับแต่ว่องไวนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้การฉีกในเรื่องของความแตกต่างการฉีกในเรื่องของคุณภาพมาตรฐาน
13: โมเดลธ
12: ุ
13: รก
12: ิ
13: จอย่างนี้ใช
12: ่ไหมใช่ครับถูกต้องครับคุณจินดาสิ่งที่คุณจินดาพูดว่ามันเป็นโมเดลของธุรกิจที่จะต้องมาสร้าง นวัตกรรมแล้วสเกลให้เขาเนี่ยให้ธุรกิจพี่น้อง SME เนี่ยสามารถที่จะแข่งขันกับทุนใหญ่กับทุนต่างชาติได้นะครับเรามองว่าธุรกิจ SME ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเรามีตัวอย่างมากมายนะครับแต่ว่ามันจะต้องเขาเรียกว่ามีอัตลักษณ์และมีการสร้างแบรนด์นะครับคือวันนี้เนี่ยเราบอกว่าเรามีเทคโนโลยีดีนะครับเรามีนวัตกรรมดีแต่ถ้าเราแบรนด์เราไม่แข็งแรงแบรนด์เนี่ยเป็นแบรนด์ทั้งในเรื่องของตัวสินค้าตัวบริการหรือตัวโมเดลธุรกิจนะครับอันที่1อันที่2ก็คือแบรนด์ในรูปแบบขององค์กรนะครับแบรนด์ตัวที่3ก็คือแบรนด์ในรูปแบบของตัวผู้นำองค์กรหรือ CEO นะครับอันนี้เนี่ยทั้ง3ส่วนนี้ก็จะเป็นตัวส่วนช่วยกันเสริมสร้างนะครับให้เกิดความไว้วางใจนะครับเกิดความเชื่อมั่นในตัวสินค้าบริการนะครับรวมถึงประเภทไทยด้วยที่จะต้องมีแบรนด์ที่แข็งแรงนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เรื่องของการท่องเที่ยวแบรนด์ในเรื่องของการผลิตสินค้าและส่งออกนะครับแบรนด์เรื่องของอาหารนะครับอาหารนะครับก็เป็นอาหารนวัตกรรมนะครับอาหารทางการแพทย์นะครับอาหารที่มีจุดเด่นนะครับหรือมีเขาเรียกว่ามีคุณค่านะครับในการที่จะแข่งขันกับทุนขนาดใหญ่หรือประเทศใหญ่ๆ
11: ค่ะโอเคค่ะคุณแสงชัยพอดีเวลาหมดพอดีค่ะวันนี้ได้หลายเรื่องหลายประเด็นเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณแสงชัยเดี๋ยวโอกาสหน้าหาเวลาคุยกันใหม่นะคะคุณแสงชัยคะสวัสดีค่ะ
12: ดีอย่างยิ่งเลยครับคุณสุรินทร์ครับคุณสุรินทร์
11: ขอบคุณค่ะ
12: 15และคุณผู้ชมทางบ้านคุณฟังด้วยครับขอบคุณครับ
11: คุณแสงชัยธีรคุณวานิชนะคะประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยนะคะส่งท้ายรายการสักนิดนึงนะคะตอนนี้เรื่อง AI เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะหลายคนบอกว่าเฮ้ยฉันต้องใช้ AI เป็นกิจกรรมเวิร์กช็อป AI for Life ปี3ตอน Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ตลอดวันเนี่ยเราจะฝึกใช้ AI มาเป็นผู้ช่วยนะคะทำภาพถ่ายออกมาเป็นเรื่องเป็นราวสร้างวิดีโอสุดล้ำแล้วก็มาตัดต่อเอาคลิปไว้ให้กับลูกๆ หลานได้ดูโดยใช้มือถือแท็บเล็ตเพียงเครื่องเดียวนะคะไม่ต้องมีพื้นฐานก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะเรียนกันแบบจับมือทำกับบรรดาสวทั้งหลายผู้สูงอายุนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยที่มีมือถือแท็บเล็ตนะคะก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้นำทีมโดยอาจารย์สุธีราจำรองสุภฤกษ์ค่ะผู้เชี่ยวชาญการสอนเทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุมานานกว่า30ปีแล้วก็มีสตาฟที่ช่วยดูแลทุกท่านนะคะเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายวันที่1สิงหาคมนี้ที่โรงแรมดิเอมเบอรัลรัชดาเพียงท่านละ 3,900 บาทได้คู่มือ1ชุดแล้วก็ชมคลิปย้อนหลัง1เดือนทานเบรก2เบรก1มื้อบุฟเฟ่ต์เต็มวันสมัครที่แอดไลน์แอดไซน์ Thinking Radio มีแอดด้วยนะคะรับเพียง50ท่านเท่านั้น AI for Life ปี3ให้มีการเน้นสำหรับวัยเก๋าที่ก็จะมาร่วมกิจกรรมกับเราค่ะหมดเวลาสำหรับวันนี้นะคะลากันก่อนสวัสดีค่ะ
13: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
14: ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกา
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
16: กัมพูชากล่าวหาทหารไทยขว้างระเบิดเข้าพื้นที่ย้ำไม่เป็นความจริงเวลา 13:10 นาทีตามเวลาท้องถิ่นเมืองโฮโนลูลูรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย17ชั่วโมงนายศิริศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่กัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยขว้างระเบิดอย่างที่ตั้งของกัมพูชาเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมทั้งมีการเผยแพร่ภาพทหารกัมพูชาที่ได้รับบาดเจ็บในสื่อสังคมออนไลน์ว่าฝ่ายไทยได้ชี้แจงไปแล้วว่าไม่ได้เป็นไปตามนั้นซึ่งตนเข้าใจว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการเหยียบระเบิดของทหารกัมพูชาเองเพราะสิ่งที่ผ่านมาไทยยึดแนวปฏิบัติหยุดยิงตามข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วม Joint Statement มาโดยตลอดขณะเดียวกันไทยได้ชี้แจงเพิ่มเติมไปว่าการนำเสนอฝ่ายเดียวควรจะมีการตรวจสอบและมีการพูดคุยกันก่อนไม่ควรนำเสนออะไรที่คลาดเคลื่อนกับข้อเท็จจริงหรืออะไรที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะช่วงนี้การหยุดยิงยังเปราะบางอยู่เราจึงต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งระหว่างกัน พาณิชย์ชี้ราคาไข่ไก่เริ่มทรงตัวจับมือผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นลดค่าครองชีพนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าได้ประชุมติดตามสถานการณ์ราคาไข่ไก่ร่วมกับผู้ผลิตรายใหญ่ผู้ค้าส่งและผู้ประกอบการค้าปลีกจากการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่เดือนเมษายนหลังผู้ผลิตได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ15สตางค์ต่อฟองจากราคาอาหารสัตว์ค่าพลังงานสถานการณ์ความขัดแย้งในต่างประเทศและสภาพอากาศแปรปรวนโดยได้ขอความร่วมมือผู้ผลิตชะลอการส่งผ่านต้นทุนมายังผู้บริโภคที่ไม่เกิน10สตางค์ต่อฟองขณะที่ผู้ผลิตร่วมรับภาระต้นทุนส่วนหนึ่งไว้เองอย่าได้ก็ตามต้นทุนการผลิตยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องประกอบกับสภาพอากาศร้อนจัดและแปรปรวนในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนส่งผลให้แม่ไก่ให้ผลผลิตลดลงจึงมีการปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท60สตางค์เป็น3บาท80สตางค์มีผลตั้งแต่6กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยปัจจุบันไข่ไก่ยังเพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศและไม่พบปัญหาสินค้าขาดแคลนขณะที่ผู้ผลิตประเมินว่ายังไม่มีปัจจัยที่ต้องปรับเพิ่มราคาเนื่องจากสภาพอากาศเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทยอยสู่ออกตลาดทำให้ต้นทุนอาหารสัตว์มีแนวโน้มลดลงส่งผลให้สถานการณ์การผลิตและราคาไข่ไก่เริ่มทรงตัวไต้ฝุ่นบ่าววีจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวัน 11-12 กรกฎาคมนี้แต่ไม่กระทบไทยกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วง 11-12 กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้เดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วย
17: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
15: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
18: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
19: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
20: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
21: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียวCPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
0: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจาก Shop Mania ซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32 in 1จากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
1: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพา

0: อดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
4: เก้านาฬิกาแปดนาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันพุธที่8กรกฎาคมสุราษฎร์2569นะครับก็เข้าสู่ครึ่งปีหลังย้ำกันอีกครั้งนะครับสุขภาพธุรกิจของคุณผู้ฟัง ขอไปครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับที่ผ่านมาอะไรที่วางแผนไว้แล้วมันไม่ได้เป็นไปตามที่วางแผนไว้ซึ่งถ้าเป็นปัจจัยภายในก็คงจะปรับกันได้ง่ายแต่ถ้าเป็นปัจจัยภายนอกก็คงต้องใช้กำลังใช้พลังและใช้คอนเนคชันและความสัมพันธ์และแน่นอนครับเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารฟังรายการ CEO Vision Plus กันเป็นประจำก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาพูดคุยกันนักวิชาการนักธุรกิจผู้ประกอบการกรณีศึกษา Case Study ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องราวที่ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าถ้าคุณผู้ฟังได้ฟังเป็นประจำและนำไปใช้หรือปรับหรือประยุกต์ใช้กับธุรกิจเรื่องราวที่ดำเนินธุรกิจไปก็น่าจะผ่านพ้นสถานการณ์หลายๆอย่างหรือความท้าทายไปได้เช่นเดียวกันครับล่าสุดมีข่าวที่น่าสนใจผมว่าหลายคนอาจจะติดตามหรือเคยได้ยินหรือได้ถ้าฟังรายการของ 96.5 Thinking Radio มาตลอดก็จะเห็นประชาสัมพันธ์เรื่องของทำเลทองศักยภาพสูงซึ่งมีเนื้อที่อยู่กว่า50ไร่ครับล่าสุดบริษัทอสมทจำกัดนะครับมีการเปิดจำหน่ายเอกสารโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อพัฒนาและลงทุนและบริหารจัดการที่ดินในเชิงพาณิชย์ครับซึ่งในโซนของพระราม9ของอสมทถ้าใครเคยมาหรืออยู่แถวนี้หรือแถวรัชดาพระราม9เนี่ยจะเห็นได้ว่าย่านนี้เรียกว่า New CBD นะครับหรือ Central Business District นะฮะคือเป็นศูนย์กลางการทำธุรกิจซึ่งตอนนี้เรามีเนื้อที่กว่า50ไร่ครับบนถนนเทียมร่วมมิตรในเขตห้วยขวางกรุงเทพใจกลางมหานครเราเนี่ยนะครับโอกาสครั้งสำคัญของนักลงทุนและ developer ที่กำลังมองหาที่ดินผืนใหญ่ใจกลางเมืองครับแน่นอนครับสถานการณ์นี้หลายคนก็มองหาและไขว่คว้าหาโอกาสนี้ครับและเดี๋ยวสักครู่เราจะมาพูดคุยกันนะครับในประเด็นเรื่องนี้แหละครับว่าตอนนี้บมจ.สมท.นั้นมีภาพรวมธุรกิจเป็นอย่างไรกันบ้างทิศทางเป็นอย่างไรและการนำที่ดินแปลงใหญ่ขนาด50ไร่ซึ่งอยู่ในทำเลทองและเป็นนิวซีบีดีนั้นมีศักยภาพแค่ไหนอย่างไรโอกาสในการเติบโตเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวสักครู่จะมาพูดคุยกันกับท่านรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงินบริษัทอสมทจำกัดมหาชนคุณสุนทรียาวงศิริกุลนะครับผมไม่แน่ใจว่าท่านอยู่ในสายหรือยังครับ

0: คลื่นใดๆก็ตามรวมทั้ง 96.5 Thinking Radio ธุรกิจตอนนี้ของโทรทัศน์วิทยุโครงข่ายภาพรวมเป็นอย่างไรกันบ้างอัปเดตอสมทให้พวกเราและแฟนรายการได้ฟังหน่อยครับท่านรองครับเรียนเชิญครับ
1: ค่ะก็จากที่ส่งงบให้ตลาดหลักทรัพย์เมื่อไตรมาส1เมื่อกลางเดือนพฤษภาที่ผ่านมานะคะก็จริงๆแล้วในสัดส่วนของตัวรายได้ภาพรวมของอสมทเนี่ยถ้าแบ่งเป็นธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยถ้าพูดตาม BU หรือหน่วยธุรกิจเนี่ยก็จะมีโทรทัศน์วิทยุนะคะสำนักข่าวไทยซึ่งอันนี้เนี่ยเราเรียกรวมว่าธุรกิจที่เรียกว่าบอร์ดแคสติ้งคือการออกอากาศนะบนแพลตฟอร์มที่เรามีอยู่รวมถึง 96.5 เราก็เรียกธุรกิจอยู่ในกลุ่มนี้นะคะอีกกลุ่มนึงก็คือการให้บริการโครงข่ายวิศวกรรมก็ต่อเนื่องเกี่ยวกับทางการออกอากาศคือเป็นหลังบ้านนะคะแล้วก็อันนึงที่เราพยายามจะส่งเสริมให้เพิ่มเติมสัดส่วนของตรงนี้เรียกว่าธุรกิจนอนบอร์ดแคสติ้งคืออะไรต่างๆที่ไม่ได้อยู่ใน 2-3 กลุ่มแรกที่ได้นำเรียนไปเนี่ยก็จะถูกกุบอยู่ในตรงนี้นะคะรวมถึงตัวรายได้ค่าเช่าที่ดินหรืออสังหาอะไรต่างๆเนี่ยค่ะรายได้ตรงเนี้ยก็จะมาอยู่ในกลุ่มที่ว่า non broadcasting ซึ่งเราพยายามผลักดันนะคะให้สัดส่วนรายได้ตรงนี้ค่ะเพิ่มเติมขึ้นมาปีนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่ประมาณ 10-12% เราก็จะพยายามเพิ่มสัดส่วนให้ไปถึง 25% ภายในอีก3ปีข้างหน้าค่ะ
0: ซึ่งตอนนี้เนี่ยถือว่าการนำพื้นที่ดินตรงนี้มาพัฒนาเนี่ยเป็นอีกหนึ่ง BU ที่สามารถจะสร้างรายได้และก่อให้เกิดประโยชน์โดยภาพรวมไม่ใช่เฉพาะกับตัวองค์กรอสมทแต่ว่าในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยถือว่ามีศักยภาพมากใช่ไหมครับจำนวนประมาณเท่าไหร่นะ50 ไร่ประมาณนั้นใช่ไหมครับ
1: ได้ค่ะ50 ไร่1งาน 30.5 ตารางวานะคะ
0: โซนตรงนี้นี่อยู่ตรงจุดไหนของอสมทถ้าคนพูดถึงอสมทอยู่ตรงกลางก็จะมีด้านหน้าติดถนนรัชดาภิเษกก็จะเป็นเซ็นทรัลพระราม9ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีศูนย์วัฒนธรรมอีกถนนนึงก็จะติดกับแยกอสมทที่เป็นถนนพระราม9ตรง50ไร่นี่อยู่ตรงช่วงจุดไหนครับ
1: อยู่ตรงข้ามกับทางด้านนึงนะคะติดถนนเทียมร่วมมิตรอีกด้านนึงก็ติดถนนวัฒนธรรมถนนวัฒนธรรมนี่ก็อยู่ตรงข้ามกับทางเข้าอสมทนะคะที่มีสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มซึ่งสถานีเสร็จแล้วก็รอตัวหัวรถมาวิ่งใช่ไหมคะอีกประมาณ2ปีอันนี้อยู่ตรงข้ามเลยค่ะอยู่ตรงสถานีนั้นนะคะแล้วก็ตรงที่ดินผืนนี้นะคะก็อยู่ตรงข้ามกับฝั่งนึงตรงข้ามกับสำนักงานใหญ่รฟม.อีกด้านนึงก็ติดกับทางกระทรวงวัฒนธรรมค่ะจากตัวตรงนั้นนี่ค่ะก็สามารถออกไปทีแยกทางในเมืองเข้ามาอีกนิดเดียวเองค่ะก็จะเป็นทางเข้าออกได้หลายทางนะคะมีทางออกไปทางด่วนได้2เส้นก็คือเอกมัยรามอินทราแล้วก็ตรงเส้นพระราม9ที่ขึ้นทางด่วนได้นะคะ
0: โอ้ถ้ามองตรงนี้เนี่ย 3-4 จุดหมายที่สามารถจะเชื่อมโยงได้เลยคือด้านนึงก็เป็นตรงศูนย์วัฒนธรรมที่ออกจากผังเมืองก็จะเป็นรัชดาภิเษกอีกจุดนึงก็ไปทางฝั่งเลียบด่วนรามอินทราเอกมัยตรงจุดนั้นซึ่งมันเป็นเหม่งจ่ายอะไรแถวนั้นนะใช่ไหมครับท่านรองครับส่วน
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคแล้วอีกด้านนึงก็จะอยู่ตรงข้ามกับสำนักงานใหญ่ของรฟม.ซึ่งตรงนี้ก็จะมาออกทะลุเป็นถนนที่ออกพระราม9ได้ซึ่งนั่นก็อยู่อีกทางเข้าหนึ่งของอสมท.นี่ถือว่าอยู่ใจกลางศูนย์กลางธุรกิจเลยนะครับท่านรองฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นผืนใหญ่มากนะ50ไร่แล้วก็คิดว่าในย่าน CBD ย่านนี้นะคะย่าน CBD ใหม่เนี่ยของเราน่าจะเป็นแปลงที่ใหญ่ที่สุดนะคะ
0: โอ้โหแปลงนี้นี่ต้องเรียนถามนิดนึงครับคือทางบมจ.สมท.ดูแลมานานแล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะก็บมจ.สมท.เนี่ยก็ตอนนั้นซื้อมาเนี่ยเพื่อจะลงทุนในตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีตัวทีวีดิจิตอลก็มีคิดว่าตรงนี้น่าจะขยายเป็นเรื่องศูนย์กลางการเรียกว่าสื่อสารมวลชนของระดับเป็นฮับของอาเซียนเลยนะคะแต่ว่าเมื่อวันเวลาผ่านไปเนี่ยค่ะธุรกิจแบบนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะในเรื่องของตัวนวัตกรรมและอะไรต่างๆเราก็เลยเล็งว่าตรงนี้น่าจะพัฒนาเป็นอย่างอื่นได้ดีกว่านะคะซึ่งจริงๆก็มีการศึกษามาเป็นระยะเวลาพอสมควรนะคะกว่าจะที่จะเปิดให้เข้ามามีโอกาสให้เข้ามาประมูลเช่าพื้นที่ตรงนี้นะคะ
0: ครับแนวทางในการพัฒนาที่ดินพอจะมีทำซีนาริโอไว้ไหมครับว่าระยะสั้นจะทำเป็นอะไรได้ประโยชน์มากกว่าระยะยาวควรจะเป็นอะไรได้ประโยชน์มากกว่าครับ
1: ค คือจริงๆตอนนี้นะคะทาง

0: คณะกรรมการของอสมทก็มีมติให้เป็นการให้เช่าระยะยาวคิดว่าตรงนี้น่าจะได้ประโยชน์สูงสุดกว่าได้ลักษณะสีของผังเมืองนะคะแต่ในระหว่างที่รอทำโครงการเนี่ยอสมทก็ให้เช่าระยะสั้นก็อย่างจะเห็นได้ว่ามีอีเวนท์ที่เกิดขึ้นแล้วมาใช้พื้นที่ตรงนี้ก็ได้รับความเหมือนว่านิยมแล้วก็เข้ามาถึงได้ง่ายนะคะในช่วงระยะสั้นๆเนี่ยก่อนที่จะมีการกระบวนการนะคะคัดเลือกนักลงทุนเข้ามาทำประโยชน์ในพื้นที่นี้นะคะก็จะเป็นการให้เช่าระยะสั้นซึ่งทางฝ่าย Asset Management นี่ค่ะก็ดำเนินการอยู่นะคะมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆค่ะ
1: ระยะสั้นส่วนใหญ่ถ้าทำเป็นอีเวนต์เนี่ยจะเป็นกิจกรรมในลักษณะหรือรูปแบบไหนครับมีตัวอย่างพอจะเล่าให้ฟังได้ไหม
0: ที่ผ่านมาก็จะเป็นตัวคอนเสิร์ตใหญ่ตอนช่วงสงกรานต์นะคะที่เป็น Town of the Town ค่ะ
1: ครับซึ่งก็เปิดให้เอกชนมาทำหรือเราลงทุนทำเองถ้าเป็นอีเวนต์ลักษณะแบบนี้
0: เป็นเอกชนค่ะเราไม่ทำเองค่ะ
1: อ๋อให้เอกชนลงมาทำเองแต่ถ้าเป็นระยะสั้นคือเป็นช่วงเวลาไปเท่านั้นเองถูกไหมครับเวลามีอีเวนต
0: ์ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: อ๋อครับตอนนี้ถ้าจะเปิดให้เป็นช่วงระยะเวลาในการจัดอีเวนต์เนี่ยก็ยังคงเปิดให้มาเช่าใช้พื้นที่ดังกล่าวอยู่จนกว่าจะมีการเช่าระยะยาวก็ค่อยมาให้ผู้ที่สนใจเช่าระยะยาวก็เช่ายาวไปเลยซึ่งช่วงนี้ยังถือว่าสามารถมาเช่าในระยะสั้นได้อยู่อย่างนั้นไหม
0: ครับใช่ค่ะก็สามารถมาเช่าในระยะสั้นได้จนถึงประมาณไตรมาส1ปีหน้านะคะหรือประมาณเมษาก็ยังได้อยู่ค่ะ
1: ครับการดำเนินงานที่ผ่านมานะครับเป็นยังไงบ้างครับหมายถึงว่าเราได้มีการออกแนวคิดในการพัฒนาลงทุนหรือบริหารจัดการพื้นที่ตรงนี้บ้างไหมครับนักลงทุนได้มีคนสนใจการออกข้อกำหนดกฎกติกาต่างๆเนี่ยมันมีเรื่องราวยังไงบ้างแล้วก็โปรเซสมันเป็นยังไงบ้างครับที่ผ่านมาเขาสนใจกันเยอะมาเก็ตซาวดิ้งนักลงทุนเป็นยังไงบ้างอ่ะผมยกตัวอย่างประมาณนั้นแล้วกัน
0: ค่ะก่อนที่จะทำมาเก็ตซาวดิ้งจริงเราก็มีเรียกว่าคณะทำงานนะทำร่าง TOR ขึ้นมาแล้วก็เอาตัวนี้ค่ะเข้ามาคุยกับนักลงทุนนะคะตอนที่จัด Market Sounding เนี่ยก็ปลายเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็มีบริษัทชั้นนำนะคะที่อยู่ในตลาดแล้วก็ทั้งนอกตลาดที่เป็นรายใหญ่ก็เข้ามารับฟัง30กว่าบริษัทค่ะก็เราก็รับฟังข้อเสนอนั้นซึ่งข้อความคิดตรงนั้นนะคะค่อนข้างเรียกว่า valid แล้วก็เราก็นำมาปรับปรุงนะคะให้ TOR เนี่ยเหมาะสมกับการที่นักลงทุนถ้าจะเข้ามาเนี่ยก็จะได้เห็นว่าสิ่งที่เขาให้ความคิดเห็นมาเนี่ยเราก็มาปรับปรุงเพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดค่ะก็ตอนนั้นก็มีคนเข้ามาฟังเยอะค่ะ
1: แล้วผลการทำ market sounding เป็นไงบ้างครับเขามีการแนะนำอะไรยังไงว่าควรจะเป็นแบบไหนคือผู้ประกอบการหรือคนที่เป็นนักลงทุนเองถ้าสนใจเนี่ยเขาคงมีไอเดียของเขาส่วนหนึ่งแต่เราก็คงมีคำแนะนำด้วยส่วนหนึ่งว่าน่าจะทำเป็นอะไรยังไงไหมครับ
0: อ๋อแล้วเปิดกว้างค่ะเราไม่แนะนำเลยค่ะเราส่วนใหญ่นักลงทุนหรือทางธุรกิจเขาจะมีความลับทางธุรกิจเขาเราก็แค่สอบถามในข้อจำกัดอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ได้ตอบคำถามอะไรไปค่ะส่วนที่บอกว่าเราเสนอแนะให้ทำอะไรนี่เราคงไม่เสนอแนะค่ะก็เป็นลักษณะที่ว่าเราเรียกว่าเป็น TOR แบบเปิดกว้างให้นำเสนอเข้ามาว่าจะทำโครงการอะไรบนที่ดินผืนนี้นะคะ
1: คำว่าการเช่าระยะยาวนี่เราตีกรอบไหมครับว่ากี่ปีอะไรยังไง
0: 30ปีค่ะ
1: 30ปีคือต้อง30ปีเป๊ะหรือภายในสักหรือว่าไม่ต่ำกว่า30ปีไม่เกินเท่าไหร่อะไรยังไงไหมครับ
0: 30ปีค่ะ TOR ต้องเป็น30ปีค่ะ
1: ครับ30ปีเป๊ะเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อปัจจุบันนี่อยู่ขั้นตอนไหนแล้วครับเปิดจำหน่ายเอกสารไปแล้วให้นักลงทุนแล้วหรืออะไรยังไงครับ
0: จะเริ่มจำหน่ายเอกสารวันที่10วันศุกร์นี้นะคะจนถึง26สิงหาค่ะแล้วก็2กันยายนเนี่ยเราก็จะเปิดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการหรือว่าสอบถามแบบนะคะหลังจากที่มีการซื้อซองกันไปค่ะแล้วก็ให้ยื่นข้อเสนอโครงการ26ถึง27พฤศจิกายนค่ะ
1: หลังจากมีการเปิดจำหน่ายเอกสารแล้วเนี่ยจะมีขั้นตอนต่อไปยังไงครับ
0: ก็เราจะมีวันประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการนะคะวันที่2กันยายนค่ะ
1: ครับ
0: สำหรับผู้ที่ซื้อซองไปก็มารับฟังแล้วก็มีคำถามถามตอบกันในวันนั้นค่ะ
1: อ๋อโอเคก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับโปรเจกต์ที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนถ้าใครสนใจที่จะมาเช่า นะครับพื้นที่50ไร่ใจกลางกรุงเทพมหานครและถือว่าเป็นโซนที่เป็น New CBD ด้วยนะครับผมเรามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมที่อยากจะอธิบายหรือเชิญชวนนักลงทุนหรือนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์ที่จะท่านรองอยากจะอธิบายผ่านรายการผมเชิญเพิ่มเติมได้เลยนะครับ
0: ค่ะจริงๆที่ดินผืนนี้นั้นเป็นที่ดินที่มีศักยภาพอยู่ใจกลาง CBD นะคะแล้วก็เราก็มองว่า ที่ดินแปลงนี้เป็นผืนใหญ่ที่สุดนะคะในบริเวณนี้ในการใช้ที่ดินผืนใหญ่ค่ะมันสามารถพัฒนาไปได้หลากหลายรูปแบบและเต็มศักยภาพมากแทนที่จะนักลงทุนจะรวบรวมแปลงเล็กๆนะคะก็มาที่แปลงของเราในได้50ไร่ในครั้งเดียวค่ะ
1: นะครับผมตอนนี้ก็เปิดจำหน่ายนะครับเอกสารเรียบร้อยแล้วนะฮะวันที่10
0: วันที่10
1: กรกฎาคม
0: ต้นจำหน่ายค่ะค่ะ
1: อีกไม่กี่วันนี้เองติดต่อประสานงานอะไรยังไงครับเผื่อคนอาจจะอยากจะทราบช่องทางในการติดต่อ
0: ค่ะก็ติดต่อมาที่นะคะเป็นนะเบอร์พอดีที่ไม่ได้มีตรงนี้ของอสมทนะฝ่ายบริหารทรัพย์สินนะคะ
1: asset ฝ่ายบริหารทรัพย์สินไม่เป็นไรครับเป็นเซกชันก็ได้ครับฝ่ายบริหารทรัพย์สินของบมจ.สมทสามารถติดต่อโดยตรงได้เลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะหรือว่าจะอีเมลมาที่นะคะ asset asset@mcot.net ค่ะสอบถามได้ในรายละเอียดนะคะ
1: ได้ครับผมช่วงนี้มีอะไรเพิ่มเติมหรือเชิญชวนนักลงทุนไหมครับช่วงท้ายครับท่านรองครับรบกวนเวลาประมาณนี
0: ้ค่ะก็เชิญชวนนะคะที่ดินแปลงใหญ่มีศักยภาพนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นแปลงสุดท้ายในย่านนี้นะคะไม่อยากให้พลาดโอกาสในการมองหาทำเลการลงทุนยังไงก็เรียนเชิญนักลงทุนที่สนใจในการพัฒนาโครงการนี้ดินที่ดิน50ไร่ระยะเวลา30ปีค่ะ
1: ครับที่ดิน50ไร่ระยะเวลา30ปีส่วนลงทุนอะไรยังไงนั้นเปิดกว้าง TOR ไม่ได้จำกัดตีกรอบไว้แต่ว่ามาพูดคุยกันได้เพิ่มเติมนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับท่านรองครับที่มาบอกข่าวสารดีๆที่น่าสนใจผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าใครที่จะเข้ามาลงทุนในที่ดินแปลงนี้จะได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่ามากๆเพราะว่าที่ดินตรงนี้เราก็เห็นอยู่ว่าอยู่ตรงจุดไหนอะไรอย่างไรหรือจะเข้ามาเซอร์เวย์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ฝ่ายบริหารทรัพย์สินของทางบมจ.สมท.ได้วันนี้ขอบคุณมากครับท่านรองครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับท่านรองสุนทรียาวงศ์สิริกุลรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงินบริษัทอสมทจำกัดมหาชนโอ้โหนี่ก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังตามตรงนะครับว่าข้อมูลตรงนี้นี่นะครับมีผ่านการกันกรองพิจารณาแล้วก็พูดคุยกันมานานมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับใครที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผมย้ำให้อีกครั้งก็แล้วกันมีหมายเลขโทรศัพท์นะครับน้องส่งทีมงานส่งเข้ามานะครับทาง www.mcot.net นะครับดูในเว็บไซต์ได้หรือโทรนะครับ022016195นะครับ022016195ถึง6นะครับ022016195ถึง6หรือโทร0614108841นะครับ0614108841ครับผมอ่ะเราพักเร็วๆกันนิดนึงเดี๋ยวช่วงหน้าผมย้ำกันอีกครั้งแล้วกันรายละเอียดของที่ดินแปลงนี้แล้วก็ข่าวสารที่น่าสนใจพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
5: 92.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียว เดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
7: หุ้นเทคพุ่งทะยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึก2ขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้ 8:30 นเป็นต้นไป
8: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcord.net
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision Plus นะครับผมมีข่าวสารดีๆกันอีกครั้งนึงครับห้ามพลาดโอกาสการเป็นเศรษฐีเงินล้านครับแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทกับแคมเปญสลากออมสิน ที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้นนะครับ11ขออภัยครับรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทเลยทีเดียวคุณผู้ฟังแจกไปแล้ว2ครั้งนะครับครั้งที่1วันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับรางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทครั้งที่2วันที่16มิถุนายนนะครับรางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทแล้วการลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายครั้งที่3ในวันที่16กรกฎาคมนี้นะครับรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลครับนี่คือรางวัลของคนชอบออมนะครับที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายและยังได้สิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีครับที่ยังไม่ครบอายุทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถที่จะลุ้นรางวัลปกติได้แต่ละงวดได้เลยนะครับพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีครับมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตัวท่านเองนะครับทางแอปพลิเคชัน MyMo วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้นะครับก็มากลางเดือนนี้นะคุณผู้ฟังเงื่อนไขอื่นก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่ดีจากทางธนาคารออมสินมาอีกเรื่องนึงครับ Landy Home ครับเขามีกิจกรรมนะครับคุณผู้ฟังมีใครกำลังแพลนจะสร้างบ้านแต่รู้สึกกังวลว่าต้องแบกภูเขาทั้งลูกเอาไว้คนเดียวบ้างไหมครับลำพังแค่ทำงานดูแลธุรกิจเวลานอนยังไม่มีเลยครับแต่ต้องมานั่งปวดหัวกับการดีลกับสถาปนิกตรวจแบบบ้านคุยกับวิศวกรคุมโครงสร้างแถมยังต้องวิ่งหาธนาคารขอกู้เงินอีกครับยิ่งไม่มีเวลาไปเฝ้าหน้างานยิ่งกังวลเรื่องคุณภาพบ้านและกลัวช่างเขาจะเทงานบอกเลยครับว่าคนอยากสร้างบ้านยุคนี้ต้องการกูรูส่วนตัวต้องการบริษัทที่มีความมั่นคงสูงมาเป็นที่ปรึกษาคอยรับกระบวนการยากๆแทนเราทั้งหมด พื่อทำอะไรครับเซฟเงินเซฟเวลาเซฟสุขภาพจิตของเราด้วยให้ดีที่สุดวันนี้นะครับมีทางออกที่ตอบโจทย์ทุกความกังวลเรื่องสร้างบ้านในที่เดียวกันก็คืองาน Landy Home Open House ลดแรง Mid-Year Sale วันที่10ถึง19กรกฎาคมนี้ที่ Landy Home ครับทุกสาขาเลยครับในงานคุณจะได้พบกูรูตัวจริงพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องสร้างบ้านทั้งวิศวกรสถาปนิกและที่ปรึกษาสินเชื่อจากธนาคารชั้นนำพร้อมดอกเบี้ยเลทพิเศษแบบครบจบทุกเรื่องสร้างบ้านในที่เดียวโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับพร้อมรับส่วนลดสร้างบ้านสูงสุด 34% ครับจองเท่าไหร่ลดคูณ2สูงสุด1ล้านบาทฟรีทองคำมูลค่าสูงสุด 350,000 บาทได้บ้านพร้อมรับพร้อมกับระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงครับและสำหรับใครนะครับที่อยู่ย่านฝั่งทนห้ามพลาดนะครับกิจกรรมพิเศษฟรีเสวนาหัวข้อวางผังกู้สร้างบ้านโดยกูรูตัวจริงพร้อมเปิดตัว6แบบบ้านใหม่ล่าสุดวันเสาร์ที่11กรกฎาคมนี้เวลา 13:30 น.ถึง 15:30 น.ครับที่ Landy Home สาขาราชพฤกษ์รีบลงทะเบียนจองที่นั่งก่อนเต็มนะครับที่เบอร์029383456คิดสร้างบ้านพกโฉนดมาปรึกษาเรื่องสร้างบ้านกับ Landy Home นะครับบริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียน200ล้านบาทสูงที่สุดในธุรกิจรับสร้างบ้านดารานักธุรกิจต่างไว้วางใจการันตีด้วยผลงานก่อสร้างกว่า 10,000 หลังและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดพร้อมล็อกราคาสร้างบ้านตั้งแต่วันเซ็นสัญญามั่นใจงบไม่บานปลายที่งาน Landy Home Open House ลดแรง Mid Year Sale วันที่10ถึง12กรกฎาคมนี้ครับที่ Landy Home ทุกสาขาสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกที่ดีที่สุดสร้างบ้านสร้างดีก็ต้อง Landy Home นะครับก็ถือว่าใครที่คิดจะสร้างบ้านก็ต้องที่นี่ที่เดียวเท่านั้นเลยนะครับอ่ะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจไม่กันนะครับตอนนี้ต้องใช้คำว่า AI นั้นเข้ามามีส่วนร่วมกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวนะครับกิจวัตรประจำวันหรือแม้แต่เรื่องราวของธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับอายุเยอะแล้วอยากขายออนไลน์ให้ AI เป็นเลขาหาเงินแทนคุณไหมครับแฟนรายการถามกันมาเยอะว่าอายุเยอะแต่อยากขายของออนไลน์จะเริ่มยังไงกลัวทำไม่เป็นบางคนนะผมเห็นดาราบางคนนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะอายุ60 70 80ไลฟ์สดขายของไม่ต้องพูดเร็วไม่ต้องพูดแรงไม่ต้องพูดแบบตะโกนตะเบงเสียงคุยสบายๆเหมือนคุยกับเพื่อนเล่าสู่กันฟังกับญาติครอบครัวพี่น้องขายของได้ครับบางคนกลัวทำไม่เป็นครับเรามีกิจกรรมดีๆครับลบความกังวลใจนี้ทิ้งไปเลยครับไม่ว่าคุณจะวัยเก่าแค่ไหนขอแค่มีสินค้าและใจก็พร้อมลุยได้คุณก็ปั้นแบรนด์ให้ปังได้แน่นอนครับ Thinking Radio ขอเชิญวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นรุ่นใหญ่ครับมาร่วมอัพสกิลในกิจกรรมสุดพิเศษ AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังสิ่งที่พี่ๆจะได้เรียนรู้กันนะครับทำง่ายๆด้วยมือถือและ iPad เครื่องเดียวครับ AI เลขาส่วนตัวครับช่วยคิดคำคมเขียนแคปชั่นโดนๆโพสต์ปุ๊บขายได้ปั๊บปังปุ๊บเนรมิตรูปสวยครับสอนเทคนิคถ่ายภาพและออกแบบรูปสินค้าให้สวยสะดุดตาน่าซื้อทำง่ายแค่ปลายนิ้วลบคำว่าทำไม่เป็นออกไปได้เลยครับเรียนแบบจับมือทำเลยนะครับเอาแบบว่าจับมือเขียนจับมือทำเลยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแน่นอนนำทีมโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุคือไม่ใช่ใครๆจะสอนเรื่อง AI ให้กับผู้สูงอายุได้นะครับต้องเข้าใจความรู้สึกเข้าใจความคิดละเอียดอ่อนใจเย็นนะครับแล้วก็ค่อยๆทำให้มีผลลัพธ์ได้ใกล้เคียงหรือดีที่สุดให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์สุธีราท่านชำนาญเฉพาะเจาะจงเรื่องนี้ท่านมาพร้อมกับทีมงานชุดใหญ่ครับคอยดูแลใกล้ชิดงงตรงไหนถามได้ทันทีครับรายละเอียดกิจกรรมนะครับวันจัดงานคือวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมเต็มวันนะฮะตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นเลยสถานที่คือโรงแรมดิเอมเมอรัลรัชดาครับค่าลงทะเบียน 4,500 บาทนะครับ 4,500 บาทคุ้มค่ามากครับเรียนจบพร้อมเปิดร้านได้เลยโพสต์ขายของปุ๊บเงินที่ลงทุนค่าลงทะเบียนคืนทุนทันทีครับคุณผู้ฟังด่วนที่สุดนะครับรับจำนวนจำกัดเพียง50ที่นั่งเท่านั้น50ที่นั่งเท่านั้นเต็มแล้วเต็มเลยนะครับ สมัครก็สมัครมาที่ LINE Thinking Radio เช่นเคยนะครับมี Assign ด้วยนะครับ Assign Thinking Radio มาเปลี่ยน AI ให้เป็นเครื่องมือหาเงินและสนุกไปด้วยกันนะครับกิจกรรมนี้จัดวันที่2สิงหาคมทั้งวันนะครับที่ The Emerald รัชดาหลายคนก็ติดตามเรื่องราวข่าวสารดีๆและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ดีๆจากทาง FM 96.5 ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการเปิดให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนนะครับพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่เนี่ยเป๊ะๆคือ50ไร่1งาน 30.5 ตารางวานะครับที่ท่านรองสุนทรียาบอกเมื่อสักครู่นี้อยู่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครใกล้ๆกับอสมทนี่เองครับโครงการนี้เปิดจำหน่ายเอกสารวันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคมนะครับ10กรกฎาคมถึงวันที่20สิงหาคมนะครับใครที่สนใจโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อการลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินในเชิงพาณิชย์นะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาได้ย้ำอีกครั้งนะครับ10กรกฎาคมถึง26สิงหาคมผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่ฝ่าย Asset Management ชั้น4อาคารอำนวยการ1บมจ.สวท.สำนักงานใหญ่นะครับที่ถนนพระราม9นะครับหรือสะดวกสุดก็ลองโทรศัพท์มาสอบถามก่อนหมายเลขโทรศัพท์นะครับ02-201-6195-6ครับ02-201-6195-6หรือโทร061-410-8841ครับ061-410-8841ในวันและเวลาทำการนะครับอีเมลมาก่อนก็ได้เช่นกันนะครับจะได้ขอข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ส่งไปทางอีเมลของคุณนะครับ asset appsimcord.net นะครับ asset asset นะครับ simcord.net นะครับนี่ก็คืออีเมลนะครับ asset@mcord.net นั่นเองรายละเอียดเพิ่มเติมก็ดูในเว็บไซต์ได้อีกเช่นกันนะครับ www.mcord.net mcord.net นะครับ mcord.net ครับผมมาจริงก็บอกโครงการพัฒนาที่ดิน50ไร่เนี่ยก็มีการประชุมหารือกันมาหลายครั้งหลายรอบเหมือนกันนะครับว่าตรงนี้เนี่ยจะพัฒนาจะทำอะไรอย่างไรจะให้เอกชนมาทำไหมหรือจะให้เอกชนมาทำโดยกฎกติกาแบบไหนก็ต้องใช้คำว่าเรา ละเอียดรอบคอบแล้วก็พิถีพิถันมากนะครับเพราะว่าเราอยากจะให้ที่ดินตรงนี้ใจกลางกรุงเทพมหานครตรงนี้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เพียงเพราะเราจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับบมจ.อสวท.นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนานะครับธุรกิจของคนที่จะมาลงทุนด้วยและผลตอบรับผลสำเร็จนี่ต้องบอกเลยครับว่าจะทำให้ย่านตรงพระราม9หรือว่าตรงแถวถนนรัชดาภิเษกนี่คึกคักขึ้นอีกเยอะนะครับนอกจากตรงโซนนี้มีเซ็นทรัลพระราม9นะครับมีตึกอาคารสำนักงานของ G-Land ซึ่งตอนนี้ก็ทางเซ็นทรัลพัฒนาเขาก็ได้ซื้อธุรกิจแล้วก็ซื้อที่ดินแปลงนี้ไปเรียบร้อยแล้วก็พัฒนาต่อยอดมาเป็นทั้งเรื่องของ Mixed Use นะครับเป็น Office Building สำนักงานมีทั้งเรื่องของอาคารที่พักอาศัยคอนโดมิเนียมพักอาศัยนะครับแล้วก็ยังเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ด้วยที่เราเห็นภาพกันอยู่นะครับแล้วจุดตรงนี้ก็สามารถจะพัฒนาการเดินทางก็สะดวกมากคุณผู้ฟังง่ายมาก3ช่องทางที่สามารถจะเดินทางผ่านได้ไม่ว่าจะเป็นทางเทียมร่วมมิตรไม่ว่าจะเป็นทะลุออกเรียบด่วนเอกมัยรามอินทรานะครับไม่ว่าจะออกมาทางผังเมืองนะครับไปทางเหม่งจ๋ายนะครับออกทะลุไปลาดพร้าวได้นะถ้าทะลุทางเหม่งจ๋ายออกทะลุลาดพร้าวได้อีกด้านนึงก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามกับสำนักงานใหญ่ของรฟม.ซึ่งออกมาทางฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นถนนวันเวย์ทะลุออกไปสู่นะครับรัชดาพิเศษและอีกจุดหนึ่งก็ทะลุอีกด้านหนึ่งฝั่งตรงข้ามก็ทะลุไปสู่ถนนรามเก้าได้เช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นทำเลทองต้องใช้คำนี้นะครับเป็นทำเลทองจริงๆและเนี่ยใครที่สนใจก็สามารถที่จะมาซื้อเอกสารนะเอาว่าซื้อเอกสารไปก่อนนะครับแล้วก็มาดูกันครับว่าข้อมูลเรื่องราวต่างๆนั้นสามารถจะถูกพัฒนาต่อยอดไปได้แค่ไหนอะไรอย่างไรเพราะว่าตรงนี้เราก็เชื่อว่านะครับเมื่อเราเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาพัฒนาศักยภาพเข้ามาร่วมลงทุนแล้วเนี่ยก็คิดว่าตามความรู้ความชำนาญความเชี่ยวชาญนะครับบมจ.สมท.เป็นคนที่ครอบครองพื้นที่นะครับเพราะนั้นเนี่ยการจัดลักษณะแบบนี้ต้องให้ผู้รู้ให้ผู้ชำนาญและเชี่ยวชาญมา พัฒนาที่ดินตรงนี้นะครับและอนาคตก็คงจะได้เห็นการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะอัปเดตคุณผู้ฟังนะครับช่วงปลายเดือนกันยายนนะครับผมก็ทำโปรแกรมกับทางนะครับทางผู้บริหารทางบอร์ดแล้วก็ทางผู้บริหารของอสมทแล้วก็ผ่านทางช่องทาง 96.5 กับแฟนรายการโดยเฉพาะ CEO Vision Plus โปรแกรมการเดินทางไปเมืองชิงเต่าอัปเดตคร่าวๆให้คุณผู้ฟังทราบก่อนนะครับโปรแกรมการเดินทางไปเมืองชิงเต่ามณฑลซานตงสาธารณรัฐประชาชนจีนหลายคนคงได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของเมืองนี้เป็นอย่างดีส่วนใหญ่ก็จะได้ยินเรื่องอะไรครับเรื่องของการเป็นเมืองชายฝั่งทางทะเลที่พัฒนาเศรษฐกิจได้ไกลมากมีศักยภาพในการเติบโตสูงเป็นเมืองศูนย์กลางของอารยธรรมยุโรปที่อยู่ในประเทศจีนสมัยอดีตเนี่ยพื้นที่แห่งนี้ถูกเช่าใช้โดยเยอรมันครับเยอรมันเข้ามาเช่าใช้ประมาณ16ปีนะครับนานแล้วนะครับหลาย10ปีที่ผ่านมาแล้วก็ระยะเวลาในการเช่าใช้16ปีในช่วงระยะเวลานั้นก็มีการพัฒนาสิ่งปลูกสร้างสถาปัตยกรรมแนวสไตล์ยุโรปเยอะมากครับใครที่เคยไปเยือนชิงเต่าจะรู้สึกว้าวมากครับว่าเอ๊ะนี่เราอยู่ในประเทศจีนหรืออยู่ในยุโรปกันแน่เพราะว่าเขามีการพัฒนาครับสิ่งปลูกสร้างสถาปัตยกรรมเชิงอารยธรรมยุโรปไว้หลายจุดหลายแห่งมากน่าเยี่ยมชมมากครับนอกจากนั้นเนี่ยเยอรมันก็ยังเป็นประเทศต้นแบบต้นกำเนิดของเบียร์ใช่ไหมคุณผู้ฟังที่นี่มีพิพิธภัณฑ์มีจุดกำเนิดที่น่าสนใจเขาลงทุนทำอะไรอย่างไรภาพที่เห็นอันนี้เป็นสิ่งที่หลายๆคนเคยได้ยินและเคยสัมผัสและอาจจะไม่เคยไปเจาะลึกนะครับเราจะจัดกิจกรรมปลายเดือนกันยายนเดี๋ยวผมมาอัปเดตรายละเอียดทั้งหมดของกิจกรรมนี้อีกทีเตรียมนะครับช่วงเวลาปลายเดือนนะครับตอนนี้ช่วงเวลาประมาณปลายเดือนกันยายนนะครับกับการเจาะลึกเมืองแห่งท้องทะเลและเมืองแห่งอารยธรรมยุโรปและไฮไลท์ที่สำคัญนะคุณผู้ฟังที่นี่กำลังเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมและพัฒนาหุ่นยนต์และเทคโนโลยีครับเราจะพาไปเจาะลึกบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกขออู่ไว้ก่อนว่าเป็นบริษัทอะไรบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกนะไม่ใช่แค่ไปในประเทศจีนหรือในเอเชียนะคุณผู้ฟังหมุดหมายสำนักงานใหญ่อยู่ที่นี่นะเป็นธุรกิจจีนนะแต่แบรนด์นี้ต้องใช้คำว่าแบรนด์นี้เป็นระดับโลกนะครับเทคโอเวอร์ธุรกิจของยุโรปของอเมริกามาหลายต่อหลายธุรกิจญี่ปุ่นก็ยังโดนเทคโอเวอร์ด้วยบริษัทนี้เลยฮะพูดชื่อแบรนด์ไปเนี่ยคุณผู้ฟังจะร้องอ๋อแต่ผมอุบไปก่อนเราจะไปเจาะลึกนวัตกรรมเทคโนโลยีของเมืองชิงเต่าในมุมที่หลายคนไม่เคยสัมผัสในมุมที่หลายคนไม่เคยเห็นใครจะไปคิดครับผมเคยพาผู้ประกอบการนักธุรกิจไปสัมผัสเมืองเซินเจิ้นซึ่งเป็นเมืองการพัฒนาหุ่นยนต์คุณฟังจำได้ไหมฮะถ้าใครเคยไปด้วยกันคงจะจำภาพเราพาเข้าไปในบริษัทแห่งหนึ่งของเซินเจิ้นได้แล้วก็จะไปดูหุ่นยนต์แล้วทำงานนู่นนี่นั่นแต่ที่ชิงเต่ามีเหมือนกันครับและเป็นศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ที่น่าสนใจมากเราจะพาไปสัมผัสกันในกิจกรรมครั้งนี้นะครับรอโปรแกรมชัดเจนนิ่งๆ นิดนึงผมกำลังประสานงานกับหลายฝ่ายอยู่นะครับเราจะประชาสัมพันธ์นะครับใครที่คิดว่าสนใจจะไปเจาะลึกเมืองแห่งท้องทะเลและนวัตกรรมเทคโนโลยีที่น่าสนใจอย่างเมืองชิงเต่ารอกิจกรรมนี้เลยครับอยู่ในช่วงปลายเดือนกันยายนนะครับก็จะมีกิจกรรมนี้ให้ได้สัมผัสกันนะครับผมอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังเอาไว้ก่อนกันละกันนะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็คิดว่าอยากจะมาอัปเดตคุณผู้ฟังอยู่ 2-3 เรื่องในช่วงนี้นะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะได้สัมผัสและได้พบและเข้าพูดคุยนะครับเราจะเห็นศักยภาพการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยเยอะมากแล้วก็ในหลายๆจังหวัดหลายเมืองเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจของประเทศไทยที่จะร่วมเดินทางไปแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นหมุดหมายที่คือต่างประเทศเนี่ยตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเครื่องจักรทางเศรษฐกิจของบ้านเราที่สำคัญที่สุดและดีที่สุดตอนนี้อันดับหนึ่งเลยคงจะต้องเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะว่าหลายๆฝ่ายก็มองว่าการท่องเที่ยวเรามีพื้นที่อยู่แล้วเรามีทรัพยากรธรรมชาติเรามีความเป็นมิตรไมตรีดีๆแต่ว่ามันก็มีอีกหลายเรื่องครับที่เราเองอาจจะต้องมีการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงเพื่อให้เตรียมความพร้อมให้มันเข้มข้นขึ้น ยกตัวอย่างในหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดที่ผมได้ไปสัมผัสมาครับไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นเกาะสมุยเกาะพังงานก็มีข่าวที่ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่เรื่องของการเข้ามาบุกพื้นที่บุกที่ดินที่จะทำนะครับอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติข่าวนี้ค่อนข้างที่จะหนาหูมากขึ้นการเข้ามานะครับชุมนุมกันเข้ามาเป็นอาณานิคมหรือเป็นคอมมูนิตี้ชุมชนของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทั้งเกาะสมุยเกาะพังงาหรือแม้แต่ของภูเก็ตเองเนี่ยผมเรียนตามตรงนะครับถ้านะครับคนในพื้นที่หรืออาจจะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับที่มีอำนาจนะครับบริหารจัดการในพื้นที่นั้นๆอยู่เนี่ยไม่จะใช้คำว่าไม่ห่อหมกด้วยในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไงความไม่ถูกต้องของคนต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจในบ้านเราหรือเข้ามาอยู่ในบ้านเรามันก็จะไม่เกิดขึ้นแทนที่คือนอกจากที่เราจะไปควบคุมเข้มงวดหรือว่าไปกวดขันหรือไปวิพากษ์วิจารณ์คนที่เขาเข้ามาตั้งชุมชนตั้งรกรากอย่างไม่ถูกต้องหรืออาจจะมาเบียดบังนู่นนี่นั่นของประเทศไทยเนี่ยผมว่าในภาคส่วนของภาครัฐเองหรือทางคนที่อยู่ในพื้นที่เองก็ต้องให้ความร่วมมือให้ความเข้มข้นเข้มแข็งในการบริหารจัดการอย่าตกเป็นเครื่องมือทุนทางการเงินของนักลงทุนหรือนักธุรกิจต่างชาติที่เขาเข้ามาอย่างเจตนาไม่ดีคือเรารู้อยู่แล้วในเรื่องนี้เรารู้อยู่ว่าเจตนาเขาเนี่ยต้องการทำอะไรถ้ามาทำสามเรื่องแรกลงทุนคำว่าลงทุนนี่มันจะเป็นทั้งลงทุนเงินเพื่อสร้างโรงงานสร้างอสังหาริมทรัพย์นี่นั่นถูกไหมครับการเช่าพื้นที่การเช่าที่ดินก็ขออนุญาตการเช่าพื้นที่จาก BOI ได้สนับสนุนการลงทุนให้เช่าพื้นที่คอนโดมิเนียมพักอาศัยสามารถซื้อได้ซื้อปล่อยเช่าได้อันนี้ก็ถือว่าสร้างรายได้ให้เจ้าของคอนโดมิเนียมหรือ developer ที่เป็นนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการนะครับการลงทุนในมุมของการท่องเที่ยวสร้างสังคมสร้างคอมมูนิตี้สร้างชุมชนแล้วพาเพื่อนๆพาญาติครอบครัวหรือคนรู้จักหรือนักลงทุนมาเที่ยวในประเทศไทยกระจายรายได้อันนี้ถือว่าไม่ผิดแต่ถ้ามาแล้วนะครับเป็นทุนที่มาใช้นอมินีคนไทยจ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับเจ้าหน้าที่รัฐของไทยเพื่อที่จะทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกกฎหมายไม่ว่าจะเป็น call center ไม่ว่าจะเป็นการทำเรื่องของการค้ายาหรือการส่งยาซึ่งกำลังเป็นที่พูดถึงกันในตอนนี้เนี่ยคือรู้แล้วแต่เป็นเส้นทางที่ถ้าคนในพื้นที่หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้ความร่วมมือมันก็จะไม่เกิดขึ้นมันก็จะไม่เกิดขึ้นผมย้ำนะครับว่านอกจากเราจะไปเข้มงวดกดขันเขาแล้วเนี่ยเราควรเข้มงวดกดขันคนของเราด้วยนะครับพูดคุยอธิบายสิ่งที่มันเกิดขึ้นพูดคุยอธิบายว่าผลลัพธ์มันได้ไม่คุ้มเสียในระยะยาวเราจะติดแบ็คลิสต์เราจะติดแบ็คลิสต์ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเขาจะไม่เดินทางมาประเทศไทยถ้าประเทศไทยยังเป็นแหล่งมั่วสุมลักษณะแบบนี้อีกเรื่องนึงเรื่องของเส้นทางยาเสพติดเนี่ยที่เราเห็นข่าวกันมาแล้วโอ้โหพอสาวเข้าไปลึกขึ้นตามต้นทางเนี่ยปรากฏว่ามาจากทั้งประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตเองทั้งประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่ค่อยจะเป็นมิตรกับเราในการทำธุรกิจลักษณะที่ผิดกฎหมายอย่างนี้เนี่ยทำแล้วก็ส่งลำเลียงยาให้ประเทศไทยกลายเป็นฮับของยาเสพติดนะคุณผู้ฟังโหอันนี้น่ากลัวมากผมเห็นหลายๆประเทศในแถบละตินอเมริกานะไม่เอ่ยชื่อประเทศนะมีการทำเป็นเหมือนกับโรงงานอุตสาหกรรมชัดเจนมีการลงทุนมีการนำผ่านช่องทางนู่นนี่นั่นมากระจายไปสู่หลายภูมิภาคทั่วโลกนั่นคือในฝั่งของทางละตินอเมริกาในฝั่งเอเชียเนี่ยตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยกำลังตกเป็นเครื่องมือของระบบผิดกฎหมายเหล่านั้นโดยเฉพาะยาเสพติดนะเพราะฉะนั้นเนี่ย 2-3 ประเด็นที่คิดว่าเรื่องนี้มันต้องจบก็คือตัดตอนเรื่องของการส่งไปส่งมาระหว่างไทยไปต่างประเทศกับระหว่างต่างประเทศเข้ามาประเทศไทยตัดตอนให้ได้สองสาวถึงต้นตอที่เกิดเหตุเรื่องนี้ให้ได้ผมอยากจะให้กรณีของแอร์โฮสเตสคนนี้เป็นบทเรียนครั้งใหญ่เป็นบทลงโทษครั้งสำคัญนะครับที่จะไม่ก่อให้เกิดการขยายผลในเชิงธุรกิจดำขนาดนี้นี่จะเรียกว่าไม่ใช่สีเทานะเป็นธุรกิจสีดำนะคุณผู้ฟัง เราไม่อยากให้ประเทศไทยเราถูกมองว่าเป็นฮับของยาเสพติดตอนนี้หลายคนกังวลว่าจะเป็นแบบนี้นะครับหลายคนเคยกังวลเรื่องไทยเป็นฮับของคอลเซ็นเตอร์ผิดกฎหมายหลายคนกังวลเรื่องของไทยเป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาฟอกเงินอยากจะมาลงทุนอะไรที่ผิดกฎหมายอย่าให้เป็นอย่างนั้นประเด็นเรื่องของโครงข่ายความเข้มงวดของภาครัฐขอให้ถึงจุดจริงๆนะปปส.ทำงานหนักมากผมเชื่อเราต้องเป็นหูเป็นตาและช่วยกันด้วยประเด็นที่3สำหรับเรื่องนี้ก็คือว่ากรณีของคนไทยอ่ะถ้ามันไม่ได้มีความร่วมมือเขาอ่ะมันก็ไม่เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้อย่าเห็นแก่เงินอย่าเห็นแก่อามิสสินจ้างทำลายชื่อเสียงของประเทศอย่าให้เขามองว่าเราซื้อได้ด้วยเงินคุณผู้ฟังคือมันก็พูดยากคนที่อยากได้เงินน่ะแต่ผมเห็นคนที่อยู่ในวงจรเนี้ยก็ไม่ใช่คนที่แบบยากจนแร้นแค้นเอางี้แล้วกันคนยากจนแร้นแค้นเขายังไม่ทำเลยถ้าเขาทำเขาก็โดนจับเขาก็ผิดกฎหมายแต่คนที่มี1มีการศึกษา2มีความรู้3ฐานะก็ไม่ได้แย่นะทำธุรกิจทำแบบนี้เนี่ยผมไม่เข้าใจว่าทำไมทำด้วยเหตุผลอะไรนะทำอะไรที่มันโปร่งใสที่มันตรวจสอบได้หรือแม้แต่เรื่องของช่วงนี้มีการแข่งขันฟุตบอลนะเนาะเมื่อวานนี้อาร์เจนตินาเขาเกือบแย่นะเกือบโดนนะครับยาบรรเทาปวดซาร่าจากทางอียิปต์จัดการไปเรื่องเว็บไซต์เว็บพนันฟุตบอลก็เหมือนกันนะครับคนที่อยู่ในวงการมีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับกีฬานะครับมี FC มีแฟนคลับมีความน่าเชื่อถือมีบารมีมีแบรนด์ loyalty สูงก็อย่าทำอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่ผิดกฎหมายให้หลายๆประเทศเขามองว่าโอ้โหมีบอลโลกประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางสื่อสารในการทำธุรกิจผิดกฎหมายออนไลน์เว็บพนันฟุตบอลการแข่งขันมันคือกีฬาคุยกันในหมู่เพื่อนสนุกสนานไม่ว่ากันแต่ถ้าถึงขนาดที่เรียกว่าโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยใช้ FC ของตัวเองนั้นเป็นลูกข่ายหรือเป็นเหยื่อในการเข้ามาสู่เว็บพนันออนไลน์อันนี้ก็ขอทีนะครับสำหรับคนที่มี FC อยู่ในวงการแล้วตอนนี้ในการสร้างอินฟลูเอนเซอร์ให้มี FC หรือมีผู้ที่ติดตามเนี่ยจะใช้คำว่าง่ายก็ง่ายจะใช้คำว่ายากก็ยากแต่ถ้าบอกว่ามันเยอะมากตอนนี้ทุกคนไม่ปฏิเสธมีทุกวงการคุณผู้ฟังมีทุกวงการแต่ละวงการก็มี FC ของตัวเองมีคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นยูทูบเบอร์รีวิวเวอร์หรือเป็นเหมือนกับใช้คำว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อวงการนั้นๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายไปหมดเลยบางคนโอ้โห follower นี่เป็นล้านๆ นะครับเขาก็จะหาคนที่เขาชอบคอนเทนต์ที่เขารักที่เขาถนัดก็ติดตามไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ดาราศิลปินนักแสดงนักร้องแต่เพียงอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวนี้นะครับใครๆก็สามารถจะเป็นได้ถ้าคุณมีความรักมีความชอบในสิ่งที่คุณกำลังทำแล้วเกิดว่าคนที่เขารักเขาชอบในสิ่งที่คุณทำนั้นมันมีอยู่ด้วยเหมือนกันช่องทางในการเจอคุณพบคุณคุยกับคุณติดตามงานผลงานของคุณมันก็ง่ายดายเหลือเกินในโลกยุคสมัยปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้FC หรือด้อมหรือสุดแท้แต่ที่คุณจะเรียกกันเนี่ยเป็นเหยื่อนะอย่าให้เขาเป็นเหยื่อนะแล้วมันจะโอ้โหมันจะจบลงไม่สวยเลยแล้วมันจะแย่มากนะนี่คือสิ่งที่ผมก็เป็นห่วงพอมีเวลาแล้วก็อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าความคิดของผมเป็นแบบนี้ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังแล้วจะคิดเห็นอะไรอย่างไรบ้างเพราะว่าในช่วงหลังเราก็มีคนที่เขาเป็นผู้มีอิทธิพลต่อวงการนู่นนี่นั่นกันเยอะแยะมากมายนะครับก็ทั้งสองเรื่องทั้งสองพาร์ทกล่าวโดยสรุปคือทั้งพาร์ทเรื่องของการท่องเที่ยวการเข้ามาของชาวต่างชาติการเข้ามาทั้งลงทุนทั้งท่องเที่ยวทั้งทำธุรกิจก็ขอให้ชัดเจนเคลียร์แล้วก็ตัดตอนนะครับโดยเฉพาะกระบวนการยาเสพติดซึ่งมีเรื่องเยอะมากในช่วงหลังๆนี้จับกันได้เยอะมากจริงๆนะครับกับอีกเรื่องนึงเรื่องของคนที่ทำนะครับคอนเทนต์บนโลกออนไลน์คอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้งหลายใช้คำนี้ก็ดูเท่ดูสมาร์ทหน่อยนะคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับผู้ออกแบบคิดสร้างสรรค์เนื้อหานะครับก็อย่าให้ FC หรือ follower ของตัวเองนั้นเป็นเหยื่อ นะครับในการหารายได้นะครับที่ทำอยู่ดีๆก็มี 7-80% 90% ดีมีคนติดตามเยอะอาจจะมีพูดจาโผงผางนู่นนี่นั่นบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องของออนไลน์ไปแต่ถ้าเป็นอะไรที่ผิดกฎหมายชักชวนเล่นพนันออนไลน์นะครับชักชวนโชว์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับหรือชวนไปลงทุนลงทุนทำธุรกิจนะครับในสิ่งที่มันไม่ควรจะเป็นไปได้นะครับอันนี้ก็มีช่องทางให้เห็นกันเยอะแยะมากมายแล้วก็โดนจับกันเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับสองเรื่องนี้นะครับอย่าให้ประเทศไทยนะครับเป็นบ่อเงินบ่อทองของนักธุรกิจที่ทุจริตแล้วก็ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเราต้องดูแลพื้นที่ของประเทศไทยเรานะครับให้เข้มแข็งให้มีศักยภาพนะครับธุรกิจขนาดใหญ่เหมือนที่ผมเคยสัมภาษณ์คุณจรีพรจาก WHA ท่านก็ดึงนักลงทุนจากต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยเยอะแยะมากมายเอกชนกลุ่มใหญ่นะครับที่เป็นเจ้าของธุรกิจคนไทยเขาก็ทำหน้าที่ทำงานของเขาไปนะครับเอกชนในกลุ่มกลางกลุ่มเล็กนะครับที่ทำหน้าที่ก็ทำงานทำธุรกิจของเราไปใครที่ไม่ได้มีธุรกิจอย่างน้อยที่สุดเป็นคนไทยก็เวลคัมนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการนักธุรกิจต่างชาติเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายกันแล้วกันนะครับผมฝากกันไว้ด้วยกันแล้วกันสำหรับนะครับ CEO Vision Plus วันนี้นะครับกับเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีกิจกรรมโปรแกรมเดินทางไปเจาะลึกนวัตกรรมและเมืองแห่งเทคโนโลยีที่ชิงเต่าประเทศจีนกันรอติดตามฟังในทุกๆรายการของคลื่นความคิดได้นะครับวันนี้ CEO Vision Plus นะครับ 9:58 น.ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้พบกับคุณวิชัยวรธานิวงศ์ที่ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
10: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
11: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
12: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: ขณะนี้เวลา10:00 น.
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกองทัพภาคที่2เผยภาพหลักฐานเหตุเบื้องชายแดนชี้จุดเกิดเหตุห่างแนวลวดหนาม50เมตรตั้งข้อสังเกตอาจเป็นกับระเบิดในพื้นที่กัมพูชากองทัพภาคที่2ออกเอกสารข่าวชี้แจงกรณีเหตุระเบิดบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาระบุตามที่โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาแถลงข่าวต่อสาธารณะเรื่องระเบิดในพื้นที่อำเภอบันเตียเมียนปึนขออภัยค่ะในพื้นที่บันเตียอำปึนจังหวัดอุดรมีชัยส่งผลให้ทหารกัมพูชาบาดเจ็บ4นายเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมากองทัพภาคที่2ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอย่างรอบด้านพบว่าก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายไทยที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยกับชุดสร้างเส้นทางได้เข้าไปประสานและแจ้งกำลังพลฝ่ายกัมพูชาที่บริเวณแนวรั้วลวดหนามว่าจะมีการปฏิบัติงานในการทำเส้นทางซึ่งการดำเนินการทั้งหมดเป็นปฏิบัติการภายใต้พื้นที่ของประเทศไทยไม่ได้เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ฝ่ายกัมพูชาแต่อย่างใดโดยฝ่ายไทยไม่ได้มีการใช้กำลังหรือดำเนินการทางทหารใดๆในบริเวณที่เกิดเหตุและพบว่าจุดระเบิดอยู่ห่างแนวลวดหนามประมาณ50เมตรเสียงระเบิดมาจากฝั่งกัมพูชาขอยืนยันว่าประเทศไทยยังคงยึดมั่นปฏิบัติการตามข้อตกลงและกลไกความร่วมมือระหว่าง2ประเทศพร้อมให้ความร่วมมือตรวจสอบข้อเท็จจริงผ่านกลไกทวิภาคีโดยยึดหลักความโปร่งใสความเป็นกลางและพยานหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้รัฐมนตรียุติธรรมแจงย้ายปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นไปตามวาระครบ4ปีย้ำไม่เกี่ยวแรงกดดันทางการเมืองและไม่ใช่การแช่แข็งตำแหน่งพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติรับโอนนางพงศวาสนีละโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่าเป็นการปรับย้ายตามหลักเกณฑ์การดำรงตำแหน่งครบ4ปีซึ่งนางพงศวาสจะครบวาระวันที่18กรกฎาคมนี้พลตำรวจโทรุฑพลระบุว่าโดยหลักแล้วเมื่อข้าราชการระดับบริหารดำรงตำแหน่งครบ4ปีจะต้องมีการปรับย้ายเว้นแต่จะได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งต่อซึ่งเป็นดุลพินิจของรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีพร้อมย้ำว่านางพงศวาสปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวมาเป็นเวลายาวนานจึงเป็นการปรับย้ายตามวงรอบปกติเช่นเดียวกับระบบราชการทั่วไปรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีการหมุนเวียนดำรงตำแหน่งเมื่อครบวาระส่วนกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าการย้ายปลัดกระทรวงอาจเป็นแรงกดดันทางการเมืองหรือไม่นั้นพลตำรวจโทรุฑพลยืนยันว่าไม่มีเนื่องจากเลขาสอบต.ปฏิบัติหน้าที่ที่เคยทำงานในพื้นที่และทำงานในส่วนของกระทรวงยุติธรรมมาก่อนและมีความเข้าใจภารกิจของกระทรวงเป็นอย่างดีจึงเชื่อว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพธนาคารโลกชี้ไทยยังมีฐานเศรษฐกิจแข็งแกร่งในอาเซียนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าล่าสุดธนาคารโลกได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับรายได้มวลรวมของประชาชาติหรือ GNI ของประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีฐานเศรษฐกิจแข็งแกร่งในภูมิภาคสำหรับ GNI คือมูลค่ารายได้ทั้งหมดที่ประชาชนและธุรกิจของประเทศได้รับไม่ว่าจะเกิดการทำงานการผลิตการประกอบธุรกิจหรือการลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศจึงเป็นข้อมูลสำคัญที่นิยมใช้ประกอบการประเมินระดับพัฒนาประเทศและสะท้อนขนาดรายได้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมข้อมูลของธนาคารโลกปี68ระบุว่าไทยมี GNI อยู่ที่ระดับ562,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นจากปี67ประมาณ 49,606 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือเป็นหนึ่งในขนาดรายได้ประชาชาติที่อยู่ในกลุ่มสูงของอาเซียนตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าไทยยังมีฐานเศรษฐกิจที่แข็งแรงในภูมิภาคทั้งด้านการผลิตบริการการท่องเที่ยวเกษตรอาหารโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกอุตสาหกรรมยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์สุขภาพและห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจอาเซียน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวถึง 96.5 FM The Gateway Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
8: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
9: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: เบา
10: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมเมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
13: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและกาญจนาหงทอง
0: 10:09 นค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันพุธกลางสัปดาห์นะคะ8กรกฎาคมค่ะพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเดียนจิติมาทวาเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะช่วงนี้ก็ติดตามกันนะคะสถานการณ์ในเรื่องของต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะหุ้นที่
15: ่เคยหลีดบรรยากาศให้ค่อนข้างคึกคักนะสำหรับตลาดหุ้นทั่วโลกนั้นก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ AI นะคะเทคโนโลยีทั้งหลายรวมไปถึงเรื่องของผู้ผลิตชิปหน่วยความจำต่างๆเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยเราเห็นติดตามเห็นภาพความเคลื่อนไหวนะคะความผันผวนที่เกิดขึ้นนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มีความผันผวนเริ่มมีแรงเทขายออกมาเป็นระยะนะสำหรับกลุ่มนี้นะคะอย่างเมื่อคืนนี้เนี่ยถ้าใครที่ตามตลาดหุ้นอเมริกาก็จะเห็นนะคะว่าหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหน่วยความจำเซมิคอนดักเตอร์ในสหรัฐนั้นเนี่ยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เติบโตอย่างโดดเด่นเนี่ยก็เจอแรงขายออกมาค่อนข้างหนักเลยทีเดียวค่ะอย่าง Intel เนี่ยร่วงขึ้นมาลู Intel นะคะร่วงปิดไปที่ 9.7% นะในขณะที่ Micron แล้วก็หุ้น AMD ก็ร่วงลงไป 4.7% นะคะ AMD ก็ลงไป 6.5% นะคะก็แน่นอนค่ะเช้ามาวันนี้ถ้ามาติดตามบรรยากาศของตลาดหุ้นต่างประเทศนะตลาดหุ้นที่ลีดด้วยหุ้นกลุ่มเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้นะคะหรือแม้กระทั่งตลาดหุ้นบางตลาดที่ตามเทรนด์นี้ไปด้วยเนี่ยนะคะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการปรับตัวลดลงนะคะอย่างหุ้นที่เกาหลีใต้นั้นเนี่ยก็ร่วงลงพอสมควรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Samsung Electronics นะคะแล้วก็ SK Hynix เมื่อเช้านี้เนี่ยก็ลงประมาณ 4-5% ได้นะคะแล้วก็ทำให้ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ก็ยังร่วงต่อเนื่องแต่ตอนนี้เหมือนดูดีขึ้นนะก่อนหน้านี้ลบลงไปประมาณสักเกือบ 2% ได้ตอนนี้คอสปีเกาหลีใต้ลบอยู่ 0.97% นะ 74.07 จุดนะคะทางฝั่งของญี่ปุ่นนะคะก็ตอนนี้ลบอยู่เบาๆค่ะ 0.26% 179จุดนะคะแต่ว่าตลาดหุ้นที่ดูเหมือนว่าจะมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะคะก็คือหางเสงที่ฮ่องกงนะตอนนี้เรียลไทม์ก็ยังช่วงนี้เหมือนหางเสงค่อยๆขยับเหมือนกันนะถ้าใครที่ตามต่อเนื่องหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยก็ลบกันต่อเนื่องนะตอนนี้บวกไป 1.63% 1.88% นะประมาณ400จุดค่ะเวียดนามเวียนอินเด็กซ์นะวันนี้ก็ยังเคลื่อนไหวแคบๆอยู่แถวนี้ 1,845 จุดนะลบอยู่ 2.56 จุดนะ VN30 ก็ลบอยู่ 7.26 จุดค่ะส่วนตลาดหุ้นต่างประเทศอีก1ตลาดนะคะที่เราต้องตามกันนะคะก็คือทางฝั่งของจีนนะก็ไปทรงเดียวกับหางเสงนะคะแล้วก็ราคาทองค่ะวันนี้ทองนะคะเช็คกันหน่อยขายออกนะคะอยู่ที่ 65,150 บาทสำหรับทองแท่งนะคะสำหรับทองรูปพรรณก็ขายออกอยู่ที่ 65,950 บาทนะส่วนตลาดหุ้นไทยก็ยังพยายามประคับประคองตัวนะเมื่อวานนี้มีช่วงหลุด 1,600 จุดลงไปแต่สุดท้ายก็มาปิดยืนเหนือ 1,600 จุดเช้ามาวันนี้พยายามจะ

0: ไปปิดยืนได้นะคุณวราพรเมื่อช่วงเช้าก็พยายามจะไปนะบวกเบอร์เปิดมาก็พยายามจะไปแต่ว่าเจอแรงขายเป็นแท่งยาวลงมาเลยค่ะอัประเมินหน่อยคุณวราพรคิดว่าทิศทางจะไปในทิศทางไหนคะสำหรับวันนี้ค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ก็ตลาดกลับมาผันผวนอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าปัจจัยที่เคยทำให้ตลาดไม่มีความกังวลก่อนหน้านี้ถ้าเราจำกันได้ปัจจัยใหญ่ก็คือเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะพอมีการเซ็นสัญญาหยุดยิงชั่วคราว60วันนะคะก็ทำให้ตลาดเนี่ยมันเริ่มฟื้นตัวนะคะเพราะว่าราคาน้ำมันเนี่ยก็ปรับตัวรับนะคะลดลงแรงกดดันทางด้านเงินเฟ้อที่เคยกังวลกันว่าจะทำให้เฟดต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมันก็ดูเหมือนคลี่คลายไปหมดนะคะแต่พอวันนี้เนี่ยดูเหมือนสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนนะคะอาจจะเปลี่ยนก็คือว่าพอเริ่มมีการดูเหมือนมีการปะทะกันรอบใหม่นะคะแล้วก็มีในเรื่องของการที่ราคาน้ำมันดิบตัวขึ้นก็เลยทำให้ไอ้ความกังวลเดิมอะค่ะที่อยู่ในช่วงสงครามเนี่ยกลับมาหมดเลยนะคะราคาน้ำมันขึ้น 3% นะคะตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะมาที่จุดที่เราเรียกว่ามันเป็นจุดวิกฤตนะคะที่หลายๆครั้งเนี่ยเราจะมองเห็นว่าถ้าเกิดมาถึงจุดเนี้ยเกือบ 5% เนี่ยตลาดจะเริ่มแบบมีความกลัวมากกว่าความกล้าละนะคะแล้วก็ดอลลาร์ก็กลับมาแข็งค่าก็ดูทุกอย่างมันก็ไม่ได้เอื้ออำนวยนะคะต่อตลาดหุ้นเท่าไหร่นะนะคะแล้วก็รอบนี้เนี่ยยังถูกซ้ำเติมด้วยหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะคะเพราะว่าเราทราบกันดีอยู่แล้วว่ากลุ่มนี้มันอ่อนไหวกับอัตราดอกเบี้ยถ้าหากว่าราคาน้ำมันทรงตัวในระดับสูงเสร็จลดดอกเบี้ยไม่ได้อาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยเหมือนกับที่ดอทพอตที่ให้ไว้เนี่ยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยก็จะได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นกลุ่มที่นักลงทุนได้กำไรกันทั่วหน้า
0: ค่ะ
1: นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะล็อกกำไรบ้างมันก็ดูเป็นเรื่องปกติเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยช่วงเนี้ยเราคงจะต้องดูพัฒนาการเรื่องเนี้ยเป็นสำคัญนะคะว่าทิศทางของสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยมันจะตึงเครียดมากขึ้นหรือว่ามันจะมีโอกาสผ่อนคลายลงได้นะคะโดยเฉพาะช่วงเนี้ยหลังมันก็อาจจะมีความกังวลนะคะว่าหลังจากงานของอดีตผู้นำอิรักแล้วเนี่ยนะคะท่าทีของอิรักจะเปลี่ยนไปหรือไม่นะคะเพราะว่าเราก็จะเห็นตามหน้าสื่อนะคะว่าดูเหมือนกับว่าคู่คนในงานเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกับว่าจะปล่อยวางกับสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นที่ผ่านมา
0: ค่ะ
1: นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องกลับมาติดตามแล้วก็จะมีผลต่อตลาดในระยะสั้นอย่างแน่นอนนะคะสำหรับปัจจัยภายในประเทศโดยภาพรวมเนี่ยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจก็ยังเป็นไปแบบค่อยเป็นค่อยไปเริ่มอย่างที่เรียนกันหลายครั้งนะคะว่าเราก็เห็นนะคะปัจจัยที่มันฟื้นตัวขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนนะคะการบริโภคที่จะสืบต่อเนื่องมาจากพอลงทุนแล้วเนี่ยนะคะก็จะเกิดการฟื้นตัวของการบริโภคแล้วก็ยังมีมาตรการกระตุ้นภาครัฐเข้ามาช่วยนะคะแต่พอดีพรุ่งนี้ก็จะมีประเด็นในเรื่องของพระราชกำหนดที่ศาลจะมีการวินิจฉัยในเรื่องของพระราชกำหนด400,000 ล้านบาทก็อาจจะทำให้คนแบบเอ๊ะหรือว่าชะลอดูสถานการณ์ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าคำวินิจฉัยนะคะไม่เป็นประโยชน์กับรัฐบาลแล้วเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะคะก็เลยวันนี้ก็ต้องบอกว่าปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศเนี่ยก็ดูเหมือนกับจะไม่ค่อยเอื้อมหน่อยนะคะอันนี้แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นในช่วง2-3 วันที่ผ่านมาอย่างที่คุณจิตติมาว่าค่ะว่าถึงแม้ว่าจะมีแรงกดดันหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แรงๆนะคะซึ่งเราก็ต่างทราบดีกันนะคะว่าการเคลื่อนไหวของหุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะเดลต้านี่มันมีอิทธิพลต่อเซ็ตโดยรวมนะคะแต่ว่าในอีกภาพนึงที่เราเห็นเนี่ยมันก็กลุ่มอื่นๆ
0: ใช่
1: ก็ดูเหมือนกับว่า
0: เริ่มมีการสลับกลุ่มเนาะโรเตทแล้วบางกลุ่มก็ขึ้นมานะคุณวราพรใช่ไหมคะ
1: ค่ะก็อย่างที่เรียนนะคะว่าธีมการลงทุนในตลาดโลกตอนนี้ย้ายจากหุ้นเติบโตนะคะมาสู่หุ้น
0: ดีเฟนซีฟหน่อยปลอดภัยใช่ไหมคะ
1: ใช่ซึ่งตลาดหุ้นไทยเนี้ยนะคะเก่งเรื่องนี้มาก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะคะเรามีหุ้นปลอดภัยเยอะมากนะคะแล้วก็หลายๆตัวเนี้ยให้ปันผลที่น่าจูงใจนะคะในเงี้ยกำไรของบริษัทเนี้ยก็ยังสามารถเติบโตได้นะคะในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะคะก็เลยทำใหมันก็เหมือนกับมันมีคนช่วยประคองนะฮะจะปรับตัวก็ ดูไม่ได้ปรับตัวลงแรงแต่ว่าอาจจะยังขึ้นได้ยากเพราะว่าถ้าเกิดมีแรงกดดันอย่างเดลต้า
0: ค่ะ
1: นะหรือกลุ่มเทคโนโลยีอยู่มันก็อาจจะไปไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดมันก็ประคองตะคองเกินไปจนกว่าปัจจัยมันจะคลี่คลาย

0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยระยะสั้นคงเป็นลักษณะของการซื้อขายในกรอบนะคะวันนี้แนวต้านแนวรับก็จะอยู่ที่1595นะคะแล้วก็แนวรับถัดไปก็จะอยู่1580นะคะแต่ระยะกลางเราก็ยังมองนะคะว่าโอกาสที่จะเห็นนะคะดัชนีเนี่ยไต่ระดับขึ้นไปนะคะนี่ล่าสุดกรุงไทยเอสเอ็มพีก็เพิ่งปรับเป้าหมายนะคะของเซตนะ12เดือนข้างหน้าเนี่ยเป็น 1,705 จุด
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้น
1: ภายในปีนี้ใช่ไหมคะคุณวรพรให้ภายในปีนี้เลยไหม
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่าการอ่อนตัวของราคาในระยะสั้นนะคะถ้าเรามีหุ้นเป้าหมายนะคะที่มีอัตราการเติบโตที่ดีนะคะราคาปรับตัวลงมาทำให้ valuation ไม่ตึงตัวมากจนเกินไปอย่างเช่นหุ้นในกลุ่มธนาคารอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็น่าจะเป็นโอกาสของการเข้าไปสะสม
1: ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่าเป็นจังหวะและโอกาสในแง่ของการลงทุนในหุ้นหลายๆกลุ่มหลายๆตัวนะคะแต่กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาจจะเป็นหางๆหน่อยนะคุณวรพรใช้คำนี้ได้นะคะก็สำหรับเรื่องของAI หรือว่าเทคโนโลยีอย่างเช่นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือว่ากลุ่มที่เกี่ยวข้องซึ่งก่อนหน้านี้ก็คือคักกันมากแบบยกแผงเนี่ยนะคะคุณวรพรการถอยลงตรงนี้ตามภาพใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นจังหวะและโอกาสหรือยังไงต้องระมัดระวังมากกว่ากันคะคุณวรพรให้มุมมองอันนี้นิดนึง
0: จริงๆแล้วเนี่ยเรามองว่าการลงทุนหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยนะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วก็มันก็มีหุ้นหลักอยู่ไม่กี่ตัวนะคะที่สามารถลงทุนได้เป็นการลงทุนที่เกาะกระแส AI โลกนะคะเพราะว่าถ้าจะมาดูกันจริงๆแล้วเนี่ยก็เราเห็นเพียงแค่เดลต้าเท่านั้นนะคะที่วันนี้เนี่ยมันมีรายได้แล้วก็กำไรที่จับต้องได้ที่เกี่ยวข้องกับ AI อย่างเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งราคาก็ตอบสนองจริงจังนะคะเพราะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ซื้อขายกันไปที่ PE แบบเกือบๆ80-90เท่า นะคะก็เขาก็ได้รับรางวัลตรงนั้นไปนะคะส่วนตัวอื่นๆที่พอจะเป็นไปได้อย่างเช่น KCE หรือว่า HANA เนี่ยก็ต้องยอมรับค่ะว่ามันก็มีพัฒนาการเชิงบวกบ้างนะคะอย่างเช่นกับ HANA เนี่ยก็เริ่มมีการพูดถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่กำลังจะเริ่มเข้าสู่สายการผลิตนะคะแต่อาจจะไม่เห็นชัดเจนในปีนี้เนี่ยไปเห็นชัดเจนในปีหน้านะคะนั่นก็ทำให้แบบราคาหุ้นก็ขึ้นมาซื้อขายที่ประมาณแบบ PE 30กับ40เท่า
1: ค่ะ
0: นะคะในขณะที่แล้วก็ KCE ซึ่งยังไม่มีนะคะรายได้แล้วก็ยังไม่คิดว่าจะมีด้วยจาก AI เนี่ย นะคะก็ปรับตัวขึ้นตามไปด้วยเพราะว่าตัวนี้เราจะเห็นนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีพัฒนาการในเรื่องของตัวธุรกิจนะคะที่จะเข้าสู่ AI มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยก่อนหน้านี้มันก็ตอบสนองไปกันหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการลงทุนหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการเกาะกระแส AI ช่วงนี้เนี่ยพอคนเริ่มแบบไม่ค่อยจะไปจาก AI แล้วเนี่ยกลุ่มพวกนี้ก็น่าจะunderperform กันละ นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าอย่างหลายๆตัวอย่างในที่เรียนไปอะค่ะฮาน่าที่รายได้จาก AI เนี่ยจะมาอาจจะช่วงปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้านะคะในขณะที่ KCE ยังไม่มีรายได้จาก AI เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจจะต้องเป็นจับตาดูก็คือช่วงประกาศผลประกอบการรายไตรมาสนะคะนะคะเพราะว่าวันนี้เราเทรดไปข้างหน้าแล้วถูกไหมคะแต่พอระยะสั้นเนี่ยพอมาเจอผลประกอบการอีกต่ำกว่าที่คาด
1: ค่ะ
0: นะคะอย่างเช่นไตรมาส2ที่ย้อนเพราะว่าจากสถิติที่เราเก็บย้อนหลังไปอะค่ะเราพบว่านักวิเคราะห์ในตลาดเนี่ยเวลาที่เขาประเมินแนวโน้มผลประกอบการรายไตรมาสนะคะของบริษัทในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะหันหน้ากับโดต้าเนี่ยมันมีความห่างค่อนข้างเยอะห่างกันบางทีแบบ400-500ล้านนะคะนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องข้อจำกัดของข้อมูลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอประกาศออกมาเนี่ยแล้วส่วนใหญ่พอประกาศออกมาเนี่ยมักจะแย่กว่าที่ตลาดคาดการณ
1: ์ค่ะ
0: ทุกรอบค่ะตลาดก็จะถูกทักก่อนตลาดก็จะทำโทษหุ้นเพื่อการแบบ
1: มีแรงเทขาย
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยระยะสั้นสิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังความผันผวนเพิ่มเติมของหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็คือเรื่องของผลประกอบการ
1: ค่ะ
0: ใจมากซึ่งตอนนี้มันก็เริ่มเข้าใกล้มาแล้วเนาะนะคะ
1: โอเคเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสนะที่จะมีการปรับตัวย่ออีกนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องรีบร้อนนะคุณวรพรค่ะ โอเควันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณวรพรเดี๋ยววันพุธหน้าเรามาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณวรพรวิบุญกนลักษณ์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดนะคะเข้ามาให้ภาพการลงทุนกันนะคะเอาเป็นว่าก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะตอนนี้ก็ค่อนข้างจะมีความผันผวนแต่ว่าบ้านเราก็ยังมีปัจจัยนะภายในเฉพาะตัวเหมือนกันนะโดยเฉพาะความเป็นดิเฟนซีฟความเป็นหุ้นปลอดภัยที่มีผลผลดีๆของบ้านเราซึ่งถือว่าเป็นความแข็งแรงอยู่พอสมควรนะคะเอาล่ะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราจะเข้าสู่ช่วงนะคะ Women and Money วันนี้เรามีแขกรับเชิญเข้ามาแล้วก็ประเด็นเนี่ยถือว่าอินเทรนด์กับที่เราพูดคุยกันในวันนี้เลยนะคะก็คือเรื่องของ AI นะคะชนะ AI เป็นคนที่ใช่สำหรับทุกยุคนะคะแต่ว่าก่อนจะไปนั้นค่ะก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้ใครที่สนใจนะคะก็อย่าพลาดเลยค่ะโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านนะคะแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มวงเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทนะคะแจกไปแล้ว2ครั้งค่ะครั้งที่1วันที่16พฤษภาคม2569รางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทค่ะครั้งที่2วันที่16มิถุนายน2569รางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทนะคะและโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายครั้งที่3ค่ะในวันที่16กรกฎาคม2569รางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทนะคะรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลนะคะนี่คือรางวัลของคนชอบออมค่ะที่จะช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจนะคะเงินต้นไม่หายแล้วก็ยังได้มีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ค่ะลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มนะคะแล้วก็ลูกค้าที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือว่า2ปีนะเป็นลูกค้าเดิมที่ถือมาแล้วนะคะที่ยังไม่ครบอายุค่ะทั้งแบบใบสลากแล้วก็แบบสลากดิจิทัลค่ะยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดด้วยนะคะพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดค่ะที่สำคัญบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีนะคะมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายค่ะซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะหรือว่าจะกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง15กรกฎาคม2569นะคะเงื่อนไขอื่นๆก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปเข้าสู่ช่วงกันค่ะ Women and Money ค่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Moneyw
1: oman and money วันนี้นะคะคุณกาญจนาหงทองมาพร้อมด้วยแขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะคุณโนค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นิชยาศรีสุชาติค่ะ co-founder แบรนด์น้ำยาใจออร์แกนิกนะคะแล้วก็อาจารย์มหาวิทยาลัยคณะบริหารธุรกิจนะคะวันนี้คุณโนมาด้วยหัวข้อที่แบบเข้ากับยุคสมัยที่เราคุยกันเลยนะเรื่องของชนะ AI เป็นคนที่ใช่สำหรับทุกยุคนะคะตอนนี้คุณโนและพี่การอยู่กับเราเรียบร้อยไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะพี่การสวัสดีค่ะคุณโนค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องบิวคุณผู้ฟัง
4: ค่ะก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้กลับมาพูดคุยกับคุณบิวพี่การแล้วก็มาพบปะท่านผู้ฟังที่น่ารักอีกครั้งหนึ่งนะคะ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ก็วันนี้โอ้โหเตรียมเรื่องเล่านะมาแชร์ให้กับคุณผู้ฟังเยอะแยะเลยเพราะว่าเมื่อกี้แอบฟังคุณบิวสัมภาษณ์นะคะแขกผู้ร่วมรายการเนี่ยโอ้โหพูดถึงเรื่อง AI ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
4: ตอนนี้โอ้โหเป็นกระแสทั่วโลกเลยเรื่องหุ้นเรื่องอะไรต่างๆเนาะทีนี้เนี่ยเรื่องที่จะมาเล่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันก็อาจจะเกี่ยวกับการทำงานนะหน้างานของเราเนาะว่าเอา AI มาทำงานยังไงตอนนี้ค่ะทุกท่านคะนกมีคุยกับคนอยู่2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือคนทำงานเนาะคือวัยเราเนี่ยพูดถึงวัยเรานะ40 50ขึ้นตอนเนี้ยพวกเราก็น่าจะเป็น middle management กันแล้วนะคะก็เพื่อนฝูงที่คุยด้วยส่วนใหญ่อะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะกินแซนด์วิชกันจุกๆค่ะแซนด์วิชในที่นี้นะคะไม่ใช่อะไรนะ มันก็คือเรื่องของคนเจนเราเนี่ยตอนนี้มันเป็นแซนด์วิช
1: ข้างบนเราอยู่ตรงกลางถูกบีบอัดใช่ไหมคะ
4: ถูกต้องเลยค่ะการบีบอัดลักษณะเหมือนแซนด์วิชเนี่ยมันเกิดขึ้นเนาะเราดูแลผู้ใหญ่เราดูแลลูกถ้าใครมีลูกมีหลานเนาะแต่มาทำงานก็กินแซนด์วิชอีกนะเพราะว่าเราอาจจะ
3: ลูกน้องหัวหน้าใช่ไหม
4: ใช่ใช่หัวหน้าลูกน้องนะคะซึ่งตอนนี้ชาเลนจ์ของคนทำงานเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเอา AI มาใช้ยังไงให้มันเกิดแบบผลลัพธ์ที่ดีต่อชีวิตจริงๆ
1: ค่ะ
4: ซึ่งอันนี้กลุ่มแรกนะกลุ่มที่สองก็จะเป็นแนวเจ้าของกิจการนะคะล่าสุดเนี่ยนกคุยกับเจ้าของธุรกิจ ระดับพันล้านนะเพื่อนกันนะบอกว่าเนี่ยเอาจริงนะเรื่อง AI อ่ะเราไม่กลัวหรอกเพราะว่าตัวเราอ่ะเป็นคนที่อัปเดตนะเจ้าของธุรกิจจะมีความอัปเดตเท่าทันพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่ความท้าทายสำคัญก็คือเฮ้ยเนี่ยเราจะทำยังไงให้ลูกน้องตามเราทันกันแน่นะเพราะว่าลูกน้องเราอ่ะฟังนะ Thinking Radio เหมือนเราหรือเปล่านะหรือรู้จักพัฒนาตัวเองในด้าน AI เท่าทันเราหรือไม่นะคะคือการสร้างทีมค่ะ
1: ค่ะ
4: ก็ล่าสุดนะคะก็ไปรวบรวมสถิติมาให้ท่านผู้ฟังนะคะก็องค์กรระหว่างประเทศเนี่ยอย่าง ILD อ่ะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรีเสิร์ชนะเขาบอกว่าทั่วโลกเนี่ยผู้หญิงนะโดยเฉพาะนะของเราเป็นช่วง Women and Money นะผู้หญิงเสี่ยงถูกทดแทนนะด้วย AI มากกว่าผู้ชาย2เท่านะแต่ว่าผู้หญิงเองอ่ะใช้ AI น้อยกว่าผู้ชายถึง 25%
1: ค่ะ
4: โดยเฉพาะคนกลุ่มอายุ45บวกเนี่ยสาเหตุหลักๆที่เขาสำรวจมาก็คือเฮ้ยเราไม่ไว้ใจว่า AI มันจะปลอดภัยจริงมันมีความกลัวมี mindset บางอย่างที่กลัวอยู
5: ่ก็เลยไม่ใช้เหรอเน
4: าะก็เลยกลัวที่จะใช้นะหรือว่าแบบเอ๊ะใช้เราเลิกนะเมื่อวานได้คุยกับคนที่ขับเคลื่อนด้าน AI นะคะเป็นทีมงานของบริษัทมหาชนบริษัทนึงนะยอดแสนล้านบอกพี่เอาจริงนะเพนพอยต์ของการไป drive ให้คนในองค์กรใช้ AI ตอนนี้ก็คือ1ไม่ใช้ปฏิเสธเลย2ใช้แล้วเหมือนคบกันแล้วไม่รอดก็เลิกแล้วก็เลยเลิกใช้นะ ก็เลยไม่มี output productivity เกิดขึ้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะตามสถิติเขาบอกว่าคนไทยเราอ่ะเอาจริงนะ penetration หรือการอัตราการใช้ AI มากถึง 92% มากกว่าทั่วโลกนะคะทั่วโลกเขาแค่ 75% นะ mm-hmm. และส่วนใหญ่ที่ใช้ AI ในการทำงานเนี่ยเป็นการซื้อใช้เองเหมือนเวลาช้อปปิ้ง bring your own bag อันนี้มาทำงาน bring your own AI แอบใช้นะซึ่งเอาจริงๆนะตรงนี้เนี่ยพนักงานเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าจากการสำรวจนะคะว่าเฮ้ยกว่าครึ่งอายอ่ะไม่กล้าบอกว่าแบบผลงานที่ฉันแอบใช้ AI มันเป็นของตัวเองเนาะซึ่งถ้าบอกไปเดี๋ยวทดแทนฉันแน่เลยกลัวตกงานนะคะแล้วจริงๆอ่ะค่ะใช่ค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของการอบรมคนที่เป็นยูเซอร์ซุปเปอร์ยูเซอร์ด้าน AI เก่งๆในองค์กรนะคะตอนนี้เนี่ยได้รับการอบรมที่ proper จริงๆอ่ะมีแค่ 42% คือเรียกได้ว่าตอนนี้คนไทยใช้ AI เยอะแต่เป็นแบบแอบใช้แล้วใช้แบบลูกทุ่งซึ่งสิ่งนี้แอบอันตรายมากนะคะเพราะว่าเอาจริงเนี่ยจากข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ฮ่องกงเนี่ยคิดว่าผู้ฟังหลายท่านคุณวิวพิการอาจจะเคยได้ยินบริษัท A-Rub เนาะเป็นบริษัทที่ทำด้านการเงินเนาะแล้วก็ถูกมิจฉาชีพเนี่ยใช้ deepfake เจนวิดีโอ AI ปลอมตัวเป็น CFO หลอกโอนเงิน15หนนะพนักงานตอนแรกก็มีต่อมเอ็กเกิดขึ้นเอ๊ะเมลมันแปลกๆอ่ะแต่ว่าสุดท้ายเชื่อเห็นหน้าคนคุ้นเคยโอนไปทั้งหมด28ล้าน USอันนี้ก็คือการใช้ AI การไม่รู้เท่าทัน AI หรือใช้แบบลูกทุ่งนะคะหรือทางแบรนด์ทางฝรั่งเนี่ยเชฟโรเลตนั้น2024ก็มีแชทบอทใช่ไหมคะแชทคุยกับลูกค้าลูกค้าเก่งลูกค้ารู้เทคนิคที่เรียกว่า prompt injection เอาว่าหลอก AI ให้พูดในแบบที่ตัวเองต้องการปิดดีลขายรถยนต์1คันจำนวน1US ดอลลาร์แล้วบอกว่าดีลเนี่ยผูกพันทางกฎหมายโอ้ยรถแบบคันหนึ่งเป็นแสนเป็นล้านนะหลอก AI ให้ขายให้สำเร็จแล้วก็บริษัทขนส่งนะ DPD ของทางอังกฤษเนี่ยลูกค้าก็ใช้ prompt injection เนี่ยคุยกับ AI ให้แต่งกลอนด่าบริษัทตัวเองแถมยังเป็นไวรัลไปเป็นล้านวิวอีกอันเนี้ยใช่อันนี้ก็คือความท้าทายนะคะว่าถ้าสมมติว่าการใช้ AI มันเหมือนกับว่าเรามีรถสปอร์ตที่แรงแข่ง F1 รถแรงมากเลยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยรถแรงเบรกมันต้องแรงด้วยถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะมาแชร์ว่าจริงๆการใช้ AI เนาะการชนะ AI ที่ดีที่สุดนะในฐานะที่ตัวเองเป็นขาหนึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะคะก็อยู่ในภาคการศึกษาของเครือบริษัทมหาชนเนาะดูแลเรื่องของการกลุ่มพนักงานเนี่ยมากกว่าหมื่นชีวิตนะดูแล innovation พันโปรเจกต์ตลอด10ปีเนี่ยเชื่อเลยว่าเอาจริงเนาะมันไม่ใช่เครื่องมืออย่างเดียวแต่ว่ามันต้องมี mindsetโดยเฉพาะ mindset ของนักโตคลื่นที่จะอยู่รอดในทุกยุคค่ะ
1: ค่ะ
5: อืออ
1: ันนี้สำคัญ
5: เพราะว่า จะใช้ต้องใช้ให้ถูกวิธีด้วย
1: ค่ะพอใช้ไม่ถูกวิธีน่าจะเป็นผลเสียและเป็นผลร้ายแบบที่คุณนกบอกคุณนกใช้คำว่าใช้แบบลูกทุ่งใช่ไหม
5: ล
1: ู
5: กทุ่ง
4: ใช
1: ่
4: ค่ะ
1: ค่ะ
4: ก็อาจจะเป็นการใช้โดยไม่มีทิศทางเลยหรือว่าไม่มีการเซตระบบต่างๆหรือว่านโยบายที่ดีพอในองค์กรเนา
1: ะ
4: ซึ่งถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยอยู่ในบริษัท SME ตรงนี้ก็ขออนุญาตเติมเข้าไปว่าอันเนี้ยมันจะเป็นตัวจิ๊กซออันหนึ่งที่สามารถทำให้การใช้ AI เกิดผลยังมีประสิทธิภาพนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย MIT Media Lab เนี่ยเขารายงานนะว่าเจ้าของธุรกิจทั่วโลกตอนนี้ลงทุนใน AI นะกว่า 40,000 ล้าน US ดอลลาร์95% ลงทุนแล้วแต่นะเกือบร้อยละร้อยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ ROI ยังเท่ากับศูนย์อยู่นะคะ
1: ค
4: ือลงทุนมีเครื่องมือ AI ให้ใช้แต่มันไม่เกิด output ตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นที่มาของการที่บอกว่าเอ๊ะเราให้เครื่องมือ AI หรือฝึกใช้เครื่องมือ AI เนี่ยยังไม่พอเนา
1: ะ
4: เราต้องมีการปรับ mindset ของคนในองค์กรให้เป็นเหมือนนักโต้คลื่นด้วยค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงค่ะ
5: แล้วงั้นเราต้อง
1: อยากรู้เลยเราต้องยังไงคะเราต้องเริ่มยังไงที่เราจะใช้แบบมีทิศทาง direction เราจะได้เกิดผลเกิดประโยชน์จริงๆแล้วก็ชนะ AI ได้ตามหัวข้อที่คุณนกบอกมาวันนี้เลยเนาะเราจะได้ไม่ถูกดิสรัปต์ด้วย
5: ใช่ต้องบอกก่อนว่าอย่างพี่อย่างเงี้ยก็ใช้ทุกวันนะนกเออพี่รู้คนอื่นไงบิวใช้ไหมพ
1: ี่อ
5: ยากใช้ทุกวัน
1: ค่ะ
4: เยี่ยมมากๆเลยค่ะก็ถือว่าทั้งสองท่านเนี่ยโอ้โหมี mindset ที่ดีมากๆเลยเนาะถามว่านักโต้คลื่นมันเกี่ยวอะไรกับ AI นะคะพี่การโต้คลื่นอยู่แล้วนกแอบเห็นนะติดตามพี่การทางโซเชียลนะคะก็นกได้มีโอกาสคุยกับนักโต้คลื่นคนหนึ่งนะก็คือเป็นน้องชายนี่แหละที่รู้สึกกันการที
5: ่น้องชายนกที่เป็นนักเซิร์ฟเหมือนกันใช่ไหมที่ทำครีมกันแดดใช่ไหม
4: ใช่ค่ะใช่ก็นักเซิร์ฟเนี่ยหรือว่านักโต้คลื่นนะคะมันเปรียบเสมือนพวกเราอะคนทำงานที่อยู่ในยุค AI เนาะซึ่งเราเหมือนกับการลอยคออยู่ในทะเลที่มีคลื่นลมรุนแรงถ้ามีคลื่นลมรุนแรงเนี่ยเอาจริงนะคนที่เป็นนักโต้คลื่นเขาชอบนะใช่ไหมคะพี่การเขาวิ่งเข้าหาคลื่นนั้น
5: ใช่ถ้าไม่มีคลื่นเราจบเราม้วนเสือกลับบ้านเราต้องรอให้คลื่นแบบ1เมตรอะไรอย่างเงี้ยคลื่นต้องสูง
4: ใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยการที่มี AI เข้ามาเนี่ยเปรียบเสมือนคลื่นลมที่รุนแรงเนาะอะไรก็ตามในโลกนี้เราอยู่ใน VUCA World มันพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยทำไมคนอย่างนักโต้คลื่นถึงวิ่งเข้าหาคลื่นเหล่านี้น้องบอกว่าเจ้จริงๆอ่ะที่ผมเล่นเซิร์ฟนะไม่ได้เล่นแบบบ้าบินนะไม่ได้เล่นแบบลูกทุ่งนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือศึกษาภูมิประเทศและทะเลแถบนั้นเครื่องมืออุปกรณ์มาอย่างดีดังนั้นผมจึงขึ้นไปยืนบนกระดานโต้ขึ้นได้อย่างแฮปปี้มีความสุขและมีความมั่นใจอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่อยากจะแบบขออนุญาตฝากไว้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนบอกว่าเนี่ยลูกน้องตามเราไม่ทันในการที่จะใช้ AI เนาะทำให้เกิด productivity ต่อองค์กรจริงๆแล้วมันอยู่ที่ให้เครื่องมือเราจบหรือเปล่าหรือว่าเราปรับ mindset ของคนทำงานนะให้มีความกล้าหาญในการใช้นะแล้วก็ใช้อย่างไรเนี่ยให้มันรู้เท่าทันนะคะแล้วก็ป้องกันเรื่องของอันตรายที่จะเกิดขึ้นค่ะ
1: ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเรามาลงดีเทลกันดีกว่าเนาะคุณโนคะว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังเพราะบิวเชื่อว่าหลายคนอ่ะใช้แล้วนะเนาะพี่การน้อยอย่างเราสองคนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอ๊ะที่เราใช้เนี่ยมันแบบว่าถูกต้องถูกวิธีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณโนคะ
4: โอเคค่ะเยี่ยมไปเลยวันนี้เตรียมเกมเล็กๆนะคะมาทดสอบลองทดสอบชวนคุณผู้ฟังทดสอบตัวเองคุณวิวพิการเนาะว่าเอ๊ะการใช้ AI ของเรามันเริ่มถูกวิธีหรือเปล่าแล้วนะ
1: คะ
4: ก็ล่าสุดอันนี้ต้นเดือนกรกฎาคมเลยกระทรวงอว.นะคะอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมของเราเนี่ยเขาก็ได้ร่วมกับภาคเอกชนนะเซตอินเด็กซ์อันนึงขึ้นมามี8มิตินะเรียกว่า GARI หรือว่า Thailand AI Readiness นะเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมนี้เองนะมันเป็นอินเด็กซ์ที่เอามาทดสอบตัวเราว่าตอนนี้เราใช้ AI ด้วย mindset ที่เท่าทันโลกจริงๆหรือเปล่านะคะก็จะมีคำถามเล็กๆ4ข้อค่ะอันนี้ชวนคุณผู้ฟังนะคะใครที่อยู่ใน Facebook หรือว่าฟังวิทยุอยู่ใน Facebook สามารถพิมพ์ตอบมาได้ว่าคำตอบของคุณเป็นอย่างไรนะคะมีคำถามทั้งหมด4ข้อขออนุญาตเริ่มเลยนะคะ คำถามข้อที่1ค่ะเดี๋ยวชวนพี่การคุณวิวทำไปพร้อมกันใน1สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณเคยใช้ AI ช่วยคิดวางแผนหรือสรุปข้อมูลอย่างน้อย 2-3 ครั้งขึ้นไปใช่หรือไม่นะคะถ้าตอบว่าใช่นับ1ถ้าไม่ใช่เป็น0นะคะโอเคได้1แต้มแล้วเนาะใครที่ตอบว่าใช่แต่แอบใช้เงียบๆนะโดยบริษัทไม่ได้สั่งคุณก็คือกลุ่ม Bring Your Own AI แถวหน้าของประเทศไทยเลยนะคะก็มาถึงข้อ2กันค่ะข้อ2เนี่ยเป็นเรื่องของสกิลนะคะแล้วก็การเร็วความถูกต้องคำถามมีอยู่ว่าเวลาคุณสั่งให้ AI ทำงานเนี่ยคุณสามารถตรวจเช็คความถูกต้องหรือปรับแก้ข้อมูลก่อนส่งต่อไปให้คนอื่นโดยไม่เกิดข้อมูลมั่วมโนหรือหลอนใช่หรือไม่สั่งแล้วนะคะตรวจส

0: ตอบได้ใช้แล้วไม่เกิดข้อมูลหลอนถ้าใช่นับหนึ่งค่ะไม่ใช่เป็นศูนย์แต้มนะคะของพี่การเป็นยังไงคะนี้
1: แอบเงียบ
0: มาย
1: อมรับว่าบ
0: อ
1: า
0: ัง น
1: ท
0: น
1: ี
0: ี้
1: ไม่
0: ตร
1: มั
0: ว
1: ่
0: จ
1: นใจ
0: สอบ
1: บางทีมันบ
0: ค
1: าง
0: ่ะ
1: ทีไม่มั่นใจคุณ
0: ค่
1: โ
0: ะ
1: น้ต
0: เสี
1: บ
0: ย
1: างงที
0: เสียงขาดนกขออีกทีขออีกทีเสียงขาดไป
1: ได้
0: เล
1: เล
0: ย
1: ย
0: ได้เลยข้อสองนะคะคุณสามารถตรวจสอบความถูกต้องของงานที่ใช้ AI ทำเนี่ยก่อนส่งต่อโดยไม่เกิดข้อมูลผิดพลาดหรือมั่วใช่หรือไม่อันนี้ตอบในใจก็ได้นะคะถ้าใช่ตอบหนึ่งไม่ใช่ตอบศูนย์นะคะข้อสามค
1: พ
0: ่ะเป็น
1: พี่อะแต่ก่อนเนี้ยอาจจะไม่ตรวจสอบแต่หลังๆพอเจอ AI ให้ข้อมูลผิดพลาดบ่อยจนตัวเองเกือบ
0: ค
1: ต
0: ่ะ
1: กไฟล์อะเลยเช็คทุกครั้งเดี๋ยวนี้
0: โอ้ยเยี่ยมมากๆเลยค่ะอันนี้ถือว่าเป็นสุดยอดซูเปอร์ยูเซอร์นะคะมามิ
1: ข
0: ต
1: อ
0: ิ
1: บ
0: ที
1: ใ
0: ่
1: จ
0: สามกันบ้างมิติที่สามคือเรื่องคนและทีมค่ะคำถามมีอยู่ว่าองค์กรหรือทีมของทุกท่านเนี่ยมีการกำหนดนโยบายการใช้ AI ที่ชัดเจนหรือเคยจัดอบรมทักษะ AI อย่างเป็นทางการให้กับพนักงานแล้วใช่หรือไม่ถ้าใช่ตอบหนึ่งไม่ใช่ตอบศูนย์ทีมงานเราเนี่ยมีการคุยกันอย่างเป็นทางการไหมว่าใช้ AI ถูกวิธีต้องทำอย่างไรค
1: ม
0: ่ะอันนี้ก็คือข้อที่สามนะคะจดคะแนนของตัวเองไว้นะคะข้อสี่ค่ะข้อสี่เป็นด้านวิสัยทัศน์และอนาคตนะคะคำถามมีอยู่ว่าคุณเริ่มมองเห็นแล้วแหละว่าเจ้า AI เนี่ยใน1 หรือ 2 ปีข้างหน้าเนี่ยงานที่ตัวคุณทำอยู่เนี่ยจะถูก AI เข้ามาเปลี่ยนแบบไหนอย่างไรแล้วก็มีแผนด้วยนะที่กำลังเรียนรู้ทักษะใหม่ถ้าใช่ตอบหนึ่งไม่ใช่ตอบศูนย์ค่ะ
1: ค่ะ
0: ทวนคำถามนะคะโอเคหมดเกมแล้วนะคะคะแนนเต็มคือ4นะคะท่านผู้ฟังลองพิมพ์เข้ามาก็ได้นะท่านไหนที่ไม่ได้ขับรถอยู่ Facebook
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: ะคะแนนเราเป็น1 2 3 หรือ 4ค่ะชวนพี่การด้วยค่ะ
1: ค่ะตอบเข้ามาได้นะคุณผู้ฟัง Facebook Live Fanpage FM 96.5 นะคะก็ส่งเข้ามาได้ถ้าทำแบบทดสอบนะอย่างที่คุณนกบอกไปเมื่อ4ข้อสักครู่นะคะข้อละ1คะแนนเนาะใช่ไหมคะใช่ก็จะได้1ไม่ใช่ก็จะได้0นะคะคุณนกเฉลยหน่อยกรอบถ้
0: ได
1: า
0: ้เลย
1: ค่ะ
0: โอเคค่ะเรามาเช็คตัวเองนะคะว่าเราพร้อมเป็นคนที่ใช่ในยุค AI หรือเปล่านะคะถ้าคุณได้0 ถึง 1 คะแนนคุณอยู่ในกลุ่มคนที่แอบใช่ยังไม่ได้ใช่เต็มที่นะคะเพราะ
1: ค
0: ว่า
1: ่ะ
0: ถ้าได้0 หรือ 1เนี่ยหมายความว่าตอนนี้เราอาจจะกำลังยืนมองรถด่วนขบวน AI วิ่งผ่านหน้าไปเนาะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าตอนนี้ค่ะยุคของการที่เป็นแชทถามตอบอะหรือว่าเล่นดูขำๆเนี่ยมันได้จบลงแล้วแหละเนาะยุคนี้เนี่ยสถิติโลกสะท้อนนะว่าเราต้องเริ่มเครื่องมือจริงๆมันลดงานรูทีนได้แล้วนะคะ
1: ค
0: ก่อ
1: ่
0: น
1: ะ
0: ที่จะโดนเพื่อนร่วมงานแซงคิวโดยเฉพาะคนที่ทำงานที่มันมีการทำซ้ำได้และเขียนเป็นกระบวนการโพสเซสเนี่ยคนทำงานนั่งโต๊ะเนี่ยอันเนี้ยค่อนข้างเสี่ยงนะคะดังนั้นถ้าใครที่ได้0 หรือ 1เนี่ยตอนนี้ต้องรีบสปีดแล้วนะคะเฉลยค่ะถ้าได้2 หรือ 3 คะแนนนะคะคุณเป็นซูเปอร์ยูเซอร์ที่เป็นคนที่ใช่และรอดค่ะ
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่2 คะแนนขึ้นไปโอ้ยเบาใจได้แล้วนะคะเก่งมากเลยเพราะว่าอันเนี้ยคุณเริ่มเอาตัวรอดได้ดีเริ่มมีการพก AI บ้างนะคะมาใช้ในการทำงานแต่บางทีอาจจะขาดแรงหนุนจากองค์กรหรืออาจจะยังไม่ได้มีระบบที่ชัดเจนเนาะ Next Step ค่ะของคนกลุ่มนี้ก็คือต้องทำการอัปเกรดขึ้นมาดูภาพรวมและระวังเรื่องของข้อห้ามหรือความปลอดภัยขององค์กรนะคะ
1: ค่ะ
0: บางคนเนี่ยใช้AI เป็นโมเดลที่อาจจะไม่ได้เป็น enterprise หรือว่าไม่รู้ว่าเขาเอาข้อมูลเราไปเทรนหรือการสั่งพร้อมแบบไหนที่ทำให้ AI เนี่ยมันให้ข้อมูลที่ถูกต้องจริงๆมันมีหลายโหมดและสามารถทำได้นะคะหรือแชทกับ AI สร้าง AI agent เป็นไหมนะคะ AI agent ตอบมั่วทำยังไงดีนกตรงนี้ก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีเช่น RAG หรือว่าแนบข้อมูลว่าบังคับให้มันตอบแค่นี
1: ้
0: นะสมมุติว่าเป็น AI chatbot ไว้ตอบลูกค้าก็ให้ตอบเกี่ยวกับข้อมูลการบริการถ้าเราขอหวยเนี่ย AI ก็อาจจะไม่ตอบก็บอกให้ติดต่อคนจริงๆเป็นต้นนะคะอันนี้คือช่วงที่2และระดับ3ค่ะใครได้4คะแนนเต็มลองพิมพ์มาบอกทางเราบ้างนะคะผู้ที่ได้4คะแนนเต็มนะคะคุณคือผู้นำที่อบกอดอนาคตค่ะนะปรบมือให้เลยนะคะเพราะว่าถ้าใครถึงเวล4แล้วเนี่ย องค์กรและตัวคุณเนี่ยพร้อมสุดๆไม่ว่าจะเป็นตัวคนเครื่องมือวิสัยทัศน
1: ์
0: ที่ว่ารู้ว่าจะเอา AI ไปเสียบตรงไหนของงานให้มันเกิด impact มากที่สุดนะคะ
1: ค
0: ุณเตรียมรับเม็ดเงินมหาศาลที่ไหลเข้าได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิชาชีพหรือว่าเม็ดเงินทางภาคธุรกิจค่ะ
1: ค่ะโอเคอ่ะเราได้แบบทดสอบเบื้องต้นไปแล้วนะคุณนกพี่การคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อแต่ว่าเนี่ยเราจริงๆแล้วก็มีกิจกรรมดีๆนะของคลื่นความคิดด้วยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนรู้ AI นะวันนี้ก็มีข่าวสารเอามาฝากด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรากลับมาพูดคุยกันอีกครั้งนึงแต่ว่าก่อนที่จะพักกันเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีกิจกรรมดีๆของคลื่นความคิดนะที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของ AI เลยค่ะทุกวันนี้เนี่ยทุกคนมีมือถือมี iPad มีแท็บเล็ตนะคนละ 1-2 เครื่องแล้วก็มีคนไทยวัย 40-50 เนี่ยอาจจะยังใช้ AI ไม่คล่องหรือว่าไม่อยากจะใช้นะคะยิ่งอีกไม่กี่เดือนหลายคนอาจจะเกษียณนะคะแต่ว่าอยากจะมีชีวิตเกษมสำราญทุกๆวันค่ะตอนนี้ Thinking Radio นะคะก็อยากให้พี่ๆที่มีพลังสร้างสรรค์นะคะได้เอา AI มาใช้งานก็เลยจัดกิจกรรมสุดพิเศษนะคะเปลี่ยนเทคโนโลยีให้ดูยุ่งยากให้กลายเป็นเครื่องมือช่วยสร้างความสุขสนุกสุดเหวี่ยงนะด้วยกิจกรรมค่ะเวิร์กช็อป AI for Life ปีที่3นะคะตอน Click and Create วัยเก่าเล่าภาพด้วย AI นะคะตลอดทั้งวันเนี่ยก็จะเน้นการฝึกใช้ AI มาเป็นผู้ช่วยเนรมิตภาพถ่ายให้ออกมาเป็นเรื่องราวสร้างวิดีโอสุดล้ำแล้วก็ตัดต่อคลิปเก๋ๆเอาไว้ส่งต่อโพสต์อวดลูกหลานได้อย่างง่ายดายนะคะโดยใช้มือถือหรือว่าแท็บเล็ตเพียงแค่เครื่องเดียวเท่านั้นนะคะไม่ต้องมีพื้นฐานก็มาเรียนได้นะคะงานนี้เขาบอกว่าเรียนแบบจับมือทำเลยนะคะนำทีมโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์นะผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุมานานเกือบ30ปีนะพร้อมกับทีมงานสตาฟนับ10เลยนะที่พร้อมจะดูแลทุกท่านอย่างใกล้ชิดแล้วก็ทั่วถึงนะคะก็ไม่อยากให้พลาดนะคะเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสนุกไปด้วยกันนะคะวันที่1สิงหาคมนี้ที่โรงแรมดิเอมอรัลรัชดานะคะเพียงท่านละ 3,900 บาทนะได้คู่มือ1ชุดชมคลิปย้อนหลัง1เดือนแล้วก็ทาน2เบรกดึงมือบุฟเฟ่ต์เต็มวันเต็มอิ่มเลยนะวิธีสมัครก็ไปที่ไลน์ค่ะที่ @thinkingradio นะคะมีแอดข้างหน้า @thinkingradio งานนี้เนี่ยเขารับจำนวนจำกัดเพียงแค่50ที่นั่งเท่านั้นนะคะอันนี้ใครสนใจก็ไปติดต่อสอบถามช่องทาง @thinkingradio ได้เลยนะคะเห็นว่ามีกิจกรรมมาแล้วอันนี้สำหรับผู้สูงวัยนะคุณนงพิการนะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะเพราะว่า AI จริงๆก็ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยใช่ไหมคะค่ะ
2: เหมือนของของนกก็จะมีเหมือนกันใช่ไหมสัมมนา
1: ใช
0: ่ใช่ค่ะก็เป็นสัมมนาฟรีนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอ้ไม่ว่าจะเป็นคนวัยไหนเนี่ย AI มีประโยชน์มากๆแล้วก็อย่างถ้าพูดถึงซีเนียร์หรือผู้สูงอายุเนาะคุณแม่นก75เนี่ยตอนนี้โคฟาวเดอร์น้ำยาใจนะเขาใช้ AI ตลอดเวลาเลยแล้วก็มีการถามตอบว่าเราจะเพิ่ม engagement นะของเพจอะไรอย่างไรแล้วก็มีการใช้เอาไปพูดคุยนะในคอมมูนิตี้ต่างๆเราเนี้ยไม่ได้สอนเขาเลยเรียนเองจาก AI นะคะก็เดี๋ยวอาจจะหลังช่วงหน้าเดี๋ยวมีเรื่องราวดีๆมาแชร์เพิ่มเติมค่ะ
1: ได้โอเคงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
3: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกัญจนาหงทอง
4: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรร

0: ิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: หุ้นเทคพุ่งทะยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึก2ขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้ 8:30 น.เป็นต้นไป
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcord.net
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกัญจนาหงทอง
4: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะวันนี้หัวข้อน่าสนใจมากนะคะชนะ AI เป็นคนที่ใช่สำหรับทุกยุคนะคะพูดคุยกันค่ะกับคุณกาญจนาหงทองพร้อมด้วยคุณนกนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นิชยาศรีสุชาติค่ะ co-founder แบรนด์น้ำยาจายออร์แกนิกและอาจารย์มหาวิทยาลัยคณะบริหารธุรกิจนะคะซึ่งเบรกที่แล้วนั้นเนี่ยคุณนกก็มีทั้งข้อมูลต่างๆมาอัปเดตกันแล้วก็แบบทดสอบนะให้เรามาเช็คตัวเองนะคะว่าเรานั้นเป็นคนที่ใช้ AI แบบไหนนะคะแล้วก็เรียกได้ว่ามีโอกาสที่จะนำAI มาใช้และพัฒนาในเรื่องของการทำงานมากน้อยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวมาคุยกันอีกครั้งนึงค่ะสวัสดีคุณนกสวัสดีพี่การอีกครั้งนึงค่ะค่ะโอเค
5: มากลับมาคุยกันต
4: ่อ
6: สวัสดีอีกรอบนึงนะคะก็จากเกมเมื่อสักครู่ที่เป็นแบบทดสอบเนี่ยก็ขออนุญาตสรุปเลยนะคะว่าถ้าวันนี้เนี่ยใครไม่รู้ว่าจะใช้ AI ยังไงให้ถูกวิธีนะให้จำไว้4เรื่องนะคะอันนี้พูดถึงในเรื่องขององค์กรด้วยนะถ้าคุณมีทีมงานมีลูกน้องนะคะหรือว่ามีเพื่อนร่วมงานเนี่ยนะการใช้ AI ให้ปังนะคะต้องมี4เรื่อง1ก็คือผู้นำชัดนะผู้นำชัดคืออะไรมีวิชั่นมีวิสัยที่ชัดเจนไม่ใช่แค่โยน AI ให้ใช้ตามกระแสแล้วก็จบนะอันนี้ก็อาจจะไม่เกิดผลที่ต้องการนะคะสองเครื่องมือพร้อมค่ะนะคะเครื่องมือพร้อมเนี่ยไม่ได้หมายถึงตัว AI นะไปซื้อ subscribe AI อย่างเดียวแต่ข้อมูลต้องพร้อมด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเปรียบเสมือนเนี่ย AI เปรียบเหมือนอะไรนะนอกจากคลื่นก็เปรียบเหมือนไฟฟ้าไฟฟ้าจะมีประโยชน์ต่อเมื่อนำมาใช้ด้วยเครื่องใช้ที่ถูกวิธีนะคะอันที่3ค่ะคือล้อมรั้วดีนะคะล้อมรั้วดีก็คือว่าเราต้องมีตัวปกป้องนโยบายหรือว่าเรื่องไฟวอลเทคนิคการ์ดเรลนะคะระวังความเสี่ยงด้านกฎหมาย PDPA คู่ไปกับการดูแลวัฒนธรรมองค์กรนะคะต้องลดแรงต้านของคนลดยังไงนะเกี่ยวกับ mindset ทั้งนั้นเลยและสุดท้ายคือเรื่องมีคนเก่งค่ะเรามีคนที่เป็น A player หรือว่าคนที่มีสกิล AI literacy หรือยังนะคะเพื่อที่จะสร้างความแตกต่างสร้างผลลัพธ์ดังนั้นขอฝากไว้4เรื่องก็คือผู้นำชัดนะเครื่องมือพร้อมล้อมรั้วดีแล้วก็มีคนเก่งนะคะถ้าสมมติว่ามีตรงนี้เนี่ยรับรองว่าหน้าที่การงานหรือว่าองค์กรไปได้ไกลแน่ๆ
4: ค
6: ่
4: ะ
6: แล้วก็ก่อนเบรกนะคะพี่การชวนหาว่าเนี่ยนกมีโปรแกรมอะไรนะคะที่จะมาแบ่งปันนะท่านผู้ฟังก็คือตอนนี้นกเองก็มีการทำเพจนะคะชื่อว่ามี potential เนาะเป็นกลุ่มโค้ชแล้วก็ที่ปรึกษาอิสระนะคะเพื่อความยั่งยืนขององค์กรเป็นงานด้านความยั่งยืนเหมือนกันนะคะซึ่งเราก็จะมีเว็บมินาฟรีนะคะซึ่งถ้าสมมติใครเนี่ยกลัว AI แย่งงานนะ หรือลูกน้องที่ตามไม่ทันหรือว่าคนที่ใกล้เกษียณแล้วเนี่ยเราจะทำธุรกิจอะไรเนี่ยเอา AI มาช่วยเพราะว่าข่าวดีนะคะของคนทำธุรกิจก็คือ AI ตอนนี้เป็นพนักงานที่ซื้อได้นะเหมือนคนธรรมดาเลยเอามาช่วยทำงานร่วมกับเรายังไงไม่ต้องจ้างคนที่เยอะๆหรือใช้งบประมาณแพงๆนะคะก็จะมีการรวมเทคนิค AI ล่าสุดปีนี้วิธีทำงานร่วมกับ AI agent ที่เป็นเหมือนพนักงานที่ลงมือทำงานจริงๆและสุดท้ายค่ะมีแต่เทคนิคอย่างเดียวไม่พอสร้าง mindset ทีมแห่งอนาคตทำยังไงนะคะนี่ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เป็นวันเสาร์ที่18กรกฎาคมนะคะช่วง10โมงก็สมัครฟรีผ่านหน้าเพจ Facebook มี potential ได้ค่ะ
4: ค่ะ
6: สำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็หลายๆท่านนะคะก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะเนี่ยตอนนี้เริ่มอยากลองใช้ AI แล้วเริ่มฝึกใช้นะคะมีแนวทางที่ใช้4ด้านละที่เมื่อกี้แชร์ไปเอ๊ะแล้วมันจะให้ผลยังไงนะข่าวดีสำหรับคนทำงานนะคะตอนนี้วิจัยของ PricewaterhouseCooper เนี่ย2026เลยนะคะเขาก็บอกว่าคนที่นะมี AI skill เนี่ยเปรียบเสมือนคุณมีพอร์ตลุกกับพอร์ตรับในการลงทุนนะคะบางคนพอร์ตลุกเนี่ยก็คือซื้อการลงทุนในหุ้นต่างๆเนี่ยทำให้เงินเรางอกเงยใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีพอร์ตรับก็คืออาจจะซื้อประกันชีวิตนะพร้อมรับความเสี่ยงเนาะดังนั้นการฝึกด้าน AI ตรงนี้ค่ะเขามีการสำรวจว่ารายได้นะโตมากกว่าคนที่ตำแหน่งเดียวกันแต่ไม่มี AI skill อ่ะ 62%
4: ค่ะ
6: ซึ่งถ้าเทียบปีที่แล้วนะส่วนต่างอยู่ที่56ปีก่อนนู้น25แสดงว่าถ้าคุณเป็น AI เนี่ยนะคะคือรายได้เนี่ยจากผลการสำรวจระดับโลกเนี่ยมันก็จะได้รับค่าตอบแทนมากขึ้นมากกว่า 62% นะคะเงินเดือนขึ้นเลยแล้วตอนนี้นายจ้างเนี่ย 85% ของทั่วโลกนะคะสนใจที่จะ up skill re skill AI ให้กับคนในองค์กรเนาะโดยเฉพาะตอนนี้มันเกิดอาชีพใหม่ค่ะพี่การคุณบิวนะถ้าพูดถึงอาชีพใหม่นะตอนนี้เนี่ยหลายคนบอกอุ๊ย AI นะมันแย่งงานเราแต่จริงๆแล้วทุกวิกฤตมีโอกาสถูกต้องไหมคะ
4: ค่ะ
6: ซึ่งอาชีพใหม่นะคะก็ได้แก่ AI Solution Manager
4: ค่ะ
6: นะมีองค์กรมีปัญหานะแบบตอนนี้โอ้ภาคท่องเที่ยวอาจจะพบความท้าทายเฮ้ยเราเอา AI ไปใช้ยังไงนะโซลูชันนะมี Director of AI ตอนนี้เทรนมาแล้วว่าเพื่อนร่วมงานเราอะไม่ใช่คนนะแต่เป็น AI Agent และเราจะทำงานยังไงสมมุติอาจจะมีหัวหน้าทีม1คน AI Agent 3ตัวมาช่วยเป็นลูกน้องก็ได้จะดูเขายังไงว่าผลลัพธ์ของเขาออกมาต้องไม่มั่วไม่หลอนนะแล้วก็อาชีพนะปัจจุบันนกก็ทำอาชีพนี้นะคะ AI Human Potential Coach นะคะเพราะเราเชื่อในการใช้ AI ที่ดีที่สุดไม่ใช่ใช้แทนคนแต่ใช้เพิ่มศักยภาพของคนอันนี้เนี่ยทางอีเกียเองอ่ะชัดเจนเลยค่ะเคสของอีเกียก็คือหุยแทนที่เรา AI มาใช้กับcall center เนาะเขา up skill re skill call center ไปทำงานกลยุทธ์ก็คือเป็นที่ปรึกษาตกแต่งภายในได้เงินมาได้ 1,300 ล้านยูโรเลยค่ะ
5: โอ้โหไม่ธรรมดา
4: ค่ะถือว่าน่าสนใจเนาะเป็นการใช้แบบให้ถูกเนาะถูกจุดอะไรเงี้ยใช่ไหมคะนี่ก็เป็นไอเดียที่ดีเนาะคุณนกเพราะว่าจริงๆมันสามารถทำงานร่วมกันได้อะใช่ไหมคะระหว่างคนกับ AI แล้วก็ตรงนี้น่าสนใจมากค่ะพี่การคุณนกค่ะ
6: แล้วก็มีเทคนิคอันนึงนะคะเอาจริงแล้วเนี่ยถ้าเราเริ่มตอนเนี่ยเราเป็นซีเนียร์เนี่ย AI เป็นของเล่นซีเนียร์ที่ทรงพลังที่สุดถูกต้องไหมคะอย่างพี่การบอกเลยว่าอุ๊ยตอนเนี้ยตัวเองเริ่มมาเช็คตรวจงานที่ AI ส่งเข้ามาแล้วเฮ้ยมันทำผิดหรือทำมั่วหรือเปล่าจริงๆเนี่ยสิ่งที่ซีเนียร์มีแต่วัยรุ่นไม่มีคือประสบการณ์นะคะคือชั่วโมงบินเราสูงเรามีชั่วโมงบินดังนั้นเนี่ยเวลา AI มีเอาท์พุตต่างๆเนี่ย เราก็สามารถที่จะ judgment หรือว่าตัดสินได้ว่ามันดีไม่ดีเนาะอันนี้คือสิ่งที่เรามีประสบการณ์ mindset นะเราผ่านโลกมากๆอย่างถ้าเป็นองค์กรระดับโลกเอาจริงๆนะนกชื่นชอบ CEO ท่านหนึ่งนะคุณสัตยานาเดล่านะของ Microsoft เนี่ยก็คุณสัตยาเอาจริงขึ้น CEO ตอนอายุเท่าไหร่รู้ไหมคะ47นะเนี่ย
4: 40กว่า
6: สิ่งที่คุณสัตยาเข้าไปทำไปปรับเปลี่ยนเนี่ยทีมงานองค์กรก่อนไม่ใช่การลงทุนเทคโนโลยีแต่เขาเข้าไปปรับเปลี่ยน mindset นะคะซึ่งตอนนั้นน่ะ Microsoft มีแต่คนเก่งๆเนาะก็เปลี่ยน mindset แบบว่าฉันรู้ทุกอย่างเป็นเรียนรู้ทุกอย่างและทำให้ Microsoft เติบโตมานะณทุกวันนี้และนอกจากเนี้ยเรื่องของการที่เฮ้ยเรามีผู้นำที่ชัดเจนเนี่ยเรามองเห็นอนาคตนะวิชั่นของคุณสัตยาก็คือว่า เขาอ่ะเป็นคนแรกๆที่ลงทุนใน Open AI เลยนะคะพี่การนะคุณบิวเขาลงทุนพันล้าน US ดอลลาร์ตอนนั้นอ่ะตอนนั้นบิลเกตยังออกมาทักท้วงว่าเอ๊ะเสี่ยงไปไหมเขาเห็นว่า AI มาแน่ละเป็นวิชั่นตอนนี้ถ้าใครใช้โมเดล AI นะคะของ Microsoft ที่เรียกว่า Copilot คุณจะเห็นว่ามันมีตัวโมเดลไส้ในที่พัฒนาโดย Open AI เป็นของ Chat GPT ยืมมานะคะตรงนี้ก็เลยทำให้Microsoft แบบเป็นหนึ่งในบริษัทที่ยืนระยะได้นานนะคะแล้วก็มีการเติบโตนะคะที่เก่งมากระดับโลกค่ะ
4: ค่ะโอเคอ่ะวันนี้ถือว่าเราได้ไอเดียเนาะพี่การคุณคุณผู้ฟังนะคะสำหรับเรื่องของการใช้ AI แล้วก็เราคุยกันตลอดอยู่แล้วนะว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยไม่ใช้ไม่ได้แต่ว่าสิ่งสำคัญเลยเนี่ยเราอย่าไปกลัวว่าเขาจะมา disrupt แต่สิ่งสำคัญก็คือเราต้องรู้จักใช้ให้เหมาะกับงานแล้วบางทีเนี่ยกลายเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะคุณนกใช่ไหมคะพี่การคะ
5: ใช่
4: ค่ะโอเค
5: น่าสนใจเรื่องของ AI ตอนนี้ยุคนี้คือน่าสนใจมากเดี๋ยวไว้จะเชิญนกมาคุยบ่อยๆแล้วกันแล้วเรื่องนี้มาอัปเดต
6: ได้เลยค่ะก็สุดท้ายไว้นะคะท่อค่ะทำทันทีนะคะถ้าสมมติว่าเราลังเลอยู่นะคะในการพัฒนาตัวเองด้านใช้ AI ตอนนี้เป็นโอกาสสำคัญนะคะเพราะว่าสิ่งที่ได้เนี่ยถ้าเรารู้ว่ามันใช้และปลอดภัยยังไงแล้วใช้แล้วได้ผลลัพธ์ยังไงก็มีแต่ข้อดีค่ะก็ถ้าสมมติมีคำถามอะไรแชทมาคุยกันได้ค่ะ
4: ค่ะเพราะสิ่งสำคัญเลยมันไม่ใช่แค่ใช้แล้วต้องใช้ให้ถูกต้องเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นจุดอ่อนได้แล้วมันก็จะมีจุดอันตรายพวก security ต่างๆอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะค่ะโอเค
6: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้ายิ่งมีลูกน้องที่มี mindset ถูกต้องนะคะองค์กรยิ่งไปไกลค่ะ
4: ค่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณโน
5: ค่ะ
4: ที
5: ่
4: เข้ามาอัปเดตให้ข้อมูลให้ไอเดียกันนะคะโอกาสหน้าได้คุยกันอีกนะคะวันนี้ก็เรา3คนลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money
8: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
9: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินย้ำไม่ยุบกอรมน.เตรียมคุยวันนอปรับความเข้าใจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เชิญชวนประชาชนมาร่วมงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทย2569ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยซึ่งตนเองไม่ได้เที่ยวชมงานแล้วรู้สึกประทับใจและมีความมั่นใจว่าประเทศไทยปลอดภัยสามารถป้องกันตนเองจากการรุกรานของข้าศึกได้อย่างแน่นอนเพราะมีการพัฒนายกระดับอาวุธยุทโธปกรณ์สามารถจะพึ่งพาอาวุธยุทโธปกรณ์ของตนเองได้ในสถานการณ์ปัจจุบันไทยสามารถยืนอยู่บนขาตัวเองได้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงที่มีข้อเสนอแนะให้ปรับโครงสร้างด้านความมั่นคงโดยเฉพาะข้อเสนอของนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่ให้มีการยุบกอรมน.เพราะเป็นห่วงหน่วยงานซ้ำซ้อนว่าได้ย้ำไปแล้วว่าไม่ยุบดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลใดๆเพราะเรื่องนี้ไม่มีทางที่จะยุบได้เพราะถือเป็นอีกกลไกหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลสามารถขับเคลื่อนงานได้โดยเฉพาะนโยบายด้านความมั่นคงอย่างคล่องตัวในขณะที่กองทัพจะเน้นดูแลการป้องกันประเทศซึ่งกอรมน.ดูแลประชาชนสาธารณูปโภคทุกอย่างส่วนตัวทราบดีว่านายวันมน.แสดงความรู้สึกว่าอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความกดดันต่างๆบางทีต้องให้บ่นได้ระบายเดี๋ยวตนจะไปปรับความเข้าใจนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีการลักลอบขนกัญชาจากไทยออกไปนอกประเทศหลายกรณีว่าการลักลอบคือการตั้งใจทำผิดกฎหมายต้องดำเนินคดีสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าควบคุมไม่สามารถนำเข้าหรือส่งออกได้อย่างเสรีดังนั้นคนที่ลักลอบคือคนที่ตั้งใจทำผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่จะต้องจับตัวและดำเนินคดีหากไปที่ปลายทางแล้วถูกจับกุมตัวก็ต้องเป็นไปตามกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ร่างและนำเสนอกฎหมายเพื่อที่จะควบคุมการใช้กัญชาเนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่สามารถผลักดันกฎหมายดังกล่าวได้จึงมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นแต่หลังจากกฎหมายฉบับนี้ผ่านทุกอย่างจะมีความชัดเจนและสามารถควบคุมกัญชาให้การใช้กัญชาอยู่ในหมวดสุขภาพทางการแพทย์และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพพี่น้องประชาชนไม่ใช่การเพื่อสันทนาการปกรณ์เผยผลประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุจริตท้องถิ่นจ่อส่งรายงานชุดแรกถึงมือนายก15กรกฎาคมชุด2 27กรกฎาคมนี้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2,568 นัดแรกซึ่งใช้เวลาประมาณ30นาทีว่าคณะกรรมการชุดนี้มีกรอบเวลาทำงาน30วันวันนี้จึงประชุมกันเร็วเพื่อวางแนวและกำหนดวันเพื่อเร่งดำเนินการโดยรายงานชุดแรกจะนำเสนอนายกวันที่15กรกฎาคมนี้ส่วนรายงานชุดที่2เสร็จสิ้นประมาณวันที่27กรกฎาคมนี้และที่ประชุมได้ข้อสรุปตั้งคณะทำงานโดยมีตำรวจเป็นหัวหน้าคณะทำงานเพราะส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้ดำเนินการไปแล้วและมีองค์ประกอบจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนายปกรณ์กล่าวว่าเรารู้อยู่แล้วว่าต้องทำอะไรไม่จำเป็นต้องคุยกันนานไม่ต้องเสียเวลาประชุมตอนนี้ทีมงานทำงานกันทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking World เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่ง คือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shop Mania
8: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1 สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบ

0: ขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศิวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: 11:08 นนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Modern Market นะครับผมชันเดชบัวหันแล้วก็คุณนุนฤปานพัทรสิทธิสกุลมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยครับในทุกวันพุธครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะพี่บอยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสบายดีนะคะช่วง
3: สบายดีกระหืดกระหอบลงมา
4: วิ่งวิ่งใช่ไหมคะ
3: วิ่งเพราะว่าวันนี้ที่อสมทนะฮะเขามีให้บริษัททัวร์มาพรีเซนต
4: ์
3: นำเสนอเกี่ยวกับทริปที่จะพาคุณผู้ฟังนะฮะไปในสถานที่ต่างๆประเทศต่างๆในช่วง6เดือนหลังนี้น่าสนใจมากครับแต่ละบริษัทเนี่ยมาพรีเซนต์จนแบบจุดขายไฮไลท์นี่จนกับแบบเราเลือกตัดสินใจไม่ถูกเลย
4: ค่ะ
3: นี่เพิ่งผ่านไปแค่2บริษัทนะ
4: โอ้โห
3: มีทั้งหมดประมาณ6บริษัท
4: ค่ะ
3: แต่ขอไม่เปิดเผยชื่อนะ
4: ไม่เป็นไร
3: คุณผู้ฟังลุ้นกันนะครับว่าช่วงครึ่งปีหลังที่เหลือเนี่ยจะพาคุณผู้ฟังไปไหน
4: คือเข้มข้นแน่นอน
3: แน่นอนแน่นอน
4: แล้วก็ด้วยความที่มีเขาเรียกว่าคนที่มืออาชีพมาทำเกี่ยวกับเรื่องทริปแบบนี
3: ้
4: ก็ต้องเราก็ต้องไอ้นี่อยู่แล้วนะคะต้องมีความพิเศษมากยิ่งขึ้นเนาะหล
3: ั
4: ง6เดือนหลังจากนี้นะคะผู้ฟังคลื่นความคิดก็จะได้เจออะไรที่มันแปลกใหม่แล้วก็พัฒนาการดีขึ้นแน่นอนโดยเฉพาะการแบบออกทริปออกทัวร์นะคะก
3: ็
4: จะเป็นรูปแบบที่ Exclusive มากกว่าเดิมเนาะ
3: คร
4: ับค่ะแต่ไม่ว่าคุณจะออกทริปออกทัวร์ที่ไหนก็ตามอย่าลืมว่าเรามีบ้านที่ต้องดูแล ใช่ไหมคะต่อให้เราไปออกทริปออกทัวร์เราก็ต้องไปอย่างสบายใจนะคะไม่ใช่ไปแล้วไปเลยนะคะปล่อยที่บ้านแบบร้างเราก็ไม่รู้ว่าทุกวันนี้มีโจรขโมยแบบเยอะขนาดไหนใช่ไหมคะพี่บอยเน
3: า
4: ะ
3: เราจะฝากบ้านไว้กับใคร
4: ใช่เดี๋ยวนี้จะฝากไว้กับตำรวจแล้วก็ตำรวจเขาก็มีงานเยอะเนาะเพราะว่าขโมยขโจรเดี๋ยวนี้เยอะนะคะเราก็ต้องฝากไว้ที่กล้องนะคะกล
3: ้
4: องวงจรปิดนะคะอยู่ที่ไหนก็สบายใจนะคะเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลานะคะแค่มี MR.CCTV นะคะกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi นะคะซึ่งเขาสามารถเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi คือจะดูภาพสดหรือว่าคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าเห็นเสียงก็ได้ด้วยพี่บอยก็ทำได้ผ่านมือถือนะคะความละเอียดก็8ล้านพิกเซลโอ้ละเอียดมากนะ
3: ครับ
4: ซูมได้ถึง5เท่านะคะความคมจะระดับ 4K แน่
3: ครับ
4: แล้วก็ติดตั้งง่ายได้ทั้งบ้านนะคะนอกบ้านก็ยังได้เลยเพราะว่าทนแดดทนฝนนะคะเพิ่มเมมโมรี SD card ได้สูงถึง128กิกะไบต์นะคะกิกะไบต์เลยทีเดียวบันทึกต่อเนื่อง30วันนะคะสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้ด้วยหมุนได้365องศาหรือ355องศานะคะก็เยอะเลยแหละนะคะหมุนขึ้นลงได้75องศานะคะควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือด้วยดูภาพสีกลางคืนก็ได้นะคะเป็นโหมดอินฟราเรดนะคะเพื่อใช้กับที่มืดเนาะรับประกัน1ปีเต็มนะคะใครที่อยากจะซื้อกล้องวงจรปิดสำหรับวันนี้นะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อ1แถม1ค่ะราคา 1,290 บาทโทร02-114-3990 นะคะ
3: ครับ
4: ค่าจะส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทเท่านั้นเองนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะต้องบอกว่าราคานี้เมื่อแลกซื้อกับความปลอดภัยและความสบายใจของเราอ่ะถือว่าไม่แพง
3: คุ้มแล้ว
4: คุ้มซื้อหนึ่งแถมหนึ่งตั้งไว้ข้างในแล้วก็ข้างนอกด้วย
3: ใช่คือผมชอบตรงที่ว่าเราสามารถอยู่ที่ไหนแล้วก็ดูบ้านของเราผ
4: ่
3: านโทรศัพท์มือถือเครื่องเราเครื่องเดียวนะครับสมาร์ทโฟนนะเชื่อมต่อได้เรียกว่าเดี๋ยวนี้คือถ้าพูดแบบสากลเขาเรียกโลกมันไร้รอยต่ออ
4: ืมทอเต็มผืนเอาไม่ใช่นะ คือโลกเราเดี๋ยวนี้แบบสามารถเชื่อมต่อถึงกัน

0: แมวรวมถึงความปลอดภัยภายในบ้านนะครับ
1: จริง
0: นะค
1: คร
0: ั
1: ่
0: บ
1: ะ
0: นะ
1: เพ
0: ฮ
1: รา
0: ะ
1: ะว่าเราออกมาทํางานเนาะคนที่อยู่ที่บ้านหรือว่าน้องน้องหมาน้องแมวสัตว์เลี้ยงของเราอ่ะเขาจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในบางครั้ง
0: คร
1: ก
0: ั
1: า
0: บ
1: รที่เราแบบดูเขาเป็นระยะเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะคนแก่ก็ได้นะคะเวลาหกล้มหรือทําอะไรสักอย่างอ่ะเราสามารถที่จะโทรไปที่ไหนก็ได้1669แล้วไปรับที่บ้านคือช่วยเหลือช่วยชีวิตคนที่เรารักได้ทันท่วงทีเวลาเนี่ย
0: ค
1: แห
0: ร
1: ละ
0: ับ
1: ค่ะเรียกว่าราคาแค่นี้ซื้อความปลอดภัยซื้อความสบายใจนะคะอย่าลืมนะคะโทรมา02-1143990นะคะ1,290 บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีค่าจัดส่งประกันสินค้า100 บาทนะคะถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงอย่างที่บอกแลกกับความสบายใจและความปลอดภัยของคนที่เรารักนะคะ
0: ครับนะมีข่าวหนึ่งใช่ไหม
1: ใช่แล้วค่ะอันนี้นะคะเป็นข่าวเล่นเกมนะคะใครที่ชอบวิ่งด้วยนะคะ
0: แล้ว PR มาประมาณ2-3 ครั้งแล้วเนาะ
1: ใช่แต่ไม่เป็นไรค่ะอีกสักครั้งก็ได้
0: อ
1: น
0: ี
1: ะ
0: ก
1: คะ
0: คร
1: ส
0: ั้ง
1: ำหรัน บ
0: ี้เรารู้สึกว่าจะมีโควต้าแจกคุณผู้ฟังด้วยใช่ไหม
1: ใช่นะคะสำหรับนักวิ่งทั้งหลายเนาะ
0: เอา
1: ใคร
0: ไวๆเร็วๆเลยอันนี้เพราะว่าไงอ่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะเต็มแล้วนะเต็มแล้ว
1: จริงปะคะ
0: จริ
1: เ
0: ง
1: ต็ม
0: เต
1: เ
0: ็
1: ร็
0: ม
1: ว
0: แล้
1: ม
0: ว
1: าก
0: เต็มแล้ว
1: โอ้โห
0: เต็ม
1: เข
0: แ
1: า
0: ล้ว
1: รับเยอะด้วยนะแต่เต็มเร
0: ใช
1: ็ว
0: ่เป็น
1: ม
0: หล
1: า
0: ัก
1: ก
0: หม
1: ๆ
0: ื
1: น
0: ่
1: ะ
0: น
1: คะ
0: คนนะฮ
1: ค
0: ะ
1: ่
0: เป็
1: ะ
0: นหลักหมื่นคนปลายๆเลยแต่เต็
1: เ
0: ม
1: อ
0: แล้ว
1: อ
0: แต่ตรงนี้การโควต้าไว้สำหรับผู้ฟังขึ้นความคิด
1: พิเศษมากค่ะเออใครที่แบบอยากจะมางานวิ่งระดับตำนานเนาะพี่
0: ค
1: บ
0: รับ
1: อยเรียกว่าทุกคนรอคอยเลยก็ได้12 สิงหาฮาล์ฟมาราธอนครั้งนี้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะ
0: ครั้งที่31
1: โอ้ครั้ง
0: เ
1: ท
0: ป
1: ี่
0: ๊ะไหม
1: 31เป๊ะมากใครที่อยากจะไปนะคะ31นั่นแสดงว่าก่อนหน้านี้เขาจัดมาแล้ว30ครั้ง
0: สา
1: ใช
0: ม
1: ่
0: ส
1: ไห
0: ิ
1: ม
0: บค
1: คร
0: ั
1: ะ
0: ้ง
1: ประสบความสำเร็จในทุกๆครั้งแล้วก็จะมีจัดไปเรื่อยๆนะคะ
0: ค
1: ต้
0: ร
1: อง
0: ับ
1: บอกว่ากระแสแรงมากแรงขึ้นทุกๆปีนะคะบัตรเต็มวัยอย่างที่พี่บอยบอกนะคะคือตอนนี้สมัครไปแบบมากกว่า7,000 คนละคิดดูน่าจะทะลุหมื่นไปแล้วแหละน
0: ค
1: ะ
0: รั
1: ค
0: บ
1: ะแต่อย่างที่บอกว่าเราอ่ะใจดีนะคะมีบัตรวิ่งมาแจกให้กับแฟนๆรายการด้วยไปร่วมสร้างความทรงจำดีๆและสุขภาพดีไปด้วยกันนะคะ
0: ครับ
1: ฟรีๆเอาไปเลย2 ใบต่อ
0: หนึ่ง
1: ห
0: ท
1: น
0: ่
1: ึ
0: า
1: ่
0: น
1: งท่านนะคะ
0: ครับ
1: กติกาง่ายมากแค่ร่วมสนุกเปิดเผยความในใจกับเราในคำถามที่ว่าบัตรที่ได้2 ใบจะพาใครไปจะพาใครไปด้วย
0: ครับ
1: พร้อมเหตุผลว่าทำไมต้องเป็นคนนี้ไม่ปิดกั้นไม่ว่าจะเป็นคุณแม่คุณพ่อลูกเพื่อนหรือหวานใจหรือใครก็ได้นะ
0: ใครก็
1: ที่
0: ได
1: ค
0: ุ้
1: ณอยากจะพาเขาไปด้วย
0: ครับ
1: ให้เหตุผลมาว่าทำไมต้องเป็นคนคนนี้เออเท่านี้เลยนะคะคำตอบของใครที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วแบบทีมงานแบบว้าวนะคะก
0: ค
1: ็
0: รับ
1: รับบ
0: เ
1: ั
0: ข้
1: ต
0: าร
1: ไป
0: ถึง
1: เล
0: คว
1: ย
0: ามรู้สึก
1: ใช่นะคะวิธีการส่งคำตอบพิมพ์เขาเรียกว่า
0: ไลน์แอด
1: แท็กมา
0: ติด
1: แฮ
0: แฮ
1: ช
0: ช
1: แท
0: แท
1: ็
0: ็ก
1: กนะคะ12ออกัส AUG ฮาฟมาราธอนฮาฟเป็นภาษาอังกฤษนะคะ HALFMARATHON นะคะก็ติดแฮชแท็ก12ออกัสนะคะ AUGHALFMARATHON นะคะ
0: ครับ
1: ฮาล์ฟมาราธอนเนาะใครแล้วก็ส่งมาหาเราที่ LINE แอด Thinking Radio นะคะ
0: ครับ
1: อย่าลืมใส่แอดด้านหน้าด้วยนะคะนั่นแหละ
0: นะคุณผู้
1: ก็
0: ฟัง
1: ส่ง
0: ส
1: ม
0: า
1: าม เล
0: ารถที่
1: ย
0: จะส่งมาได้จนถึงเที่ยงนะฮะเดี๋ยวเราจะมีทีมงานที่คอยเช็ค
1: ค่ะ
0: นะฮะคำตอบที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามานะครับนะฮะอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้คุณผู้ฟังเนี่ยมาร่วมกิจกรรมแล้วจะพาใครมาด้วยส่งมาเลยนะครับไว
1: ๆ
0: น
1: ะ
0: เป็นโอกาสมีไม่มากนะฮะ
1: ใครที่
0: คร
1: ส่งมาคนแรกเนี่ยมักจะได้รับสิทธิ์ก่อนเสมอนะคะคือรีบส่งมาเลยเพราะมีจำนวนจำกัดก็นี่แหละแค่2 ใบเท่านั้นนะคะโดนใจปุ๊บทีมงานติดต่อไปทันทีนะคะแล้วก็งานนี้ต้องขอขอบคุณนะคะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะในการสนับสนุนบัตรวิ่ง12สิงหาฮาล์ฟมาราธอน2026ครั้งที่31นะคะกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปมอบให้แก่ศูนย์ ริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยใช้เป็นทุนในการช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมต่อไปนะคะไฮไลท์สำคัญของปีนี้ก็คือเหรียญรางวัลแบบจิ๊กซอที่ได้รับการออกแบบพิเศษให้สามารถนำมาต่อประกอบกันจนกลายเป็นดอกมะลิบานเต็มใบนะคะ

0: สำหรับต้นมะลิยังแจกกับนักวิ่งทุกท่านเช่นเดิมนะคะสามารถนำไปปลูกต่อได้ไม่ง้อฝนไม่ง้ออะไรทั้งนั้นนะคะต้องบอกว่าเคยได้อยู่ปีหนึ่งแล้วเจริญเติบโตงอกงามมากนะคะซึ่งเวลามันผลิบานนี่กลิ่นมันหอมมากนะ
1: ใช่
0: นั่นแหละก็ส่งคำตอบมาได้นะคะอย่าลืมตรงจุดนี
1: ้ครับผม
0: #12 August Half Marathon นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: นะมาถึงเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับอ้อแจ้งคุณผู้ฟังก่อนนะครับคุณผู้ฟังยังฝากร้านได้เหมือนเดิมนะครับสามารถส่งมาได้นะครับทางคอมเมนต์ที่เรามีการไลฟ์สดนะครับนะฮะจะไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Thinking Radio FM 96.5 Fanpage หรือว่าถ้าเกิดว่าไม่กล้าที่จะพิมพ์ข้อความเกี่ยวกับโปรดักต์สินค้าของคุณผู้ฟังเองเนี่ยส่งมาได้ทาง LINE @thinkingradio ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราเปิดเข้าไปดูนะฮะเดี๋ยวอาจจะช่วยกันประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับเราก็ต้องช่วยคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ประกอบการด้วยนะครับ
0: ใน
1: ฐานะเป็นสื่อกลางครับนะฮะแต่ว่าอีกเรื่องนึงที่สำคัญเนา
0: ะ
1: ที่ทาง 96.5 อยากจะฝากร้านไว้เหมือนกันนะครับซึ่งกิจกรรม AI for Life เนี่ยปีนี้ก็จัดเป็นครั้งที่3แล้ว
0: ค่ะ
1: นะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยคือปีนี้เนี่ยดูน่าสนใจนะคุณนุ๊กนะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่า AI เนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนไทยแบบเยอะมากๆประเทศเรายิ่งเป็นประเทศที่แบบเรียกว่าเทคโนโลยีอะไรมาเนี่ยเราจะแบบใช้กันเต็มเหนี่ยวไปเลยเนาะ
1: ครับนะฮะก็เรียกว่าคือเขาเรียกว่าประเทศไทยเนี่ยมีสถิตินะที่ถูกจัดอันดับว่าใช้โซเชียลเนี่ยเป็นลำดับต้นๆของโลกเลยทีเดียว
0: อ๋อเราไม่แพ้ใครในโลกนะ
1: เวลามีเทคโนโลยีใหม่อะไรเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีการตื่นตัวแล้วก็ตื่นเต้นนะฮะจึงง่ายต่อถูกมิจฉาชีพในการที่จะหลอกด้วยเหมือนกันนะครับนะฮะ
0: ไม่ดีเลยง่ายต่อการถูกมิจฉาชีพ
1: ม
0: ัน
1: ก็เหมือนเรียนสองด้าน
0: ใช่
1: มันก็เหมือนเรียนสองด้านแต่ว่าคลื่นเราเนี่ยคือก็อยากที่จะช่วยแก้ปัญหาตรงนี
0: ้
1: แก้เพนพอยต์ให้กับสังคมนะ
0: ฮะ
1: โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุคือ AI for Life 2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราเน้นไปที่กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจเน้นแมสเป็นหลักนะจะจัดทีละ100คน150คนแต่ครั้งที่3เนี่ยนะฮะความตั้งใจเนี่ยก็คืออยากจะเน้นมาที่กลุ่มผู้สูงอายุนะฮะตั้งแต่50ปีขึ้นไปนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เหตุผลอะไรในการตัดสินก
0: ็
1: คือว่าเราดูว่าคุณผู้ฟังหลายท่านที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยคือมักจะเป็นทั้งเหยื่อแล้วก็มักจะเป็นทั้งผู้ที่พยายามที่จะตามโลกให้ทันนะฮะโดยใช้อุปกรณ์เหล่านี้บางทีโดยไม่รู้ว่าสิ่งที่เราคลิกหรือว่าสิ่งที่เราใส่ข้อมูลเข้าไปเนี่ยมันถูกรั่วไหลไปไหนแล้วใครใช้เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้มาสื่อสารกับเราโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะไม่รู้ว่าประสงค์ดีหรือเปล่
0: า
1: อะไรประมาณนี้ซึ่งอันเนี้ยมันเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็ได้รับข้อมูลจากผู้ฟังมาบ่อยก็เลยเป็นเหตุผลที่จะต้องจัด AI ปี3นะ AI for Life ปี3ที่เน้นไปที่กลุ่มผู้สูงอายุเป็นหลัก
0: ค่ะเรียกว่าได้รู้จัก AI แล้วก็เราจะได้รู้เท่าทันด้วยเนาะคือไม่ใช่แค่รู้จักอย่างเดียวไม่ใช่แค่ใช้เป็นอย่างเดียวเราต้องแยกแยะได้ด้วยว่าอันไหนจริงอันไหน AI เนาะเพราะทุกวันนี้คือ AI เขาแบบทำได้เหมือนคนจริง
1: ๆคือเข้ามาคือต้องยอมรับว่ามันเข้ามามีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลการสื่อสารการสร้างสรรค์ผลงานหรือว่าบันทึกเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันนะฮะโดยเฉพาะกำลังผู้ที่กำลังก้าวสู่วัยเกษียณนะ AI เนี่ยตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยีใหม่นะครับแต่เป็นผู้ช่วยนะฮะที่ทำให้การใช้ชีวิตของเราง่ายขึ้นสนุกขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสำหรับผู้สูงวัยเนี่ยคือเขาอยากใช้ถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีคุณค่าผ่านสื่อโซเชียลเหล่านี้
0: เหมือนสตอรี่เทลลิ่งคือจริงๆอ่ะเรามีเรื่องราวของตัวเองอยู่แล้วเพียงแต่เราเอา AI เนี่ยมาช่วยสนับสนุนทำให้เทคโนโลยีมันง่ายขึ้นคือสมัยแต่ก่อนอ่ะกว่าเราจะถ่ายภาพกว่าเราจะปรับภาพกว่าเราจะเขียนแบบเขาเรียกว่า
1: ป็นเรื่องราว
0: เป็นเรื่องราวได้เนี่ยมันใช้เวลานานแต่ AI อ่ะมันเป็นเครื่องมือที่สามารถย่อทุกอย่างมาเสร็จในเวลาอันเร็วขึ้นคือจริงๆอ่ะเราไม่ต้องแบบไปรู้ลึกซึ้งที่มันซับซ้อนขนาดน
1: ั้
0: นเราค่อยๆเรียนรู้ตามสเต็ปเราด้วยความที่เราสูงวัยเนาะการเรียนรู้มันก็ต้องค่อยเป็นค่อยๆไปนะคะคือใช้ AI มาเป็นตัวช่วยทำความรู้จักกับ AI นะคะอย่างที่บอกนะคะว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เราเวิร์กช็อปใช่ไหมคะ AI for Life ปี3เนาะตอน Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI
1: ครับ
0: นั่นแหละนะคะแน่นอนขึ้นชื่อว่าเล่าภาพด้วย AI เราก็สามารถเนรมิตภาพถ่ายของเราให้ออกมาเป็นเรื่องราวที่เราต้องการได
1: ้
0: คือบางทีเราเล่าไปนี่แหละแต่ว่าเหมือนเราเขียนไปยาวๆแต่คนที่เขาอ่านเนี่ยเขาก็อยากเห็นภาพด้วยว่าสิ่งที่เรากำลังอธิบายอธิบายนี่มันคืออะไรเน
1: า
0: ะแล้วก็แบบเนรมิตให้มันแบบให้เขารู้ในเบื้องต้นว่าเรากำลังพูดอะไรนะ
1: ร
0: วมถึงการสร้างวิดีโอด้วย
1: คือ
0: การสร้างวิดีโอเมื่อก่อนเนี่ยกว่าเราจะเป็นวิดีโอหนึ่งเนี่ยเราต้องถ่ายยาวมากนะพี่บอยเนาะคือคนวัย50อัพเนี่ยเขาก็จะไม่ได้แบบมาถ่าย3วิ3วิเหมือนเด็กทุกวันนี้ใช่ไหมเขาก็จะถ่ายไปเรื่อยไปเปื่อยอ่ะเหมือนเราเนาะ
1: เป็นเรื่องราว
0: ใช่แต่ว่าเราสามารถเอาคลิปที่เราถ่ายแบบไปเรื่อยไปเปื่อยอ่ะมาทำเป็นคลิปวิดีโอเก๋ๆให้เพื่อนๆเราให้เด็กสมัยเนี้ยเขาดูนะคะว่าโอ้ยอายุ50อัพยังเราก็ทำได้นะ อะไรอย่างนี้นะคะใช้มือถือหรือว่าแท็บเล็ตแค่เครื่องเดียวใช่ไหมคะ
1: แค่เครื่องเดียวใช่ใช่แค่เครื่องเดียวก็สามารถที่จะเนรมิตสิ่งที่เราต้องการได้โดยมี AI เนี่ยเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเท่าที่สังเกตดูคนที่เป็นผู้สูงอายุเขามีความกังวลว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งเหล่านี้มันพอเรามาเรียนเนี่ยเราต้องจำอะไรบ้างบอกเลยว่าไม่ต้องจำพอมี AI ปุ๊บไม่ต้องจำ
0: ใช่และอีกอย่างนึงที่พี่ๆโทรมาถามกันเยอะมากๆก็คือว่าถ้ามีแค่มือถือนี่ไปเรียนได้ไหมจำเป็นต้องแบบมีโน้ตบุ๊กอะไรหรือเปล่า
1: ได้ไม่ต้องมีโน้ตบุ๊กเลยสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวที่สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้นะถ้าใครมีแท็บเล็ตก็แท็บเล็ตก็ดีเพราะว่าตัวแอปที่ใช้เนี่ยก็คือ ChatGPT เป็นหลักCapCut Photo Room เรียกว่าเป็น beginnerตั้งใจอยากที่จะสอนกลุ่มผู้สูงอายุเลยคืออย่างนี้ด้วยนุ
0: ค่ะ
1: คือเวลาเราไปทริปเนาะ
0: ค่ะ
1: เราไปได้ไปดูไปเห็นผู้ฟังเนี่ยเขาร่วมกิจกรรมขึ้นในทริปท่องเที่ยวทริปดูงานอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: แล้วได้คุยกับผู้ประกอบการนะที่ทั้งเป็นลูกทัวร์แล้วก็เป็นผู้ประกอบการที่สนับสนุน อสมทเนี่ย
0: ค่ะ
1: คือเขาก็บอกว่าเขาว่าอยากจะบันทึกเรื่องราวผ่านเป็นรูปเล่มในช่วงบั้นปลายชีวิตเพื่อที่จะให้ลูกหลานเนี่ยได้ส่งได้รับรู้ว่ารากของครอบครัวรากของธุรกิจเราเริ่มต้นมายังไง
0: ก็เหมือนแบบ
1: ถ้าพูดง่ายๆเป็นภาษาเมื่อก่อนคืออยากจะทำหนังสืองานศพครั้งสุดท้ายในชีวิตเพื่อเป็นบันทึกชีวิตส่งต่อให้ลูกหลานว่าเกิดขึ้นมาแต่เดี๋ยวนี้อ่านมันยาก
0: มันดูแบบเป็นตัวหนังสือเน
1: า
0: ะ
1: มันยากใช่แต่ว่าถ้ามันอยู่ในรูปของสื่อลักษณะของดิจิตอลอย่างเงี้ย
0: คือดูง่ายเป็นภาพเลย
1: มันง่าย
0: เป็นชีวประวัติที่เล่าด้วยภาพเนาะ
1: มันเลยเป็นที่มาที่ว่าวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI
0: อ๋อเป็นอย่างงี้นี่เอง
1: ใช่แล้วก็ทุกคนที่เวลาไปทริปเนี่ยเขาก็จะถ่ายเป็นคลิปบันทึกถ่ายภาพแต่ไม่ได้ร้อยเป็นเรื่องราวตรงนั้นเนี่ยเราจะมาช่วยเขา
0: อ๋อคือว่าถ่ายทอดความทรงจำออกมาเป็นเรื่องราวผ่านภาพใช
1: ่
0: ไหม
1: คะที่เราไป
0: AI แล้วก็วิดีโอที่เราถ่ายเน
1: า
0: ะ
1: ใช่นะฮะซึ่งเริ่มต้นจากที่คุณผู้ฟังเนี่ยลุงป้าน้าอาเนี่ยไม่จำเป็นต้องรู้อะไรเลยเป็นแบบ beginner เราได้วิทยากรที่เป็นมืออาชีพมาที่เราพยายามที่ส่องหาดูว่าใครที่สามารถที่จะสอนได้ AI ครั้งที่1 AI for Life ครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยคือมันเป็นกลุ่มของคนที่เขาเรียนรู้เทคโนโลยีมาบ้างมีความรู้พื้นฐานมาบ้างแล้วแต่อันนี้เป็นแบบ beginner สำหรับผู้สูงอายุคำว่าผู้สูงอายุเนี่ยแน่นอนปัญหาคืออะไร
0: ค
1: ่อยๆเป็นค่อยไป
0: ใช่เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลนะคะสำหรับใครที่เป็น beginner จริงๆคือไม่มีความรู้พื้นฐานมาก่อนอันนี้คือเหมาะนะคะใครที่มีพื้นฐานอยู่แล้วจะมาเรียนก็ได้ถ้าอยากรู้ beginner แต่คุณต้องเข้าใจว่าคนที่เขาไม่มีพื้นฐาน เริ่มสเต็ปที่1อาจจะช้าหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะใครที่มีความรู้อยู่แล้วอาจจะต้องแบบผ่านไปก่อนนะคะเอาคนที่กังวลว่าไปเรียนแล้วมันจะทําให้เพื่อนช้ามั้ยไม่ต้องกังวลเลยอันนี้เราจะสอนแบบจับมือทําใช่มั้ย
1: สอนแบบจับมือทํารับแค่50ท่าน
0: เพราะฉะนั้นพี่ๆนะคะท่านไหนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยตั้งแต่เบื้องต้นเหมาะสำหรับเนี่ยมากๆนะคะแล้วมาได้ยังไงคะเราจะสามารถมาแบบวันไหนเราเล่ากันมาตั้งเนิ่นนานถ้าเป็นหนูเป็นผู้ฟังหนูคงถามว่าแล้วพวกเธอจะให้ฉันไปเรียนเมื่อไรวันไหนต้องทำยังไงคะบอกมาค่ะ
1: จะบอกก่อนนะฮะว่ารับคุณผู้ฟังเนี่ย50ท่าน
0: ค่ะ
1: 50ท่านเนี่ยจะมีวิทยากรที่เป็นมืออาชีพนะฮะ ก็คือนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ฟังชื่ออย่างเงี้ยถ้าคุณผู้ฟังขึ้นความคิดเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้จักเพราะว่าไม่ได้เป็นวิทยากรที่แวะที่เข้ามาให้ความรู้เป็นประจำแต่ว่าอาจารย์เนี่ยเข้าสายเป็นแขกรับเชิญในรายการของคลื่นเนี่ยเป็นครั้งคราวน
0: ะ
1: อาจารย์เป็นวิทยากรด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้สูงอายุนะครับซ
0: ึ่
1: งไม่ใช่เพียงแค่อาจารย์ท่านเดียวยังมีทีมงานนะฮะทีมงานอีก5ท่านที่จะมาคอยประกบนะครับแล้วทีมงานทั้ง5ท่านเนี่ยก็คือมีประสบการณ์ในการสอนเกี่ยวกับเรื่อง AI สำหรับผู้สูงอายุแล้วด้วยนะครับ
0: เขาก็จะรู้เพนพอยต์ว่าผู้สูงอายุ
1: ต้องการอะไรต้องค่อยๆเป็นค่อยไปใช่อาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์นะฮ
0: ะ
1: ขออนุญาตบอกประวัติสักนิดหนึ่ง
0: ได้ค่ะ
1: นะฮะเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยได้เข้าใจว่าวิทยากรเนี่ยเป็นใครน
0: ะ
1: อาจารย์เนี่ยจบปริญญาโทสาขา Training and Development จาก University of Wisconsin USA นะครับแล้วก็ยังจบทางด้าน Media Technology จาก University of Wisconsin USA นะฮะอาจารย์จบปริญญาตรีเทคโนโลยีการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับนะก็เรียกว่าโปรไฟล์เนี่ยไม่ธรรมดาแล้วก็มีแล้วปัจจุบันเนี่ยอาจารย์เนี่ยแล้วก็ทีมของอาจารย์เนี่ยนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นวิทยากรที่อบรมให้กับชมรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อผู้สูงวัยเขาเรียกว่า OPPY Club ซึ่ง OPPY Club เนี่ยเป็นเจตนาของกลุ่มที่ก่อตั้งโดยคุณหญิงชัชนีจาติกวณิ
0: ช
1: นะฮะซึ่งก็เรียกว่าสอนกันมานานนะก็เลยมีความเข้าใจในกลุ่มผู้สูงอายุมากนะครับแล้วอาจารย์เนี่ยยังมีประสบการณ์เป็นวิทยากรการสื่อสารออนไลน์ในการสร้างตัวตนสร้างร้านให้เป็นที่รู้จักนะฮะแล้วก็เป็นวิทยากรการส่งเสริมการตลาดออนไลน์นะครับนะฮะแล้วก็สอนในเรื่องการถ่ายภาพโพสต์ท่าปังด้วยมือถือสมาร์ทโฟนแล้วก็การใช้ Chat GPT ให้กับชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
0: ์ค่ะ
1: สภากาชาดไทยด้วยนะครับแล้วก็เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการวิสาหกิจชุมชนผู้สูงวัยหัดขายของออนไลน์นะครับแล้วมีผลงานเขียนเป็นหนังสือด้วยนะครับก็คือการพัฒนาและส่งเสริมการตลาดออนไลน์สำหรับวิสาหกิจชุมชนผู้สูงอายุนะฮะก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของประวัตินะครับเพื่อเป็นการให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็รู้จักวิทยากรนะครับซึ่งหลักสูตรที่เราจัดขึ้นในครั้งนี้เนี่ย AI for Lifeปี3เนี่ย Click and Clear วัยเก่าเล่าภาพด้วย AI เนี่ยอันนี้เป็นหลักเรียกว่าเป็นคอร์ส1นะเราทำ2คอร์สนะครับคอร์สนี้จะจัดขึ้นในวันที่1สิงหาคมต
0: ั
1: ้งแต่ 9:00 น.ถึง 4:00 น.นะครับเน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัตินะครับนะฮะก็คือถามว่าคุณผู้ฟังเนี่ยจะได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับก็คือ เรียนรู้การถ่ายภาพสวยด้วยกล้องมือถือนะฮะตั้งแต่หลักการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟนการเลือกมุมกล้องการจัดองค์ประกอบภาพนะครับแล้วก็สอนในเรื่องการแต่งภาพตัดฉากหลังด้วยโฟโต้รูมนะฮะการเปลี่ยนพื้นหลังการปรับภาพให้ดูโดดเด่นนะฮะแล้วก็เรื่องของการใช้ AI เป็นผู้ช่วยในชีวิตประจำวันนะก็คือใช้ ChatGPT เป็นผู้ช่วยในชีวิตประจำวันการสั่งงานด้วยเสียงและข้อความการใช้ AI อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็การสร้างคลิปสั้นด้วย CapCutนะฮะการสร้างโปรเจกต์ใหม่การนำภาพเข้าสู่คลิปแล้วก็การใส่ข้อความแล้วก็เพลงเข้าไปนะครับซึ่งอย่างน้อยเนี่ยผู้เรียนไม่น้อยกว่า80%ที่เข้าร่วมกิจกรรมนะฮะสามารถใช้ ChatGPT Photo Room CapCut ในระดับพื้นฐานเพื่อสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเองนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นหลักสูตรแรกคือในวันที่1สิงหาคมนะครับอ อันนี้มีค่าใช้จ่ายนะไม่ฟรีนะนะครับก็คือ 3,900 บาทนะฮะก็คือจัดที่โรงแรมดิอมอรอรัชดานะครับตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นเนี่ยคือก็มีทั้งอาหารว่างแล้วก็มีอาหารกลางวันนะครับอาหารว่างเนี่ยมี2เบรกนะครับซึ่งตลอดทั้งวันเนี่ยคุณผู้ฟังเนี่ยก็จะนอกจากได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้อาจารย์ก็จะมาสอนวิธีการผ่อนคลายหลังจากที่อยู่อุปกรณ์มานานๆด้วยนะ
0: เ
1: ราอยู่กับมือถือตลอดก้มๆเงยๆเนี่ยเขามีท่วงท่าที่ช่วยผ่อนคลายสำหรับผู้สูงอายุด้วยนะ
0: ไม่แก่เนาะ
1: ไม่ให้แบบ
0: เส้นยืดสาย
1: ไม่ให้แบบว่าคือมันไม่เชิงแบบสันทนาการแบบ 100% ที่แบบเปิดเพลงและลีลาดอ่ะ
0: เขาไม่เต้นกันสะบัดขนาดนั้นใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ยืดเส้นยืดสายตามวัยเราเนาะ
1: ใช่แล้วทั้ง50ท่านเนี่ยก็จะได้รู้จักเพราะเราจะเชิญเข้ากลุ่มไลน์กลุ่มไลน์ได้มีการพูดคุยส่งการบ้านปรึกษาหารือกันตลอดส่งผลงานด้วยนะครับหลังจากจบการอบรมแล้วเนี่ยน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: นะฮะอันนี้เป็นหลักสูตรแรกครับคุณนุครับ
0: ค่ะ
1: คือวันที่1สิงหาคมนะตรงกับวันเสาร์ส่วนหลักสูตรที่2เนี่ยอันนี้จะเป็น AI ในแบบธุรกิจละ
0: อ
1: ๋
0: อเริ่มขึ้นมานิดนึงแล้ว
1: อันนี้เมื่อกี้เป็นการสำหรับผู้สูงอายุในการใช้ AI ในชีวิตประจำวันเนา
0: ะ
1: เพื่อวัตถุประสงค์ก็คือเล่าด้วยภาพนะครับเป็นบันทึก storytelling ของตัวเองส่วนวันที่2เนี่ยเป็นแบบAI ในแบบธุรกิจนะฮะ แยกกันนะฮะหลักสูตรในวันแรกเนี่ย
0: เข้าใจค่ะ
1: กับหลักสูตรในวันที่2เนี่ยจะเป็นคนละเนื้อหากันนะครับ
0: อันที่2จะเรียกว่าอัปเกรดอัพเลเวลความรู้ขึ้นมาสำหรับคนที่จะทำธุรกิจหรือว่าอยากจะทำสินค้าขายหรืออยากจะทำอะไรออนไลน์ใช่มั้ยคะ
1: ใช่ถูกต้อง
0: อ่ะ
1: ค่ะถามว่ามันตอบโจทย์ตรงไหนบ้างก
0: ็
1: คือภายใต้งบที่มีอยู่งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด
0: ใ
1: ช่มั้ยครับแล้วก็สามารถที่จะเรียกว่าบางคนรีแบรนด์แพ็กเกจจิ้งปรับแผนในการประชาสัมพันธ์วิเคราะห์ตลาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะซึ่งต้องยอมรับว่าในเรื่องของด้านการตลาดออนไลน์การสร้างภาพลักษณ์สินค้าการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แล้วก็การสื่อสารกับลูกค้าเนี่ยคือทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยแข่งขันในการตลาดออนไลน์ได้แบบมีประสิทธิภาพนะครับภายใต้งบที่มีอยู่งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดเพราะว่าเดี๋ยวนี้ตอนนี้ SME เนี่ยหลายท่านเนี่ยคือเราเข้าใจนะมันไม่มีเงินเย็นอ่
0: ะ
1: ทุกคนเนี่ยเป็นเงินหมุนทั้งนั้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะเรียกว่าพัฒนาหรือว่าต่อยอดแบรนด์สินค้าของตัวเองเนี่ยมันอยู่ที่เขาเรียกว่าต้นทุนหรือว่าสายป่านว่าของใครเนี่ยยาวกว่ากันแต่พอมีเรื่องของ AI เข้ามาช่วยเนี่ยนะฮะมันก็ทำให้สามารถที่จะฝ่ามรสุมไปได้เยอะซึ่งผู้ประกอบการจำนวนมากเนี่ยตอนนี้เราอยากจะเน้นกลุ่มคนที่ไม่ใช่เพียงแค่ผู้สูงอายุนะกลุ่มคนที่เป็นผู้ประกอบการนะฮะคือมีสินค้าที่มีคุณภาพและผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์แล้วนะแต่ยังขาดทักษะในการนำเสนอสินค้าให้โดดเด่นนะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพสินค้าการสร้างคลิปสั้นนะการเขียนข้อความประชาสัมพันธ์และการใช้ AI เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าและการสร้างความแตกต่างให้กับสินค้านะฮะซึ่งหลักสูตรไอ้วันที่2เนี่ยก็คือ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะฮะก็วัตถุประสงค์คือคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะถ้าเข้าอบรมแล้วเนี่ยสามารถที่จะถ่ายภาพสินค้าให้มีความน่าสนใจสำหรับการขายบนออนไลน์ได้คำนุแล้วก็สามารถที่จะใช้ AI หรือว่าแอปพลิเคชันในการช่วยตกแต่งภาพสินค้าให้ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ ChatGPT เนี่ยในการช่วยคิดแนวทางเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้าบรรจุภัณฑ์และการนำเสนอสินค้าได้นะครับแล้วที่สำคัญเลยก็คือมันตอบโจทย์ตรงที่ว่าสามารถที่จะสร้างคลิปวิดีโอสั้นเพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าได้นะเดี๋ยวนี้เราเห็นใช่ไหมพวกอะไรนะเพจการโฆษณาแค่7วิ10วิอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้เรื่อง
0: คือทำเอาสินค้ามาวางแล้วก็ให้ AI เขาแบบทำภาพ
1: เคลื่อน
0: ไหว
1: นั่นแหละครับใช่นะครับนะฮะแล้วก็สามารถใช้ ChatGPT ในการช่วยเขียนข้อความประชาสัมพันธ์แล้วก็โปรโมทสินค้านะครับคือหลักๆรวมๆแล้วเนี่ยใช้ AI เป็นผู้ช่วยในด้านการตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายนั่นเองนะครับถามว่าในวันที่2สิงหาคมเนี่ยคุณผู้ฟังเนี่ยจะได้พบกับอะไรบ้างนะฮะแล้วที่สำคัญเนี่ยกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยอยากให้เป็นหนึ่งผู้ประกอบการนะครับที่มีโปรดักต์สินค้าเป็นของตัวเองนะฮะโดยเฉพาะสินค้าที่มีวางจำหน่ายในชุมชนก็ได้หรือว่าในตลาดนะฮะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตก็ได้หรือว่าถ้าคนที่ไม่มีโปรดักต์แต่ จะวางแผนมีเพื่อที่จะสร้างโปรดักต์ในอนาคตก็ได้นะครับผู้มีสินค้าและต้องการพัฒนาการขายบนออนไลน์นะซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยรู้เลยแต่ว่าอยากจะทำในครั้งนี้แล้วที่สำคัญไม่จำเป็นที่จะต้องมีพื้นฐานในการใช้ AI มาก่อนก็ได้รับเพียงแค่50คน
0: เท่านั้น
1: 1วันเต็มฮะ9โมงเช้าถึง4โมงเย
0: ็
1: นเน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ learning by doing นะฮะใช้สินค้าจริงของคุณผู้ฟังที่ถือมาเองเนี่ยแหละเป็นกรณีศึกษานะฮะผู้เรียนเนี่ยก็สร้างผลงานจริงตลอดการอบรมนี้ซึ่งเหมือนเดิมครับ50ท่านเนี่ยจะมีทีมงานคอยประกบ10ต่อ1แล้วก็จะมีคุณนุมีผมด้วยไปในวันนั้นนะฮะแล้วก็คุณนุ้ยอีกคนนึงครับนะครับตลอดทั้งวันเนี่ยท่านจะได้พบกับอะไรบ้างก็คือได้เรียนรู้ในเรื่องของเทคนิคในการถ่ายภาพสินค้าด้วยสมาร์ทโฟนให้คนอยากซื้อนะฮะว่ามุมกล้องมุมภาพที่ช่วยดึงดูดลูกค้าเนี่ยต้องทำยังไงเทคนิคการจัดแสงองค์ประกอบภาพแล้วก็เวิร์กช็อปถ่ายภาพสินค้าจริงนะครับแล้วก็เทคนิคการแต่งภาพให้สินค้าดูแพงนะดูพรีเมียมอ่ะเราจะต้องใช้แอป Photoroom ในการลบพื้นหลังนะฮะอันนี้ก็มีเทคนิคเหมือนกันว่าเปลี่ยนฉากยังไงให้เหมาะสมกับสินค้าปรับภาพยังไงให้ดูสะอาดน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็เวิร์กช็อปในการตกแต่งภาพสินค้านะครับแล้วจะทำยังไงให้เพิ่มมูลค่าสินค้าด้วย AI อันเนี้ยผมอุบไว้ก่อนไม่ขอบอกนะฮะแต่ว่าจะใช้ AI ChatGPT นี่แหละครับเป็นตัวช่วยนะครับแล้วก็จะสอนในเรื่องของการสร้างคลิปสั้นด้วยสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็เขียนโพสต์ให้ลูกค้าเนี่ยอยากสั่งด้วย AIนะครับซึ่งดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จในภาคการปฏิบัติในอบรมในการอบรมวันที่2เนี่ยการันตีเลยว่าสามารถที่จะสร้างภาพด้วยสินค้าพร้อมใช้งานได้จริงนะฮะสามารถสร้างคลิปในการโปรโมทสินค้าได้นะใช้ ChatGPT ในการเขียนโพสต์ประชาสัมพันธ์ได้นะครับนั่นแหละฮะเพียงแค่ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตของคุณผู้ฟังเพียงอย่างเดียวนะครับหลักสูตรในวันที่2นะครับ AI for Right นะฮะ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังเนี่ยก็ค่าเข้าร่วมกิจกรรมค่าเข้าร่วมการอบรมเนี่ย 4,500 บาทครับต่อ1ท่านนะครับอาจจะต่างจากในหลักสูตรแรกนิดนึงนะครับเพราะว่าหลักสูตรที่2เราเน้นไปที่เรื่องของการสร้างมูลค่าในการทำการตลาดในเรื่องของธุรกิจของคุณผู้ฟังนะครับมันก็จะยากกว่าครับผม
0: เอาง่ายๆนะคะหลักสูตรแรกก็เล่าเรื่องเรานะคะเรื่องเราส่วนตัวของเรานี่แหละเพียงท่านละ 3,900 บาท
1: ใช่
0: ไหมคะส่วนวันที่2เนี่ยก็เรียกว่าอัพเลเวลขึ้นมานิดนึงเพื่อธุรกิจของตัวเองเนาะเพื่อการค้าการขายนะคะก็จะเป็น 4,500 บาททั้ง2วันวันละ50ที่นั่งเท่านั้นนะคะทำไมต้อง50เพราะว่าเป็นจำนวนตัวเลขที่เราสามารถดูแลอย่างทั่วถึง
1: ใช่แน่นอนจากประสบการณ์2ครั้งที่ผ่านมา
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ถ้าอยากจะให้คุณผู้ฟังแบบได้แล้วก็การันตีว่าหลังจากเรียนแล้วเนี่ยนำไปใช้ได้จริงเนี่ยต้องตัวเลขคนเท่านี
0: ้ค่ะทำยังไงคะแอดไลน์ Thinking Radio
1: เหมือนเดิมครับนะฮะสอบถามเข้ามาที่ไลน์แอด Thinking Radio จะมีน้องกระแตคอยให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ช่องทางการชำระเงินครับผม
0: ใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับบัตร2ใบฮาฟมาราธอนนะคะก็มา12 AUG Half Marathon นะคะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็พิมพ์นะคะว่าจะพาใครไปด้วยพร้อมเหตุผลว่าทำไมต้องเป็นคนนี้นะคะก
1: ็
0: ล่ะช่วงนี้ก็พักกันหน่อยไหมคะพี่บอยคะ
1: ได้ครับ
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: Run for Mom ครั้งที่31งานวิ่งเพื่อแม่กับเส้นทางวิ่งมาตรฐานสากล AIM และ WA ร่วมวิ่งบนเส้นทางที่รักโลกใน4ระยะการแข่งขัน 21.1 กิโล 10 กิโล 6 กิโลและ 1.8 กิโลรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคม2569เพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12 AUG Half Marathon แล้วพบกัน12สิงหาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจ นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
6: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมจะมีรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
7: หุ้นเทคพุ่งทยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึก2ขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้8โมงครึ่งเป็นต้นไป
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
9: Modern Market ช่วง SME ต้องรอด
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Modern Market ครับคุณนุ๊กครับ
0: ค่ะ
1: นะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะฝากร้านเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Thinking Radio FM 96.5 แฟนเพจที่เรามีการไลฟ์คู่ขนานกับวิทยุที่ติดตามฟังตามปกตินะฮะหรือว่าบางท่านอาจจะส่งข้อความมาทาง LINE @Thinking Radio ก็ได้เดี๋ยวเราจะมีทีมงานคอยดูข้อความครับ
0: ใช่แล้วค่ะถ้าเกิดใครอยากฟังเสียงหล่อๆสวยๆของเราก็ฟังทางวิทยุได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากเห็นหน้าของเรานะคะเพื่ออยากรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงก็เข้ามาทาง YouTube แล้วก็ Facebook ได้นะคะก็จะเห็นเราสองคนนะคะพี่บอยแล้วก็หนูด้วยนะคะแต่แนะนำว่าฟังทางวิทยุก็ได้ค่ะถ้าเกิดใครฟังวิทยุตอนนี้นะคะแน่นอนว่าช่วง Modern Market ของเราอย่างที่บอกนะคะเรามีช่วงฝากร้านด้วยพี่บอยใครที่อยากจะฝากร้านนะคะเป็น SME ขนาดกลางขนาดเล็กนะคะก็ส่งมาได้นะคะที่เบอร์02-28-1657นะคะ
1: ค
0: ือจะโทรเข้ามาหรือว่าจะส่งผ่าน SMS เข้ามาก็ได้นะคะหรือส่งเข้ามาทาง LINE ก็ได้นะคะที่ @LINETHINKINGRADIO นะคะเป็นภาษาอังกฤษเนาะก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะว่าตอนนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรอยากจะประชาสัมพันธ์ยังไงก็ส่งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะอ่านให้
1: ครับนะฮะหลังจากที่เราคุยเล่าไปนะฮะก็พอให้ชื่นใจล่าสุดเนี่ยก็มีคนสอบถามเข้ามาทาง LINE พอสมควรเหมือนกันแล้วก็ที่สมัครแล้วเนี่ยมีเกือบ5ท่านแล้วครับ
0: โอ้
1: นะฮะ
0: ถือว่าเร็วนะคะ
1: ถือว่าเร็วมากใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือโลกธุรกิจหรือว่าโลกออนไลน์นะการสร้างตัวตนบนออนไลน์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องใช้เวลาเยอะนะในโลกความเป็นจริงที่เป็นออฟไลน์อ่ะเรารู้ล่ะนะครับว่าตรงไหนมีคนที่นั่นมีเงินแต่ว่าพอเงินมันย้ายไปอยู่บนตลาดออนไลน์มากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการปรับตัวตามน
0: ะ
1: แต่การปรับตัวตามเราก็ต้องสู้กับเทคโนโลยีเนี่ยที่มันถูกพัฒนาไปการไปเรียกว่าถูกพัฒนาแล้วก็แข่งขันกันเองในช่วงแพลตฟอร์มอ่ะใช่ไหม ChatGPT Gemini AI นะฮะผู้สร้างผู้ผลิตเขาก็ต้องแข่งขันกันด้วยเราก็ต้องตามให้ทัน
0: ถูกค่ะเพราะว่าการแข่งขันมันดุเดือดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาเครื่องมือที่ทำให้เราเหนื่อยน้อยลงนะคะเราจะได้ไม่ท้อซะก่อนคือเวลาเราทำธุรกิจอะไรถ้าเกิดเราต้องใช้กำลังเยอะๆมันอาจจะมีท้อระหว่างทางด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามี AI หรือว่าเครื่องมือทางเทคโนโลยีนี่มาช่วยเราอาจจะแบบไปได้เรื่อยๆนะคะเพราะเราไม่ต้องใช้พลังงานเยอะกว่าที่มันควรจะเป็นนะคะเพราะคู่แข่งเราเขาก็ใช้เหมือนกันนะคะ
1: แต่คำว่าการปรับตัวไม่ได้ว่าการปรับตัวต้องให้ทันในทุกสิ่งอย่างและให้ทันในทุกสิ่งอย่างของเทคโนโลยีที่มันมีการพัฒนา
0: คือให้มันเหมาะกับเรา
1: ใช่ถูกต้องให้มันเหมาะกับธุรกิจเรานะครับมันก็ต้องยึดความพอเพียงแล้วก็พอประมาณด้วยถูกไหม
0: ถูกค่ะ
1: มันจะได้แบบไม่รู้สึกว่าหนักใจแล้วก็ไม่รู้สึก
0: วิ่งตามเทคโนโลย
1: ีใช่ๆนุ๊กพูดถูก
0: แต่เราเอาเทคโนโลยีมาช่วยส่งเสริมชีวิตเราให้มันง่ายขึ้น
1: ใช่ๆเราอย่าไปวิ่งตามถ้าวิ่งตามแล้วมันเหนื่อยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับนะก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆนะครับสำหรับคุณผู้ฟังนะฮะที่ เรียกว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่ทุกคนนะผมก็ต้องใช้ไทยช่วยไทยพลัสนะครับ เหมือนกันนะครับแล้วก็ในทุกวันที่1กับทุกวันที่16เนี่ยเราก็มีลุ้นให้พอหัวใจเนี่ยมันก็ชุ่มกระชวยบ้างน
0: ะครับ
1: แต่ว่าถ้าการลุ้นที่ดีเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยออมเงินให้เราด้วยเนี่ยเป็นสิ่งดีนะฮะตอนนี้เรียกว่าเป็นออมธนาคารออมสินนะฮะเขาเปิดนะฮะเกี่ยวกับสลากออมสินพิเศษแจกหนักครั้งสุดท้าย10ล้าน7รางวัลรวม70ล้านบาทนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นโอกาสนะที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะเป็นเศรษฐีเงินล้านได้นะใครที่ชอบเสี่ยงชอบลุ้นนะฮะเพราะว่าออมสินเนี่ยเขาแจกหนักครั้งสุดท้ายด้วยรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทครับแจกไปแล้วนะ2ครั้งที่ผ่านมาครั้งแรกเนี่ยเมื่อวันที่16พฤษภาคม69ที่ผ่านมาด้วยรางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทแล้วก็ครั้งที่2วันที่16มิถุนายน69รางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทนะครับและยังมีโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายนะครับน
0: ะ
1: ครั้งที่3ในวันที่16กรกฎาคมนี้นะฮะอีกไม่กี่วันนี้กับรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทนะครับรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลนะครับนี่คือรางวัลของคนชอบออมที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายและยังได้มีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มแล้วก็ลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีมาแล้วที่ยังไม่ครบอายุนะฮะทั้งในแบบสลากแล้วก็สลากดิจิตอลนะครับนะฮะยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดด้วยนะครับแล้วก็รับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดและที่สำคัญคือบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีนะครับมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้วนะครับวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo นะครับวันนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569เงื่อนไขอื่นๆก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับ
0: ค่ะโอ้โหมีแต่ได้กับได้นะคะเ
1: พรา
0: ะว่าได้ลุ้นด้วยเงินออมเงินต้นอะไรก็อยู่ครบเนาะเป็นการออมที่แบบได้ลุ้นในทุกๆเดือนนะคะชอบมาก
1: ครับ
0: นุ่นนี่แหละคนที่ชอบอะไรแบบนี้มากชอบหวยนะคะ
1: เงินต้นไม่ขาย
0: ใช่เป็นได้ออมด้วยได้ลุ้นด้วยอันนี้คือดีมากๆนะคะเอาล่ะเราก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจากสำนักงานกสทช.นะคะสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะคะหรือเรียกสั้นๆว่ากสทช.ของเรานี่แหละตอนนี้นะคะเขาแนะนำประชาชนสังเกต SMS หลอกลวงลดความเสี่ยงตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.นะคะเปิดเผยว่าปัจจุบันมิจฉาชีพยังคงใช้ SMS เป็นช่องทางหลอกลวงประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยมักแอบอ้างเป็นหน่วยงานภาครัฐธนาคารบริษัทขนส่งหรือผู้ให้บริการต่างๆเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินจึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการรับข้อความสั้นโดยสามารถสังเกต SMS ที่อาจเป็นข้อความหลอกลวงได้ง่ายๆได้แก่1ตรวจสอบชื่อผู้ส่งหากสะกดผิดใช้อักษรแปลกหรือมีเนื้อหาหรือลิงก์ที่แนบไม่สอดคล้องกับชื่อผู้ส่งหรือบท เบอร์โทรศัพท์ที่ส่งมาอาจเป็นเบอร์มือถือเป็นชื่อผู้ส่ง 2. SMS ที่มีคำสะกดผิดการใช้ภาษาผิดปกติและมีเนื้อหาในลักษณะสร้างความตกใจและเร่งให้ดำเนินการทันทีเช่นบัญชีจะถูกระงับต้องยืนยันตัวตนพัสดุตกค้างเปลี่ยนรหัสผ่านหรือกระตุ้นความอยากได้เช่นได้รับเงินรางวัลกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ์เป็นรูปแบบที่มิจฉาชีพเขานิยมใช้กันนะคะต้องตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริการทั้งนี้ปัจจุบันนะหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งเลยเขาจะไม่ส่งลิงก์ถึงผู้รับทุกกรณีนะคะ 3. หลีกเลี่ยงการกดลิงก์ที่แนบมากับ SMS เพราะอาจเป็นเว็บไซต์ปลอมที่ใช้ขโมยข้อมูลโดยสังเกตชื่อเว็บไซต์หรือ URL นี่แหละนะคะมักจะมีการสะกดผิดหรือเติมตัวอักษรเกินมานะคะและลิงก์จากมิจฉาชีพมักจะเป็น URL สั้นหรือลิงก์หลอกให้แอดไลน์ปลอมนั่นเองนะคะและข้อสุดท้ายข้อที่4บุตรหลานต้องช่วยคำแนะนำผู้สูงอายุในครอบครัวนะคะเรื่องระมัดระวังการกดลิงก์ที่มากับ SMS โดยใช้ข้อความที่ให้เกิดความกลัวข้อความการชิงรางวัลการชิงโชคการเป็นบุคคลโชคดีได้รับรางวัลโดยเฉพาะในช่วงที่รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการต่างๆอันนี้เห็นด้วยเลยนะพี่บอยคือจะชอบมีลิงก์แปลกๆเน
1: า
0: ะที่ส่งเข้ามาเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดมีคือเดี๋ยวนี้เขาทำแนบเนียนมากนะคนที่หลงกลมักจะเป็นคนที่แบบขนาดเราเป็นคนระมัดระวังแล้วมันจะมีตัวภาษาอังกฤษเพิ่มมาอีกตัวนึงให้สังเกตนะคะโดยเฉพาะเว็บไซต์ของภาครัฐนี่แหละที่จะโดนบ่อยมากๆเนาะมิจฉาชีพก็จะใช้วิธีนั้นคือใช้ URL หรือว่าตัวภาษาอังกฤษที่ใกล้เคียงนะคะแล้วก็เติมตัวอักษรแปลกๆไปสักตัวหนึ่งหรือเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งอ่ะมันก็จะเนียนคนก็จะแบบโดนหลอกลวงได้ง่ายๆนะคะก็ระมัดระวังกันด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลกนะมิจฉาชีพเนี่ยก็จะแฝงเข้ามานะในรูปแบบของการเชิญชวนนะครับลุ้นตั๋วชมฟุตบอลลุ้นร่วมชิงโชค
0: อะไร
1: นะคร
0: ับ
1: ผ่าน SMS ของคุณผู้ฟังเนี่ยอันเนี้ยนะครับต้องเรียกว่าต้องตรวจสอบกับตรวจสอบหรือสอบถามไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของของข้อมูลที่นำมาแอบอ้างนะครับให้ดีนะครับซึ่งผู้สูงอายุเนี่ยตกเป็นเหยื่อบ่อยมากเนี่ยผู้สูงอายุอีกแล้วเห็นไหมเนี่ย
0: คือจริงๆผู้สูงอายุเราไม่ใช่เป็นคนที่ไม่รู้นะคะแต่ว่าเทคโนโลยีบางทีมันมาเร็วแบบ
1: มันเร็วมาก
0: เร็วมากๆอ่ะเราบางครั้งอย่างที่บอกเนาะเราเองเราก็ตามไม่ทันนะคะด้วยความที่ผู้สูงวัยเนาะอาจจะอยู่ที่บ้านแล้วแบบมี SMS อะไรต่างๆส่งเข้ามาใช่ไหมคะแล้วก็ชอบมาแบบทำให้เราตกใจอ่ะมาแบบอ่ะบัญชีจะถูกระงับคุณต้องยืนยันตัวตนอย่างงู้นอย่างนี้นะคะต้องรีบเปลี่ยนรหัสผ่านพัสดุตกค้างอ่ะชอบมาแนวนี้ประจำ
1: ใช่นะคะแล้วก็ผู้สูงอายุที่อยู่บ้านแล้วชอบ CF แบบสินค้า
0: ชอบดูซีรีส์แนวตั้ง
1: แล้วหนึ่งชอบ CF สินค้า ซีรีส์แนวตั้งมันจะมีพวกคลิปลิงก์ป๊อปอัพอะไรขึ้นมาให้คลิก
0: ใช่ไม่ไม่อันนี้คือแม่ที่ฉันเองนะคะที่บอกว่าซีรีส์แนวตั้งคือแกชอบดูแต่โชคดีที่เวลาใครส่ง SMS มาทางข้อความแกไม่สนใจกดไงก็ลงแบบจะดูอ่ะก็ดีนะคะ
1: ก็ดี
0: ก็บอกว่าอย่าไปกดลิงก์แปลก
1: ๆ
0: ถ้าเราเป็นลูกหลานเราก็ต้องระมัดระวังด้วย
1: ครับ
0: บางทีมีเผลอๆนะคะกดไปเมื่อถือแฮงค์ค่ะคือพังไปซะอย่างนั้นนะคะก็ต้องมารีเซ็ตกันใหม่เนาะลูกหลานต้องระมัดระวังนะคะก็ช่วยกันดูเป็นหูเป็นตานะคะ
1: เนี่ยใกล้จบรายการแล้วอีกประมาณ 3-4 นาทีนะฮะคุณผู้ฟังนะครับในระหว่างที่ผู้ดำเนินรายการคุยกันนะก็มีคุณผู้ฟังเนี่ยส่งข้อความเข้ามาถามทาง LINE @thinking radio เยอะ
0: นะ
1: น้องก็มือระวิงกันแล้วตอนนี้น
0: ะครับ
1: ในเรื่องของหลักสูตร AI for Life ครั้งที่3นะฮะก็คือในวันแรกนะครับเป็นClick and Clear Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI นะครับนะฮะราคา 3,900 บาทแล้วก็ในวันที่2นะฮะ AI for Life ปี3 AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง 4,500 บาทจะจัดขึ้นในวันที่1สิงหาคมและ2สิงหาคมนะครับต้องแยกนะครับคนละหลักสูตรกันนะครับอย่าคิดว่าราคาเดียวสามารถที่จะมาฟังได้ทั้ง2วันไม่ใช่นะครับนะฮะ
0: คือแยกง่ายๆเลยใครมาวันที่1 นะคะอันนี้คือไม่มีพื้นฐานไม่ต้องกลัวนะคะมาเพื่อที่เราจะ1เล่าเรื่องของตัวเราเองหรือ เล่าเรื่องที่เราอยากจะเล่าด้วยภาพนะคะคือใช้ AI ในการที่จะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเจนภาพเจนวิดีโอแบบง่ายๆนะคะเรียกว่าเป็นวัยเก๋าที่เรียนรู้ AI ไปแบบเท่าที่เราสามารถเรียนรู้ได
1: ้
0: นะคะเนาะแบบรู้เท่าทันว่างั้นเถอะว่าอันนี้มันคือ AI นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนวันที่2ก็คืออันนี้มาอีกสเต็ปนึงละ
1: ในแบบธุรก
0: ิ
1: จ
0: ในแบบธุรกิจอันนี้ตั้งใจว่าอ๋อจะทำคลิปสำหรับขายของหรือว่าจะเปลี่ยน
1: แพ็กเกจจิ้ง
0: หรือการ
1: เขียนข้อความประชาสัมพันธ
0: ์การเล่าเรื่องสินค้าอะไรอย่างเงี้ยจะขายยังไงให้เขามาดูแบบไหนนะคะ
1: ครับก็ฝากด้วยนะครับนะคุณผู้ฟังก็รีบสอบถามแล้วก็รีบจองที่นั่งนะฮะเพราะว่าก็มีคุณผู้ฟังสนใจเยอะก็คาดหวังว่าคุณผู้ฟังจะเข้าร่วมกิจกรรมไปด้วยกันเพราะว่ากิจกรรมก็มีทั้งวันนะฮะก็ไม่ใช่เพียงแค่แบบอยู่หน้าจอให้คุณผู้ฟังเนี่ย เรียกว่าใช้มือถือตลอดแต่ว่าวิทยากรเขาก็มีวิธีการผ่อนคลายรู้ว่าผู้สูงอายุเนี่ยคือแค่ไหนได้แค่ไหน
0: นั่งแล้วเมื่อย
1: แล้วก็สอนยังไงใช
0: ่ร่างให้หายเมื่อยอยู่บ้าง
1: รีแลกซ์ใช่ใช่ใช่ช่วยในการรีแลกซ์ด้วยนะครับอ่ะเวลาหมดแล้วครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกับพี่เก่งแล้วก็น้องสแตมนะครับวันนี้เราสองคนลาครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
10: โมเดิร์นมาร์เก็ตช่วง SME ต้องรอด
11: โมเดิร์นมาร์เก็ตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
12: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ายกรัฐมนตรีย้ำไม่ยุบกอรมน.เตรียมคุยกับวนอ.ปรับความเข้าใจเพราะเป็นสถาบันหลักดูแลประชาชนประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุจริตท้องถิ่นจ่อส่งรายงานชุดแรกถึงมือนายก15กรกฎาคมชุด2 27กรกฎาคมแจ้งอุดช่องโหว่เสนอแนะทางแก้รอนายกสั่งการฟันจริยธรรมปิดช่องเล่นการเมืองพรรคประชาชนประเมิน2ฉากทัศน์ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านชี้หากรุนแรงสุดนายกควรยุบสภาลาออกพายุทอร์นาโด2ลูกพัดถล่มมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนเสียชีวิตอย่างน้อย11รายสูญหาย1รายอาคารบ้านเรือนพังเสียหายเป็นวงกว้างทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่8กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรกุวังคดีดกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับดูประเด็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีกันก่อนนะครับหลังจากมีเรื่องนายวันนอได้ออกมาเรียกร้องให้มีการยุบเลิกกรมน.เพราะไม่มีความจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบันนายกรัฐมนตรีบอกว่ายังไม่ยุบนะครับแล้วก็เตรียมจะพูดคุยหารือกับนายวันนอปรับความเข้าใจเพราะเป็นสถาบันหลักดูแลประชาชนคู่งานด้านความมั่นคงของประเทศครับโดยก่อนให้สัมภาษณ์นะครับวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ไปร่วมงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย2569ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยนายกรัฐมนตรีครับได้เดินดูงานพร้อมกับแสดงความมั่นใจว่าหากมีเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดแต่หากจำเป็นต้องเกิดเรามีความพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ขอให้ประชาชนมั่นใจสบายใจว่าเราจะดูแลอธิปไตยปกป้องผืนแผ่นดินของเราอย่างเต็มที่สำหรับข้อเสนอของนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีให้มีการยุบกรมน.เพราะเป็นหน่วยงานซ้ำซ้อนนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าได้ย้ำไปแล้วว่าไม่ยุบดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลเพราะเรื่องนี้ไม่มีทางยุบได้เพราะถือเป็นอีกกลไกหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลสามารถขับเคลื่อนงานได้โดยเฉพาะนโยบายด้านความมั่นคงอย่างคล่องตัวในขณะที่กองทัพก็เน้นดูแลการป้องกันประเทศซึ่งกรมน.ดูแลประชาชนสาธารณูปโภคทุกอย่างกรมน.เปรียบเสมือนหน่วยงานราชการเป็นสถาบันความมั่นคงแห่งหนึ่งที่เป็นหลักในการดำเนินงานมาเป็นเวลายาวนานแล้วเดี๋ยวตนจะไปปรับความเข้าใจกับนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาครับ
1: ค่ะแล้วก็มาอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะวันนี้ก็มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568นัดแรกค่ะก็ใช้เวลาประชุมแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองทางนายปกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้ออกมาแถลงผลการประชุมนะคะบอกว่ากรอบการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้มี30วันค่ะก็เลยประชุมกันเร็ววางแนวทางแล้วก็กำหนดวันที่จะเร่งดำเนินการรายงานชุดแรกจะนำเสนอนายกรัฐมนตรี15กรกฎาคมแล้วก็รายงานชุดที่2จะเสร็จประมาณวันที่27กรกฎาคมซึ่งที่ประชุมก็ได้ข้อสรุปตั้งคณะทำงานขึ้นมาค่ะมีตำรวจเป็นหัวหน้าคณะทำงานโดยมีองค์ประกอบนะคะก็มีทางกพ.มีปปง.มีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีค่ะทางรองนายกปกรณ์บอกว่าก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องทำอะไรก็ไม่ต้องคุยกันนานไม่ต้องเสียเวลาประชุมนะคะทำงานกันทันทีค่ะก็ย้ำว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นเรื่องสำคัญค่ะเป็นโครงสร้างพื้นฐานส่วนหนึ่งของการกระจายอำนาจที่เรียกร้องกันแต่ว่าการกระจายอำนาจนั้นก็ต้องโปร่งใสชัดเจนใครทำไม่ดีก็ต้องพ้นไปจากระบบค่ะการดำเนินคดีอาญานั้นมีปปช.ดำเนินการอยู่นะคะส่วนเรื่องวินัยก็เป็นเรื่องของมหาดไทยค่ะคณะกรรมการชุดนี้รับผิดชอบคือดูว่ามีช่องโหว่ตรงไหนจะต้องปิดตรงไหนรวมถึงดูการประพฤติผิดจริยธรรมของข้าราชการและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องค่ะ คณะกรรมการชุดนี้ก็จะเหมือนกับกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายคดีขับรถชนตำรวจเสียชีวิตก็เป็นคณะกรรมการจำได้ไหมคะคณะกรรมการที่มีอาจารย์วิชามหาคุณเป็นประธานนะคะนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะทางรองนายกประกรณ์บอกว่าก็น่าจะทำนองนั้นก็คือจะดูกระบวนการทั้งหมดว่ามีช่องโหว่ตรงไหนจะปิดช่องโหว่ไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้อีกค่ะรวมไปถึงการเสนอข้อกฎหมายต่างๆด้วยว่าควรจะมีหรือไม่ก็ยกตัวอย่างว่าอย่างพรรคภูมิใจไทยเมื่อวานนี้ก็บอกว่าเตรียมจะเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐนะคะซึ่งข้อสรุปที่คณะกรรมการชุดนี้ได้ก็จะรายงานไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อให้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีการถามย้ำในส่วนของผู้สื่อข่าวนะคะว่ากรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสอถอตรวจสอบคะแนนกับกระดาษคำตอบนี่พบว่าไม่ตรงกันตั้งกว่า 5,000 รายแล้วคนที่คะแนนสอบไม่ตรงกันเหล่านี้จะต้องออกจากราชการเลยหรือไม่ทางท่านรองนายกประกรณ์บอกว่ารอดูข้อมูลจากมหาดไทยก่อนค่ะมอบหมายให้เลขาธิการกพ.ทำหนังสือไปขอข้อมูลในนามคณะกรรมการเข้ามาประกอบการพิจารณาค่ะเพราะว่าไม่มีอำนาจวินิจฉัยเนื่องจากเป็นอำนาจของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ที่จะดูว่าเมื่อเกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นมาแล้วควรจะต้องดำเนินการอย่างไรค่ะ
2: ส่วนกรณีมีการลักลอบขนกัญชาออกจากประเทศไทยไปต่างประเทศแล้วก็ไปถูกจับกุมหลายประเทศนี่นะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวก็สอบถามนายกรัฐมนตรีถึงกรณีดังกล่าวนี้นะครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ย้อนถามกลับมาบอกว่าน้องถามว่าลักลอบใช่หรือไม่ลักลอบก็คือการตั้งใจทำผิดกฎหมายก็ต้องไปดำเนินคดีสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าควบคุมไม่สามารถนำเข้าหรือว่าส่งออกได้อย่างเสรีดังนั้นคนที่ลักลอบก็คือคนที่ตั้งใจทำผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็ต้องจับตัวและดำเนินคดีและหากไปปลายทางแล้วถูกจับตัวก็ต้องไปตามกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้ครับนายกรัฐมนตรียังพูดด้วยนะครับว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ร่างแล้วก็นำเสนอกฎหมายเพื่อที่จะควบคุมการใช้กัญชาเนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่สามารถผลักดันกฎหมายดังกล่าวได้จึงมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นแต่หลังจากกฎหมายฉบับนี้ผ่านทุกอย่างจะมีความชัดเจนและก็สามารถควบคุมกัญชาให้การใช้กัญชาอยู่ในหมวดของสุขภาพทางการแพทย์และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนไม่ใช่การใช้เพื่อสันทนาการหรือสูบหรือเสพอย่างเดียวครับ
1: ค่ะทางด้านของฝ่ายค้านนะคะวันนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนก็ถแถลงหลังการประชุมครม.เงาค่ะผู้เรื่องปัญหากัญชายาเสพติดนะคะก็หยิบยกประเด็นที่มีการจับกลุ่มจากปลายทางนะคะสกัดการขนยาเสพติดและกัญชาได้ที่ประเทศปลายทางโดยต้นทางนั้นมาจากไทยค่ะโดยนายณัฐพงษ์ก็บอกว่าวันนี้ประเทศไทยกำลังจะกลายเป็นฮับของการส่งออกกัญชาโลกและอาจจะถูกมองจากรัฐบาลทั่วโลกว่าเป็นฐานปฏิบัติการให้กับแก๊งอาชญากรข้ามชาติผู้ค้ายาเสพติดค่ะอ้างอิงตัวเลขของกรมศุลกากรเดือนตุลาคมปี2568ถึง2569มีการจับกลุ่มผู้ทำความผิดขนกัญชาได้เกือบ 3,000 คดีน้ำหนักรวมกว่า 300,000 กิโลกรัมมูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาทค่ะก็โยงมานะคะที่เรื่องของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะตอนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดค่ะขณะที่หลายประเทศปลายทางเขายังจัดให้กัญชานั้นเป็นยาเสพติดที่ผิดกฎหมายขณะที่ผลกระทบที่เกิดจากคนไทยที่เกิดกับคนไทยนะคะก็มีการเปิดเผยตัวเลขจากหน่วยงานภาครัฐค่ะพบว่าในปี2562มีผู้ป่วยจิตเวชจากการเสพกัญชา 6,500 กว่ารายค่ะแต่หลังปลดล็อกแล้วก็กลายเป็นว่าผู้ป่วยจิตเวชปี2566กระโดดขึ้นไปอยู่ที่ 20,000 กว่ารายหรือเพิ่มขึ้น3เท่าตัวค่ะทางคุณณัฐพงศ์บอกว่าพรรคประชาชนก็ไม่ได้ค้านนะคะเรื่องกัญชาทางการแพทย์ค่ะแต่การมีกฎหมายกำกับควบคุมที่เข้มงวดและดีเพียงพอเป็นสิ่งที่นายอนุทินและพรรคภูมิใจไทยละเลยในช่วง4ปีที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ส่วนกฎหมายกำกับดูแลฝั่งของผู้เสพที่ไม่ได้มีการกำหนดอายุขั้นต่ำที่จะซื้อผลิตภัณฑ์กัญชาได้ขณะที่การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่หรือแม้แต่สลากกินแบ่งนั้นก็มีกฎหมายที่กำกับเอาไว้นะคะ ก็เป็นเรื่องที่ทางพรรคฝ่ายค้านเขาก็หยิบยกมาเรียกร้องไปยังรัฐบาลระยะสั้นนะคะให้นายกรัฐมนตรีไปกำกับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงไม่ว่าจะเป็นปปส.หน่วยงานด้านความมั่นคงหรือว่ากรมศุลกากรที่ต้องสกัดไม่ให้มีการส่งออกกัญชาจากไทยและยาเสพติดอื่นๆไปยังประเทศปลายทางส่วนระยะกลางระยะยาวก็ต้องเร่งผลักดันกฎหมายควบคุมกัญชาในประเทศค่ะเชื่อว่า4ปีที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยอาจจะเกียร์ว่างไปหน่อยนะคะก็เลยเกิดช่องว่างทางกฎหมายจนกลายเป็นปัญหาลุกลามบานปลายมาถึงปัจจุบันซึ่งพรรคประชาชนก็จะเดินหน้าพิจารณากฎหมายฉบับนี้อย่างเข้มข้นค่ะ
2: 12นาฬิกา11นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าดูเรื่องของราคาพลังงานครับเมื่อเช้านี้น้ำมันบ้านเราปรับลดลงแรงเลยนะครับกลุ่มเบนซินลงไป2.51 บาทส่วนดีเซลหมุนเร็วลงไป2.56 บาทต่อลิตรครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหก

0: ติดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: เมื่อเช้าที่ผ่านมาครับน้ำมันบ้านเราปรับลดลงแรงเลยนะครับกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลลง2.51 บาทสตางค์ต่อลิตรกลุ่มดีเซลหมุนเร็วลง2.56 บาทนะครับประชาชนได้เติมน้ำมันราคาไม่เกิน35 บาทต่อลิตรแล้วการปรับลด

0: 2.05 บาทถึง2.71 บาทต่อลิตรส่งผลให้กองทุนน้ำมันมีเงินไหลออกวันละ213 ล้านนะครับ910,000 บาทขณะที่สถานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงล่าสุดยังติดลบอยู่นะครับ57,362 ล้านบาทแต่อย่างไรก็ตามการลดราคาน้ำมันครั้งนี้ส่งผลให้ปั๊มน้ำมันขาดทุนทันทีผู้ประกอบการ SME เจ้าของปั๊มระบุเห็นด้วยกับการลดราคาแต่ว่าควรสะท้อนกลไกที่แท้จริงไม่ใช่ลดแบบบีบบังคับทำให้ปั๊มขาดทุนแบบนี้ถือว่าเป็นการปล้นผู้ประกอบการมาลดราคาน้ำมันขณะที่นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานย้ำลดราคาน้ำมันวันนี้ด้วยกลไกบังคับราคาขายปลีกน้ำมันครั้งแรกในประวัติศาสตร์โดยใช้อำนาจตามพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2516ตามอำนาจนายกรัฐมนตรีเข้ามาดูแลครับกำหนดราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลต้องขายไม่เกิน35 บาทต่อลิตรหากเมื่อราคาตลาดไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงรัฐบาลสามารถเข้าไปกำหนดกรอบราคาเพื่อคุ้มครองประชาชนได้นอกจากนี้ครับกระทรวงพลังงานยังดึงผลประโยชน์ส่วนเกินจากโรงกลั่นกลับมาแบ่งเบาภาระประชาชนอีกครั้งรอบนี้ประมาณ 1,700 ล้านบาทหากรวมกับรอบก่อนก็เท่ากับดึงกลับมาแล้วกว่า 10,000 ล้านบาทและนี่คือการนำกำไรส่วนเกินในห่วงโซ่พลังงานกลับมาช่วยลดค่าครองชีพของคนทั้งประเทศแต่ว่าในเชิงนโยบายนี่คือการแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลพร้อมที่จะใช้ทุกเครื่องมือทางกฎหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดโดยไม่ปล่อยให้กลไกตลาดที่บิดเบือนทำงานเพียงฝ่ายเดียวครับ
1: ค่ะหลังจากที่ราคาเนื้อหมูแล้วก็ไข่ไก่ปรับราคาขึ้นมานะคะนักข่าวก็ไปสำรวจร้านข้าวแกงค่ะส่วนใหญ่ก็ยังตรึงราคาอยู่หลายเมนูแต่ก็มีบ้างเหมือนกันนะคะที่ขยับราคาขึ้นโดยเฉพาะเมนูที่มีไข่เป็นส่วนประกอบค่ะแม่ค้าขายข้าวแกงย่านถนนราชดำเนินในเขตพระนครคนหนึ่งนะคะก็บอกว่าการที่ไข่ไก่แล้วก็เนื้อหมูขึ้นราคาก็ทำให้ต้นทุนวัตถุดิบของร้านเพิ่มขึ้นค่ะไข่ไก่ซื้อมานี่ขึ้นแผงละ10บาทเนื้อหมูขึ้นกิโลกรัมละ10บาทค่ะก็เลยจำเป็นต้องขึ้นราคานะคะเมนูที่ใช้เนื้อหมูและไข่เป็นส่วนประกอบก็ขึ้นเมนูละ5บาทค่ะข้าวราดแกงนะคะขาย50บาทเหมือนเดิมแต่ถ้าเพิ่มไข่ดาวไข่เจียวเคยคิดฟองละ7บาทก็ขอคิดเป็น10บาทนะคะบอกว่าไม่ใช่แค่ไข่ที่เพิ่มเนื้อสัตว์ก๊าซหุงต้มน้ำมันพืชและอื่นๆนะราคากำไรของร้านนั้นลดลงค่ะลูกค้าคนหนึ่งก็บอกว่าปัจจุบันนี่ราคาอาหารจานเดียว50บาทเพิ่มไข่ดาวหรือไข่เจียวต้องเพิ่มอีก10บาทกุนเชียงเคยได้1เส้นปัจจุบันเหลือครึ่งเส้นนะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการต้องปรับตัวตามต้นทุนที่สูงขึ้นค่ะแต่ถ้าขึ้นไปอีกจนถึง 60-70 นะคะสำหรับอาหารจานเดียวประชาชนก็คงจะรับภาระไม่ไหวรัฐบาลมีมาตรการลดค่าครองชีพหรือจะปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำให้สอดคล้องกับค่าครองชีพอย่างไรได้บ้างนะคะส่วนนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติทางคุณสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยบอกว่าการปรับราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มขึ้นกิโลกรัมละ2บาทมีผล7กรกฎาคมค่ะก็เป็นการขยับราคาให้ใกล้ต้นทุนการผลิตนะคะหลังจากที่การบริโภคในประเทศยังทรงตัวเป็นการรักษาสมดุล นะคะช่วยให้เกษตรกรรายย่อยประกอบอาชีพต่อไปได้ส่วนเรื่องของไข่ไก่นะคะทางอธิบดีกรมการค้าภายในในวิทยากรบณีเนตรบอกว่าเรื่องของไข่ไก่เนี่ยนะคะก็มีการขอความร่วมมือผู้ผลิตค่ะชะลอการส่งผ่านต้นทุนมายังผู้บริโภคไม่เกิน10ฟอง10สตางค์ต่อ1ฟองนะคะต้นทุนการผลิตนั้นยอมรับว่าขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะอากาศก็ร้อนจัดและแปรปรวนด้วยค่ะมีการจึงมีการปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท60สตางค์เป็น3บาท80สตางค์ก็มีผล6กรกฎาคมเป็นต้นไปแต่ว่าก็ยืนยันว่าปัจจุบันไข่ไก่ยังเพียงพอต่อการบริโภคค่ะ
0: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4-1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100 บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย ีย

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับแบงก์ชาติครับชี้ตัวเลขคาดการ GDP ปี69น่าจะโต2-2.3% ครับแต่ว่ายังห่วงศักยภาพเศรษฐกิจบางตัวฟื้นแต่ว่าบางตัวยังทรุดอยู่นะครับนายดอนนาคอนทัพผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้ได้กล่าวถึงตัวเลขประมาณการการขยายตัวเศรษฐกิจไทยปี2569ของแบงก์ชาติที่ร้อยละ 2.3 แม้จะเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในตลาดขณะนี้แต่ว่าดีกว่าที่เคยคาดการไว้ก่อนหน้าครับแต่ว่าไม่ใช่ตัวเลขที่ดีเพราะเมื่อเทียบกับศักยภาพของเศรษฐกิจไทยแล้วถือว่ายังห่างไกลพอสมควรนอกจากนี้ยังมีความไม่เท่าเทียมซ่อนอยู่โดยเป็นการฟื้นตัวในลักษณะ K-shapeหมายถึงภาวะเศรษฐกิจที่บางตัวฟื้นแต่ว่าบางตัวยังทรุดตัวลงนะครับโดยความแข็งแกร่งกระจุกตัวอยู่ในเฉพาะภาคการส่งออกและภาคเทคโนโลยีเท่านั้นทำให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไม่กระจายถึงคนส่วนใหญ่สำหรับสถานการณ์เงินเฟ้อมีความเสี่ยงลดลงไปพอสมควรหลังราคาน้ำมันในตลาดโลกเริ่มกลับเข้าสู่ระดับเดียวกับช่วงก่อนเกิดสงครามอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถตัดปัจจัยเสี่ยงทิ้งได้เนื่องจาก3ปัจจัยสำคัญก็ได้แก่การส่งผ่านต้นทุนจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคที่ยังดำเนินการไม่หมดปรากฏการเอลนีโญที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศและจะทำให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นในช่วงไตรมาสที่3และ4ของปีนี้และสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางที่ยังมีความไม่แน่นอนและก็อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันได้ทุกเมื่อครับ
1: ค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: กรณีที่มีอาคารที่กำลังก่อสร้างของสตง.ถล่มนะคะวันนี้ก็มีการพูดเรื่องของการยกเลิกสัญญาเช่าที่การรถไฟค่ะนายสุทธิพงษ์บุญนิธิโฆษกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะคะหรือสตง.ก็พูดถึงความคืบหน้าการยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานสตง.แห่งใหม่ที่เกิดเหตุถล่มโดยบอกว่าภายหลังสตง.ยุติสัญญาก่อสร้างตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินกับการรถไฟนะคะแต่ก็ไม่สามารถจะไปยกเลิกการเช่าได้ในทันทีเนื่องจากผู้รับจ้างก็ยังไม่ได้ส่งคืนพื้นที่ค่ะอยู่ระหว่างการพิสูจน์สภาพอาคารและตรวจสอบข้อเท็จจริงต้องประสานงานร่วมกับการรถไฟกรมธนารักษ์และผู้รับจ้างเร่งคืนพื้นที่และยุติสัญญาเช่าให้เร็วที่สุดค่ะเพราะว่าระหว่างนี้มันมีภาระงบประมาณค่าเช่าที่นะคะที่เดินไปอย่างต่อเนื่องทางโฆษกสตง.บอกว่าสัญญาเช่าที่ดินเดิมมีอายุ15ปีค่ะแต่การรถไฟเขาก็เข้าใจเหตุผลนะคะพร้อมยุติสัญญาทันทีเมื่อสตง.คืนพื้นที่ได้ส่วนกรอบเวลาดำเนินการคาดว่าจะใช้เวลาไม่ถึง1ปีถ้าผู้รับจ้างคืนพื้นที่และสามารถสรุปผลการตรวจสอบได้ว่าอาคารดังกล่าวสามารถดำเนินการก่อสร้างต่อได้หรือไม่ก่อนส่งมอบพื้นที่คืนให้กรมธนารักษ์และการรถไฟเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ต่อไปการสอบสวนเหตุอาคารดังกล่าวถล่มทางนายสุทธิพงศ์บอกว่าก็สอบสวนวินัยเจ้าหน้าที่สตง.ดำเนินการตามขั้นตอนค่ะอยู่ในความรับผิดชอบของปปช.แล้วและเรื่องของการดำเนินคดีกับภาคเอกชนก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลค่ะ
1: กกต.ครับสั่งการให้กกต.กทม.แจ้งผู้ว่าชัดชาติและสก51คนที่ได้รับการเลือกตั้งมารับหนังสือแจ้งผลการได้รับเลือกตั้งวันพรุ่งนี้ครับสำนักงานกกต.แจ้งเข้ามานะครับว่าตามที่ได้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเมื่อวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนที่ผ่านมาและคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้งและรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครบทั้ง50เขตเลือกตั้งเมื่อวานนี้สำนักงานครับได้มีหนังสือแจ้งผลการเลือกตั้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเพื่อให้ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครออกหนังสือแจ้งผลการได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและได้กำหนดเชิญผู้ได้รับเลือกตั้งทั้ง51คนเข้ารับหนังสือแจ้งผลได้รับเลือกตั้งแบบผถ.ทับสถ.6/4ในวันพรุ่งนี้ครับเวลา 9:00 น.บริเวณโถงอาคารชั้น2สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติครับ
0: ค่ะมีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถยนต์นะคะไฟฟ้าพลัดตกทางด่วนศรีรัตแยกต่างระดับเชื่อมพระราม3ค่ะตกลงมาทับรถจักรยานยนต์บนถนนเจริญราษฎร์นะคะมีผู้บาดเจ็บ2คนค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ประมาณ 3:00 นะคะทางตำรวจสน.ทางด่วน2ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลเลือดศิลป์และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเข้าตรวจสอบรถยนต์พลัดตกทางพิเศษศรีรัตน์บริเวณแยกต่างระดับเชื่อมต่อโซนพระราม3หล่นลงมาทับรถจักรยานยนต์ที่สัญจรอยู่ด้านล่างบริเวณหน้าศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวถนนเจริญราษฎร์เขตสาทรค่ะรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นะคะสีบรอนเทาหมายเลขทะเบียนกรุงเทพมหานครสภาพนั้นพังยับเยินหงายท้องล้อชี้ฟ้าขวางเลนซ้ายสุดค่ะเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดทางงัดคนขับซึ่งเป็นผู้ชายได้รับบาดเจ็บสาหัสออกมาแล้วก็ใกล้กันก็มีรถจักรยานยนต์นะคะที่พังยับเยินนะคะคนขับก็คือนายบาจาลุนลาเป็นชาวอินเดียอายุ68ปีค่ะก็ข้อมือหักผิดรูปนำส่งโรงพยาบาลค่ะไรเดอร์ผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าขณะขับรถจักรยานยนต์ผ่านใต้สะพานได้ยินเสียงดังสนั่นเลยก่อนที่จะเห็นรถไฟฟ้านั้นตกลงมาจากสะพานอย่างกระทันหันแล้วก็มาทับรถจักรยานยนต์ของชาวต่างชาติที่ขี่ผ่านมาพอดีค่ะคนที่อยู่บริเวณนั้นก็รีบเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบค่ะรองผู้กำกับการสน.ทางด่วน ทางด่วน2นะคะพันตำรวจโทกฤตลิ้มจำรูนค่ะบอกว่าไม่พบรอยเบรกของรถบนถนนนะคะช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงก้างปลาของทางพอดีค่ะขณะนี้ได้ประสานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขอภาพวงจรปิดบนทางด่วนมาตรวจสอบก่อนจะสรุปสาเหตุแต่พยานบอกว่าไม่พบเห็นมีบุคคลอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องอาจจะเป็นผู้ขับขี่หลับในหรือไม่ตอนนี้ก็เจาะเลือดส่งตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์แล้วนะคะส่วนผู้ขับขี่จักรยานยนต์ก็เป่าแล้วไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์นะคะแต่ว่าเป็นคนโดนลงมาทับใช่ไหมคะ
1: ต้องตรวจด้วย
0: นะคะก็ต้องรอพิสูจน์หลักฐานและตรวจสอบรถทั้ง2คันเพื่อทราบสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับพายุทอร์นาโด2ลูกพัดถล่มมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนส่งผลให้ตอนนี้ครับมีผู้เสียชีวิตแล้ว11รายสูญหาย1รายท่ามกลางกระแสลมแรงจัดอาคารบ้านเรือนพังหลายหลังเป็นวงกว้างครับสำนักข่าวซินหัวรายงานอ้างอิงหน่วยงานจัดการภาวะฉุกเฉินว่ากระแสลมแรงจัดพัดถล่มเมืองฮวางสือฮวางกังเฮ่อโจและก็เสียนหนิงเป็นเวลานานกว่า4ชั่วโมงโดยผู้เชี่ยวชาญจากสำนักอุตุนิยมวิทยาบอกว่าพายุทอร์นาโดถือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากมากในมณฑลหูเป่ยซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์และเทคโนโลยีที่สำคัญโดยครั้งล่าสุดเคยเกิดขึ้นคือเมื่อเดือนพฤษภาคม2564ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนแจ้งเตือนไทยพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลหูเป่ยครับรวมถึงมณฑลอื่นๆเช่นกวางตุ้งไหหลำจี้หลิงซานตงและก็เหลียวหนิงเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะเขตปกครองตนเองกวางซีที่เพิ่งเผชิญภัยพิบัติจากพายุใต้ฝุ่นไมซักทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายและสูญหาย11รายในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอาจจะต้องเผชิญกับปริมาณฝนสะสมสูงถึง260มิลลิเมตรซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มส่วนความคืบหน้าเหตุการณ์ดินถล่มที่หุบเขาในอำเภอถางถ่านชางมณฑลกานซูทางตะวันตกของจีนล่าสุดจากการสิ้นสุดปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยครับได้มีการยืนยันผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย21รายในจำนวนนี้ผู้ติดค้างทั้งหมด33คนโดยผู้ประสบภัยส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงที่เข้ามาทำงานเป็นแรงงานชั่วคราวในฟาร์มป่าไม้ของรัฐครับ
0: ค่ะแล้วก็สหรัฐอเมริกานะคะก็โจมตีอิหร่านหลายจุดค่ะทั้งสหรัฐและอิหร่านก็ต่างกล่าวหากันและกันว่าละเมิดข้อตกลงตาม MOU นะคะแต่คาดว่าชนวนความตึงเครียดรอบใหม่น่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มูซค่ะเมื่อคืนนี้สหรัฐโจมตีเป้าหมายต่างๆในอิหร่าน80แห่งตามชายฝั่งรอบช่องแคบฮอร์มูซนะคะก็มีเช่นเมืองบันดาอับบาสซีลิกและเกาะคลาร์กค่ะกองทัพสหรัฐประกาศว่าการโจมตีนั้นพุ่งเป้าไปที่ฐานยิงขีปนาวุธระบบป้องกันภัยทางอากาศและการตรวจการของอิหร่านเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์3ลำที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันอังคารค่ะด้านกาตาร์เจ้าของเรือนะคะ1ในเรือที่ถูกโจมตีก็ประณามอิหร่านว่าละเมิดข้อกฎหมายระหว่างประเทศอย่างรุนแรงและชัดเจนค่ะอิหร่านกล่าวหาสหรัฐว่าเป็นผู้ละเมิด MOU ด้วยการโจมตีตนและยังได้บังคับใช้มาตรการลงโทษขัดขวางอิหร่านในการส่งออกน้ำมันมาตั้งแต่วันอังคารด้วยอิหร่านก็เลยมีมาตรการตอบโต้อย่างเด็ดขาดออกมาสำหรับเรือพาณิชย์ที่ถูกโจมตีเป็นที่น่าสังเกตว่าทั้งหมดแล่นในเส้นทางใหม่ใกล้กับชายฝั่งของโอมานตามที่รัฐบาลโอมานเป็นผู้เสนอแต่อิหร่านต่อต้านและชี้ว่าเป็นการละเมิด MOU ที่ทำกันมาเพราะระบุว่าในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซนั้นให้อิหร่านหารือกับโอมานเพื่อร่วมกันจัดการผู้เชี่ยวชาญมองว่าการโจมตีรอบใหม่เป็นผลมาจาก MOUที่ถ้อยคำคลุมเครือไม่ชัดเจนค่ะต่างฝ่ายต่างตีความกันไปคนละทางขณะเดียวกันวันนี้อิหร่านนะคะอยู่ระหว่างการจัดพิธีศพอายาตอลเลาะอาลีคอมเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดซึ่งถึงแก่อสัญกรรมจากการโจมตีในวันแรกของสงครามนอกหลังจากจัดพิธีที่เตหะรานแล้วนะคะแล้วก็ที่เมืองกอมซึ่งเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาในอิหร่านแล้วก็จะมีการเคลื่อนศพไปทำพิธีที่เมืองศักดิ์สิทธิ์ตามนิกายชีอะในอิรักสองเมืองก็คือนาจาฟนะคะแล้วก็เมืองคาบาล่าก่อนที่จะมีพิธีฝังศพในเมืองมัชฮัดในอิหร่านซึ่งเป็นบ้านเกิดของอายาตอลเลาะห์คอมเมเนอีในวันพรุ่งนี้ค่ะ
1: วันนี้สรุปข่าวพักเที่ยงเวลาหมดลงแล้วนะครับคุณสศิธรกุวังคดีหลกผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 92.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking World เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
8: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและพจน์ธนพงษ์พันธ์ธัญญารัตกุล
9: สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับวันนี้วันพุธที่8เดือน7นะเราเพิ่งผ่าน7เดือน7มาเมื่อไม่นานมานี้ฮะไม่รู้ว่าวิทยากรประจำรายการของเราช่วงนี้ครับคุณพจน์ธนพงษ์พันธ์สุดหล่อของเราเนี่ยหมดตัวไปเท่าไหร่ครับกับ7เดือน7ครับสวัสดีครับพี่พจน์ครับ
10: สวัสดีครับสวัสดีโค้ชโอและท่านผู้ฟังฮะเราก็ไม่ต้องเช็คไงฮะว่าเราหมดไปเท่าไหร
9: ่7 เดือน7นี้7เดือน7นี้แล้วเดี๋ยวนี้พวกแบรนด์ต่างๆนะก็จะชอบเล่นวันนะวันคู่ใช่มั้ยเค้าบอกว่าภาษาจีนเมืองจีนเนี่ยเขาจะมีวันคู่เริ่มจาก11 11มาแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันมีทุกเดือนเลยนะฮะ วันคู่1ทับ1 2ทับ2 3ทับ3 4ทับ4 7ทับ7เนี่ยก็จะทำโปรโมชั่นกันทุกแพลตฟอร์มนะก็ผมโดยส่วนตัวผมก็โดนนิดหน่อยโดนนิดหน่อยนะก็คืออั้นไว้รอวันไหนที่อ่ะของที่มันอยากได้อ่ะแต่ไม่เร่งด่วนมากอ่ะแล้วก็รอวันที่มันมีโปรโมชั่นอย่างเงี้ยก็เป็นสิทธิ์ของเราคุณพจน์ได้ช็อปอะไรบ้างครับเมื่อกี้ผมพูดไปขัดไปขออภัยครับ
10: ช็อปอะไรบ้างเหรอมันก็เป็นของปกติที่เราเขาเรียกไงนะใส่ในตะกร้าอยู่แล้วแล้วอะไรที่รู้สึกว่ามันมีโปรโมชั่นใช่ไหมครับหรือมีสะสมพอยต์หรืออะไรได้นิดหน่อยเราก็รู้แหละว่ามันก็เขาเรียกว่าอะไรนะดีตอบใจสักหน่อย ใช่ไหมหรือแม้แต่ตอนนี้อ่ะสมมติยกตัวอย่างอ่ะบางทีมันก็ไม่ต้องของถูกก็ได้นะ
9: ครับ
10: บางทีได้ของได้พอยต์หรือได้ของพรีเมียมอ่ะหรือละช่วงเนี้ยอ่ะร้านสะดวกซื้อเจ้าหนึ่งอ่ะก็พูดชื่อก็ได้เซเว่นอย่างเงี้ยอยากได้ชินจังรู้ว่าของมันแพงเราไม่อยากซื
9: ้อแต่
10: บางทีเราซื้อเพราะว่าบางทีมันไม่ใช่เรื่องของราคาอย่างเดียวนะไม่ใช่เรื่องของเซลล์โปรโมชั่นเซลล์อย่างเดียวดังนั้นก็กลับมาเรื่องเดิมอาจจะต้องบอกว่าเอ้ยก็ต้องมาอ่านเกมว่าอ่านพฤติกรรมลูกค้าให้ขาดว่าบางทีราคาอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่จุดตายของธุรกิจก็ได้เพราะว่ามีหลายธุรกิจที่ขายถูกก็เจ๊งก็เยอะธุรกิจที่ขายแพงแต่ก็ยังอยู่และกำไรเยอะก็เยอะเช่น Apple เป็นต้นแต่ไม่ดูไม่ดี
9: ใช่ๆๆไอ้
10: ไม่ดีดูดีไม่ดีแต่ไปดูผลประกอบการก่อนดี
9: เป็นอะไรยังติดท็อป5ของธุรกิจที่ใหญ่สุดในโลกอยู่ทุกวันนี้
10: ที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกแล้ว market share เอ้ยอาจจะลดลงบ้างนะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัว margin ผลประกอบการที่เป็น bottom line จริงๆที่ไม่ใช่ราคาหุ้นนะก็ยังเติบโตอยู่ใช่ไหมครับแต่แน่นอนโดยอารมณ์ของเราเขาบอกว่าอุ้ย Apple มันน่าเบื่อเนาะผมยังเบื่อเลยนี่9ไม่ใช่9เดือน9ประมาณนั้นแหละที่กันยายนเนี่ยถ้า Apple ไม่มีอะไรใหม่ผมว่าผมต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์มจริงๆต้องเปลี่ยนทั้ง Mac เปลี่ยนทั้ง iPhone จริง
9: มา Android ด้วยกันครับมา Android ด้วยกันฮะ
10: ผมว่าผมจะย้ายไปคือผมไม่ได้ติดแล้วตอนนี้เพราะว่าเราไปอยู่บนแพลตฟอร์มที่มันเป็นของ AI ซะมากกว่า
9: จริงด้วยครับ
10: ใช่ไหมดังนั้นมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็น Android หรือเป็น Windows หรือเป็น Samsung หรือเป็นค่ายหรือจะเป็นค่ายจีนก็ได้ไม่ได้ติดแต่มันไม่มีค่ายไทยอะสิ
9: ใช่ๆเมื่อแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยพอเทคโนโลยีพัฒนามากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นโอกาสให้เจ้าใหม่มีโอกาสเกิดได้ใช่ไหมครับล่าสุดเนี่ยครับมีเปิดตัวแพลตฟอร์มสัญชาติไทยขึ้นมาแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับเราเห็นข่าวกันไปแล้วนะครับวันที่7เดือน7เนี่ยเปิดตัวไทยมาร์ทนะเป็นไม่บอกว่าไม่ได้พูดถึงว่าเขามาจากใครนะแต่ความน่าสนใจของแพลตฟอร์มนี้เนี่ยคือด้วยตั้งใจที่ว่า
10: บอกได้เป็นของใครก็รู้ว่าเป็นของคุณน
9: ็
10: อต
9: กองสลากพัด
10: นี่นะฮะได้ติดก็ออกทันแหลกข่าวไปแล้วใช่ไหมแล้วตอนแต่ก่อนแล้วตอนนี้ก็คือคุณน็อตก็ประกาศการเวทีเลยก่อนเข้ารายการผมก็ดูคลิปที่แถลงข่าวเป็นอีเวนต
9: ์
10: โอ้อีเวนต์ใหญ่โตเลยถ้าปิดส่งปิดเสียงเนี่ยไปนะฮะหรือว่างานเปิดตัวงานขายตรงสักยี่ห้อใหม
9: ่อลังการอลังการ
10: ใช่ไหมเราเห็นชุดสีแดงเราเห็นชุดสีแดงเราเห็นเวทีโอ้ใหญ่เลยเราคิดว่าเฮ้ยขายประกันหรือเปล่านะหรือจะขายตรงอ๋อไม่ใช่เป็นแพลตฟอร์มไทยมาร์ทใช่ไหม
9: ใช่ไทยมาร์ทเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่เปิดขึ้นมาต้องบอกว่าแพลตฟอร์มเนี้ยเปิดขึ้นมาจากการมองเห็นช่องว่างมองเห็นแก็บในโอกาสนะครับในแง่ที่เราทำอีคอมเมิร์ซกันมานานเนี่ยแพลตฟอร์มเนี้ยก็เปิดขึ้นมาที่ใดมีปัญหาแล้วที่นั่นก็มีโอกาสเนาะในการแก้ไขทุกคนก็รู้ว่าพ่อค้าแม่ขายเนี่ยเวลาทำสินค้าต้องบอกงี้อีคอมเมิร์ซไทยเนี่ยมันเติบโตมากๆตอนที่เริ่มมีโซเชียลมีเดียเข้ามาใช่ไหมครับมี Facebook เข้ามาแล้วคนโพสต์ Facebook ไปแล้วก็ขายของผ่านอินบ็อกซ์ขายของผ่านอะไรแต่มันก็มีปัญหาคือไม่มีตัวกลางที่จะมาดูแลเรื่องการชำระเงินไม่มีตัวกลางที่จะมาดูแลเรื่องการการันตีว่าจะได้ของหรือเปล่านะครับมันก็เป็นที่มาที่ไปของ marketplace ต่างๆพวก e-commerce platform ต่างๆ Shopee Lazada ก็เกิดขึ้นมาเป็นตัวกลางเ พอ Shopee Lazada หรือ TikTok เกิดขึ้นยอดขายที่ขายตรงผ่านการ direct กับลูกค้าคือพอลูกค้ากับพ่อค้าเนี่ยเขาได้คะแนนตรงเนี่ยเขาก็คิดราคาได้เต็มที่ไม่มี TP เข้ามาเกี่ยวข้องแต่พอมีตัวกลางขึ้นมาตัวกลางก็มีสิ่งที่เรียกว่า GP หรือ Gross Profit ที่คิดจากราคาสินค้าขึ้นมานะครับแล้วพอคนย้ายเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มเหล่านี้เยอะขึ้นแพลตฟอร์มก็เริ่มคิดราคาจาก GP 0โตขึ้นไปเรื่อยเป็น10เป็น20ตอนนี้เนี่ยผมก็จะคุยวันพุธวันพฤหัสเนี่ยจะคุยกับอาจารย์เชียงกับอาจารย์แบงค์นะเราก็จะบอกตลอดว่าโอ้โหเรื่องที่อัปเดตประจำสัปดาห์คืออะไรปรับค่าธรรมเนียมอีกแล้วครับปรับกันเรียกปรับกันทุกเดือนได้มีการไล่ตัวเลขค่าธรรมเนียมกันใหม่นะฮะพอปัจจุบันนี้เข้าใจว่าแพลตฟอร์มต่างๆในเมืองไทยที่พ่อค้าแม่ขายเมืองไทยเนี่ยขายกันอยู่เนี่ยน่าจะโดนมัน 23-28% นะครับไม่ต่างกับการเอาของเข้าห้างแล้วนะครับบนโอกาสธุรกิจอย่างนี้เนี่ยก็เลยมีแนวคิดที่จะสร้างแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมาต้องบอกเลยครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราขายของผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรดช่องทางค้าปลีกเนี่ย GP ประมาณนี้ครับ 28% 23-28% อยู่แล้วนะฮะเพราะเขามีค่า
10: โอเวอร์ดิชั่นนะเดี๋ยวของที่โค้ชว่าขั้นต่ำสำหรับเพราะว
9: ่
10: าบางท่านเริ่มต้นที่นะเพราะว่าบางท่านเนี่ยบางท่านไม่ได้เคยอยู่ในวงการค้าปลีกเนี่ยเขาจะอุ้ยประมาณสัก 30-35% ผมบอกเริ่มต้นนะบางสินค้าเนี่ยอยากจะไปอยู่บนเชลเนี่ยผมหมายถึงเชลทั้งที่เป็นในร้านสะดวกซื้อในห้างหรือในเชลที่บนออนไลน์นะบางทีโดนไป50-60%นะในบางแคตตาล็อก
9: ใช่คิดหมดทั้งเวลาเราคิดต้องคิดให้หมดนะเวลาคิดหมดว่าแบบค่า GP บวกค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมคนชำระเงินค่าโลจิสติกค่านู่นค่านี่นะครับคิดหมดเลย
10: ใช่แต่เมื่อกี้ผมที่ผมรอโค้ชโอเกิดให้กับท่านผู้ฟังเนี่ยผมอ่ะคือต้องเรียนอย่างนี้ผมทุกทีในวงการอีคอมเมิร์ซเนี่ยเยอะๆเนี่ยช่วงปี2010ถึง2015ช่วงนั้นก็คืออย่าเรียกว่าเคยมีประสบการณ์ที่แต่ก่อนตาเนี่ยมันคงใช้ไม่ได้ทุกวันนี้แล้วแหละ ใช่ไหมครับแต่เราก็พยายามติดตามข่าวแล้วผมก็เคยเห็นทั้งเจ้าคนไทยแพลตฟอร์มคนไทยแล้วก็ต่างประเทศเยอะแยะมากมายเลยที่ล้มหายตายจากแล้วผมก็เลยเนี่ยเมื่อกี้ก็ทำบีฟไปสดๆแล้วก็ผมมีอยู่อันนึงแล้ว ChatGPT เนี่ยผมใช้ตัว Deep Research ของ ChatGPT มีอันนึงที่เนี่ยไม่รู้ว่าแอบคุยผมกับโค้ชโอคุยหรือเปล่าเขาบอกว่าแพลตฟอร์มไทยเนี่ยนับจัดชูโลงด้วยคำว่า GP ต่ำถึง 0% อันนี้ไม่ใช่แนวคิดใหม่แต่เขามีคำว่าแต่ด้วยนะแต่มันไม่ใช่กลยุทธ์ระยะยาวมันคือเปิดเกมแค่เหมือนเปิดห้างใหม่เปิดร้านใหม่อะฟรีเข้าไปใช่ไหมครับแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าอย่างนี้ผมบอกว่าเฮ้ยมันมีอะไรน่าตื่นเต้นเอาที่ล้มหายตายจากไปก่อนผมว่าหลายท่านเคยได้ยินได้ฟังชื่อเหล่านี้นะครับเคยทำแล้วปิดตัวไปแล้วถอนตัวไปแล้วหรือเปลี่ยนทิศทางไปแล้วทูช้อปปิ้ง
9: ค่ายทูช้อปปิ้ง
10: ทูช้อปปิ้งค่ายทูอยู่แล้วนะก็มาใหญ่เหมือนกันมาใหญ่เหมือนคุณน็อตเนี่ยแหละที่บอกว่ามีฐานคนไทยทั้งประเทศ True Shopping ไปแล้วมีอีกเจ้าหนึ่งไปด้วย JD Central
9: มีคำว่ามีเซ็นทรัลด้วยนะมีคำว่าเซ็นทรัลด้วยนะ
10: และ JD เนี่ย JD ไม่ธรรมดานะ JD ที่ท็อป3ของจีนนะ
9: ครับ
10: ลองจากอาลีบาบาลองจากนั่นก็คือ JD เนี่ยแหละ .com ไม่ใช่ธรรมดานะไปเหมือนกันดีดิสเขาจำได้ไหมดีดิสเขาเนี่ยเอ็นโซโก้โอ้โหอันนี้ต้องมา
9: โอ้ใคร
10: ไปเหมือนกัน
9: ใครทันเอ็นโซโก้ช่วยพิมพ์ว่าทันหน่อยนะฮะ
10: โอ้ยอย่างน้อยเป็นวัยกลางคนเหมือนผมกับโคชโอ้ยอย่างน้อย
9: เช็คอายุอันนี้ก็ต้องเกมเช็คอายุ
10: เจ้าอีกเจ้าหนึ่งคือตลาด .com กับลาบูเทน
9: ลาบูเทนที่มาซื้อตลาด .com ของคุณป้อมพาวุฒิเนี่ย
10: ครับใช่ก็ไปแล้วแต่ละเจ้าเนี่ยไม่ใช่โนเนมแล้วไม่ใช่ไม่มีคุณแล้วก็มีเครือข่ายหมดอ่ะมีเจ้าที่กำลังดำเนินการอยู่แต่ก็เงียบๆไปอ่ะผมว่าเจ้าหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยหายไปไหนนะครับคือไปรษณีย์ไทยThailand Postmart ยังทำอยู่นะอย่าลืมไปรษณีย์ไทยเนี่ยฐานข้อมูลเนี่ยคนขายของทั้งประเทศกับคนรับของคือคนซื้อของทั้งประเทศ ผมเชื่อว่าเนี่ยคนไทยเกือบทุกคนเนี่ยไปเซนีไทยมีข้อมูลอยู่ไปเซนีไทยมีเน็ตเกิดแล้วต้นทุนการทำอีคอมเมิร์ซอันดับหนึ่งเนี่ยที่สำคัญนะใหญ่ๆเลยคือโลจิสติกส์นะ
9: ครับ
10: ไปเซนีไทยก็ยังเขาเรียกว่ายังไม่เปลี่ยนแปลงแล้วกันนะครับมีอันนึงอีกอันนึง New Gen Commerce รู้จักไหมอันนี้ผมไม่รู้จักขออภัยนะฮะ
9: ไม่ทันฮะ Commerce ผมว่า
10: ไม่ทันแต่ที่ยังอยู่นะ
9: ที่ทันอีกตัวนึงคือ New Gen Knock Knock
10: Knock Knock Knock Knock ก็ไปแล้วอันนี้คือไปแล้วแต่ Knock Knock อาจจะแบบตลาดแคบลงมาหน่อยไงเพราะว่าอาจจะเป็นอยู่ในไอ้วัสดุก่อสร้างใช่ไหมใน
9: เรื่อง
10: ECG เรื่องของไทยเฟอร์นิเจอร์หรือของใช้ในบ้านนะครับก็อาจจะไม่ได้กว้างเท่านะครับของกลุ่ม CP Group เนี่ยกับกลุ่ม True เนี่ยก็มี Ascent Commerce V Shop V Mall V Love Shopping ก็ยังมีอยู่แต่เปลี่ยนทิศทางนะครับพันธะวันนี้ก็ยังไม่ใช่ B2C นะครับตลาด .com อยู่นี้ก็ไปกับ T Space ละนะครับกับกลุ่มของ TCC หรือเครือไทยเบฟ
9: ครับ
10: ก็ยังผมถ้าจำไม่ข่าวไม่ผิดขออภัยถ้าจำผิดก็คือยังต้องถอยกับตลาดนี้เลยนะคือตลาดที่แบบยิ่งขายเยอะยิ่งขายมากอะไรนะยิ่ง
9: ขายยิ่งขาดทุน
10: ยิ่งขายยิ่งขาดทุนนะครับอีกเครือนึงเนี่ยก็คือบิ๊กซี BJC ก็ยังทำอยู่แต่ยังไม่ได้เน้นว่าโอ้โหจะต้องมาแบบแมสขนาดเนี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วกันผมไม่อยากวิเคราะห์ว่าไทยมาจะรุ่งหรือไม่รุ่งนะครับว่าพวกคุณเปิดตัวไปเนาะแต่ผมบอกอย่างนี้ฮะผู้ประกอบการท่านนะเวลาเจ้าไหนเปิดตัวเข้าไปร่วมเขาเถอะครับเราจะชนะเราจะวิน
9: เพราะว่า
10: แต่ผู้บริโภคนะก็จะวินผมมีโปรโมชั่นเยอะเหลือเกิน
9: ใช
10: ่ๆดังนั้นนี่คือสิ่งที่เอ้ยนายทุนเขาใจดีกับพวกเราแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายอะไรเงี้ยก็เข้าไปร่วมไปสนับอย่างน้อยก็เป็นของคุณน็อตเอ้ยไม่ใช่เป็นแพลตฟอร์มของคนไทย
9: ของคนไทยผมยังมองครับในที่เขาแถลงข่าวมาเนี่ยเขาก็จะพยายามมุ่งไปที่จุดอ่อนของแพลตฟอร์มที่มีอยู่เป็นช่องว่างข้อที่สุดท้ายตรงนี้คือข้อที่1ก็คือว่า GP เป็นขั้นบันไดนะครับโดยประกาศชัดเจนคือจุดเนี้ยต้องบอกว่าอันนี้เป็นเพนของพ่อค้าแม่ขายออนไลน์ก็คือว่าเขาพยากรณ์ไม่ได้เลยว่า GP มันจะขึ้นไปเท่าไหร่บนแพลตฟอร์มที่เขาอยู่ทุกวันนี้แต่สิ่งที่ไทยมาร์ทบอกมาคือการันตีว่าปีที่1 0ปีที่2 5ปีที่3 8แล้วก็ปีที่4เป็นต้นไป 10% นะครับนี่คือ GPของการส่งนะฮะอันที่สองคือนำเสนอในเรื่องของการเลือกผู้ส่งของได้เลือกผู้ส่งของได้อันนี้เพนใหญ่ของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เพราะว่าทุกวันนี้เลือกของส่งไม่ได้ใครขายบนแพลตฟอร์มเขาต้องใช้ระบบขนส่งของเขาที่โดนบังคับค่าธรรมเนียมในการขนส่งแล้วก็ไม่มีการการันตีความพึงพอใจคือเมื่อก่อนเนี้ยเลือกคนส่งเองได้เจ้าไหนมารับของช้าเจ้าไหนส่งของมีปัญหาเยอะเขาเปลี่ยนเจ้าได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้นะครับก็ชี้ไปที่จุดนี้2จุดใหญ่ด้วยกันฮะเพื่อทำให้มีช่องว่าง1ขึ้นมาที่พ่อค้าไม่ขายน่าจะลองสนใจดูนะครับแต่ก็นะเราอยากขายที่มีลูกค้า
10: ไม่อยากขายได
9: ้อะเราอยากขายได้
10: คนขายก่อนคนขายอยากขายได้แล้วผม
9: ครับ
10: ก็เชียร์นะไม่ได้พูดเดี๋ยวคุณน็อตเดี๋ยวหรือทางไทยบาทหรือผู้สนับสนุนถามว่าผมไม่นั่นผมสนับสนุนอยู่แล้วผมไม่ได้เสียอะไรจากการที่ไทยบาทจะไม่ประสบความสำเร็จนะใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือมันหลายปัจจัยที่มันเกิดขึ้นคือมันเป็นปัจจัยดีมาซัพพลายส่วนหนึ่งเนาะใช่ไหมครับเราเห็นหลายเจ้าทั้งภาครัฐและหลายภาคเอกชนทั้งของไทยและต่างประเทศเคยทำแบบเนี้ยแต่สุดท้ายคือมันเหมือนเราไปเปิดท้ายขายของแล้วไม่มีคนเดินหรือมีคนเดินก็ไม่มีคนซื
9: ้
10: อใช่ไหมครับกับสองคือพอเราขายได้ก็จริงนะครับแต่การขนส่งหรือการบริการเนี่ยนะครับมันไม่ได้เรื่องผมต้องบอกว่าแบบนี้คือทำไมเขามีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่าย GP มันเกิดจากค่าบริหารจัดการ หลากหลายเลยวันนี้คือเช่นบอกว่าโอ้โหวันนี้บอกง่ายๆว่าถ้าเราไม่อยู่สักค่ายแพลตฟอร์มอยู่ต่างประเทศเนี่ยใครจะเห็นเรา
9: ใช่
10: ไหมครับกับสองก็คือว่าถ้าเราไม่อยู่บนแพลตฟอร์มแบบนี้ถ้าอยู่บนแพลตฟอร์มไม่เสียค่า GP ก็ต้องเสียค่าแอดไม่เสียค่าแอดก็ต้องทำคอนเทนต์เพื่อให้เกิดกระแสให้คนมองเห็นมันคือเรื่องของการตลาดผมมองว่าถ้าเป็นคุณเป็นผู้ประกอบการนะใช่ไหมครับคุณต้องมองว่าเฮ้ยไทยมาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกคุณจะมองเป็นช่องทางในการสื่อสารก็ได้หรือคุณจะเป็นช่องทางในการขายก็ได้ใช่ไหมครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณต้องย้อนกลับมาก่อนนะ customer journey ลูกค้าของคุณตอนนี้เป็นอย่างไร
9: ใช
10: ่ทำยังไงเขาถึงจะเห็นคุณก่อนนะเห็นแล้วแบบเล็กคือรู้ว่าเป็นคุณน่ะแล้วรู้จักคุณด้วยอยากจะซื้อคุณอยากจะติดต่อคุณแล้วสุดท้ายคือซื้อกับคุณเนี่ยบางทีมันอาจจะต้องใช้กลับมาเรื่องเครื่องการทำการตลาดการทำแบรนด
9: ์
10: แล้วมาวางแผนกันว่าเนี่ยบางส่วนเราจะไปอยู่บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซนะบางส่วนเราจะทำคอนเทนต์ของตัวเองนะบางส่วนเราจะทำโอนไชแนลของตัวเองนะ บางส่วนเราจะเล่นกับเรื่องอะไรฮะ AI generating content นะว
9: ่
10: าเสิร์ฟผ่าน ChatGPT เสิร์ฟผ่าน AI ของ Googleใช่ไหมครับเสิร์ชฐานอัลกอริทึมของ IG ของ Facebook ของ TikTok ของ YouTube แล้วเจอคุณน่ะอาจจะต้องมาวางแผนกันน่ะการทำการตลาดใหม
9: ่ครับ
10: ใช่ไหมครับเพราะสุดท้ายคือ GP สุดท้ายมันก็ไม่รู้สิจะอยู่คือเขาหวังว่าจะอยู่เกิน4ปีนะอย่างที่คุณน็อตว่าแผนวางแผนว่าไม่เกิน 10% ภายในปีที่4เนี่ยใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอีกเรื่องนึงก็คืออันหนึ่งที่ผมได้ยินในสปอตโฆษณาเยอะๆคือของปลอม
9: อืมครับ
10: ของปลอมผมมองว่าผมก็คุยนะกับหลายๆเจ้าร้านค้าก็บอกว่าเป็นของจริงตาร์เก็ตเพจบอกว่าเป็นของจริง
9: ครับ
10: เอกสารมาหมดอ่ะดูจริงหมดอ่ะ
9: อืม
10: แต่สุดท้ายตอนไปส่งอ่ะคือของปลอม
9: ใช่ใช
10: ่แต่แพ็คเนี่ยคือแพ็คจริงหมดเลยนะแพ็คจริงมูจริงจริงแต่ข้างในเป็นของปลอมอ่ะประเด็นก็คือเฮ้ยบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความผิดของผู้ประกอบการก็ได้นะนะครับไม่ใช่ผู้ประกอบการมาเก็บเทสก็ได้นะแต่ความผิดอาจจะอยู่คนที่มีอำนาจหน้าที่หรือเปล่าที่จะต้องมาตรวจสอบเพราะมีเคสเยอะเลยสมมติวันนี้ท่านผู้ฟังผมว่ามีคนเคยมีประสบการณ
9: ์ครับ
10: สั่งซื้อของไปร้านออฟฟิเชียลด้วยนะแต่10ชิ้นมันมีผิดมีของปลอมสัก1ชิ้นน่ะ
9: ครับ
10: เห็นไหมเสร็จปุ๊บเราไปแจ้งความที่สอนอหนึ่งก็ได้
9: โอ้เหนื่อยเหนื่อยแล้ว
10: บันทึกประจำวันกันบันทึกประจำวันถ้าคุณจะแจ้งความนั่นที่เนี่ยคุณบอกวันหนึ่งอ่ะเจ้าหน้าที่รับเรื่องเนี่ยวันหนึ่งต่อคนนะเป็นร้อยเรื่องมีแบบฟอร์มให้เซ็นเลยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มแล้วต้องกรอกข้อมูลของคุณเพิ่มเติมอ่ะ
9: พอพูดถึงตรงนี้เนี่ยผมก็นึกถึงได้เลยครับว่าผมคือผู้ประสบภัยได้รับประสบการณ์การแจ้งความเรื่องนี้มาแล้วแล้วก็ผ่านมาถึงปีพอดีเลยครับเดือนนี้เดือนปีที่แล้ว ยังไม่มีใครติดต่อเราเลย
10: แล้วก็หายไปคือว่าอะไรฮะของที่เราซื้อมันยังไงก็ไม่เท่ากับเราเสียเวลาเสียอารมณ์เสียค่าเดินทาง
9: ใช่ไหม
10: เราปล่อยผ่านแล้วเรื่องนี้ปล่อยผ่านกันไม่รู้ผมว่าเนี่ยล้านคนน่ะคนละ10เคสอ่ะก็เป็น10ล้านเคสแล้วอ่ะได้นะว่ามันก็มีหน่วยงานการที่ดำเนินการเรื่องพวกเนี้ยซึ่งมันเราดำเนินการไม่ได้นะถ้าไม่มีอำนาจหน้าที่เนี่ย
9: ครับ
10: ใช่ไหม
9: ใช่
10: ผมว่ามันอาจจะกลับมาเรื่องเดิมคือเฮ้ยเราก็อยากให้มันเกิดเนาะหร
9: ือ
10: บอกว่าวันนี้ผมเห็นข่าวนอกจากไทยมาดอ่ะผมเห็นข่าวสัปดาห์ที่ผ่านมาพบไทยสตาร์ทอัพอ่ะยินดีปีดาเลยนี่ดีแบบจริงๆนะบางทีคนก็บอกผมชอบประชดประชันนี่อันนี้เรื่องพกพ
9: ื้นที่อันนี้จริงใช่ไหมอันนี้จริง
10: NIA ก็คือ
9: หน่วยรวมทุนได้แล้ว
10: นวัตกรรม
9: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
10: ใช่แล้วก็จะมีบอกเลยสตาร์ทอัพจริงๆของไทยอ่ะที่เป็นเกี่ยวกับ AI เริ่มล้มหายตายจากไปเยอะแล้ว
9: ใช่แล้วก็
10: บอกว่าเอาจริงมันไม่ใช่ว่า NIA มีหรอกก่อนหน้านี้ก็มีหน่วยงานของรัฐอ่ะเยอะเลย
9: ครับ
10: แต่ไม่รู้สิมันหายไปไหนก็ไม่รู้กับสองผมอาจจะไม่รู้ก็ได้นะขออภัยนะกับสองก็คือว่า เอาเงิน 1,600 ล้านมาลงสตาร์ทอัพไทยแบบนี้มั้ยลงได้เยอะนะใช่มั้ย
9: ใช่
10: แล้วมันก็มากลับมาเรื่องเดิมบ่นไปบ่นมาเราก็กลับมาเรื่องเดิมอาบายโมกลับมาทำมาหากินเหมือนเดิม
9: ซึ่งผมว่าอย่างวันนี้เนี่ยที่ไทยมาร์ทเกิดขึ้นมาได้เนี่ยแล้วคิดต้นทุนที่ต่ำได้เนี่ยส่วนหนึ่งน่าจะมาจากเทคโนโลยีที่มันพัฒนามากขึ้นเพื่อไม่จำเป็นต้องมีทีมงานหลังบ้านเยอะขนาดนั้นจากเดิมทีเพราะผมว่าเมื่อก่อนนี้ใครจะทำสตาร์ทอัพหรือกับเป็นอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มเนี่ยแม้กระทั่งอย่างพันทิปจะทำมาร์เก็ตเพลสเองเนี่ยโอ้โหต้องใช้กำลังคนมหาศาลแต่ในยุคนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าใช้กำลังคนน้อยลงน่าจะมีผลไหมครับกับการที่ทำให้ต้นทุนต่ำได้อย่างนี้หรือเป็นเพียงแค่แกมมิกทางการตลาด
10: โดยปกติแล้วกันผมว่ากลางๆดีกว่ากลางๆว่าการทำอีคอมเมิร์ซเนี่ยต้นทุนในการพัฒนามันไม่ควรจะเกินตัวถ้าไม่ใช่ช่วงแรกนะเอาช่วงแบบ 2-3 ปีผ่านไปมันไม่ควรเกิน 10-15% อยู่แล้ว
9: ครับ
10: ที่เหลือมันค่าอะไรค่าการตลาดสัก 50% เป็นอย่างน้อย
9: ครับ
10: ค่าโอเปอเรชั่นค่าโลจิสติกส่วนใหญ่มันแล้วบอกว่าค่า IT ต่ำกว่าผมว่าต่ำกว่า 10% เนี่ยก็เก่งแล้วมันจะต่ำไปกว่านั้นมองไม่เห็นเพราะสุดท้ายก็คือถ้าจะทำยังไงคนลดลงก็จริงแต่ค่าโอเปอเรชั่นในเชิง IT ก่อนนะค่าเทคนิคอลในการทำระบบไม่รู้กี่หลายระบบแล้วบอกว่าถ้ามารัน AI แล้วบอกว่าจาก100คนเหลือ10คนระบบจริงๆมันไม่ได้ใช้เยอะที่เยอะคือโอเปอเรชั่นเรื่องของ customer service เรื่องของการตลาดเรื่องของโลจิสติกเรื่องของมีคนมาโวยแล้วของเอาอย่างนี้ก่อนนะคนสมมติเขาโทรไปไลน์ไปแชทไปก็ตามแต่สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนตกลงโค้ชโอเนี่ยซื้อของไปได้รับของปลอมจริงหรือ
9: เ
10: ปล่าน
9: ั่นสิ
10: ไม่ใช่ไปกล่าวหาร้านค้านะเอาแค่เคสนี้ก่อนนะแก้ยังไงอะบอทแก้ยังไงก็ไม่ได้มันต้องมีคนมาบริหารจัดการอยู่ดีใช่ไหมครับมันก็จะบวมตรงนั้นอ่ะเนี่ยคือมองไปมองมาเนี่ยคือเรากำลังถอดว่าที่บริษัทที่ของไทยแล้วกันกับต่างประเทศเหมารวมไปหมดที่เคยโอเปเรตในไทยเนี่ยทำไมยังเหลือแค่ Lazada Shopee TikTok หลักๆเนาะ3เจ้าหลักๆเจ้าอื่นยังอยู่บ้างหรือไม่อยู่บ้างเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทนไม่ไหวไม่ใช่ทนไม่ไหวนะทนไม่ไหวแต่ทนดูสิไทยสมีไทยกลุ่ม CP กลุ่มเซเว่นกลุ่มทูทนเขาบอกไม่ไหวกลุ่มไทยเบฟก็คือเครือช้าง TCC กลุ่มบิ๊กซีกลุ่มเทนท่านโอ้ยถ้าเขาไม่ไหวก็หวังว่าให้ไทยมาดเราไหวแล้วกัน
9: ครับก็ขอให้กำลังใจนะฮะแล้วก็ในนามของในระดับผู้การอย่างที่อาจารย์พจน์แนะนำครับลองให้รู้ถ้ามีโอกาสก็ใช้สิทธิประโยชน์ในช่วงนี้ที่คุณจะได้ทดลองการใช้ระบบแล้วก็มีต้นทุนการระบบชำระเงินที่ต่ำกว่าเดิมนะครับ
10: ก็เชียร์ให้คุณพิมพ์ทายไปฟิชเชอร์ลิงเขาหน่อยสิ
9: ใช่
10: แต่คุณพิมพ์ทายยังไปอยู่ใน TikTok ซะเยอะเลยใช่ไหมก็มาอยู่บนไทยมาสิมาสร้างปรากฏการณ์สิก็ดีนะผมว่านะ
9: ครับ
10: ตอนนี้ผมเห็นทุเรียนเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยก็เอาผลไม้อื่นเอาผักอื่นเอาพืชเอาเนื้อสัตว์ของเกษตรกรหรืออะไรมาใช่ไหมครับผมว่าเป็นเรื่องที่ดีฮะ
9: ครับผม
10: สนุนฮะ
9: โอเคครับวันนี้ก็ได้ฟังมุมมองของคุณพัฒนาพงพันธ์นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ยังมีรายการ Thinking Connect โพยกับคุณหน้าแบงค์นะครับองค์สกรทุนสัตว์แล้ววันนี้ผมกับอาจารย์พัฒนาพงพันธ์ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับหมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
8: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและพจน์ธนพงพันธ์ธัญญารัตกุล
11: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
12: ต่อไป ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีโทกรอนัดพิเศษหาแนวทางจัดการน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ยึดน้ำท่วมหาดใหญ่เป็นโมเดลถอดบทเรียนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจครั้งที่2พร้อมด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรวมถึงภาคเอกชนนายกรัฐมนตรีได้กล่าวช่วงต้นของการประชุมว่าการประชุมครั้งที่ผ่านมาในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการจำนวน4คณะเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานประเด็นสำคัญต่างๆทางเศรษฐกิจและการกำหนดแนวนโยบายแนวทางการแก้ไขปัญหาสำหรับการประชุมในวันนี้กรอ.จะร่วมกันพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันบรรเทาปัญหาอุทกภัยรวมถึงภัยแล้งซึ่งเป็นประเด็นที่มีผลกระทบต่อประชาชนในภาคเกษตรธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศรวมถึงด้านการท่องเที่ยวทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างมีเอกภาพโดยใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนในการตัดสินใจในการกำหนดมาตรการที่ดำเนินการได้จริงจึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันและนำไปสู่แนวปฏิบัติได้ทันท่วงทีวันนี้เป็นการประชุมนัดพิเศษเพื่อต้องการเน้นการแก้ไขปัญหาด้านอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งปีที่แล้วพบกับอุบัติเหตุน้ำขออภัยค่ะพบกับอุบัติภัยน้ำท่วมที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้มีการถอดบทเรียนและมีการหาแนวทางเตรียมแผนเผชิญเหตุต้องสร้างความพร้อมเรื่องการป้องกันการให้ความช่วยเหลือการอำนวยความสะดวกและการให้การสนับสนุนเพื่อให้มาตรการเหล่านี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดประกรณ์ชียุบปยปกอรมนต้องมีเหตุผลรองรับแก้กฎหมายมีหน่วยงานรับภารกิจแทนชัดเจนนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการประชุมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มีการเสนอยุบสำนักงานกับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองรองหรือปยปรวมถึงเสนอยุบกอรมนด้วยเหตุผลความซ้ำซ้อนว่าควรไปสอบถามผู้ที่เสนอแนวคิดดังกล่าวก่อนพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการยุบหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการตามกฎหมายไม่ใช่เพียงประกาศว่าจะยุบก็สามารถทำได้ทันทีซึ่งตามหลักกฎหมายสามารถยุบหน่วยงานได้แต่ต้องมีเหตุผลรองรับอย่างชัดเจนว่าหน่วยงานดังกล่าวมีปัญหาหรือข้อบกพร่องอย่างไรรวมถึงต้องพิจารณาด้วยว่าหากยุบแล้วจะมีหน่วยงานใดเข้ามารับภารกิจแทนเพราะการยุบหน่วยงานไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องโฆษกตำรวจเตือนอย่ารับหิ้วของต่างประเทศขบวนการค้ายาปรับแผนใช้โซเชียลลวงเหยื่อจากกรณีกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดอยู่ระหว่างการขยายผลเครือข่ายรับจ้างหิ้วของไปต่างประเทศหลังพบรูปแบบการก่อเหตุของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติที่อาศัยผู้รับจ้างขนสัมภาระเป็นเครื่องมือโดยคดีนี้เป็นอีกกรณีนอกเหนือจากคดีของแอมีนาที่อยู่ระหว่างการดำเนินการสำหรับคดีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคม2569เมื่อร้อยตำรวจเอกหญิงรับจ้างหิ้วกระป๋องลูกเดือยจำนวน30กระป๋องเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังประเทศจีนก่อนถูกเจ้าหน้าที่จีนจับกุมหลังตรวจพบกัญชาซุกซ่อนอยู่ภายในกระป๋องและถูกควบคุมตัวเพื่อสอบสวนซึ่งใช้เวลาสอบสวนนานประมาณ2เดือนอัยการจีนมีคำสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากมีหลักฐานยืนยันว่าร้อยตำรวจเอกหญิงตกเป็นเหยื่อของกระบวนการรับจ้างหิ้วสินค้าและไม่ทราบว่ามีกัญชาซุกซ่อนอยู่ข้างในที่รับฝากก่อนที่จะถูกส่งตัวกลับมายังประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาล่าสุดพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าขณะนี้ทางกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและหน่วยงานต้นสังกัดของตำรวจหญิงรายดังกล่าวอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยพบว่าผู้เสียหายรับจ้างขนสิ่งของผ่านทางเพจรับหิ้วสินค้าคดีลักษณะนี้สะท้อนให้เห็นว่าขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติได้ปรับเปลี่ยนวิธีการโดยอาศัยพฤติกรรมของผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียติดต่อว่าจ้างผ่านเพจหรือบุคคลที่รู้จัก เพื่อไม่ให้เพื่อหลอกให้ขนสิ่งของผิดกฎหมายพร้อมกับเตือนประชาชนไม่ควรรับฝากสิ่งของของผู้อื่นไปต่างประเทศแม้จะได้รับค่าจ้างเพียงเล็กน้อยเพราะอาจตกเป็นเหยื่อของเครือข่ายอาชญากรรมและต้องรับโทษตามกฎหมายของประเทศปลายทาง
13: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
14: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
15: วันแม่ปีนี้มาร่วมสร้างความทรงจำไปด้วยกันกับ Run for Mom 2026เส้นทางฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลกับ6สะพานใจกลางกรุงเทพพร้อมระยะ10และ6กิโลรวมถึงเดินวิ่ง 1.8 กิโลสัมผัสสนามวิ่งมาตรฐานสากลจากเอมและ WA พร้อมก้าวสู่งานวิ่งรักโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์ศิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12 AUG Half Marathon
7: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
16: หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
17: ปัทมาพรหานชันชัยรอมแก้วชัยกฤต
16: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
17: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
16: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นมาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
18: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
19: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานภูมิ
20: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับจริงๆช่วงนี้อยู่ในบอลโลกนะผมก็ ยังไม่ได้พูดเรื่องบอลโลกเท่าไหร่เดี๋ยวใกล้ๆผมจะมาสรุปบทเรียนหน่อยอย่างเคปเวิร์ดยังไงเยอรมันเลยบราซิลอะไรทำนองเนี้ย
0: ไม่ได้ไม่คิดไม่ได
20: ้ก็ชอบดูบอลโลกนะ
0: ครับ
20: มองมันเหมือนกับประเทศต่างๆมาแข่งกันนะ
0: แล้วประทันกันนะประทันกัน
20: ประเทศมันมีไลฟ์และฟอร
0: ์มีขึ้นมีลง
20: เออประเทศที่มันเป็นแชมป์บ่อยๆอย่างเงี้ยอย่างเยอรมันเนี่ยก็ตกรอบแรก3ปี3ครั้งแล้วอิตาลีแยกไปอีกไม่ได้เข้ารอบสุดท้ายมาแข่งเลย
0: โอ้แปลว่าอะไรครับคุณบอกอะไรเรา
20: บราซิลก็เริ่มแย่ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยใช่ไหมเคปเวิร์ดอย่างเงี้ยมาจากประเทศที่มีประชากร 500,000 แต่ว่ามันก็เนี่ยไปหานักเตะที่แบบมีเชื้อสายอะไรเงี้ยนะมาเงี้ยคนที่มันโบซินญาเงี้ยโอ้อยู่ลิกรองของโปรตุเกส40แล้วไม่มีใครรู้จักเลยมีคนตามไม่กี่หมื่นโอ้โหเซฟแบบนะครั้งแรกในเคปเวิร์ดไม่มีใครรู้จักเลยเตะกันสเปนนี่ก็นึกว่าสเปนนี่มันห่วย 0-0 โอ้มันเก่งจนกระทั่งไปเสมออุรุกวัย 2-2 มันยิงได้นะไอ้ยานิน่าเล่นเฮฮาไปเนี่ยเกือบตายอ่ะนะต่อเวลาเนี่ยเมสซี่ยิงเข้าลูกเดียวอ่ะยิงยังจังได้กี่ลูกอ่ะใช่ไหม
0: โอ
20: ้ไอ้โบซินญานี่เป็นซินเดอเรลล่าเลยมีคนตาม20ล้านเลยคุณไอจีอ่ะ
0: อ๋อเหรอ
20: เออแล้วก็ไอ้ไนกี้เนี่ยเป็นเซนเตอร์เลยอ่ะ
0: นี่ไงนี่ไงนี่ไงน
20: ี่จนขนาดแม่ไม่มีเงินมาดูอ่ะ
0: พอ
20: ก็เลยพอประดังแล้วเขาเลยส่งแม่มาดูอะไร
0: โชว์ข้ามคืนจริงๆเออฟิกขันจะถ่ายฟิกขัน
20: เนี่ยคือเดนล่าเลยคือเดนล่า
0: ใช่ไหมแล้วลงละครลงใหญ่อ่ะอันเนี้ย
20: ใช่ไหม
0: อ
20: ัน นี้เลดบลูเมอร์ท่านผู้ฟังประดัง
0: เลดบลูเมอร์อ๋อชื่อหนังสือนะตรงกับชื่อหนังสือใช่ไหม
20: ใช่ใช่ใช่ดังตอนแก่นะ The Life of Mine เดี๋ยวตากละเดี๋ยวจะไปห่อหนังสือ
0: ของดี
20: ด้วย
0: ของดีของดี
20: ด้วยเนี่ยสองเล่มเนี่ย
0: ครับผม
20: น้ำมันก็โอ้โหแย่ทั้งคู
0: ่หน้าฝนใช่ไหมหน้าฝน
20: เออไม่เคยเจอมาก่อนเลยอเมซอนแล้วมันเปียกอ่ะเออถึงว่าอยู่ๆมันโทรมาถามเออให้ส่งที่อยู่ที่ไหนเอ้าก็มึงก็กูก็ส่งไปแล้วนี่แสดงมันต้องเปียก
0: อ่า
20: เป็นไรก็ตากเอ้า
0: ห่าง
20: แล้ว
0: แก้ปัญหาแก้ปัญหาได
20: ้เออหนังสือดีด้วยฮันนาอาเดนยิงเขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งนะอันนี้ดังเลย
0: คือ
20: โทโท
0: อ
20: ๋
0: อโทนี่คือเออเห็น
20: ฮักเกอร์เขาบอกโอ้ยถึงผมเขียนก่อน
0: จริงเหรอกับคนนี้เหรอ
20: ที่ End of นี่ไง End of the
0: Game
20: Man
0: เล่มแรกของฮักเกอร์หรือเล่มแรกเลยนะ
20: เล่มแรกเลย
0: นะ
20: อ่ะต่อท่านฟังไม่รู้เรื่องหรอกไอ้ประโยคก่อนหน้านี
0: ้คุยกันอันนี้เหมือนเพื่อนคุยกัน
20: นะเมื่อวานนี้ก็คุยกันท่านผู้ฟังเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ protect financial fundamental
0: สำคัญมากเลยนะแล้วในยาม
20: ไม่ว่าท่านจะเป็นคนหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะไม่ใช่เฉพาะบริษัทนะอย่างรถเนี่ยก็ชัดเจนอยู่แล้ว
0: ครับ
20: แล้วก็นะต่อยเซนเบ้เงี้ยนะแกก็เอาไปลงเลยอ่ะ
0: อ
20: ู๋นะมันก็มีโรงแรมจริงๆด้วยนะ
0: ใช่ไหมมันมี
20: ประเภทเต็มด้วยนะ
0: โอ้
20: เพียงแต่ว่ามัน too good to be true อ่ะ
0: อ่าน
20: ะแล้วก็ไอ้นี่มันก็ไอ้บริษัทมันก็ถูกพิทักษ์ทรัพย์อะไรพวกเนี้ยใช่ไหม
0: อืม
20: หรือว่าไอ้ PS7V อะไรเงี้ยก็ไปลง
0: โอ้ใช่เนี่ยมันมีเหตุการณ์เยอะมากเลยนะแล้วคนเพิ่งเขาเลยมาเผยตอนเวลาผ่านไปเนี่ย
20: ผมนี่ไม่ลงอะไรพวกนี้เลยนะผมก็เอาง่ายๆกับฝากเงินฝากแบงค์ซื้อนู่นอะไรเงี้ยไม่อะน้อย

0: มัน
1: ก็
0: คื
1: ค
0: อ
1: ือ
0: มึงถามกูหรือว่า
1: ก็
0: มึ
1: ค
0: ง
1: ืออ
0: ันนี้มึงถามกูหรือว่า
1: ประมวลผลอยู่ผมก็ประมวลผลอยู่ว่านี่คือคำถามหรือเป็นประโยค
0: ถามหรือว่ามึงก็แบบ
1: หายใจแป๊บนึง
0: ตายน้องนี้ใช่ไหม
1: คืออะไรกันแน่เออนี่คืออะไรกันแน่ใช่ไหมก็คือมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอะไรอ่ะเงินถ้าเรามีกิจการมันเหมือนมีเกะเงินสดหลายอันน่ะถ้าว่างั้นเถอะถ้าเรามีสองสามกิจการเนี่ยแล้วเราเป็นเจ้าของหมดเนี่ยวันนี้ที่เงินออกแล้วมีอนุมัติเข้าบางทีคนก็ควายจัดการเงินสดข้ามไปข้ามมาเพราะวิธีจะทำให้มันไม่งงเนี่ยก็จับมันมารวมกันซะแล้วก็มาบวกรวมเนี่ยมันจะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยมันจะมีบางช่วงที่สมมติถ้ามันออกพร้อมกันหมดอย่างเงี้ยแล้วมันติดลบเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นประเด็นใช่ไหมวิธีลดความเสี่ยงก็คือเอามากองแล้วดูรวมกันเพราะยังไงก็คือเงินสดของท่านหรือในเครือกิจการของท่านน่ะมันมักจะมีการโยกกันได้อยู่หลังบ้านอยู่ดี
0: ใช่เพราะว่าอันนี้คือหมายถึงว่าเนี่ยคุณอาทิตย์ก็พูดถูกก็คืออย่างมุดว่าเป็นร้านอาหารอย่างเงี้ยคุณอย่างบ้านผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยชื่อรังสิตโภชนาเนี่ยนะ
1: โ
0: อ้ก็เนี่ยก็เจ็บพ่อก็จะไปทำตลาดรังสิตอะไรเงี้ยนะ
1: เออ
0: ไปหาอะไรเงี้ยแล้วก็ที่บ้านเนี่ยที่อยู่ท่ารถเนี่ยมันก็เป็นจะเรียกว่าตึกแถวก็คล้ายๆอะไรเงี้ยนะ
1: ม
0: ันมีหลายดิสเซตยูนิตเว้ย
1: อยู่ในนั้นเหรอ
0: ขายหนังสือ
1: เออ
0: แล้วก็ไอ้ก๋วยเตี๋ยวเป็ดก็มีอีกอันนึงเป็นข้าวแกงอีกอันนึงกาแฟ
1: อ๋อมีหลายซุ้มอันนี้คือแบบมันมีหลายซุ้มอยู่ข้างใน
0: แล้วอีกอันนึงเป็นร้านไอ้คล้ายๆห้างสรรพสินค้าอะไรเงี้ยเหมือนเป็นร้าน
1: ขายของอะไรอย่าง
0: เงี้ยเอออะไรเงี้ยอันนี้
1: คือมันอยู่ในท้องถิ่นใช่ไหมพอมันอยู่ในท้องถิ่นในละแวกเนี่ยมันก็ของมันก็เลยขายได้หลายอย่าง
0: แต่มันคนละยูนิตไงคือถ้าเรามอง
1: แยกกันไหมมีคนดูแลแยกกันไปไหม
0: แยกกันให้ขายหนังสือก็คุณก็ต้องดูยูนิตหนังสือไปขายก๋วยเตี๋ยวก็ยูนิตพูดง่ายๆก็คือถ้ามันเป็นร้านแยกเป็นสี่ห้าร้านไง
1: ถูก
0: แต่มันอยู่ในร้านเดียวใช่ไหม
1: เออ
0: ทีเนี้ยเหมือนกันอย่างเงี้ยท่านก็จะมีไอ้แล้วไอ้ขายก๋วยเตี๋ยวนี่อาจจะข้าวแกงนี่รายได้ดีคนกินทุกวันเว้ย
1: สร้างเงินสด
0: เอาแล้วเกิดขายหนังสือเนี่ยคนมันไม่เคยซื้ออะไรเงี้ยมันก
1: ็
0: เดี๋ยวเขามาสปายเออร์มาขอเงินก็จะไม่มี
1: ใช่ไหมมาเก็บรอบแล้วจ่ายค่าหนังสือเขาละ
0: ก็ถ้าเกิดว่าคุณไม่ผูพวกเนี้ยคุณไม่เห็นภาพรวมไง
1: ใช่แล้วมันจะเกิดอาการว่ามาประชุมพร้อมกันทีเดียวในช่วงที่เงินออกทีนี้มันจะมีปัญหาแหละ
0: ก็คือบางทีเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ร้านที่ผมว่าแล้วนะเกิดมันหลายยูนิตอย่างเงี้ยคือบางยูนิตบางทีต้องไปกู้ไงบางยูนิตเนี่ยมีแคชอ้วนเลยเงี้ย
1: เออ
0: แล้วคุณจะไปกู้ทำไมแล้วคุณก็โยก
1: ใช่ไหมใช้ภายในดีกว่า
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าให้ทำเซ็นทรัลไลซ์แคชแมเนจเมนต
1: ์อืมอืม
0: คือดึงเงินสดทั้งองค์กรมาไว้ที่เดียวคือให้พูลแคชมาเลยแล้วก็เนี้ยเหมือนกับเหมือนพูดง่ายๆก็เหมือนร้านผมเงี้ยมึงมากูเก็บตังค์นะไม่ว่ามึงจะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวหมูก็มาจ่ายตังค์ที่กู
1: มารวมที่แคชเชียร์เดียวอันนี้คือแคชเชียร์เดียวอยู่ตรงกลาง
0: ข้าวแกงมาจ่ายที่กูกาแฟมาจ่ายที่กูหรือว่าไอ้ห้างไอ้ร้านของชำเนี่ยก็อาจ่ายตรงนั้นก็ได้แต่เย็นๆต้องมาให้
1: มารวมกันก็รวมเก๊ะอยู่ดีรวมเก๊ะอยู่ดีนะเวลาซื้อของวัตถุดิบแต่ละแผนกเนี่ยก็มาเอาจากในเก๊ะนี้แหละถูกไหมไม่ได้เป็นที่อื่น
0: คือพูดภาษายุทธศาสตร์ได้คือภายใต้วิกฤตเนี่ยเงินสดเนี่ยต้องอยู่ภายใต้แม่ทัพคนเดียวไม่ใช่ไปตามกระจายไปตามไอ้นายพันต่างๆอ่ะ
1: เพราะเดี๋ยวมันจะหลุดนะ
0: ใช่
1: มีแนวโน้มจะหลุดนั่นแหละว่างั้นเถอะ
0: อันนี้บริษัทใหญ่ใช้ SME ก็ต้องใช้ด้วยนะ
1: ใช่เผื่อ SME เนี่ยถ้ายิ่งมีกิจการหลายอันเนี่ยมันยิ่งโยกกันง่ายเพราะเป็นเจ้าของคนเดียวอยู่แล้วนะบางทีอ่ะเผื่อจะปนส่วนตัวซะด้วยซ้ำอ่ะจะยิ่งงงไปอีก
0: SME หลายรายเนี่ยมีเงินอยู่ในสต็
1: อ
0: กลูกหนี้บัญชีร้านบัญชีส่วนตัวเงินฝากประจำเงินลงทุนทองเทิงอะไรเงี้ยนะ
1: ก็มันพันกันพันเงินไม่หมด
0: SME เนี่ยบางทีเงินมันแยกไม่ออกมันนะ

0: เงินของเจ้าของกับเงินของกิจการเจ้าของ
1: น
0: ี่
1: ไงใช่ไหม
0: คือจริงจริงแล้วเนี่ย
1: เผื่อไปใช้ตลอด
0: อย่างบริษัทผมเนี่ยก็ออกไม่ได้เลยนะเพราะว่าฝ่ายบัญชีจะต้องบอกว่าเฮ้ยคุณจะต้องมีใบเสร็จหรือว่ามีอะไรมานะ
1: นี่ของคุณเนี่ยเข้มงวดไม่ให้นึกจะเอาเงินออกจากบริษัทแล้วออก
0: โอนค่ามันไม่นั่นนะอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณจะผมจะเบิกค่าหนังสือผมก็ต้องมีใบเสร็จมานะผมจะโน่นนี่อะไรทำนองเนี้ยไม่ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือมีวินัยในการจัดการนะ
0: ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยบอกว่าเวลาวิกฤตเนี่ยเลยตัดสินใจช้าเพราะว่ามันไม่มีไอ้ถังรวมไง
1: มันกระจัดกระจายใช่ไหมมันกระจัดกระจายไม่เห็นสถานะและพร้อมจะตัดสินใจทันที
0: ทีนี้อีกอันหนึ่งเขาบอกนี้เวลา Protect Financial Fundamental เลยนะคุณอาทิตย
1: ์ครับ
0: เขาบอกว่าให้ reduce นะคือพูดง่ายๆไปดูซิว่าอะไรที่มันเลื่อนได้ไหมที่เราคุยกันไปแล้วอะ
1: ม
0: ีอะไรไหมที่จะเลื่อนได
1: ้ก็คือเงินอันนี้คือเรื่องขาออกใช่ไหมคุณเงินอันนี้คือขาออกก็คือว่าที่ต้องจ่ายเดี๋ยวนี้ถ้ามันช้าออกไปเนี่ยบางทีมันก็จะมีเงินที่เข้ามาพอดีทันกัน
0: เขาใช้คำว่า reduce or postpone spendingคือพูดง่ายๆอะไรที่โพสต์โพนคือเลื่อนไม่ได้ให้ลด
1: ใช่
0: คืออันเนี้ยมันมีสูตรของไอ้ตัวไอ้บลูโอเชียนลดเพิ่มสร้างเลิกอะไรที่เลิกได้เลิกเลย
1: อ
0: ะไรที่เลิกไม่ได้ให้ลด
1: อ
0: ะไรที่ลดไม่ได้ให้เลื่อนอะไรทำนองเนี้ยอันไหนที่จำเป็นจริงถึงจะเพิ่มใช่ไหม
1: พอมองกรอบนี้มันจะเห็นออปชันว่ามันมีทางเลือกอยู
0: ่ทีนี้ตรงนี้ต้องขยี้ให้แม่นนะบางคนจะคิดว่าไปตัดต้นทุนไงคุณอาทิตย
1: ์
0: คือโปรเฟสเซอร์เขาบอกว่าไม่ได้บอกให้ตัดทุกอย่างให้ดูว่าค่าใช้จ่ายแบบไหนเป็น discretionary and postponable คือพูดง่ายๆรายจ่ายไหนที่มันเลื่อนได
1: ้ครับ
0: รายจ่ายไหนที่มันชัดเจนอย่างเงี้ย
1: ใช่ไหมหรือบางอันคืออะไรนัยยะของการเลื่อนแต่ละตัวเนี่ยมันมีผลที่ตามมาไม่เหมือนกัน
0: แปลว่าเราต้องแบ่งค่าใช้จ่ายเป็น4กลุ่ม
1: โอ้มีอะไรบ้างล่ะ
0: ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายไม่จ่ายธุรกิจสะดุดในเงินเดือนอย่างเงี้ยค่าน้ำค่าไฟหรือว่า
1: โดนตัดขึ้นมาใช่ไหมดิบเป็นร้านอาหารแล้วโดนตัดไฟขึ้นมาทำไงอ่ะ
0: วัตถุดิบหมูเงี้ย
1: ไม่มีขายถ้าไม่ซื้อพวกนี้ไม่มีขาย
0: เขาว่าเขาจะมาคุณธรรมทานจะมาทำอาหารน่ะ
1: ใช่ไหมธุรกิจคุณสะดุดแน่ถ้าไปตัดตัวพวกนี้
0: สองค่าใช้จ่ายที่เลื่อนได
1: ้
0: โบนัสเนี่ยไม่ต้องมีแล้ว
1: อะไรไม่ใช่เลื่อนเลยตัดเลย
0: โบนัสเป็นที่สามารถมาค่าใช้จ่ายที่ตัดได้โดยไม่ทำลายอนาคตบริษัทสี่ค่าใช้จ่ายที่ต้องเพิ่มเพราะช่วยให้รอดหรือชนะอันนี้ก็พวก AI อะไรพวกนี้
1: ไม่ใช่รับทุกประตูใช่ป่ะคุณนายจะพูดงี้อยู่ใช่ไหมมันต้องมีบางอันที่เป็นของที่
0: ก็ AI เอามาเพื่อจะได้ตัดคนลงไปไงคือคนที่คิดไม่เป็นเนี่ยจะตัดมาร์เก็ตติ้งก่อน
1: นี่ไงนึกว่ามันตัดง่าย
0: มาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันเป็นการสร้างดีมานด์นะท่านผู้ฟัง
1: ก็คือรายได้ศักยภาพในการสร้างรายได้ในอนาคตของท่าน
0: อ้าวเวลาหมดแล้วช่วงนี้เดี๋ยวอยู่อาจารย์อนันพรต่อนะฮะผมลาไปนะครับสวัสดีคร
1: ับ ครับสวัสดีคุณนะครับเท่ากับพักสักครู่ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
3: 90.5 FM Thinking Radioเพื่อความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ เมดเทคเซาท์อีสเอเชียครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจาก Shop Mania ซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32 in 1จากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
5: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมพีเอมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
8: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลินาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
9: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอนแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
8: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุก
1: กลับมาพบกันในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับวันนี้วันพุธนะพบกับอาจารย์ดร.นันทพรวงศ์เชษฐานะครับ
10: สวัสดีค่ะนะคะ
1: สวัสดีครับ
10: วันนี้เรามาพูดเรื่องความมั่งคั่งที่มากกว่าร่ำรวยเพราะว่าเงินซื้อไม่ได้อยู่กับหนังสือชื่อ The Wealth Money Can't Buy ความมั่งคั่งที่เงินซื้อไม่ได้พูดถึงองค์ประกอบที่มันเชื่อมโยงกันเป็นรูปวงกลมทั้งหมด8องค์ประกอบนะคะ ขียนโดยโรบินชามาและหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือที่ New York Times Bestseller ติดอันดับขายได้ยอดทะลุ25ล้านเล่มทั่วโลกนะคะก็โชคดีที่มีการแปลเป็นภาษาไทยและทำให้เราก็ได้เอามาแบ่งปันนะคะความมั่งคั่ง8ด้านเนี่ยมันต้องเชื่อมโยงกันเนี่ยมันประกอบด้วยการเติบโตสุขภาพครอบครัวงานฝีมือเงินวงสังคมการผจญภัยและการช่วยเหลือนี้สัปดาห์ที่แล้วเราก็เปิดฉากไปเกี่ยวกับเรื่องความมั่งคั่งประการที่หนึ่งก็คือการเติบโตเขาก็บอกว่านิสัยหรือความมุ่งมั่นที่อยากจะพัฒนาตัวเองเนี่ยอันนี้เงินซื้อไม่ได้เราอาจจะเอาเงินไปซื้อหลักสูตรต่างๆแต่ว่าถ้าเราไม่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองจนถึงสิ่งที่โรบินชามาเรียกว่าตัวตนผู้กล้านะ
1: ค
10: ือกล้าที่จะลุกขึ้นมาลงแรงเหนื่อยยากในการพัฒนาตัวเองเนี่ยเราจะไม่สามารถเชื่อมโยงไปกับตัวอื่นได้ถ้าเราพัฒนาตัวเองได้นะคะสิ่งที่เราจะเชื่อมโยงไปก็คือครอบครัวสุขภาพงานเงินวงสังคมการผจญภัยและการช่วยเหลือได้ดีขึ้นค่ะ
1: ครับ
10: จะว่าไปแล้วสิ่งที่คุณควรรู้ก็คือผมซึ่งหมายถึงโรบินชามาผู้เขียนมาจากครอบครัวที่ไม่ได้มีเงินมากมายผมไม่ได้คาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดแต่เกิดในครอบครัวผู้อพยพที่อาศัยอยู่ในทริปแอฟริกาเขาเป็นคนเชื้อสายอินเดียนะดังนั้นเนี่ยเขาก็พ่อแม่เขาอาจจะไปอยู่แอฟริกาแล้วค่อยอพยพมาที่แคนาดาเมื่อ2ปีก่อนผมพาแอลไปเยี่ยมบ้านที่ผมเติบโตมาแอลน่าจะเป็นภรรยานะคะเจ้าของบ้านคนปัจจุบันกำลังรดน้ำสนามหญ้าอยู่ตอนที่เราไปถึงผมบอกเขาว่าเคยอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เมื่อ50กว่าปีก่อนเขาเชิญเราเข้าไปในบ้านเขาเป็นชายอัธยาศัยดีแถมยิ้มเก่งซะด้วยหลังจากที่เราออกมาแอลก็พูดกับผมว่านั่นเป็นบ้านที่เล็กที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาผมเองก็คิดแบบนั้น ผมโตขึ้นมาโดยมีข้อบกพร่องมากมายตามประสามนุษย์คนหนึ่ง ผมคิดว่าตัวเองขาดแคลนหวาดกลัวรู้สึกไม่มั่นคงรวมถึงใช้ชีวิตแบบที่ทิ้งขว้างพรสวรรค์ของตัวเองขัดขวางการมองโลกในแง่ดีและบั่นทอนอิสรภาพที่ผมมีถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าเขาเติบโตมาความขาดแคลนที่เขาพูดถึงเนี่ยมันนำไปสู่ความโกรธเกลี้ยวอ่ะเราเคยไหมที่แบบคนที่พอมันขาดแคลนมันอาจจะกลด่าโชคชะตาฟ้าลิขิตแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างโกรธเกลี้ยวสิ่งประโยคเหล่านี้ก็คือสิ่งที่สะท้อนความรู้สึกของโรบินชามาก็คือเขาทิ้งขว้างพรสวรรค์ของตัวเองขัดขวางการมองโลกในแง่ดีและบั่นทอนอิสรภาพก็คือความสามารถในการทำตามที่ตัวเองปรารถนาเนี่ยคือเขาไม่ได้ทำมันเพราะเขาก็หมดแต่ใช้อารมณ์กับความโกรธเกลี้ยวของเขาแต่สิ่งที่ช่วยผมไว้และเปลี่ยนแปลงผมครั้งยิ่งใหญ่ก็คือความรักไร้ขีดจำกัดวงเล็บบางครั้งอาจเรียกว่าความหมกมุ่นในการเติบโตถ้าไม่รู้วิธีทำบางอย่างให้ดีขึ้นผมก็จะหาทางเรียนรู้จนได้ทุกสิ่งที่ผมอยากเป็นและทุกประสบการณ์ที่ผมใฝ่ฝันล้วนเกิดขึ้นจริงได้ด้วยการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจตัวเองและแน่นอนว่าคุณก็ทำได้ผมถึงได้ตื่นเต้นแทนคุณจริงๆนะก็คือว่าอย่างที่อาจารย์พูดเสมอว่าเราต้องตระหนักถึง the self ในเซนส์ของ self awareness ว่าเรามีศักยภาพในการทำอะไรได้บ้างแทนที่จะเป็น the self ที่ลักษณะว่าโกรธเกลียวว่าฉันมันไม่ดีฉันมันยากจนข้นแค้นฉันมันทำไม่ได้ฉันไม่มีโอกาสเหมือนคนอื่นจันจำได้ว่าตอนที่อาจารย์แบบระดมทุนเพื่อให้ทุนการศึกษาลูกศิษย์ที่ขาดแคลนค่าเล่าเรียนขาดแคลนค่าเล่าเรียน อาจารย์พูดกับนักศึกษาคนหนึ่งแล้วก็บอกเขาว่าจำไว้นะความขัดสนไม่ใช่ปมด้อยความขัดสนมันเป็นภาวะบางอย่างแต่มันไม่ใช่ปมด้อยคืออยากคิดเอาความขัดสนนั้นเป็นปมด้อย
1: มันต่างกันยังไงอาจารย
10: ์ฮะคือมันแค่มันเป็นภาวะของการไม่มีแต่ แต่มันจะมีมันไม่ใช่บาดแผลมันไม่ใช่การตีตรา
1: อ๋อมันไม่ใช่ว่าจะมาติดตัวเราแล้วอยู่กับเราไปตลอดชีวิต
10: ใช่อ
1: ย่างนั้น
10: มันเป็นภาวะขณะนี้นะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็หาทุนเนี้ยที่ส่งเสริมให้เด็กมีค่าเล่าเรียนนะจนเขาจบแล้วก็อย่างน้อย2คนได้เกียรตินิยม
1: ว้า
10: อย่างน้อย
1: แสดงว่าให้ทุนจริงๆหลายคน
10: ได้หลายคนนะฮะได้หลายคนอาจารย์จำได้ว่าเด็กคนนั้นที่อาจารย์พูดเนี่ยเขาน้ำตาคลอน้ำตาคลอแล้วพออาจารย์เปลี่ยนโหมดไปว่าแล้วเขาแบบเรียนยังไงสนุกอะไรต่างๆแล้วเปลี่ยนโหมดไปเป็นแรงบันดาลใจในการที่เขากำลังเรียนแล้วเขากำลังมองเห็นตัวเองเป็นอะไรยังไงเนี่ยอาจารย์ถึงดีใจว่ามีนักศึกษาคนหนึ่งเนี่ยที่แบบคุณพ่อเป็นรปภ.คุณแม่ก็เป็นแม่บ้านของหอพักแห่งหนึ่งเขาบอกว่าถ้าค่าใช้จ่ายแบบประจำวันเนี่ยเขามีแต่ถ้าสมมติว่าค่าเทอมเนี่ยพ่อจะต้องไปหยิบยื
1: ม
10: คนอื่นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยพอเขาได้ตรงนี้มาปั๊บเนี่ยเด็กคนนี้ได้เกียรตินิยมนะคะแล้วก็เป็นเกียรตินิยมที่เรียน3ปีครึ่งเพราะเขารู้ว่าเขาจะต้องรีบจบ
1: รีบประหยัด
10: รีบจบ
1: แล้วก็รีบไปหาอะไรได้
10: แต่ถ้าเราเห็นเขาในชีวิตประจำวันที่เราไม่รู้จักเขาอะเขาคือเด็กผู้หญิงที่ร่าเริงแจ่มใสคนนึงคือเขาไม่ได้ทำให้ความขัดสนมันเป็นปมด้อยจริง
1: ๆ
10: นะเขารู้ว่ามันเป็นภาวะชั่วคราวที่เดี๋ยวเขาก็จะต้องผ่านไปอะไรอย่างเงี้ย
1: คล้ายๆว่าเหมือนชีวิตแต่ละคนเนี่ยเหมือนถ้าเราเล่นไพ่เล่นอะไรเงี้ยเราจั่วแจกออกมาเนี่ย มันก็แล้วแต่ว่าเราจะได้อะไรออกมาอยู่ในมือแต่ไม่ได้แปลว่าไพ่แย่ถ้าว่าเราแย่ถูกไหมไพ่แย่ไม่ใช่เราแย
10: ่มันเลือกอยู่สองอย่างนะสมมติเราเล่นไพ่อ่ะหนึ่งเราหวังว่าจะมีตาหน้ารอบหน้าเราจะมีไพ่ตัวที่ดีขึ้นมากับสองตระหนักรู้ว่าไพ่อาจจะไม่ใช่ทางของเรา
1: อ่าน
10: ะก็อาจจะบอกว่างั้นไม่เล่นแล้วอะไรเงี้ยนะไพ่อาจจะไม่ใช่ทางของเราคือไม่ได้แปลว่าเราจะต้องดันจนไปถึงกี่รอบกี่รอบอยู่ในเกมนั้นก็ออกจากเกม
1: เกมทุกอย่างที่เราเล่นอยู่ก็อาจจะใช่หรือไม่ใช่เกมของเราก็ได้
10: ใช่ใช่ใช่นะแล้วก็จำได้ว่าเมื่อกลับไปนักศึกษาคนนั้นเนี่ยเมื่อเขาได้งานแล้วเขาก็โทรมาบอกเราว่าเขาได้งานแล้วนะวันที่เขาเรียนจบอาจารย์บอกเลยว่าให้ไปซื้อพวงมาลัยมาสองพวงกราบเท้าพ่อกับแม
1: ่
10: ถ้าไม่มีสองท่านนี้ you are nothing ไม่ต้องเอามาให้อาจารย์เพราะอาจารย์ไม่ได้อยากแบบไม่ใช่อะไรเงี้ยดังนั้นนะคะการให้โอกาสคนก็อาจารย์ก็ไม่ได้เอาตังค์แบบคืออาจารย์ก็ไม่ได้ลำบากเพราะว่าอาจารย์ก็ไปหาสปอนเซอร์ชื่อกองทุนผู้ใหญ่ใจดี
1: ระดมทุนอาจารย์ระดมทุน
10: แล้วแต่ใครจะให้
1: เป็นเจ้าภาพอันนี้เหมือนเป็นเจ้าภาพ
10: ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วก็เป็นสะพานก็เลยกำลังจะพูดว่าการไร้ขีดจำกัดของเราขึ้นอยู่กับเราที่เป็นตัวตนของผู้กล้าที่ผู้เขียนเล่มนี้พูดก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าเรามีศักยภาพเราเพียงแต่อยู่ในภาวะขัดสนชั่วคราวที่เราเดี๋ยวเราจะต้องผ่านไปแล้วก็พอมันเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันก็ตรงกับที่ชามาพูดว่าทุกสิ่งที่ผมอยากเป็นและทุกประสบการณ์ที่ผมใฝ่ฝันล้วนเกิดขึ้นได้จริงด้วยการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจของตัวเองและแน่นอนว่าคุณเองก็ทำได้ผมถึงได้ตื่นเต้นแทนคุณจริงๆขณะที่เขียนถ้อยคำเหล่านี้ผมนึกถึงคำพูดของนักปรัชญาและนักเขียนชื่อดังอย่างไอแลนด์นะจ๊ะคนนี้อาจารย์ไม่รู้จักนะคะชื่อไอแลนด์เธอเขียนไว้ว่าอย่าปล่อยให้เปลวไฟในตัวคุณที่ไม่มีสิ่งใดทดแทนได้มอดดับลงกลางบึงแห่งความสิ้นหวังของการเกือบจะเป็นยังไม่เป็นและไม่ได้เป็นอย่าปล่อยให้ความกล้าในจิตวิญญาณสูญสิ้นไปกับความคับข้องใจถึงชีวิตที่คุณสมควรได้ใช้แต่ไม่เคยเอื้อมถึงคุณไขว่คว้าโลกที่คุณปรารถนาได้มันมีอยู่จริงและมันเป็นของคุณ
1: นี่
10: นะแต่อาจารย์ชอบที่ว่า อย่าปล่อยให้เปลวไฟมอดไหม้ดับลงกลางบึงแห่งความสิ้นหวังคือเปลวไฟอ่ะหน้าที่ของมันอ่ะมันก็คือลุกโชนอ่ะเท่าที่เชื้อเพลิงเหมือนเทียนเนาะเท่าที่ไส้เทียนกับขี้ผึ้งอ่ะมันจะไปต่อได้อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงมันก็ทำหน้าที่ของมันก็คือ โชนแสงดังนั้นถ้าเราเป็นเจ้าของเทียนเล่มนั้นน่ะเราต้องประคองไอ้ไฟอันเนี้ยอย่าให้มันมอดดับกลางบึงแห่งความสิ้นหวังท้อแท้เพราะว่าไม่รู้สิอาจารย์มีความรู้สึกว่าหลายครั้งอาจารย์เจอนักศึกษาบางคนที่เพียบพร้อมทุกอย่างแต่พร้อมที่จะท้อแท้ในทุกๆเรื่องขณะที่ในตัวอย่างของนักศึกษาที่ได้รับทุนที่อาจารย์พูดถึงเขาไม่ได้เป็นเด็กอมทุกข์เลยนะร่าเริงแจ่มใสใช้ชีวิตเหมือนวัยรุ่นปกติทั่วไปนะแล้วก็เราไม่รู้หรอกว่าอะไรอยู่ในใจเขาแต่อาจารย์รู้เลยว่าเขาไม่เคยปล่อยให้ไฟแห่งความหวังของเขาอ่ะมันมอดดับเขาโชนแสงของเขานะคะ
1: คือเมื่อเรามองด้วยมุมมองที่หนังสือเล่มนี้นำเสนอย้อนกลับไปมองสมมติว่าลูกศิษย์อาจารย์สองคนเนี่ยก็คือแปลว่าถ้าเรามองในมิติของรายได้ฐานะซึ่งก็คือในกรอบนี้คือ1ใน8เสา
10: ใช่
1: เป็นเพียง1ใน8เสาใช่ไหมแต่ว่ามันเหมือนในสังคมมักจะใช้เหมือนเรามองเข้าไปแล้วเห็นเสานี้มันตั้งอยู่ตรงหน้าเสาเดียวอะแล้วทำทีเหมือนไม่เห็นเสาอื่นเลยแล้วก็แต่จริงๆเนี่ยลูกศิษย์อาจารย์ที่อาจจะมีเสาต้นที่เป็นฐานะบางหน่อยมีประเด็นหน่อยเขากลับมีเสาอีกหลายเสาที่แข็งแกร่งเหลือเกินใช่ไหมฮะแต่ลูกศิษย์อีกบางคนที่ถ้ามีเสานี้เข้มข้นเนี่ยซึ่งบางทีมันก็แลกมาด้วยการที่ครอบครัวอาจจะเข้มข้นน้อยลงเมื่อเทียบกับเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นปรากฏการณ์ช่วงที่ผมน่าจะโตมาในยุคแบบที่แบบพ่อแม่จำนวนมากเนี่ยต้องแบบตะเกียกตะกายในการทำมาหากินแต่จะไปโทษก็ไม่ถูกเพราะผมว่าโจทย์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและการทำมาหากินของประเทศนี้มันก็ไม่ง่ายใช่ไหม
10: มัน
1: ก็จะแบบว่าได้อย่างเสียอย่างแต่ไม่รู้ว่าอย่างไหนสำคัญอย่างไหนคุ้มไม่คุ้มอะไรแบบนี้ปนกัน
10: แล้วในยุคที่เราเป็นเด็กย้อนกลับไป 30-40 ปีเนี่ยการเข้าถึงแหล่งทุนมันไม่เหมือนกันมันไม่ง่ายเหมือนวันนี
1: ้
10: คือมันมีแต่หนี้นอกระบบกับธนาคารซึ่งถ้าเราไม่มีอะไรไปค้ำประกันอะไรต่างๆเนี่ยแทบไม่มีทางที่มองออกเลยว่าเราจะได้เงินทุนจากตรงนั้นน่ะ
1: ก็คือโรงรับจำนำในหน้าตาของธนาคารนั่นเองถ้าหลักคิดกับโรงรับจำนำ
10: คือการเข้าถึงแหล่งทุนในปัจจุบันมันง่ายเนาะมันมีเงินกู้เพื่อผู้ประกอบการรายย่อยมีอะไรต่างๆนานามากมายแต่ในอดีตคือมันไม่มีอ่ะมันก็มีโรงรับจำนำมีอะไรอ่ะมีเงินกู้นอกระบบซึ่งก็ไม่ได้ให้เยอะ
1: แบบปัจจุบันแล้วก็โหดร้าย
10: แล้วก็โหดร้ายนะคะดังนั้นเนี่ยในหลายๆคนที่พูดถึงว่าเวลาใครพูดว่าเด็กสมัยนี้ผู้ใหญ่สมัยโน้นเนี่ยมันใช่ในที่ว่าเราเกิดมาในบริบทที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หนังสือเล่มนี้พยายามจะบอกก็คือข้อที่หนึ่งนะความมั่งคั่งข้อที่หนึ่งคือคุณต้องพัฒนาตัวเองแล้วถ้าคุณพัฒนาตัวเองแล้วมีแบบพูดง่ายว่ามุ่งไปข้างหน้าในการพัฒนาตัวเองเนี่ยคุณต้องชื่นชมตัวเองให้เป็นนะคุณต้องชื่นชมตัวเองให้เป็นแม้กระทั่งเป็นก้าวเล็กๆอ่ะเพราะไม่อย่างนั้นนะถ้าเราก้าวแบบดูแคลนตัวเองไปเรื่อยๆเราจะไม่ได้สิ่งนี้เพราะมันกล่อนใจใช่สิคนอย่างฉันได้แค่นี้ก็บุญแล้วอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเปรียบเทียบกับประโยค
1: ครับครับโทษครับ
10: เมื่อเปรียบเทียบกับประโยคว่าเก่งจังเลยวันนี้เก่งจังเลยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันอ่ะ
1: คือพอนึกถึงแบบเนี้ยเราบางทีมันลืมไปว่าตัวเราในการจัดการตัวเองอ่ะมันเหมือนว่าเราแยกบทบาทคือเป็นทั้งผู้เหมือนเป็นเจ้านายตัวเองแล้วเขาเป็นลูกน้องของเจ้านายคนนั้นอยู่ในตัวคนเดียวกันถ้าทุกวันนี้มันจะพูดง่ายเหมือนเป็นองค์กรคนเดียวที่ใช้ AI เข้าช่วยนะแต่ผมว่าจริงในการพัฒนาตัวเองมันคืออย่างนี้การที่เรากลด่าก็เหมือนเรามีเจ้านายห่วย
10: ๆ
1: การที่เรากลด่าตัวเองเหมือนเรามีเจ้านายเฮงซวยที่คอยจะมาแบบพูด ดูถูกลดค่าเราไม่เห็นค่าเนาะกับถ้าเราพูดเหมาะสมกับตัวเองเหมือนเรามีเจ้านายที่ดีนะมีเพื่อนร่วมงานที่ดีที่จะให้กำลังใจเพราะถ้ามันไม่มีกลไกแบบนี้ที่เราสร้างขึ้นด้วยตัวเราเองนะมันไม่มีทางไปไหนได้อาจารย์มันจะไปล้อคนอื่นมาชมถ้าชาตินี้ไม่มีใครมาชมเราเลยแล้วชีวิตเราก็ต้องอยู่อย่างนี้เหรอก็คงไม่ใช่ใช่ไหม
10: แต่อาจารย์นะพอไม่มีใครมาชมนะอาจารย์มีวิธีนี่เธอฉันมีเรื่องอยากเล่าวันนี้ฉันดีใจมาก
1: อันนี้สร้างโอกาสอันนี้สร้างโอกาส
10: คือมันมีความรู้สึกที่ดีแล้วอยากบอกใครอ่ะแม้กระทั่งเป็นเรื่องเล็กๆอ่ะ
1: อันนี้ต้องสร้างโอกาส
10: แล้วก็อยากบอกใครแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยมีเรื่องอยากเล่าอ่ะวันนี้ทำสิ่งนี้ได
1: ้
10: แล้วอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องว่าเก่งจังเนื้อไว้อีกฝั่งหนึ่งก็จะบอกว่าเอ้ยเก่งจังเลยแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบดีใจด้วยคืออย่างน้อยนะเขาอาจจะไม่ได้ชมว่าเก่งจังเลยเขาอาจจะตอบว่าดีใจด้วย
1: แต่ก็มีปฏิกิริยาที่ทำให้อาจารย์ชุบชู
10: ใช่อาจารย์ก็ต้องไปให้ถูกคนนะเน
1: า
10: ะ
1: อันนี้เหมือนเราซื้อหมูซื้อผักอะไรเข้าไปที่บ้านนั้นนะเนาะแล้วบอกว่าแล้วเขาเห็นหมูเห็นผักอาจารย์ปุ๊บเขาก็รีบทำกับข้าวออกมาเสิร์ฟให้อาจารย์ป้อนอาหารเขาเรียกอะไรเป็นฟีดแบ็กที่ทำให้จิตใจเราได้รับอาหารที่เราต้องการ
10: เพราะจริงๆนะเราถ้าเราทำอย่างเนี้ยมันก็เหมือนกับการให้รางวัลตัวเองสมมุตินะคุณอาทิตย์แบบไปที่ตลาดอ่ะแล้วคุณอาทิตย์แบบว่าโอ๊ยวันนี้ดีใจจังเลยเนี่ยได้มะเขือเทศมาแบบมันสดมากเลยมันแบบนั่นมากเลยแทนที่เราจะมองว่ามันเป็นมะเขือเทศธรรมดาม ันจะเป็นมะเขือเทศที่เต็มไปด้วยหัวจิตหัวใจบางอย่างที่มันเป็นข่าวดี
1: อ่
10: ะที่ตัวเองมองนะตัวเองมีความรู้สึกว่าถ้าเราจะไม่รอให้ใครมาพูดเราพูดเองเลยว่าวันนี้ดีใจจังเลยมะเขือเทศมะเขือเทศวันนี้สดมากเลยโอ้ยแบบเห็นรถเพิ่งเอาลงมาจากแบบท้ายรถคนสวนพอดีเลยในวันนี้สดใหม
1: ่ก็เผื่อเด็ดนี่แหละก่อนจะขึ้นรถแล้วมีคนเพิ่งถือตะกร้ามาเขือขึ้นมาให้หรือเปล่า
10: อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นชื่นชมตัวเองถ้าสมมติว่าเราชมตัวเองแล้วแบบว่ามันไม่พอก็เล่าข่าวดีนะเล่าข่าวดี good news นะแล้วทำให้รอบๆตัวเราอ่ะเป็น positive vibesนะเป็นแบบฟลุ้งฟลิ้งรอบๆตัวแค่นี้ก็ดีแล้วนะแล้วอาจารย์เชื่อว่าของพวกนี้มันส่งพลังให้กันคนบางคนที่นั่งก่นทุกข์อ่ะแล้วหน้าตาหม่นหมองอ่ะก็ไม่มีใครที่จะอยากเข้ามาอยู่ใกล้แล้วคนนี้ก็จะแบบดูถูกตัวเองไปเรื่อยๆว่าใช่สิคนอย่างฉันมันจุดๆๆๆอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นกฎข้อที่1ของการเติบโตซึ่งเป็นความมั่งคั่งประการที่1ก็คือคุณต้องสดุดีความยิ่งใหญ่ของตัวเองคุณต้องไม่ปล่อยให้ตัวเองอยู่ไปเอาจริงๆมนุษย์ทุกคนมีความคับข้องใจอยู่แล้วที่พูดไม่ใช่ว่าตัวเองไม่มีตัวเองก็มีทุกคนมีนะแต่ว่าคุณจะอยู่กับความคับข้องใจหรือคุณจะพัฒนาตัวเองเพื่อออกจากไอ้หลุมอันเนี้ยหลุมอันไม่พึงปรารถนาของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าปล่อยให้เปลวไฟในตัวคุณที่ไม่มีสิ่งใดทดแทนได้มอดดับกลางบึงแห่งความสิ้นหวังของการเกือบจะเป็นก็คือแบบว่าเกือบได้แล้วนะแล้วก็อยู
1: ่ใจนิดเดียว
10: ยังไม่ได้เป็นตอนนั้นยิ่งแย่ใหญ่หรือไม่ได้เป็นเลยคือให้เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอย่าเกือบจะเป็นนะอย่าหรือสมมตินะเหรียญทองเหรียญกีฬามีทั้งหมด3เหรียญเนาะทองเงินทองแดงนะเราไม่มีใครอยากได้เป็นคนที่4หรอกต่อให้ทำลายสถิติโลกก็ไม่มีใครอยากได้แต่ถ้าบังเอิญเราดันเป็นคนที่วิ่งเข้าเส้นชัยคนที่4ก็อย่าให้มันมอดไหม้เพียงเพราะกติกาเขามีให้ได้แค่3เหรียญก็ให้พูดว่าวันนี้ฉันทำลายสถิติตัวเอง
1: ครับ
10: แปลว่ามันมีโฮปบางอย่างที่จะทำให้ฉันได้ก็คือเกือบจะได้แต่มันยังไม่ได้แต่ไม่หยุดนะแต่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองต่อไปนะคะอันนี้ก็คือบทที่1ว่าด้วยสดุดีความยิ่งใหญ่ของตัวเองแล้วก็สู่บทที่2ว่าด้วยเปลี่ยนภายในได้ถ้าเราเปลี่ยนภายในได้โลกภายนอกก็จะเปลี่ยนไปด้วย
1: นี
10: ่ขณะที่กำลังเขียนข้อความนี้ผมหวังว่าคุณจะมีจิตใจที่ฮึกเหิมเปลี่ยนไปด้วยความกระตือรือร้นวงเล็บเป็นคำที่ดีจริงๆ และมุ่งมั่นอย่างเต็มที่สู่ชีวิตอันงดงามที่คุณจะภาคภูมิใจเมื่อแก่ตัวลงและถ้าคุณผ่านโลกมามากแล้ว ผมก็หวังว่าคุณจะภาคภูมิใจกับชีวิตที่ผ่านมาเช้านี้ผมตื่นตั้งแต่3:00เพื่อจะได้ทำสมาธิจินตนาการภาพสวดภาวนารวมถึงเล่นเครื่องออกกำลังกายโปรดของผมอย่างเครื่องเดินวงรีถ้าไม่นับจักรยานเสือภูเขาคู่ใจน่ะนะจักรยานคันนั้นคือหนึ่งในใจของผมตอนที่ผมเจอแอลครั้งแรกๆหรือถ้าเอาให้เป๊ะคือเราไปเดทกันครั้งที่2สิ่งแรกที่ผมอวดเมื่อเธอมาหาที่บ้านก็คือจักรยานเสือภูเขาคันนั้นแอลมาเฉลยทีหลังว่าเธอคิดว่ามันออกจากพิลึกอยู่สักหน่อยแต่หลายปีผ่านมาเธอก็ยังอยู่กับผมผมจึงคิดว่าสิ่งที่ทำลงไปก็คงไม่เลวนักหรอก
1: อ
10: ย่างไรก็ตามผมต้องเล่าเรื่องหนึ่งให้คุณฟังเย็นวันหนึ่งผู้เป็นพ่อกำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่บนเก้าอี้ตัวโปรดโดยมีลูกชายตัวน้อยนั่งอยู่ไม่ไกลพ่อครับมาเล่นกันเถอะเด็กชายออกปากชวนอย่างร่าเริงแต่พ่อก็มัวแต่ง่วนอยู่กับกิจวัตรตามประสาผู้ใหญ่และจดจ่ออยู่กับหนังสือพิมพ์ต่อไปพ่อครับมาเล่นกันเถอะมาสนุกกันดีกว่าเด็กชายชวนอีกครั้งแต่พ่อก็ไม่สนใจและก้มหน้าก้มตาอ่านต่อไปเด็กชายขยันขยอแต่พ่อก็ยังเพิกเฉยจนในที่สุดผู้เป็นพ่อก็ผุดไอเดียขึ้นมาเขาเห็นว่าในหนังสือพิมพ์มีภาพลูกโลกอยู่จึงฉีกหน้านั้นออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและยื่นให้ลูกชายแล้วบอกว่าเอ้าลองต่อรูปให้มันเป็นเหมือนเดิมสิโดยคิดว่าเด็กชายคงใช้เวลานานกว่าจะทำสำเร็จแต่เด็กๆมักมีความสามารถที่เหนือกว่าผู้ใหญ่ในบางเรื่องแถมยังมอบบทเรียนสำคัญให้กับเราได้อีกด้วยผ่านไปเพียงไม่กี่นาทีเด็กชายก็กลับมาพร้อมกับลูกโลกที่ต่อเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ขีดเส้นใต้เนาะอย่างสมบูรณ
1: ์
10: ลูกทำได้อย่างไรพ่อของเขาถามด้วยความประหลาดใจง่ายสุดๆครับพ่อด้านหลังลูกโลกมีภาพคนอยู่พอผมต่อภาพคนเข้าด้วยกันแล้วก็ได้ลูกโลกเสร็จเรียบร้อย
1: โอ้ฉลาด
10: นะก็แปลว่าพ่อเนี่ยมองด้านเดียวในขณะที่พ่อถูกตีกรอบว่ามันคือลูกโลกในขณะที่เด็กกำลังตอกกระดาษนะซึ่งเขามีสิทธิ์พ่อมองด้านเดียวแต่เด็กคนนี้มองได้สองด้านเพราะว่ากรอบคิดของเขาไม่ได้ถูกจำกัดว่ามันจะต้องเป็นรูปโลกกรอบของเขาก็คือเขาทำยังไงดีที่จะต่อภาพนี้ให้สมบูรณ์ตามที่พ่อบอก
1: ซึ่งหนังสือพิมพ์มันพิมพ์สองหน้าก็เลือกต่อได้สองทางก็คือต่อทางไหนถูกก็น่าจะถูกแหละ
10: เด็กก็เลือกวิธีที่รู้สึกว่าง่ายก็คือมันมีหน้าคนนะหน้าคนมันประกอบง่ายเนาะมีตามีจมูกมีปากอะไรเงี้ยก็ต่อด้านนั้นดีกว่าเพราะลูกโลกมันมีหลายประเทศมาก
1: เฉลยข้างหลังเหมือนที่ให้เฉลยใกล้ๆเนาะถ้าเราดูแบบนี
10: ้แนวคิดนี้ช่างทรงพลังจริงๆเมื่อคุณจัดการตัวเองให้เข้าที่เข้าทางโลกของคุณก็จะราบรื่นไปด้วยหรือถึงขั้นน่าอัศจรรย์เลยทีเดียวหากคุณฝึกฝนตามหลักการวิธีกิจวัตรและกลยุทธ์ต่างๆที่ผมอยากแบ่งปันให้วงเล็บไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสำหรับคนที่ไม่ลงมือทำจริงไหมครับข้อคิดหนึ่งที่ผมชอบฝากไว้เวลาขึ้นพูดในงานสำคัญตามเมืองต่างๆทั่วโลกก็คือคนเป็นเหยื่อจะหาข้ออ้างแต่ผู้นำจะสร้างผลลัพธ์ในที่นี้การเป็นผู้นำไม่ได้หมายถึงการมีตำแหน่งสถานะอำนาจหรือเงินทองมากมายไม่ใช่เลยครับการเป็นผู้นำคือสิ่งที่ตรงข้ามกับการเป็นเหยื
1: ่อ
10: คนที่ติดอยู่ในบทเหยื่อคือคนที่ผ่านพลังงานในการสร้างผลลัพธ์น่าอัศจรรย์ไปกับการพร่ำบ่นกล่าวโทษและรอให้คนอื่นๆแก้ปัญหาให
1: ้
10: เมื่อวันก่อนผมนั่งรถไฟโดยนั่งรถโดยสารที่คนขับเป็นชายหนุ่มสุดเท่เขาเล่าว่ามาที่นี่ในฐานะผู้อพยพพร้อมเงินติดตัว$260นั่นเป็นเงินทั้งชีวิตของเขาแต่ด้วยความมุ่งมั่นความขยันหมั่นเพียรและความปรารถนาอันไม่ย่อท้อที่จะเติบโตเขาก็เก็บหอมรอมริบจนสามารถซื้อบ้านและเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวทั้ง11 คนได้ใช่ครับ11 คนเขาจะบ่นถึงอดีตที่ยากลำบากโทษวัยเด็กที่เจ็บปวดหรือเฝ้ารอให้คนอื่นเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาให้ดีขึ้นได้แต่เขาไม่ทำเช่นนั้นเขาเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆหาเงินทุกวันและเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในที่สุดคนขับรถคนนี้สร้างผลลัพธ์แทนที่จะหาข้ออ้าง เขาบอกว่าเคล็ดลับที่แท้จริงคือความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องซึ่งคือความมั่งคั่งประการแรกนั่นเอง
1: โอ้
10: เรื่องนี้ทำให้ผมนึกถึงคำพูดของกวีนักสู้ชื่อชาร์ลส์บูคอฟสกี้ที่ว่าจำได้ไหมว่าเราเป็นใครก่อนที่โลกจะบอกว่าเราควรเป็นอะไรจำได้ไหมว่าเราเป็นใครก่อนที่โลกจะบอกว่าเราควรเป็นอะไรผมขอจบบทนี้ไว้เพียงเท่านี้เพราะต้องพักมือจากการเขียนสักหน่อยและจักรยานเสือภูเขาคู่ใจผมรอผมอยู่อันนี้ก็คือบทที่หนึ่งก็ว่าด้วยชื่นชมตัวเองเนาะบทที่สองก็ว่าด้วยว่าเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนแปลงว่าเราไม่ล้มตัวลงตายไม่ปล่อยให้ตัวเองอยู่กับความคับข้องใจแล้วก็กล่าวโทษโชคชะตาแต่สู้พัฒนาตัวเองนะคะจริงๆอันเนี้ยอาจารย์นึกถึงนะคนจีนที่เราบอกว่ามาจากโพ้นทะเลเสือผืนหมอนใบก็อาจจะไม่ต่างจากผู้ชายคนเนี้ยคนขับรถคนนี้ที่มาในฐานะผู้อพยพพร้อมกับเงิน$260แต่สิ่งที่เขามีเหมือนกันก็คือมันถอยกลับไม่ได้คือหลายครั้งเนี่ยกลดาโชคชะตามันไม่ช่วยเพราะมันถอยกลับคือกลับไปที่ประเทศออริจินอลของตัวเองก็กลับไม่ได้แล้วก็ถามตัวเองว่าแล้วจะอยู่ยังไงเราก็เป็นเอเลี่ยนของคนในประเทศนี้จะมาเรียกร้องหาความช่วยเหลือก็คงจะแทบไม่ได้เลยดังนั้นอัตตาหิอัตโนนาโถก็ต้องพึ่งตัวเองว่าแล้วเรามีศักยภาพในการทำอะไรผู้ชายคนนี้ก็เขาก็ไปขับรถนะก็เป็นคนขับรถแต่ว่าเขาก็มุ่งมั่นที่จะขยันหมั่นเพียรก็ขับรถไปในที่สุดก็ดูแลคนในครอบครัวสมาชิกทั้งหมด11คนได้เป็นต้นนะคือแทนที่จะคิดว่าโหตั้ง11คนกรูเองคนเดียวก็ลำบากแล้วอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ได้นะ
1: นึกถึงเวลาพ่อแม่ที่คิดเลยนะผมว่าคือเขาเรียกอะไรนะถ้าคนจะมีอ่ะคนอยากจะมีอ่ะเยอะๆอ่ะสมัยก่อนเหมือนเขาก็คิดว่าก็เดี๋ยวมันก็ต้องมีทางขี้คายไปละมั้งก็เลยรู้สึกกันนะเหมือนแบบโอ้โหแต่แบบถ้าสมัยนี้คิดเขาเรียกอะไรอ่ะพอบรรยากาศมันทำให้รู้สึกว่าภาระในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยมันหนักหน่วงเลย
10: มัน
1: ก็เสริมไปอีกนะทั้งจริงๆด้วยแล้วก็ความรู้สึกแบบแล้วก็ไม่รู้ว่าอยากหรือไม่อยากมีลูกแค่ไหนจริงๆด้วยนอกเหนือจากเรื่องทางเศรษฐกิจนะผมว่ามันก็มีความท้าทายในประเด็นอื่นๆ
10: อาจารย์มองว่ามันมีอยู่ตรงที่เขามีมุมมองของคนไม่ยอมแพ้ในขณะที่ถ้าอาจารย์เห็นแบบคนสมัยใหม่อ่ะมีมุมมองของคนพร้อมจะแพ้คือที่จริงตัวเองไม่แพ้เลยนะแล้วเด็กสมัยใหม่เนี่ยเกิดมาแบบอู้ฟู่อยู่ดีกว่าในยุคของ30 60ปี70ปีที่แล้วมากมายเลยทั้งอุปกรณ์การช่วยเหลือและก็ระบบต่างๆที่เกื้อกูลแต่ว่าในมองมุมมองคนที่ไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือเลยเนี่ยเขามีตัวเองอ่ะที่จะพึ่งพาได้ถ้าเขายอมแพ้ก็คือล้มตัวลงตายแบบมันมีสถานเดียวเลยนะมันไม่มีช้อยส์อื่นเลยในขณะที่คนรุ่นใหม่เนี่ยมีช้อยส์ให้ไปเยอะแต่มีความรู้สึกว่าทุกทางมันดูยากลำบากในบางกรณีนะคะอาจารย์ไม่ได้พูดถึงคนทุกคนที่เป็นคนรุ่นใหม่อาจารย์ก็เห็นคนหลายๆตัวอย่างที่เขาสู้เขาบากบั่นแล้วก็เห็นหลายๆตัวอย่างที่พร้อมที่จะยอมแพ้เช่นมันยากเกินไปหรืออะไรต่างๆนะคะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ในบทนี้ The Wealth Money Can't Buy เนี่ยความมั่งคั่งที่หนึ่งคือคุณต้องมีนิสัยที่จะพัฒนาตัวเองก็แปลว่าคุณต้องไม่ยอมแพ้อย่างน้อยไม่ยอมแพ้ตัวเองอะเมื่อถ้าเมื่อวานไม่เก่งวันนี้ต้องเก่งวันนี้ยังไม่เก่งพรุ่งนี้ต้องดีกว่านี้ก็ไปค่อยๆไปเรื่อยๆนะขยันหมั่นเพียรมันก็ต้องไปต่อได้อย่างแน่นอนเชื่อเช่นนั้นนะคะแล้วก็จะเป็นกำลังใจว่านี่คือความมั่งคั่งที่เงินซื้อไม่ได้แล้วเรามาต่อกันอีกครั้งหนึ่งสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ครับขอบคุณอาจารย์นะครับท่านฟังครับพบกับอาจารย์ดร.นันพรได้ใหม่วันพุธหน้านะครับวันนี้เราสองคนหมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
11: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
12: ขณะนี้เวลา 14 นาฬิกา
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด ความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกอนุทินเตรียมเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ 9-10 กรกฎาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่าง 9-10 กรกฎาคมเมืองปูตราจายาและกรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อพบปะหารือกับดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียโดยมุ่งยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนมาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในอาเซียนและเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในทุกมิติการเยือนในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือเดิมที่มีอยู่และผลักดันความร่วมมือใหม่ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับความผันผวนจากภายนอกสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจรวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศในระยะยาวสำหรับประเด็นสำคัญที่ไทยจะผลักดันในการเยือนครั้งนี้ครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขาทั้งการส่งเสริมการค้าการลงทุนการเกษตรการส่งเสริมการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานการพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนตลอดจนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เอกนิติสั่งเลขากรต.เร่งติดตามในคดีสุภาภรณ์พิมพงศ์บุคคลปริศนาผู้ถือหุ้นรายใหญ่หลายบริษัทในไทยตลาดหุ้นไทยนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้กำชับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และกำกับหลักทรัพย์หรือกรต.ให้เร่งตรวจสอบกรณีการแจ้งการถือหุ้นของนางสาวสุภาภรณ์พิมพงษ์และให้ดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสเพราะเป็นเรื่องที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและกระทบต่อการทำหน้าที่ของกรต.ด้วยกรณีดังกล่าวมาจากที่ก่อนหน้านี้เกิดการตั้งคำถามต่อการแจ้งการถือหุ้นตามแบบ 246/2 ต่อกรต.ของนางสาวสุภาภรณ์ในกรณีถือหุ้นทรูในสัดส่วนกว่า 7% และยังมีการถือหุ้นในบริษัทอื่นๆอีก5บริษัทโดยยังไม่มีความชัดเจนถึงที่มาของหุ้นและประวัติความเป็นมาของนักลงทุนรายนี้สุภชีเร่งเปิดนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศชูบทบาทกระทรวงพาณิชย์สนับสนุนผู้ประกอบการนางสุภชีสุขธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมเปิดงาน Thailand Defense Industry Exhibition 2026ณอาคารอเนกประสงค์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ประกอบการนักลงทุนและเครือข่ายอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจากไทยและต่างประเทศเข้าร่วมโอกาสนี้นางสุภจีร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกระทรวงกลาโหมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการวิจัยการพัฒนาและการผลิตอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยกระทรวงพาณิชย์ยังได้ร่วมจัดบูธให้บริการผู้ประกอบการไทยโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนำสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ให้คำปรึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสร้างผู้ส่งออกและนักธุรกิจยุคใหม่ที่สามารถแข่งขันในตลาดโลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การบริหารธุรกิจ คือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
8: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
9: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมพีเอมรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
10: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 14นาฬิกา9นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็เจอกันบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางสถานีวิทยุนะ FM 96.5Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับอยู่กับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะครับวันนี้วันพุธนะพุธที่8กรกฎาคม2569นะก็ต้องบอกว่าข่าวสารนี่หลากหลายมากนะมีหลายเรื่องหลายประเด็นมากนะครับ เรื่องที่ตามกันอยู่นะเรื่องที่เป็นข่าวใหม่นะเรื่องที่นายกสั่งการโอ้เยอะหลายเรื่องนะเดี๋ยวจะทยอยสรุปให้ฟังแล้วกันนะในช่วงแรกของรายการส่วนช่วงที่2ช่วงที่3แล้วก็ช่วงที่4ก็จะเปิดสายคุยกันนะครับแต่ว่าอย่างที่คุณผู้ฟังทราบแล้วนะคุณวีระตอนนี้มีภารกิจอีกหนึ่งภารกิจก็คือต้องไปเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะวันนี้ผมเข้าใจว่าทางกระทรวงการคลังนะเข้ามาชี้แจงกับทางคณะกรรมาธิการงบประมาณนะเพราะฉะนั้นก็คงจะมีเรื่องหรือว่ามีเกร็ดอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาเนี่ยมาฝากกันนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าจะมาทางไหนอาจจะมาคุยให้ฟังนะโทรศัพท์เข้ามาไลน์เข้ามาอะไรก็ว่ากันไปนะหรือว่าคุณวีระอาจจะปลีกตัวนะเข้ามาที่ห้องส่งอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับเนื้อหาสาระที่อยู่ในชั้นของกรรมธิการที่มีการพูดคุยแล้วก็เวลาที่คุณวีระจะสามารถจัดสรรได้นะอันนี้ต้องแจ้งคุณผู้ฟังก่อนนะส่วนใครที่เป็นคอฟุตบอลนะเมื่อคืนนี้คงใจหายใจคว่ำโอ้แต่ใจหายจริงนะคือผ่านไปประมาณสัก70นาที80นาทีเนี่ยผมดูแล้วผมยังโอ้โหอาร์เจนตินาเจาะยังไงก็เจาะไม่เข้าคือพยายามที่จะฝากเข้าไปตรงกลางเนี่ยนะมันแน่นไปหมดอียิปต์แพ็ก2ชั้นนี่แน่นไปหมดจริงๆและลูกโต้กลับของอียิปต์แต่ละลูกเนี่ยทำให้อาร์เจนตินามีปัญหาเพราะว่าครึ่งแรกอาร์เจนตินาถูกอียิปต์นำไปก่อน1ประตูต่อ0ใช่ไหมทางอาร์เจนตินาได้ลูกที่จุดโทษเมสซี่ยิงไม่เข้าอีกนะก็เลยต้องทำให้กลับมาครึ่งหลังนะก็ต้องเดินหน้าบุกอย่างเดียวนะตอนบุกไปก็โอ้โหถึงแม้ว่าจะแพ็กเต็มเลยนะแต่มันเจาะยังไงก็เจาะไม่เข้าจริงๆนะครับแล้วก็จนอียิปต์มาได้ลูกที่2นะก็จังหวะเดิมเลยนะเหมือนกันก็คือ เล่นเกมเร็วนะครับใช้ความผิดพลาดของอาร์เจนตินาเนี่ยตอนบุกอยู่นี่แหละนะพอสวนกลับปุ๊บโอ้โหเล่นเกมเร็วโยนเข้ามาแล้วก็เรียบร้อยนะก็เป็น2ประตูต่อ0นะจริงๆมันมีประตูนึงที่เกิดขึ้นแต่ว่ามันเกิดจากจังหวะที่มันไปทำฟาวล์ก่อนนะเพราะว่าทางกรรมการเขาดู VAR นะคือต้องบอกว่าทางฝั่งทั้งปีกซ้ายแล้วก็ขวาของอียิปต์เนี่ยทั้งฮัสซันแล้วก็อะไรล่ะซิโก้หรือลิโก้อะไรเนี่ยนะเล่นดีทั้งคู่เลยเมื่อคืนนี้เล่นดีทั้งคู่เลยแบบวิ่งเร็วมากวิ่งรับวิ่งลุกจนมีเปลี่ยนตัวนั่นแหละผมว่าตอนนี้เป็นสำคัญคือฮัสซันเนี่ยเจ็บนะแต่ทางฝั่งอีกฝั่งนึงลิโก้หรือว่าใครอะซิโก้อะไรเนี่ยนะอันเนี้ยถูกเปลี่ยนตัวออกนะเพราะว่าอียิปต์เขาจะมาแพ็คแล้วนำอยู่ตรง 2-0 เหลือแค่ประมาณสัก10นาทีแล้วก็รวมช่วงเวลาบาดเจ็บทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ประมาณสัก79 75อะไรเนี่ยนะก็เปลี่ยนตัวออกพอเปลี่ยนตัวออกปุ๊บผมบอกเลยผมเห็นปุ๊บโอ้โหเกมเปลี่ยนนะเกมเปลี่ยนมาเน้นรับแล้วก็ทางอาร์เจนตินาเปลี่ยนตัวด้วยนะเอาเปลี่ยนแผนอีกต่างหากนะโยนจากปีกโยนเข้าไปตรงกลางนะก็เลยได้ประตูขึ้นมาในนาทีที่ประมาณสัก80นะก็ตามมา2ประตูต่อ1หลังจากนั้นอีกไม่กี่นาทีนะได้อีกโอ้เป็น2ประตูต่อ2ช่วงทดเวลาบาดเจ็บยิงได้อีก1ประตูขึ้นนำอียิปต์3ประตูต่อ2ก็ ็ส่งให้อียิปต์กลับบ้านไปนะไม่สามารถที่จะทะลุเข้าไปเล่นรอบ8ทีมสุดท้ายได้นะอาร์เจนตินานี่เมสซี่นี่ร้องไห้เลยอ่ะโอ้ออกมานี่ร้องไห้เลยแต่ก็ต้องนับถือน้ำใจสาวกอาร์เจนตินานับถือน้ำใจนักกีฬาอาร์เจนตินาจริงๆนะเขาคือถ้าเวลาไม่หมดไม่ยอมแพ้นะแล้วก็

ทีมอะไรล่ะสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเช้านี้เจอใครเจอโคลอมเบียนะก็ชนะโคลอมเบียไปเพราะฉะนั้นถ้าไปดูในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับฝรั่งเศสจะไปเจอกับโมร็อกโกนะส่วนสเปนจะไปเจอเบลเยียมนะนอร์เวย์เจออังกฤษแล้วก็อาร์เจนตินาเจอกับสวิตเซอร์แลนด์คืนนี้พัก1คืนสำหรับฟุตบอลโลกนะก็มาอีกทีคืนพรุ่งนี้นะเดี๋ยวค่อยมาติดตามแล้วกันส่วนที่ผมบอกไปนะเดี๋ยวจะค่อยๆสรุปนะเพราะมันมีหลายเรื่องหลายประเด็นนะครับวันนี้ค่อยๆติดตามแล้วกันสำหรับข่าวสารต่างๆเอาเรื่องแรกก่อนนะน้ำมันนะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปดูเรื่องน้ำมันราคาตลาดโลกที่มันมีการปรับตัวลดลงเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีพลังงานก็ประชุมกบง.นะแล้วก็กบน.นะก็ประชุมออกมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยฮะก็ประกาศเลยตอนช่วง 2-3 ทุ่มเมื่อวานนี้หลายคนก็คงพอทราบกันนะว่าราคาน้ำมันในบ้านเราขายปลีกเนี่ยนะจะมีการปรับตัวลดลงนะเบนซินเนี่ยลง 2.51 สตางค์แล้วก็ดีเซลนะลง 2.56 สตางค์ทำให้ดีเซลเนี่ยไปอยู่ที่ 34.94 สตางค์นะครับส่วน B20 ไปเหลืออยู่ที่ 29.94 สตางค์แก๊สโซฮอล์95ฮะ 34.57 โซฮอล์9ขออภัยโซฮอล์95 34.94 โซฮอล์91ฮะ 34.57 E20 อยู่ที่ 29.94 สตางค์นะครับอันนี้หลักๆนะคือนอกเหนือจากให้ราคาน้ำมันเนี่ยนะมีการปรับตัวลดลง2บาทกว่าๆนะอีกเรื่องนึงที่ทางรัฐมนตรีใช้ก็คือเขาไปคุมเพดานว่าราคาน้ำมันดีเซลกับเบนซินเนี่ยนะไม่ให้เกิน35บาทอันนี้น่าสนใจนะครับแต่หลังจากนี้เดี๋ยวเราไปดูแล้วกันนะก็จริงๆมีทางใครล่ะคุณลอรี่อ่ะนะเดี๋ยวอันนี้ชื่อเล่นเขานะชื่อจริงคุณพรพลไหมหรือพงพรอะไรสักอย่างเนี่ยนะพงพลนะยอดเมืองเจริญในฐานะที่เป็นโฆษกของกระทรวงพลังงานเขาก็มีการเปิดเผยนะครับว่าสำหรับราคาน้ำมันที่ลดครั้งเนี้ยคือมีเรื่องทั้งบังคับราคาไข่ปีกน้ำมันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อย่างที่บอกไปไม่เกิน35บาทนะแล้วก็บังคับลงกันเนี่ยร่วมจ่าย 1,700 ล้านนะรวมกับรอบก่อนมาก็ประมาณหมื่นล้านแล้วนะที่ไปลดราคาหน้าลงกันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการประชุมของกบน.แล้วก็กบง.นะทั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารนโยบายพลังงานแล้วก็คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็เลยทำให้ลดในส่วนของการจัดเก็บเข้ากองทุนน้ำมันนะในส่วนของเบนซินแล้วก็เพิ่มการชดเชยในส่วนของดีเซลนะครับก็เป็นอัตรานะที่ผมได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ใครที่เติมตอนเช้าอ่ะเมื่อวานอย่างที่บอกอ่ะบอกว่าให้รอหน่อยอั้นไว้สักนิดนึงนะจะมากจะน้อยเนี่ยยังไงลดแน่แล้วก็ออกมาจริงๆลด 2.50 ตังค์นะโดยประมาณนะครับส่วนที่พอลดมาเสร็จถามว่าคือแน่นอนนะคนที่เติมน้ำมันเนี่ยถูกใจถูกไหมคนที่เติมน้ำมันใช้รถเนี่ยเอานี้ถูกใจเลยนะราคามันลงนะแต่ถ้าไปเทียบกับของก่อนเนี่ยที่มันเคยขึ้นไปเยอะๆเนี่ยมันก็ยังไม่ได้แบบโอ้ลงมาแบบเต็มพิกัดนะก่อนที่จะเกิดไอ้สถานการณ์ตะวันออกกลางอ่ะนะแต่ถ้าถามว่ามันดีไหมมันก็ดีครับเพราะว่าราคาที่มันเคยไปพีคเนี่ยอย่างดีเซลเคยไปพีคที่47.74 บาทสตางค์เนี่ยตอนนี้เหลือ34.92 บาทสตางค์ก็ปรับลดลงไปแล้ว12.80 บาทสตางค์นะครับไม่ใช่น้อยๆนะโซฮออย่างเงี้ยโซฮอ91โซฮอ95เนี่ยนะพีคเนี่ยอยู่ที่44.90 บาทสตางค์นะลงมาเหลืออยู่ที่34.54 บาทสตางค์นะก็ลงไปทั้งสิ้น9.96 บาทสตางค์ก็คือ10บาทนะแต่มันยังไม่เท่ากับตอนที่ก่อนที่เกิดสถานการณ์รบพุ่งหรอกนะเพราะว่าตอนนั้นราคาน้ำมันมันถูกกว่านี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรเจ้าของปั๊มนี่บ่นหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนี้เขาซื้อน้ำมันมาในสต็อกเดิมราคาเดิมราคาที่36บาทพูดง่ายๆ36-37บาทเพราะวันนี้ถูกให้ลดให้ขาย35บาทเนี่ยนะมันก็คือเขาก็หายไปเขาขาดทุนทันทีนะเขาก็บ่นเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีคนบ่นก็มีคนบ่นโดยเฉพาะเจ้าของปั๊มน้ำมันบอกว่าถ้าทำปั๊มน้ำมันธุรกิจปั๊มน้ำมันหลายปั๊มเนี่ยนะก็ลองคิดดูถ้าวันนี้คนเติมไปเท่าไหร่แล้วของที่มันมีอยู่เนี่ยเขาจะขาดทุนเท่าไหร่ยังไงนะเขาก็แสดงหรือว่าสะท้อนออกมาแต่ว่าสิ่งที่มัน

เกิดขึ้นในตลาดโลกดิครับคือราคาน้ำมันในตลาดโลกตอนนี้ดีดกลับไปเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 3% West Texas Intermediate แล้วก็รวมไปถึงไอ้ของดูไอ้เบนดูไบอ่ะไอ้เบนที่ทะเลเหนือนะเพราะจริงๆผมมีตัวเลขของดูไบด้วยนะดูไบเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเพิ่มขึ้นเหมือนกัน3เหรียญ21เซนต์นะก็เพิ่มขึ้นพอสมควรนะแล้วก็เบนซินเขาก็ไอ้ดีเซลเขาก็เพิ่มขึ้น3เหรียญ40เซนต์นะอันนี้ราคาสำเร็จรูปที่ตลาดสิงคโปร์นะเพราะส่วนหนึ่งนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าทางอิหร่านนะได้มีการโจมตีเรือขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มุซ3ลำเมื่อตอนตี4กว่าทางกองบัญชาการกลางของสหรัฐอเมริกาเซนคอมเนี่ยเขามีการโพสต์ใน Facebook เลยนะครับว่าจะตอบโต้การโจมตีของอิหร่านสำหรับปฏิบัติการที่เกิดขึ้นก็คือโจมตีเรือสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มุซ3ลำมันก็เลยทำให้เกิดภาวะที่กลับมาเหมือนเดิมแล้วก็คือความไม่แน่นอนเกิดขึ้นมันยังมีการลบพุ่งกันอยู่หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการทำ MOU ต่อกันใช่ไหมแล้วก็จะไปตั้งท่าคุยกัน60วันเลยนะนะเพื่อจะไปยุติกันสันติภาพนะของทางสหรัฐอเมริกากับทางอิหร่านนะเนี่ยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มันเกิดความไม่แน่นอนก็ต้องไปดูว่าราคาในตลาดโลกเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็สถานการณ์ในครั้งนี้มันจะลุกลามบานปลายขนาดไหนนะเพราะว่าทางอิหร่านก็บอกตอบโต้เหมือนกันนะยิงถล่มกลับไปที่เขตหรือว่าพื้นที่เป้าหมายทางทหารของสหรัฐอเมริกาในพื้นที่ตะวันออกกลางเนี่ยนะ80กว่าจุดนะอันนี้เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะก็แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยนะช่วงที่ผ่านมานะ10วัน15วันเนี่ยถามว่ามันดีหน่อยไหมก็อาจจะทำให้สถานการณ์มันคลี่คลายมีเรือทั้งเรือน้ำมันทั้งเรือสินค้าที่ออกจากช่องแคบฮอร์มุซออกมาได้พอสมควรนะครับแต่ว่าตอนนี้มันกลับมาที่จะเรียกว่าตรึงเครียดกันใหม่อีกรอบนึงนะก็ต้องรอดูว่าสถานการณ์มันจะลุกลามบานปลายยังไงแล้วมันจะส่งผลกับราคาน้ำมันราคาต้นทุนพลังงานมากน้อยขนาดไหนต่อเนื่องไปนะอ่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นเพิ่มเติมส่วนกรณีของการตรวจสอบทุจริตเข้ารับราชการของสถ.เนี่ยส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาที่เขาไปตรวจข้อสอบมา 15,000 คนที่บรรจุแล้วแล้วไปพบเจอคะแนนคำตอบที่ไม่สอดคล้องนะกับไฟล์ที่มีการประกาศผลเนี่ย 5,000 คนส่วนของปปช.เองเขาก็เดินหน้านะคือเขาก็เดินหน้าในการตรวจสอบเหมือนกันเพราะมีเรื่องที่ร้องไปที่ปปช.ถูกไหมแล้วปปช.ก็ไปจับกลุ่มที่บริษัทที่ตรงอยู่บางใหญ่อ่ะที่เป็นคนแก้คะแนนกระดาษคำตอบเลยอ่ะนะทำให้มันสอดคล้องกับไฟล์ที่มีการประกาศผลนะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นอ่ะก็ไปเดินหน้าลุยต่อเห็นว่ามีพบที่ผิดปกติประมาณ 6,000 คนนะประมาณ 6,000 คนนะที่เขาไปตรวจแล้วเจอตอนเนี้ยแต่ปฏิบัติการของเขาปฏิบัติการเพิ่มขึ้นนะวันนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมานะเข้าใจว่าทางปปช.นะก็ได้เดินทางเข้าไปตรวจค้นนะคอนโดมิเนียมของอดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งถูกระบุว่าเป็นผู้ร่าง TOR ในการจัดสอบข้าราชการท้องถิ่นนะผู้สื่อข่าวก็ถามนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีรู้เรื่องไหมนะท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าได้รับทราบแล้วนะผมไม่แน่ใจว่าไปต่ออีกที่หรือเปล่าเพราะเห็นมีรายงานข่าวว่าไปตรวจค้นอีกจุดหนึ่งเป็นของบ้านรองผู้ว่าแต่ว่าถ้าเป็นรองผู้ว่านี่หมายความว่าไม่ได้อยู่ในห้ารายชื่อนะถูกไหมที่มีการตั้งของทางกระทรวงมหาดไทยนะที่มีการตั้งสอบนะแต่ว่าก็วันนี้เห็นช่วงบ่ายนะผมรออยู่นะว่าทางปปช.เนี่ยเขาบอกเขาจะแถลงความคืบหน้ากรณีของโกงสอบท้องถิ่นนี่แหละนะก็คงรวมถึงเรื่องของการตรวจค้นอะไรต่างๆด้วยนะก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องนึงนะที่เราตามกันอยู่นะครับส่วนจะ
เดินหน้าต่อไปยังไงสำหรับ 5,000 คนผมว่าท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่อนข้างชัดนะค่อนข้างชัดนะบอกว่าถ้าคนไหนไม่ถูกต้องเนี่ยบอกก็ให้ออกเลยนะถ้าบอกเข้ามาแล้วไม่ถูกต้องโกงมาเนี่ยเขาบอกว่าให้ออกเลยนะไม่ต้องไปรอถึงขนาดที่ต้องปปช.ให้เสร็จสิ้นนะบอกไม่ต้องไปรอเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการภายในกระทรวงไม่ต้องไปรอจนกว่าปปช.จะชี้มูลนะเงินเดือนเนี่ยที่ได้รับไปเนี่ยมาจากไม่ถูกต้องเนี่ยก็เรียกคืนด้วยก็ถ้ามันมีพยานข้อมูลหลักฐานอะไรต่างๆมันไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมว่าทางมหาดไทยก็คงจะต้องดำเนินการก็ต้องทำให้มันโปร่งใสให้มันชัดเจนอ่ะนะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สังคมติดตามอย่างใกล้ชิดนะแล้วมันเกี่ยวพันอ่ะกับคนมีอำนาจเกี่ยวพันกับการบริหารราชการเกี่ยวพันกับการใช้อำนาจต่างๆนานาเนี่ยนะแล้วมันเป็นประตูด่านแรกๆนะเจ้าหน้าที่ปกครองท้องถิ่นนี่เป็นประตูด่านแรกๆนะที่ประชาชนทั่วประเทศจะเจอคุณไปที่ไหนล่ะคุณจะต้องไปติดต่องานทะเบียนราษฎร์เงี้ยคุณก็ต้องไปเทศบาลคุณต้องไปตรงนู้นไปตรงนี้ถูกไหมหรือไปสำนักงานตรงนั้นตรงนี้อะไรเนี่ยนะมันเป็นด่านแรกๆที่เจอกันเลยนะอันนี้ก็ต้องดูนะหรือว่าไปตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ที่มันอาจจะติดต่อเจอกับคนอย่างเงี้ยให้คุณให้โทษได้อย่างเงี้ยมีค่าธรรมนงค่าธรรมเนียมเขากลัวครับกลัวว่าพอเริ่มต้นด้วยไม่โปร่งใสหลังจากนั้นมันจะไม่โปร่งใสมากขึ้นแล้วมันจะกระทบหรือว่ามันจะมีผลกับประชาชนเนี่ยเพราะฉะนั้นไหนๆทำแล้วทำต่อนะทำต่อเนื่องเลยนะครับส่วนอีกเรื่องนะบอกแล้ววันนี้เยอะมากหลายประเด็นนะวันนี้หลายประเด็นนะผมก็งงไปหมดอะนะตามข่าวออกมานี่บางทีก็งงโอ้โหไม่รู้จะจับต้นชนปลายยังไงเลยเวลามาก็มาเต็มเลยเวลาที่ไม่มีข่าวก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่มีจริงๆนะก็บางเรื่องก็อาจจะต้องค่อยๆหานะเรื่องของการรื้อสัญญาซื้อไฟของภาคเอกชนโดยเฉพาะพลังงานทดแทนพวกโซลาร์เซลล์พวกพลังงานลมนะทางคุณดนุชาพิชยนันท์นะเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสช.เนี่ยในฐานะที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนอันนี้นายกตั้งมาชุดนี้มีคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคือให้ไปลื้อค่าไฟอ่ะพูดง่ายๆนะว่าเอ๊ะตรงไหนที่มันดูแล้วมันอาจจะทำให้ค่าไฟถูกลงได้นะแล้วคนก็พูดถึงเยอะเรื่องของสัญญาบางสัญญาบางประเภทอย่างเงี้ยนะต่อสัญญาอัตโนมัติเนี่ยต่อไปเรื่อยๆเนี่ยหรือแม้แต่มีพวกค่าแอดเดอร์อะไรพวกเนี้ยนะบอกว่าอันนี้นะมันเป็นส่วนหนึ่งที่มันทำให้ไอ้ค่าไฟฟ้าผันแปรในแต่ละงวดที่มีการคิดอ่ะนะถ้ามันไม่มีส่วนเนี้ยหรือว่าการรับซื้อไฟในราคาสูงอ่ะถูกไหมคือตอนแรกๆเนี่ยเราก็รับซื้อไฟนะก็ต้องยอมรับนะฮะว่าเทคโนโลยีสมัย10ปีที่แล้วไม่ว่าจะเป็นพลังงานลมแล้วมาผลิตเป็นไฟฟ้าหรือแผงโซลาร์เซลล์แล้วมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าเนี่ยต้นทุนมันสูงแต่พอระยะเวลาผ่านไปต้นทุนมันต่ำลงเรื่อยๆต่ำลงเรื่อยๆต่ำลงเรื่อยๆใช่ไหมอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาไปพิจารณาไปดูนะว่าถ้ายังใช้ราคาเดิมอยู่เนี่ยมันจะเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะทางคุณดนุชาฮะก็บอกนะบอกว่าคณะกรรมการพบนะบอกว่าปัญหาหลักเนี่ยก็คือสัญญาการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนขนาดเล็กและขนาดเล็กมาก SPP และ VSPP ที่มีการทำสัญญาระหว่างภาครัฐกับเอกชนในอดีตทั้งโซลาร์เซลล์นะก็คือพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วก็พลังงานลมนะมีลักษณะเป็นสัญญาชั่วนิรันดร์ที่มีการต่ออายุอัตโนมัติให้กับภาคเอกชนเมื่อหมดสัญญานะแล้วพอมีอย่างเงี้ยแล้วยังซื้อราคาเดิมเนี่ยนะมันก็เลยทำให้ค่า FT เนี่ยมันสูงนะมันสูงนะเขาก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวต้องไปพิจารณา
เพราะว่าตอนเนี้ยพอไปดูอ้างอิงจากราคาโครงการ

โซล่าชุมชนที่รับซื้ออยู่ที่2บาท16สตางค์ต่อหน่วยเนี่ยนะก็บอกเดี๋ยวจะต้องไปแก้สัญญาครับที่รับซื้อกับภาคเอกชนที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อันนี้ก้อนแรกนะกลุ่มนี้ก่อนนะบอกถ้าอย่างเงี้ยกลุ่มเนี้ยที่เป็น SPP แล้วก็ VSPP เนี่ยนะบอกจะไปแก้สัญญาบอกโอ้ถ้าใครครบแล้ว25ปีเนี่ยนะและหลังจากนั้นต่ออายุเท่าไหร่ล่ะต่ออายุ3ปี5ปีอัตโนมัติไปเรื่อยๆเนี่ยบอกต่อไปนี้ต่อได้อีกครั้งเดียวนะพูดง่ายๆก็คือถ้าสัญญา3ปีก็ต่อ3ปีถ้าสัญญา5ปีก็ต่อ5ปีก็เป็น28ปี30ปีแค่นั้นและต้องใช้ราคารับซื้อที่2บาท16สตางค์ต่อหน่วยเท่านั้นถ้าหากครบกำหนดนี้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาทันทีอันนี้กลุ่มแรกเขาบอกมีอยู่ประมาณสัก515สัญญา 2,400 เมกะวัตต์นะครับส่วนกลุ่มที่ได้รับการอุดหนุนหรือว่าแอดเดอร์นะถ้าครบ10ปีนะแต่ยังไม่ครบอายุสัญญา25ปีตามที่ทำกันไว้บอกอันนี้มีอยู่ประมาณ46สัญญามีกำลังผลิตไฟฟ้าเนี่ยในเชิงพาณิชย์เนี่ยอยู่ที่ 1,478 เมกะวัตต์นะบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยถือว่าคุ้มทุนและค่าก่อสร้างในช่วงที่ผ่านมาที่ได้รับแอดเดอร์เนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะมีการคุยกันแล้วก็ไปลดราคารับซื้อให้อยู่ที่2บาท16สตางค์ต่อหน่วยนอกจากนี้ยังมีกลุ่มอื่นนะกลุ่มที่ยังไม่มีการจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบนะมีอยู่ประมาณ4สัญญา67เมกะวัตต์เนี่ยกลุ่มนี้หาแนวทางกลุ่มนี้ถ้าหากล่วงเลยระยะเวลานะที่มีการกำหนด COD กันแล้วเนี่ย2ปีเนี่ยแล้วไม่มีความคืบหน้าเขาบอกว่าก็จะพิจารณายกเลิกเป็นลายสัญญาไปแต่ถามว่าแล้วอย่างนี้ค่าไฟฟ้ามันจะลดลงในงวดหน้าหรือเปล่าถูกไหมฮะจะลดลงเลยไหมบอกยังนะแต่ว่ากลุ่มที่เราพูดถึงเนี่ยนะทั้งแอดเดอร์นะทั้งพลังงานไฟฟ้าที่มาจากแสงอาทิตย์ที่มีการรับซื้อเนี่ยกลุ่มนี้มันจะไปเกี่ยวข้องหลักๆก็คืออยู่ที่ค่า FT นะซึ่งก็จะต้องให้ทางกกพ.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานแล้วก็ให้ทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเนี่ยไปคำนวณราคาส่วนต่างต่างๆแล้วไปดูว่าสามารถลด FT ได้เท่าไหร่แล้วถ้าอันไหนที่มันเกี่ยวข้องกับไฟฐานลดค่าไฟฐานได้เท่าไหร่นะแต่จะไม่เกิดขึ้นในงวดนี้ทันทีนะอันนี้ชัดเจนนะครับอ่ะก็เดี๋ยวค่อยๆติดตามแล้วกันนะแต่ว่ามันก็มีความคืบหน้านะเรื่องนี้หลายท่านก็ติดตามอยู่ใช่ไหมนะเราจะได้ติดตามกันว่ามันมีความคืบหน้านะมีอะไรอีกล่ะ early retire อ่ะแต่ early retire นี่เมื่อวานนี้คุยแล้วนะเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่เป็นความเห็นเพิ่มเติมนะเป็นความเห็นเพิ่มเติมสำหรับข่าวที่มันเกิดขึ้นวันนี้นะอายุราชการควรจะเป็นเท่าไหร่40ปีนี่40ปีเท่าไหร่45หรือ50อะไรพวกเนี้ยนะมันยังเขายังต้องไปทำก่อนนะกพ.เขาต้องไปกำหนดดูก่อนว่ามีประเภทงานประเภทไหนที่สามารถใช้ AI ใช้เทคโนโลยีเข้ามาแทนได้นะบอกอย่างแรกเนี้ยพนักงานพิมพ์ดีดเนี่ยมีนะครับไม่ใช่ไม่มีตอนที่ผมฝึกงานเนี่ยนะจะมีห้องนึงเลยนะพี่ๆเขาเป็นห้องพิมพ์ดีดเนี่ยนะเขาก็เป็นของเขาเลยโอ้แล้วพิมพ์ไวมากพิมพ์ไวพิมพ์แบบโอ้โหนี่คือฝีมือจริงนะแต่พอด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันถูกไหมเอกสารต่างๆอย่างเงี้ยพูดเนี่ยที่ผมพูดอยู่เนี่ยนะบางทีมันมีเครื่องแปลคำพูดให้มันเป็นอะไรเป็นตัวอักษรเลยอะใช่ไหมเนี่ยซื้อติดหลังโทรศัพท์มือถือกันทั้งนั้นอ่ะผมเห็นนะเครื่องไม่กี่พัน 3,000 5,000 อ่ะนะเวลาไปประชุมเวลาไปอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเดี๋ยวยิ่งตอนนี้ยิ่งดีใหญ่เลยบางทีคุณผู้ฟังอาจไม่ต้องถึงขนาดซื้อไอ้เครื่องแปลติดอ่ะนะอาจจะแบบโอ้โหกดเลยนะฟังไปด้วยนะแล้วก็สุดท้ายบอกให้สรุปให้หน่อยใช้โปรแกรมในแอปพลิเคชันบางแอปสรุปให้อีกนะยิ่งสะดวกไปใหญ่นะโอ้เนี่ยต้องไปดูก่อนว่ามันจะมีกลุ่มไหนยังไงนะหรือที่มีการพูดถึงอย่างเงี้ยนะพนักงานธุรการเสมียนแล้วพวกเนี้ยนะอันนี้อาจจะเป็นกลุ่มนึงนะที่อาจจะมีการ early retire แต่ว่าเขาจะค่อยๆทำนะข้าราชการพลเรือนก่อนนะหลังจากนั้นก็ดูข้าราชการส่วนอื่นข้าราชการตำรวจข้าราชการทหารอะไรอย่างเงี้ย

อันนี้เป็นประเด็นหนึ่งจริงๆอีกประเด็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันซ้อนอยู่อ่ะผมว่าก็สำคัญนะคือระบบประกันสุขภาพที่ตอนนี้ของราชการเนี่ยเขากำลังดูว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมตอนนี้คือข้าราชการนี่ได้สิทธิ์ทันทีนะฮะดูแลตัวเองด้วยหนึ่งดูแลคุณพ่อคุณแม่เบิกได้คุณลูกเบิกได้อะไรอย่างเงี้ยนะผมไม่แน่ใจว่าคู่สมรสเบิกได้ด้วยไหมนะเนี่ยคุณดูสิหนึ่งคนเป็นข้าราชการหนึ่งคนเนี่ยเขาสามารถที่จะเบิกในสัดส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่ารักษาพยาบาลเนี่ยได้เท่าไหร่ยังไงครอบคลุมกี่คนใช่ไหมเขาบอกอันนี้นี่ก็เป็นภาระเหมือนกันที่เราเห็นน่ะแต่ละปีอ่ะงบที่เกี่ยวข้องกับไอ้เนี่ยไอ้รักษาพยาบาลนะฮะปีนี้ขึ้นมาเกือบแสนล้านนะครับ90,000กว่ามั้งถ้าจำไม่ผิดอ่ะนะอันนี้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวต้องคุยกับทางอะไรล่ะไอ้กองทุนบำเหน็จบำนาญคุยกับกพ.คุยกับคปภ.นะจะมีเป็นประกันแบบกลุ่มหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็แต่ว่าจะใช้เฉพาะข้าราชการที่รุ่นใหม่ที่เข้ามาเติมนะคนไหนที่ได้สิทธิ์ของเดิมอยู่แล้วผมว่าเขาคงไม่กล้าเปลี่ยนแปลงหรอกเพราะเปลี่ยนแปลงมันไปกระทบกับการจ้างงานเดี๋ยวไปฟ้องศาลปกครองมาเดี๋ยวมันจะยุ่งยากนะราชการนี่ไปศาลแรงงานไม่ได้นะครับแต่ว่าไอ้คำสั่งระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยนะมันก็มีที่ไปเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มีที่ไปนะอ่ะก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะเรื่องอื่นๆมีอะไรไหมโอ้อาจจะมีข่าวดีนะใครที่รออยู่นะว่าจะซื้อพันธบัตรใช่ไหมกระทรวงการคลังนี่เขาเตรียมออกพันธบัตรนะเป็นพลัสทุกเดือนนะเป็นแผนการจำหน่ายนะบอนออมพลัสนะเพื่อจะทำให้จากเดิมที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเป็นเรื่องไกลตัวกลายเป็นสิ่งที่ประชาชนเข้าถึงง่ายนะโอ้นะบอกพลัสทุกเดือนมีจำหน่ายทุกเดือนเข้าถึงการออมได้ง่ายขึ้นและทั่วถึงนะพลัสด้วยผมตอบแทนเนี่ยอัตราดอกเบี้ยจูงใจอันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะบอกมานะพัสตลาดรองเอามีกลไกในการรับซื้อตลาดรองแล้วก็พัสช่องทางจำหน่ายด้วยการเพิ่มช่องทางจำหน่ายที่มากขึ้นนะทั้งวอลเล็ตสบม.นะธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์แล้วก็ที่แอปพลิเคชันสตรีมมิ่งของตลาดหลักทรัพย์ด้วยแต่เขาจะออกแบบไหนเขามีแผนนะครับที่จะออกในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมวงเงินรวม 4,000 ล้านบาท2รุ่นนะได้แก่3ปีแล้วก็อายุ10ปีนะฮะช่องทางนะเดี๋ยวค่อยๆติดตามแล้วกันนะผมรอรายละเอียดเพราะว่ามันจะต้องมีเรื่องของอัตราผลตอบแทนใช่ไหมดอกเบี้ยด้วยจะเป็นแบบไหนนะแต่ว่า2รุ่นเนี่ยช่องทางในการซื้อบอกมี2ช่องทางนะวอลเล็ตสบม.อันนี้อยู่ในแอปเป่าตังค์นะเป็นช่องทางเขาบอกว่าที่ประชาชนคุ้นเคยอยู่แล้ววงเงิน 2,000 ล้านบาทนะจัดสรร8 first come first serve นะซื้อขั้นต่ำเพียง100บาทอีกช่องทางนึงเป็น Bond Connect Platform นะเป็นช่องทางใหม่ที่พัฒนาร่วมกับ Setted.com นะธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นะอันนี้น่าจะจองผ่านทางธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์แล้วก็ไปที่แอปพลิเคชันสตรีมมิ่งวงเงิน 2,000 ล้านบาทแต่ว่าจัดสรรเป็นแบบ small lot first นะครับจองขั้นต่ำ 1,000 บาทนะอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยๆดูแล้วกันนะครับเป็นความคืบหน้านะมาแจ้งให้ฟังก่อนนะมีเรื่องไหนอย่างไร 14:39 นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
7: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ต่อเ

0: 0959-4646-4646 Line @Royal House
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
4: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
5: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับขมเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือหุ้นเทคพุ่งทะยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึก2ขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้8โมงครึ่งเป็นต้นไป
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: 4:44 นะครับช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับอ่ะช่วงที่2นี่เราเปิดสายคุยกันนะเรื่องอื่นๆนี่เดี๋ยวค่อยๆดูแล้วกันนะมีประเด็นไหนที่ผมตกหล่นนะเผื่อคุณผู้ฟังจะคุยเพิ่มนะก็เชิญนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657นะครับมาเราเปิดสายคุยกันนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะเดี๋ยวโอ้โหโอ้นี่ทางปปช.นะเห็นว่ามีการไม่แน่ใจว่าเป็นข่าวมาจากตรงไหนนะผมยังดูอยู่ว่าตัวปปช.ยังไม่เห็นคลิปนะเอ้ยไม่เห็นภาพข่าวคือเป็นเพรสรีลีสอะไรเนี่ยนะของปปช.นะว่าสรุปแล้วเนี่ยเขาแถลงยังไงนะแต่นี่ล่าสุดเห็นมีบางสำนักข่าวนะเขาก็อ้างถึงเรื่องของการตรวจทุจริตสอบปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะปี2568ที่อยู่ในขั้นตอนในการไต่สวนคดีเนี่ยนะครับบอกว่ามีที่ตรวจแล้วเจอนะ 6,014 คนนะบอกผู้ถูกกล่าวหาขออภัยนะบอกคดีนี้มีผู้ถูกกล่าวหาจำนวนมากถึง 6,014 คนแยกเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ22คนกลุ่มที่ร่วมแก้ไขกระดาษคำตอบนะแล้วก็กลุ่มนายหน้า33คนนอกนั้นเป็นกลุ่มที่เป็นผู้สอบผ่านที่ได้รับการแก้ไขกระดาษคำตอบโอ้โหถ้าอย่างนี้ก็ต้อง 5,900 คนนะโอ้โหเดี๋ยวรอให้มันชัดเจนหน่อยนะเขาเปิดรายชื่อด้วยอ่ะที่ผมเห็นน่ะนะมีรายชื่อด้วยมีใครทำงานที่ไหนยังไงตำแหน่งแห่งหนเป็นอะไรนะครับคุณกุ้งสาย2สวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะคือเมื่อกี้ได้ยินคุณณัฐพงศ์ว่ารัฐบาลเปิดใช้พันธบัตรเปิดเมื่อไหร่
0: เตรียมปลายเดือน
1: นี้เหรออ
0: ่าใช่เห็นว่าปลายเดือนนะ
1: โอ้จะได้ไปจองที่ธนาคารน
0: ะโอ้ไปจองธนาคารเหรอเขาสั่งซื้อผ่านทางนี้ได้นี่แอปสบม.อ่ะไอแอปทางรัฐอ่ะ
1: โอ้ทำไม่เป็นเอาแบบโบราณนะ
0: เหมือนกันผมก็ทำไม่เป็นผมไม่เคยซื้อพันธบัตรเลยเนี่ยมันทำไม่เป็นเหมือนกัน
1: แบบไปติดต่อนะเคาน์เตอร์แล้วมีเอกสาร
0: อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็สบายใจเนาะเห็นเอกสารด้วยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ครับผมเห็นว่าจะปลายเดือนนี้นะปลายเดือนกรกฎาคมวงเงิน 4,000 ล้านบาทมี2รุ่นอายุก็คืออายุ3ปีนะกับอายุ10ปี
1: โอ้เอา3ปีก็พอว่าอายุเยอะแล้ว
0: ไม่รู้ละนะก็ดูว่าแต่ยังไม่เห็นแต่เขายังไม่ได้แจ้งไอ้อัตราดอกเบี้ยหรือว่าผลตอบแทนมันนะว
1: ่
0: าม
1: ันดีกว่าฝากแบงค์อยู่แล้ว
0: ว่าเท่าไหร่นะครับ
1: ปลายเดือนไปถึง30หรือ29อย่างนี้ใช่ไหม
0: ปลายเดือนกรกฎาคมครับ
1: ก็เดือนนี้ไง
0: ครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ครับผม
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาคุณผู้ฟังครับมาคุยกันต่อจริงๆเรื่องที่ต้องตามเนี่ยหรือว่าเรื่องที่น่าสนใจมีอีกนะหลายเรื่องอย่างพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้วันที่9กรกฎาคมนะก็ต้องดูว่าผลการลงมติของทางตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะกรณีการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400ล้านบาทนะอันนี้ขัดกับรัฐธรรมนูญนะตามที่มีคนร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่นะตามมาตรา172นะพรุ่งนี้ก็น่าจะรู้ผลนะว่าเป็นยังไงนะหรือแม้แต่วันนี้นะกฎหมายที่เข้าในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะมีบางฉบับที่ถูกส่งเรื่องย้อนกลับลงมาที่สภานะจากการพิจารณาของวุฒิสภาแต่มันมีการแก้ไขก็ต้องมาถามความเห็นของสภาว่าเห็นด้วยกับที่วุฒิสภาแก้ไขหรือเปล่านะก็คือร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสันติสุขหรือที่เราเรียกกันว่ากฎหมายนิรโทษกรรมนะที่มันจะ ไปนิรโทษกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2568นะถึงเท่าไหร่ล่ะถึงช่วงเมษายนปี1มกราคม2548นะถึงเมษาหรือพฤษภาเนี่ย2568อันนี้ก็น่าสนใจคุณกันครับสาย1สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์
0: เชิญครับ
2: ครับจะสอบถามเรื่องซุปเปอร์เอลนีโญนะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันจะอิมแพคที่ประเทศไทยประมาณเมื่อไหร่อ่ะครับพอมีข้อมูลไหมครับ
0: เบื้องต้นเนี่ยตอนนี้มิถุนายนเนี่ยเท่าที่ผมตามเนี่ยนะคือเขาบอกว่าเราเนี่ยเข้าเอลนีโญแล้วแต่มันไม่ได้แบบคือพอเข้าปุ๊บมันไม่ได้หมายความว่าฝนมันจะแล้งทันทีนะ
2: ครับ
0: มันก็ยังมีฝนเราเพราะมันเป็นหน้าฝนเนาะแต่ว่ามันจะค่อยห่างระยะการที่ฝนตกเนี่ยเราเห็นเนี่ย 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่มันไม่ตกถูกมั้ยแต่ว่าก่อนหน้านี้มันตกต่อเนื่องใช่มั้ยแต่ว่ามันเพิ่งเริ่มจะเข้าส่วนไอ้ตัวซุปเปอร์เอลนีโญจริงๆเนี่ยที่มันจะมาเนี่ยเขาบอกมันจะต้องเป็นช่วงปี2570ก็คือถ้าฟังแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นช่วงฤดูแล้งก็คือตั้งแต่ช่วงหน้าหนาวของปีเนี้ยพฤศจิกาธันวาเนี่ยอาจจะลากยาวไปถึงหน้าร้อนแล้วไปจนจบหน้าร้อนหรือเปล่า
2: อ๋อทีนี้จะสอบถามเพิ่มแต่ว่าแล้วหน่วยงานของรัฐเริ่มมีการทำวิเคราะห์
0: มี
2: ก็จะอิมแพคอะไรกับ
0: มีเขาก็ทำผมสัมภาษณ์กรมชลประทานสัมภาษณ์จิสด้าสัมภาษณ์ใครเขาก็ทำเขาก็รู้เขาก็แต่มันไม่มีใครสามารถที่จะประเมินได้ว่าฝนมันจะน้อยขนาดไหนแต่รู้ว่าสถานการณ์มันมาแล้ว
2: ทีนี้ทางภาครัฐนี่มีการสื่อสารกับเกษตรกรหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องบ้างไหมครับเพราะว่าคือเหมือนดูมันเงียบๆแล้วเหมือนแบบเกษตรกรถ้าเรายังไม่ค่อยมีใครรู้เรื่อง
0: ไม่เห็นเขาก็ผมก็เห็นข่าวที่เขาพูดตลอดนะมีคนเตือนตลอดนี่อาจารย์ธรก็ยังเตือนเลยสำนักต่างประเทศที่เขาโนอาอะไรเนี่ยที่เขาบอกว่าเอ้ยเข้าแล้วนะเอลนีโญแล้วจะเจอซูเปอร์เอลนีโญรุนแรงที่สุดในรอบ70ปี60ปีอะไรเนี่ยเขาก็มีการเผยแพร่ตลอดนะ
2: ใช่ครับคุณณัฐพงษ์ทีนี้อย่างผม
0: แต่เราอ่ะสนใจหรือเปล่าแค่นั้นเองเราไม่รู้ความสนใจของคนทั่วไปไง
2: ใช่ครับ
0: คือออกใช่ไหม
2: ว่าเราอ่านข่าวเราอาจจะรอเห็นนะครับคุณณัฐพงษ์แต่ว่าเกษตรกรที่เขาแบบไม่ได้ดูข่าวไม่ค่อยได้ดูข่าวไม่ได้ค่อยอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจว่า
0: เขามีชลประทาน
2: ว่าส่วนจังหวัดอย่างเงี้ยได้มีการสื่อสารลงไปในพื้นที่หรือเปล่าว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเจอแบบนี้นะ
0: มี
2: ครับผม
0: มีชลประทานเขาก็ติดเขาก็คุยกับทางกระทรวงเกษตรนั่นแหละแล้วก็ไปแจ้งในพื้นที่ข้าวอย่าเพิ่งปลูกนะอะไรอย่างเงี้ยเขามีแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นตอนนี้เขาก็มันยังเป็นหน้าฝนเพิ่งเข้ามาหน้าฝนใช่ไหมน้ำของเก่าปีที่แล้วยังดียังมีการจัดสรรได้อยู่เลยนะมี
2: แล้วหาดใหญ่นี่มีแนวโน้มจะโดนทับต่อไหมครับคุณณัฐพงษ
0: ์ใครจะไปรู้อ่ะพี
2: ่ ผมกลัวเลยกันว่าเดี๋ยวซ้ำสองแล้วมันจะฟื้นยากนะครับ
0: ใครจะไปรู้นี่ผมพูดจริงๆครับคุณจะรู้หรอฝนมันจะตกตรงไหนนะในอนาคตข้างหน้า15วัน100วันเนี่ยแต่ว่าการพยากรณ์ฝนนี่มันดีขึ้นเยอะนะ
2: ครับ
0: คุณดูแอปวินดี้ดิผมเนี่ยดูแอปวินดี้ตลอดนี่ผมบอกเลยผมเนี่ยพยายามดูแอปวินดี้อ๋อโอเคฝนตกไว้วันที่ขับรถต้องระวังไว้เส้นนี้เฮ้ยมันตกของที่จะเข้ามาเงี้ยเราจะเห็นเลยระยะเวลาครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงผ่านมาเงี้ยที่ผ่านมาเนี่ยฝนมันทิศทางไปทางไหนมันจะเข้าบ้านเราไหมเงี้ยผมดูนะแต่ว่ามันก็เป็นการพยากรณ์เนาะใช่ไหม
2: ได้ใช่ครับ
0: ครับผม
2: ได้โอเคก็สอบถามประมาณนี้ครับคุณ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะนี่ผมไม่ได้แก้ตัวแทนหน่วยราชการนะแต่ว่าผมได้คุยกับทางหน่วยราชการอะนะรายการตอนเช้าเนี่ยมันไม่ได้เศรษฐกิจเพียวอย่างเดียวบางทีก็อาจจะคุยเรื่องสุขภาพบ้างบางทีก็อาจจะคุยเรื่องเนี่ยเรื่องฝนฟ้าอากาศบ้างนะก็เลยพอติดตามพอทราบแล้วก็พอรู้ว่าเขาทำอะไรนะครับคุณนุกูลครับสายสามสวัสดีครับ
3: แล้วสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
0: เชิญครับ
3: สอบถามเรื่องบัตรประชารัฐนะครับ
0: ครับ
3: ไม่ทราบแล้วเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่ครับ
0: โอ้ยเขาลงทะเบียนจบไปหมดแล้วครับ
3: เออลงทะเบียนไปหมดแล้ว
0: ใช่ครับ
3: ตอนนี้หมดเขตหรือยังครับ
0: หมดแล้วครับหมดตั้งแต่วันที่21มิถุนายน2569ครับ
3: พวกที่ตกหล่นนะฮะ
0: หมดแล้วครับ
3: โอ้สายแล้วผ่านแล้ว
0: เขาให้ลงทะเบียนหมดไปตั้งแต่21มิถุนายนแล้วครับ
3: อ๋อเนี่ยมาคือผมตกหล่นเมื่อสมัยคุณประยุทธ์นะครับ
0: ครับก็ไม่ได้แล้วครับหมดแล้วครับ
3: ไม่ได้ครับครับครับ
0: ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับเขาจะประกาศผลแล้วครับ17กรกฎาคมนี้นะคุณบีบีครับสายสองสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
4: ครับไปได้เห็นคุณรัฐพงศ์ถามเรื่องกรมบัญชีกลางเมื่อกี้บอกว่าญาติใครได้บ้างประเด็นผมมาเป็นราชการครับ
0: ก็
4: ได้แต่ผมมีสิทธิ์หลักก็คือเป็นประกันสังคมอยู่แล้วก็เลยมันก็เลยจะเบิกก้อนนี้มันไม่ได้ครับคือเบิกได้แหละแต่ต้องมีส่วนเกินจากประกันสังคมก่อน
0: โ
4: อ้ก็คือมันก็ยากครับกว่าจะไปดึงประกันสังคมเขาก็ครอบเวอร์กับแบบเกือบหมดแล้ว
0: ไม่คืออย่างนี้สิทธิ์ของข้าราชการเนี่ยเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ย เขามีสิทธิ์พิเศษก็คือปกติถ้าประกันสังคมมันก็ตัวใครตัวมันถูกไหม
4: ใช่ถูกต้องคร
0: ับ แต่ว่าถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยเขาสามารถที่จะเบิกของคุณพ่อคุณแม่ได
4: ้ก็เบิกคุณพ่อคุณแม่แล้วก
0: ็
4: เบิกลูกได้ถึง18ครับแล้วก็
0: ลูกได้กี่คน
4: ก็ลูกถึงต้องถึงอายุ18ปีครับ
0: กี่คนทุกคน
4: ได้2คนไม่ก็3คนผมไม่แน่ใจนะตรงนี้ผมไม่แน่ใจ
0: ครับแล้วสามีได้มั้ย
4: สามีได้ครับผมผมได้ผมออกจากประกันสังคมคือผมได้สิทธิ์ผมเป็นบัญชีกลางมาทันทีครับ
0: เห็นมั้ยเนี่ยเขาเนี่ยเห็นไหมคุณเห็นไหมล่ะระดับที่เขาโคเวอร์เนี่ยคือทั้งตัวเขาเองทั้งคู่สมรสทั้งข้างบนก็คือคุณพ่อคุณแม่ข้างล่างก็คือคุณลูกอ่ะเขาโอ้โหคนเดียวนะสิทธิ์เขาคนเดียวเนี่ยเขาเบื่อแผลได้ตั้ง5คนดูแลได้ตั้ง5คน6คนเนี่ยเห็นไหมล่ะ
4: คร
0: ับ มันไม่เหมือนกับ
4: เงินเดือนที่เขาได้คุณค่าไม่ได้สูงนะครับเพราะว่าก็เหมือนเทียบกับเอกชนแล้วเขาได้เงินเดือนตำแหน่งที่เขาได้กับเงินเดือนที่เขาควรจะต้องได้ในเอกชนเนี่ยคนละแบบกันเลยครับผม
0: วิธีคิดต่างกันคุณอันนี้ผมอยากคุยหลายทีแล้วคือราชการเนี่ยคุณต้องคิดเผื่อด้วยเพราะว่าถ้าคุณคิดณฐานหรือว่าเบสณปัจจุบันและเทียบณปัจจุบันเนี่ยคุณอาจจะดูว่าเงินเดือนคุณถ้าเทียบกับเอกชนแล้วคุณอาจจะน้อยกว่าแต่จริงๆมันก็ไม่ได้น้อยกว่ามากนะฮะแต่ในระยะยาวอ่ะในระยะยาวที่คุณไม่ต้องทำงานที่คุณได้บำนาญเนี่ยในระยะยาวที่คุณไม่ต้องทำงานนะสมมติคุณตาย80อ่ะคุณรับเงินเปล่าๆนะ20ปีนะสมมติคุณได้ 60,000 หาร2ก็คือ 30,000 นะปีนึง 360,000 360,000 20ปีเท่าไหร่ไม่ต้องทำงานนะ
4: ครับเข้าใจตรงนี้เข้าใจ
0: แล้วไม่ต้องทำงานแล้วแถมถ้าป่วยก็ยังมีคนดูแลนะครับ
4: ไม่พอแล้วก็คู
0: ่ถูกต้อง
4: ฮะคู่สมรสก็ได้สิทธิ์นั้นอีกด้วยครับ
0: ถูกต้องผมถึงบอกว่าเราอยากคิดเฉพาะแค่เจอณปัจจุบันแล้วเทียบปัจจุบันไม่ได้เพราะคุณตัดสินใจเป็นข้าราชการคุณคิดเผื่อไอ้พวกนี้แล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องยอมรับยอมรับไอ้ฐานณปัจจุบันด้วย
4: ผมยอมรับเลยครับเพราะว่าผมบอกแฟนว่าไม่ต้องออกเดี๋ยว
0: ถูกไหม
4: ดูแลเขาเอง
0: ถูกไหม
4: ถูกไหม
0: ผมถึงบอกว่าเฮ้ยอย่าบอกว่าอย่าห้ามเทียบเลยใครบอกว่าเทียบเลยเนี่ยโอ้โหเงินเดือนเขาเอกชนสูงกว่าใช่พี่แต่เขาไม่ได้มีกินฟรีอยู่ฟรีตอนอายุ61นะพี
4: ่ใช่ถูกต้องครับผมก็เลยบอกไปว่าไม่ต้องออกนะอยู่ไปจนจบอาชีพเกษียณส่วนเดี๋ยวเรื่องเงินต่างๆเดี๋ยวผมดูแลเขาเองเพราะว่าผมคิดว่าในอนาคตผมเอกชนไม่มีใครดูแลผมได้ดีเท่าราชการแบบนี้แล้ว
0: ใช่อันนี้คือแล้วคุณรู้ไหมล่ะกอพอต่อละข้าราชการ1คนเนี่ยที่เขาต้องเตรียมเงินไว้เนี่ย
4: ครับ
0: คุณรู้ไหมเท่าไหร
4: ่ไม่รู้ครับอันนี้ไม่ทราบ
0: 21ล้านบาทนะ
4: โอ้ครับ
0: ตั้งแต่คุณรับราชการจนคุณเสียชีวิตโดยเฉลี่ยนะ
4: ครับผม
0: ที่ผมได้ข้อมูลมาเนี่ยประมาณเนี้ย
4: ครับ ก็เลย
0: ภูมิใจภูมิใจถ้าคุณเป็นข้าราชการภูมิใจและทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเนี่ยผมเชื่อแล้วคุณลองคิดในสิ่งที่ผมบอกอะว่าสิ่งที่รัฐตอบแทนคุณอะมันระยะยาวมันดีเพราะฉะนั้นตอนทำหน้าที่ไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนภูมิใจและทำให้ดีที่สุดนะผมว่าอันเนี้ย คุณจะภูมิใจมากกับสิ่งที่คุณทำเพื่อตัวคุณเองด้วยแล้วก็เพื่อบริการสาธารณะด้วย
4: ครับจริงครับเข้าใจครับเข้าใจคุณนะครับผม
0: ครับผมได้ครับขอบพระคุณมาก
4: ทันไหมครับตอนนี
0: ้ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วคุณบีบีขอบพระคุณสวัสดีครับ14:59 นพักสักครู่ครับ

0: ได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
3: ที่นี่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันปกรณ์เมินคนแซะแนวคิดเออรี่รีไทร40ปีขึ้นไปทำไม่ได้จริงนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงแนวคิดการเออรี่รีไทร์ข้าราชการที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปโดยชี้แจงว่าไม่ใช่คนที่อายุ40ปีจะอยู่ที่ประมาณ 40-45 ปีเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินบำเหน็จบำนาญด้วยซึ่งหากให้คนอายุ50ปีขึ้นไปเออรี่รีไทร์ก็ไม่รู้จะออกไปทำอะไรเพราะการเปลี่ยนทักษะการทำงานเป็นเรื่องที่ยากโดยเฉพาะทักษะในปัจจุบันที่อยู่ในยุคของ AI หลายคนตกงานจึงต้องคำถามว่าจะอัพสกิลรีสกิลอย่างไรซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเมื่อจบมหาวิทยาลัยแล้วเจอเทคโนโลยี AI ทำให้คนเหล่านั้นออกมาเป็นผู้ประกอบการเช่นการไปเปิดร้านอาหารแล้วใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยประกอบกับโซเชียลมีเดียเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกดังนั้นการที่จะให้คนอายุเยอะมาเปลี่ยนอาชีพจะสร้างความลำบากเป็นอย่างมากเนื่องจากมีครอบครัวที่ต้องดูแลซึ่งผลที่ตัดสินใจเออรี่รีไทร์แสดงว่าเป็นคนที่มีความพร้อมเพราะฉะนั้นจึงยึดมาตรการเออรี่รีไทร์แบบสมัครใจถ้าลาออกแสดงว่ามีหนทางไปก็ต้องให้ไปส่วนการประเมินขณะนี้ตัวเลขเรื่องสำคัญในการที่จะเออรี่รีไทร์จะต้องมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการอยู่ในโลกอนาคตเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องปุ๊บปั๊บที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่จะต้องคิดให้รอบคอบสว.อิสระจี้ประธานรัฐสภาประกัน15กรกฎาคมไม่ต้องเกรงใจผู้รับเหมารายใหญ่นายสุนทรพฤกษ์พิพัฒน์สว.พร้อมด้วยสว.อิสระร่วมกันแถลงกรณีที่อาคารรัฐสภาจะหมดประกันกับผู้รับเหมาในกรกฎาคมนี้ว่าจากการตรวจสอบสภาพอาคารรัฐสภาที่จะต้องมีการซ่อมบำรุงพบว่าฝั่งสว.มีการตรวจซ่อมอาคารพบว่ามี500อาคารพบว่ามี500รายการและฝั่งสส.อีก500รายการหรืออาจจะมากกว่านั้นซึ่งตัวเลขค่าซ่อมหากคิดเป็นจุดละ 1-30,000 บาทรวมเป็นเงิน10ล้านบาทภาษีของประชาชนไม่ควรที่จะมาเสียอะไรแบบนี้เพราะการซ่อมอาคารรัฐสภายังอยู่ในระยะเวลารับประกันจึงหวังว่าทางบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารรัฐสภาที่มีชื่อเสียงโด่งดังน่าจะต้องมาดำเนินการซ่อมตรงนี้เพราะเป็นสิ่งที่ถูกต้องหากมาซ่อมในช่วงที่เป็นระยะประกันจึงหวังว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐสภาจะเอาจริงเอาจังไม่ให้ประชาชนต้องมาเสียภาษีกับเงินจำนวนมากในเรื่องนี้ที่ไม่มีความจำเป็นต้องเสียดังนั้นอยากให้ประธานรัฐสภาช่วยกำชับเจ้าหน้าที่ให้เอาจริงกับผู้รับเหมาอย่าเกรงใจผู้รับเหมารายนี้มากนักด้านนางสาวนันทนานันทวโรภาสสว.กล่าวว่าบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างอาคารรัฐสภาคือบริษัทชิโนไทยคอนสตรัคชั่นเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาวุฒิสภาก็แถลงผลงานในรอบ2ปีแต่ไม่เห็นพูดว่าจะแก้ไขปรับปรุงอาคารรัฐสภาอย่างไรเพราะอีก7วันจะหมดสัญญารับประกันแต่ไม่ซ่อมอะไรเลยและหลังจากวันที่15กรกฎาคมเป็นวันหมดสัญญาหากรัฐสภาจะซ่อมอะไรต้องจ่ายเงินเองช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ยังอยู่ในสัญญาแต่กลับไม่มีเจรจาเพื่อให้แก้ปัญหาร
4: ักชนกเผยผู้ประกันตนในจ้างลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมไม่ถึงครึ่งนางสาวรักชนกสีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแถลงข่าวถึงข้อเรียกร้องต่อสำนักงานประกันสังคมและนายจ้างที่เป็นบริษัทรายใหญ่เรื่องการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมว่าขอเรียกร้องสำนักงานประกันสังคมนายจ้างที่มีลูกจ้างจำนวนมากที่ยังไม่ได้ให้ความร่วมมือในการลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งณวันนี้เหลือเวลาแค่1สัปดาห์สุดท้ายในการลงทะเบียนเลือกตั้งประกันสังคมฝั่งผู้ประกันตนลงทะเบียนแล้ว 750,000 รายจากผู้ประกันตนทั้งหมดประมาณ10ล้านรายในขณะที่นายจ้าง 500,000 รายลงทะเบียนมาแค่ 6,000 รายเท่านั้นและในบางจังหวัดมีการจัดตั้งนายจ้างเพื่อมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในขณะที่การลงทะเบียนฝั่งนายจ้างสำนักงานประกันสังคมทำให้เกิดความยุ่งยากมากต้องมีสำเนาบัตรประชาชนเอกสารจากกรมพัฒนาธุรกิจสำนักงานประกันสังคม คมควรอำนวยความสะดวกในลักษณะ one stop service นอกจากนี้พรรคประชาชนรณรงค์ทั่วประเทศเรื่องการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแต่คนเกินครึ่งบอกว่าไม่ทราบเลยว่ามีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมงบประชาสัมพันธ์ที่ขอไปหายไปไหนในช่วง7วันสุดท้ายขอเรียกร้องสำนักงานประกันสังคมส่งหนังสือถึงนายจ้าง 500,000 รายประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง

0: มาลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์และให้นายจ้างประชาสัมพันธ์ไปยังพนักงานผู้ประกันตนว่าต้องมาใช้สิทธิ์ลงทะเบียนภายใน15กรกฎาคมและต้องใช้สิทธิ์ในวันที่27กันยายนนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
9: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
10: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
11: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
12: ๆ What makes a thinking school student unique?
13: We ask questions.We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
11: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
14: ์ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN1000 EV มีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณ

0: 15:10 นะครับชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดีคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะครับก็คุยกันต่อนะเปิดสายคุยกันต่อนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาว่ากันต่อนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะเดี๋ยวผมแก้นิดนึงนะพอดีวันนี้ที่เขาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างเสริม สังคมสันติสุขเนี่ยหรือว่านิรโทษกรรมเนี่ยนะเขาจะนิรโทษกรรมนะตั้งแต่คดีทางการเมืองเนี่ยนะหรือว่าแสดงออกทางการเมืองเนี่ยมกราคมนะ1 มกราคม 2548นะอันนี้ถูกต้องแล้วนะแต่ว่าจนถึงวันที่16 กรกฎาคมนะเมื่อกี้ผมพูดผิดไปนะเป็นเมษายนนะ16 กรกฎาคม 2568นะครับอ่ะคุณช้างครับสาย2สวัสดีครับคุณช้างครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เชิญครับ
1: อาจารย์ผมขอพูดเรื่องฟุตบอลโลกหน่อยนะครับ
0: เอาเลย
1: เมื่อคืนนี้ครับพอดีได้ชมการแข่งขันไอ้คนเดนต้าเจอกับอียิปต
0: ์
1: เรื่องจริงๆแล้วทีมที่ผมชอบก็ตกรอบแล้ว
0: เหรอทีมอะไรล่ะทีมอะไร
1: แต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าอันนี้ส่วนตัวนะครับเอาไว้เห็นส่วนตัวว่ากรรมการเหมือนกับไม่ค่อยจะเป็นกลางเท่าไหร่กับอียิปต์นะครับเพราะที่ตรงการคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับ
0: เอาคุณคิดดีกว่าผมคิดมันไม่มีประโยชน์อ่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วตอนนี้มันจบไปแล้วอ่ะ
1: ใช่เข้าใจครับแต่ผมดูเนี่ยเพราะอย่างลูกที่2ที่ยิงนะครับปรากฏว่าก็โดนทําบอกว่าทําฟาวนะทําฟาวก็ไม่เป็นไรเค้าก็สู้ต่อแต่ว่ามันก็เค้าก็มาได้ลูกที่2อีกนะครับซึ่งนํา 2-0 อ่ะตอนนั้นมันเหลืออยู่แค่10กว่านาทีต้องผมดูนะผมคิดว่าไอ้อียิปต์ทำไมเล่นดีจังอะไรเงี้ยซาร่าครับโอ้โหสุดยอดอะไรเงี้ยเผื่อว่าพี่ชายฉันในหน้ามันไล่ตีเสมอแล้วผมว่ามันก็มีส่วนนะเพราะว่าบางรั่วกรรมการไปตัดเป่าฟาวแล้วทำให้อียิปต์มันหมดกำลังใจหรือเปล่า
0: โอ้
1: เนี้ย
0: ไม่หรอกคือถ้าเราวางใจเป็นกลางนะคือแบ
1: บ
0: คือลูกที่เขาไม่ให้ลูกที่สองเนี่ยที่อะไรล่ะไอซิโก้บ่งเข้าไปเนี่ยนะลูกที่2อ่ะเนาะที่เขาไม่ให้อ่ะแต่ว่ามันก็กลับมาทําได้อีกลูกนึงนะแต่เป็น 2-0 เนี่ย
1: ใช่
0: คือลูกนั้นเนี่ยถามว่ามีฟาวล์มั้ยต้องตอบนะว่ามันมีฟาวล์ไม่งั้นก็ไม่เช็ค VAR ถูกมั้ยแต่ว่าด้วยความที่เกมมันไหลลื่นอยู่อ่ะเขาก็ปล่อยให้จนเล่นให้สุดถ้าลูกนั้นไม่ได้ประตูนี่ไม่มีปัญหานะถูกมั้ยเราพูดกันแบบตรงไปตรงมาเนาะถ้าลูกนั้นไม่เป็นประตูเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาว่าคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันทำไมไม่ให้ประตูเขาวะถูกไหม
1: คร
0: ับ เออ
1: แต่ก็มีการตัดฟาวบ่อยซึ่งอีกลูกหนึ่งที่ลูกสังล่านะครับอันนั้นก็ผมว่าน่าจะฟาวนะแต่พอกรรมการเหมือนกับไม่ใช่มันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับ
0: มันก้ำกึ่งว่ะลูกสังล่ามันก้ำกึ่งว่ะเท่าที่ผมดูอ่ะมันเหมือนกับมีอยู่นัดหนึ่งที่ใครไปหม่งไปแย่งบอลกันหม่งอ่ะแล้วจังหวะนั้นเนี่ยคือแขนกลางไปแล้วโดนหน้าแล้วโดนลูกโทษอ่ะผมว่าจังหวะนั้นก็ไม่ควรโดนแต่ผมจำไม่ได้ว่าทีมไหนนะที่เตะก่อนหน้าเนี่ย
1: ที่กดมันก็กดแต่ที่จริงมันเหมือนไม่ได้กด
0: ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นพอมันก้ำกึ่งเนี่ยมันเป็นดุลพินิจไงผมก็เลยไม่คือก็ผมเชื่อในดุลพินิจของคนโดยลำดับแรกว่าเขาไม่มีไอ้อะไรล่ะไอ้การเอียงอยู่แล้วนะอันนี้ผมต้องเชื่ออย่างนี้ก่อน
1: โอ้โหแต่ก็ต้องยอมรับว่าอาร์เจนตินาดีกว่าได้เมสซี่จริงๆคือเมสซี่นี่โอ้โหแบบทั้งลุกทั้งนี่โอเคเลยอ่ะถ้าไม่มีเมสซี
0: ่โอ้ยเล่นไม่ดีนัดนี้เล่นไม่ดีเมสซี่นัดนี้เล่นไม่ดีโอ้โหจับแต
1: ่ว่านะจริงๆอียิปต์

0: ่านครับ
1: อ๋อไม่เป็นไรครับให้เก
0: ค
1: ี
0: ร
1: ย
0: ั
1: ร
0: บ
1: ติครับให้เกียร
0: เ
1: ต
0: ช
1: ิ
0: ิญเชิญเชิญ
1: ครับผมจากประสบการณ์คือตัวผมเองเนี่ยทำงานจิตอาสาเนาะนะครับผมแล้วก็เล็งเห็นบางอย่างที่อยากจะฝากไปบอกรัฐบาลนะครับผมแล้วก็อยากจะฝากไปบอกทางผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่เมืองบ้านเราเนาะนะครับผมว่าอยากให้รื้อโครงการที่เป็นโครงการในพระราชดำริออกมาเช่น
0: ต
1: แก
0: ัด
1: ้
0: ส
1: ม
0: าย
1: น
0: ไม่คุยกันคือบางเรื่องเราคุยอยู่แล้วว่าเราไม่พูดถึงนะเอาคุณแจ็คครับสายสองสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์
0: เชิญครับเชิญ
2: บอลโลกครับคุณณัฐพงษ์
0: บอลโลกมา
2: ผมตั้งใจดูมากเลยสหรัฐกับเบลเยียม
0: สหรัฐกับเบลเยียม
2: ใช่ไหมสหรัฐเบลเยียมปรากฏว่าหลับ เสร็จอีกคู่หนึ่งที่ตั้งใจอยากดูก็คืออาร์เจนตินากับอันนี้ตั้งใจมากเลยอาร์เจนตินาอียิปต
0: ์
2: ผมดูครึ่งแรกอ่ะอียิปต์นำ1-0
0: ครับ
2: หลับต่อ
0: คุณเชื่อไหมวิธีการดูบอลของผมเนี่ยนะตอนนี้ผมไม่ดูครึ่งแรก
2: อ๋อ
0: เพราะมันเป็นรอบน็อกเอาท์คุณครึ่งแรกเนี่ยมันจะยันกันไปยันกันมาแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยมันจะยิง
2: มันจะบู๊กันตอนช่วง15นาทีสุดท้ายเนี่ย
0: ใช่ครึ่งแรกเนี่ยมันจะยันมันจะดูท่าทีกันท่าทีไปท่าทีมาเนี่ยมันไม่ค่อยยิงกันครึ่งหลังมันกว่า
2: เหมือนมวยเลยยกแรกนี่จดจดจ้องจ้อง
0: นะตีกันเชียงซ้ายขวาตีกันเชียงขวาซ้ายอ่ะ
2: โอ้แล้วผมเสียดายมากเลยคือขนาด80นาทีอ่ะ70นาที78 80นาทีแรกอ่ะคือนำ2-0อ่ะ
0: ครับ
2: ใครๆก็นึกว่านอนมาแล้วอ่ะ
0: ใช่
2: โอ้โหไอ้นาที10นาทีสุดท้ายเนี่ยมันยิง3ลูกนะโอ้โหผมเสียดายมากเลยผมดูไฮไลท์แล้วโอ้ย
0: ต้องดูโอ้โหมาปุ๊บ2-1ปุ๊บโอ้โหอีก4นาทีมา2-2เลยคุณ
2: ผมเห็นคนยิงอ่ะแบบผูกนะแบบยกมือแบบเอ้ยสู้ต่อได้มาลูกแล้วอะไรเงี้ยโอ้โหโอ้โหฟีลนั้นแบบเสียดายจริง
0: ผมว่าแท็กคือการเปลี่ยนตัวสำคัญสำหรับไอ้ผู้จัดการทีม2คนนี้สำหรับนัดนี้นะแท็กติกตอนช่วงที่อียิปต์เนี่ยทั้งปีกซ้ายปีกขวาเนี่ยทั้งซิโก้กับฮัสซันที่มันเจ็บเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนตัวออกอ่ะพอหลังจากนั้นเกมมันเปลี่ยนเลยเพราะว่าเขาเน้นรับแล้วเกมมันเปลี่ยนเลยอาร์เจนตินาบอมซ้ายขวาเข้าทั้ง2ฝั่งเลย
2: เหมือนพม่ายิงใส่อยุธยาตอนเสียกรุงที่2เลย
0: เอาอย่างนั้นเลยเนาะ
2: ตุ้มตุ้มตุ้มมาแบบโอ้โหเดี๋ยวยังไงก็เอาไม่อยู่นะคุณรัชพง
0: ศ์ใช่ใช่ใช
2: ่โอเคครับก็เสียดายมากเลยแต่ว่าดูไฮไลท์ก็โหยมันขาดฟิลอะมันคือถ้ามันได้ฟิลนะแบบนาทีนั้นมันจะเหมือนอารมณ์ดูอีกหลายๆคู่ที่มันพลิกล็อกกันไปพลิกล็อกกันมา
0: ครับ
2: ใครจะเป็นนำ2-0เลยสิในท้ายแพ้3-2เนี่ย
0: ครับใช่
2: ขอบคุณคุณรัชพงศ์สวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะคุณสายชนครับสายหนึ่ง
3: สวัสดีครับคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
3: ครับวันนี้อาจารย์ไม่อยู่แล้วครับผม
0: ประชุมกรรมาธิการ
3: ประชุม
0: อ๋
3: อครับผมวันนี้มีหลายเรื่องฟังคุณรัฐพงศ์ฟังเฉยมีหลายเรื่องที่ไม่ค่อยถูกใจหนึ่งเลยนะคุณรัฐพงศ
0: ์
3: น้ำมันลดน้อยเกินไปสองข้าราชการสอบใช้เส้นขี้โกงอ่ะคุณรัฐพงศ
0: ์
3: เป็นผมไม่ภูมิใจหรอกสามฟุตบอลผมว่าอะไรวะไออะไรที่ชนะบราซิลนะเนี่ยถ้าผมอะไรเบลเยียมใช่แหละแชมป์โลกเนี่ยถ้าพอเขาล้มยักษ์ไปแล้วผลออกมาแล้วคุณรัฐพง
0: ษ์เดี๋ยวใช่เหรอใครชนะบราซิลมา
3: ไออะไรชื่ออะไรเบลเยียมเปล่า
0: ไม่ใช
3: ่เอาชื่ออะไรอ่ะ
0: ฮะอย่ามั่วสิฮะฮะอย่ามั่ว
3: ถ้าไม่
0: สาจะฟังเฉยๆเนี่ยเลยไม่ได้เลยเนี่ยฮะฮะมั่วไม่ได้นะมั่วไม่ได้นะสายชน
3: ตกใจตื่นขึ้นมายิงบาฟิลเล่เลยอะไรเงี้ยเงี้ยนะผม
0: โอ้โหใครใครใครใครใ
3: ครคุณพงษ
0: ์ครับนอร์เวย์นอร์เวย์
3: น้ำมันน้ำมันลดน้อยเกินไปหน่อยครับผม
0: ครับ
3: ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับนะนี่ให้ฟังอย่างเดียวนะไม่ได้คุยอะไรเพิ่มนะโอ้นานๆมาทีมกันนะพี่สายชนเนี่ยช่วงเนี้ยนะ02-248-1657 02-248-1657นะครับอ่ะเดี๋ยว เดี๋ยวรอสักหน่อยนะเมื่อกี้ได้ยิน

0: เสียงโทรศัพท์แล้วนะอันนี้ผมบอกเผื่อท่านเมื่อสักครู่นี้ผมขอโทษทีนะผมลืมชื่อไปนะที่โทรศัพท์มาแล้วจะคุยอ่ะแล้วผมใช้ความเป็นผู้ดำเนินรายการนะอาจจะไม่ได้คุยด้วยเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะแต่ว่ามันมีเงื่อนไขนะบางประการที่เรากำหนดไว้นะครับว่าการจัดรายการเนี่ยจัดตามใจคนดำเนินรายการอันนี้แน่นอนนะแล้วก็มีเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะคุยนะครับอันนี้ถ้าสมมติว่ามีการพูดถึงนะผมก็ต้องขออนุญาตนะเมื่อกี้อาจจะรีบตัดบทไปซะหน่อยนะเพราะว่าดูทรงแล้วมันมาแบบแปลกๆแล้วเราไม่เคยคุยกันนะครับอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะขออภัยจริงๆนะอย่าโกรธกันนะแล้วก็เรื่องที่3ก็คือบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างเงี้ยนะครับที่อาจจะไม่ได้คุยนะครับอันนี้แจ้งเพื่อทราบก่อนนะท่านที่ฟังต่อเนื่องก็คงรู้อยู่แล้วนะครับคุณฉัตรชัยครับสาย2สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
0: เชิญครับ
1: ความเห็นส่วนตัวคุณณัฐพงษ์คิดว่ารอบ4ทีมสุดท้ายทีมอะไรบ้างครับฟุตบอลโลกครั้งนี้
0: 4ทีมสุดท้ายเหรอมีใครเจอใครบ้างล่ะ
1: มันจะมาตามนัดไหมครับฝรั่งเศสสเปนอังกฤษแล้วก็อาร์เจนตินา
0: ฝรั่งเศสสเปน
1: อังกฤษฝรั่งเศสเจอโมร็อกโกครับผม
0: ฝรั่งเศสเจอโมร็อกโกปีนี้เล่นดีนะแต่
1: ใช่ครับ
0: แต่ผมก็ยังคิดว่าฝรั่งเศสดีกว่าผมใช้คำว่าฝรั่งเศสดีกว่าละกันผมเชื่ออย่างนั้นหลังจากที่ดูเกมแล้วกองหน้าเขาคมครับ
1: แล้วก็สเปนครับ
0: สเปนเบลเยียมถ้าดูชื่อชั้นเนี่ยสเปนดีกว่า
1: อังกฤษนอร์เวย์ครับ
0: อังกฤษนอร์เวย์นี่ให้ผมฟันตรงเลยเหรอ
1: ฮาแลนด์อังกฤษเจอฮาแลนด
0: ์ผมว่านอร์เวย์
1: อ๋อแล้วครับแล้วของในส่วนของ
0: อันนี้อาร์เจนตินาอยู่แล้วเจอสวิตอาร์เจนตินาแน่นอน
1: แสดงว่า4ทีมสุดท้ายนี่ก็คือหน้าย
0: ุโรปเกือบหมดอ่ะคุณ
1: หน้าความจริงเอเชียเราน่าจะหลุดไปรอบ8ทีมสักที
0: ไม่มันโอ้โหถ้ามันเล่นโอ้มันสู้เขาไม่ได้คุณมันดูแล้วมันสู้เขาไม่ได้อันนี้ผมเดานะนี่ผมต้องบอกก่อนนะผมเดานะเพราะเท่าที่ผมดูแล้วแต่ละนัดที่แต่ละทีมเขาเล่นดีคือฟุตบอลที่มันเล่นทัวร์นาเมนต์นานๆเนี่ยอย่างนึงที่มันมีปัญหาซึ่งเราไม่รู้นะหลายคนอาจจะบอกโอ้ยนักเตะที่เขาคัดมาคุณณัฐพงษ์มันตัวสำรองก็เทียบเท่าตัวจริงอ่ะผมไม่ค่อยเชื่ออ
1: ันนี้ผมเห็นด้วยคุณณัฐพงษ์
0: และตัวจริงอ่ะลงเงินนัดแรกๆทั้งนั้นอ่ะและเจ็บกันไปแล้วก็มีตั้งเยอะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นนัดหลังๆเนี่ยบางทีเนี่ยนักเตะมันอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหอะไรล่ะมีพลังเหมือนนัดแรกๆนะเพราะฉะนั้นเกมมันอาจจะเปลี่ยนได
1: ้ตอนนี้ก็ให้ฝรั่งเศสเต็งหนึ่งแต่ผมกลัวฝรั่งเศสจะไปหลุดสักครั้งหนึ่งในรอบแต่ต่อแต่นี้
0: ก็ไม่รู้
1: ละเดียวแล้วหลุดเลย
0: ก็ไม่รู้เราบอกถึงบอกไงว่ามันโอ้มันอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าถ้าเราดูกันตามฟอร์มที่เล่นมาอย่างเงี้ยเราก็ยังต้องคิดว่าฝรั่งเศสก็น่าจะเต็งหนึ่งอยู่ดีครับ
1: เพราะว่าแต้มบุญไออาร์เจนตินาใช้12นาทีชนะบางทีมันก็แต้มบุญเกินไปนิดนึง
0: โอ้มันแต้มบุญมาตั้งแต่นัดที่แล้วแล้วคุณกับแคปเบิร์ต
1: โอ้แล้วลูกโยนนะแล้วก็จังหวะที่ซาร่าก็ไม่ได้ฟาวซะอีกแล้วพอมาโยนเข้าหัวเหน่งๆเข้าไปเอ็นโซอีก
0: เอ็นโซ
1: นะขอบคุณมากครับคุณณัฐพงษ์ครับ
0: ครับได้ครับขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับคุณซีครับสาย3
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เชิญครับ
2: ค่ะที่บอกว่าจะมีนโยบายให้เออร์ลี่40ปีอะค่ะ
0: เออร์ลี่40ปีครับ
2: ค่ะคือเมื่อเช้าค่ะได้ฟังคลิปของดร.การดีนะคะเขาให้แนวคิดไปค่อนข้างดีเลยก็คือเหมือนกับว่าให้รีสกิลอัพสกิลก่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเผื่อจะอยากไปทำอาชีพอื่นหรือนู่นนั่นนี่เนาะรวมถึงแบบเราก็มานั่งคิดนะคะสมมติว่าเราอยากไปทำอาชีพอื่นอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องมีเรื่องต้นทุนเวลาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วอ่ะน่าจะให้เปิดแบบเรียกว่าลงทะเบียนก่อนในช่วงแบบ1-2 ปีที่จะไปรีสกิลอัพสกิลเนี่ย สมมติว่า
0: เอาอย่างนี้ตอนนี้มันยังไม่มีอะไรออกมาเลยใจเย็นๆผมว่ารอให้ทางกพ.เขาไปดูให้เรียบร้อยก่อนว่าเขาจะเอาอายุเท่าไหร่แน่ตอนนี้มันยังเป็นตุ๊กตาลอยๆออกมายังไม่ชัดเจน
2: ค่ะอีกข้อหนึ่งที่ในคลิปกล่าวถึงนะคะก็จะมีแบบว่าแบบคนทำงานจริงๆคนที่เป็นดาวรุ่งจริงๆแล้วก็คนที่แบบมาเซ็นชื่อสแกนนิ้ว8โมงครึ่ง10โมงครึ่งออกอะไรเงี้ยอันนี้ค่ะคือแบบต้องกรองดีๆเพราะว่าอย่างเรียกได้ว่าการประเมินนะคะบางทีมันไม่ได้ใช้ KPI เลยแค่ถามว่าคุณเป็นคนดีไหมถ้าถามคุณณัฐพงษ์เนี่ยคุณณัฐพงษ์ก็ต้องเอาฉันก็ต้องตอบว่าฉันเป็นคนดีอยู่แล้วฉันจะบอกว่าฉันเป็นคนไม่ดีได้ไงล่ะถูกไหมคะ
0: ครับผมพอดีคุณวีระเข้ามาด้วยคุณอะไรคุณซีเดี๋ยวผมคุยกับคุณวีระด้วยละก
2: ัน
0: คุณวีระ
3: สวัสดีครับ
2: เราเคยเจอกันที่สนามบิน
3: ไม่เป็นไรรับราชการอยู่กระทรวงอะไร
2: ว้าอาจารย์ไม่ได้รับ
3: ไม่ได้รับแล้วไปยุ่งอะไรเขาล่ะ
2: เอ้ยอาจารย์อย่าไปพูดอย่างนั้นหนู
3: คือถ้าไม่ได้รับก็ไม่เกี่ยวกับเราไงอะไรที่ไม่ใช่ปัญหาของเราจะ
2: มาถามอาจารย์
3: ไม่ใช่มาถามที่ฟังเมื่อกี้เนี่ยผมฟังมาตลอดนี่มันเป็นข้อเสนอนะไม่ใช่คำถาม
2: อาจารย์เวลาอาจารย
3: ์ไม่โอเคอ
2: าจารย์ก็เจอหนูนั่นแหละ
3: ไม่เป็นไรโอเคละเข้าใจละโอเคนะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: คือลำดับแรกเลยถ้าใครจะมาคุยอะไรต้องถามว่าเป็นเรื่องของเขาเปล่าก่อนนะผมว่าจะชัดเจนถ้าเป็นกรณีเฉพาะนะคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
3: เพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็เป็นแสดงความเห็นไม่ได้ถามนะผมอย่างที่ผมเคยบอกอะถามเพื่อจะแสดงความเห็น
0: ครับ
3: กับถามเพื่อต้องการคำตอบไม่เหมือนกันคราวนี้ถ้าผมให้ผมตอบเรื่อง early retire อ่ะ
0: ครับ
3: ผมก็จะพูดเหมือนคุณณัฐพงษ์อ่ะแค่คิดยังไม่ได้ทำ
0: ครับ
3: และจะทำยังไงยังไม่รู้แต่มันมีความจำเป็นต้องบริหารจัดการตรงนี้เพราะตอนนี้มันเปิดฝาพระอกมาแล้วว่างบบุคลากรของรัฐมันเป็นยอดเงินรวมกันเนี่ย900,000,000,000จากงบประมาณรายจ่ายปีนี้คุณณัฐพงษ์แล้วมันเป็นงบที่เกี่ยวข้องกับค่ารักษาพยาบาลน่ะผมจำตัวเลขไม่ได้แน่นอนนะ300,000,000,000มั้ง
0: ค่ารักษาพยาบาลน่าจะประมาณแสนหนึ่งไหมแล้วก็ส่วนไอ้บำเหน็จบำนาญ300,000
3: บำเหน็จบำนาญอีก300,000สี่350,000มันรวมแล้วนะมัน1,000,000,000มันเท่ากับ 30% ของงบประมาณรายจ่าย
0: ครับ
3: แล้วมันอยู่ในก้อนที่เป็นงบที่ตัดทอนไม่ได้งบที่ตัดทอนไม่ได้ตอนนี้ 69% คุณณัฐพงษ์
0: จาก 100% นะ
3: 69% เออ 69% เนี่ยเป็นงบที่ตัดทอนไม่ได
0: ้อ๋อ
3: มันบวกงบชำระหนี้มันบวกนู่นนี่เข้ามางบผูกพันที่มันมีมาก่อนหน้านี
0: ้ครับ
3: นะรวมๆแล้วเนี่ยตอนนี้มัน 69% มันเป็นถ้าเป็นงบประจำเนี่ยมัน 80% งบที่จัดทอนไม่ได้ 70% งบบุคลากร 30% เนี่ยฉายภาพให้ดูมันถึงได้มีการพูดเรื่องนี้ไงคุณณัฐพงษ
0: ์
3: เพราะงบบุคลากรมันจะไปผูกกับงบที่ตัดทอนไม่ได้ด้วยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรรวม2ก้อนแล้วก็1,000,000,000 บาทโทษ 1.3 ล้านล้านบาทโอเคไหม
0: โอเคครับ
3: ที่ผมมาวันนี้เนี่ยเพราะว่ารายการที่ผมจะต้องฟังการอภิปรายหรือการเสนอข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีหน่วยงานสำคัญที่ผมต้องรออยู่ผมเลยเข้ามาก่อนก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะวันนี้เป็นของกระทรวงการคลังทั้งหมดน่าจะเสร็จประมาณ2 ทุ่มผมก็คงจะต้องอยู่โยงจนถึง2 ทุ่มอะคุณณัฐพงษ
0: ์
3: หรือไม่ก็เร็วกว่านั้นนิดหน่อยนะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าพอหน่วยงานเขาขึ้นมาแล้วถ้าผมไม่ไปเดี๋ยวเขาก็จะว่าเอาว่าตอนนี้เนี่ยจบ3 กรม
0: ครับ
3: กำลังจะจบกรมสรรพสามิตโทษสามกรมที่มีกรมสรรพากรกรมสรรพสามิตแล้วก็กรมศุลกากรคำถามรอบแรกถามไปแล้วกำลังรอคำตอบอยู
0: ่ครับ
3: เรื่องรถยนต์EV ก็อยู่ตรงนี้หมดนะคุณณัฐพงศ์กรมสรรพสามิตแต่ของกรมสรรพากรกับกรมศุลกากรเนี่ยผมไม่ได้มีคำถามเพียงแต่ว่ามีเรื่องที่ผมขอเป็นเอกสารเรื่องคนที่เสียภาษี12ล้านคนเนี่ยรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงเสียยื่นแบบแต่ไม่ต้องยื่นแบบโดยไม่เสียภาษีเพราะหักไว้ครบแล้วยื่นแบบแล้วเสียภาษีแล้วมีเงินทอนคืนยื่นแบบแล้วเสียภาษีแล้วมีการจ่ายเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับผมกำลังขอข้อมูลอยู่แล้วก็จะมาแจ้งอันนี้ไม่ต้องตอบเป็นวาจาให้เขาทำเป็นเอกสารมาแล้วจะได้เปิดพระอกกันดูกันอีกทีนึงนะตะพงส
0: ่
3: วนอีก23ล้านคนที่ไม่ได้ยื่นแบบอะไรเลยเนี่ยผมก็บอกอยากจะรู้ว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงอันนี้มันก็จะเป็นอันนี้เกิดที่ผมถามกรมสรรพากรเข้าไป
0: ครับ
3: ส่วนเมื่อเช้าเนี่ยก็คิดว่าคงไม่ต้องพูดอะไรนะเพราะค่อนข้างดูเดือดเลือดพล่าน
0: รอเกิดอะไรขึ้น
3: ไม่ก่อนที่ถามนู่นถามนี่เยอะแยะตะแปะไปหมดอะผมยังคิดว่าถ้าเกิดคุณณัฐพงศ์วันพรุ่งนี้อาจจะเอามาเปิดได้ที่ผมถามทาง4ทางรอบแรกของกระทรวงการคลังถามปลัดกระทรวงการคลังถามสำนักบริหารหนี้สาธารณะถามเรื่องกองทุนสวัสดิการไอ้กองทุนเนี่ยกองบัตรคนจน
0: อ
3: ่ะสวัสดิการบัตรสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อย
0: คร
3: ับแล้วก็กองทุนเพื่อการกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.นั่นน่ะอันนั้นน่ะผมพูดรวมๆไปประมาณสัก15นาทีได้คุณณัฐพงศ
0: ์
3: คุณณัฐพงศ์อาจจะลงมาตัดแล้วจะได้ประโยชน์ถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ฟังก็จะได้ฟังเป็นวันพรุ่งนี้ก็ได้คุณณัฐพงศ์
0: ครับ
3: อันนี้แล้วแต่คุณณัฐพงศ์นะเพราะว่าพอมันถ่ายทอดผ่าน YouTube แล้วมันดูย้อนหลังได้ตัดได้ไงคุณณัฐพงศ
0: ์
3: คือก่อนหน้านี้มันถ่ายทอดผ่านเว็บไซต์ถ่ายพอจบถ่ายทอดก็จบไปหายไปไงตอนนี้มันกลับมาอยู่ใน YouTube แล้วใครที่ไม่ได้ฟังก็ไปเปิดฟังย้อนหลังจะเอาฟังช่วงไหนก็ได้แล้วแต่ชอบอ่ะคราวนี้วันนี้ก็จะมีตอนเนี้ยที่สภากำลังอภิปรายเรื่องพระราชบัญญัติสันติสุขอะไรนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับผม
3: แนวของทางวิปออกมาแล้วว่าลงมติรับที่สว.ไปแก้ไข
0: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยเย็นเนี้ยก็เสร็จก็เรียบร้อยคือกฎหมายเนี่ยไม่รอละก็จะผ่านเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับไปใช้บังคับใช้อย่างสมบูรณ์
0: ครับ
3: ก็จะประกาศในราชกิจจาเมื่อไหร่ก็ดูในนั้นเอาเองก็แล้วกันส่วนใครที่มีคดีติดค้างก็รอนิดนึงนะรวมทั้งบางคนเนี่ยมันถูกฟ้องทางแพ่งด้วยอะไรด้วยนะคุณณัฐพงศ์
0: ครับ
3: อันนี้ก็เป็นอันยกเลิกหมดส่วนคนที่ติดคุกไปแล้วออกมาก็ล้างความผิดส่วนคนที่ติดคุกอยู่ก็ออกมาหมดส่วนคนที่อยู่ในขั้นในขั้นดำเนินคดีก็ศาลก็ปลดออกจากสารบก
0: มันจะมีอยู่อันหนึ่งคุณวีระเดี๋ยวมันอาจจะนั่นไปคือถ้ามันเป็นการกระทำที่ต้องรับผิดต่อบุคคลน่ะที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐอันนี้
3: ก็ไม่อยู่
0: นะไม่อยู่นะส่วนบุคคลหรือว่าคดีที่มันไม่ใช่หน่วยงานของรัฐเนี่ยไม่อยู่นะ
3: ใช่ก็อยู่ในร่างพระราชบัญญัติที่ผมส่งให้คุณณัฐพงศ์อ่านนั่นแหละเอาตามนั้นเลย
0: ครับผม
3: ผมส่งไปแล้วไหมผมส่งไปแล้วใช่ไหม
0: ส่งแล้ว
3: เพราะว่า
0: ไม่งั้นเดี๋ยวจะนึกว่าเฮ้ยมันมีคดีตรงราชประสงค์อะไรพวกอย่างเงี้ยเนี่ยมัน
3: ไอคนที่ติดคดีอยู่มันรู้คุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
3: ไอคนที่มีคดีอยู่เขารู้ว่าตัวเขาอะ
0: จะได้รับการนิรโทษกรรมไหมอย่างนี้เหรอ
3: เขารู้อะไรที่ยกเว้นอะไรที่รับต้องเขารู้คุณณัฐพงศ์เขาตามใจจดใจจ่อกันเลยคุณณัฐพงศ
0: ์
3: มันจะลดอุณหภูมิทางการเมืองไปได้ระดับหนึ่งเพราะคนที่เคลื่อนไหวจำนวนหนึ่งเนี่ยต่อเนื่องเนี่ยมันก็มีเรื่องที่ประกอบด้วยคุณณัฐพงศ
0: ์
3: ผมไม่พูดรายละเอียดกันแล้วกัน
0: คร
3: ับ ผมเอาเป็นว่าอันนี้มันจะลดอุณหภูมิลงมาระดับหนึ่งแต่ถามว่าไปได้สุดไหมก็คงไม่สุด
0: ครับ
3: เพราะมันไม่ใช่เป็นลักษณะที่ universal มันไม่ใช่เป็นลักษณะทั่วหน้าแต่มันเป็นลักษณะที่มีเงื่อนไขประกอบและบางอันมีเงื่อนไขประกอบเป็นรายละเอียดแยกแยะซึ่งต้องดูบัญชีกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วก็เงื่อนไขในพระราชบัญญัติฉบับนี้เมื่อประกาศใช้เป็นกฎหมาย
0: ครับ
3: แต่สำหรับคนที่เขาเกี่ยวข้องโดยตรงที่เขาเป็นคนที่ต้องถูกดำเนินคดีเนี่ยผมว่าเขารู
0: ้
3: ว่าเขาหลุดไม่หลุดเขารู
0: ้
3: หรือเขาไม่หลุดเขาก็รู
0: ้
3: อันนี้ผมก็เพราะมันมีหลายเรื่องสะสางกัน
0: ครับ
3: มันมีทั้งช่วงระหว่างที่เป็นรัฐบาลคสช.ถูกไห
0: ม
3: แล้วมันก็มีอย่างอื่นด้วยเพราะมันเริ่มนับ1ตั้งแต่1มกราคม48จนถึง30
0: 16 16กรกฎาคม68
3: มันครอบคลุมยาวขนาดนี้ก็ต้องดูว่าต้องเป็นห่วงเวลานี้นะ
0: ครับ
3: แต่อย่าไปทำอะไรหลังจากนั้นนะหลังจากนั้นก็ว่ากันตามกฎกติกาที่มีอยู่นะนัทพงศ
0: ์ใช
3: ่โอเคอ่ะนี่ก็เรื่องนึงอีกเรื่องนึงพรุ่งนี้ต้องลุ้นกันหน่อยคุณนัทพงศ์ศาลรัฐธรรมนูญลุ้นกันนะแม้ว่าผมจะมีความเห็นว่าไม่น่ามีปัญหาก็ตามที
0: ครับ
3: นี่ผมไม่แน่ใจว่าออกบัลลังก์นั่งอ่านคำวินิจฉัยหรือว่าออกเป็นเอกสาร
0: อ
3: ันนี้ผมไม่ทราบแต่ถ้าเกิดมีการพูดว่าจะมีใครไปฟังไหมแสดงว่าออกบัลลังก์นั่งแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้พูดเรื่องนี้ก็หมายความว่าก็ออกมาเป็นเอกสารของทางศาลรัฐธรรมนูญ
0: ครับ
3: อันนี้ทางรัฐบาลก็ใจหายใจคว่ำนะนัทพงศ
0: ์จริงเหรอ
3: จริง
0: หร
3: อถึงจะมั่นใจยังไงก็ไม่รู้ว่าแม่งคือคุณมั่นใจได้แต่คุณก็ต้องมีเผื่อ
0: ไว้เผื่อใจไว้หน่อยเนี่ย
3: อันนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดานะธรรมชาติการเมืองคุณนัทพงศ
0: ์ครับ
3: เราจะไปมั่นใจ 100% คงไม่ได้หรอกเราก็ไม่รู้คือแม้ว่าต้องใช้เสียง2ใน3คือ6คนขึ้นไปว่าให้พระราชกำหนดเนี่ยขัดกับรัฐธรรมนูญก็ตามทีเนี่ยซึ่ง2ใน3เนี่ยมันยากอยู่นะ
0: ครับ
3: ต้องใช้ต้อง6คนจาก9คนน่ะต้อง6ต่อ3อ่ะถึงจะใช
0: ่
3: คนละฝั่งกันนะคือถ้าเกิดเห็นด้วยเนี่ยมันง่ายคุณนัทพงศ์หาคนที่ไม่เห็นด้วยแค่3คนมันกลับข้างกัน
0: ใช
3: ่ไหมสมมติเรามีอยู่ในมือแล้วเนี่ยสัก4คนคุณนัทพงศ
0: ์ครับ
3: เราหาอีก3คน2คนให้ไม่ขัดมันไม่ยากผมจะให้ผมเดา8ต่อ1
0: ทำไมเดาแบบตัวเลข8ต่อ1เลย
3: 9ต่อ0นี่มันมากไปวะ
0: อ๋อโอเค
3: 8ต่อ1หรือว่า7ต่อ2อ
0: ย่าง
3: น
0: ี้ล่ะ
3: จะได้ดูมีสีสันหน่อย
0: ครับ
3: เราจะได้ไปอ่านคำวินิจฉัยส่วนตนของเสียงข้างน้อยไง
0: อ
3: ๋
0: อ
3: ใช่ป่ะ
0: ค
3: ือมันคือสารรัฐธรรมนูญเป็นสารการเมืองคุณนัทพงศ
0: ์ครับ
3: ใช่ไหม
0: ครับ
3: มันออกมาในเวลานี้มันได้หรือ
0: นี่ผมยังคิดอยู่เลยว่าถ้าจะออกที่เขามีการตั้งข้อสังเกตกันว่าจะออกไอ้ก้อน 200,000 ที่เหลือไอ้เปลี่ยนผ่านพลังงานพวกนี้มันเป็นกฎหมายฉบับเดียวกันมันจะออกแบบผ่านคร
3: ึ่
0: งไม่ผ่านครึ่งได้หรอวะ
3: ไม่ได้คือเขาไม่ได้ให้ตีความเรื่องนั้นหนึ่งต้องตีความทั้งฉบับ 400,000 ล้าน
0: ครับ
3: สองความมั่นคงทางเศรษฐกิจจะเอาเหตุอื่นมาไม่ได้คุณณัฐพงศ์ก็อ่านละเอียดก็เห็นเหมือนผมอ่ะ
0: ครับ
3: 172วรรค1มันมีแค่นั้นน่ะ
0: ใช่
3: มั้ย
0: ครับ
3: แล้วเขาไม่ได้ให้วินิจฉัยเรื่องอื่นแล้วคุณจะแสดงความเห็นเหมือนกฎหมายได้ยังไงล่ะคุณณัฐพงศ์ใช่มั้ยจะทำต้องระมัดระวังมากนะใช้ถ้อยคำแบบชนิดที่เรียกว่า มันไม่หมูนะคุณณัฐพงศ์เวลาจะเขียนน่ะ
0: จริง
3: ๆๆแล้วตัวเองรู้ได้ยังไงว่า 200,000 ล้านมันไม่ได้ช่วยให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจอ่ะมันไม่ใช่เรื่องความจำเป็นเร่งด่วน
0: ครับ
3: มันเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจมันเพิ่งยิงกันวันนี้คุณณัฐพงศ
0: ์ที่ไหนฮะ
3: เมื่อเช้ามันเพิ่งยิงกันที่ช่องแคบพอมุดอ่ะ
0: อ๋อกลับมาอีกรอบนึงละ
3: อ้าวนี่ไงเหมือนทำแม่งรู้อ่ะว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยพรุ่งนี
0: ้เฮ้ แต่นี้ผมต้องบอกเยอะจังหวะท่านนายกนี่ตึงโป๊ะนะตึงโป๊ะไปนิดนึงเรื่องน้ำมันอ่ะ
3: มันมีเบื้องหลังวะ
0: เหรอเพราะว่าพอนั่นปุ๊บโอ้วันนี้มีช่องแคบพอมุสหมายความว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกมัน
3: ขึ้นไปแล้ว
0: ขึ้นเลย
3: ผมก็ส่งให้คุณดูแล้วเดี๋ยวตอนเย็นผมส่งให้คุณดูอีกทีก็รู
0: ้
3: ตอนนี้มันขึ้นมา3เหรียญแล้วใช่ไหม
0: ครับ
3: แต่ไม่เป็นไรหรอกคือคุณนัทพงศ์ต้องคิดว่าในการตัดสินใจทางการเมืองอ่ะตอนที่อั้นราคาไว้12อาทิตย์อ่ะถูกไหม
0: 15วันตอนนั้นนะ
3: ตอนนั้นอั้นไว้2อาทิตย์อ่ะ
0: ครับ
3: แล้วค่อยขึ้นพวด
0: ครับ
3: แล้วที่ผ่านมาเนี่ยคือตอนนี้อย่างตอนนี้กองทุนน้ำมันติดลบ ติดลบแล้วตอนนี้ติดลบแล้วเงินไหลออกแล้ว
0: ครับ
3: เพราะล่าสุดเนี่ยไปชดเชยน้ำมันดีเซล2บาทกว่าแล้วจะเคยที่ชดเชย19สตางค์นะ
0: ครับ
3: ตอนนี้เอาว่า2บาทนี่ก็วันละ170ล้านนะคุณณัฐพงษ์แต่ถ้าเกิดว่าเขาชดเชยวันละ100กว่าล้าน200ล้านเนี่ยผมคิดว่าเขาทนไหวถ้าชดเชยวันละ1,000ล้านเดือนละ 30,000 เนี่ยเขาทนไม่ไหวคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
3: แล้วมันมีเรื่องมาตรการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปด้วยซึ่งอันนี้ถกกันแต่ว่ามันยังไม่จบ
0: ครับ
3: แต่ว่าที่ผมว่าน่าสนใจจริงๆเนี่ยผมอยากให้ไปอ่านข่าวยังอ่านไม่ละเอียดนะเรื่องไฟฟ้าที่วันนี้ท่าน
0: ดนุชา
3: เลขาธิการเนี่ยที่อธิบายออกมาเนี่ยอ
0: ัน
3: เนี้ยเป็นแต้มบวกแต่รัฐบาล
0: ครับ
3: ที่จะเอามาบริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับค่าไฟอะไรต่ออะไรได้ระดับนึงคือหมายว่ามีแนวที่จะทำไงแล้วแยะแล้วมีตัวเลขชัดเจนว่ามันกี่โลงกี่เมกะวัตต์อะไรอย่างเงี้ยมันคำนวณเป็นเงินได
0: ้
3: ว่ามันจะทำให้ต้นค่าไฟฟ้าฐานเนี่ยมันต่างลงไปเท่าไหร
0: ่
3: คือพูดง่ายว่าค่าใช้จ่ายที่กฟผ.ซื้อเนี่ยมันจะลดลงไปเท่าไหร่ซึ่งก็กำลังคำนวณกันอยู่ถ้าทำ
0: ครับ
3: อันนี้มันก็จะความกดดันก็จะน้อยลงไปนิดมันก็จะน้อยลงแต่ว่าโอเคจะลดราคาไฟฟ้าเนี่ยมันอันนั้นอีกเรื่องนึงคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
3: ตอนนี้ที่เขาจะทำอันแรกทำให้ได้ก่อนก็คือ200หน่วยแรกคิด3บาท
0: ครับ
3: ซึ่งเป็นการทั่วไปนะไม่ใช่เฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.1 นะ 1.2 อย่างผมก็ได้ด้วยแต่ว่าที่จะไปขึ้นข้างหลังเป็น5บาทเนี่ยนี่ก็อันนี้คือเขายังไม่แน่ใจว่าจะทำจริงไห
0: ม
3: คือไอ้ส่วนหลังอะที่มันขึ้นเกินเท่านั้นที่มันมีคุณไปดูตารางเวลาคุณบินไฟฟ้ามาคุณไปดูหน่วยหลังๆมันก็4บาทกว่า4บาท50อะไรอย่างเงี้ยคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
3: ไม่ใช่3บาทแต่ตอนเริ่มต้นไม่มีอะไร3บาทนะคุณณัฐพงษ
0: ์ไม่มีนะ
3: ทั้ง 1.1 ทั้ง 1.2 ไม่มี3บาทนะมีสูงกว่านั้น3บาท12สตางค์3บาท24สตางค์ซอยยิบย่อยเลย
0: ครับ
3: อันนี้ควรจะปรับโครงสร้างไฟฟ้าตรงนี้มันโบราณมากแล้วมันต้องปรับอันนี้ก็มันจะเชื่อมโยงกันคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
3: มีเรื่องอื่นมั้ย
0: เรื่องอื่นวันน
3: ี้เพราะผมไม่อยู่ท่วงท้ายแล้วนะผมไม่เอาแล้วนะคุณณัฐพงษ
0: ์ได้มันมีเรื่องบอนด์อีกอันนึงที่จะขายตอนสิ้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยครับ 4,000 ล้านเนี่ย
3: จะขายทุกเดือน
0: อ๋อต่อไปนี้จะขายทุกเดือนเหรอ
3: จะขายทุกเดือนเดือนละ 4,000 แบ่งออกเป็น2ส่วน
0: ครับ
3: ส่วนที่ first come first serve คุณก็ไปซื้อเอาจากกลับไปที่ได้แน่ๆได้แน่ๆแบบsmall lot
0: small lot แล้วก็ค่อยมาแบ่งทีนึง
3: small board lot เนี่ยได้แน่ๆ
0: ครับ
3: สมอลบอร์ดล็อตนี่ใช้แบงค
0: ์ครับ
3: ถ้าเป็นซื้อแบบเยอะๆไม่เกิน50ล้านอันนั้นเป็นของอะไรวะ
0: สบม.เป๋าตังค
3: ์ของสบม.แอปเป๋าตังค
0: ์
3: ออกทุกเดือนละเท่าไหร่ผมไม่รู้น่าจะ 4,000
0: ครับ
3: แต่ที่ผมแนะนำเข้าไปก็คือว่าเนื่องจากว่ามันมีอายุ3ปีกับ10ปีอันนี้เพิ่งเป็นยังไม่มีอันนี้เป็นเฉพาะเรานะเฉพาะคุณณัฐพงษ์กับผมนะ
0: ครับ
3: ส่วนคุณผู้ฟังที่ฟังไปด้วยก็ได้ประโยชน์ไปโดยทางอ้อมนะก็เป็นแบบระยะสั้น3เดือน3ปีเนี่ยดอกมันไม่สูงเท่าไหร่แต่ถ้าเป็น10ปีเนี่ยพอไหวคราวนี้ถ้าจะให้คนมาออมทุกเดือนนะคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
3: ตอนลอนช์ครั้งแรกปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยต้องแบบว่าให้แรงจูงใจหน่อยให้มันดูแล้วมันอยากได้หน่อยคุณณัฐพงษ์แบบเราถ้าแบบออมทรัพย์แล้วก็ต้องไปเทียบกับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์โอเคไหม
0: ใช
3: ่ถ้าแบบที่มันเป็นระยะยาว10ปีเงี้ยมันก็ต้องไปเทียบเงินฝาก10ปีแล้วบวกเงินฝากประจำบวกเข้าไปเห็นไหมให้มันสมน้ำสมเนื้อซึ่งตอนนี้มันมีปัญหาไม่ใช่มีปัญหามีข้อที่ยังไม่ลงตัวกันเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีคลังอ่ะท่านขี้เหนียวท่านไม่อยากให้สูงมากไอ้ทางคนจะออกก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดตลาดมันไม่เกิดเนี่ยออกมาแล้วคนไม่ซื้อไม่เยอะเนี่ยมันก็จะทำให้การเห็นไห
0: มต่อไปยากต่อไปยาก
3: ออกมารอบแรกมันต้องโปรโมชั่นถูกไหม
0: ใช่
3: ตามหลักของเราแล้วมันต้องโปรโมชั่นก่อน
0: ครับ
3: อันเนี้ยผมก็ให้โจทย์เขาไปให้เขาไปคิดกันแล้วกันหรือพอแล้วคุณณัฐพงษ
0: ์พอแล้ว
3: ลึกพอแล้ว
0: ลึกพอแล้วนะ
3: ผมขอตัวนะ
0: ได้ครับได้ครับ
3: ผมไปแล้วนะ
0: ครับผม
3: โอเคขอบพระคุณ
0: ครับขอบคุณครับคุณวิระครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราก็พักกันก่อนนะ 15:46 น.พักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN1000 EV มีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานตั้งที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 LINE @royalhouse
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อ
7: รันฟอร์มัมครั้งที่31งานวิ่งเพื่อแม่กับเส้นทางวิ่งมาตรฐานสากลเอมและ WA ร่วมวิ่งบนเส้นทางที่รักโลกใน4ระยะการแข่งขัน 21.1 กิโล 10 กิโล 6 กิโลและ 1.8 กิโลรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคม2569เพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12AUG Half Marathon แล้วพบกัน12สิงหาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจ
8: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
9: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: 10นาทีสุดท้ายครับ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะครับมี10นาทีสุดท้ายนะอันนี้อะไรอ๋อวันนี้ VNL นี่นะไทยเจอกับสหรัฐอเมริกาใช่ไหมโอ้นี่แข็งระดับต้นๆของโลกเลยนะแพ้ไป3เซตรวดนะสำหรับศึกเนชั่นลีกนะก็ยังเหลืออีกหลายนัดนะเข้าใจว่าพรุ่งนี้น่าจะเจอกับญี่ปุ่นนะสำหรับนักวอลเลย์บอลหญิงของไทยนะครับอ่ะ02-248-1657 02-248-1657ครับคุณทวีครับสาย2สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เชิญครับ
1: ถามอาจารย์นิดนึงว่าไออาจารย์เข้าไปเป็นกรรมาธิการต่อไหม
0: อะไรนะครับ
1: อาจารย์ได้กลับไปเป็นกรรมาธิการต่อไหมครับ
0: คุณวีระเหรอ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เป็นครับก็นี่ไงเขาประชุมอยู่เนี่ยเมื่อกี้ที่มาทางสายก็คือออกมาจากห้องประชุม
1: ผมฟังอยู่ว่าท่านจะรีบไปไม่เกิน2ทุ่มเลยเสร็จ2ทุ่มเลย
0: อ้าวแล้วถามทำไมว่าเป็นอยู่หรือไม่เป็นอยู
1: ่ไม่นึกว่าหมดไออะไรครับหมดอะไรครับหมดไอเรื่องเรียกอะไรหมดนึกว่าเขาไม่ได้เป็นต่อไง
0: โอ้เขาก็ตั้งคือปีนี้ก็ไปก็เป็นคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาของงบประมาณปี2570ครับ
1: โอ้ถึงปีหน้าเลยครับถึง70ใช่ไหมครับ
0: เฉพาะงบประมาณปี2570กรรมาธิการเวลาที่เขาพิจารณาเนี่ยเขามีระยะเวลาในการพิจารณาในการทำงานประมาณ3เดือนจนเข้าสู่วาระที่2วาระที่3นั่นแหละแล้วหลังจากนั้นเขาก็หมดหน้าที่แล้ว
1: อ๋อครับผม
0: ครับผม
1: ครับขอบคุณครับ
0: ครับครับสวัสดีครับมันเป็นตำแหน่งเฉพาะกิจตำแหน่งชั่วคราวนะทำงานหมดเป็นจ็อบๆนะคุณประสิทธิ์ครับสาย3สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
0: เชิญครับ
2: เปิ้นผมเรื่องบอลที่คุณวีระพูดนะครับที่อาจารย์วีระพูดนะบอลของรัฐบาลครับ
0: ครับ
2: เผอิญว่าของผมกับลูกและภรรยาเนี่ยจะครบของธนาคารแห่งหนึ่งที่เป็นฉลากครับก็เลยตื่นตาตื่นใจกับตรงนี้ครับแต่ยังไม่รู้ว่าเขาจะคลอดมาจริงๆเนี่ยเมื่อไหร่ครับ
0: ปลายเดือนกรกฎาคมนี้ครับแต่วันนี้ยังไม่ได้ระบุสำหรับเดือนไอ้ก้อนแรกเนี่ยที่ 4,000 ล้านเนี่ยที่เราคุยกัน
2: อ๋อปลายเดือน
0: นี้ครับ
2: โอเค
0: ครับ
2: ก็มีเวลาพอสมควรเลยครับเพราะว่าเราก็จะโฮไว้ก่อนโฮเงินฝากที่เราผมไม่ต้องไปซื้อฉลากไอ้เงินเพิ่มดูอาจจะขอเขาจะบอกว่าร
0: อดูผลตอบแทนก่อนสิรอดูดอกเบี้ยก่อนว่า3ปีเนี่ยเขาให้อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ใช่ไหม
2: ใช่ที่คุณวีระพูดเหรอ
0: 10ปีเขาให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่แล้วคุณก็แล้วหลังจากนั้นคุณก็พิจารณาว่าดอกเบี้ยที่เขาให้เนี่ยกับความอะไรความมั่นคงเนี่ยนะมันสอดรับกับเรื่องที่คุณต้องการหรือเปล่าหรือผลตอบแทนที่คุณต้องการหรือเปล่าแต่คุณบอกโอเคถึงแม้ว่ามันจะน้อยไปสักนิดนึงไม่ได้ลุ้นใช่ไหมเพราะคุณบอกซื้อสลากใช่ไหม
2: ครับ
0: ถ้าคุณซื้อสลากคุณได้ลุ้นรางวัลถูกไหม
2: โอกาสน้อย
0: ไม่รู้ไงแต่ว่านี่มันไม่ได้ลุ้นไงก็คือได้มาเป็น
2: นั่นบางทีมันตัวเลขมันเป็นซิงเกิลเองครับเล็กๆเองครับแต่ดูอย่างเงี้ยมันปลอดภัยกว่าแล้วก็ดูแล้วน่าจะผลตอบแทนน่าจะดีผมว่า
0: ก็
2: ทางหน่วยงานที่คิดเขาคงต้องคำนวณเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดด้วยมันแบบที่คุณอาจารย์วีระพูดอ่ะ
0: ถูกไหมครับถูกต้อง
2: ใช่ไหมเพราะว่าออกมาแล้วเหมือนที่อาจารย์วีระบอกว่าถ้าออกมาไม่อื้อโอ้โหนี่แหละผมว่าดีถูกไหมครับแต่ถ้าออกมาแล้วมันแฟบเลยเนี้ยมันไม่โดนใจแบบที่อาจารย์วีระพูดอ่ะมันก็ใช่ตอนที่ประโยคสุดท้ายก่อนที่อาจารย์จะไปเนี่ยผมว่านั่นเป็นเรื่องสำคัญเลย
0: ก็
2: รอดู
0: ต้องรอ
2: ครับ
0: ใช่ต้องรอสบน.เขากำหนดมายังไง
2: เรามีใช่เราเตรียมเงินจะได้เตรียมเงินไว้ก่อนตอนนี้เงินเราเตรียมไว้อยู่แล้วครับ
0: กี่สิบล้านล่ะ
2: ไม่ต่อคอนแทคเดิม
0: กี่สิบล้าน
2: ใช่ครับ
0: กี่สิบเหรอ
2: ยี่สิบครับ
0: ยี่สิบล้านเลยเหรอโอ้โห
2: ใช่ครับ
0: โอ้แล้วคุณซื้อสลากนี่ ลุ้นไม่รู้จะลุ้นยังไงเลยนะเนี่ย
2: โอ้โหไม่ขนาดนี้ยังไม่ถูกเลยคุณถูกใจไอ้พวกจิ๊บจิ๊บจ้อยๆเห็นไหมครับแล้วงั้นไม่ต้องไปซื้อลอตเตอรี่อะครับ
0: อ๋อเหรอโอ้โห
2: ถูกไหมฮะ
0: ไม่รู้ผมก็ไม่เคยลงทุนเนี่ยผมก็เลยไม่รู
2: ้ยกหมดอะยกหมวดนี้หมวดนี้เรายกอะ
0: เออ
2: มีแต่เฉียวปุ้ยเฉียวบ้านอะไม่ถูกครับ
0: เออถ้าอย่างนี้ก็รอลงทุนในอะไรถ้าเขาขายมาแล้วตรงใจถูกใจก็คงใช้ช่อง first come first serve ดีกว่าเนาะของใน
2: แอปใช่ตัวนี้บอลอันนี้แล้วดีสำคัญคือมันก็ความเสี่ยงมันน้อยอะครับสมถือว่าไอ้ที่เสี่ยงเยอะๆพวกก็ไม่กล้าไปเล่น
0: เข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจ
2: นี่ก็เลยแบบรอโหอาจารย์พูดปุ๊บโอ้โหเราก็เลยโหเลยโอ้จังหวะดีฟังมาคือปกติผมฟังทุกวันอยู่แล้วครับ
0: ครับ
2: ถูกไหมครับโอ้ครับผมงั้นเดี๋ยวยังไงไปกรกฎาคมผมอาจจะรอดูอีกทีครับ
0: ครับผม
2: แล้วผม
0: ได้ครับ
2: ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับเรื่องที่คุยกันนี่คือพันธบัตรรัฐบาลนะแล้วหลังจากนั้นก็จะออกเป็นรายเดือนใช่ไหมเป็นพลัสมีการออกเป็นรายเดือนนะแต่ว่าวงเงินตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่ยังไงเนี่ยนะเดี๋ยวก็ค่อยๆติดตามนะแต่ว่าเบื้องต้นนะสำหรับปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะคือ 4,000 ล้านแบ่งเป็น2ส่วนนะส่วนหนึ่ง 2,000 ล้านนี่ซื้อผ่านทางแอปเป๋าตังค์นะแล้วก็อีก 2,000 ล้านนี่ผ่านทางธนาคารนะแต่ว่าเขาจะจัดสรร3ปี10ปีนะ3ปีวงเงินเท่าไหร่10ปีวงเงินเท่าไหร่อัตราดอกเบี้ยจะให้เท่าไหร่อันเนี้ยหรือว่าผลตอบแทนเนี่ยให้เท่าไหร่เนี่ยยังพิจารณากันอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีความคืบหน้าก็คุณผู้ฟังที่รอที่จะลงทุนนะเพราะว่ามีคนถามตลอดเลยเรื่องพันธบัตรเนี่ยกันนี่ก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะถ้ามันอัปเดตมาขนาดไหนผมก็จะพยายามจะอัปเดตนะให้ต่อเนื่องนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะก็เวลากำลังดีนะเหลือเวลาอีก1นาทีนะแต่ก็คงไม่ได้รับสายแล้วนะแต่วันนี้นี่สบายแล้วนอนเต็มอิ่มซะหน่อยนะโอ้ 2-3 วันที่ผ่านมาตื่นตี2บ้างตื่นตี3บ้างนะเมื่อคืนนี่กว่าจะได้หลับนะกับตี2น่ะนั่งดูฟุตบอลเนี่ยโอ้แต่มันก็อิ่มใจอ่ะมันสนุกไม่ใช่ล่ะหรอกนะก็ช่วยคลายความกังวลบางส่วนนะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงบางเวลาก็ตามทีนะครับอ่ะสำหรับคุณผู้ฟังครับหมดเวลาแล้ววันพรุ่งนี้ก็รอติดตามนะสำหรับเรื่องของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400ล้านบาทซึ่งศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยออกมานะหลายท่านก็อาจจะรออยู่นะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องตามนะส่วนผมคุณวิระไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองปปช.รับคำร้องคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนเป็นคดีพิเศษระดับชาติล็อกเป้าอธิบดีสท.และเจ้าหน้าที่จัดสอบนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานในเรื่องกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568โดยแก้ไขคะแนนสอบและเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบเพื่อช่วยเหลือให้สอบผ่านให้คณะกรรมการปปช.พิจารณาและมีมติให้ดำเนินการไต่สวนเป็นคดีพิเศษโดยตั้งคณะกรรมการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561มาตรา51เพื่อดำเนินการไต่สวนกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องคือผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบและประกาศผลสอบกลุ่มบุคคลที่ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่กลุ่มบุคคลที่แก้ไขคะแนนของผู้เข้าสอบกลุ่มในหน้าเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแก้ไขคะแนนในกระดาษคำตอบและบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดพร้อมประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อขอพนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดังกล่าวมาเป็นผู้ช่วยเหลือคณะกรรมการไต่สวนต่อไปเสทบเผยนายกบินมาเลเซียคุยอันวามิติเศรษฐกิจและความมั่นคงชี้พูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้มีคณะพูดคุยทำหน้าที่อยู่แล้วพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกรมน.กล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเยือนประเทศมาเลเซีย 9-10 กรกฎาคมนี้เพื่อเข้าพบนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียว่านายกไปในเรื่องของอาเซียนและเศรษฐกิจเป็นหลักส่วนเรื่องความมั่นคงจะมีการหารือเรื่องการแก้ปัญหาตามแนวชายแดนโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายข้ามแดนและปุงโคและปัญหาบุคคล2สัญชาติส่วนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ฝ่ายความมั่นคงเล็งที่จะพูดคุยกับฝ่ายตรงข้ามเป็นบุคคลใดพลเอกชัยพฤกษ์กล่าวว่าเรื่องนี้ต้องถามคณะพูดคุยสันติสุขซึ่งส่วนตัวมองว่าต้องระมัดระวังเพราะจะกลายเป็นการยกระดับฝ่ายตรงข้ามซึ่งกองทัพบกเป็นหน่วยงานของรัฐหากเป็นการพูดคุยประเทศมาเลเซียสามารถทำได้ส่วนการพูดคุยกับกลุ่มผู้ก่อเหตุไม่ใช่หน้าที่ของเราเพราะมีคนที่มีหน้าที่พูดคุยอยู่แล้วเมื่อถามถึงกรณีที่มีบุคคลอ้างตัวว่าเป็นผู้บัญชาการกองกำลัง BRN ควบคุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเสนอรัฐบาลถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่แลกกับการวางอาวุธพลเอกชัยพฤกษ์ระบุว่าต้องตรวจสอบว่าบุคคลที่ออกมายื่นข้อเสนอเป็นใคร IOC ประกาศยกเลิกการลงโทษคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC มีมติประกาศยกเลิกการระงับสมาชิกภาพของคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียเป็นการชั่วคราวแล้วถือเป็นก้าวสำคัญในการดึงรัสเซียกลับเข้าสู่มหกรรมกีฬาโอลิมปิกก่อนที่การแข่งขันโอลิมปิกที่นครลอสแองเจลิสในปี2028จะเปิดฉากขึ้นการยกเลิกมาตรการลงโทษในครั้งนี้ส่งผลให้นักกีฬารัสเซียสามารถกลับเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติได้อีกครั้งรวมถึงรายการคัดเลือกเพื่อไปโอลิมปิกที่สหรัฐแต่ IOC ยังไม่ได้ระบุว่าจะอนุญาตให้รัสเซียใช้ธงชาติสวมชุดสีประจำชาติหรือเปิดเพลงชาติในระหว่างการแข่งขันได้หรือไม่หลังจากก่อนหน้านี้รัสเซียถูกสั่งแบนมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2023เนื่องจากไปรับรองคณะกรรมการโอลิมปิกท้องถิ่นในพื้นที่ที่รัสเซียยึดครองมาจากยูเครนซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎบัตรโอลิมปิก
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: หุ้นเทคพุ่งทะยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึก2ขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้8โมงครึ่งเป็นต้นไป
9: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022
10: M-COT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-COT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-COT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-COT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-COT Connect ทั้ง iOS และ Android
11: เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หานพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ฟังวันนี้ข่าวเยอะแล้วก็มารุมมาตุ้มอาจจะอินโทรตรงนี้ให้ได้เห็นหัวแต่ว่าอาจจะลงรายละเอียดในทุกข่าวไม่ได้เรื่องของการสอบทุจริตในกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นก็รับจนสุดท้ายมาถึงมือหน่วยงานตรวจสอบอย่างจริงจังหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีชุดของทางกระทรวงของทางกรมของท่านนายกได้มีบัญชาเข้าใจว่ามีอย่างน้อย3ชุดมาก่อนแล้วก็เมื่อวานที่มีความคืบหน้าดูไป 15,000-5,000 ผิดแล้วเดี๋ยวจะไปสอยที่หลังทีเนี้ยมันจะจบยังไงมันจะออกยังไงเรื่องนี้ถือว่าเป็นซีรีส์ใหญ่ปปช.ก็ยกให้คดีทุจริตท้องถิ่นนะครับให้กลายเป็นคดีพิเศษเรื่องนี้เดี๋ยวต้องขยี้กันยาวนะครับว่าสุดท้ายจะออกมากันยังไงแบบไหนแล้วก็เป็นเรื่องที่มีการงัดข้องัดกำลังกันหรือเปล่าปปช.บอกมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับพวกดำเนินการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นโดยแก้ไขคะแนนสอบและเรียกรับเงินเพื่อให้สอบผ่านชื่อที่ถูกเรียกถูกสอบในระดับอธิบดีผมเข้าใจว่าณตอนนี้มีอยู่2ท่านไม่รู้ว่าเป็นเรื่องที่อยู่ข้างในโนเนียเรื่องของสีน้ำเงินเขาด้วยขณะเดียวกันครับมันก็มีประเด็นเรื่องของในเชิงข่าวเศรษฐกิจการลงทุนครับมันมีข้อมูลการซื้อขายหุ้นแล้วต้องมีการรายงานผมอธิบายแบบนี้ก็แล้วกันแล้วก็มีชื่อคุณสุภาพรอยู่ดีๆมาจากไหนก็เอ๊ะไปถือตรงถือตรงโน้นถือตรงนี้ตามหลักการคือต้องมีการรายงานแล้วมันรายงานขึ้นมามันกระทบกับคนที่เขาดูเรื่องการลงทุนมันเป็นการสับขาหลอกไหมของรายบุคคลอะไรกันยังไงไหมวันนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีครับรองประกรณ์ก็สั่งเร่งให้มีการสอบขณะเดียวกันครับท่านรองเอกนิติก็สั่งกลต.ให้มีการตรวจสอบกรณีคุณสุภาพรถือหุ้นกลุ่มทรูและอีก5บริษัทเรื่องนี้ก็ต้องวัดความสามารถความจริงจังของหน่วยงานกำกับกลต.นะครับรวมไปถึงตลท.ด้วยไหมไม่งั้นมันจะกระทบกับความเชื่อมั่นในการลงทุนจาก2จุดแล้วนะเอาอีกสักจุดหนึ่งที่มีคำถามเรื่องถูกต้องเหมาะสมหรือไม่อย่างไรล่าสุดครับเมื่อวานก็ได้คุยถึงเรื่องแปลกๆเพราะว่า อาจารย์วันนอก็เสนอยุบกรมนท่านนายกก็ออกมาบอกแล้วนะครับว่ายังมีหน้าที่ยังมีความสำคัญเมื่อวานทางหน่วยงานที่เขาทำหน้าที่เขาก็บอกว่าเป็นเหมือน FBI เป็นเหมือน CIA ต้องมีการประสงค์มีการประสานตีคู่กันมาครับกรมน.ถูกนวดสปต.มีการย้ายท่านเลขาก็คือเบอร์หนึ่งของสปต.เนี่ยท่านปิยสวัสดิ์วัฒนวรางกูลนะครับท่านเองก็เป็นจะเรียกว่าเป็นบุคลากรที่มีฝีมือหรือไม่อย่างไรขยับจากผู้อำนวยการกองผมเข้าใจว่ากองเทคโนโลยีที่ DSI ไม่นานไปเป็นเลขรองเลขาเป็นเลขาปปส.ไปเป็นเลขาสปต.ซึ่ง41นะครับก็เท่ากับปลัดรอบล่าสุดเมื่อวานนี้สไลด์ข้างมาเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมวันนี้คุณพงษ์สวัสดิ์นีละโยธินซึ่งเมื่อวานก็ ถูกโยกเหมือนกับเป็นตำแหน่งเข้าห้องเย็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่ปรึกษาระดับ11ข้าราชการฝ่ายข้าราชการประจำวันนี้ตัดสินใจยื่นใบลาออก3จุดแล้วนะจะเอาจุดที่4 5 6ก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของราชการเรื่องเหมาะสมไม่เหมาะสมครับวันนี้ฝ่ายค้านมีการยกประเด็นเรื่องของการปนเปื้อนสารพิษ6แม่น้ำนะครับแล้วก็มีกลุ่มมวลชนครับใส่หน้ากากของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไปเทน้ำปนเปื้อนที่หน้าสถานทูตจีนก็จี้ให้ทางการไทยมีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนเรื่องของพรบ.เสริมสร้างสันติสุขจะเรียกว่าเป็นพรบ.นิรโทษกรรมอย่างนั้นก็ได้นั่นแหละหมอวรงวันนี้ครับรีพอร์เตอร์ก็บอกเห็นด้วยแล้วก็ไม่นิรโทษกรรมคดี112กลัวว่าทุกกลุ่มนะครับจะใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองขณะเดียวกันคุณอนุสรธรรมใจครับอาจารย์เขาอยากจะให้มีการรวมคดี112ไปด้วยเพราะเป็นต้นเหตุความขัดแย้งทางการเมืองสองมุมมุมที่3ครับท่านสวท่านสสท่านที่ผู้ประสบเหตุท่านสสกมลศักดิ์เลียวเมาะบอกว่าก็หวังว่าจะให้พรบนี้ให้ความเป็นธรรมกับคดีความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องฟุตบอลเราไม่ได้พูดถึงแต่หน่อยก็แล้วกันอาร์เจนตินาชนะอียิปต์หลายคนมีการตั้งคำถามเรื่องอื่นๆสหรัฐอเมริกามีการโจมตีอิหร่านนะครับหลังจากที่มีการโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุสเอาหัวข่าวสัก 4-5 หัวกันแล้วกันวันนี้ผมอยู่กับคุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
4: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้องบอกว่าโอ้วันนี้อากาศข้างนอกอาจจะไม่ค่อยร้อนสักเท่าไหร่นักนะครับแต่ข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้ต้องบอกว่าข่าวร้อนแบบระอุจริงๆนะที่คุณอภิรักษ์ได้ไตเติ้ลเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของ

0: ตรงนี้ก็ดูเหมือนรีรออะไรอยู่ประมาณนั้นนะครับก็เมื่อวานก็มีรายชื่อออกมา5คนนั่นคือในส่วนของกระทรวงมหาดไทยที่มีการออกประกาศแล้วก็สอบวินัยพร้อมกับให้ย้ายออกจากตำแหน่งเดิมที่ตัวเองทำหน้าที่อยู่นะครับแต่วันนี้นะครับตื่นเช้ามาเนี่ยผมเห็นสัญญาณว่าวันนี้น่าจะมีข่าวใหญ่นะครับคุณอภิรักษ์นั่นก็คือรายงานจากปปช.ที่แจ้งว่าวันนี้ที่ประชุมใหญ่ปปช.มีวาระสำคัญในการที่จะพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาการทุจริตสอบในส่วนขององค์กรปกครองท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็พุ่งเป้าไปที่การแก้ไขข้อสอบการบรรจุข้าราชการนะซึ่งก็ปรากฏว่าประมาณสักก่อนเที่ยงวันนี้นะหรือประมาณเล็กน้อยนะไม่เกินคาบเกี่ยวกับตรงนี้แหละก็ปปช.ก็มีมติเอกฉันท์อย่างที่คุณวิรักษ์ได้เรียนทุกฟังไปมติเอกฉันท์ในวันนี้ถ้าดูจากตัวเลขแล้วเนี่ยก็ต้องถือว่ามามากมายนะมหาศาลจริงๆเราได้เห็นตัวเลขก่อนหน้านี้2ตัวเลขนั่นก็คือที่มีการบรรจุไป 5,000 นะฮะกว่าเอ๊ะ 10,000 กว่าตำแหน่งหรือไงคุณวิรักษ์นะฮะ
1: ครับ
0: เอาล่ะประมาณตัวเลข 15,000 แล้วก็นะฮะไปตรวจดูแล้วเนี่ยข้อสอบนะ 5,000 คนเนี่ยมีปัญหานะนั่นคือมากมายขนาดนั้นตะลึงตึงตังกันเลยนะครับพอมาวันนี้ที่บอกว่าปปช.จะมีการพิจารณาและคาดว่าคดีเนี่ยจะมีผู้ถูกกล่าวหาจำนวน 6,000 กับ14รายนะฮะซึ่งพอผลสอบออกมาเนี่ยก็ปรากฏว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็นะที่เหลือเนี่ยประมาณกลมๆ 5,000 น่าจะเป็นผู้ซื้อก็คือผู้ที่อยู่ในกระบวนการที่จ่ายเงินแล้วก็สอบได้รับได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแต่ที่ต้องนะติดตามก็คือ22บวก33นะ22รายเนี่ยถ้าดูจากรายชื่อทั้งหมดแล้วเดี๋ยวค่อยไปลงในรายละเอียดเป็นกลุ่มที่ถูกเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกกล่าวหาว่ามีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสอบประกาศผลสอบก็จะเป็นใครเป็นอื่นไปไม่ได้ครับคุณอภิรักษ์ถ้ามีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการจัดสอบและประกาศผลสอบก็ต้องเป็นกสทหรือนะคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นจำนวน22รายจิ้มไปตรงไหนก็นะใช่ทั้งหมดเลยกสทกสทเริ่มตั้งแต่ประธานวันชัยจันทร์พรนะจริงๆน่ะจําเป็นตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิกท.แต่ในกสท.นั้นท่านเป็นประธานกรรมการนะฮะกสท.ที่เหลือก็จะเป็นผู้แทนจากปลัดตรงนั้นผู้แทนจากตรงนี้แต่ทั้งหลายทั้งปวงรวมแล้ว22รายล้วนแล้วแต่เป็นกสท.ทั้งสิ้นอันนี้คือกลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่ามีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสอบประกาศผลสอบนะฮะก็ไล่เรียงที่น่าจะใส่ดอกจันสักนิดหนึ่งก็คือนอกจากกสทที่มีคุณวันชัยจันพรเป็นประธานและมีกสทคนอื่นๆแล้วเนี่ยผมกวาดสายตาดูเร็วๆนะคุณอภิรักษ์กรรมมีรายชื่อที่เป็นข่าวเมื่อวานอยู่1รายชื่อนั่นคือสำริดเรียงประสิทธิ์ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นกรรมการนะฮะกสทด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับที่สตูลแต่ท่านมีตำแหน่งอยู่ในกสทตรงนี้นะครับ
1: ท่านเป็นอาโกพ่อของอาโกอีกทีหนึ่งใช่ไหม
0: คุณเป็นลุง
1: คนพ่อหรือเป็นอะไรเป็นลุงเหรอ
0: เป็นลุงของรัฐมนตรีวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์มท.4และก็เป็นพี่ชายของคุณสมเกียรติที่เป็นผู้รับเหมาที่มารับงานอบจ.สตูลแล้วก็มีปัญหาจนกระทั่งปปช.ชี้มูลความผิดนะแต่นี่เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นที่เหลือจากนั้นนะผมเห็นรายชื่อที่ตามที่ปรากฏเป็นข่าวไปหมดโดยเฉพาะรายชื่ สำคัญสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นเลขานุการนะหรือคนที่สื่อเข้าไปไล่เรียงดูประวัติว่าไผเป็นไผมาจากไหนอย่างพันจ่าเอกชนินราชมณี ันนี้ก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของจาก

0: ทเหมือนกันแต่ทีนี้เอาละผมขมวดในส่วนของ22รายชื่อเนี่ยที่หลายคนอาจจะเอ๊ะลำดับแรกเนี่ยร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์อันเนี้ยสมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งอธิบดีสทระหว่างสั้นๆน่ะช่วงกรกฎาคมปี68ถึง11พฤศจิกายนปีเดียวกันนะท่านเป็นในช่วงเข้าใจว่าจะเป็นท่านรองนายกภูมิธรรมที่นั่งควบมหาไทยอยู่ตอนนั้นท่านเป็นอธิบดีสทและนะฮะอธิบดีคนที่เป็นอธิบดีคนหนึ่งก็คือคนล่าสุดคุณธีรุตสุภวิบูลผลนะอันนี้ก็อธิบดีสทที่ถูกย้ายออกจากตำแหน่งแล้วก็ไปประจำกระทรวงมหาดไทยท่านนี้มาจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับทีนี้มันมีอยู่ตรงกลางนะฮะปรากฏว่าไม่มีชื่ออาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวหรือว่าเขาตรวจดูแล้วไม่มีอธิบดีกรมการปกครองปัจจุบันคุณณฤชาโคสาศิวิไลซึ่งเป็นอธิบดีสทต่อจากนะฮะก่อนหน้าที่อธิบดีธีรุตจะมาและอธิบดีธีรุตเองก็บอกว่ามาตอนที่เขาจัดทำอะไรต่อไม่ไรลงนามสัญญาจ้างอะไรกันหมดแล้วซึ่งก็เกิดขึ้นในยุคของคุณณฤชาโคสาศิวิไลแต่ปรากฏว่าก็ในตรงนี้นะฮะรายละเอียดต่างๆของที่ปปช.สอบไปไม่มีรายชื่อท่านอ่ะนี่คือในส่วนของ22รายชื่อในส่วนแรกที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐต่ออีกสักหน่อยหนึ่งนะครับ
1: คุณมนตรีเอา22รายชื่อถ้าผมฟังจากคุณมนตรีแล้วผมนั่งนึกกันกรณีที่มันมีหลายตอนแรกว่ามีน้ำเงินเดียวไม่มีสิงดำไม่มีสิงแดงมีแต่สิงน้ำเงินสิงบลูเนี่ยทีนี้มันจะมีบลูอ่อนบลูแก่ไห
0: ม
1: บลูที่อยู่แถวแหมเป็นเขยชุมพรบลูบุรีรัมย์หรือจะเป็นบลูที่ลงไปถึงทางภาคใต้ตรงนั้นตกลงมันมีชื่อใครหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้มันเคยมีวัดกำลังกันที่ภูเก็ตรองผู้ว่าปลัดพวงอธิบดีพวงปลัดป๊อปรวมไปถึงอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเอ๊ะมันดูมีบางชื่อมันก็เลยทำให้ตั้งข้อสังเกตได้ว่าทำไมบางชื่อมาบางชื่อหายมันมีเข้าหยิบออกด้วยหรือเปล่าคิดอย่างนี้ได้ไหม
0: คุณนายพิรักษ์นะฮะก็ไม่ผิดหรอกถ้าจะคิดแบบนั้นเพราะว่ามันมีส่วนผสมของเรื่องการเมืองอยู่ในประเด็นการทุจริตตรงนี้แล้วก็โยงไปถึงภูเก็ตนะฮะและพอมีชื่ออย่างนี้ออกมาเนี่ยก็ถ้าใครจะคิดอย่างที่คุณไปรักพูดถึงนั้นเนี่ยแสดงว่ายังล้างใจกันไม่ได้นะฮะอารมณ์ยังค้างอยู่หรือเปล่าเพราะดูจากรายชื่อทั้งที่สอบติดและสอบไม่ติดนะผลที่ปปช.ประกาศออกมานั้นเนี่ยคงจะนึกเป็นอื่นไปไม่ได้หรือว่าไม่ผิดถ้าจะนึกแบบนั้นเพราะมีทั้งรายชื่อที่เห็นกันอย่างที่ผมว่าแล้วก็บางรายชื่อก็ไม่มีนะฮะก็เบื้องต้นก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเหตุเป็นผลอยู่ครับคุณพิรักษ์ครับ
1: นั่นก็อันนี้เฉพาะในส่วนของ
0: เจ้าหน้าที่รัฐนะข้าราชการ22รายนะครับส่วนอีก33รายเขาใช้ว่ากลุ่มบุคคลที่ถูกกล่าวหาโอ้อันเนี้ยหลายเด้งเลย1นะฮะแก้คะแนนครับคุณพิรักษ์ครับถัดมาเนี่ยเป็นนายหน้าและก็รวมถึงเรียกรับเงินผู้สอบด้วยนะกลุ่มนี้มี33รายผมไปดูรายชื่อนะเร็วๆและที่เด่นที่สุดนะไม่แน่ใจตอนนี้ท่านยังอยู่หรือเปล่านายพิชิตทั้งพรมวงเล็บด็อกเตอร์เอผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะนี่อยู่ในลำดับที่3นะถัดไปเป็นลำดับที่4ที่ผมใส่ดอกจันไว้นางสุภาวินีทั้งพรมวงเล็บพี่สุกรรมการผู้จัดการบริษัทสามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจจำกัดนะฮะก็ใส่ดอกจันสองรายชื่อที่เหลือเนี่ยล้วนแล้วแต่นะครับถ้าไม่เป็นนายช่างโยธาชำนาญการผู้อำนวยการกองช่างรองปลัดเทศบาลนครนะนายช่างโยธาวิศวกรโยธานะฮะก็จะมีคนที่เป็นเอกชนอยู่ก็คือนะฮะนักจัดการงานทั่วไป อย่างเทศบาลเมืองบางแม่นางนี่ค่อนข้างจะเยอะนิดหนึ่ง นะแล้วก็รวมถึง อย่างรายชื่อที่17นายฉัตรพิสุทธิ์ธรรมสิริวงเล็บเต้ยลูกจ้างบริษัท3เมืองเจริญรุ่งเรืองกิจจำกัดส่วนหลังนี่มีจำนวน33รายชื่อและอยู่ในกลุ่มบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าแก้ไขคะแนนสอบและเป็นกลุ่มนายหน้าเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: ครับในนี้มีส้มกับกริชเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรบ้างไหมหรือว่าเป็นเอกชนที่เขาไม่เกี่ยวข้องหรือยังไงคุณมนตรี
0: ไม่เห็นมีส้มและกริชเออนะฮะผมไม
1: ่มีนะได้อยู่ในกลุ่มไหนใดๆทั้งนั้นเลยเหรอทั้ง
0: ที่เป็
1: นตัวละครที่อยู่ในคลิปอยู่ในเสียงพูดอะไรก็เข้าท่าเข้าทางเป็นตัวเปิดเรื่องด้วยซ้ำไปนะ
0: ครับเออนะฮะก็อาจจะมีเหตุมีผลว่ามันเป็นไม่มีหลักฐานหรือไม่มีอะไรที่จะโยงไปถึงเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เป็นนายหน้าเพียงแต่จะแนะนำหรือจะอะไรหรือเปล่าเพราะหนึ่งแก้คะแนนทั้งส้มทั้งกลิบเขาน่าจะไม่เกี่ยวถ้าเป็นนายหน้าเรียกรับเงินก็ยังน่าจะเป็นเรื่องของการพูดคุยติดต่อไม่ถึงขั้นกับเรียกรับไหมก็เลยไม่มีชื่อจริงนะฮะเพราะว่าแต่ละรายชื่อเนี่ยเขาจะมีวงเล็บ อยู่ข้างหลังหมดเลยว่าใครชื่ออะไร
1: ครับ
0: แต่ตอนต้นเนี่ยเมื่อสักครู่ผมข้ามไปชื่อหนึ่งเพราะว่าในมติของปปช.ครั้งนี้นะครับก็อาจหนึ่งเข้าใจว่าคงจะเป็นเรื่องใหญ่ถึงใหญ่มากก็ใหญ่จริงๆอ่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากเมื่อมันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้นะมติของปปช.ในวันนี้ที่เป็นมติเอกฉันท์อันนี้คือประเด็นแรกถัดมานะก็มติเอกฉันท์ที่ว่าคือรับคำร้องคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเป็นคดีพิเศษและที่ประชุมก็มีการแต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนโดยมีนายสุชาติตระกูลตระกูลเกษมสุขและตระกูลเกษมนะในข่าว
1: ตระกูลเกษมสุข
0: ตระกูลเกษมสุขนะประธานปปช.เป็นเจ้าของสำนวนนะระดับบิ๊กๆใหญ่ๆอย่างนี้ประธานปปช.เนี่ยก็ลงมาเป็นเจ้าของสำนวนเองเพราะเป็นเรื่องใหญ่นะขณะที่ในข่าวนายแมนรัตรัตนสุคนกรรมการปปช.ขอถอนตัวออกจากคดีนี้เนื่องจากภรรยาเป็นกรรมการกลางสอบแข่งขันหรือกสท.ถูกกล่าวหามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้ผมก็ไปดูว่าเอ๊ะภรรยาของท่านก็อยู่ในลำดับที่4ของกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐนางวรสุดารัตนสุคนผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานสอบท้องถิ่นหรือกสท.ในข่าวก็จะบอกวงเล็บภรรยานายแมนรัฐรัตนสุคนกรรมการปปช.อ่ะก็น่าจะครบถ้วนกระบวนความต่อจากนี้อะไรที่เป็นคำถามมาหลายวันก่อนหน้านี้ก็คงจะได้คำตอบอยู่บ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะหลายคนไปตั้งคำถามว่าเอ๊ะนั่นก็สอบวินัยนั่นก็4คน5คนไอ้นั่นก็ไม่แต่ต้องตรงนี้ก็ไม่มีแล้วมีคนที่อยู่วงในเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยนะถ้าจะมองว่านะเป็นกลุ่มใหญ่อ่ะกุญแจสำคัญคำตอบอยู่ที่นี่นั่นก็คือกสท.นะแม้กระทั่งวันนี้ท่านรองประกรณ์นินประพันธ์ก็ยังตั้งคำถามอีกเหมือนกันว่าเดี๋ยวจะไปขอดูรายละเอียดแล้วก็จะถามไปยังกสท.ว่าเมื่อมีปมปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วกสท.คิดอย่างไรพูดง่ายๆก็คือเมื่อกสท.เนี่ยเป็นคนเริ่มต้นและทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำจนกระทั่งประกาศสอบจัดผลสอบแล้วก็ประกาศผลอะไรเสร็จสรรพเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกสท.ที่นายกบอกว่าไม่เชื่อนายกแล้วก็มีมติว่าให้ไม่มีการชะลอแล้วก็เดินหน้าบรรจุไปก่อนนะแล้วนายกก็บอกกสท.ไม่ได้ลูกน้องท่านเนี่ยก็จริงอยู่เพราะว่าเป็นคณะกรรมการที่มีอำนาจในการดำเนินการเรื่องนี้เมื่อมีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นอย่างเนี้ยแล้วกสท.ทำไมไม่ขยับนะฮะวันนี้ก็พอจะเห็นภาพแล้วว่าที่ไม่ขยับก็เพราะว่าอาจจะนะฮะมีประเด็นหลายๆประเด็นที่เห็นว่าน่าจะยังไม่ขยับหรือเปล่าแต่พอปปช.ขยับวันนี้เลยเห็นภาพทั้งหมดเลยว่ากสท.เกือบยกเข่งหรือว่ายกเข่งนะฮะทั้ง22รายนะถูกปปช.กล่าวหาว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการจัดสอบประกาศผลสอบในครั้งนี้ครับคุณพิรักษ์ครับ
1: ครับคุณมนตรีต้องตั้งคำถามน้อยหน่อยเพราะบางทีผมอาจจะต้องเดินหนีผู้สื่อข่าวขึ้นรถไปนั่งป่าน้ำตาหน่อยว่าวันนี้ผมอาจจะไม่ค่อยไนซ์กับน้องๆเลยก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นบางทีไปถามนักการเมืองมากเดี๋ยวก็จะไปปาดน้ำตาอยู่บนรถนะครับ
0: อ
1: ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนคุณเดี๋ยวคุณผู้ชมคุณผู้ฟังบอกว่าไอ้นี่คุยอะไรกันเดี๋ยวช่วงหน้ามาเฉลยกันแล้วกันช่วงหน้ากลับครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
6: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับถ้ามองเรื่องของการตรวจสอบในกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นแล้วก็ลงมาลึกถึงขณะนี้เนี่ยนะครับ
7: ครับ
6: มีคนหยิบไทม์ไลน์เอามาวางกันครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าขออนุญาตวางเป็นเคียงข่าวก็แล้วกันครับคุณมนตรีครับถ้าเกิดเราจะมองกันว่ามันมีการรบราฆ่าฟันกันในกระทรวงมหาดไทยซึ่งอันนี้ก็คงไม่ใช่เราวิเคราะห์อย่างเดียวแหละใครๆก็วิเคราะห์แล้วก็เห็นภาพเขาตั้งคำถามแบบนี้ครับว่าท่านอธิบดีคุณธีรุทธ์เขารับตำแหน่งอธิบดีกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ย12พฤศจิกายนปี68รับตำแหน่ง

0: 1เดือนคือ12พฤศจิกายน68แล้วก็สอบท้องถิ่นเนี่ยเกิดขึ้นวันที่7ธันวาคม68ก็คือรับตำแหน่งไม่ถึงเดือนดีอ่ะก็ปรากฏว่าณตอนนี้เวลานี้เนี่ยโดนย้ายและขณะเดียวกันครับท่านอธิบดีนฤชาโกเศศิวิไลเนี่ยซึ่งท่านก็มาเป็นอธิบดีกรมการปกครองแล้วใช่ไหมณตอนนี้แล้วก็เป็นแคนดิเดตปลัดตามข่าวที่มีการวิเคราะห์กันหลากหลายนั่นแหละแต่ว่าติดกันอยู่ที่ว่าปลัดป๊อปเนี่ยอายุราชการท่านยังอยู่นานและท่านก็เรียกได้ว่าอยู่ตามท่านนายกรัฐมนตรีกันติดแล้วก็โดนแซวว่ากันไปเนี่ยไม่พูดว่าโดนแซวอะไรท่านนายกเองท่านก็ยังให้ท่านอันสิทธิ์ทำงานอยู่เป็นประจำท่านนฤชาจะไปอยู่ตรงไหนทีนี้คนก็หยิบมาครับว่าท่านนฤชารับตำแหน่ง2567ระหว่างนั้นมีการทำ TOR แล้วก็มีการประกาศเชิญชวนเนี่ยณช่วงเวลานั้นเนี่ยท่านนฤชาอยู่ในตรงนั้นแล้วก็เป็นคนเดียวกันกับที่มีประเด็นเรื่องของคำว่าน้ำเงินช่วยด้วยแล้วท่านก็พูดเนี่ยแหละว่าลายของท่านไม่ใช่ท่านใช้คนเดียวอ่ะก็อาจจะเป็นทีมงานใครใช้ก็ตามทีนี้คนก็เลยหยิบไทม์ไลน์มามองกันครับว่าเอ๊ะตกลงหยิบใครเข้าหยิบใครออกเนี่ยมันยังไงหรือเปล่าก็หยิบแค่ขออนุญาตหยิบมาตั้งคำถามด้วยกันแล้วกันว่าในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยมันจะเห็นภาพกันว่าตรงไหนมาจากไหนยังไงณตอนนี้เนี่ยท่านนฤชาน่าจะยังคงเป็น D1 ประเภท1อยู่มั้งครับเมื่อสักครู่คุณมนตรีเล่าให้เราเห็นภาพเนี่ยผมหยิบสิ่งที่มาวางอยู่ข้างๆอีกนิดหน่อยเมื่อวานเนี่ยเราได้เห็นข่าวหนึ่งครับว่ามีไม่แน่ใจว่าทางสำนักข่าวไหนเริ่มมาก่อนตึกสตง.เนี่ยผ่านมานานแล้วยังไม่เจอใครที่จะเป็นผู้รับผิดชอบเลยล่าสุดครับมีคนหยิบข้อมูลมาครับว่าณตอนนี้เวลานี้ยังคงต้องมีการจ่ายค่าเช่า จากงบระยะยาวผูกพัน15ปีเฉลี่ยปีละ38ล้านบาททิ้งไปเรื่อยๆบนเงื่อนไขกฎหมายที่ยังยกเลิกสัญญาไม่ได้และยังไม่มีการกำหนดเจรจาใดๆผมมองเป็น2มิตินะครับ1ก็คือสัญญายกเลิกไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าของที่เขาด้วยที่รถไฟแต่ถามว่ามีการเจรจาหรือยังจะไม่มีการเจรจาถ้าเกิดสมมติว่าคุณมนตรีไปเช่าที่จะทำร้านอาหารแล้วเกิดน้ำรั่วไฟม่งไฟไหม้สัญญามันเดินไปแล้วก็จริงเนี่ยแต่มันคุยกันได้นี่เพราะว่ามันยังไม่ได้ใช้งานทีนี้ย้อนกลับมาครับถล่มไป24มีนา68ครับแต่ว่าณตอนนี้สตง.ยังต้องมีการตั้งงบประมาณในการจ่ายค่าเช่าให้กับที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยก็มีการหยิบขึ้นมาอภิปรายจากทางคุณพนิดา มงคลสวัสดิ์สมุทรปราการพรรคประชาชนครับก็บอกว่ายังคงจ่ายอยู่แล้วก็ในรอบ6ปีเนี่ยมีมูลค่ารวม764ล้านนะครับไม่มีการเจรจายกเลิกสตง.เองก็ยังไม่ได้ข้อยุติว่าจะใช้ของเดิมไหมเพราะการฟ้องร้องก็ยังไม่สิ้นสุดครับทีนี้ครับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรอบวงเงินงบประมาณชำระค่าเช่าค่าเช่าเนี่ย700ล้านบาทตามที่ปรากฏในข่าวเนี่ยกรอบวงเงินผูกพัน15ปีไม่ใช่จ่ายคราวเดียวนะครับจ่ายเฉลี่ยปีละ38แต่อันนี้ก็เป็นสัญญาที่ต่อเนื่องกัน15ปีประเด็นที่2ก็คือสัญญาเช่าเนี่ยจำเป็นต้องมีการตั้งงบประมาณเพราะว่ายังไม่มีการยกเลิกท้ายที่สุดประเด็นที่3ก็คือว่ามันอยู่ระหว่างการประสานรถไฟธนารักษ์แล้วก็ผู้รับจ้างเพื่อหาแนวทางในการคืนพื้นที่ทีนี้ครับสตง.จ่ายมาตั้งแต่ปี2560 11ล้านนะครับแล้วก็มีการปรับเพิ่มค่าเช่าร้อยละ5ของค่าเช่าครั้งสุดท้ายทุก1ปีเริ่มตั้งแต่ปี61เป็นต้นมาค่าเช่ารวมอยู่ที่582ล้านเอาเป็นว่าณตอนนี้เวลานี้เนี่ยเรื่องนี้ก็ยังไม่หยุดขณะเดียวกันครับผมเติมอีกสักข่าวหนึ่งขออภัยก็ที่เมื่อวานครับเล่าท่านพงษ์สวัสดิ์นิรโยธินไปเป็นที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีครับเมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกาครับท่านปลัดยุติธรรมคุณพงษ์สวัสดิ์นิรโยธินยื่นใบลาออกจากราชการต่อผู้บังคับบัญชานะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้กระทรวงยุติธรรมก็ให้ท่านไปเรียกว่าโอนตำแหน่งสลับตำแหน่งของท่านจากปลัดกระทรวงยุติธรรมไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ทีนี้ข่าวประเภทแหล่งข่าวกล่าวว่าก็บอกว่าก็ไม่ได้เกิดจากน้อยใจแต่อยากจะจบในตำแหน่งปลัดกระทรวงน่าจะเหมาะสมกว่าแม้ว่าตำแหน่งในที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีจะเป็นตำแหน่งระดับเดียวกันก็ตามทีนี้ตามข่าวแหล่งข่าวก็บอกว่าคุณพงษ์สวัสดิ์ก็รับทราบมาระยะหนึ่งแล้วก่อนที่จะมีคำสั่งอย่างเป็นทางการก็ทราบเรื่องด้วยตัวเองไม่ได้รับการแจ้งจากผู้ใหญ่แต่จากการพูดคุยครับที่ผ่านมาก็ดำเนินการตามวินัยตามระเบียบเต็มที่ใบลาออกครับล่าสุดจากการเช็คข้อมูลกันก็บอกว่ายังไม่มีการอนุมัตินะครับก็การตอบก็ตอบแบบนี้ครับแต่ถามว่าในกอไผ่สลับเข้าไปแบบนี้มันเขาคงไม่โอเคครับคุณวิสุทธ์นะ
1: ฮะก็เหลือเวลาอีก1ปีนะครับแล้วก็เมื่อมีมติครม.ออกมาอย่างนี้แล้วก็มีข่าวออกมาก็คงไม่มีเหตุเป็นอย่างอื่นจริงๆเนี่ยผมเห็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์นะครับก็ตอบคำถามนักข่าวเกี่ยวกับเรื่องของมติครม.เมื่อวานนะครับที่นี่แหละมีการเสนอให้รับโอนนางพงษ์สวัสดิ์นิรโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็แต่งตั้งเลขาสบต.เนี่ยปิยะสิริวัฒนวรางกูลซึ่งหลายคนเข้าไปถอดรหัสนามสกุลนะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะ
0: ทำไมมาไวคุณมนตรีเพราะว่าผมจำได้เนี่ยผมก็คุ้นเคยท่านตอนเป็นผอ.สำนักยาไอสำนักเศรษฐกิจที่ DSI แล้วก็ขยับมาปปส.ใช่ไหมครับแล้วก็ไปเป็นเลขาสบต.
1: ไปเป็นรองก่อน
0: รองปปส.ก่อนใช่ไหม
1: รองเลขาธิการสบต.แล้วก็ขึ้นเป็นเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ขึ้นเป็นนักบริหารระดับสูงแล้วก็ข้ามห้วยนะกลับมาเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับซึ่งหลายคนก็ไปดูที่นามสกุลซึ่งก็ไม่ผิดหรอกนะเพราะว่าท่านก็เติบโตมาตามตำแหน่งหน้าที่การงานเพียงแต่ว่านามสกุลวัฒนวรางกูลนั้นเนี่ยก็พอดีก็บังเอิญว่าไปเข้าใจว่าน่าจะเป็นพี่น้องกันกับอดีตภรรยาของนายกรัฐมนตรีอนุทิน
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นคุณแม่ของลูกสาวลูกชายท่านนายกรัฐมนตรีนะเพราะฉะนั้นคุณปิยะสิริวัฒนวรางกูลนะก็ถ้าสมมติว่าเป็นน้องชายของอดีตภรรยานายกรัฐมนตรีก็เป็นนายกก็เป็นพี่เขยและเป็นน้องเขยเอ้ยน้องภรรยานะฮะก็คนก็ไปโยงตรงนั้นซึ่งถามว่าผิดไหมมันก็เป็นข้อเท็จจริงนะครับทีนี้และวกกลับมาที่ท่านรัฐมนตรียุติธรรมนะครับก็ตอบคำถามในเรื่องนี้แหละนักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะมาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าท่านรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าไม่มีเรื่องการเมืองเกี่ยวข้องเนื่องจากทางคุณพงษ์สวัสดิ์เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ครบ4ปีในวันที่18กรกฎาคมซึ่งต้องมีการปรับย้ายคือข้าราชการเนี่ยเขาก็จะครบ4ปีใช่ไหมคุณวีระครับครั้งหนึ่งเนี่ยจำได้ไหมกรณีของอดีตนายกสมชายวงศ์สวัสดิ์นะคุณพ่อของอาจารย์เชนเนี่ยตอนเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครบ4ปีปุ๊บก็ดูเหมือนตามกฎกติกามารยาทเนี่ยเขาก็จะให้ครม.ขยายไปได้อีกคราวละ1ปีไม่เกิน2ครั้งหรืออย่างไรเนี่ยนะเอาเป็นว่าขยายได้นะคุณอภิรักษ์นะ
0: ครับ
1: เพราะขยายจนเต็มแม็กแล้วเนี่ยก็นะทางคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ณเวลานั้นจากปลัดกระทรวงยุติธรรมก็มานั่งเป็นปลัดกระทรวงแรงงานนะฮะทีนี้พอวกกลับมาที่ตรงนี้ท่านบอกว่าปฏิบัติหน้าที่ครบ4ปีและบังเอิญว่าท่านเองก็เหลืออายุราชการอีก1ปีนะคุณอภิรักษ์นะถ้าสมมุติว่าจะให้ท่านเกษียณตรงนี้ไม่ให้ไปแต่เอาเป็นว่านะมติให้ไปแล้วท่านก็เลยนะก็ยื่นใบลาออกแต่ก็ยังไม่อนุมัติดังว่ารัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าปฏิบัติหน้าที่ครบ4ปีก็ต้องมีการปรับย้ายเมื่อถามว่าไม่สามารถปฏิบัติงานต่อเป็นปีที่5ได้ใช่หรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลก็บอกว่าสามารถทำงานต่อได้ในส่วนนี้เป็นดุลพินิจของรัฐมนตรีว่าจะต่อหรือไม่อ๋อเป็นดุลพินิจว่าจะต่อหรือไม่แสดงว่าท่านพิจารณาดูแล้ว นะท่านบอกว่าซึ่งนางพงศวาสปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้มายาวนานจนครบ4ปียืนยันว่าเป็นการย้ายตามวงรอบเพราะแต่ละตำแหน่งของข้าราชการโดยทั่วไปแม้กระทั่งตำรวจเมื่อครบ4ปีก็ต้องย้ายเมื่อถามว่ากรณีของคนอื่นที่มาแทนมีแรงผลักดันทางการเมืองด้วยหรือไม
0: ่
1: พลตำรวจโทรุตุพลก็บอกไม่มีเพราะนายปิยะสิริก็เคยอยู่ที่นี่มาก่อนแล้วปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงยุติธรรมมาหลายตำแหน่งแล้วเชื่อว่าจะมีความเข้าใจในเนื้องานพอสมควรและเป็นตำแหน่งที่เทียบเท่าด้วยสุดท้ายถามอีกว่ากรณีมีการมองว่าการย้ายนางพงศวรรค์ในครั้งนี้เป็นเหมือนการแช่แข็งนะท่านรุตุพลก็บอกว่าที่อื่นก็มีผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วในส่วนนี้ก็เป็นตำแหน่งที่เทียบเท่าและไม่ได้เสียสิทธิ์อะไร
0: ตรงคำตอบหรือเปล่า
1: ไม่แน่ใจออกข้างๆนะเอาละก็ท่านก็ตัดสินใจเหลือเวลาราชการอีกหนึ่งปีก็ใช้นะลาออกจากราชการนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าก็หนึ่งเป็นสิบสองผู้บังคับบัญชาจะยับยั้งหรือจะอะไรก็เป็นสิทธิ์อีกเหมือนกันสุดท้ายท้ายสุดมันก็ไม่แตกต่างจากกรณีท่านอธิบดีกรมสรรพากรใช่ไหมครับคุณอภิรักษ์ตอนนั้นก็ลาออกเหมือนกันก็เป็นเหตุหนึ่งแต่ตรงนี้ก็คงจะเป็นอีกเหตุหนึ่งนะก
0: ็แต่คล้ายๆกันนะก็เพราะว่าอาจจะให้เหตุผลเหมือนกับหมดแพชชั่นในการทำงานหรือไปหาอะไรต่อมีอะไรไปเพราะว่าท่านนี้ท่านก็บอกว่าท่านก็อยากจะจบตำแหน่งด้วยปลัดมากกว่าอีกท่านนึงท่านก็เหมือนกับหมดแพชชั่นทั้งที่ทุกคนก็มองกันว่าเป็นตัวเต็งใช่ไหมตัวเต็งหรือว่าที่ปลัดจะมีอีกคนหนึ่งที่แตกต่างกันมากที่สุดก็คืออธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรใช่ไหมคุณมนตรี
1: ครับ
0: ซึ่งอันนั้นประเด็นไปบวชดีกว่าก็เงียบหายไปหลังจากที่คิดว่าจะเปิดแต่เปิดแล้วปิดไม่ลงอ่ะสุดท้ายก็ถอยเองน่าจะดีกว่า
1: น่าจะเป็นตำแหน่งที่ถือปฏิบัติกันมานานนั้นมีอยู่ยุคหนึ่งเนี่ยตั้งแต่กรมตำรวจขึ้นมาเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะดูเหมือนจะแรกตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยแทบจะไม่มีผบตร.ท่านไหนที่เกษียณในตำแหน่งส่วนใหญ่ก็จะมาจอดป้ายที่ประจำสำนักนายกรัฐมนตรียกเว้นท่านหนึ่ง
0: ปลัดคมนาคมอ่ะโอ
1: ้
0: โ
1: หเ
0: ท่สุด
1: ๆนะเป็นทั้งไม่รู้ในชีวิตราชการ
0: สี่
1: เป็นหลายอย่าง
0: ท่านวิเชียรพศโพสีคนตำรวจเอกวิเชียรพศโพสีเป็นหลายตำแหน่งมาก
1: นั่นก็นะเป็นกรณีอีกท่านหนึ่งแต่ตอนหลังมาเนี่ยนะจนกระทั่งมาถึงพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาอันนั้นก็รถติดยาวอยู่5ปีเหมือนกันนะที่แยกประทุมวันเนี่ยนะเพราะท่านเหลืออายุราชการอีกนานไงมันรถคันหลังเลยไม่ได้ขยับนะหลายคนก็คิดว่าคงจะไม่ได้อยู่ถึงเกษียณแต่ก็อยู่จนได้แต่ตรงนั้นต้องยกเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าอยู่ในช่วงของคสช.นะฮะแต่พอมาถึงตอนนี้ล่ะต้องดูปลัดอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะครับซึ่งท่านก็จะอยู่ในตำแหน่งอีกนานน่ะรถติดเหมือนกันนะแถวแถวคลองหลอดนะรถคันหลังไม่ได้ขยับหรอกไม่รู้จะได้ขยับหรือเปล่าเพราะดูทรงดูทางแล้วเนี่ยก็ต้องรอดูต่อจากนี้แล้วนะครับต้องรอดูอีกเหมือนกันว่าท่านใหม่ที่มากระทรวงยุติธรรมตรงนี้นั้นเนี่ยดูจากข่าวแล้วท่านอายุเพิ่งจะ52เองนะคุณวิลากรัม
0: ครับ
1: นะ52แสดงว่าท่านก็สามารถที่จะนั่งยาวได้4ปีเต็มแม็กแล้วก็ต่ออีก2ครั้งก็6ปีนะก็ถ้ายังสามารถที่จะนั่งยาวแต่คนที่อยู่ข้างหลังหรือใครที่จะขึ้นมาก็คงจะต้องรอลำบากนิดหนึ่งเพราะว่ารถคันแรกไม่ขยับครับคุณวิรักษ์ครับ
0: คุณมนตรีอย่างกรณีที่ท่านจับคลิปบิ๊กแป๊ะที่ไปจอดป้ายอยู่ที่ผบตร.อยู่นานเนี่ยแล้วได้อาบน้ำมนต์ที่วัดหงส์ตอนนั้นด้วยเนี่ยสุดท้ายคืออาบน้ำมนต์แล้วสวมผ้าเหลืองแล้วเนี่ยยังขยับต่อไม่ได้จังหวะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องถอยใช่ไหมคุณมนตรีหรือว่ายังไงหรือว่ามันย้ายวัดไม่ได้คุณมนตรี
1: เกษียณในตำแหน่งนะคุณวิรักษ์ครับ
0: ใช่ไหม
1: อยู่ในตำแหน่งและบวชวัดเดียวกันกับบิ๊กแดงด้วยนะฮะ
0: หยิบขึ้นมาทำไมก็ไม่ร
1: ู้ก็คุณวิรักษ์หยิบมาผมก็เลยต่อให้สักนิดหนึ่งนะฮะ
0: ครับอ่ะคุณมนตรีเมื่อวานเนี่ยมันมีคุณไอติมมาดักในสิ่งที่คุณมนตรีพูดถึงแล้วก็ก่อนนั้นเนี่ยก็มีคนตั้งคำถามกันอยู่ ว่าในกรณีที่ไอ้พรก.กู้เงินเนี่ยถ้าไม่ผ่านจะออกมายังไงแบบไหนคุณไอติมมาดักเมื่อวานวันนี้คุณสิริกัญญาตันสกุลครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งอ่ะรองนายกรองหัวหน้าพรรคคุณอะไรนะอาจารย์ต้นเนี่ย
1: ครับ
0: แกก็ออกมาพูดถึงครับพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านพรรคร่วมยื่นคำร้องในส่วนของ 200,000 ล้านเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานให้พิจารณาว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ฉากทัดมีอยู่2ฉากย่อย2ฉากทัดใหญ่และ2ฉากทัดย่อยก็คือ1พรก.ผ่านทั้งฉบับ2ก็คือไม่ผ่านแบ่งออกเป็น 2.1 ก็คือไม่ผ่านทั้งฉบับตกหมดซึ่งอันนี้จะนำไปสู่ความยุ่งยากเนื่องจาก 200,000 ล้านเบิกจ่ายไปแล้วชัยช่วยไทยพลัสเติมเงินกองทุนประชารัฐ 2.2 คือพรก.อาจจะไม่ผ่านเฉพาะ 200,000 ล้านบาทหลังยุ่งยากน้อยกว่ารัฐบาลอาจจะต้องออกพรก.ฉบับใหม่ขึ้นมาแทนแต่รัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบเช่นเดียวกันอันนี้คือทางนี้เขาล็อกเอาไว้ว่าต้องรับผิดชอบเนี่ยซึ่งในกรณีของการไม่ผ่านโดยการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนที่ผ่านมาแต่ฝั่งนี้ล็อกบอกว่าต้องรับผิดชอบทีนี้ครับการรับผิดชอบให้ได้สัดส่วนเนี่ยคำนี้ก็ถูกหยิบขึ้นมา 200,000 ล้านบาทหลังเนี่ยนอกจากจะไม่ได้จำเป็นเร่งด่วนแล้วกระทบกับความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยยังส่อให้เห็นถึงการตั้งโครงการเข้ามายัดไส้และเอาวิกฤตมาบังหน้าพ่วงกับการเยียวยาประชาชนจาก 200,000 ล้านบาทแรกคุณวีรยุทธ์จันทร์ชูฉัตรบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนเสริมนะครับในฐานะที่อยู่กลไกกรรมธิการวิสามัญเนี่ยติดตามรายละเอียดยิ่งพบความน่ากังวลกว่าเดิมเพราะว่า 200,000 ล้านเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยไม่มีเงื่อนไขไม่มีรถแมพเลยทำให้มีความเสี่ยงที่จะเป็นเบี้ยหัวแตกสอดไส้เข้ามานี่เบี้ยหัวแตกสอดไส้เข้ามาซึ่งน่ากังวลมันจะมีการเข้ามาแย่งชิงในการจ่ายเงินโครงการจะมีการเปลี่ยนผ่านได้จริงแค่ไหนและเงินกู้จะทำให้ไทยติดเพดานเสี่ยงที่จะเงินหมดไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ตั้งใจไว้นี่เมื่อวานคุณไอติมคุณปริศก็โยนมาแล้วนะครับว่าต้องรับผิดชอบนะเหมือนด้วยการลาออกหรือด้วยการยุบสภานะวันนี้สองคนมาขยับกันอีกทีครับคุณมนตรีจะขยี้เขาได้ไหมล่ะถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นจริงๆนะ
1: เดี๋ยวผมเติมอาจารย์วิรยุทธ์กาญจนชูชูฉัตรนิดหนึ่งนะครับวันนี้รู้สึกว่าเตรียมอะไรนะประดิษฐ์ประดอยคำพูดมาอยู่หลายคำนะเมื่อสักครู่คุณอภิรักษ์พูดถึงคำว่าเบี้ยหัวแตกนั่นคือเสี่ยงใช่ไหมครับเงินก้อนนั้นที่อาจารย์วิรยุทธ์เนี่ยใช้คำนั้นก็เพราะว่าหนึ่งในฐานะที่เป็นกรรมธิการวิสามัญ นะที่ติดตามตรวจสอบเรื่องพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทก็เห็นว่ามันไม่มีข้อมูลอะไรต่างๆก็เลยวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายเงินว่าจะนำไปสู่การสุ่มเสี่ยงเบี้ยหัวแตกแล้วก็มีคำว่ายัดไส้สอดไส้โครงการต่างๆเข้ามานะแล้วมีคำหนึ่งครับคุณเป็นละคำจะเกิดการแร้งถึงเข้ามาแย่งชิงการใช้เงินโครงการนี้อันนี้คือหลายๆคำที่แสดงความวิตกกังวลจากการที่ได้เข้าไปติดตามแล้วดูเหมือนไม่มีเงื่อนไขหรือไม่มีโรดแมปอะไรที่ชัดเจนแต่ทีนี้กรณีอีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของแม่เขาก็ต้องใช้คำนี้นะเหมือนกันที่บอกว่าความรับผิดชอบทางการเมืองที่ได้สัดส่วนนะฮะประเด็นคำนี้นักข่าวเข้าไปถามผู้นำฝ่ายค้านคุณรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะฮะถามว่าหากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาในทางลบนะฮะการเรียกร้องตามสัดส่วนที่เหมาะสมให้รัฐบาลรับผิดชอบคืออะไรนะฮะก็คุณรัฐพงษ์คุณเท่งเนี่ยก็ตอบยาวนะฮะก็ยังยืนยันว่าในหลักรับผิดชอบทางการเมืองต้องได้สัดส่วนตามความเสียหายก็ยังไม่เห็นภาพอธิบายเกือบจากหนึ่งหน้ากระดาษของข่าวนะฮะสุดท้ายนักข่าวถามว่าหากพรก.ไม่ผ่านเนี่ยควรรับผิดชอบสูงความรับผิดชอบสูงสุดของนายกถึงขั้นต้องยุบสภาหรือลาออกหรือไม่คุณณพงษ์ก็บอกว่าถ้าเป็นฉากทัศน์ท ที่ร้ายแรงที่สุดนะฮะและเกิดความเสียหายกับการใช้จ่ายเงินของรัฐที่บางส่วนใช้จ่ายไปแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยรัฐบาลเองต้องรับผิดชอบตามที่ได้สัดส่วนถึงขั้นลาออกก็อาจจะเป็นสิ่งที่ควรต้องทำที่ความเสียหายเกิดขึ้นถึงขั้นนั้นแต่ต้องรอดูคำวินิจฉัยก็ยังรัดกุมตั้งการสูงอยู่นะไม่ถึงขั้นกับว่าใช่หรือไม่ใช่ทางใดทางหนึ่งแต่ทีเนี้ยมันจะมีคำถามเนี่ยผมก็ยังไม่ได้คำตอบนะคุณไปแล้วหนึ่งนะพรก.เงินกู้400,000,000,000 บาทเนี่ยเขาเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าได้แบ่งออกเป็น2 ก้อนก้อนแรกนั้นใช้ไปแล้วนะครับคุณไปแล้วครับนะเป็นเรื่องการเยียวยาก้อนที่สองกำลังอยู่ในระหว่างการนำเสนอโครงการต่างๆเพราะเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างทีนี้ถ้าผ่านทั้งฉบับก็ไม่มีปัญหาตกทั้งฉบับมีปัญหาแน่แต่ถ้ามันผ่านเฉพาะก้อนแรกแล้วก้อนหลังไม่ผ่านอย่างนี้ความรับผิดชอบจะต้องอยู่ในจุดไหนที่จะเรียกว่าตามสัดส่วนที่เหมาะสมผมก็ถามผู้กูรูทางการเมืองท่านก็บอกว่าเออน่าสงสัยเดี๋ยวจะลองไปหาคำตอบดูเลยยังไม่ได้คำตอบนะครับถ้าตามสัดส่วนที่ว่าเพราะนะก้อนแรกนะผ่านก้อนหลังไม่ผ่านจากแค่ไหนครับคุณพิรักครับ
0: แต่ทางนี้เขาก็ต้องพูดเรื่องของสัดส่วนใช่ไหมครับเพราะที่ผ่านมาเขาต้องระมัดระวังการที่จะไปเชียร์ศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องไหนเพราะว่าเขาก็ตั้งคำถามกฎบทบาทของตัวศาลรัฐธรรมนูญไปด้วย
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมา
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
3: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot
5: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
6: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือครอ.ถึงการแก้ไขปัญหาทุกภัยว่ามีการเตรียมความพร้อมทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ภาคใต้ทั้งแผนเผชิญเหตุการสนับสนุนความพร้อมทางด้านความช่วยเหลือศูนย์พักพิงความพร้อมด้านอาหารและการสนับสนุนด้านสินเชื่อธุรกิจต่างๆแต่เราเอาชนะธรรมชาติไม่ได้จึงต้องการเตรียมความพร้อมระบบการระบายน้ำโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่มีความชำรุดซึ่งรัฐบาลจะเร่งอนุมัติงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปส่วนการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยนั้นยืนยันช่วยเหลือไปแล้วใครเข้าเกณฑ์ก็ดูแลทั้งหมดเกษตรหารือภาคปศุสัตว์รับข้อเสนอเร่งจัดหาวัคซีน FMD-Z1 ดูแลอุตสาหกรรมสุกรนายชัยวัชรงค์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมหารือกับผู้แทนองค์กรภาคปศุสัตว์เพื่อรับฟังข้อเสนอและติดตามสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยหรือ FMD สายพันธุ์ Z1 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ประชุมได้รับข้อเสนอจากภาคปศุสัตว์4ประเด็นสำคัญได้แก่การผลักดันให้กำหนดราคากลางสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาให้เกษตรกรการประสานกระทรวงพาณิชย์กำหนดโครงสร้างราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และกากถั่วเหลืองให้มีความเป็นธรรมรวมถึงการคงมาตรการไม่เปิดให้นำเข้าชิ้นส่วนเนื้อสุกรจากสหรัฐอเมริกาและควบคุมปริมาณการนำเข้าเพื่อลดผลกระทบต่อผู้เลี้ยงสุกรไทยอีกประเด็นสำคัญคือการเสนอให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณฉุกเฉินเพื่อจัดหาวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย FMD สายพันธุ์ Z1 หลังพบการระบาดของเชื้อในหลายประเทศของเอเชียโดยภาคปศุสัตว์เห็นว่าประเทศไทยควรเตรียมความพร้อมด้านวัคซีนและระบบเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยงหากเชื้อแพร่เข้าสู่ประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าที่ประชุมรับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยสายพันธุ์Z1ซึ่งเป็นโรคติดต่อรุนแรงในสัตว์กีบคู่จึงได้ประเมินสถานการณ์และกำหนดมาตรการรองรับอย่างรอบด้านยกระดับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมและกำจัดโรคพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการตรวจวินิจฉัยโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเข้าสู่ประเทศไทยและลดผลกระทบต่อเกษตรกรและอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของประเทศซาอุขยายเวลาซาอุดิ GAP ถึง17มีนาคม2570เปิดทางส่งออกสัตว์ปีกไทยต่อเนื่องนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ารัฐบาลซาอุดิอาระเบียได้ตอบรับข้อเสนอของฝ่ายไทยโดยอนุญาตให้ฟาร์มสัตว์ปีกของไทยที่อยู่ระหว่างการรับรองมาตรฐานซาอุดิ GAP ยังคงสามารถส่งออกได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดพร้อมขยายระยะเวลาการบังคับใช้ข้อกำหนดสำหรับฟาร์มสัตว์ปีกโรงฆ่าสัตว์ปีกและโรงงานแปรรูปไปจนถึงวันที่17มีนาคม2570เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเวลาเตรียมความพร้อมก่อนมาตรการมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบและลดผลกระทบต่อการส่งออกของไทยสำหรับมาตรฐานซาอุดิ GAP เป็นข้อกำหนดใหม่ของซาอุดิอาระเบียที่กำหนดให้ฟาร์มสัตว์ปีกที่ส่งออกต้องผ่านการตรวจประเมินและรับรองเพิ่มเติมโดยผลการหารือล่าสุดซาอุดิอาระเบียยืนยันว่าฟาร์มของไทยที่อยู่ระหว่างการขอใบรับรองยังสามารถส่งออกได้โดยใช้ใบอนุญาตนำเข้าที่ออกก่อนมีมาตรการมีผลบังคับใช้ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลจากการติดตามและเจรจาอย่างต่อเนื่องของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.ร่วมกับกรมปศุสัตว์ที่ผลักดันประเด็นดังกล่าวผ่านการหารือกับซาอุดิอาระเบีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FMคลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions.We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
8: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: วันแม่ปีนี้มาร่วมสร้างความทรงจำไปด้วยกันกับ Run for Mom 2026เส้นทางฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลกับ6สะพานใจกลางกรุงเทพพร้อมระยะ10และ6กิโลรวมถึงเดินวิ่ง 1.8 กิโลสัมผัสสนามวิ่งมาตรฐานสากลจากเอมและ WA พร้อมก้าวสู่งานวิ่งรักโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12 AUG Half Marathon

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีและผมอภิรักษ์นะครับย้อนเข้ามาดูในรายละเอียดในส่วนของการปกครองท้องถิ่นที่มีปัญหาตัวเอกสารในวันนี้เนี่ยทางโฆษกปปช.ก็แถลงนะครับความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมปกครองท้องถิ่นดำเนินการโครงการจัดสอบเจ้าหน้าที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกับพวกดำเนินการจัดแข่งขันเพื่อบรรจุจุดๆโดยแก้ไขและเรียกรับเงินจากผู้สมัครเพื่อช่วยเหลือให้ผ่านมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นความผิดเป็นข้อกล่าวหาสำคัญระดับประเทศอยู่ในความสนใจของประชาชนก็นำเรื่องพิจารณาแล้วก็นำสู่การเป็นคดีพิเศษในวันนี้มีมติไต่สวนข้อที่จริงนะครับโดยตั้งกรรมการดำเนินการกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็ไล่เรียงกันไปเมื่อสักครู่เนี่ยผู้บริหารระดับสูงของกรมบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบุคคลที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่บุคคลที่แก้ไขคะแนนของผู้เข้าสอบและนายหน้าเรียกเงินผู้เข้าสอบอันนี้ที่ทำให้ผมตั้งคำถามแล้วว่าส้มกับกริชเนี่ยถ้าจะอยู่เนี่ยจะอยู่ในกลุ่มนายหน้าไหมและกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแก้ไขในกระดาษคำตอบและ4บุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกระทำความผิดนะครับในการไต่สวนปปช.ร่วมมือกับทางตำรวจทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อขอเจ้าพนักงานในหน่วยงานดังกล่าวมาเป็นผู้ช่วยเหลือคณะกรรมการไต่สวนอีกต่อไปอีกด้วยนี่มีข้อมูลที่เชื่อได้ว่านะครับแล้วก็มีระดับอธิบดีไล่เรียงกันลงมาทีนี้ครับตัวละครที่ถูกออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้นี่แหละจะไปถึงไหนยังไงครับคุณมนตรีคร
5: ับ แบบก็เรื่องนี้น่าจะเป็นหนังยาวอ่ะคุณเวลาครับแล้วต้องดูกันแบบยาว

เหมือนกับกรณีที่ดำเนินการอยู่ณเวลานี้มันมีทั้งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยทั้ง5คนนะครับที่ผมเรียนไปตอนต้นนั่นคือในส่วนของการดำเนินการทางวินัยนะย้ายออกจากตำแหน่งที่ดำรงตำแหน่งอยู่ปัจจุบันในระหว่างนี้นะอีกส่วนหนึ่งก็คือนั่นแหละในส่วนของทางอาญานะที่จะเอาผิดซึ่งปปช.ก็รับเรื่องและเข้าใจว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยทางกรมสอบสวนคดีพิเศษก็พร้อมที่จะรับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษด้วยอีกเหมือนกันเพราะเป็นเรื่องที่ใหญ่โตนะทีนี้ก็มีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นมาและ วันนี้มีการประชุมเป็นครั้งแรกนั่นก็คือคณะกรรมการชุดที่มีรองนายกประกรณ์นินประพันธ์เป็นประธานนะวันนี้ท่านก็ประชุมเนี่ยผมพาย้อนไปดูในตอนช่วงสายๆวันนี้นิดหนึ่งดูเหมือนท่านเองมีความนะฝังใจพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นและมันทำให้เกิดความรู้สึกนะที่ไม่สบายใจถึงขั้นกับนะสลดใจอะไรอย่างที่ท่านได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วนั้นเนี่ยนะครับอย่างก่อนที่จะเริ่มต้นการประชุมในวันนี้ผมเอาเฉพาะบางเรื่องที่ท่านได้พูดในที่ประชุมเพื่อที่จะบอกกล่าวกับคนที่อยู่ในห้องประชุมซึ่งล้วนเป็นข้าราชการนะครับที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีนั่นก็คือท่านประกาศว่านี่คือภารกิจของคณะกรรมการชุดนี้มีโอกาสสำคัญอย่างยิ่งที่จะล้างบ้านหลังนี้ให้สะอาดแต่ท่านก็บอกว่าตนไม่คิดว่าคนในห้องนี้ทั้งหมดซึ่งเป็นข้าราชการประจำจะรับเรื่องเหล่านี้ได้ตนเป็นอดีตข้าราชการเก่าเห็นภาพแล้วสะเทือนใจอย่างยิ่งและตนจริงจังวันก่อนพูดกับผู้สื่อข่าวว่าดีใจที่เห็นภาพนี้เพราะจะได้เป็นโอกาสที่จะล้างบ้านซึ่งนี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่เราจะมีโอกาสทำสิ่งดีๆให้กับประเทศนี้เพราะการทุจริตเปรียบเสมือนมะเร็งร้ายระบบท้องถิ่นของประเทศไทยนั่นก็คือเป็นประเด็นที่ท่านได้เกริ่นนำก่อนเข้าที่ประชุมและมีอีกประเด็นหนึ่งท่านบอกว่าขอฝากไปยังเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงแต่ยังไม่มีคนพูดถึงเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องตรวจสอบนอกจากกฎหมายกฎระเบียบเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามปกติแล้วเรื่องมาตรฐานจริยธรรมก็ต้องจัดการอย่างจริงจังด้วยหากสาวถึงใครใช้มาตรฐานทางจริยธรรมในการจัดการส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยเพราะมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงถึงขนาดเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ดังนั้นคนที่เข้ามาโดยระบบแบบนี้และใช้ช่องทางนี้หากินเราไม่ควรให้อยู่ในระบบการเมืองต่อไปด้วยซ้ำผมเนี่ยถ้าแม่งอยู่นิดหนึ่งก็คือเสมือนหนึ่งท่านมีข้อมูลพอสมควรนะครับถึงได้รู้ ถึงได้ใช้คำนี้ว่าไม่ใช่เฉพาะมีผู้ซื้อผู้ขายเอเย่นนายหน้าหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำความผิดในเรื่องของการจัดสอบและประกาศผลสอบเหมือนจะมีคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองได้ไหมเพราะท่านใช้คำว่านะฮะเราไม่ควรให้อยู่ในระบบการเมืองต่อไปด้วยซ้ำ แสดงว่ามีคนที่อยู่ในระบบการเมืองอยู่ในเวลานี้ร่วมขบวนการตรงนี้ด้วยหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ท่านปรารภเสร็จสับหลังการประชุมนะครับรองนายกประกรณ์นินประพันธ์ก็ได้ออกมาแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งนั่นคือกำหนดกรอบตามที่นายกรัฐมนตรีให้การบ้านเอาไว้ก็คือ30วันและจะต้องรายงานผลทุก10วันท่านก็แบ่งกรอบเวลาการทำงานเลยจริงๆเนี่ยวันนี้ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองในการประชุมนะครับท่านก็บอกว่ากรอบแรกจะมีรายงานชุดแรกออกมาก่อนวันที่15กรกฎาคมซึ่งก็จะนำเสนอนายกรัฐมนตรีนะตามที่นายกบอกนะครับและวันรายงานชุดที่2จะเสร็จสิ้นประมาณ27กรกฎาคมนั่นก็คืออีก10วันถัดไปนะฮะนี่คือเป็นกรอบในเรื่องของการทำงานและท่านก็แจกแจงให้เห็นนะครับว่าที่เห็นมีคณะกรรมการหลายๆชุดนะครับในแต่ละส่วนก็จะต้องทำหน้าที่ของตัวเองไปคือท่านจำแนกออกเป็น2 ส่วนหลักๆคุณพิรัก

0: ปช.เป็นประธานหรือไม่รองนายกประกอบก็บอกว่าโดยสรุปจะเป็นทำนองนั้นเราจะดูว่ากระบวนการทั้งหมดมีช่องโหว่ตรงไหนเพื่อปิดช่องโหว่ไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกรวมไปถึงการเสนอกฎหมายอะไรต่างๆว่าควรจะมีหรือไม่นะก็เอาเป็นว่าจะปิดช่องโหว่ช่องว่างและก็กำหนดกรอบต่างๆเอาไว้ทีนี้มันมีตอนท้ายเนี่ยที่ผมคุยกับคุณพิรักษ์เอาไว้ว่าเอ๊ะนะดูเหมือนทั้งสื่อทั้งผู้ที่ติดตามเรื่องเนี้ยจะนะมองกันไปคนละทางและทำไมไม่พุ่งเป้าความสนใจไปที่ผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดสอบและประกาศผลสอบก็คือกสท.นักข่าวถามตอนท้ายว่ากรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบคะแนนกับกระดาษคำตอบพบไม่ตรงกันกว่า 5,000 รายคนเหล่านี้จะต้องออกจากราชการเลยหรือไม่ปรากฏว่าท่านตอบกว้างแบบนี้เลยนะครับแล้วก็โยงไปถึงกสท.ที่ว่าท่านบอกว่าเรื่องนี้ต้องรอข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็ได้มอบหมายให้เลขาธิการกพ.ทำหนังสือขอข้อมูลในนามคณะกรรมการเข้ามาเพื่อประกอบการพิจารณาเพราะเราไม่มีอำนาจวินิจฉัยเนื่องจากเป็นอำนาจของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.เพื่อดูว่าเมื่อเกิดเหตุเช่นนี้คุณควรจะต้องทำอย่างไรตรงนี้แหละครับที่เป็นการพุ่งเป้าไปที่กสท.หรือคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการจัดการสอบครั้งนี้ว่าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้แล้วคุณควรจะต้องทำอย่างไรซึ่งก็ปรากฏว่าที่ผ่านมายังไม่ได้ทำแต่วันนี้ปปช.นะฮะก็มีการจำแนกออกเป็น3กลุ่มหลักๆในจำนวน 6,000 กว่าคน22บวก33แล้วก็บวกกับที่เหลือประมาณ 5,000 เศษๆครับคุณพิรักษ์ครับ
1: หนึ่งในสื่อที่ออกมาเปิดเผยเรื่องการทุจริตในสถ.นี่ก็มีทางเพจชมรมสตรองต่อต้านทุจริตประเทศไทยนี่ล่าสุดมีเปิดเผยชื่อขึ้นมาใหม่อบต.แห่งหนึ่งนะครับโดยมีพูดถึงเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งเป็นล่ำเป็นสันมีหลักฐานชัดหลุดภาพถ่ายระบุตัวตนพุ่งเป้าไปยังข้าราชการระดับรองปลัดเทศบาลแห่งหนึ่งกลางทำลายแล้วมีคำถามเยอะแล้วก็บอกว่ามันมีเบาะแสที่เป็นตั๋วเงินชุบตัวไต่เต้าอย่างเป็นระบบขั้นที่หนึ่งก็คือขอย้ายข้ามห้วยจากเทศบาลแห่งหนึ่งไปเป็นหัวหน้าฝ่ายแล้วก็ใช้เวทีสนามสอบที่จัดโดยมหาวิทยาลัยชื่อดังสอบขึ้นเป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์งบประมาณแล้วก็ขั้นที่2ครับจ่ายจบเพื่อเป็นรองปลัดกลางล่าสุดขยับไปสู่รองปลัดเทศบาลระดับกลางซึ่งก็พูดถึงพฤติการว่ายังคงใช้แนวทางเดิมก็คือการแจกเงินซื้อตำแหน่งแล้วก็เรียกได้ว่าเพื่อล็อกมงลงเนี่ย ทีนี้ครับมันมีบทสนทนาผมไม่แน่ใจเดี๋ยวเขาจะเปิดมาทีหลังหรือเปล่ามีการพาดพิงเรื่องความสัมพันธ์เชิงเครือญาติกับผู้บริหารระดับสูงในพื้นที่ที่ถูกครหาว่ามีการสมยอมผลประโยชน์แล้วก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะเรื่องต่างๆเหล่านี้เขามีข้อมูลอีกหลายจุดเนี่ยหนึ่งครับกรมการปกครองท้องถิ่นส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและมหาดไทยต้องตั้งคณะกรรมการลงพื้นที่รีวิวคะแนนของที่ต่างๆระดับผอ.กองรองปลัดรื้อให้หมดแล้วก็ข้อที่2ก็คือปปช.ปปท.ปปง.โปรดใช้อำนาจเด็ดขาดแล้วเขาก็ตั้งคำถามว่าประชาชนถึงเวลาแล้วนะครับที่จะยอมเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกมันกลายเป็นมหากาพย์แล้วก็เป็นเรื่องที่ถ้าจะรื้อต้องรื้อหมดเลยมั้งครับคุณมนตรีฮะ
0: คือเมื่อสักครู่และที่เป็นประเด็นอยู่ณเวลานี้คือกสท.นะกสท.หรือที่มีชื่อเต็มๆว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นทีเนี้ยมันมีอีกกหนึ่งครับคุณพิรักษ์กรรมนั่นก็คือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลหรือกอบต.กอบต.นะซึ่งนะตอนนี้เพื่อที่จะระงับยับยั้งไม่ให้มันเกิดปัญหาซ้ำรอยเหมือนกับกสท.เห็นเริ่มมีการเคลื่อนไหวนะในตั้งแต่ระดับจังหวัดนะที่จะไปเลือกกันเองที่กรุงเทพแล้วก็นะผมเนี่ยมีคนให้ข้อมูลมาว่า

0: เริ่มไปเก็บตัวไปนอนโรงแรมนะครับไม่รู้ว่าจะเลี้ยงดูจะปูเสืออะไรกันด้วยหรือเปล่าเพื่อที่จะได้เข้าไปทำหน้าที่ในส่วนของกอบตตรงนั้นนะนี่เริ่มมาจากจังหวัดเพราะนั้นในส่วนของกระทรวงมหาดไทยในส่วนของสถนะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่ามีทั้งความวัวความควายนะเข้ามาแทรกแล้วก็จะกลายเป็นประเด็นที่จะแก้ปัญหาตามไม่รู้จบเพราะฉะนั้นมีการส่งสัญญาณอย่างนี้ก็ต้องไปดูว่าตรงนี้นั้นเนี่ยมันจะซ้ำรอยกสทหรือเปล่าเพราะเขาใช้หลักอันเดียวกันเนี่ยกสทกับกอบตมันมีความเคลื่อนไหวตรงนี้ครับคุณพิรักษ์ครับ
1: รัฐมนตรีจะไปตามการเมืองนับถอยหลังประเด็นพรุ่งนี้หรือจะมีเรื่องอื่นไหมครับงานนายกไปดูอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอะไรต่อไม่อะไรงานแบบนั้นคงข้ามๆไปก่อนมั้งครับ
0: ข้ามๆไปก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมมีอันหนึ่งนะที่งานนี้เที่ยวนี้คงจะมากันเป็นชุดนะไหนๆคือมันอาจจะเป็นจังหวะเดียวกันเนี่ยหนึ่งก็คือปัญหาการทุจริตการสอบที่เกิดขึ้นและก็จะต้องตามจัดการแก้ไขและนะออกแบบปิดช่องโหว่ช่องว่างอย่างที่รองประกรณ์นินประพันธ์พูดถึงเมื่อสักครู่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกลับกลายเป็นว่าระบบราชการบุคลากรงบประมาณก็ทำให้เป็นปัญหาเที่ยวนี้รองนายกประกรณ์นินประพันธ์ได้รับมอบภารกิจจากนายกรัฐมนตรีในหลายๆเรื่องและมีประเด็นอันหนึ่งที่ท่านโยนออกมาให้สังคมร่วมกันถกเถียงและพิจารณาก็คือ Early Retire ข้าราชการพลเรือนอายุ40ปีขึ้นไปนะก็เลยกลายเป็นประเด็นท่านก็ออกมาอธิบายความนะเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดตรงนี้นะครับบอกว่าเพื่อให้บุคคลเหล่านี้สามารถ up skill re skill และปรับตัวกับการทำงานในยุคใหม่ได้ตนจึงเชื่อว่าบุคคลที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปและต้องดูตัวเลขอีกครั้งหนึ่งเพราะมีความเกี่ยวข้องกับบำเหน็จบำนาญด้วยถ้าหากให้คนมีอายุ50ปีขึ้นไปเขาก็ไม่รู้ว่าออกไปแล้วจะทำอะไรเพราะการเปลี่ยนสกิลนั้นเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะสกิลในปัจจุบันแล้วก็บอกว่าขณะนี้เราอยู่ในยุคของ AI หลายคนตกงานหากถามว่าแล้วจะอัพสกิลรีสกิลอย่างไรปัญหานี้ไม่ได้เกิดเฉพาะประเทศไทยสิงคโปร์ก็มีประสบปัญหานี้เช่นกันจนมหาวิทยาลัยมาโดน AI แย่งงานทำให้คนเหล่านี้ต้องออกมาเป็นผู้ประกอบการเป็นจำนวนมากไปเปิดร้านอาหารใช้เทคโนโลยีไปส่งเสริมการขายกลุ่มคนที่เรียนจบด้านการออกแบบยังต้องปวดหัวและหากเราเองเอาคนที่มีอายุเยอะแล้วไปเปลี่ยนอาชีพใหม่ก็อาจจะสร้างความลำบากเพราะมีครอบครัวที่ต้องดูแลท่านยังย้ำอีกว่าหากเป็นบุคคลที่สมัครใจที่จะearly retireนั่นหมายความว่าพวกเขามีความพร้อมที่จะรับกับความเปลี่ยนแปลงหากเขาสมัครใจออกแสดงว่าเขามีทางไปก็ต้องให้ไปทีนี้นักข่าวถามว่ามีการตั้งเป้าหรือไม่ว่ากลุ่มข้าราชการอายุ40ปีขึ้นไปมีประมาณเท่าไหร่รองนายกประกรณ์ก็บอกว่าเท่าที่ทราบมีประมาณหลักหมื่นคนขึ้นไปแต่จำนวนยังไม่ชัดเจนและยังไม่ทราบว่ามีความพร้อมหรือไม่ท่านย้ำว่าสิ่งที่สำคัญในการearly retireได้หรือไม่นั้นต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับโลกอนาคตเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ปุ๊บปั๊บนะเพิ่งคิดจะทำต้องคิดให้รอบคอบหากไม่ทำวันนี้รอไปอีก10ปีปัญหาจะเกิดคนรุ่นพวกคุณจะมีปัญหาไม่ใช่คนรุ่นผมและจะกลายเป็นว่าคนรุ่นผมเป็นคนทิ้งปัญหาไว้กับคนรุ่นคนรุ่นคุณดังนั้นเราต้องมาพูดความจริงกันอันนี้คือเป็นหลักที่ท่านนำเสนอชุดความคิดนี้ออกมาเรื่องของการearly retireในระบบราชการอายุ40ปีขึ้นไปก็ยังถือว่าน่าจะยังหนุ่มยังแน่นและปรับตัวเข้ากับโลกยุคปัจจุบันที่จะไปเรียนรู้แล้วก็สร้างอนาคตให้กับตัวเองแต่ถ้าเกิน50ปีขึ้นไปท่านก็วิตกกังวลว่ามันจะเลยเวลาและจะทำให้เขาต้องเป็นภาระของสังคมและไม่รู้ว่าจะไปปรับตัวได้ทันหรือเปล่าครับคุณพิรักษ์ครับ
1: ครับเดี๋ยวเราพักเร็วหน่อยนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนในช่วงสายตรงสุทธิชัยยืนกันครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิศ

0: ผมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: สนับสนุนโดย
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 96.5 FM The Gateway Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
4: ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
6: เอาสายต่อไป
7: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
8: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1 สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinking radio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
9: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
10: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเรื่องระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านดูเหมือนว่าสถานการณ์จะไม่ดีนะครับ MOU จะไม่เดินหน้าขณะเดียวกันคุณสุทธิชัยกับชวนไปย้อนดูนะครับเรื่องของอเมริกาในสถานะที่ต้องดูแลยุโรปและในวันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าอเมริกาจะไม่ดูแลยุโรปด้วยเงื่อนไขงบประมาณเงื่อนไขทางการเงินยุโรปต้องดูแลตัวเองเนี่ยจะเดินหน้าจะจัดการเรื่องของตัวเองอย่างไรไปติดตามกันในสายตรงสุทธิชัยหยุ่นกันครับ
11: ครับ
0: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
12: เริ่มมีการพูดชัดขึ้นแล้วนะครับว่าถ้าอเมริกาทิ้งยุโรปยุโรปจะป้องกันตัวเองอย่างไรและมันมีสูตรที่น่าสนใจเป็นภาษายุทธศาสตร์เรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์เม่นครับพอร์คิวไพน์defense การป้องกันแบบเม่นต้องเป็นเม่นแคระด้วยนะครับเรื่องนี้น่าสนใจคําว่าเม่นแคระเพราะว่าไต้หวันก็เคยใช้วิธีนี้เม่นมีคุณสมบัติอย่างไรเม่นนั้นชัดเจนว่า เป็นสัตว์ตัวเล็กขณะเดียวกันก็มีพิษสงไม่น้อยฉะนั้นยุทธศาสตร์เม่นหรือ Porcupine Strategy นั้นคือการป้องกันประเทศมุ่งทำให้ศัตรูไม่กล้าบุกเพราะรู้ว่าต้นทุนจะสูงมากแม้ว่าประเทศผู้ป้องกันจะมีกำลังทหารเล็กกว่าก็ตามแนวคิดนี้เปรียบประเทศเหมือนเม่นครับเม่นตัวเล็กกว่าสัตว์นักล่าหลายชนิดแต่มีหนามแหลมทั่วตัวถ้าผู้ล่าเข้ามาโจมตีก็จะได้รับบาดเจ็บหนัก ไม่คุ้มที่จะเสี่ยงหลักการยุทธศาสตร์เม่นนั้นมี 3-4 ข้อ ข้อที่1ทำให้การรุกรานมีต้นทุนสูงมาก2ใช้อาวุธที่ทำลายกองเรือเครื่องบินและรถถังฝ่ายบุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3คือขีปนาวุธต่อต้านหรือโดรนทุ่นระเบิดอาวุธสู้รถถังต้องมีพร้อมขณะเดียวกันอาวุธต้องเคลื่อนย้ายง่ายแล้วก็ซ่อนง่ายไม่เน้นฐานทัพขนาดใหญ่ที่ถูกโจมตีได้ง่ายแล้วก็ยังใช้ระบบยิงเคลื่อนที่รถบรรทุกติดขีปนาวุธและโดรนจำนวนมากนี่คือหลักการของคำว่ายุทธศาสตร์เม่นประเทศเล็กเจอประเทศใหญ่ต้องใช้วิธีการแบบเม่นครับ และเน้นการลากยาวสงครามยืดเยื้อถ้าศัตรูขึ้นฟังได้ก็ยังต้องเผชิญกับการต่อต้านจากกองกำลังประจัญการกำลังสำรองและประชาชนสำคัญคือนโยบายยุทธศาสตร์เม่นนี้ทำให้ผู้รุกรานต้องใช้เวลาทรัพยากรมหาศาลนี่แหละครับเป็นที่มาของคำนี้เลยเพราะว่าวันสองวันที่ผ่านมามีการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงอังการาตุรกี มีการมองแล้วว่าถ้าอเมริกาทิ้งยุโรปยุโรปจะอยู่ยังไงมีการพูดกันถึงนโยบายต้องเลิกคิดแบบทำสงครามแบบอเมริกันต้องคิดแบบใหม่และต้องมองว่าศัตรูจะต้องเกรงขามเพราะว่ารู้ว่านี่คือเม่นไม่ใช่เป็นการทำสงครามปกติอีกต่อไปการทำให้ยุโรปกลายเป็นเม่นที่เต็มไปด้วยหนามแหลมคมขัดขวางสร้างอุปสรรคให้กับการรุกรานกลายเป็นเรื่องที่คุณคิดได้ดีนะคุณต้องจ่ายราคาแพงและคุณกล้าเสี่ยงไหมมีวิธีคิดที่มาจากเจ้าหน้าที่อาวุโสของอังกฤษบอกว่าวิธีการแบบอเมริกันคือการใช้กำลังมหาศาลกดทับจุดศูนย์ดุลของศัตรูเพื่อทำลายความสามารถในการสู้รบแต่ยุโรปในอนาคตนั้นจะไม่สามารถทำแบบนั้นได้ต้องมุ่งไปที่การยับยั้งและการสร้างทางเลือกที่ยากลำบากวางแนวป้องกันแบบเม่นแคระและต้องเป็นเม่นแคระด้วยครับเป็นเม่นธรรมดาก็ไม่ได้เพราะว่ายูเครนนั้นเนี่ยกลายเป็นห้องเรียนทางทหารที่สำคัญกว่าอเมริกาแล้วเพราะว่าวอชิงตันอาวุธยุทโธปกรณ์ตำราสงครามแบบอเมริกาเริ่มจะล้าสมัยครับเพราะว่านาโต้ตั้งขึ้นมามีศูนย์วิเคราะห์ในประเทศโปรแลนด์ถอดบทเรียนจากสมรภูมิจริงในยูเครนกลายเป็นว่ายูเครนเป็นห้องเรียนโลกพิสูจน์ว่านวัตกรรมราคาถูกสามารถเอาชนะเทคโนโลยีราคาแพงได้ครับก็แปลว่าระบบรบแบบเดินนั้นกำลังพ่ายแพ้มีตัวอย่างเขาบอกว่าการซ้อมรบของสวีเดนเมื่อไม่นานมานี้กองกำลังสวีเดนฝึกฝนมาตามมาตรฐานเดิมแต่ว่าถูกถล่มราบคาบเลยครับโดยฝีมือของหน่วยโดรนยูเครนเป็นสัญญาณเตือนครับว่าความสมบูรณ์แบบในอดีตกำลังถูกทำลายด้วยโดรนราคาถูกและระบบเซ็นเซอร์ที่เชื่อมโยงกันได้หมดน่าสนใจเขากำลังพูดถึงยุคของโลกที่พ้นจากสมัยอเมริกาเป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวยุโรปคิดหนักเพราะว่าทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐมักจะพูดว่านาโต้ส่วนของยุโรปนั้นไม่ค่อยรับผิดชอบไม่มีการควักงบประมาณออกมาให้อเมริกาเป็นคนอุ้มแต่เพียงฝ่ายเดียวมีน้ำซ้ำทรัมป์ยังเรียกนาโต้บางครั้งว่าเป็นเสือกระดาษซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกในหมู่ยุโรปครับว่า สงสัยเราจะพึ่งพาอเมริกาต่อไปไม่ได้แล้วจึงมีการรวมตัวกันและมองหายุทธศาสตร์นาโต้ว่าจะทำอย่างไรเพราะว่าถ้าไม่รวมตัวกันไม่สามารถป้องกันตัวเองได้แล้วก็วันดีคืนดีอเมริกาทิ้งจริงๆเนี่ยจะต้องเผชิญหน้ากับรัสเซียซึ่งยุโรปต้องคิดหนักเลยครับรัสเซียขณะนี้กำลังถล่มโจมตียูเครนอย่างหนักสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ถล่มกรุงเคียฟเมืองหลวงแบบไม่มีการให้หายใจเลยแม้แต่น้อยยุโรปเห็นแล้วก็หนาวเหมือนกันฉะนั้นการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ก็ไปประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนก็ไปผู้นำทางทหารและผู้นำทางการเมืองของยุโรปไปกันพร้อมหน้าครับเพื่อจะมาตั้งวงถกกันว่าความร่วมมือของสหรัฐกับยุโรปในกรณีสงครามยูเครนนั้นจะเดินหน้าอย่างไรแต่ลึกๆแล้วยุโรปกำลังตั้งวงคุยกันเองว่ากองกำลังที่เราจะตั้งขึ้นมาร่วมกันจะทานรัสเซียได้อย่างไรถ้าท่านประธานาธิบดีทรัมป์วันดีๆอยู่ดีๆประกาศว่าอเมริกาจะถอนตัวออกจากนาโต้แล้วก็ห้ามตื่นตระหนกและอย่าคิดว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับท่านประธานาธิบดีทรัมป์ฉะนั้นยุทธศาสตร์เม่นจึงกลายเป็นประเด็นที่ผมคิดว่ากำลังอยู่ในแวดวงของนักยุทธศาสตร์ยุโรปและประเทศเล็กๆที่ต้องการที่จะหาทางออกสู้กับกองกำลังยักษ์ต้องเป็นเม่นที่มีพิษรอบตัวและเม่นที่หลบหลีกและเม่นที่ทำให้ว่าใครจะมาโจมตีฉันคิดให้ดีนะมันจะเหนื่อยมันจะแพงและมันจะไม่คุ้มค่า
11: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
13: กลับมาว่ากันต่อครับคุณอภิรักษ์ครับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือยังมีประเด็นในบ้านเราผมไม่แน่ใจเดี๋ยวคุณอภิรักษ์ตรวจสอบดูอีกทีนึงนะครับว่าวันนี้มีวาระสำคัญนะครับในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรที่ได้มีการอภิปรายกันตั้งแต่ในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะเดี๋ยวขอไปตรวจสอบดูอีกทีนึงว่าได้มีการลงมตินะเกี่ยวกับเรื่องของร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขนะครับหรือว่าร่างกฎหมายนิรโทษกรรมนะกันไปหรือยังหรืออาจจะว่ากันยาวสักนิดนึงอ่ะผมย้อนไปดูนิดหนึ่งนั่นก็คือร่างพรบฉบับเนี้ยผ่านสภาผู้แทนราษฎรไปนะตั้งแต่สภาชุดที่แล้วเสร็จสับจากนั้นนะครับก็นำเสนอต่อวุฒิสภาก็เป็นรอยต่อพอดีนั่นคือมีการยุบสภาซะก่อนดังนั้นร่างกฎหมายฉบับนี้ก็เลยค้างอยู่ในการพิจารณาของวุฒิสภาและหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีครม.ใหม่เสร็จสรรเรียบร้อยในจำนวนร่างกฎหมายที่ค้างอยู่ในสภาทั้งหมด34ฉบับที่รัฐบาลชุดนี้นำกลับมายืนยันอีกครั้งก็มีร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วยเมื่อนำร่างกฎหมายฉบับนี้มายืนยันให้เดินหน้าพิจารณาต่อซึ่งอยู่ในวาระ2 3วาระ2คือกรรมาธิการของวุฒิสภาก็เดินหน้าต่อทีนี้ประเด็นก็คือมันมีการปรับแก้นะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมาตรา112ซึ่งเดิมนั้นเนี่ยร่างของสภาผู้แทนราษฎรก็เปิดพื้นที่นะครับให้เยาวชนที่กระทำความผิดในขณะที่อายุยังไม่เกิน18ปีก็จะอยู่ในข่ายตรงนี้ด้วยแต่พอมาถึงในชั้นของวุฒิสภาก็ได้มีการเพิ่มเติมข้อความเข้าไปนะครับไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตามก็จะไม่มีความผิดเกี่ยวกับเรื่องมาตรา112รวมอยู่ด้วยนั่นคือประเด็นอันหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของบัญชีแนบท้ายร่างกฎหมายฉบับนี้ที่มีการตั้งคำถามกันอย่างมากว่าทำไมถึงได้มีการครอบคลุมมากมายนะบางคนไปไกลถึงขนาดบอกว่าของเดิมที่มีปัญหาในสมัยคุณยิ่งลักษณ์ตอนนู้นเนี่ยก็ยังแค่สุดซอยแต่มาพอถึงสมัยนี้มันน่าจะทะลุไปอีกซอยหนึ่งที่ใช้คำนี้ก็เพราะว่าคนที่เขาตั้งข้อสังเกตเห็นว่าเดิมทีนั้นเนี่ย จะครอบคลุมเฉพาะเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ปี2500

0: ไป48เป็นต้นมาทั้งพันธมิตรประชาชนทั้งนปช.จนกระทั่งมาถึงกปปส.แล้วก็กลุ่มเยาวชนล่าสุดนะฮะแต่บังเอิญว่าในบัญชีแนบท้ายนั้นเนี่ยมันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการกระทำความผิดอันเนื่องเอาเป็นว่าครอบคลุมมาถึงพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.แล้วก็พ.ร.ป.กกต.ด้วยเนี่ยอย่างผมเห็นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะฮะก็ได้มีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาอภิปรายแสดงความกังวลว่าจะเป็นการเปิดช่องในการที่จะล้างผิดคดีหัวสว.นะที่มันเป็นประเด็นปัญหานี่ไปดูนิดหนึ่งนะครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับอภิปรายในช่วงหนึ่งที่โยงมาถึงเรื่องบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา2561มีการกำหนดเงื่อนไขว่าเฉพาะที่ไม่เกี่ยวกับการเลือกโดยทุจริตการเลือกที่ไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติอันเป็นเท็จตนรู้สึกประหลาดใจและไม่สบายใจเพราะไม่เคยทราบเลยว่าเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่เรากำลังกังวลกันทุกวันนี้ไปเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.ครั้งที่ผ่านมาอย่างไรยังไม่มีใครบอกตนได้เลยว่ามีใครที่จะมีปัญหาในคดีนี้ที่เป็นเรื่องอันสืบเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมืองแต่เมื่อมีการใส่เรื่องนี้เข้ามาต่อไปหากใครถูกดำเนินคดีเรื่องนี้ก็สามารถให้คณะกรรมการที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานชี้ขาดได้ว่าสมควรได้รับการนิรโทษกรรมหรือไม่ก็นี่คือคุณวิสิทธิ์เวชชาชีวะก็หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาในขณะที่ในส่วนของพรรคประชาชนเองก็ยังแสดงความกังขาเกี่ยวกับเรื่องของการตัดบางประเด็นโดยเฉพาะความผิดเยาวชนมาตรา112นะและก็ตั้งก็สังเกตว่าเอ๊ะนะมันจะเป็นการนิรโทษกรรมที่ไม่ครอบคลุมที่เลือกอะไรตรงนั้นหรือเปล่าก็นี่คือวันนี้ก็ดูจากมติของวิปรัฐบาลแล้วก็คงไม่มีอะไรเป็นอื่นเพราะชัดเจนว่าทั้งพรรคภูมิใจไทยทั้งพรรคเพื่อไทยก็อาจจะมีอยู่ในส่วนของพรรคประชาชนที่ยังเห็นต่างเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขและอยากจะให้นำไปสู่การตั้งคณะกรรมการร่วม2สภาขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งครับคุณพิรักษ์ครับ
1: ครับเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านนะครับผมลงรายละเอียดหน่อยแม้ว่าไม่อยู่ในกระแสแต่ว่าเราคงต้องติดตามพัฒนาการของเหตุการณ์นะครับล่าสุดเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมามีการโจมตีกันต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ความตึงเครียดก็เพิ่มขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหลังจากที่มีการโจมตีเรือพาณิชย์โดยกองบัญชาการกลางสหรัฐประกาศในวันนี้ครับว่ามีการโจมตีมากกว่า80เป้าหมายของอิหร่านรวมถึงเรือเล็กของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามมากกว่า60ลำเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ที่อยู่ในช่องแคบฮอร์มุซขณะที่รัฐบาลสหรัฐก็มีการยกเลิกการยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรนะครับที่อนุญาตให้อิหร่านขายน้ำมันได้ภายใต้ข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวที่ลงนามเมื่อวันที่17มิถุนายนซึ่งก็ส่งผลจากการตอบโต้และการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรอีกครั้งนะครับก็ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกนั้นก็ปรับพุ่งสูงขึ้นโดยทันทีครับปฏิบัติการโจมตีตนตอบโต้นะครับเกิดขึ้นหลังจากที่ทรัมป์อยู่ในช่วงเวลาของการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้โดยสื่อของในอิหร่านก็บอกว่าสหรัฐมีการโจมตีในเกาะเกชเมืองบรรดาอับบาสและก็เมืองซิริกนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พลเรือนรวมไปถึงท่าเทียบเรือประมงและหอส่งสัญญาณโทรคมนาคมนะครับโดยการโจมตีที่เมืองซิริกทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายนำส่งโรงพยาบาลขณะที่กองกำลัง IRGC ประกาศว่ามีการโจมตีฐานทัพสหรัฐ85แห่งในบาเรนและคูเวตเพื่อตอบโต้การโจมตีของสหรัฐโดยสื่อทางการอิหร่านก็รายงานว่ากองทัพอิหร่านมีการใช้โดรนโจมตีฐานทัพอากาศในบาเรนซึ่งเป็นที่ตั้งของกองทัพสหรัฐนะครับโดยผลการโจมตีทำให้มีเสียงไซเรนเตือนภัยทางอากาศนะครับทั้งในบาเรนแล้วก็ในคูเวตอย่างต่อเนื่องนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่ยังคงน่ากังวล นะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นข่าวที่อยู่ในกระแสแล้วครับคุณวัตรี
0: ครับทีนี้คุณอภิรักษ์ครับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ

0: ความขัดแย้งในตอนออกกลางที่กลับมาคุกรุ่นอีกครั้งหนึ่งนั้นเนี่ยดูเหมือนมันจะเป็นปัญหากับราคาน้ำมันอีกครั้งหรือเปล่านะครับเพราะว่าทางเราเองเนี่ยก็เพิ่งตัดสินใจนะครับปรับลดราคาน้ำมันนะจะบอกว่าเป็นการก็ถือว่าเป็นการกระชากในระดับหนึ่งก็แล้วกันจากที่เคยลดทีละบาทนะ50สตางค์บ้างอะไรบ้างแต่เมื่อวานปรับลดลงมา2บาทเศษๆนะก็ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ว่าเป็นการปรับลดโดยใช้หลักแบบไหนนะครับไปเพิ่มภาระให้กับผู้ใช้น้ำมันหรือเปล่าแล้วในช่องในส่วนที่เป็นค่าการตลาดกับค่าการกลั่นนั้นยังอยู่เท่าเดิมนะแต่ทางในส่วนของโฆษกเองของรัฐบาลก็ออกมาแจกแจงว่าเป็นการใช้อำนาจนะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเอาเถอะนะฮะก็ถือว่ามีการปรับลดไปแล้วส่วนจะเอามาจากไหนอย่างไรนั้นเนี่ยก็ราคาหน้าปั๊มก็ลดลงนะส่วนผู้บริโภคจะต้องรับภาระในส่วนของหนี้กองทุนที่จะต้องจ่ายยาวไปอีกมากน้อยแค่ไหนนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ทีนี้คุณอภิรักษ์ครับเมื่อลดไปยังไม่ทันข้ามคืนและสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกมันปรับเปลี่ยนอย่างนี้ก็คงจะต้องรอต้องอั้นไว้สักหน่อยไหมจู่ๆถ้าจะขยับเลยในวันพรุ่งนี้ก็น่าจะยังไม่ใช่และทีนี้มันมีบางประเด็นผมเห็นในข้อเขียนใน Facebook ของคุณกรจาติกวณิชนะครับที่มีโอกาสได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับทางรัฐมนตรีพลังงานคุณกรเขียนไว้อย่างนี้คุณกรบอกว่าท่านรัฐมนตรีนะฮะเอาก่อนหน้านั้นสักนิดหนึ่งปัจจุบันกองทุนน้ำมันอยู่ในภาวะติดลบสะสมทะลุ 57,000 ล้านบาทจากการตรึงราคาในรอบก่อนซึ่งนั่นคือเหตุผลหลักที่ทำไม่เวลาราคาน้ำมันโลกขาลงคนไทยถึงไม่ได้ใช้น้ำมันถูกทันทีเพราะเราต้องส่งเงินไปใช้หนี้เก่าให้กองทุนนั่นคือเป็นคำชี้แจงให้เห็นว่าที่มันลดแต่เรายังไม่ลดก็ด้วยเหตุนี้ก็เป็นที่ทราบกันทั่วไปนะครับทีนี้พารากราฟถัดมาคุณกรจาติกวณิชบอกว่าท่านรัฐมนตรีได้กรุณาชี้แจงกับผมว่ามีมาตรการคู่ขนานคือการเจรจาส่วนลดค่าการกลั่นที่เคยเก็บแล้วเว้นไปซึ่งจะประกาศในราชกิจจาพรุ่งนี้ก็คือหมายถึงวันนี้นะครับโดยจะมีเงินก้อนจากโรงกลั่นเข้ามาลดภาระการพึ่งพาการใช้กองทุนน้ำมันตรงนี้ผมถือว่าดีแต่ยังเป็นการบริหารที่ยังเป็นการแก้หน้างานวงเล็บด้วยการอาศัยประกอบแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันปี2516มากกว่าที่จะมีการปฏิรูปที่จะมีผลที่ยั่งยืนเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและโปร่งใสมากกว่านี้เพราะนั้นก็ยังมีชุดความคิดนะที่ยังไม่ตรงกันซะเลยทีเดียวนักในส่วนของผู้ที่เฝ้าติดตามแล้วก็ในคำอธิบายของผู้ที่รับผิดชอบเพราะนั้นเมื่อเป็นการปรับลงในช่วงจังหวะที่บ้างก็บอกว่าแหมมันมาในจังหวะที่สังการของรัฐบาลเองโดยเฉพาะผลสำรวจที่เรตติ้งอะไรเอ่ยออกมาไม่ค่อยดีนักเนี่ยจะเป็นการมาชดเชยมาอะไรกันหรือเปล่าก็สุดแท้แต่จะว่ากันไปแต่นะวันพรุ่งนี้นะครับราคาจะมีการนิ่งอยู่ไหมหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงก็ต้องรอดูคืนนี้ครับคุณพิรักษ์ครับ
1: ครับทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งน่าสนใจครับเรื่องของตัวละครในแวดวงการเงินที่มีการโผล่ขึ้นมาเนี่ยคุณมนตรีมันก็มีการตั้งคำถามว่าตกลงแล้วมันยังไงแบบไหนเนี่ยนะครับ
0: ครับรวยแล้วคนไม่รู้จักนี่นะฮะ
1: ในเพจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเรียวลงทุนเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้มีแต่คนถามหาสุภาพรพิมพงคือใครไปดูข้อมูลหน่อยคือจุดเริ่มต้นก็คือ2กรกฎาคม69กลต.ได้มีการเผยแพร่การรายงานการได้มาซึ่งจำหน่ายทรัพย์ระบุว่าสุภาพรพิมพงเนี่ยเข้าซื้อหุ้นของ True Corporation หรือ True ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นรวมพุ่งสูงถึง 7.0992% อันนี้ไอ้แบบเนี่ยมันก็คือแบบรายงานของผู้ที่ถือหลักทรัพย์เนี่ยต้องยื่นต่อกลต.เมื่อมีการได้มาหรือจำหน่ายทำให้สัดส่วนเนี่ยมันก้าวมากขึ้น

0: ทุกๆ5% 10% 15%เนี่ยก็เพื่อที่จะให้ตลาดและนักลงทุนรับทราบการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งเป็นข้อมูลที่ต้องมีการเปิดเผยนะครับในเว็บไซต์ของกตอ่ะมันก็มีคนเนี้ยเปิดเผยมาว่าได้มีรายชื่อเข้ามาทีนี้ครับประเด็นที่2ก็บอกว่ามูลค่าเนี่ยมหาศาลจะกลายเป็นว่าไร้ตัวตนเพราะว่าอยู่ดีๆการถือหุ้น 7% ของ True เนี่ยคิดเป็นกว่า 30,000 ล้านเนี่ยทำให้เธอกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ6ทันที อันนี้คือมันเป็นเศรษฐีนีในเมืองไทยแล้วแต่ว่าชื่อนี้ไม่มีใครรู้จักในแวดวงการลงทุนไม่มีประวัติการทำงานไม่ปรากฏในโลกออนไลน์และไม่มีชื่อนี้ที่ใครรู้จักมาก่อนเลยข้อที่3ครับมันมีสิ่งที่เขาตั้งคำถามว่ามันมีข้อที่น่าสังเกตเรื่องหุ้นบริมสิทธิ์พอมีข่าว True ก็มีการส่งจดหมายด่วนถึงกตอ.ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยรายงานถึงการถือครองหุ้นบริมสิทธิ์ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว True ไม่เคยมีการขายหุ้นบริมสิทธิ์ให้กับประชาชนทั่วไปและปัจจุบันก็ไม่มีหุ้นนี้อยู่แล้ว4ครับระหว่างที่กกต.ตรวจสอบกลต.ตรวจสอบเนี่ยนักข่าวก็ไปดูข้อมูลย้อนหลังว่าชื่อสุภาพรพิมพงษ์เนี่ยมันมีการรายงานเข้าไปถือหุ้นใหญ่หลายแห่งในสัดส่วนที่สูงผิดปกติเช่นไปถือในเมเจอร์รายงาน 9.99% ในปี64 GJS 80% ในปี65 BBL 5.01% ในปี66 KBank 5.11% ในปี66และ AAV ครับถือครองหลักทรัพย์แปลงสภาพ 5.33 ปี66ทีนี้ครับต่อมาเมเจอร์เขาก็ขอร่วมตรวจสอบด้วยใครนะที่มาแจ้งว่าถือหุ้นเพิ่มอันต่อมาประเด็นที่6ก็คือกตอ.ยืนยันว่าผู้รายงานเขาดำเนินการผ่านระบบที่มีการตรวจสอบตัวตนกับข้อมูลทะเบียนราษฎรเบื้องต้นแล้วอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกคำว่าเบื้องต้นของกตอ.ก็ไม่แน่ใจว่ายังไงครับ7ครับในตลาดทุนก็สันนิษฐานว่าเอ๊ะธุรกรรมเหล่านี้เนี่ยมันผ่านโบรกเกอร์ต่างประเทศซึ่งอาจจะเป็นการถือหุ้นผ่านผู้รับฝากหลักทรัพย์ไหมหรือเป็นลักษณะโนมินีแต่บางส่วนกังวลว่าเป็นการแฮกหรือการยื่นข้อมูลเท็จเพื่อสร้างความสับสนในตลาดหรือเปล่าตอนนี้ก็ส่งผลกระทบต่อมุมมองนะครับแต่ว่า True กับ Major เขาบอกว่าไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจทีนี้ครับย้อนหน้าสุดท้ายคือบอกว่ามันคือบททดสอบความน่าเชื่อถืออีกครั้งของกรรมการตลาดหลักทรัพย์คือกตอ.ครับว่าจะนำข้อมูลต่างๆออกมาบอกได้ยังไงว่ารายงานผิดเหรอถูกแฮกระบบเหรอหรือจงใจยื่นบัญชีข้อมูลเท็จเหรอเพราะการตรวจสอบในครั้งนี้จะเป็นการพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของกตอ.ก็เป็นเหตุเป็นผลที่ทำให้รองนายกอย่างน้อย2ท่านออกมากำกับกันนะครับตั้งคำถามกันครับว่าจะต้องมีการเดินหน้าในการตรวจสอบเป็นยังไงครับ
1: แปลกนะคุณวิลักษ์สมมติว่าคนทั่วๆไปเนี่ยนะเป็นเศรษฐีหุ้นอันลำดับที่เท่านั้นเท่านี้ก็มักจะมีการจัดลำดับกันแล้วก็รู้ว่าใคร1 2 3มากน้อยและยิ่งนะครับมีชื่อมีแซ่อะไรเสร็จสับแล้วก็ถือครองหุ้นอยู่ในหลายๆที่หลายๆแห่งบางคนเขาบอกว่าเฉพาะที่ตรงนี้เนี่ยนะ 30,000 กว่าล้านและรวมที่อื่นอาจจะมีมากอาจจะไม่รู้ว่าเป็นครึ่งแสนหรือเป็นแสนล้านโดยซ้ำไปแล้วคนที่มีฐานะมีหุ้นขนาดนี้ทำไมไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าเป็นใครและไม่เคยปรากฏอยู่ในสารบบของมหาเศรษฐีผู้ถือหุ้นอะไรทั้งหลายมาก่อนก็เป็นเรื่องที่อย่างที่คุณวิรักษ์บอกว่าแล้วก็ท้าทายนะกตอ.ที่บอกว่า1นะตรวจสอบเบื้องต้นไปแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะให้รายละเอียดได้ต้องรอตรวจสอบเชิงลึกต่อโอ้มันขนาดนั้นเลยเหรอครับคุณวิรักษ์ครับ
0: คือถ้าตลาดเขารับรู้กันเป็นแค่วัน2วันนาที2นาทีชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วถ้าเกิดตรวจสอบต้องลึกขนาดนั้นเนี่ยผมว่าประเทศเราคงเหนื่อยกันหน่อยมั้งครับคุณมนตรี
1: ก็เหมือนกับซื้อล็อตใหญ่นะก่อนหน้านู้นใช่ไหมครับที่โยงไปถึงเรื่องของใครต่อใครที่แหมก็นะอาจจะเป็นหลายๆความร่วมมือก็เลยมีการซื้อแบบบิ๊กล็อตใหญ่ของบริษัทน้ำมันอะไรกันตอนนู้นก็เป็นประเด็นมาครั้งหนึ่งแล้วนะโยงไปถึงเรื่องของธุรกิจอะไรที่อยู่ข้างนอกที่เป็นปัญหาด้วยคุณรักผมส่งท้ายอันหนึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สว.เนี่ยเขาทำหน้าที่โดยที่ตั้งแต่เข้า

0: มาเมื่อ2ปีที่แล้วผมไปเร็วๆนะครับวันนี้มีคุณสุนทรพฤกษพิพัฒน์และก็สวกลุ่มอิสระมีอาจารย์นันทนานันทวโรภาสก็ออกมาเรียกร้องไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเขาเป็นประธานรัฐสภานะครับให้เร่งตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องปัญหาอาคารรัฐสภาที่มันมีปัญหาการก่อสร้างแล้วมันเนี่ยเขาแจกแจงมาเสร็จเลยนะฮะยังฟังสวเนี่ยมีปัญหาอาคารที่จะต้องซ่อม500รายการฟังสสอีก500รายการรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยต้องใช้เงินระหว่างเอากลมๆจุดละ 30,000 รวมเป็น10ล้านบาทแต่ที่ออกมาเรียกร้องตรงนี้ก็คือนะครับหลังจากมีการส่งมอบงานอะไรต่อไม่อะไรเสร็จสรรพเนี่ยในสัญญาเนี่ยมันจะสิ้นสุดนะครับความรับผิดชอบคือพูดง่ายหมดระยะเวลาการประกันจากผู้รับเหมา15กรกฎาคมเนี่ยนี่เหลือเวลาอีก7วันคุณเวลาครับทางฝั่งสวเขาก็เลยกระตุ้นประธานโสพลสารามว่ารีบเร่งให้สั่งการดำเนินการก่อนที่จะครบกำหนดแล้วก็จะต้องจ่ายสตุ้งสตางหลวงในการที่จะซ่อมแซมบำรุงรักษาสัพยาสภาสถานแห่งนี้ด้วยเงินหลวงแทนที่จะให้เอกชนผู้รับเหมาเนี่ยเป็นคนดูแลจัดการก็กลายเป็นว่าพ้นเวลาไปเรียบร้อยครับคุณพิรักษ์ครับ
1: แม่ไม่อยากจะคิดเลยว่าเขาจะเร่งทำไมวันนี้คุณมนตรีและผมลานะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6

0: 105.5 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข้มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย

0: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: รวยรวยรวย
2: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มบึ้ม7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: รวย
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
8: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
7: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณติสวัสดิ์ค่ะ
8: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
9: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

18นาฬิกากับอีก6นาทีสวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กันต่อนะครับอยู่กับผมวารินสัจเดียวครับวันนี้วันพุธที่8กรกฎาคม2569วันที่ตลาดนั้นปิดดิ่งแรงนะครับลบไป 27.88 จุดนะครับเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวข้องกับสงครามตะวันออกกลางหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาฟังมุมมองของคุณสุเชษฐ์สุขแท้กันครับวันนี้ดัชนีปิดไปที่ 1,576.25 จุดครับลดลงไป 27.88 จุดนะครับโดยนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเป็นฝ่ายซื้อสุทธิ 3,225.64 ล้านบาทนะครับโดยวันนี้มูลค่าการซื้อขายก็เกือบแสนล้านบาทนะครับ 97,962.50 ล้านบาทวันนี้ดัชนีขึ้นไหวในแดนลบและปรับตัวลงแรงในภาคบ่ายนะครับโดยทำจุดต่ำสุดที่ 1,573

0: 4.13 จุดและจุดสูงสุดอยู่ที่ 1,608.18 จุดนะครับวันนี้นักวิเคราะห์ที่อยู่กับเราครับคุณสุเชษสุขารองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์จากบริษัทหลักทรัพย์ AHL สวัสดีครับพี่สุเชษครับ
1: สวัสดีครับคุณวารินครับสวัสดีท่านฟังท่านผู้ชมผมก่อนอื่นต้องเรียนให้เพื่อนนักทุนทราบก่อนว่าขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ของตลาดมันค่อนข้างที่จะตามข่าวจากต่างประเทศค่อนข้างเยอะนะฮะขณะนี้ดาวโจนส์ล่วงหน้าเนี่ยติดลบไป546นะฮะใน Nasdaq ลงไป353นะในตัว S&P ลงไป62นะครับแล้วก็ตัวทองคำขณะนี้เป็นเรื่องแปลกนะฮะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเนี่ยขณะนี้ราคาทองคำเล่นอยู่ที่4052ลบไป53เหรียญ นะในขณะที่ตัวดาวโจนส์นั้นลบไป540กว่าและราคาน้ำมันนั้นขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับในตัวเบนซ์เองขึ้นมาที่78เหรียญแล้วก็ WTI นั้นขึ้นมา74เหรียญสิ่งที่ผมบอกว่าเป็นเรื่องแปลกเป็นเพราะว่าสถานการณ์นั้นอาจจะเกิดขึ้นจากการที่เดี๋ยวจะมีอีกตลาดอีกชุดหนึ่งนะฮะในดักเองนั้นในเยอรมันลงไป529จุดนะครับในฝรั่งเศสลงไป172ในลอนดอนลงไป156แล้วก็อิตาลีลงไป721ฮะในยุโรปเนี่ยขณะนี้ในเอเธนในกรีซนะครับในโปรตุเกสในเนเธอร์แลนด์ลักษณะของการอ่อนตัวลงหมดนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยอ่อนตัวลงประมาณ 1.5% นะในแง่ของตัวตลาดเพราะนั้นตลาดถูกกดดันจากตลาดต่างประเทศทั้งหมดขณะนี้ค่าเงินในค่าบาทเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบเงินสกุลดอลลาร์บาทอ่อนค่านะครับอยู่ที่ 33.47 ที่เรียลไทม์ตอนนี้ทบท.ประกาศทั้ง 33.24 นะครับราคาน้ำมันนั้นเป็นลักษณะขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นอีกอันหนึ่งก็คือตัวปริมาณการซื้อขายในบ้านเรานะครับฟอร์เรนซื้อถึง 3,300 แต่คนที่ขายออกเนี่ยเป็นกองทุนขาย 2,000 ในขณะเดียวกันสิ่งที่น่ากลัวอย่างหนึ่งคือป๊อปเทรดวันนี้เนี่ยตัดใจขาย 2,324 ล้านนะเป็นเน็ตถ้า 2,000 กว่ามากกว่าตัวกองทุนซะด้วยซ้ำไปนั่นหมายความว่าตัวป๊อปเทรดขณะนี้เกิดความไม่แน่ใจกับสภาพของตลาดโดยทั่วไปโดยภาพใหญ่มันก็น่าจะไม่พอใจนะครับเป็นเพราะว่าตัวในญี่ปุ่นนั้นลงไปถึงรอ 1,437 จุดนะครับในขณะที่เกาหลีก็เป็นลักษณะของการอ่อนตัวเช่นเดียวกันเกาหลีนั้นอ่อนตัวไป409จุดซึ่งเป็น 5% ในขณะที่ตัวไต้หวันบวกขึ้นมา255แล้วในฮ่องกงบวก702สถานการณ์เป็นสถานการณ์ต่อเนื่องจากกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับอิเล็กทรอนิกส์โลกนะครับกับสถานการณ์ของสงครามที่มีแรงปะทะคุณทั้มมีเดือดในหลายๆเรื่องนะฮะแล้วก็กับอิหร่านเองกับมีการยิงกันมีอะไรก็แล้วแต่นะฮะขณะนี้ตลาดเป็นลักษณะอ่อนตัวพรุ่งนี้เนี่ยดูจากสภาพตลาดแล้วเนี่ยตลาดนั้นจะเอาไม่อยู่นะขณะนี้ตลาดปิดไปอยู่ที่1576เนี่ยถ้าไปดูถึงตลาดก็คงถ้าลงไปอีกสักประมาณ20จุดเนี่ยนะครับตลาดก็จะไปอยู่บริเวณ 1,550 ได้นะครับเพราะนั้นถ้าเพื่อนที่จะเข้าสู่ในโหมดของตลาดในวันพรุ่งนี้เนี่ยดูสภาพตลาดให้ชัดเจนจากบรรยากาศณวันนี้ณเช้านี้ณตอนนี้นะณตอนนี้เลยเนี่ยต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าภาพต่างๆของตลาดเป็นในแง่ของการติดลบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวน้ำมันไม่ว่าจะเป็นตัวของตลาดในยุโรปและตลาดในอเมริกานะครับเป็นลักษณะอ่อนตัวเพราะนั้นอุตสาหกรรมของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์วันนี้ในตัวของเดลต้าเองนะครับที่มีลักษณะของการอ่อนตัวลงมาตั้งแต่ช่วงเช้านะฮะอ่อนตัวตั้งแต่ช่วงเช้าเลยจนถึงปิดตลาดเนี่ยเดลต้าหลุด300มายืนอยู่ที่298นะฮะลบไป13บาทลบไป 4% ในขณะที่ตัวฮานาตัวคงเจริญ KCE ก็เป็นลักษณะของการอ่อนตัวด้วยนะแล้วกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น AOT BDMS นะครับตัว CPO ตัวมิ้นนะครับตัวการบินไทยนะเป็นลักษณะการอ่อนตัวหุ้นที่บวกอยู่นะรอบนี้เนี่ยเป็นตัวพิเทพบวกมา7บาท50ตังค์บวกมา 5% ตามด้วยตัวของปอทอบวกมา25ตังค์บวก 0.68 ในขณะที่ตัวไทยออยล์นั้นเป็นลักษณะของการอ่อนตัวนะครับแต่ภาพใหญ่เนี่ยยังเป็นเรื่องการกังวลในแง่ของถ้าเป็นเรื่องอุตสาหกรรมคือเรื่องของกลุ่มชิ้นส่วนเล็กเด็กถ้าเป็นเรื่องของสงครามเป็นเรื่องของราคาน้ำมันที่มีการปรับในทางที่เพิ่มขึ้นเล่นยากฮะเล่นยากมากๆนะฮะหุ้นแข็งๆอย่าง K-Bank อย่างตัวแบงค์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นในตัวกสิกรในตัวแบงค์กรุงเทพราคาหุ้นแบงค์เนี่ยขึ้นมาเต็มที่อยู่แล้วนะแบงค์จะออกผลการงานมาอีกทีหนึ่งคือประมาณวันที่15-20นะก็คือในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้คงต้องดูก่อนว่าใน 2-3 วันที่จะเหลือเนี่ยนะจนถึงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยราคาของโลกจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางใดในอุตสาหกรรมเนี่ยผมคิดว่าในชิ้นส่วนเทคนิคยังไม่น่าเข้าไปวุ่นวายนะฮะยังเป็นลักษณะของการหลอมตัวลงไว้ได้อีกนะครับแม้ว่าจะมีการซื้อของตัวฟอร์เรนในบ้านเราก็ตามแต่เป็นการซื้อผมคิดว่าคงเป็นการถอยรับลงในหุ้นตัวหลักใหญ่ๆทั้งหมดไม่ได้เป็นกลุ่มของชิ้นส่วนเทคนิคอย่างเดียวแต่โลกของความน่ากลัวสำหรับตัวสงครามสุดท้ายอาจจะคุยกันได้ฮะแต่ณช่วงนี้ณวันนี้ณพรุ่งนี้นะครับณนะจนสัปดาห์นี้ผมคิดว่ายังคงมีประเด็นที่จะต้องตามอยู่เพราะนั้นฝากเพื่อนนักทุนไว้ว่าดัชนีนั้นอาจจะมีลักษณะการหลอดตัวได้มากกว่านี้นะฮะใจเย็นๆนะครับถ้าอยากจะซื้อเฉลี่ยนะครับ 1,550 ลงไปดัชนีถ้าเป็นกราฟเอ่ยเนี่ยขณะนี้มี moving average ในแง่ของ 1,518 moving average ในแง่ของ75วันนะครับถ้าเป็นตัวโลต่ำสุดในรอบที่ผ่านมาเนี่ย1,550 เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อสักเดือน6นะฮะ 1,536 นะแล้วไอ้นั้นเป็นแค่moving average หลุด moving average ใน5วัน10วัน25วันลงหมดนะตอนนี้ถ้าจะใช้ moving average เป็นตัวรับต้องใช้ moving average ใน75วันซึ่งเป็นดัชนีนั้นอยู่ที่1,518ในระดับ day slow store อยู่ระดับ69มีโอกาสการปรับตัวลงราคา set index ขึ้นมาแบบไฮในแง่ของตัวแบงค์ทำให้ดีดขึ้นมาแล้วตอนนี้ต้องดูฮะว่าจะสามารถยืนที่ระดับ 1,550 ได้หรือเปล่าในสัปดาห์หน้านะครับแต่ผมดูแล้วแนวโน้มไม่น่าอยู่นะครับเพราะนั้นระมัดระวังครับผมไว้สัปดาห์หน้าเจอกันครับคุณวาลินครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: คุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ AHL จำกัดนะครับวันนี้อย่างที่บอกครับดัชนีดิ่งลงไป 27.88 จุดนะครับแยกดูแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับวันนี้มูลค่าการซื้อขายสิ้นวันเนี่ยอยู่ที่ 97,962.50 ล้านบาทโดยมีสถาบันและบัญชีบริษัทหลักทรัพย์หรือว่าพร็อพเทรดเนี่ยเป็นฝ่ายขายสุทธินะครับ 2,010 และ 2,324 ล้านบาทตามลำดับส่วนต่างชาตินั้นซื้อสุทธินะครับ 3,225 ล้านบาทส่วนบุคคลในประเทศนะครับก็รายย่อยเนี่ยซื้อสุทธิ 1,108.72 ล้านบาทนะครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวลงตามทิศทางตลาดหุ้นในต่างประเทศครับหลังจากที่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกลับมาอีกครั้งนึงจากการที่อิหร่านโจมตีเรือบริเวณช่องแคบฮอร์มุซและล่าสุดก็มีข่าวเกี่ยวกับประธานาธิบดีทรัมป์มีการระบุถึงข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านนั้นสิ้นสุดลงแล้วนะครับก็ทำให้สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกลับมากดดันต่อตลาดหุ้นอีกครั้งหนึ่งขณะเดียวกันนะครับก็มีแรงขายหุ้นขนาดใหญ่ออกมาลดความเสี่ยงโดยเฉพาะแรงขายเดลต้าหุ้นกลุ่มแบงก์ท่องเที่ยวเป็นต้นนะครับจากการที่ก่อนหน้านี้เนี่ยกลับมาฟื้นตัวหลังจากที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางผ่อนคลายลงไปแต่จากปัจจุบันสถานการณ์พลิกกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งทำให้นักลงทุนเทขายออกมาเพื่อลดความเสี่ยงก่อนแต่หุ้นกลุ่มที่อิงกับราคาน้ำมันนั้นกลับมาปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันนะครับแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันพรุ่งนี้นะครับในมุมมองของคุณสรพลวีระเมธีคุณผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้าทีมกลยุทธการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยเนี่ยนะครับก็มองว่าน่าจะแกว่งตัวไซด์เวย์ครับโดยที่ยังต้องติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามีผลต่อราคาน้ำมันและมีผลต่อเงินเฟ้อซึ่งก็จะมีผลต่อทิศทางดอกเบี้ยและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรหรือว่าบอนด์ยิลด์และมีผลต่อทิศทางของตลาดหุ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับแนวรับแนวต้านที่ทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยให้ไว้นะครับแนวต้านก็อยู่ที่ 1,590 ถึง 1,600 จุดส่วนแนวรับ 1,560 ถึง 1,570 จุดนะครับวันนี้ Top 5นะครับที่มีการซื้อขายมากที่สุดในตลาดหลักทรัพย์นะครับอันดับที่1เลยก็คือปตท.สผ.ครับมาอันดับ1นะครับติดไปที่141บาทเพิ่มขึ้นมา7บาท50สตางค์อันดับที่2 Delta 298บาทลดลงไป13บาทนะครับอันดับที่3ธนาคารกรุงไทยปิดไปที่39บาท25สตางค์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงอันดับที่4ปตท.ปิดไปที่36บาท75สตางค์

ทั้งในตลาดหุ้นจีนและเอเชียนั้นเลี่ยงการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนะครับวันนี้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดไปที่ 3,970.88 จุดลดลงไป 19.36 จุดคิดเป็น 0.49% ฮั่งเส็งฮ่องกงวันนี้ปิดพุ่งขึ้นมาครับได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวขึ้นแข็งแกร่งนะครับแม้ว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางจะกลับมาเป็นเครดิตอีกครั้งหนึ่งก็ตามขณะเดียวกันนะครับนักลงทุนเนี่ยก็จับตาธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดที่จะเปิดเผยรายงานการประชุมและจีนรายงานข้อมูลเงินเฟ้อในสัปดาห์นี้นะครับฮั่งเส็งปิดไปที่ 24,199.46 จุดเพิ่มขึ้นมา 702.57 จุดนะครับคิดเป็น 2.99% ครับนิกเกอิโตเกียวปิดลบครับนักลงทุนกังวลว่าเงินเฟ้อจะกลับมาพุ่งสูงอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่สหรัฐอิหร่านเปิดฉากโจมตีกันส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบตีตัวขึ้นนะครับในเขตปิดไปที่ 66,819.05 จุดลดลงไป 1,437.91 จุดคิดเป็น 2.11% นะครับคอสปีหรือคอมโพสิตของเกาหลีใต้ก็ดิ่งลงกว่า 5% ในวันนี้นะครับมีแรงกดดันจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ยังคงร่วงลงอย่างต่อเนื่องขณะที่นักลงทุนหันมาทบทวนการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้คอสปีปิดไปที่ 7,246.79 จุดนะครับลดลงไป 409.52 จุดคิดเป็น 5.35% กว่าสุดแล้วนะครับในบรรดาตลาดในเอเชียนะครับในแง่ของการสวิงเวลาขึ้นก็ขึ้นแรงลงก็ลงแรงหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะครับถ้ามองเป็นตัวเลข percentageออสเตรเลียครับปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่3เนื่องจากความกังวลเรื่องของความตึงเครียดในตะวันออกกลางครับก็ทำให้นักลงทุนนั้นระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่จีนซึ่งเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของออสเตรเลียนั้นจะเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI นะครับ Consumer Price Index และดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า Producers Price Index ประจำเดือนมิถุนายนในวันพรุ่งนี้ครับS&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 8,785.10 จุดลดลงไป 18 กว่าจุดนะครับคิดเป็น 0.21% และดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 8,979.30 จุดลดลงไป 25 กว่าจุดครับคิดเป็น 0.28% นะครับพูดถึงทรัมป์นะครับล่าสุดวันนี้นะครับข่าวที่เกี่ยวข้องกับทรัมป์เนี่ยนะครับก็วันนี้นะครับทางด้านของทรัมป์เองก็ฉีกข้อตกลงหยุดยิงอิหร่านครับก็ใช้ภาษาหยาบคายอีกแล้วนะครับเรียกอิหร่านว่าเป็นพวกขยะและคนป่วยแล้วก็สั่งตัดสัมพันธ์ทางการค้ากับสเปนด้วยซ้ำนะครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยประกาศว่าข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านสิ้นสุดลงแล้วหลังเกิดการปะทะกันทางทหารและกล่าวหาผู้นำอิหร่านว่าไม่รักษาคำพูดเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ราคาน้ำมันดิบเบรนท์วันนี้พุ่งขึ้นมา 6% นะครับแตะระดับ78 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและตลาดหุ้นยุโรปร่วงลง 1.6% จากความกังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้งครับสหรัฐนั้นได้มีการสั่งตัดความสัมพันธ์การค้ากับสเปนทันทีโดยทรัมป์ระบุว่าเป็นพันธมิตรนาโต้ที่แย่และไม่ให้ความร่วมมือทางทหารในสงครามอิหร่านนะครับสำนักงานความปลอดภัยการบินแห่งสหภาพยุโรปครับได้มีการประกาศเตือนสายการบินพาณิชย์ให้หลีกเลี่ยงน่านฟ้าอิหร่านและอิรักจนถึงสิงหาคม2026นะครับสำนักงานความปลอดภัยการบินแห่งสหภาพยุโรปหรือว่า EASA นะครับ EASA นะครับ European Aviation Safety Association เนี่ยนะครับและทรัมป์เองก็ยังคงแสดงความต้องการใช้ประโยชน์จากเกาะกรีนแลนด์เพื่อความมั่นคงทางยุทธศาสตร์แม้ว่ารัฐบาลเดนมาร์กจะยืนยันว่าเกาะดังกล่าวนั้นไม่มีไว้ขายก็ตามนะครับนี่คือล่าสุดจากทรัมป์นะครับที่วันนี้ยังอยู่ในกระแสข่าวแล้วก็มีผลกระทบต่อตลาดหุ้นไปทั่วโลกเลยนะครับกับข่าวนี้นะครับเรื่องของราคาน้ำมันและตลาดหุ้นทั่วโลกที่ปั่นป่วนนะครับจากล่าสุดที่มีการกลับมาปะทะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับระหว่างทางด้านของสหรัฐกับอิหร่านเอาจากนั้นนะครับความเคลื่อนไหวอื่นๆที่น่าสนใจในภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่จะกระทบต่อตลาดหุ้นและตลาดหลักทรัพย์นะครับทรัมป์ยังชมนายกอิตาลีครับก็เป็นคนไนซ์แต่ว่าตำหนิครับว่าเธอเนี่ยไม่ช่วยสหรัฐในการรับมือกับอิหร่านเลยนะครับอันนี้คือทรัมป์ที่ก็ได้ออกมาชื่นชมจอร์เจียเมโลนีครับนายกรัฐมนตรีอิตาลีว่าเป็นคนอัธยาศัยดีครับไนซ์ nice. แต่ก็รู้สึกผิดหวังครับท
ที่อิตาลีนั้นไม่ให้

0: การสนับสนุนสหรัฐในการรับมือกับสถานการณ์ความขัดแย้งกับอิหร่านพร้อมระบุว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายนั้นแย่ลงเล็กน้อยโดยทรัมป์ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ที่อังการานะครับกรุงอังการาเมืองหลวงของประเทศตุรกีได้บอกว่าความสัมพันธ์ของผมกับเธอนั้นเริ่มแย่ลงนิดหน่อยก็เพราะเธอปฏิเสธที่จะช่วยเราเรื่องอิหร่านเธอเลือกที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มันเลยทำให้ความสัมพันธ์ของเรานั้นจืดจางลงไปบ้างแต่ผมก็ยังชอบเธอนะผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอเป็นคนอัธยาศัยดีคนนึงเลยแหละแต่ผมคิดว่าในเรื่องนี้เนี่ยเธอทำผิดพลาดไปหน่อยหนึ่งนะครับคำกล่าวนี้ก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของข้อพิพาททางการทูตระหว่างผู้นำทั้งสองครับซึ่งเริ่มชัดเจนขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมโลนีจะถูกมองว่าเป็นหนึ่งในพันธมิตรยุโรปที่ใกล้ชิดกับทรัมป์มากที่สุดเธอเป็นผู้นำยุโรปเพียงคนเดียวนะครับที่เข้าร่วมพิธีสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐของทรัมป์ในปี68นะครับความสัมพันธ์เริ่มสั่นคลอนเมื่อเดือนที่ผ่านมาครับหลังจากที่ทรัมป์ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสถานีโทรทัศน์ของอิตาลีว่าเมโลนีนั้นเคยขอร้องให้เขาถ่ายภาพร่วมกันระหว่างการประชุมผู้นำ G7 ที่ฝรั่งเศสแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเมโลนีก็ได้ออกมาตอบโต้ทันควันทางโซเชียลมีเดียปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงพร้อมตอบกลับว่าทรัมป์นั้นกุเรื่องโกหกขึ้นมาเองนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเมโลนียังเคยวิพากษ์วิจารณ์ทรัมป์กรณีโจมตีสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอจากการที่พระองค์ทรงประนามสงครามอิหร่านขณะที่ทรัมป์เองก็ตอบโต้ด้วยการตำหนิรัฐบาลอิตาลีที่ไม่สนับสนุนความพยายามของสหรัฐในการเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบของมูสนะครับนอกจากนี้เนี่ยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมารัฐบาลอิตาลียังปฏิเสธไม่อนุญาตให้เครื่องบินทหารของสหรัฐลงจอดที่ฐานทัพอากาศชิกาเนล่าบนเกาะซิซิลีชิกาเนล่าบนเกาะซิซิลีนะครับก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังตะวันออกกลางโดยให้เหตุผลว่าสหรัฐนั้นไม่ได้ขออนุญาตจากรัฐบาลอิตาลีล่วงหน้าตามขั้นตอนนะครับและก่อนการประชุมนาโต้ไม่นานเนี่ยทรัมป์ยังจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่โพสต์ภาพเมโลนีลงบนแพลตฟอร์มทรูธโซเชียลพร้อมกับข้อความแซวว่า restraining order needed หรือว่าควรจะมีคำสั่งห้ามเข้าใกล้ซึ่งก็ถูกมองว่าเป็นการเน็บแนมและยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองผู้นำนั้นตึงเครียดมากยิ่งขึ้นนะครับคือไม่อยากให้เมโลนีเข้าใกล้อารมณ์ประมาณนั้นนะครับก็เป็นการประชดประชันนะครับอย่างไรก็ตามครับรัฐบาลอิตาลีก็ยังเลือกที่จะไม่ตอบโต้ถ้อยคำล่าสุดของทรัมป์นะครับโดยแอนโทนิโอชยานีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอิตาลีกล่าวว่ารัฐบาลนั้นไม่มีความประสงค์ที่จะขยายความขัดแย้งนะครับเพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศพร้อมกับระบุนะครับว่าทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่ชอบยั่วยุโดยเฉพาะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในอิตาลีก็ตัดสินใจที่จะไม่ตอบโต้คำพูดลักษณะนี้อีกนะครับยั่วมาก็ไม่สนใจนะครับก็ยั่วยุต่อไปแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรีเมโลนีก็เปิดเผยนะครับว่าเธอไม่มีแผนที่จะหลีกเลี่ยงการพบทรัมป์ระหว่างการประชุมที่กรุงอังการาและก็เชื่อว่าเธอสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมโดยอาจจะเลือกกล่าวทักทายผู้นำสหรัฐพร้อมกับรอยยิ้มเพื่อหลีกเลี่ยงการไปเพิ่มความตึงเครียดทางการทูตนะครับคือทรัมป์เนี่ยนี่คือนิสัยของทรัมป์นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ไม่น่าแปลกใจสักเท่าไหร่นะครับที่ผู้นำประเทศอื่นนั้นอาจจะแสดงความมีวุฒิภาวะมากกว่าทรัมป์นะครับทำตัวเหมือนเด็กนะครับยั่วยุให้ทุกคนนั้นจะต้องมาพี่นอกพี่เถาเขานะครับในขณะที่อีกสงครามหนึ่งนะครับก็ยังไม่จบนะครับรัสเซียถล่มกรุงเคียฟเป็นครั้งกรุงเคียฟเป็นครั้งที่3ในรอบสัปดาห์เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายนะครับส่วนทางฝั่งอิหร่านบ้างนะครับก็ยิงขีปนาวุธโดรนถล่มฐานทัพสหรัฐในบาห์เรนคูเวตตอบโต้ที่ถูกเปิดฉากโจมตีครับทางด้านของอิหร่านนะครับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือว่า IRGC Iranian Revolutionary Guard Corporation นะครับมีแถลงการครับว่าได้เปิดปฏิบัติการร่วมด้วยขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับโจมตีฐานทัพและสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียได้แก่ฐานทัพเรือสหรัฐเขตทหารเรือที่5ในประเทศบาห์เรนและฐานทัพอากาศอิตาลี อัลสลิมในประเทศคูเวตพร้อมกับอ้างนะครับว่าสามารถจิงโดรนลาดตระเวนแบบ MQ-9 ของสหรัฐตกได้ระหว่างปฏิบัติการนะครับกลับมาที่กิจกรรมในบ้านเรากันหน่อยนะครับก่อนที่จะเป็นพักบางสิ่งที่น่าสนใจนะครับวันนี้ผมมีข่าวมาฝากสำหรับลูกค้าที่ต้องการที่จะ refinance สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงและผ่อนบ้านหมดให้ไวขึ้นนะครับแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีครับหรือความต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนครับดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีครับพิเศษออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ 0.5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปสำหรับผู้ที่สนใจ refinance บ้านสามารถยื่นกู้ได้จนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับผ่านแอปพลิเคชัน MyMo หรือ www.gsp.or.th หรือไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปที่ GSP Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับและมีอัปเดตนิดหน่อยนะครับเรื่องกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ AI นะครับ AI for Life Click and Create วัยเก่าไม่ต้องกลัว AI นะครับมาเปลี่ยนมือถือให้เป็นเครื่องมือสร้างความสุขแค่ใช้เครื่องเดียวที่มีอยู่นะครับ Thinking Radio เนี่ยชวนพี่ๆวัย 40-50 plus และผู้ที่กำลังเกษียณมาร่วมเวิร์กช็อปสุดพิเศษแบบจับมือทำนะครับ AI for Life ปี 3ตอน Click and Createวัยเก่าเล่าภาพด้วย AI ครับเรียนง่ายสนุกและไม่ต้องมีพื้นฐานนะครับสิ่งที่จะได้เรียนรู้นะครับใช้เพียงมือถือและแท็บเล็ตเพียงเครื่องเดียวนะครับเนรมิตภาพถ่ายเปลี่ยนรูปธรรมดาให้กลายเป็นเรื่องราวสุดปังสร้างวิดีโอสุดล้ำตัดต่อคลิปเก๋ๆไว้ส่งต่อและโพสต์อวดลูกหลานนะครับและฝึกทำบันทึกชีวิตด้วย AI ไว้แบ่งกับเพื่อนๆในงานเรียนรุ่นนะครับไฮไลท์ของงานนะครับเราจะเรียนกันกับอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุมานานเกือบ30ปีครับดูแลใกล้ชิดด้วยทีมสตาฟนับ10คนคอยประกบแบบจับมือทำนะครับส่วนรายละเอียดกิจกรรมนั้นเราจะมีงานกันในวันที่1สิงหาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดานะครับราคาพิเศษครับเพียง 3,900 บาทต่อท่านรับคู่มือ1ชุดดูคลิปย้อนหลังได้1เดือนเต็มนะครับอิ่มอร่อยกับอาหารว่าง2เบรกและบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันแต่ไม่อั้นนะครับรับจำกัดนะครับสะดวกเลยครับเพียง50ที่นั่งเท่านั้นวิธีสมัครก็ง่ายนะครับแอดไลน์เข้ามาครับที่ at thinking radio นะครับ at sign นะครับ at thinking radio แอดเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าวันนี้เรากลับมาอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์นะครับอาจารย์อยากจะชวนเราคุยต่อจากสัปดาห์ที่แล้วครับว่าหลังจาก250ปีเนี่ยนะครับอเมริกานั้นจะไปอย่างไรกันต่อนะครับแต่ก่อนที่จะไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับดูความเคลื่อนไหวในบ้านเรากันสักนิดหนึ่งนะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยืนยันนะครับว่าผมสุภาพรทินพงษ์นั้นไม่เห็นข้อกังวลครับวันนี้นะครับคุณอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยนะครับว่าจากกรณีการส่งรายงานซื้อหุ้นไทยของนางสาวสุภาพรทินพงษ์ที่ส่งรายงานต่อก.ล.ต.เนื่องจากมีการระบุถึงมูลค่าการซื้อหุ้นไทยในหลายบริษัทซึ่งสูงเกินเกณฑ์ในทุกระดับที่ 5% โดยเฉพาะหุ้นบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนที่ได้ออกเอกสารชี้แจงทันทีว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะครับเบื้องต้นนั้นจากการประเมินภาพในตลาดหุ้นไทยตอนนี้มองว่าการซื้อขายในตลาดหุ้นนั้นยังไม่เห็นข้อกังวลมากนักเพราะพื้นฐานของธุรกิจต่างๆหรือพื้นฐานของบริษัทนั้นยังไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงจากการรายงานในครั้งนี้นะครับคุณอัศเดชยังพูดถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติตอนนี้ยังไม่พบนักลงทุนต่างชาติสอบถามข้อมูลเข้ามาครับเพราะว่าการลงทุนของต่างชาติโดยเฉพาะสถาบันจะมองในส่วนของผลประกอบการของการดำเนินงานของธุรกิจนั้นๆมากกว่าส่วนเรื่องผู้ดูหุ้นเนี่ยหากมีการเปลี่ยนแปลงคงมองเพียงในระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับคงไม่ได้ถึงขั้นที่จะเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการของธุรกิจรวมถึงแต่กรณีที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยหากเป็นจริงก็อาจจะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางกลยุทธ์หรือของธุรกิจเหล่านั้นนะครับแต่จะมีผลจริงๆเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการควบคุมซึ่งในกรณีนี้เนี่ยยังไม่เห็นว่ามีเคสแบบนั้นนะครับ จากการประสานงานเนี่ยและสนับสนุนให้สำนักงานกลต.หาความเป็นจริงถึงการกระทำดังกล่าวว่าจริงหรือเท็จอย่างไรในการส่งรายงานเข้ามาในระบบซึ่งเข้าใจว่ากลต.นั้นกำลังดูข้อมูลอย่างลึกซึ้งในหลายๆมุมมองจากทุกจุดเท่าที่จะทำได้เพื่อพิสูจน์ให้แน่ใจนะครับว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นความจริงหรือไม่จริงเท่าใดนะครับนี่เป็นหนึ่งในข่าวจากตลาดในวันนี้นะครับนอกจากนั้นคลังยังเตรียมเปิดขายบอนออมพลัสล็อตแรก 4,000 ล้านบาทนะครับปลายเดือนกรกฎาคมนี้ครับขนส่งทางบกปรับลดค่าโดยสารรถประจำทางระหว่างจังหวัดลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรจะเริ่ม11กรกฎาคมนี้ครับวราวุฒิสั่งกรมโรงงานอสจ.สุพรรณบุรีติดตามโรงงานน้ำแข็งแอมโมเนียรั่วไหลนะครับในขณะที่เครือเจริญโภคภัณฑ์เปิดตัว Reforest Tokenization นะครับเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตเป็นโทเค็นสร้างรายได้คืนชุมชนดูแลป่านะครับนี่เป็นเรื่องของ Corporate Social Responsibility ล่าสุดนะครับจากทางด้านของเครือเจริญโภคภัณฑ์เราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อนะครับกับอาจารย์สมภพมานะรังสรรค์ครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: รันฟอร์มัมครั้งที่31งานวิ่งเพื่อแม่กับเส้นทางวิ่งมาตรฐานสากลเอมและ WA ร่วมวิ่งบนเส้นทางที่รักโลกใน4ระยะการแข่งขัน 21.1 กิโล10กิโล6กิโลและ 1.8 กิโลรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคม2569เพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12AUG Half Marathon แล้วพบกัน12สิงหาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจ
4: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมเมอรัลด์รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinking radio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
5: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: หุ้นเทคพุ่งทยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึก2ขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้8โมงครึ่งเป็นต้นไป
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: 8:37กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับข่าวเด่นประเด็นร้อนอีกคนเราผมวารินสัจเดลครับคุณเอกนิติเร่งปิดจุดอ่อนเศรษฐกิจไทยครับจะหันนำเข้าน้ำมันดิบรับมือกับพลังงานโลกผันผวนสงครามตะวันออกกลางที่คาดการไม่ได้นะครับโดยแนวทางการลดการพึ่งพาน้ำมันจากต่างประเทศนั้นประเทศไทยต้องเร่งดำเนินการใน2ส่วนสำคัญนะครับภาคการผลิตไฟฟ้าที่ต้องเร่งส่งเสริมและปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนให้มากขึ้นและภาคยานยนต์ต้องหันมาพึ่งพาพลังงานที่สามารถนำมาผสมหรือผลิตเองได้ในประเทศนะครับโดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้วัตถุดิบภายในประเทศมาเป็นสัดส่วนในการสกัดเชื้อเพลิงเพื่อลดการนำเข้าและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนนะครับในขณะที่ก่อนที่จะไปพูดคุยกันกับอาจารย์สมภพมานะรังสรรค์นะครับสำหรับคุณผู้ฟังมีใครที่กำลังพลันจะสร้างบ้านนะครับและรู้สึกว่ากังวลครับว่าจะต้องแบกภูเขาทั้งลูกไว้คนเดียวบ้างมีใครเป็นแบบนี้บ้างไหมครับลำพังแค่ทำงานดูแลธุรกิจเวลาจะนอนแทบไม่มีนะครับแต่ต้องหันมานั่งปวดหัวกับการดีลสถาปนิกตรวจแบบบ้านคุยกับวิศวกรคุมโครงสร้างแถมยังต้องวิ่งหาธนาคารขอกู้เงินอีกนะครับยิ่งไม่มีเวลาไปเฝ้าหน้างานก็ยิ่งกังวลเรื่องคุณภาพบ้านและตัวช่างเทงานนะครับบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคนอยากสร้างบ้านยุคนี้เนี่ยต้องการกูรูส่วนตัวครับต้องการบริษัทที่มีความมั่นคงสูงมาเป็นที่ปรึกษาคอยรำกระบวนการได้ยากแทนเราทั้งหมดเพื่อเซฟเงินเซฟเวลาและเซฟสุขภาพจิตของเราให้ดีที่สุดนะครับวันนี้มีทางออกที่ตอบโจทย์ทุกความกังวลเรื่องสร้างบ้านไว้ในที่เดียวครับกับงาน Landy Home Open House ลดแรง Mid Year Sale วันที่10-12กรกฎาคมนี้ที่ Landy Home ทุกสาขานะครับซึ่งในงานนั้นคุณจะได้พบจากกูรูตัวจริงพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องสร้างบ้านทั้งวิศวกรสถาปนิกและที่ปรึกษาสินเชื่อจากธนาคารชั้นนำพร้อมดอกเบี้ยเรทพิเศษแบบครบจบทุกเรื่องสร้างบ้านไว้ในที่เดียวนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายพร้อมกับรับส่วนลดสร้างบ้านสูงสุด 34% จองเท่าไหร่ลดคูณ2สูงสุด1ล้านบาทฟรีทองคำมูลค่าสูงสุด 350,000 บาทได้บ้านพร้อมกับระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงนะครับและสำหรับใครที่อยู่ย่านฝั่งทนก็ห้ามพลาดเช่นเดียวกันนะครับภายในงานนี้นะครับจะมีกิจกรรมพิเศษฟรีเสวนาหัวข้อวางผังผู้สร้างบ้านนะครับโดยกูรูตัวจริงพร้อมกับเปิดตัว5แบบบ้านใหม่ล่าสุดจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่11กรกฎาคมบ่ายโมงครึ่งถึงบ่าย3โมงครึ่งที่ Landy Home สาขาราชพฤกษ์ลงทะเบียนจองที่ได้กันก่อนเต็มได้นะครับที่เบอร์029383456ครับติดสร้างบ้านก็ทุกโฉนดมาปรึกษาเรื่องสร้างบ้านกับ Landy Home บริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียน200ล้านบาทสูงที่สุดในธุรกิจรับสร้างบ้านดารานักธุรกิจไว้วางใจการันตีด้วยผลงานก่อสร้างกว่า 1,000 หลังและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดนะครับพร้อมกับล็อกราคาสร้างบ้านตั้งแต่วันเซ็นสัญญามั่นใจงบได้บาทลายได้ที่งาน Landy Home Open House ลดแรง Mid Year Sale 10-12 กรกฎาคมนี้ที่ Landy Home ทุกสาขานะครับสร้างบ้านทันทีต้องเลือกที่ดีที่สุดครับสร้างบ้านสร้างดี Landy Home นะครับส่วนอีกครั้งนึงครับย้ำอีกครั้งนึงสำหรับ AIFor Life ปี3นะครับอายุเยอะแล้วเนี่ยอยากจะขายออนไลน์ให้ AI เป็นเลขาเงินแทนคุณได้นะครับแฟนๆรายการถามกันมาเยอะมากครับว่าอายุเยอะแล้วแต่ยังอยากขายของออนไลน์อยู่จะเริ่มยังไงดีกลัวทำไม่เป็นนะครับลดความกังวลนั้นทิ้งไปได้เลยครับไม่ว่าคุณจะเป็นวัยเก่าแค่ไหนขอแต่มีสินค้าและใจที่พร้อมจะลุยคุณก็ปั้นแบรนด์ให้ฟังได้แน่นอนนะครับThinking Radio ขอเชิญวัยรุ่นรุ่นใหญ่มาร่วม Upskill ในกิจกรรมสุดพิเศษครับ AI for Life ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะครับสิ่งที่พี่ๆจะได้เรียนรู้กันนะครับทำง่ายๆด้วยมือถือหรือ iPad เพียงเครื่องเดียวคือทำ AI ให้เป็นเลขาส่วนตัวครับช่วยคิดคำคมเขียนแคปชั่นโดนๆโพสต์ปุ๊บขายปังปั๊บเลยนะครับเนรมิตรูปสวยๆเราจะสอนเทคนิคการถ่ายภาพและออกแบบรูปแบบสินค้าให้สวยสะดุดตาน่าซื้อนะครับทำง่ายๆแค่ปลายนิ้วลบคำว่าทำไม่เป็นออกไปได้เลยนะครับเรียนแบบจับมือทำครับไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนำทีมโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลผู้สูงอายุนะครับพร้อมกับทีมงานชุดใหญ่ที่คอยดูแลใกล้ชิดงงตรงไหนถามได้ทันทีเลยนะครับงานนี้จะมีขึ้นในวันที่2สิงหาคมนะครับเต็มวันครับที่ The Emerald รัชดาค่าลงทะเบียน 4,500 บาทต่อท่านคุ้มค่านะครับเรียนจบเนี่ยเปิดร้านได้เลยนะครับเดือนที่สุดครับรับจำกัดเพียง50ที่นั่งเท่านั้นเต็มแล้วเต็มเลยนะครับ วิธีสมัครครับแอดไลน์ไปเลยครับที่ thinking radio อย่าลืมเครื่องหมายแอดนะครับ thinking radio มาเปลี่ยน AI ให้เป็นเครื่องมือหาเงินและสนุกไปด้วยกันนะครับ2สิงหาคมนี้โรงแรม The Emerald รัชดา thinking radio ครับแอดเข้ามาสอบถามกันได้นะครับรับเพียง50ที่นั่งเท่านั้นช่วงนี้ครับมาปิดท้ายกันในช่วงก่อนติดเศรษฐกิจกับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์นะครับภาคต่อจากที่เราคุยกันในสัปดาห์ที่แล้ว250ปีอเมริกานะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยให้แบ็คกราวด์เติมมาแล้วนะครับสัปดาห์นี้มามองไปข้างหน้ากันครับว่าทรัมป์จะไปยังไงต่อนะครับในช่วงนี้ครับก่อนติดเศรษฐกิจครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World ก่อติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.digitalsoftwaregroup.com
0: สวัสดีครับอาจารย์สมภพครับ
3: สวัสดีครับคุณวารินครับ
0: ครับตั้งต้นที่ไหนดีฮะ Red Card ดีไหมฮะใบแดงของทรัมป
3: ์ครับครับ
0: ครับ
3: ทรัมป์จะเอากินแลนด์อีกแล้วนะฮะ
0: นั่นน่ะสิครับก็เที่ยวไปยั่วยุบเมโลนี่อีกนะฮะที่นาโต้เนี่ย restraining order needed
3: แล้วก็โกรธเคืองมากที่เวลาไปลบอิหร่านแล้วเนี่ยนาโต้ยุโรปไม่ช่วยแต่ก็ค่อนข้างจะเป็นเดือดเป็นแค้นนะครับ
0: ครับ
3: ที่ประชุมที่ตุรกีนี่นะฮะนะ
0: ที่อังการาครับใช่ครับ
3: ครับคือต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดไปหลักๆ2เรื่องคือเรื่องการพัฒนาระบบการขนส่งและระบบการสื่อสารนะฮะซึ่งเป็นตัวแปรที่ทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยแม้ว่าจะเป็นชาติที่เกิดใหม่แต่ก็พังอาจขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วนะฮะนอกจาก2เรื่องนั้นแล้วเรื่องต่อๆมาก็อีก 3-4 เรื่องก็คืออะไรครับก็คืออเมริกาเองนี่แหละครับเป็นผู้ริเริ่มการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆหลายๆเรื่องนะฮะก็เรียกได้เลยว่าอเมริกาเนี่ยได้กลายเป็นชาติที่มีพัฒนาการทางด้านเครื่องใช้ไฟฟ้านี่นะฮะมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่19นะฮะนะเช่นในปีคศ1882เนี่ยเขาก็เริ่มมีพัดลมไฟฟ้าใช้แล้วนะในสหรัฐอเมริกานะครับ1888ก็จะมีรถรางไฟฟ้าวิ่งเป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกานะครับและหลังจากนั้นก็จะมีอะไรครับมีไอ้นะครับบันไดเลื่อนไฟฟ้านะครับนะรวมตลอดถึงพวกเวนดิ้งแมชชีนต่างๆที่ใช้ระบบไฟฟ้าจากเย็บผ้าไฟฟ้าเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นเมื่อร้อยกว่าปีไปแล้วนะครับในสหรัฐอเมริกานะครับดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจนะฮะว่าสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยทำไมจึงเป็นต้นต่อของ R&D ทางด้านเครื่องelectrical appliance แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันมันก็เสริมด้วยเลยครับเสริมด้วยการมีการบัญญัติกฎหมายที่เรียกว่าเป็นกฎหมาย Antitrust Law Act นะคือกฎหมายป้องกันการผูกขาดเนี่ยนะฮะที่ออกมาในประมาณสักปี1890นะฮะอันนี้มันก็เลยยิ่งทำให้เลยครับทำให้เกิดโอกาสของผู้ประกอบการใหม่ๆขึ้นมานะครับอย่างมากมายนะที่นำไปสู่การเร่งให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีให้เพิ่มมากขึ้นอีกนะครับจากอเมริกาก็เลยกลายเป็นผู้นำทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีนะฮะและต่อมาคือเลยครับตัวต่อแปรต่อมาคือเลยครับสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยนะครับเป็นผู้นำทางด้านของภาคการเงินที่สำคัญนะฮะความจริงแล้วเนี่ย อเมริกาเองก็ไม่ใช่เป็นผู้ที่เริ่มพัฒนาภาคการเงินในอเมริกานะฮะเพราะว่าการพัฒนาภาคการเงินเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุโรปก่อนนะครับเกิดขึ้นที่เนเธอร์แลนด์นะครับต่อมาก็อังกฤษนะฮะและในสุดแล้วเนี่ยเมื่ออเมริกาประกาศเอกราชนะครับแล้วกลายเป็นประเทศได้สักสิบกว่าปีก็ในสมัยของของจอร์จวอชิงตันนี่นะฮะนะครับซึ่งเป็นประธานคนแรกเนี่ยเขาก็เริ่มมีการพัฒนาตลาดหุ้นขึ้นมาในสหรัฐอเมริกานะครับจากนั้นตลาดหุ้นมันก็เกิดเร็วมากนะครับนะและหลังจากนั้นมันก็มีตลาดเงินตลาดทุนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและข้อสำคัญคือปี2013เนี่ยนะครับอ่าน1913นี่นะฮะนะครับ1913คือเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยนะเขาก็มีการตรากฎหมายตั้งไอ้ Federal Reserve ขึ้นมานะทำให้มีธนาคารกลางขึ้นมาดูแลระบบการเงินนะดำเนินนโยบายการเงินนะครับนะครับฉะนั้นอเมริกาก็เลยกลายเป็นผู้นำทางของภาคการเงินอย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะฮะ
0: ครับ
3: แต่ว่าตัวต่อมาที่สำคัญมากเลยครับก็คือการพัฒนาเรื่องของhuman resource เรื่องพัฒนาคนที่ทำให้อเมริกาเองมีคนเก่งคนที่มีความสามารถมากๆนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้ามาจากทั่วโลกหรือว่าเข้ามาศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกานี่นะฮะก็ได้เรียกว่าเป็นตักศิลาของโลกนะฮะอย่างที่เรารับรู้กันอยู่ลูกหลานของคนที่อยากจะส่งลูกหลานไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยก็มักนึกถึงอเมริกาเป็นชาติแรกๆนะครับเพราะอะไรครับเพราะอเมริกาเองเนี่ยให้ความสำคัญต่อเรื่องการศึกษาเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นประเทศนะฮะครับอย่างมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่บ้างๆในสหรัฐอเมริกานี่นะครับแล้วก็โด่งดังมากจนถึงทุกวันนี้นะฮะคุณวารินลองคิดว่าเป็นมหาวิทยาลัยอะไรครับ
4: มันเกิด
3: ขึ้นหลังจากที่ชาติตะวันตกอพยพไปอยู่ที่อเมริกาไม่นานเองไม่กี่สิบปีเองนะฮะ
4: โอ้
3: แต่ครับ
4: ตั้งแต่
3: แรกก็ตั้งเป็นโรงเรียนขึ้นมาก่อนแล้วต่อมาก็กลายเป็นมหาลัยก็คือมหาลัยฮาร์วาร์ดเงี้ย
4: อ๋อฮาร์วาร์ดโอเค
3: ฮาร์วาร์ดเนี่ยนะครับนะฮะ
4: ครับ
3: แล้วขนาดเดียวกันเนี่ยแม้แต่ไอ้กรณีของไอ้สแตนฟอร์ดนี่นะฮะ
4: ม
3: ันก็ตั้งขึ้นมาในปีคศ1885ก็คือช่วงต้นช่วงข้อไปทางต้นรัชกาลที่5ของเรานะฮะ
4: ครับ
3: โดยอดีตผู้ว่านะครับของรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นนายทุนรถไฟเหมือนกันนะฮะพัฒนารถไฟนี่นะฮะชื่อเลแมนสแตนฟอร์ดนะก็ได้ตั้งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดขึ้นมาในปี1885และปี1885นี่สำคัญยังไงต่อบรรพบุรุษของทรัมป์ครับคุณวารินยับก็บอกว่าคุณปู่ของทรัมป์นะครับก็อพยพจากแคว้นบาวาเรียของเยอรมนีเนี่ยไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาปี1885นี่เลยนะครับคุณปู่นะครับก็อพยพไปอยู่อเมริกานะครับนะและแต่ว่าสายแม่ของทรัมป์นี่นะฮะแม่ของทรัมป์นี่เป็นไอริชอพยพนะฮะนะครับก็คือเป็นทรัมป์นี่ถ้าเป็นสายแม่แล้วก็เป็นเจเนอเรชันที่2นั่นเองนะฮะเพราะว่าอพยพไปอยู่อเมริกาตั้งแต่ปี1930นะครับนะก็โอ้ก็ไม่ถึง100ปีที่แล้วนี่เองนะครับนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะไอ้ตัวแปลงแต่ที่ผมกล่าวมานี่นะฮะเราจะเห็นว่าการพัฒนาในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขนส่งการสื่อสารการพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาคนโดยมีระบบการศึกษาที่ดีมากๆนะครับนะอย่างสแตนฟอร์ดเนี่ยมันตั้งขึ้นมาเนี่ยนะฮะทำไมมันตั้งขึ้นมาได้ครับแล้วกลายเป็นตักศิลาที่สำคัญมากต่อการพัฒนาเรื่องของไอ้เทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาโดยอย่างยิ่งเทคโนโลยีทางด้านไอทีนี่นะฮะนะครับก็เพราะว่านะครับเลแลนสแตนฟอร์ดนี่นะฮะนะครับซึ่งเป็นนักทั้งนักธุรกิจแล้วก็เป็นผู้ว่าของแคลิฟอร์เนียเก่านี่นะฮะลูกชายเนี่ยเกิดป่วยและเสียชีวิตในวัย15ปีแล้วมีลูกแค่คนเดียวนะจากนั้นเขาก็เลยเอาเงินเอาทองเขาที่มีเนี่ยมาตั้งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดขึ้นมาครับนะนี่คือเป็นที่มาของสแตนฟอร์ดนะครับนะ
4: คร
3: ับฉะนั้นแล้วเขามันก็เลยทำให้มหาวิทยาลัยในอเมริกาเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางไม่ใช่บทบาทของภาครัฐที่ตั้งมหาวิทยาลัยตามรัฐต่างๆอย่างเดียวนะครับเอกชนเองมีบทบาทอย่างมากมหาวิทยาลัยชั้นดีของอเมริกาเนี่ยจำนวนมากรวมส่วนใหญ่มันจะเป็นของภาคเอกชนนะครับนะแต่ไปไล่ดูก็จะเห็นล่ะนะครับนะครับและเรื่องสำคัญเรื่องต่อมาก็คืออะไรครับที่สำคัญและขาดไม่ได้เลยก็คืออะไรครับก็คืออเมริกาเนี่ยมีระบบเศรษฐกิจที่เป็นฟรีอีโคโนมี
4: ครับ
3: นะก็คือว่าผู้ประกอบการต่างๆนะครับสามารถที่จะใช้entrepreneurial spirit ในการพัฒนาธุรกิจต่างๆขึ้นมาได้อย่างเสรีในสหรัฐอเมริกาแต่ถ้าเรามาไล่ดูใน 5-6 ตัวแปรที่ผมกล่าวมาเนี่ยซึ่งมันมีส่วนช่วยสร้างอเมริกาขึ้นมาเนี่ยนะฮะตอนนี้นะครับภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยนะครับมันมีตัวแปรไหนที่ยังเข้มแข็งอยู่และตัวแปรไหนที่ถูกกระทบบ้างครับคุณวาริญญาเรามาช่วยกันคิดนะครับผมว่าเรื่องของฟรีอีโคโนมีของอเมริกาขนาดนี้เสียหายมากเพราะว่าอเมริกาเนี่ยมันไม่ใช่ฟรีอีโคโนมีอีกต่อไปแล้วนะครับนะฮะก็ดูได้จากอะไรก็ดูจากการที่ทรัมป์ไปประกาศสงครามการค้าสงครามการเงินสงครามเทคโนโลยีกับทั่วหมดใช่ไหมฮะแล้วก็มีการเก็บไอรีซีโปโคทาลีฟตั้งแต่ปีที่แล้วนี่นะฮะนะครับก็แสดงว่าใช้ไอระบบไอการผูกขาดโมโนโพลีเนี่ยนะครับหรือว่าทำโปรเทคชันนิซึมเนี่ยมาบริหารจัดการสหรัฐอเมริกาและแค่นั้นไม่พอครับรัฐบาลของทรัมป์ยังเข้าไปเลยครับเข้าไปถือหุ้นในบริษัทต่างๆอย่างกว้างขวางนะเช่นไปถือหุ้นไอ้ Intel นี่นะครับถึง 10% นะครับกระทรวงกลาโหมก็ไปถือหุ้นไอ้บริษัททำแร่เอิร์ธยักษ์ใหญ่ของอเมริกาก็คือ Mountain ก็คือ MP Material หรือว่า Mountain Pass เนี่ยที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนะ แล้วก็มีอีกเยอะแยะมากมายที่ที่กลายเป็นว่ารัฐบาลเนี่ยมีสิทธิ์มีบทบาทเข้ามาเกี่ยวพันกับการบริหารจัดการเรื่องของธุรกิจเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเป็นอย่างมากเลยนะฮะซึ่งมันขัดแย้งกับไอ้ความเป็นฟรีอีโคโนมีแต่นั้นอะไรมาที่มันสร้างทุนนิยมอเมริกาให้มันเข้มแข็งใหญ่โตนะครับนะครับและขณะเดียวกันภาคการเงินยิ่งแล้วใหญ่เลยครับภาคการเงินนี่นะครับตลาดเงินตลาดทุนตอนนี้มีข่าวคราวมาว่าคุณเรลีนี่ตามเมื่อว่าซ้ำเองเนี่ยครับมีการสั่งซื้อสั่งขายหุ้นปีที่แล้วนี่ทั้งหมดกี่ครั้งครับ
4: โอ้ไม่ได้ตามอาจารย์
3: ก็บอกสั่งซื้อสั่งขายหุ้นอันนี้เป็นข่าวมานะครับต้องไปเช็คดูอีกทีแต่ว่าเป็นข่าวในสื่อต่างประเทศยักษ์ใหญ่ก็ที่เขารายงานออกมานะครับก็บอกสั่งซื้อสั่งขายหุ้นเดียวไป 20,000 กว่าครั้งเมื่อปีที่แล้ว
4: โ
3: อ้เฉลี่ยแล้วเนี่ยวันละ85ครั้งเนี่ยฮะแล้วขณะเดียวกันทรัมป์เองก็มีบทบาทอย่างมากต่อการขึ้นกันลงของตลาดหุ้นใช่ไหมครับนะ อย่างกรณีการลบไปอิหร่านเนี่ยพอมันนำท่าจะเป็นไงครับมีการ talking up ขึ้นมานะครับว่าจะมีการเจรจากับอิหร่านจะหยุดยิงกันแล้วราคาน้ำมันที่มันขึ้นไปมันก็ร่วงลงมาหุ้นมันก็ขึ้นใช่ไหมครับนะมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะฮะนะครับแต่ขณะเดียวกันในคนที่มีบทบาทในการบริหารจัดการนะครับประเทศแล้วก็มีผลต่อทิศทางตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยกับเป็นคนลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนตัวเองนี่นะครับนะครับฉะนั้นมันก็เลยทำให้ภาคการเงินอเมริกาที่มันเคยเข้มแข็งเคยโปร่งใสมีการแนนมีแรงต่างมีพัฒนาการที่ยาวนานมาเป็นร้อยปีเนี่ยตอนที่มันเริ่มเกิดเครื่องหมายQuestion Markเพิ่มมากขึ้นอย่างที่เห็นอยู่นะครับ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องหนึ่งที่อเมริกายังมีความเข้มแข็งอย่างมากในปัจจุบันซึ่งเป็นความเชื่อมต่อมาจากประวัติศาสตร์นี่นะฮะในห้าของเรื่องเนี่ยผมคิดว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องอะไรครับก็คือเรื่องของการสื่อสารนะครับ ก็คือรัฐบาลทรัมป์เนี่ยได้ทุ่มเทอย่างมากนะฮะในเรื่องการพัฒนาเรื่องของระบบ IT โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ AI ในสหรัฐอเมริกานะคือมันมียุคไหนนะฮะที่มีการส่งเสริมให้มีการลงทุนทางด้าน data center การพัฒนาอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะตลอดทั้งวงจรของเรื่อง communication นี่นะฮะนะครับในสหรัฐอเมริกานะฮะจนกระทั่งขนาดนี้นะครับ data center ที่สร้างกันทั่วโลกหรือว่าวางแผนสร้างกันทั่วโลกประมาณ 12,000 กว่าแห่งเนี่ยครึ่งนึงไปอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับบางรัฐเนี่ยรัฐเดียวเนี่ยมี data center มากกว่าประเทศจีนทั้งประเทศนะฮะนะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นเลยว่าตอนนี้อเมริกาเองถ้าถามว่ายังทุ่มเทเรื่องอะไรมากๆอยู่เนี่ยครับผมคิดว่าเรื่องที่เขาทุ่มเทสุดๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องของ communication นะฮะในยุคของไอ้ generative AI นะครับส่วนเรื่อง transportation เนี่ยผมว่าเขาละเลยมากนะแบบที่มีการวิพากษ์วิจารณ์บอกโหระบบการขนส่งระบบโลจิสติกส์อเมริกาเนี่ยโอ้โหมันล่าสมัยเหลือเกินนะครับนะและแม้แต่รถไฟเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นผู้บุกเบิกสร้างทางรถไฟในอดีตเนี่ยนะครับอเมริกาเนี่ยเคยมีทางรถไฟเนี่ยนะไม่น่าเชื่อนะครับถึง 300,000 กิโลเมตรนะฮะความยาวนะฮะซึ่งมันมากกว่าที่จีนมีอยู่ขนาดเนี่ยเกือบเท่าตัวนึงแต่ของจีนขนาดนี้ผมว่ายังไม่ถึง 200,000 กิโลเมตรนะฮะแต่อเมริกาในช่วงในครั้งที่รถไฟรุ่งเนี่ยนะฮะเคยแข่งกันสร้างทางรถไฟเนี่ยนะครับมีความยาวถึง 300,000 กิโลเมตรและเมื่อมัน over investment ต่อมามันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมามากมายล้มละลายกันเป็นร้อยๆบริษัทนะฮะและเมื่อบริษัทรถไฟล้มละลายมันก็กระทบต่อตลาดเงินตลาดทุนทำให้เกิดวิกฤตการทางการเงินนะแบบที่เรารับรู้กันนะครับนะจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องระบบขนส่งเนี่ยเพราะว่าอเมริกาเนี่ยค่อยข้างจะได้เลยเรื่องอินฟราสตรัคเจอร์นะครับนะเรื่องการสื่อสารนี่โอเคนะฮะส่วนเรื่องการเงินก็ตอนนี้ก็ช่างจะเป๋ๆอย่างที่เราเห็นนะฮะส่วนเรื่องของความเป็นฟรีอีโคโนมี่ไม่ต้องพูดถึงเลยอย่างที่เห็นอยู่ขนาดนี้นะครับนะ
4: ครับสั่งครับยังได้คุยกันต่อนะครับว่าแล้วข้างหน้าจะไปอย่างไรต่อนะครับสำหรับทรัมป์ท่ามกลางภูมิรัฐศาสตร์โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์ครับ
3: ได้เลยครับครับครับ
4: รองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานรังสรรค์ผมวารินสัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
5: มงคลชีวิต คุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
6: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
7: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
9: ต้องเลิกไปเลยคร
10: ับเฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไ
2: ทย 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: บ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับบ้านของคุณสู่ Smart AI Green Luxury House ด้วย AI CCTV Hik Vision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะ Smart Home Broadlink ควบคุมไฟแอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อมโซล่ารูฟท็อปหัวเว่ยเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
7: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
8: จูสังกมาสารวัตร
7: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
8: เรื่องง่าย
7: นะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
8: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายๆทางช่อง YouTube Thinking Radio อั

0: เดตให้คุณทุกวีค
1: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
0: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับวันนี้เราเดินทางมาถึงกลางสัปดาห์กันแล้วก็คือวันพุธที่8กรกฎาคมนะครับทักทายทุกท่านที่ฟังกันอยู่นะครับไม่ว่าจะอยู่บนรถราก็ดีทางหน้าปัดวิทยุนะครับ96.5 รวมถึงที่บ้านก็ได้แม้แต่จะฟังทางระบบออนไลน์ Facebook ของ 96.5 MHz แม้แต่เสียงใสคมชัดตลอดเวลา24ชั่วโมงกับแอปพลิเคชันของ M-Cod เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็พบเจอกันนะครับจันทร์ถึงพฤหัสบดีกับผมบัญชาชุมชัยเวชตั้งแต่ทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณกับกระแสข่าวสารต่างๆนะครับแนวโน้มของสถานการณ์เศรษฐกิจทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ครับและก็เช่นเคยนะครับว่าเราจะมีการเก็บตกข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงตลอดทั้งวันนี้ด้วยนะครับวันนี้กลางสัปดาห์กันแล้วเนี่ยนะครับคือหากันมาก็ตอนประมาณช่วงเกือบ4โมง5โมงเย็นนี่นะครับวันนี้หุ้นตกระเนระนาดทองคำดิ่งลงไปเยอะแยะเลยดอลลาร์สหรัฐเองนี่นะครับแข็งค่าขึ้นมานะครับเงินคริปโตเคอเรนซีโดยเฉพาะบิตคอยถูกเทกระหน่ำอย่างเยอะแยะมากมายเอาใกล้ตัวกันก่อนแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นราคาทองคำวันนี้ปรากฏว่าโอ้โหนะครับใครมีช้อนก็มาดูช้อนทันกันหรือเปล่าแต่ว่าคนที่อยู่บนดอยเราก็น่าเห็นใจกันต่อไปนะครับเพราะว่าวันนี้สมาคมค้าทองคำประกาศราคาสุทธิปรับทั้งหมด23รอบตกไปทั้งหมดนะครับลบ850บาทนับเป็นอีกวันหนึ่งที่เหลือเชื่อจริงๆและยิ่งมาเทขายเอาอีตอนหลังบ่ายกันนี่แหละครับปรากฏว่าราคาที่ปิดไปนะครับทองคำแท่งรับซื้อเนี่ย 64,100 บาทยังโชคดีว่าไม่หลุด 64,000 นะครับในขณะที่ขายออกนั้น 64,300 ส่วนใครที่ถือทองรูปพรรณตอนนี้ราคาขายออกเหลือเพียงแค่ 65,100 บาทวันนี้ทั้งวันสุทธิเนี่ยหายไปถึง850บาทนะครับส่วนหุ้นไทยนี่นะครับตอนนี้เจอ2เด้งเลยนะฮะทั้งเด้งเรื่องของสุภาพสตรีปริศนาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะฮะเพราะขนาดว่ารองนายกรัฐมนตรีแล้วก็กระทรวงการคลังเนี่ยถึงกับต้องมีการให้2หน่วยงานกำกับดูแลเนี่ยทำความชัดเจนกับเรื่องนี้แต่ยังไม่หนักเท่ากับกรณีที่ตั้งแต่บ่ายเป็นต้นมากับกรณีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับวันนี้ดัชนีหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กซ์นะติดลบ 27.88 จุดเกือบ30จุดเลยนะฮะและแน่นอนครับว่า 1,600 ก็ทานไม่อยู่นะครับดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์นั้นปิดลงมาเหลือแค่ 1,576 จุดเท่ากับว่าหายไป 1.74% นะครับวันนี้มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่เกือบ 100,000 ล้านนะครับ 97,962 ล้านบาทนี่เป็นอาการที่เกิดขึ้นเพียงแค่ช่วงประมาณ 3-4 ชั่วโมงที่ผ่านมาตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เห็นทีจะต้องจับสัญญาณครับว่าจริงๆเนี่ยมันมาจากการให้สัมภาษณ์ของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐที่ตุรกีซึ่งเขาบินไปประชุมกับกลุ่มนาโต้สิ่งที่เกิดขึ้นนะและโจหัวกันไปทั่วโลกในตอน 4 โมงเย็นเนี่ยนะฮะข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวกับอิหร่านมันจบลงแล้ว it's over โอ้โหแค่นั้นละครับสะเทือนกันทั่วโลกเลยนะฮะงั้นวันนี้เราจะพูดคุยกับอาจารย์ธีรชัยภูวนาถนรานุบาลนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจับสัญญาณโดนัลด์ทรัมป์ครั้งนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นกระตุกอะไรและครึ่งหลังของปีนี้จากสัญญาณนี้ถ้าไม่ดีจริงหรือไม่นะครับอยู่ในระบบซูมกับเราเห็นภาพชัดคมชัดเสียงใสกันนะฮะกับอาจารย์ธีรชัยภูวนาถนรานุบาลนะครับสวัสดีครับอาจารย์ธีรชัยครับ
3: สวัสดีครับคุณบัญชา
2: ครับอาจารย์ครับอยู่ดีๆทรัมป์ให้สัมภาษณ์อย่างนี้ออกมาตอน4โมงเย็นเนี่ยอาจารย์คาดหมายไหมครับว่ามันจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นครับ
3: คือทรัมป์เนี่ยนะฮะเป็นคนก่อเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเริ่มก่อตัวสะสมมาเนี่ยหลายวันแล้วฮะคืออย่างนี้อิหร่านเนี่ยนะฮะเขาต้องการที่จะคุมช่องแคบฮอร์มุซใช่ไหม จะเรือเนี่ยที่จะออกเนี่ยนะและเรือที่จะเข้าเนี่ยต้องไปขออนุญาตจากเขาเขาตั้งที่เรียกว่าเหมือนกับเป็นองค์กรเนี่ยกำกับดูแลไอ้ช่องแคบเนี่ยนะขึ้นมาแล้วในอนาคตเนี่ยเขาก็จะคิดเงินสำหรับการสำหรับเรือที่เดินทางเข้าออกนะปรากฏว่าทางสหประชาชาติเนี่ยองค์กรที่คุมเรื่องของการเดินเรือเนี่ยได้ไปคุยกับโอมานขอให้โอมานเนี่ยนะฮะเปิดช่องทางออกเนี่ยทางใต้ของไอ้ตัวช่องแคบอันเนี้ยติดกับประเทศโอมานเนี่ยนะตอนนี้พอโอมานเนี่ยเขาบอกว่าทางสหประชาชาติขอให้เปิดนี่คือเปิดเพื่อที่จะให้เรือที่มันติดอยู่ข้างในอ่ะนะฮะซึ่งมีจำนวนมากเลยแล้วเขาบอกว่าไอ้ลูกเรือเนี่ยมันโดนขังอยู่ในนั้นเนี่ยอาหารก็น้อยน้ำก็น้อยนะฮะแล้วก็อกสั่นขวัญแขวนทุกวันเลยเนี่ยต้องการกลับบ้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยเขากลับบ้านเนี่ยมีลูกเรือที่จะติดอยู่เนี่ยอยู่11,000คนนะฮะโอมานก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นได้นะฮะให้ออกนะฮะผ่านช่องทางของโอมานเนี่ยโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะฮะปรากฏว่าทรัมป์เขาก็ไปเอาไอ้เรือสินค้าเนี่ยมาผสมโลงเท่านั้นแหละอิหร่านเขาก็บอกไอ้นี่ไม่ใช่ละอันนี้เป็นการพยายามที่จะหาล่องน้ำเนี่ยที่ทำให้อิทธิพลของเขาเนี่ยในการคุมช่องแคบบูสเนี่ยหักไปเสียไปเขาก็เลยแสดงอาการวันก่อนเนี่ยนะฮะย้อนไปสักประมาณสัก 4-5 วันเนี่ยนะฮะทรัมป์เนี่ยไปเที่ยวเข็นเรือผ่านไปได้ลำหนึ่งเนี่ยของสิงคโปร์เป็นเรือไม่ใช่เรือน้ำมันนะแต่เป็นเรือบรรทุกสินค้าธรรมดานะฮะอิหร่านก็ส่งโดรนเข้าไปโจมตีทันทีทรัมป์เขาก็สั่งบอมนะฮะอิหร่านเนี่ยแต่ว่าก็บอมไอ้จุดที่อยู่ตามชายฝั่งนะฮะแถวๆช่องแคบเนี่ยก็แต่ดาว่าอันนั้นครั้งหนึ่งแต่นี่พอหลังจากนั้นมันเข้ามาในสัปดาห์เนี่ยที่มีการจัดงานศพเนี่ยที่อิหร่านนะโดยทั่วไปแล้วหลายๆคนก็เดาว่าเที่ยวนี้ในระหว่างนี้อิหร่านคงไม่ทำอะไรนะก็คงจะง่วนในเรื่องของการทำพิธีศพทำก็เลยไปเขี่ยวเข็นให้เรือเนี่ยนะฮะน้ำมันเรือน้ำมันหนึ่งลำเรือบรรทุกก๊าซหนึ่งลำเนี่ยผ่านลำหนึ่งบรรทุกน้ำมันเป็นของซาอุดิอาระเบียอีกลำหนึ่งบรรทุกก๊าซเป็นของกาตาร์พอผ่านมาอิหร่านคราวนี้โจมตีเนี่ยไม่ได้ใช้โดรนโจมตีโดยใช้ขีปนาวุธเลยฮะคือพูดง่ายว่าถ้าใช้โดรนเนี่ยมันยังไม่แน่ใจว่าเป็นอิหร่านทางการจริงหรือเปล่าอะไรเนี่ยนะพอเป็นขีปนาวุธเนี่ยไม่ต้องพูดมันออกมาจากกองทัพแน่นอน
2: ใช่
3: ทันนี้ทันทีที่ออกมาอย่างนี้เข้าเนี่ยนะทรัมป์เขาก็อารมณ์เสียก็หมายความว่านี่รูปคมทรัมป์เขาก็สั่งบอมอิหร่านซ้ำอีกเมื่อคืนนะฮะแล้วก็ทันทีก็ไอตัวที่มีการยกเลิกแซงชั่นชั่วคราวให้อิหร่านเนี่ยสามารถที่จะขายน้ำมันได้เนี่ยก็ปิดการยกเลิกเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาวันนี้นะฮะอิหร่านก็โจมตีกลับแล้วก็โจมตีเข้าไปที่ฐานทัพของสหรัฐเนี่ยในประเทศในอาหรับเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งคูเวตหรือไอ้บาเรนอะไรพวกเนี้ยนะพอโจมตีเข้าไปแล้วเนี่ยทรัมป์ก็อารมณ์เสียใหญ่เขาถึงได้โล่งออกมาเนี่ยบอกว่ารัฐบาลอิหร่านที่ใช้ไม่ได้นะเป็นเหมือนกับเป็นมะเร็งจะต้องกำจัดอะไรเงี้ยนะแล้วก็พอคนถามเขาบอกว่าแล้วไอ้ข้อตกลงหยุดยิงไอ้ MOU เขาบอกในความเห็นเขามันจบไปแล้วมันเลิกไปแล้ว
2: ครับคือแล้วทำให้สัมภาษณ์แบบใช้คำพูดที่รุนแรงมากๆเลยนะฮะอาจารย์ครับชนิดที่แบบว่ามองประเทศอิหร่านเนี่ยคือตั้งแต่ระดับผู้นำปัจจุบันจนกระทั่งถึงประชาชนเนี่ยนะฮะคือมันก็เชื่อไม่ได้คุยไม่ได้ต่อไปประมาณนั้นนะฮะ
3: เนื่องจากเขาอารมณ์เสียเพราะอย่างนี้ครับมีคนเนี่ยไปถ่ายรูปโรงงานเนี่ยจากข้างบนเนี่ยแล้วเห็นไอ้คนที่มาไอ้พิธีศพเนี่ยนะฮะถือธงบัลเลอร์เลยเนี่ยแล้วข้างบนเนี่ยมีคำพูดบอกว่าต้องฆ่าต้องสังหารทรัมป์ก็มองดูและอันนี้เนี่ยนะฮะเป็นเหมือนกับเป็นการพุ่งเป้ามาที่เขาเนี่ยโดยตรงเลยนะฮะเขาก็เลยอารมณ์เสียตรงนี้มากเลยแล้วก็ออกมาเนี่ยพูดในลักษณะที่ค่อนข้างจะรุนแรง
2: ครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นอารมณ์เสียของทรัมป์เองเนี่ยแต่ว่าในรายงานข่าว ทรัมป์ก็เหมือนกับห้อยติดเอาไว้เหมือนกันว่าคนที่เป็นมีหน้าที่เจรจากันนักเจรจากันเนี่ยก็เจรจากันต่อไปแต่เขาเชื่อว่ามันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมครับ
3: ไอ้ตรงนี้เนี่ยทรัมป์เนี่ยผมคิดว่าเขาเป็นจอมเล่นละครนะ ที่ผ่านมาเราจะเห็นนะฮะเขาเนี่ยออกมาพูดเลยบอกว่าไอ้ดีลเนี่ยการเจรจาการตกลงเนี่ยใกล้จะจบแล้วเนี่ยนะฮะก่อนจะจบจริงเนี่ยนะพูด39ครั้งจบจริงเนี่ยนะแล้วไปเซ็นกันที่ไอ้เนี่ยนะไปเซ็นแล้วไปประชุมกันต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ได้ในครั้งที่40เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะทรัมป์เนี่ยเป็นเรียกว่าเจ้านะฮะแห่งการแสดงดีลาครั้งเนี้ยมันก็อาจจะเป็นแบบเดียวกันอาจจะเป็นการพูดออกมาเนี่ยในคือเขาชอบวางฟอร์มแบบทุบโต๊ะกำปั้นแรงนะ
2: ฮะแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันสะเทือนไปทั้งราคาน้ำมันราคาทองคำเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็เงินสกุลคริปโตเคอเรนซีเพียงแค่ 3-4 ชั่วโมงตอนนี้มันระเนระนาดหมดเลยครับอาจารย์ครับ
3: ถูกต้องเพราะว่าที่มันระเนระนาดเนี่ยผมคิดว่าคนเนี่ยเริ่มมองว่ามันจะจบยังไง
2: ใช่
3: คือถ้าทรัมป์เนี่ยนะฮะคือทรัมป์ไปเปิดประเด็นในเรื่องไอ้เส้นทางที่จะเลี่ยงอิหร่านเนี่ยเส้นทางของโอมานเนี่ยแล้วเอาเรือผ่านไปเนี่ยอิหร่านโจมตีแล้วทรัมป์ยังจะเอาเรือผ่านอีกหรือเปล่าถ้าเอาเรือผ่านอีกอิหร่านก็จะโจมตีอีก
2: ใช
3: ่ถ้าไม่เอาเรือผ่านก็กลายเป็นทรัมป์ยอมแพ้เหรอไอ้เนี่ยฝั่งทรัมป์เนี่ยผมคิดว่าเขาก็ต้องคำนึงถึงตรงนี้แต่ทั้งฝั่งอิหร่านเวลานี้เนี่ยเท่าที่ผมมาดูข้อมูลเนี่ยค่อนข้างจะน่ากังวลนะ
2: โอ้เลย
3: ครับเพราะปรากฏว่าพอทรัมป์เนี่ยเขาใช้บล็อกเกดคือเอาเรือรบเนี่ยมาปิดที่ทะเลโอมานเนี่ย อยู่นอกช่องแคบโฮมูสอีกทีหนึ่งเนี่ยนะมันกลายเป็นว่าการส่งสินค้าอาหารแล้วก็ยารักษาโรคเนี่ยนะเข้าไปที่อิหร่านเนี่ยติดขัด
2: โอ้
3: ติดขัดเวลาเนี่ยมีการยกเลิกไอ้ตัวบล็อกเขตแล้วนะแต่ว่ามันก็มีปัญหาอีกประการหนึ่งก็คือว่าไอ้เงินที่จะจ่ายให้กับค่าสินค้าเนี่ยทรัมป์ก็ยังอายัดไว้อันนี้คือเงินของอิหร่านนะที่ฝากไว้เดิมเนี่ยอยู่ประเทศโน้นประเทศนี้อะไรนี่ทรัมป์อายัดเอาไว้คือเดิมนี่เหมือนกับว่าไอ้กระบวนการในการเจรจาเนี่ยเขาเหมือนกับว่าทรัมป์ให้ความหวังไว้ว่าตกลงกันปุ๊บเนี่ยเขาจะปล่อยออกมาเนี่ย6,000ล้านดอลลาร์นี่คือเงินของอิหร่านนะแต่ว่าบังเอิญถูกล็อกเอาไว้นะฮะแบบเดียวกับรัสเซียแบบเดียวกับคนรัสเซียเขาบอกแล้วเงินทั้งหมดเนี่ยที่ทางอิหร่านคุยกันไว้ในขณะนี้คือ 24,000 ล้านปรากฏว่าพอเซ็น MOU ไปแล้วเนี่ยนะฮะไม่มาสักบาททรัมป์ก็ทำทีเฉยแล้วก็มีนักข่าวไปถามทรัมป์ก็บอกไม่จ่ายที่ผ่านมายังไม่จ่ายแต่ว่าถ้าเกิดจะให้จริงๆเขาบอกก็จะเอาเงินในนี้เนี่ยนะฮะไม่ให้เป็นเงินจะเอาไปซื้อพวกอาหารนะฮะธัญพืชอะไรต่างๆของอเมริกาเนี่ยแล้วให้ไอ้เนี่ยบังคับต้องมาซื้อของเขาไอ้ตรงนี้อิหร่านก็ไม่ยอมไอ้มันจะยื้อกันตรงนี้อยู่เนี่ยในเรื่องของไอ้เนี่ยเงินที่ถูกอายัดเอาไว้แล้วจะเอามาเพื่อจะมาซื้ออาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าออกแนวนี้เนี่ยนะฮะเราก็ต้องคิดว่าแล้วอิหร่านจะทำยังไง
2: คือ
3: ทรัมป์เนี่ยเขามีสมมุติถ้าเกิดเขาเลิกเขาเสียหน้าแต่อิหร่านเนี่ยนะฮะถ้าอิหร่านเนี่ยเคลียร์ในเรื่องไอ้การนำเข้าอาหารได้เนี่ยในความเห็นผมนะผมว่ารัฐบาลก็อยู่ไม่ได้
2: โอ้
3: เพราะคนมันไม่มีกิน
2: ใช่ใช
3: ่คนไม่มีกินนะฮะแล้วก็เจ็บป่วยไม่มียารักษาผมว่าแล้วตามข้อมูลที่เขาออกมานี่คือมันจะหมดก็คือประมาณปลายเดือนสิงหาปลายเดือนหน้านี่เอง
2: โอ้เดือนหน้านี่นะครับ
3: มองในแง่นี้มันก็เลยเหมือนกับว่ามันบีบมันสถานการณ์บีบทั้งฝั่งทรัมป์บีบทั้งฝั่งอิหร่านอิหร่านเนี่ยนะฮะจะคือมีสองอย่างคือยอมแพ้ทรัมป์ไปเลยก็ไปมอบตัวนะฮะไออะไรยูเรเนียมที่ทรัมป์อยากจะอะไรก็เอาไปนะแล้วก็ทรัมป์อยากจะให้เขาทำอะไรเป็นเด็กดีไปหมดอ่ะนะฮะเขาแค่โฮมูสก็เปิดโล่งอะไรเงี้ยคือยอมแพ้แบบโดยสะดุดีเพื่อจะให้ได้อาหารนั่นก็เป็นทางหนึ่งนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าฝั่งผู้บริหารอิหร่านจะกล้าทำแบบนั้นหรือเปล่าเพราะว่าดูอารมณ์ของคนเนี่ยนะที่ออกมาในงานศพเนี่ยมันไม่ได้บอกให้ยอมแพ้ แต่ว่าขณะเดียวกันนี่เขาก็มีความจำเป็นจะต้องแก้สถานการณ์

0: โดยเศรษฐกิจโลกตกเป็นตัวประกัน
1: อ่านั้นก็แสดงว่าไอ้การที่จะไปใช้ขีปนาวุธหรือว่าโดรนพิฆาตหรือว่าสรรพกำลังทางด้านยุทธศาสตร์ทางการทหารรุนแรงเหมือนอย่างแรกๆในช่วงประมาณเดือนมีนาคมเนี่ยนะไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกแต่จะเล่นตัวประกันเศรษฐกิจโลกนั่นแหละครับ
0: ผมเดาว่างั้นนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะในการลบรอบแรกเลยเนี่ยสหรัฐเนี่ยบอมเป้าหมายไปทั้งหมดเนี่ย20,000กว่าเป้าหมายแล้วเขาพูดออกมาบอกถ้าจะบอมเพิ่มไม่รู้จะไปบอมอะไรจะไปบอมกระต๊อบเนี่ยนะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรมันเสียค่าไอ้ระเบิดเปล่าๆใช่ไหมเสียค่าน้ำมันคือบินเปล่าๆนอกจากนี้เนี่ยนะอาวุธของสหรัฐเนี่ยในฝั่งรุกนะพวกขีปนาวุธที่ยิงเข้าเป้าอะไรต่างๆเนี่ยปรากฏว่าในการรบกับอิหร่านรอบนั้นเนี่ยนะใช้ไปนี่นะฮะบางอย่างใช้ไปครึ่งนึงของสต็อกบางอย่างใช้ไป 60-70% ของสต็อกนะแล้วไอ้สปีดการผลิตนี่มันต่ำมากมันกว่าจะผลิตขึ้นมาแทนได้เนี่ย3-5 ปีแล้วบางอย่างเวลาได้ติดนะผลิตไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้แร่เอิร์ธแล้วจีนไม่ยอมขายให้ถ้าหากเอาไปใช้เนี่ยเป็นยุทธภพกร
1: ไม่ขาย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยจะกลับมาเนี่ยแล้วมาเอาไออาวุธเนี่ยนะฮะมาเทไปเทมาอีกผมเดาว่าทางอเมริกาคงดูแล้วไม่คุ้มสำหรับอเมริกาเนี่ยนะฮะถ้าเป็นทรัมป์เนี่ยแล้วเขาโหดอย่างเงี้ยเขาก็นั่งบล็อกไว้เฉยๆเนี่ยให้อิหร่านเดี๋ยวสักพักอาหารหมดก็ยอมแพ้เอง
1: โอ้ฮะแต่ทีนี้ผลกระทบที่มันโดนทั่วโลกแล้วโดนมาถึงไทยเนี่ยนะน้ำมันก็จะแพงนะฮะการส่งออกก็เรื่องของพลังงานมาไทยก็จะตะกุกตะกักนี่ต่อไปอีกนะฮะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยปัญหาในบ้านเราซึ่งมาจากต้นทุนพลังงานที่แพงและยังค้างสูงอยู่เนี่ยมันก็จะไม่จบนะฮะอาจารย์ครับ
0: ไม่จบแล้วผมดูแล้วมันจะยิ่งหนักขึ้นไปอีกแหละถ้าหากว่าราคามันสูงขึ้นสมมติอิหร่านเนี่ยสู้เนี่ยโดยการบีบให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นเนี่ยแล้วปรากฏว่าสูงแล้วมันค้างอยู่นานเนี่ยนะฮะเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยชะลอแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การค้าขายทั้งโลกเลยเนี่ยมันจะลดลงนะอัตราการขยายตัวเนี่ยมันจะลดลงแล้วก็ลูกค้าของไทยเนี่ยที่สั่งซื้อสินค้าอะไรต่างๆก็ลดลงคนที่จะมีกำลังในการที่จะท่องเที่ยวมากินมาใช้อะไรมันก็ต้องลดลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นอันตรายต่อโลก
1: ครับเพราะว่าในขณะที่เขาหยุดจริงชั่วคราว60วันเนี่ยทุกคนก็มีความหวังแล้วนะฮะว่าอู้มันน่าจะเป็นลมทางลงได้ระดับหนึ่งหรือทางรอดได้ระดับหนึ่งเนี่ยแต่พอเจอบ่ายวันนี้เข้าไปเนี่ยมันเหมือนหนังคนละม้วนกันแล้วเหมือนตอนเนี้ยจะกลับระหว่างใช้กำลังทางทหารหรือว่าบีบทางด้านของเศรษฐกิจโลกเนี่ยอาจารย์จะมองว่าเขาจะเลือกทางไหนเป็นทางหลัก
0: คือทางทหารเนี่ยผมดูแล้วอย่างที่ผมอธิบายเมื่อกี้นะ
1: ไม่นะ
0: คือใช้เครื่องบินเนี่ยไปบอมเนี่ยทำจนไม่รู้จะทำยังไงเพิ่มอีกแล้วใช่ไหมฮะใช้จรวดยิงเข้าไปเนี่ยโดยใช้เครื่องบินเนี่ยเอาไปยิงจรวดก็ไม่รู้จะทำลายอะไรเพิ่มอีกแล้วตอนนี้ถ้าไม่ใช้แนวนั้นเนี่ยใช้สมมติใช้ทัพเรือโอ้โหขนาดนี้เรือของอเมริกาไม่กล้าเข้าไปใกล้เลยนะฮะเข้าไปใกล้เพราะว่ารู้ว่าถ้าเข้าไปใกล้เนี่ยเดี๋ยวโดนไอ้ขีปนาวุธเนี่ยนะฮะแล้วขีปนาวุธของอิหร่านเนี่ยที่มาถึงเรือได้เนี่ยถ้าจมเรือรบของสหรัฐเนี่ยไปได้สักลำสองลำเนี่ยนะโอ้โหคนอเมริกาก็จะขวัญเสียทรัมป์เนี่ยก็เรียกว่าเลือกตั้งก็จะขายไม่ออกขนาดเดียวกันเนี่ยถ้าหวังจะใช้กำลังทหารบกอิหร่านเนี่ยถ้าเราไปดูแผนที่นะถ้าเราจะดูแผนที่ที่มันไม่ใช่แผนที่แบบแบนๆนะเป็นแผนที่ที่ดูเห็นสภาพภูมิประเทศเราจะเห็นมันล้อมด้วยภูเขาสูงมากภูเขาสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเอาทหารบุกเข้าไปทางไหนแล้วจะไปปีนข้ามภูเขาได้ยังไงทำไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอิหร่านนี่มันมีลักษณะเหมือนกับอยู่ในป้อมปราการอย่าไปคิดใช้กำลังทหารเป็นไม่ได้เขาก็ใช้แค่ปิดล้อมเนี่ยซึ่งตรงนี้ได้ผล อย่างที่ว่าปิดล้อมนานคนไม่มีกินเดี๋ยวเขาก็ต้องยอมแพ้ใช่ไหมนี่วิธีลบในสมัยก่อนก็อย่างเงี้ยนะจังกิสข่านมาเนี่ยเขาจะลบชนะเมืองใดบางทีเขาก็ปิดล้
1: อ
0: มปิดล้อมพอมันไม่มีน้ำไม่มีอาหารเดี๋ยวเขาก็ต้องยอมแพ้แต่อิหร่านเวลาเนี่ยเขาคงจะสู้กับโดยการบีบราคาน้ำมันขึ้นไปก่อนถ้าทำได้นะเดี๋ยวถึงจุดหนึ่งในทรัมป์อาจจะยอม

0: ็อาจจะออกแนวนี้นะเพราะฉะนั้นในการสู้กันในอนาคตมันจะไปในเรื่องของเศรษฐกิจมากกว่าเรื่องของใช้อาวุธ
1: ครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยการบีบกันในลักษณะอย่างนี้เนี่ยอาจารย์ประเมินว่ามันจะมีผลกระทบมากกว่ารอบแรกไหมฮะในแง่ผลกระทบทางเศรษฐกิจนะครับ
0: ผมคิดว่ามากกว่าแน่นอนเลยนะเพราะว่ารอบแรกเนี่ยเวลาบีบให้ไอตัวซัพพลายน้ำมันมันออกมาน้อยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยโลกทั้งโลกเนี่ยมันมีสต็อกฮะสต็อกน้ำมันเนี่ยทั้งของทางการและสต็อกน้ำมันเนี่ยของโรงกลั่นในทั่วโลกเลยเนี่ยนะ
1: ใช่
0: มีสต็อกแล้วที่ผ่านมาเนี่ยราคาน้ำมันไม่ได้ขึ้นมากเนี่ยนะทุกคนยังขับรถยังใช้รถอะไรใช้พลังงานอะไรคล้ายๆเดิมอยู่เลยเนี่ยเพราะว่ามันเอาสต็อกเนี่ยนะฮะไล่มาลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ต่างอะไรกับคนที่ตกงานแล้วไม่มีเงินเดือนแต่ยังมีเงินฝากก็ถ้าตราบใดที่ยังมีเงินฝากไหลออกมาเนี่ยนะได้เรื่อยๆเนี่ยก็เขายังกินใช้ได้เหมือนเดิ
1: ม
0: แต่พอมาถึงวันนี้นะ
1: ครับ
0: สต็อกมันใกล้หมดอะ
1: ใกล้แล้วโอ
0: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยการขยับตัวอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทำให้มีผลกระทบต่อราคาเนี่ยน่าจะมากนะ
1: พอใช่เพราะว่านี่เห็นภาพชัดเลยเพราะตอนแรกที่ลบกันแรกๆตอนนั้นเนี่ยไม่ว่าน้ำมันสำรองยุทธศาสตร์น้ำมันเอกชนอะไรก็แล้วแต่ปล่อยกันออกมาหมดเลยนะฮะจนท
0: ั้
1: งตอนกลายเป็นว่าน้ำมันยุทธศาสตร์ประเทศยักษ์ใหญ่ G7 ก็ดีน้ำมันเอกชนก็ดีก็ทำสถิติต่ำสุดในรอบหลายสิบปีเกิดขึ้นแล้วนะครับงั้นแสดงว่าผลกระทบที่อาจารย์มองอย่างแรกที่เห็นชัดราคาน้ำมันจะกลับไปแพงมากกว่าตอนที่ลบรอบแรกไหมครับ
0: ผมเดาไม่ถูกเพราะว่าบอกตามตรงนะอิหร่านถ้าคงจะหวังอย่างนั้นแต่ว่าทรัมป์อาจจะมีหมากอะไรซึ่งผมเดาไม่ออกนะที่จะแก้ได้แต่นี่ผมก็บอกตรงๆผมก็ไม่ใช่คนชำนาญในเรื่องของน้ำมันนะอาจจะเป็นได้ว่าเขามีวิธีการในการที่จะเสกน้ำมันให้มันหล่นมาจากฟ้าใช่ไหมไหลลงมาเป็นทางเลยหรืออะไรซึ่งอย่างนี้ผมก็เดาไม่ออกแต่ถ้าไม่มีนะก็จบอ่ะก็ยังไงพออิหร่านปีปุ๊บราคาน้ำมันมันก็จะต้องขึ้นตอนมันขึ้นกำลังซื้อทั่วโลกก็หด
1: ครับซึ่งตรงนี้แหละครับสถานการณ์ของประเทศไทยเองณขณะนี้เองเนี่ยก็เชื่อว่าการรับน้ำมันจากช่องแคบของมุสมาตอนนี้ก็อิหร่านที่เหลือก็ไม่ได้เต็มที่แบบ 100% ขณะเดียวกันราคาน้ำมันที่ลงมากันในขณะนี้ปัจจุบันเนี่ยนะอย่างโอ้โหเมื่อวานเช้าวันนี้ลงมา2.50 บาทกว่าเนี่ยนะก็ยังเป็นราคาที่แพงก่อนเกิดสงครามอิหร่านนะฮะและถ้าสถานการณ์ที่วันนี้ทำส่งสัญญาณแบบนี้ออกไปเนี่ยแล้วตัดสินใจว่าเจรจาไม่คืบและใช้วิธีกดดันทางเศรษฐกิจอาจารย์มองว่าในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมันจะกลับมาในรูปความไม่แน่นอนสูงอีกไหม
0: ไม่แน่นอนสูงแล้วผมคิดว่าน่าเป็นห่วงแล้วนอกจากนี้พอเรามาเจอรัฐบาลนี้นะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะการแต่งตั้งรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยก็ดูเหมือนกับพยายามที่จะเรียกว่ารักษาสิ่งที่เราเรียกว่า status quo นะคืองี้เวลานี้เนี่ยนะไอ้โรงกลั่นน้ำมันเนี่ยทั่วโลกเนี่ยนะมันโดนทำลายไปเยอะโดยอิหร่านเนี่ยก็ทำลายไอ้เนี่ยโจมตีเข้าไปที่โรงกลั่นน้ำมันเนี่ยของซาอุของอะไรต่างๆเนี่ยในตะวันออกกลางละโจมตีเข้าไปที่โรงกลั่นน้ำมันของไอ้อิสราเอลนะแล้วมาจังหวะเดียวกันกับไอ้ยูเครนก็โจมตีโรงกลั่นน้ำมันเนี่ยของรัสเซียรัสเซียเวลาเนี่ยน้ำมันสำเร็จรูปต้องมาขอซื้อจากอินเดียนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะไอ้กำลังกลั่นเนี่ยในโลกเนี่ยกำลังกลั่นน้ำมันในโลกเนี่ยนะมันน้อยลงไม่ค่อยพอใช้ราคาสำเร็จน้ำมันสำเร็จรูปกับน้ำมันดิบมันถึงห่างกันมากเวลานี้ห่างกันเป็นประวัติการเลย
1: โอ้
0: ครับนะฮะกติกาของไทยเนี่ยเราไปอ้างอิงราคาหน้าโรงกลั่นที่สิงคโปร
1: ์ใช
0: ่ราคาค่ากลั่นต่อลิตรของสิงคโปร์เวลาเนี่ยกินจนรู้จะกินยังไงเลยนะฮะอิ่มจนรู้จะอิ่มยังไงพุงกำลังจะแตกอยู่แล้วเนี่ยนะแต่ว่าเราก็ไปอ้างอิงก็กลายเป็นคนไทยเนี่ยก็ต้องไปแบกรับภาระในตรงนี้ด้วยทั้งที่การกลั่นนะค่าต้นทุนการกลั่นต่อลิตรในไทยเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้เปลี่ยนมากมายอาจจะขึ้นไปนิดๆหน่อยไม่ได้ขึ้นหลายๆเท่าเนี่ยเหมือนอย่างที่เวลาเนี้ยนะไอ้ค่าการกลั่นที่สิงคโปร์เนี่ยบวกขึ้นไปรัฐบาลกลับไม่แก้พอกลับไม่แก้แล้วเนี่ยนะฮะไอ้ราคาไอ้ราคาไอ้ที่มันทำลายโอเวอร์เนี่ยของไอ้พวกโรงกลั่นเนี่ยมันก็เลยผ่านส่งเรียกว่าส่งผ่านเข้าไปเนี่ยนะฮะในทุกกิจกรรมในเศรษฐกิจไทยเลยในการผลิตอุตสาหกรรมในการให้บริการนะฮะในการทำงานสต็อกในการเดินทางประจำวันทำให้เราแพงขึ้นไปหมดเลย
1: โ โอ้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลนะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้คือภาคเอกชนก็ยังไม่ปรับลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคนะอ่ะมีค่าขนส่งเดินทางอันนี้เร็วหน่อยเห็นผลชัดนะแต่กลายเป็นว่าถ้าเหตุการณ์มันอยู่ดีๆมันมาซ้อนกันนะซึ่งเรากำลังคุยกันตรงนี้ว่ามันซ้อนกันขึ้นไปเนี่ยโอกาสที่จะเห็นการลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงค่าครองชีพเนี่ยยาวถึงสิ้นปีนี้ก็ยากใช่ไหมครับ
0: นี่จะขึ้นเลยถ้าหากว่าราคาน้ำมันมันขยับขึ้นนะฮะมันก็มีแต่จะค่าใช้จ่ายค่าครองชีพมีแต่ขึ้นเว้นแต่รัฐบาลเนี่ยปฏิรูปยอมที่จะปฏิรูปในเรื่องของโครงสร้างธุรกิจพลังงานเกลี่ยกำไรเนี่ยคืนกำไรให้ประชาชนซะบ้างเนี่ยนะฮะเว้นแต่เขาทำอย่างนั้นเนี่ยไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาเนี้ยสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศลำบากคนเพราะว่านโยบายเศรษฐกิจที่ผ่านมามันกระจายรายได้เนี่ยลงมาเนี่ยข้างล่างเนี่ยน้อยไปรายได้มันอุ้มอยู่ข้างบนนะอยู่ในระดับบนเนี่ยมากเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตดูครัวเรือนเนี่ยจะให้เขามีโอกาสมีความหวังที่จะเคลียร์ปัญหาหนี้ครัวเรือนอะไรนี่มันยาก
1: โอ้ใช่ครับเพราะฉะนั้นโดยกระสุนการกระตุ้นของรัฐบาลในชุดแรกที่บอกกันว่าในส่วนของกระตุ้นกำลังซื้อนะโครงการกระตุ้นกำลังซื้อซึ่งตอนนี้เข้าเดือนที่2แล้วนะแต่บังเอิญว่าปัญหาของทรัมป์กับอิหร่านเนี่ยมันอาจจะขึ้นมาแทรกซ้อนในช่วงระหว่างทางจนกระทั่งถึงสิ้นสุดโครงการประมาณเดือนที่4ของโครงการเนี่ยมันอาจจะคำถามผมก็คือว่าพอหมดชุดนี้แล้วเนี่ยเกิดสถานการณ์ไม่แน่นอนสูงต่อไปเนี่ยมันจะไม่มีกระสุนชุดอื่นมาเลยใช่ไหมครับอาจารย์
0: คืออย่างนี้ถ้าเราต้องการจะเจ๊งเนี่ยนะเรากระตุ้นกำลังซื้อไปได้ทุกปีทุกปีเหยียบคันเร่งไปเลยนะฮะไม่นานก็จะเจ๊งสามารถกระตุ้นได้กระตุ้นไปเรื่อยๆนะฮะนี่สาธารณะก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราชอบกู้หนี้ขึ้นมาแล้วก็มาแจกเพื่อการกินการใช้การบริโภคประจำวันไปนะลักษณะแบบเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นการทำนโยบายเศรษฐกิจซึ่งผมคิดว่าไม่ถูกต้องไม่ถูกเรื่องมันต้องหาวิธีเนี่ยทำอย่างไรเนี่ยมันจะไปเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของคนไทยให้เราเนี่ยทำงานให้มันเก่งขึ้นประสิทธิภาพสูงขึ้นต้นทุนต่ำลงทำอะไรให้มันมีการอะไรรองรับไอ้ความซับซ้อนในงานมากขึ้นใช้เทคโนโลยีให้เป็นมากขึ้นอะไรทำนองเนี้ยนะฮะออกมาแนวนั้นเนี่ยดีกว่ากู้มาแจกกินแจกกินเนี่ยมันก็กระตุ้นครั้งเดียวนะกระตุ้นกินกระตุ้นกินเนี่ยมันไม่เหมือนกระตุ้นให้เก่งกระตุ้นกินกับกระตุ้นเก่งเนี่ยโอ้คนละเรื่องนั่นเลย
1: จริงจริงนะฮะงั้นแสดงว่าถ้าจะดูกระทรวงหรือนโยบายในเรื่องการรองรับถ้าสถานการณ์ผันผวนไม่แน่นอนสูงกลับมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะฮะดูแล้วเนี่ยเรามีพร้อมไหมฮะหรือเรารองรับได้ไหมฮะ
0: ไม่พร้อมถ้าเพราะว่าเรารู้สึกว่าคือไอ้โครงสร้างการเมืองของเราเนี่ยนะฮะเราอาศัยระบบการเมืองเนี่ยที่มาด้วยการชื่อเสียงมาด้วยการติดชิ้นบนผู้มีสิทธิ์มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเนี่ยโดยการสัญญาว่าเข้ามาแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวก็จะให้นโยบายในการที่จะแจกโน่นแจกนี่แจกนั่นนะไอ้เนี่ยสัญญาว่าจะให้เนี่ยผมก็ร้องเรียนเข้าไปที่กกต.เนี่ยเพิ่งได้หนังสือกับว่าต่อมาจากกกต.บอกเอ้ยนี่เขาดูไอ้คำร้องของผมแล้วเนี่ยนะที่บอกว่าพูดแล้วเป็นลักษณะสัญญาว่าจะให้เนี่ยนะฮะเขาไม่รับคำร้องตามเงื่อนไขอะไรผมเข้าไม่รู้ผมจะไม่ได้เปิดดูว่าเขาอ้างอะไรเหมือนกับว่าผมไม่มีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องอะไรนะฮะไม่ไหว
1: ก็เลยเป็นเรื่องที่นะไม่รู้มันจะมีทางออกกันยังไงนะอาจารย์เขาจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับถ้างั้นแสดงว่าตอนนี้ที่หลายหน่วยงานกลับมาปรับตัวเลข GDP ขึ้นใหม่เพราะว่ายังไม่นับเหตุการณ์วันนี้นะฮะแล้วก็ความซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตเนี่ยการปรับ GDP ขึ้นมาล่วงหน้าก็ดีกับบวกกับสถานการณ์ตอนนี้ก็ดีนะฮะมันอาจจะทำให้ต้องมีการกลับมาทบทวนกันอีกครั้งหรือเปล่าสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจไทย
0: ผมว่าตัวเลขเศรษฐกิจไทยเนี่ยแล้วก็การวางนโยบายมองไปข้างหน้าเนี่ยสำหรับครึ่งปีหลังเนี่ยนะโอ้โหมันจะมีความไม่แน่นอนมันมีความผันผวนมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยนะเป็นรายเดือนเลยล่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้จะเป็นปีที่ยากการวางอนาคตนะการวางแผนการเตรียมตัวอะไรเนี่ยยากคนที่มีหน้าที่ผมแนะนำให้มองไว้เป็น2ทาง3ทางมีเดินหน้ามีถอยหลังนะมีซีนาริโอ1ซีนาริโอ2อะไรเงี้ยคิดเผื่อไว้หน่อยนะ
1: เรียกว่าต้องปรับระดับเดือนต่อเดือนกันเลยใช่ไหม
0: ผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าบอกตรงว่ามันไม่มีใครเดาใจทรัมป์ออกอ่ะ ไม่มีใครเดาจะจริงๆเขาควรจะยอมแพ้ไปตั้งนานแล้วนะถ้าเขายอมแพ้ไปตั้งแต่ต้นเนี่ยนะผมว่าเศรษฐกิจโลกก็ไม่วุ่นมาขนาดนี้หรือไม่ก็อิหร่านก็ยอมแพ้ไปซะไปคลายขึ้นไปกราบเท้าทรัมป์ซะอย่างเงี้ยมันไม่ยอมทั้งสองฝ่ายนี่สู้กันแล้วบังเอิญพอสู้กันแล้วเนี่ยมันไปจับอยู่ตัวไอ้ช่องแคบพอมูสเนี่ยมันก็เลยพาโลกเนี่ยเดือดร้อนไปด้วย
1: เพราะว่าถ้าเบอร์สองของโลกอย่างจีนเองเขาก็สงวนท่าทีอย่างมากๆกรณีนี้นะฮะแม้แต่ทางรัสเซียเองซึ่งตอนนี้ก็ยังไม้เบื่อไม้เบากับทางยูเครนกันอยู่แล้วก็มองไม่เห็นมหาอำนาจชุดไหนเลยนะที่มันจะแก้ปัญหาของสองข่ายนี้ได้ลงตัวเนี่ยนะครับ
0: ไม่ใช่จีนเนี่ยนะเขาอยู่เบื้องหลังของอิหร่าน
1: อิหร่านด้วยนะฮะ
0: แน่นอนเพราะว่าเที่ยวนี้นะคือสมัยก่อนเนี่ยนะอิหร่านเนี่ยนะยิงขีปนาวุธเข้าไปที่เป้าที่โน้นที่นี่ที่นั่นเนี่ยนะปรากฏว่าไปแล้วมันพลาดเป้าฮะนะห่างไปสักไม่รู้ประมาณสักครึ่งกิโล500เมตร300เมตรอะไรเงี้ยนะอยู่เรื่อยๆเลยนะเขาโดนหลอกพอขีปนาวุธเข้าไปในเขตของอิสราเอลอย่างเงี้ยนะมันจะมีตัวสัญญาณมาแจ้งนะผมเคยไงผมรู้ผมได้กับตัวเองเลยผมลองค้นไอ้ Google Map เนี่ยแล้วผมพิมพ์คำว่า Mossad Mossad นี่คือไอ้หน่วยสืบราชการลับหน่วย CIA ของอิสราเอลใช่ไหมฮะกดเข้าไปดูด้วยนะปุ๊บมันไปโผล่ตรงนี้มันขึ้นมาสนามบินของจอร์แดนมันไม่ให้ผมค้น
1: ไม่ให้ค้น
0: เพราะตอนหลังนี่นะฮะอิหร่านเนี่ยเปลี่ยนจากใช้ระบบ GPS ของอเมริกาไปใช้ระบบไปตูของจีนฮะ
1: โอ
0: ้เที่ยวนี้เลยนะเขาบอกความแม่นยำเนี่ยนะออกมาเนี่ยไม่เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกินเมตรหนึ่งโอ้โหมันถึงได้เข้าเป้าหมด
1: โอ้ยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะฮะมันก็ไม่รู้เลยหาทางลงหาทางออกไม่เจอจริงๆนะครับอาจารย์ครับอย่าง
0: เ
1: งี้ย
0: ถูกต้องเพราะว่าผมคิดว่าทรัมป์เองเขาก็มองจริงๆทรัมป์จะฝันว่าเขาจะสามารถเปลี่ยนไอ้การเมืองในอิหร่านเนี่ยแล้วรัฐบาลที่ขึ้นมาใหม่อาจจะเป็นมิตรกับเขามาเป็นลูกน้องอเมริกาแล้วเขาจะใช้ฮอร์มูสเนี่ยล่ะบีบจีนต้องการจะบีบจีนเพราะว่าจีนเนี่ยอาศัยน้ำมันจากฮอร์มูสเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งมั้งหรือ 60% อะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าอย่างนี้เนี่ยเขาบีบปุ๊บเนี่ยจีนต้องคายไอ้แหละเออให้เขาเลย
1: โอ้อันนี้คือสิ่งที่เขามองยุทธศาสตร์แบบอย่าง
0: น
1: ี้
0: ผมคิดว่าอย่างอันนี้ไม่เขาไม่บอกใครนะแต่ผมอ่านว่าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเที่ยวเนี่ยเขาพยายามยื้อมาก
1: ครับโอ้ยอย่างนั้นอาจารย์จะแนะนำยังไงดีล่ะครับเพราะว่าถ้ามันมีความไม่แน่นอนสูงแล้วก็อ่านใจทรัมป์ก็ไปออกท่าทีอิหร่านเองก็ยากต่อการคาดเดา6เดือนข้างหน้าเนี่ยทั้งในเชิงนโยบายของผู้กำกับนโยบายทั้งในเชิงของประชาชนคนทั่วไปเนี่ยจะเต็มตัวยังไงดีครับ
0: คือให้ฟังอย่างผมเนี่ยเอามานำเสนอเนี่ยแล้วอย่าเชื
1: ่
0: อให้เอาไปแล้วไปหาข้อมูลมาประกอบแล้วก็มาชั่งน้ำหนักแล้วมาพิจารณาใช้ข้อมูลเพราะว่าไม่มีใครเนี่ยนะฮะที่รู้จักทรัมป์ส่วนตัวที่จะมาแล้วมาขอข้อมูลหรือเข้าไปใน CIA หรือในกระทรวงกลาโหมของสหรัฐหรือแม้แต่ในอิหร่านนะเราได้แต่เอาข้อมูลสาธารณะนี่มาประกอบในการพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ก็ผมเสนอแนะว่าต้องเอาไอ้ตรงนี้เข้ามาแล้วมาดูเป็นรายสัปดาห์เนี่ยแล้วก็ชั่งน้ำหนักดูเพื่อที่จะออกมาแล้วคาดการณ์ว่าถ้ามันเป็นแล้วตั้งซีนาริโอถ้ามันออกมาเป็นอย่างนี้ถ้ามันเป็นออกอย่างนั้นโอกาสมันจะเกิดกี่เปอร์เซ็นต์อะไร
1: ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นมุมที่วันนี้เราตามเกี่ยวกับสถานการณ์ท่าทีของทรัมป์ที่ส่งสัญญาณต่อทั่วโลกนะกับกรณีที่วันนี้พูดกันแบบแรงๆกับอิหร่านไปเลยแล้วก็เนี่ยฮะตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเปิดการซื้อขายในอเมริกาตอนนี้สีแดงกันทั้งกระดานทุกกระดานหมดเลยเนี่ยนะครับหวังว่ามันคงจะไม่เกิน24-48ชั่วโมงหรือว่าไม่รู้จะมีการตอบโต้อะไรยังไงกันขึ้นตรงนี้เนี่ยนะครับซึ่งวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์ธีรชัยภูวนาถนรานุบาลนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่มาร่วมวิเคราะห์สถานการณ์กันแบบตรงๆแล้วก็สดๆกันตอนนี้เลยนะครับขอบคุณครับอาจารย์ธีรชัยครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับนะฮะเอาวันนี้เราได้ฟังกันแล้วนะครับว่ามุมมองที่น่าสนใจจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตรงนี้ผมเชื่อว่าทุกคนก็คงจะต้องตามสถานการณ์นะครับวันนี้คนเล่นทองคำก็หน้าหงายกูเลยแหละครับคนเล่นหุ้นเองตอนปลายๆก็ทิ้งกันแทบไม่ทันนะฮะในขณะเดียวกันเราไม่แน่ใจนะครับว่าราคาน้ำมันวันนี้ที่ถูกลงมาถึง2.50 บาทซึ่งเป็นการลดราคาน้ำมัน ภายใน1วันที่มากที่สุดตั้งแต่เกิดสงครามอิหร่านเป็นต้นมาสำหรับของประเทศไทยนี่นะครับแล้วจะอยู่ได้นานแค่ไหนถ้าสถานการณ์ตอนนี้ราคาน้ำมันในตลาดต่างประเทศเนี่ยขึ้นกันแบบน่ากลัวจริงๆนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะฮะตอนนี้ผมว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยคือไม้เครื่องมือเทคโนโลยีอะไรต่างๆกับวัยของคนที่เปลี่ยนไปตอนนี้สำคัญเพราะคนเราต้องเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลานะครับเรื่องนี้เรื่องดีนะฮะจะเป็น AI for life ครั้งที่3โอ้เรื่องนี้น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าวัยเก่าไม่ต้องไปกลัวเรื่อง AI คนรุ่นใหม่รุ่นหลานรุ่นเหลนก็จะพูด AI อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องกลัวเรื่องนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะคนที่เป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่ๆตอนนี้ก็มีความคุ้นชินนะรู้จักเทคโนโลยีใช้ iPad เป็นใช้มือถือเป็นนะฮะนั้นสิ่งที่มันเป็นประโยชน์คือใช้ยังไงให้มันเป็นประโยชน์มากขึ้นกับคนวัยเก่านะครับดังนั้นตรงนี้เองครับเปลี่ยนมือถือให้เป็นเครื่องมือสร้างความสุขนะครับและก็แน่นอนครับแค่ใช้เพียงเครื่องเดียวที่มีอยู่เท่านั้นเองนะฮะนี่เป็นโครงการดีๆนะครับจากทางด้านของ 90.5 คลื่นความคิดเนี่ยนะเขาก็ชวนพี่ๆเนี่ยพี่ๆในที่คือวัยตรงไหนนะ40บวก50บวกเนี่ยนะครับแล้วก็คนที่กำลังจะเกษียณแต่ตัวเลขเกษียณคนมันไม่เท่ากันถูกไหมฮะแต่ถ้าจะกำลังจะเกษียณแล้วก็มาเวิร์กช็อปเป็นเวิร์กช็อปสุดพิเศษเลยนะฮะที่เป็นโครงการที่ว่า AI for Life ปีที่3นะฮะ Click and Create วัยเก่าเล่าภาพด้วย AI เพราะฉะนั้นเรียนสนุกลุกนั่งสบายนะครับไม่มีพื้นฐานก็ทำได้นะนี่เป็นโครงการที่ทาง Thinking Radio เขาคิดออกมาอย่างสมบูรณ์แบบกันเลยนะครับสิ่งที่ได้จากโครงการนี้สำหรับคนวัย40 50แล้วก็กำลังจะเกษียณเนี่ยนะฮะเพียงแค่อะไรรู้ฮะเอามือถือเครื่องเดียวหรือถ้ามีแท็บเล็ตก็เครื่องเดียวก็แล้วแต่นี่นะครับเนื้อพิษภาพถ่ายคือเปลี่ยนรูปธรรมดาให้กลายเป็นเรื่องราวที่สุดปังสำหรับคนวัยเก่าก็ทำได้ถูกไหมครับนอกจากนี้สร้างวิดีโอสุดล้ำก็ทำได้นะฮะตัดต่อคลิปเก่าผมเชื่อว่าคนที่วัยเก่ามีคลิปอะไรที่มีภาพอะไรที่สวยๆเป็นอดีตแห่งความทรงจำเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเอาภาพเหล่านั้นเนี่ยนะมาทำคลิปตัดต่อส่งต่อแล้วก็โพสต์อวดใครก็ได้ลูกหลานก็ได้นะครับอาจจะเป็นเหลนตัวเองก็ได้นะครับแล้วก็ฝึกทำบันทึกชีวิตด้วย AI เพราะอะไรรู้ไหมฮะวัยเก่าแล้วต้องเจอเพื่อนเยอะแต่สังสรรค์กับเพื่อนรุ่นเก่าๆกันเยอะเนี่ยอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์วัยเก่าก็เลยนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยนะครับเราจะมีนะฮะผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งก็คืออาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์เนี่ยนะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุโอ้โหนี่แกสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะเลยนะครับมานานเกือบ30ปีเพราะฉะนั้นเขาจะคุ้นชินรู้ความต้องการของคนวัยเก่าเนี่ยนะฮะแล้วก็จะมาดูแลใกล้ชิดกับทีมสตาร์ทกว่า10กว่าคนเลยเนี่ยนะครับเพื่อที่จะปกแบบว่าเอาจับให้ทำกันเลยเรียกได้ว่าใครวัย40 50ไม่เคยตัดต่อคลิปไม่เคยแชร์ภาพไม่เคยใช้ AI ทำภาพงานนี้คุณทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับเพราะกิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นในวันที่1สิงหาคมนี้เนี่ยนะครับจัดที่โรงแรม The Emerald รัชดานะฮะก็มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยไม่ได้แพงเลยครับเรียกว่า 4,000 บาทมีทอนนี่นะฮะคือ 3,900 บาทต่อ1ท่านได้อะไรบ้างนะครับรับคู่มือ1ชุดและดูคลิปย้อนหลังได้1เดือนเต็มๆหมายถึงว่าผลงานที่เราทำไปอะไรเราดูย้อนหลังได้นะครับแล้วก็อิ่มอร่อยอาหารว่าง2เบรกแล้วก็บุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันเติมแบบไม่อั้นนะฮะเพราะฉะนั้นโครงการดีๆอย่างนี้ไม่ได้เปิดให้กับวัยเก่าทุกคนนะฮะรับจำกัดแค่50ที่นั่งเองงั้นฟังจากตรงนี้แล้วรีบเลยนะง่ายที่สุดเลยนะใช้เครื่องมือของท่านตอนนี้เลยแอดไลน์เข้าไปเลยนะครับแอดไลน์เข้าไปที่ @thinkingradio ต้องมีสัญลักษณ์คำว่าแอดมาก่อนนะฮะแล้วก็พิมพ์คำว่า thinking radio แค่นั้นแหละครับใครเข้ามาก่อนได้ก่อนเพราะฉะนั้นรับจำกัด50ที่นั่งแรก AI for life ครั้งที่3 click and create นี่นะครับนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำหรับคนวัยเก่าและเราก็จะไม่ตกยุคเทรนด์เพราะฉะนั้น AI อย่าไปกลัวฮะมันสร้างความสุขความชีวิตแล้วก็ทำให้เรามีอะไรทำในช่วงที่เรากำลังจะเกษียณกันเลยนะครับเอาเวลาในขณะนี้ครับ 21:41 นาทีเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้ากันต่อกับ Econ Biz กันนะครับ
2: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
4: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
7: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมเอมอรัลด์รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
8: หุ้นเทคพุ่งทะยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึก2ขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้8โมงครึ่งเป็นต้นไป
9: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
10: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหก

0: ตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
1: ดึกทุ่ม46นาทีนะครับท่านผู้ชมอยู่ที่ 96.5 เมกะเฮิรตซ์กับ Econbiz ผมบัญชาชุมชัยเวชซึ่งเราพบกันนะครับจันทร์ถึงพฤหัสบดีต่อสัปดาห์กันนะครับและในขณะนี้ครับอย่างที่บอกไปนะฮะการให้สัมภาษณ์การกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับเรื่องว่าข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวกับอิหร่านเนี่ยมันจบไปแล้วนะฮะแล้วก็มีการโอ้โหพูดแบบในลักษณะที่แบบว่าไม่รู้อ่ะไม่คุยไปมันก็เปลืองเปล่าประโยชน์เสียเวลาอะไรต่างๆนี่นะครับโอ้โหตอนนี้นี่นะฮะดัชนีหุ้นร่วงหน้าของตลาดหุ้นนิวยอร์กสหรัฐทั้ง3ดัชนีสำคัญเนี่ยสีแดงกันทั้งนั้นเลยนี่นะครับอีก45นาทีจะเปิดทำการนี่นะฮะหมายความว่าถ้าดัชนีหุ้นดาวโจนส์เปิดตอนนี้แล้วก็ตก414จุดโอ้โหครับหายไป 0.78% นะฮะดัชนีจะเหลืออยู่เพียงแค่ 52,780 จุดถือว่าตกเยอะนะฮะส่วนดัชนีหุ้น S&P 500จะเปิดตอนนี้แล้วก็ตก40จุดเลยครับประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะจะเหลือแค่ 7,510 จุดดัชนีหุ้น Nasdaq นี่นะครับอันนี้ก็ยังไม่ผ่าน 30,000 สักทีแถมเจอทำให้สัมภาษณ์แบบนี้เนี่ยถ้าเปิดตอนนี้ก็ตก227จุดประมาณ 0.77% นะครับดัชนี Nasdaq ก็จะเหลือเพียงแค่ 29,165 จุดนะครับในขณะที่อันนี้แพงมากเลยคือราคาน้ำมันดิบนะครับราคาน้ำมันดิบนิวยอร์กสหรัฐก็ดีหรือว่าเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือเนี่ยเอาเบรนท์ก่อนแล้วกันนะฮะเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือตอนนี้ซื้อขายไปอยู่ที่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรนี่นะครับขึ้นมาตั้ง3เหรียญ22เซนต์ประมาณ 4.38% ครับตอนนี้เกิน77ละอยู่ที่77เหรียญ41เซนต์ต่อบาร์เรลนับเป็นราคาน้ำมันดิบที่สูงสุดในรอบ2สัปดาห์ทันทีเลยนะครับส่วนทางด้านของ NYMEX นิวยอร์กสหรัฐนะฮะอีก45นาทีเปิดทำการตอนนี้ก็ขึ้นมาประมาณ3เหรียญพอดีเลยนะครับหรือว่า 4.25% เกิน70ดอลลาร์แล้วครับตอนนี้จะอยู่ที่73เหรียญ43เซนต์ต่อบาร์เรลแม่ได้เห็นราคาน้ำมันดิบของโลกนี่นะฮะต่ำกว่าก่อนเกิดสงครามได้เพียงแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นเองครับตอนนี้กลับขึ้นมาแพงเกินกว่าที่หลายคนนึกไม่ถึงนะฮะส่วนราคาทองคำนะฮะซื้อขายล่วงหน้าที่ว่าโกลฟิวเจอร์ตอนนี้โอ้โหทิ้งกันทิ้งเยอะเลยนะฮะ78เหรียญ90เซนต์หายไปเลยนี่นะครับหรือตกถึง 1.87% ครับตอนนี้ราคาทองคำล่วงหน้าโกลฟิวเจอร์อยู่ที่ 4,079 เหรียญ80เซนต์ต่อออนซ์ครับส่วนทางด้านของคริปโตเคอเรนซีกับบิตคอยน์ทิ้งระเนระนาดเหมือนกันนะฮะตอนนี้บิตคอยน์เนี่ยตกไปถึง 1,663 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์หายไป 2.6% ครับอยู่ที่ 62,043 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์นะครับนั่นแหละครับคือสัญญาณที่ไม่สู้ดีจริงๆนะฮะกับสถานการณ์ในช่วงของเย็นวันนี้และถ้าหากว่าอาการเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะลามต่อถึงเช้าเป็นพรุ่งนี้หรือเปล่าอันนี้ต้องติดตามกันต่อนะครับมาดูเรื่องราวที่น่าสนใจของเศรษฐกิจต่อทั้งวันที่ผมเห็นมาทั้งหมดแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจคือการส่งสัญญาณของแบงก์ชาติอันนี้ชัดเลยคือมีทั้งการเปิดบันทึกการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินครั้งที่เขาประชุมเมื่อ19มิถุนายนวันนี้เขาเปิดวันนี้นะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันในเรียกว่าเป็นเซสชั่นพิเศษว่า Monetary Forum ของแบงก์ชาติเขาก็เอาคนที่ดูแลในเรื่องของเงินเฟ้อก็ดีตัวเลขการขยายตัวเศรษฐกิจก็ดีเนี่ยมาส่งสัญญาณกันแต่เอาดูอันแรกก่อนนะครับคือไอ้เจ้าบันทึกการประชุมของแบงก์ชาติบ้านเราเนี่ยนะครับมันมีปมที่น่าสนใจอยู่ก็อย่างเช่นเรื่องค่าของชีพแบงก์ชาติก็ห่วงเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทเอกชนโดยเฉพาะเป็นธุรกิจ SME ซึ่งตอนนี้มีศักยภาพนะฮะแต่ปรากฏว่าไม่ดีนะและเป็นสิ่งที่เขาเรียกกันว่าตกอยู่ในสภาพที่เรียกกันว่าซอมบี้เฟิร์มท่านผู้ชมจากซอมบี้ใช่หนังซอมบี้คือเป็นผีดิบเดินได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับบันทึกการประชุมของแบงก์ชาติเนี่ยนะครับเขาพูดถึงสิ่งที่น่าสนใจก็คือตรงนี้ครับคือสินเชื่อของธุรกิจ SME เนี่ยหดตัวต่อเนื่องมันไปสะท้อนว่าตรงนี้เนี่ยฮะทำให้การที่มันไม่มีเงินเข้ามาหล่อเลี้ยงในระบบโดยเฉพาะคนทำการค้าขายเนี่ยนะฮะมันไปต่อไม่ได้ถูกไหมครับทีนี้พอตรงนี้แบงก์ชาติเขาก็ห่วงเรื่องนี้ว่าการปล่อยสินเชื่อให้ธุรกิจ SME ตอนนี้มันจะติดลบอยู่นะแล้วมันก็ชะลอตัวต่อเนื่องนี่นะครับจึงทำให้ธุรกิจ SME เนี่ยมีข้อจำกัดมากขึ้นกว่าเดิมมากๆในการที่ได้สินเชื่อจากธนาคารในขณะเดียวกันก็ไปพบว่าทางฝั่งธนาคารเนี่ยก็ตั้งการสูงอีกเหมือนกันคือเราระวังการปล่อยสินเชื่อให้กับธุรกิจใน SME แล้วก็กลายเป็นว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงของบริษัทดื้อนะครับนอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่เขาพูดถึงก็คือเรื่องของสภาวะของธุรกิจเอกชนที่เป็นเกิดภาวะซอมบี้ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าภาวะซอมบี้นี่คืออะไรคือเป็นการปล่อยสินเชื่อให้กับบริษัทที่ยังขาดทุนต่อเนื่องแต่ก็ต้องอยากได้สินเชื่อเอาไปหมุนให้ธุรกิจมันไปต่อได้แต่ว่าผลประกอบการยังขาดทุนต่อเนื่องบริษัทที่เขาขายเนี่ยเรียกว่าซอมบี้คอมพานีนะครับแบงก์ชาติเขาก็มองอย่างนี้ครับว่าคือตอนนี้ธุรกิจ SME ก็ได้เงินกู้ยากอยู่แล้วและแถมเจอการแข่งขันที่รุนแรงในแง่ธุรกิจของตัวเองเพราะว่า เศรษฐกิจก็บีบรัดของถูกจากจีนก็มาการส่งออกเองก็มีปัญหาต้นทุนในเรื่องของค่าขนส่งอะไรต่างๆนี่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็เลยมีความกังวลว่าถ้าหากว่านะครับมีการปล่อยสินเชื่อสภาพคล่องให้กับบริษัทที่เป็นลักษณะแบบมีตัวเลขตัวแดงขาดทุนผลประกอบการไม่ดีต่อเนื่องอันนี้มันจะไม่ดีนะฮะทางด้านของคณะกรรมการนโยบายการเงินโดยเลขาของเขาเนี่ยเขาก็บอกงี้นะครับว่าไอ้เรื่องการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับแบงค์เขาก็ดูอยู่นะเขาก็คงมีหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์ในการของเขาดูอยู่นี่นะครับและประเด็นของเขาว่าเขาก็คงจะหลีกเลี่ยงกับบริษัทที่มีผลประกอบการติดลบกันอย่างเลื้อยลังแล้วก็มานั่งขอกู้กันเนี่ยอันนี้เขาคงจะไม่ให้แต่เขาก็ห่วงนะครับเขาบอกว่าลูกหนี้ที่เป็นกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะฮะว่ามีลูกหนี้อยู่กลุ่มหนึ่งเนี่ยได้รับความช่วยเหลือช้าหลายครั้งมากนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากว่าก็ต้องไปประเมินนะศักยภาพของลูกหนี้ว่าถ้าได้หนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะจ่ายคืนได้ไหมนี่นะครับซึ่งเรื่องนี้เองนี่นะครับก็กลายเป็นสิ่งที่แบงก์ชาติเขาจับตามองกับสถานการณ์ของบรรดาธุรกิจเอกชนที่เข้าขายแบบซอมบี้กันเนี่ยนะครับทีนี้กลับมาดูตรงนี้ฮะแหมถ้าหากว่าวันนี้ไม่นับวันนี้ที่โดนัลด์ทรัมป์กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าตกลงไอ้ข้อหยุดยิงเนี่ยมันจบไปแล้วเนี่ยนะฮะสัญญาณต่างๆในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางมาไทยเนี่ยมันมีสัญญาณที่ดีอยู่นะครับถ้าไม่นับวันนี้นี่นะฮะคือเรื่องนี้ครับคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์เนี่ยผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเธอเขาบอกงี้ครับว่าถ้าสถานการณ์ความขัดแย้งตะวันออกกลางสงบนะแบบอย่างนี้เนี่ยนะฮะไม่มีรุนแรงไม่มีการใช้กำลังทหารไม่มีการโจมตีเนี่ยนะฮะคาดว่าในปีนี้เนี่ยไทยจะมีนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางเนี่ยฟื้นตัวกลับมาได้ประมาณ 600,000 คนคือถ้ามันเอาไปเทียบถูกไหมฮะคือฟื้น 600,000 เนี่ยเราแบบจะตาโตมากเลยเนี่ยนะครับแต่ปรากฏตรงเนี้ยมันจะลดลงไป 25% เมื่อเทียบกับปี68โอ้ลดเยอะลดเยอะนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยปี68เนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางเข้าไทยเนี่ย 806,000 คนนะครับทีนี้พอเรามาจับตัวเลข1มกราคมถึง23มิถุนายนเนี่ยนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางเดินทางเข้ามาไทยสะสมนะครับ 193,800 คนตอนเนี้ยติดลบ 31% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วนะครับทีนี้นักท่องเที่ยวตะวันออกกลางถามว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่บินระยะไกลนะเพราะว่าเส้นทางการบินเขามันเกิน5ชั่วโมงขึ้นเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีคุณภาพไหมมีไม่ใช่ไม่มีฮะเพราะตรงนี้เองนี่แหละครับเมื่อสถานการณ์ที่มันยังสงบอยู่เนี่ยนะถ้าไม่นับวันนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกก็จะจับมือกับสายการบินระยะยาวเลยนะครับเพื่อหาขนคนตะวันออกกลางมาเที่ยวในช่วงที่เหตุการณ์มันเริ่มนิ่งๆเงียบๆกันอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เองนี่แหละครับทางด้านของธนบอเขาก็เลยเตรียมพร้อมนะฮะที่จะมีการส่งเสริมการขายเพื่อที่จะเอาตะวันออกกลางมาเที่ยวบ้านเรานะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยพอดูนักเที่ยวแต่ละตะวันออกกลางที่คุณใช้จ่ายเงินโอ้โหไม่ใช่เล่นนะฮะอย่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยใช้จ่ายนะครับแสนบาทต่อคนต่อทริปนะแถมอยู่ในเมืองไทยเนี่ย10-12คืนและคนตะวันออกกลางโดยเฉพาะ UAE เนี่ยถ้ามาเนี่ย5ดาวเท่านั้นนะต่ำกว่านี้ไม่พักนะครับรีสอร์ทหรูพูลวิลล่าต้องมีอันนี้เข้าพักนะครับและเวลามาเนี่ยมาแบบครอบครัวใหญ่ไม่ใช่แบบประเภทมาแค่คนเดียวแล้วก็เดินทางแบบ FIT นี่เป็นต้นอันนี้จะไม่ใช่และที่น่าสนใจคือว่านักท่องเที่ยวตะวันออกกลางเวลาเที่ยวมาเนี่ยนะชอบเที่ยวซ้ำเที่ยวซ้ำอัตราของเขาเนี่ยสูงตั้ง 65% นะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นสัญญาณที่ดีตรงนี้นะก็เอาใจช่วยกันนะครับถ้าสถานการณ์มันยังเงียบๆอย่างนี้กันอยู่นะฮะทีนี้ก็มาถึงเรื่องของวงการตลาดทุนก็มีเรื่องที่แบบว่ากลายเป็นตั้งคำถามขึ้นมาว่าวิกฤตศรัทธาจะกลับมาอีกหรือเปล่าสำหรับตลาดหุ้นไทยนี่นะครับจนทำให้เรื่องนี้รัฐมนตรีโทษนะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยถึงจะมีคำสั่งเลยนะฮะให้ทั้งก.ล.ต.แล้วก็คือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วก็สั่งไปที่ต.ล.ต.คือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยไปเร่งสอบกรณีที่มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อสุภาพรเนี่ยไปถือหุ้นของบริษัททรูและอีก5บริษัทซึ่งมันจะเป็นปริศนาคือมันไม่มีความชัดเจนตรงที่ว่าไอ้ถือได้ไงและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ขึ้นมาด้วยนี่นะฮะแล้วคนที่ก็งงๆไม่รู้เป็นใครมีตัวตนหรือไม่หรืออะไรยังไงนี่นะฮะซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยทางด้านคุณเอกนิติเขาบอกเป็นกังวลไงเพราะมันจะไปกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านการลงทุนแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์บ้านเราด้วยนี่นะครับซึ่งในวันนี้ก.ล.ต.ก็ไปสอบต.ล.ท.ก็ไปสอบเนี่ยนะครับซึ่งก.ล.ต.ไปสอบเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าไอ้การแจ้งข้อมูลถือหุ้นตามแบบ246/2เนี่ยนะฮะของนางสาวสุภาพรเนี่ยนะฮะพิมพ์ผมเนี่ยนะครับดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีข้อมูลที่ไม่ชัดเจนเกิดขึ้นเหมือนกันนะใช่ไหมฮะเรื่องนี้เองเขาก็เลยมีการว่าตั้งใจที่จะมีการสอบเรื่องนี้ในเชิงลึกกันต่อไปนะครับไม่งั้นแล้วเนี่ยแม้แต่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังจะบอกเลยว่ามันจะเป็นวิกฤตศรัทธาต่อตลาดทุนขึ้นมาก็ได้เพราะนักลงทุนก็จะไม่มั่นใจอะไรที่เป็นข้อมูลไม่ชัดเจนแม้ว่าจะเป็นบุคคลที่ติดบุคคลอะไรก็แล้วแต่ที่ถือหุ้นสูงขึ้นมาผิดปกติและประทานโทษนะฮะ ถือใน7บริษัทที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ชั้นนำในบ้านเราด้วยนะฮะเรื่องนี้นักลงทุนก็ตกตกใจนะครับทีนี้มีมันมาอีกเรื่องนึงที่เชื่อมต่อกับวงการตลาดทุนจำได้ไหมฮะเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสภาพคล่องจนทำให้ไม่สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้คืนให้กับเจ้าหนี้ได้เรียกได้ว่าเป็นเบี้ยวหนี้ตรงนี้เรียกว่าขอต่ออายุขอปรับโครงสร้างการจ่ายหนี้คืนให้กับผู้ถือหุ้นก็ดีเนี่ยนะครับวันนี้ก็มีอีกกรณีนึงครับซึ่งก็เป็นกรณีของ JTS ก็คือบริษัทเทคโนโลยี Adjustment Technology Solution เนี่ยนะครับJTS เนี่ยเกิดผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ตั้ง207ล้านบาทนะครับคุณซังโตลีเป็นกรรมการผู้จัดการของ Jasmine Technology Solution จำกัดมหาชนว่า JTS เนี่ยนะครับก็ออกมาบอกเรื่องนี้เขาส่งรายงานไปที่ตลาดหลักทรัพย์ว่าเอ๊ะทำไมถึงเวลาแล้วไม่ไถ่ถอนหุ้นกู้ตั้ง207ล้านบาทก็เพราะว่าเงินบิตคอยน์ผันผวนครับแล้วก็โครงการ AI ต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้นะตลาดหลักทรัพย์เขาก็เลยต้องคุ้มครองนะฮะก็ต้องคุ้มครองนักลงทุนโดยการสั่งขึ้นเครื่องหมาย CB ทันทีนี่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่รักษาความปลอดภัยให้กับนักลงทุนที่ตอนนี้ถือหุ้นตัวนี้อยู่นะครับอ่ะนั่นแหละครับคือว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญนะเรื่อง AI ก็เป็นเรื่องสำคัญเมื่อสักครู่นี้ AI สำหรับไปเก่าใช่ไหม AI สำหรับทำมาค้าขายสร้างออนไลน์ในอาชีพอันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมนึงที่ดีนี่แหละฮะAI for Life ปี3ตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังเนี่ยฮะโอกาสมาแล้วเนี่ยนะครับเปลี่ยนมือถือให้เป็นหน้าร้านนะคนรุ่นใหม่ๆก็ทำได้ทำเป็นแต่คนรุ่นเก่าก็ต้องทำได้นะครับโครงการนี้เนี่ยนะครับก็จะสอน AI ให้คิดคำคมเขียนแคปชั่นเด็ดๆนะฮะสอนถ่ายภาพแต่งรูปสินค้าให้สวยพรีเมียมน่าซื้อด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวนะครับมีเคล็ดลับนำไปกลับบ้านเช็คกับคู่มือได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับมีวิทยากรชื่อดังก็คืออาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์นะฮะแล้วก็ทีมสตาฟเนี่ยมาประกบเลยนะฮะสำหรับใครที่โชคดีได้เรียนโครงการนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้เนี่ยนะครับเรียกว่า AI for Life ปี3ตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะครับโดยเฉพาะเขาจะมาจับมือทำกันเลยนะฮะตั้งแต่ติดลบจนกระทั่งหมายถึงติดลบกันบ้างแล้วไม่มีประสบการณ์เลยจนกระทั่งขายของเป็นนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับจะจัดขึ้นในวันที่2สิงหาคมที่โรงแรมดิเอมเบอร์รัชดาราคา 4,500 บาทเรียนเต็มวันอร่อยอาหารบุฟเฟ่โรงแรมเพียบรับแค่50คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบสมัครด่วนนะฮะหยิบมือถือขึ้นมาเข้าไปที่ไลน์พิมพ์เครื่องหมาย Assign ต่อด้วยคำว่า Thinking Radio 50,000 เท่านั้นได้ก่อนมีสิทธิ์เรียนเลยนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่าย 4,500 บาทนะครับหมดเวลาครับสำหรับวันนี้นะฮะอีคอนบิสพบกับผมท่านใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
0: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่น
3: ๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
4: ภูมิใจที่พาท่อไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
5: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
6: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
5: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
7: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังจังหวัดนครนายกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทเนชั่นกรุ๊ปไทยแลนด์จำกัดมหาชนร้านอาหารบ่อทองบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดตาลล้อมวัดคลองมือไซจังหวัดชลบุรีวัดเสนาสนารามวัดอินกัลยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดดงชะพลูวัดวิจิตรารามวัดถ้ำชลาวันจังหวัดพิจิตรวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์ที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสทรีจำกัดครอบครัวเลิศชัยสุวรรณและสมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดป่าศรีภูทอกจังหวัดเลยวัดมหาชัยวัดสว่างดุสิตวัดกลางวาปีปทุมวัดบรบือสารารามวัดบ้านหนองคูใหญ่วัดสังทองวรารามจังหวัดมหาสารคามวัดสุทารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นเครือข่ายสภาคหบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยในกุลชาติภูงามและคณะบริษัทศิลแพทย์จำกัดและองค์การจัดการน้ำเสียได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทธิวรารามวัดลุ่มเจริญศรัทธากรุงเทพมหานครวัดพระแก้ววัดเจดีย์หลวงวัดศรีถ้อยวัดห้วยส้มวัดดินดำจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทชัยรัชการกรุงเทพจำกัดสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยความจงรักภักดีอาทิเทศบาลตำบลศรีสุขจังหวัดอุบลราชธานีราษฎรตำบลบ้านกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลฉลุงจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอมจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1เทศบาลตำบลห้างฉัตรจังหวัดลำปางคณะผู้บริหารครูและสามเณรนักเรียนโรงเรียนกิติยารามวิทยาจังหวัดอ่างทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโรงเรียนวัดช่างทองบุญบำรุงราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสถานพินิจกระทรวงยุติธรรมและโรงเรียนบางแม่ไม้รัฐราชรังสฤษฎิ์จังหวัดสุพรรณบุรี

0: ตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
6: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดเด็ด
8: รองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิลยาสแจ้ปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
9: ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเวทีความคิดค่ะวันนี้วันพุธที่8กรกฎาคม2569ค่ะ 20:07 น.อริศราประดิษฐ์สวรรค์ค่ะมารับหน้าที่ดูแลผู้ฟังในวันพุธนี้แทนคุณวิรศักดิ์ขอบเขตนะคะเดี๋ยววันพุธหน้าค่ะคุณวิรศักดิ์ก็จะกลับมาดูแลผู้ฟังเหมือนเดิมนะคะก็ช่วงนี้ก็เรียกว่าฝนตกบ่อยๆก็ดูแลสุขภาพกันด้วยละกัน

0: กันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยข่าวคราวเรื่องราวที่น่าสนใจของเราในวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กันมาฝากก่อนแล้วกันค่ะสำนักงานกสทช.ค่ะแนะนำประชาชนสังเกต SMS หลอกลวงลดความเสี่ยงตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพค่ะนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลค่ะรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.ค่ะเปิดเผยว่าปัจจุบันนะคะมิจฉาชีพยังคงใช้ SMS เป็นช่องทางหลอกลวงประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยมักแอบอ้างเป็นหน่วยงานภาครัฐธนาคารบริษัทขนส่งหรือผู้ให้บริการต่างๆนะคะเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินนะคะซึ่งอาจจะนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินจึงขอเตือนประชาชนค่ะให้เพิ่มความระมัดระวังในการรับข้อมูลรับข่าวข้อความสั้นๆค่ะโดยเฉพาะให้สังเกต SMS ที่อาจจะเป็นข้อความหลอกลวงได้ง่ายๆค่ะอย่างเช่น1เลยก็คือให้ตรวจสอบชื่อผู้ส่งหากสะกดผิดใช้อักษรแปลกหรือมีเนื้อหาหรือลิงก์ที่แนบไม่สอดคล้องกับชื่อผู้ส่งหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ส่งมาอาจเป็นเบอร์มือถือเป็นชื่อผู้ส่งนะคะหรือว่า2 SMS ที่มีคำสะกดผิดการใช้ภาษาผิดปกติและมีเนื้อหาในลักษณะสร้างความตกใจและเร่งให้ดำเนินการทันทีอย่างเช่นบัญชีจะถูกระงับต้องยืนยันตัวตนพัสดุตกค้างเปลี่ยนรหัสผ่านหรือกระตุ้นความอยากได้อย่างเช่นได้รับรางวัลได้รับเงินรางวัลกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ์ค่ะเป็นรูปแบบที่มิจฉาชีพยังนิยมใช้กันอยู่ค่ะต้องตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริการทางนี้ปัจจุบันหน่วยงานของภาครัฐทุกแห่งเนี่ยจะไม่มีการส่งลิงก์ไปถึงผู้รับบริการทุกกรณีค่ะและ3ค่ะหลีกเลี่ยงการกดลิงก์ที่แนบมากับ SMS เพราะว่าอาจจะเป็นเว็บไซต์ปลอมค่ะที่ใช้ขโมยข้อมูลโดยสังเกตชื่อเว็บไซต์หรือว่า URL เนี่ยมักจะมีการสะกดผิดหรือเติมตัวอักษรเกินมาและลิงก์จากมิจฉาชีพเนี่ยมักจะเป็น URL สั้นๆหรือว่าเป็นลิงก์ที่หลอกให้กดและแอดไลน์ปลอมเข้าไปนะคะและ4ค่ะบุตรหลานเนี่ยช่วยให้คำแนะนำผู้สูงอายุในครอบครัวค่ะเรื่องระมัดระวังการกดลิงก์ที่มากับ SMS โดยใช้ข้อความที่ให้เกิดความกลัวนะข้อความการชิงรางวัลการชิงโชคการเป็นบุคคลโชคดีได้รับรางวัลเนี่ยโดยเฉพาะช่วงที่รัฐบาลเขาออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการต่างๆอันนี้ระมัดระวังค่ะก็เป็นการเตือนกันของสำนักงานกสทช.ค่ะเป็นข่าวคราวที่อยากจะนำมาเตือนกันจริงๆไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุละค่ะบอกว่าทุกวัยเลยเพราะบางทีเนี่ยเราที่ประหยัดแล้วเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยกดเลยละกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอย่าไม่ต้องเร็วมากค่ะก็ช้าๆหน่อยแต่ว่าให้มีความชัวร์นะคะก็อย่าเพิ่งเร่งรีบกันไปโชคดีหรือเปล่ายังไงไม่รู้แต่ว่าเขาก็ย้ำมาแล้วว่าหน่วยราชการทุกหน่วยเนี่ยไม่มีการส่งลิงก์มาให้ผู้รับบริการแน่ๆค่ะล่ะนี่ก็เป็นข่าวคราวที่นำมาฝากกันแต่ว่าช่วงแรกของเราค่ะเป็นช่วงที่มีการพูดคุยกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะไปพูดคุยกันค่ะนะคะก็ไปพูดคุยกันค่ะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการมองอนาคตและผู้อำนวยการสถาบันอนาบริเวณศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะวันนี้อาจารย์จะมีพูดเรื่องของ Data Center ด้วยไปคุยกับอาจารย์กันค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณโบครับ
0: อาจารย์โอ้เมื่อสักครู่เรายังพูดถึงเรื่องของการแบบลิงก์ปลอมข้อมูลปลอมกันอยู่เลยอาจารย์วันนี้เราแบบดูอะไรก็จะมีความเชื่อมโยงกันบ้างนะคะอาจารย์เรื่องของโลกดิจิตอลเนี่ยมันมีทั้งแบบอย่างเงี้ยมีทั้งหลอกลวงและเป็นประโยชน์โดยเฉพาะ AI เดี๋ยวนี้คนใช้กันเยอะขึ้นนะคะอาจารย์แต่พอนึกถึงคำว่า data center ค่ะอาจารย์มันต้องสำคัญแน่ๆในโลกปัจจุบันโลกที่เศรษฐกิจมันแบบโหดูมีความแบบผันผวนไปได้ทุกชั่วโมงอาจารย์
1: ฮะก็คือมันสำคัญมากนะครับคือเอาพูดง่ายๆเวลาเราเล่นโซเชียลมีเดียนะเราจะสั่งอาหารใช่ไหมจากแอปไหนก็แล้วแต่นะจะดูทีวีดูซีรีส์ใช่ไหมหรือบางคนใช้ AI เนี่ยช่วยทำงานเนี่ยข้อมูลเหล่านี้มันมาจากไหนไงใช่ไหมมันไม่ได้อยู่ดีลอยมานะใช่ไหมมันมาจากการประมวลผลที่ data center ใช่ไหมฮะคือดังนั้นแล้วเนี่ยมันเชื่อมกันแน่นอนกับเมื่อกี้ที่คุณโป๋พูดใช่ไหมครับคือ data center เนี่ยมันเป็นเหมือนสมองอ่ะของเศรษฐกิจยุคดิจิตอลอ่ะนะครับแล้วมันโตเร็วมากนะฮะคือตอนเนี้ยทั่วโลกเนี่ยเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยมันประมาณ 15% ของ GDP โลกไปแล้วนะครับ นะเพราะฉะนั้น

0: เนี่ยเวลาที่เราบอกว่าเราจะตั้ง data center เนี่ยมันเราก็ต้องเราก็เราก็เราก็ต้องมาคิดเลยมันดีต่อเศรษฐกิจเราไหมนะในด้านหนึ่งแน่นอนเราอยากจะให้เศรษฐกิจดิจิตอลมันเติบโตใช่ไหมฮะแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยมันต้องต้องมาดูกันว่ามันใช้พลังงานในการประมวลผลมหาศาลเนาะใช่ไหมฮะอันเนี้ยก็อยากจะมาชวนคุยเรื่องเนี้ยนะครับว่าสมัยก่อนนะเราเห็นมีตึกคอยเก็บเอกสารแต่วันเนี้ยตึกเหล่านั้นอ่ะมันย้ายไปอยู่ในคลาวด์แล้วนะมันย้ายไปอยู่ในคลาวด์ซึ่งคลาวด์นั้นมันไม่ใช่ก้อนเมฆนะมันเรียกคลาวด์ในเรื่องสมมติจริงๆมันก็คือคลาวด์เหล่านั้นมันก็คือข้อมูลของเราต่างๆถูกเก็บใน data center นั่นเองนะครับ
1: แล้วทีนี้พอพูดถึงตอนนี้ก็มีคนคือทั่วโลกเขาก็เริ่มพูดเรื่องนี้กันเยอะค่ะอาจารย์เรื่องของ data center ที่แบบหรือภาษาไทยเขาพูดง่ายๆคือเรื่องแบบภาวะกลืนไม่เข้าใครไม่ออกของ data center มันเป็นไงคะอาจารย์หลายคนก็จะงงว่ายังไงล่ะมันกลืนไม่เข้าใครไม่ออกมันเป็นยังไง
0: ครับก็ภาวะกลืนไม่เข้าใครไม่ออกของ data center คืออย่างนี้ฮะคืออย่างที่ผมบอกไป data center มันใช้ไฟใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดนะครับจนมันอาจจะสร้างกลายเป็นความขัดแย้งอะระหว่างความต้องการเติบโตทางเทคโนโลยีนะครับครับกับขีดจำกัดด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของโลกนะครับครับก็อยากจะเรียนว่าตัวเลขของความต้องการพลังงานจาก data center เนี่ยมันค่อนข้างน่ากลัวนะครับคือเขาคาดการณ์ว่าในปี2030เนี่ยหรือไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะครับปีนี้ปี2026เนาะอีก 4-5 ปีข้างหน้าเนี่ย data center ที่มันรองรับระบบ AI เนี่ยมันจะต้องกินไฟเราเพิ่มอีก4เท่านะครับถ้านับรวม data center ทั่วโลกเนี่ยมันอาจจะกินไฟเท่ากับประเทศญี่ปุ่นทั้งประเทศเลยก็ได้นะครับ
1: ค่ะอาจารย์พอมันกินไฟแบบนี้แล้วยังไงดีคะมันเนี่ยแหละมันก็กลับไปสู่ว่ามันเกินไม่เข้าใครไม่ออกคือเราต้องการมันแต่ว่าพอมันกินพลังงานไปเยอะๆแล้วเราจะยังไงคะอาจารย์เรายังต้องยังจะมีความเรียกอะไรพอเหมาะพอควรมันอยู่ตรงไหน
0: ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ต้อง manage เนาะเป็นสิ่งที่ต้อง manage ครับคือตอนนี้เรารู้เราอยากให้เศรษฐกิจโลกมันเติบโตใช่ไหมฮะอยากให้เศรษฐกิจโลกมันเติบโตแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรารู้ว่ามันคอนซูมนะมันใช้พลังงานมหาศาลนอกจากพลังงานมันใช้น้ำมหาศาลด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องเอามาหล่อเย็นใช่ไหมฮะมันต้องเอามาทำให้ชิปต่างๆเนี่ยมันคลายความร้อนออกมาเนี่ยก็ผมคิดว่ามันต้องแมเนจนะครับคือในประเทศที่มันพัฒนาแล้วเนี่ยอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือ data center เนี่ยเป็นตัวหลักที่ดึงไฟไปใช้ครึ่งหนึ่งของปริมาณไฟที่เพิ่มขึ้นนะครับไฟฟ้าที่ผลิตเพิ่มขึ้นเนี่ยครึ่งหนึ่งเอาไปใช้กับ data center เลยนะครับคือเปรียบเทียบให้เห็นอีกนิดนึงแล้วกันคือdata center ขนาดใหญ่นะครับนะตึกที่ใช้เทรน AI หนักๆเนี่ยตึกเดียวนะฮะตึกเดียวเนี่ยเทียบเข้ากับการใช้ไฟของบ้านคนทั่วๆไปเนี่ยประมาณ 100,000 ถึง 200,000 หลังคาเรือนนะครับเหมือนกับสร้างตึกเดียวนะแต่จ่ายไฟให้กับเมืองขนาดเล็กขนาดเมืองเล็กๆอ่ะ 200,000 21ถึง 200,000 หลังคาเรือนทั้งเมืองเลยอ่ะนะครับอันเนี้ยภาพมันก็ถึงบอกว่ามันเป็นภาวะแบบคือไม่เข้าใครไม่ออกนะครับนะในมุมนึงก็อยากให้เศรษฐกิจดิจิตอลพัฒนาอีกมุมนึงก็บอกว่ามันจะสวนทางหรือเปล่ากับเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการรักพลังงานอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยผมอ่านในรายงานมาน่าสนใจว่าพลังงานที่มาใช้ป้อนในทางดิจิตอลเนี่ยในทาง data center เนี่ยมันมาจากพลังงานฟอสซิลนะมันไม่ได้มาพลังงานสะอาดนะครับก็เนี่ยก็เป็นสิ่งนี้มันก็เลยต้องชวนคุยกันนะครับว่าเราอาจจะต้องทำความเข้าใจ data center กันให้ลึกๆขึ้นนะครับ
1: ใช่พออาจารย์พูดถึงเรื่องของพลังงานสะอาดเมื่อช่วงไม่กี่วันก่อนเองรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีการคลังท่านเอกนิตินะท่านเอกนิติเขาพูดถึงเรื่องของการที่เราจะต้องเปลี่ยนคือเราอยากให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่เรื่องของพลังงานสะอาดได้แล้วเนี่ยเพราะเรากำลังจะมีแบบตัว data center นี่แหละเราก็เลยรู้สึกว่าแล้วตัวพลังงานสะอาดเนี่ยมันจะเข้ามาผลัก

0: มั่นคง 100% ตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมมาหล่อเลี้ยงมันนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยพลังงานสะอาดเนี่ยทั้งอะไรอะโซลาร์เซลล์กังหันลมอะไรพวกเนี้ยก็ผมว่ามันก็คงต้องพัฒนาควบคู่ไปนะแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีความแบบไม่มั่นคง 100% เหมือนกับพลังงานระบบอื่นๆนะครับอันเนี้ยมันก็เป็นจุดที่ก็ต้องหาโมเดลอะนะครับเดี๋ยวมีเวลาจะคุยต่อไปนะครับว่ามันมีโมเดลเหมือนกันนะที่มันร่วมมือกันระหว่างหลายๆเมืองระหว่างหลายๆประเทศนะครับว่าเมืองใดเมืองหนึ่งอาจจะเป็นจุดที่ประมวลข้อมูลแต่บางเมืองบางประเทศอาจจะเป็นจุดที่ผลิตพลังงานสะอาดแล้วเข้าไปป้อนให้กับ data center ที่อยู่ในเมืองใกล้เคียงกันอะไรอย่างเงี้ยโมเดลอย่างเงี้ยในมันก็เกิดขึ้นในสิงคโปร์ในมาเลเซียนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายขออนุญาตเล่าให้ฟังนะครับ
1: แต่เมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องของน้ำที่บอกว่ามันต้องใช้เรื่องของน้ำอย่างคือจำนวนมันต้องเยอะมากๆค่ะเลยมองไปถึงว่าอ้าวแล้วมันจะเกิดการปัญหาเรื่องของการแย่งน้ำอะไรกันไหมอาจารย์แบบเรื่องนี้มันพอจะมีความเป็นไปได้ไหม
0: ก็จริงๆเรื่องนี้คนไม่ค่อยพูดถึงกันเนาะคือ data center เนี่ยต้องเท้าความ data center มันมีชิปที่เวลาชิปประมวลผลแรงๆเนี่ยเรียกว่า GPU เนาะ GPU ของ AI เนี่ยมันจะเกิดความร้อนสูงมากนะนึกภาพเหมือนคอมพิวเตอร์บ้านเราเปิดทิ้งไว้แล้วมันก็ร้อนจัดนะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยจำเป็นที่ต้องเอาไปเราต้องเอาไฟไปใช้กับระบบทำความเย็นนะครับการทำความเย็นก็คือเอาน้ำมาช่วยระบายความร้อนนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาผมอ่านในรายงานบอกว่าในปี2023เนี่ยประมาณการว่า data center ทั่วโลกจะใช้น้ำสะอาดถึง 1.2 ล้านล้านลิตรต่อปีนะครับนะเพื่อไปอะไรเพื่อไประบายความร้อนโอ้โหเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่า data center มันกำลังแย่งน้ำคนอยู่นะแต่คุณโบลองนึกนะสมมติว่าในประเทศนึงในพื้นที่ที่มันขาดแคลนน้ำอยู่แล้วอะนะน้ำมันไม่ได้เป็นสิ่งที่หาง่ายนะแต่ว่าต้องแบ่งน้ำสะอาดไปให้คอมพิวเตอร์พวกเนี้ยไปใช้ระบายความร้อนเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่ามันอาจจะเกิดความขัดแย้งกับภาคประชาชนได้นะครับลองคิดดูชาวบ้านรู้สึกว่าน้ำประปาน้ำบาดาลเนี่ยเอาไปถูกใช้หล่อเย็นกับตัวคอมพิวเตอร์นะแต่ว่าภาคเกษตรล่ะการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนล่ะพวกเนี้ยบางที่มันไม่พออยู่แล้วนะครับถ้าเกิดมันเกิดปัญหาอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเกิดเกิดปัญหาขึ้นมาได้นะครับระหว่างการพัฒนาเรื่อง data center นะครับกับความต้องการของคนในท้องถิ่นในพื้นที่ต่างๆครับ
1: ก็นี่ไงมันก็เลยย้อนกลับไปสู่ว่าเรื่องของการจัดการให้มันเกิดความพอดีอะไรมันคือความพอดีใช่ไหมมันจะต้องแบบทำยังไงให้มันป้องกันเหตุที่มันจะเกิดในอนาคตบางคนจะบอกว่าโอ้ไม่เกิดหรอกมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าถ้าเราแบบวางแนวทางให้มันแบบสามารถรับมือในสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้อาจารย์มันก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่าจะทำได้ใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ใช่ผมคิดว่ามันต้องวางแผนกันดีๆอ่ะคือจะมาคิดถึงว่าดึงดูดเม็ดเงินลงทุน อย่างเดียวเนี่ยนะโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าเอ๊ะลงทุนไปแล้วประเทศได้อะไรกลับมาบ้างหรือประเทศจะต้องแบกรับภาระด้านพลังงานด้านน้ำอะไรไปด้วยอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันต้องมีศิลปะในการ manage นะครับถ้าซึ่งอันเนี้ยก็คงเป็นภาระใหญ่องค์กลับไปอยู่ที่ผู้กำหนดนโยบายนะครับคือเรียนว่าถ้าเราต้อนรับนักลงทุน data center เนี่ยโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยนะคือพูดง่ายขอให้มาลงทุนที่เราเถอะอะไรเงี้ยนะเราอยากได้ตัวเลขดิจิตอลที่มันเติบโตทุกปีใช่ไหมเศรษฐกิจดิจิตอลเติบโตทุกปีแต่สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงคือต้นทุนพวกค่าไฟใช่ไหมน้ำสะอาดที่เราสูญเสียไปนะคาร์บอนที่มันเพิ่มขึ้นนะครับคือพูดง่ายๆคือผมว่าภาครัฐก็คงต้องพิจารณาละว่าประโยชน์ทางเศรษฐกิจเนี่ยมันตกไปอยู่กับคนในประเทศอย่างทั่วถึงหรือเปล่าผมว่านี่คือคีย์เวิร์ดนะทั่วถึงหรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้วางแผนดีๆเนี่ยมันอาจจะเกิดเป็นความเหลื่อมล้ำนะครับนะเขาเรียกว่า new digital divide นะความเหลื่อมล้ำนะครับก็เนี่ยครับก็เป็น

0: เป็นเรื่องที่ไม่ใช่แต่เรามาคุยกันสองคนนะคุณโบจริงๆแล้วเรื่องนี้มันถูกพูดถึงใน APEC Business Advisory Council นะครับซึ่งจริงๆช่วงนี้เขามีการประชุม APEC Business Advisory Council ในประเทศไทยเป็นการประชุมครั้งที่3ในรอบปีนี้แล้วประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับ3วันจัดแต่เมื่อวานนะครับ789นะ6789นะครับก็เนี่ยเขาก็มีการพูดเรื่องพวกนี้ด้วยครับ
1: แล้วของต่างชาติเขามองไงอาจารย์ว่าเขามองในเรื่องของปัญหาตรงนี้ยังไงเพราะเขาต้องน่าจะไปก่อนเราแน่ๆอาจารย
0: ์ผมคิดว่ามันมีตัวอย่างนะครับคืออย่างที่ผมบอกถ้าเกิดมันคือในเชิงนโยบายนะในเชิงนโยบายเนี่ยตอนนี้ก็มีแนวคิด burn to earn index แปลว่าอะไรแปลว่าไอ้ data center ที่เข้ามาตั้งเนี่ยมันเผาผลาญพลังงานไปมันคุ้มค่ากับเศรษฐกิจที่ประเทศได้รับกลับมาหรือเปล่าอ่ะเนี่ยมันก็มี burn to earn index นะครับก็เป็นตัวหนึ่งในการตัดสินใจนอกจากนี้เนี่ยที่ผมเท้าความไว้ก่อนหน้านี้ก็อะไรอ่ะมันก็มีบางประเทศอย่างสิงคโปร์อย่างเงี้ยสิงคโปร์ก็มีข้อกำหนดที่เข้มงวดมากเขาเรียกว่า performance based framework คือพูดง่ายถ้าเกิดบริษัทที่จะมาตั้ง data center เนี่ยนะตอนคุณมาขออนุญาตคุณต้องพิสูจน์ให้ได้เลยว่าคุณจะใช้เทคโนโลยีระบายความร้อนที่ประหยัดน้ำประหยัดไฟที่สุดไม่งั้นเขาไม่อนุญาตอ่ะหรือถ้าเกิดเป็นโมเดลที่สิงคโปร์ทำกับมาเลเซียกับสิงคโปร์อีกอย่างนึงนะครับมันเขาบอกว่าให้ตั้ง data center ได้นะแต่ว่า data center เนี่ยแต่ว่าให้ประเทศอย่างมาเลเซียอย่างอินโดนีเซียเนี่ยผลิตโซลาร์เซลล์ลอยน้ำนะผลิตโซลาร์เซลล์ลอยน้ำในอินโดนีเซียแล้วจ่ายเข้ามาที่ที่ data center ที่ประมวลผลในสิงคโปร์ในมาเลเซียอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโมเดลพวกนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็น cross border clean energy corridor energy corridor ก็เป็นเหมือนกับระเบียงด้านพลังงานสะอาดข้ามกันระหว่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยคือประเทศนึงประมวลผลนะอีกประเทศนึงส่งพลังงานสะอาดเข้ามาเป็นการจับคู่อ่ะนะการจับคู่การทำธุรกิจให้เศรษฐกิจดิจิตอลมันเติบโตร่วมกันในสังคมแบบคาร์บอนต่ำนะครับเนี่ยมันก็จะมีวิธีที่เขาเป็นโมเดลอยู่หลายๆแห่งที่เราสามารถศึกษาได้ครับ
1: ค่ะแต่ว่าเหมือนตอนนี้เราไม่รู้ไม่แน่ใจว่าประเทศเรากำลังข้ามไปหรือเปล่าเพราะเราเหมือนว่าเรายังไม่ได้สำรวจเลยว่าไอ้สิ่งที่จะเกิดหลังจากที่ data center มันเกิดขึ้นเนี่ยอะไรมันจะกระทบบ้างเรายังไม่ได้สำรวจตรงนี้เลยแต่ว่าเรากับข้ามไปว่าเอาล่ะเราจะมีแล้วตัวเนี้ยแต่ว่าเรายังไม่รู้เลยว่าพอเรามีแล้วมันจะเกิดผลกระทบกับประชาชนอะไรบ้างแย่งน้ำกันหรือเปล่าพลังงานอะไรเงี้ยมันน่าจะต้องศึกษาเรื่องเหล่านี้ให้มันถ่องแท้โดยการเอาแบบอย่างเอาเป็นตัวอย่างอย่างว่าของต่างชาติอย่างสิงคโปร์เองเอามาเป็นต้นแบบอะไรเงี้ยก่อนที่จะประกาศออกไปแล้วเริ่มใช้แล้วโดยมองเป็นแค่เอาเม็ดเงินจากนักลงทุนเท่านั้นเองอาจารย์มันข้ามไปไหมคะอาจารย์ของเรา
0: เห็นด้วยจริงๆผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเหมือนเราจัมป์ทูคอนคลูชันเร็วนะครับจัมป์ทูคอนคลูชันค่อนข้างเร็วแต่ผมอีกในอีกมุมนึงอ่ะผมว่าเราก็หลีกเลี่ยงเรื่องเศรษฐกิจดิจิตอลไม่ได้นะครับผมคิดว่ามันก็คงทำควบคู่กันไปคือในเรื่องการดึงดูด เงินลงทุนด้าน data center เนี่ยมันก็คงเกิดขึ้นนะครับแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วด้วยนะครับประเทศไทยเราก็เป็นประเทศผู้รับFDI หรือรับการลงทุนจากต่างประเทศที่สำคัญประเทศหนึ่งนะครับแต่ในทางแต่ในอีกทางนึงเนี่ยที่นี้ต้องทำควบคู่ไปด้วยกันเนี่ยเหมือนที่คุณโบพูดอ่ะมันคงต้องมาคุยกันอย่างจริงจังนะครับว่าเราได้อะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับเหมือนที่ผมพูดถึง burn to earn index นะครับนะผู้ออกแบบนโยบายนะคือจะมองแค่จำนวนเม็ดเงินลงทุนนะไม่ได้มันต้องมองแบบทุกมิติอ่ะนะครับ360องศานะครับดูซิว่าเวลา data center เข้ามาตั้งเนี่ยใช้พลังงานคุ้มกับประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ประเทศได้รับกลับมาหรือเปล่านะครับก็สมมตินะมาขอตั้ง data center ใช้ไฟมากมายมหาศาลนะในประเทศไทยเนี่ยเรามักจะบอกกับผู้ลงทุนด้าน data center ว่าเรามีไฟเหลือใช่ไหมผู้ลงทุนฟังดูโอ้ไฟเหลือมีน้ำใช่ไหมมีน้ำใช่ไหมแต่ถามว่าการจ้างงานล่ะนะถ้ามาลงทุน data center เนี่ยใช้น้ำใช้ไฟเราแต่ว่าจ้างงานคนของเรา20ตำแหน่ง30ตำแหน่งอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันจะได้เม็ดเงินแค่ก้อนแรกเท่านั้นแหละใช่ไหม แต่ว่า earning อ่ะนะสิ่งที่ประโยชน์ที่ประเทศได้รับจริงๆมันอาจจะต่ำกว่าที่ควรจะเป็นนะครับอันเนี้ยต้องคุยกันอย่างจริงจังนะครับเหมือนที่คุณโบพูดเมื่อกี้เลยนะครับ
1: จริงค่ะเห็นด้วยว่าเกิดอย่างภาครัฐต้องทำอะไรแล้วภาคประชาชนเองต้องรู้มากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับสิ่งที่มันกำลังจะเข้ามาแล้วอีกหนึ่งภาคคือภาคเอกชนค่ะอาจารย์ไม่พูดไปถึงไม่ได้เลยคือภาคเอกชนเนี่ยโดยเฉพาะภาคเอกชนที่โอ้โหมีความเป็น AI แบบเต็มเปี่ยมเนี่ยจะต้องเข้ามาช่วยเรื่องแบบนี้ยังไงอาจารย์แบบเพื่อจะให้มันไปสู่ความยั่งยืนชอบพูดกันจังเลยคำว่ายั่งยืนเนี่ยแต่ว่ามันจะไปสู่ยั่งยืนยังไงอาจารย์
0: ครับผมคิดว่าในภาคเอกชนนะอันแรกเลยนะภาคเอกชนก็ต้อง transparency หรือคุณต้องโปร่งใสอะคือคุณต้องรายงานตัวเลขการใช้ไฟฟ้าการใช้น้ำการปล่อยคาร์บอนเนี่ยอย่างแท้จริงเนาะคุณกักไม่ได้เนาะเราจะได้รู้เราจะได้มีข้อมูลมาประเมินกันอย่างจริงจังอันแรกเลยนะผมว่า transparency สำคัญนะครับนอกจากนี้เนี่ยผมคิดว่าเอกชนคงต้องพัฒนาฮาร์ดแวร์ที่มันกินไฟน้อยๆอ่ะกินไฟต่ำๆอ่ะเหมือนเรามีตู้เย็นประหยัดไฟเบอร์5เงี้ยไม่หน่อยมันคงต้องมีฮาร์ดแวร์ที่ประหยัดไฟนะครับพัฒนาชิปประมวลผลที่มันฉลาดนะแต่กินไฟน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในรายงานเนี่ยที่ผมอ่านมาเนี่ยผมว่านี่น่าสนใจเขาบอกว่าจริงๆแล้วเราทุกคนเนี่ยต้องจัดการหรือต้องบริหารจัดการ dark data dark data คือเขาบอกว่ามันไม่ใช่ dark data ในเธอข้อมูลไม่ดีข้อมูลผิดอะไรเงี้ยนะแต่มันคือข้อมูลที่เราเก็บไว้บนคลาวด์นะ5ปี10ปีที่แล้วแต่ไม่เคยใช้เลยวิดีโอเก่ารูปเก่าเอกสารบริษัทที่ไม่เคยมีใครดูเลยไอ้ข้อมูลเหล่านี้มันไม่หายไปไหนนะมันไม่หายไปไหนนะแต่มันกินไฟใน data center ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเนี่ยผมว่าอันเนี้ยก็เป็นสิ่งนึงที่มันก็ต้องพูดถึงเอกชนเอกชนในที่นี้ผมหมายถึงทั้งบริษัทและตัวพวกเราเองด้วยนะนะครับว่าเรามีไฟล์ที่อยู่บนคลาวด์อยู่ใน data center แล้วมันไม่ได้ใช้หรือเปล่าผมว่าอันเนี้ยก็ต้องคิดวินมายนะว่ามันใช้พลังงานตลอดเวลานะครับอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เอกชนแล้วก็ประชาชนเนี่ยพวกเราเนี่ยก็ทำได้นะครับ
1: ค่ะอาจารย์เดี๋ยวนะอยากจะบอกว่าเราไม่อยากพูดกันแค่2คนไงอาจารย์เนาะอยากให้แบบใครที่มีส่วนดูแลรับผิดชอบตรงนี้อาจจะได้เอาเสียงของเรา2คนไปแบบพิจารณากันนิดนึงเนาะแล้วเพื่อจะเดินหน้าต่อไปให้เราแบบว่าม
0: ี
1: เนาะใช่ไหมวันนี้แต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วอาจารย์เดี๋ยวมาได้คุยกันใหม่กลับมาคุยกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะอาจารย์เรื่องน่าสนใจมากๆนะคะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะอาจารย์ค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
2: รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์มูฮัมหมัดอิยาสแย่ปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมาก

0: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าว่างๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
1: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: ไทยและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: หุ้นเทคพุ่งทะยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึก2ขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้8โมงครึ่งเป็นต้นไป
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิลยาสยะปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: กลับเข้ามาในช่วงที่2ช่วงสุดท้ายของรายการเวทีความคิดค่ะ 20:35 ค่ะยังอยู่กับอริศราผลิตสวรรค์ค่ะมารับหน้าที่ดูแลผู้ฟังในวันพุธแบบนี้แทนคุณวิรศักดิ์ขอบเขตนะคะก็เมื่อสักครู่ก็เรื่องราวหนักๆกันไปแล้วนะเดี๋ยวอีกสักครู่เรื่องก็หนักไม่แพ้กันค่ะแต่ว่าก่อนจะไปคุยเรื่องราวหนักๆกับมีข่าวคราวที่น่าสนใจมาฝากกันก่อนค่ะสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ New Economy Academy หรือว่า NEA นะคะเรียนรู้วันนี้สร้างโอกาสทางธุรกิจในวันข้างหน้าในโลกธุรกิจที่ในโลกธุรกิจนะคะที่มีการแข่งขันสูงค่ะการมองเห็นโอกาสก่อนผู้อื่นถือว่าเป็นข้อได้เปรียบสำคัญแต่ว่าโอกาสทางธุรกิจเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญเสมอไปค่ะหากเกิดจากการเรียนรู้และการพัฒนาความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดอยู่ตลอดเวลาสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่หรือว่าสถาบัน NEA ค่ะกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงมุ่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยค่ะผ่านหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาและกิจกรรมด้านการค้าที่ช่วยเสริมความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการตลาดออนไลน์นะการสร้างแบรนด์การพัฒนาสินค้าการส่งออกผู้ประกอบการสามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้แล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและต่อยอดไปสู่โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะนอกจากนี้สถาบัน NEA ยังมีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยหรือว่าเขาเรียกว่า e-academy ค่ะที่รวบรวมองค์ความรู้มากกว่า90หลักสูตรให้ผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเพราะทุกความสำเร็จเนี่ยเริ่มต้นจากการเรียนรู้ค่ะสถาบัน NEA พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและสร้างโอกาสการเติบโตได้อย่างยั่งยืนค่ะติดตามช่องทางต่างๆของสถาบัน NEA ได้ที่ Facebookสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่สไทยเลยนะคะหรือว่าจะเป็น LINE OA ก็ได้ค่ะ @nea.ditp ค่ะ assign เครื่องหมาย assign nea.ditp ค่ะ YouTubeก็ NEA DITP เหมือนกันส่วน TikTok ค่ะ New Economy Academy ค่ะแล้วก็ส่วน X เองก็ New Economy Academy เหมือนกันค่ะก็นี่เป็นช่องทางทั้งหมดของสถาบัน NEA ค่ะแล้วใครสนใจเรื่องราวของธุรกิจก็ลองหาความรู้เพิ่มเติมได้ค่ะกลับมาเรื่องราวของเราค่ะเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเป็นเรื่องหนักๆเรื่องแรกเนี่ยเรื่องของ Data Center ไปแล้วเรื่องที่สองหนักไม่แพ้กันค่ะเรื่องราวของกอรมน.ดูเหมือนจะเป็นแบบโอ้โหเป็นที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางทีเดียวเมื่อเกิดข้อเรียกร้องให้เกิดการยุบกอรมน.ได้ไหมยังไงเดี๋ยวไปคุยกับอาจารย์กันค่ะรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิรยัตย่าปลังอยู่กับเราแล้วค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณอริศราครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ
3: อาจารย์โหเรียกว่าอุณหภูมิร้อนขึ้นมาเลยค่ะเมื่อมีเรื่องของการมันจะเกิดการยุบกอรมน.แบบไหนยังไงหรือเปล่าอาจารย
4: ์ก็เป็นเรื่องที่พูดง่ายๆนะครับฮอตอิชชูมากๆเลยในเพราะว่าอาจารย์รณ.ซึ่งเป็น ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเนี่ยซึ่งอยู่ในท่านก็อยู่ในกรรมธิการงบประมาณแล้วก็ไปพิจารณานะครับงบประมาณของกรมน.ดังที่พวกเราได้ทราบนะฮะในบรรยากาศที่ในคณะกรรมการงบประมาณแล้วก็ท่านอาจารย์วันนอก็บอกว่าเนี่ยมันควรยุบละนะครับกรมน.เนี่ยนะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในนะคือเรื่องกรมน.เนี่ยเป็นเรื่องจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ทางพรรคประชาชนเนี่ยนะฮะซึ่งก่อนหน้าพรรคประชาชนก็ชื่อพรรคอะไรนะพรรคก้าวไกล
3: ก้าวไกล
4: ตั้งแต่ก้าวไกลพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็เสนอเรื่องการยุบกรมน.มานานแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ดังเป็นพลุแตกแบบนี้นะฮะก็ดังอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยบทบาทของกรมน.เนี่ยก็มีปัญหาพอสมควรนะครับก็คือว่ากรมน.เป็นหน่วยงานที่นอกจากจะซ้ำซ้อนแล้วเนี่ยนะครับกับหน่วยงานอื่นๆเนี่ยยังเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจนะครับคล้ายๆใช้คำพูดของอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขนะครับบอกว่าเป็นรัฐซ้อนรัฐนะครับคือถ้าว่าเราไปอ่านพ.ร.บ.กรมน.2551เนี่ยนะฮะเราก็จะทราบเลยนะครับว่าสิ่งที่อาจารย์สุรชาตินะครับได้พูดว่าเป็นรัฐซ้อนรัฐเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะทั้งนี้ก็มันก็มีบริบทของมันคุณอริสราหมายความว่าไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาคือในอดีตเนี่ยเราต่อสู้กับคอมมิวนิสต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรมน.ก็เป็นหน่วยงานที่จะตั้งขึ้นนะครับโดยมีภารกิจนะครับในเรื่องของการภารกิจต่อสู้คอมมิวนิสต์และปรากฏว่าเมื่อคอมมิวนิสต์เขาได้สูญสลายไปนะครับได้รับความพ่ายแพ้นะครับเพราะนั้นภารกิจของกรมน.ก็ในขณะนั้นเนี่ยผมก็จำได้นะว่าก็มีการตั้งคำถามกันว่าจะเอายังไงต่อนะครับ
3: พอดีมันจะยังมีต่อไหมใช่ไหมอาจารย์
4: จะยังมีต่อไหมนะฮะพอดีมันเกิดเหตุการณ์รัฐประหารขึ้นในปี2549นะโดยพลเอกสนธิบุญยรัตนกฤตนะครับซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการเมืองไทยนะครับในช่วงปี2540เนี่ยเรามีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนะฮะจาก40ถึง49ออกตีว่าประมาณสัก9ปี10ปีเนี่ยนะฮะมันเป็นบรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตยทีนี้เนี่ยพอ2549เกิดการรัฐประหารเนี่ยแล้วก็มีพ.ร.บ.กรมน.2551นะครับขึ้นนะเป็นหน่วยงานในสำนักในกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งเป็นส่วนราชการรูปแบบพิเศษขึ้นตรงต่อนายกนะครับนายกก็เป็นผอ.กรมน.ผู้บัญชาการทหารบกก็เป็นรองผอ.กรมน.เสนาธิการทหารบกก็เป็นเลขานะครับซึ่งกำลังหลักนี่ก็มาจากกองทัพบกนะครับมันเกิดเหตุการณ์ที่ในลักษณะที่เป็นการฟื้นฟูอำนาจของกองทัพนะครับผ่านพ.ร.บ.กรมน.2551ทั้งนี้ก็เพราะว่าอย่างที่ผมเรียนในตอนต้นก็คือในช่วง2540จนถึง2549เนี่ยนะ50เนี่ยนะมันเป็นช่วงประชาธิปไตยเบ่งบานนะฮะแล้วก็บทบาทของทหารเนี่ยก็หายไปเรื่อยๆนะครับจากการในเรื่องของเหตุการณ์พฤษภาธมินในขณะนั้นนะครับแล้วก็บทบาทของทหารก็ถูกตั้งคำถามมากก็ค่อยๆหายไปในการเมืองไทยเนี่ยมันก็เกิดกลับขึ้นมาในการรัฐประหาร2549เพราะนั้นเนี่ยการรัฐประหาร2549เนี่ยมันเป็นการฟื้นฟูอำนาจของกองทัพให้เข้ามาในการเมืองไทยผ่านพ.ร.บ.กรมน.2551เนี่ยครับทีนี้พอพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับทำการรัฐประหารในปี2557ก็คือว่า6ปีหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความปลอดภัยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งเรียบร้อยนะครับแห่งชาติเนี่ยนะครับ51/60เนี่ยก็ขยายอำนาจกรมน.ให้รวมถึงเป็นองค์กรหลักที่ทำงานด้านความมั่นคงและป้องกันสาธารณภัยด้วยนะจากเมื่อก่อนเนี่ยป้องกันสาธารณภัยเนี่ยอยู่ในกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นองค์กรหนึ่งในกระทรวงมหาดไทยอันนี้ก็ทำให้กรมน.เนี่ยขยายปีกไปสู่บรรเทาสาธารณภัยด้วยนะครับซึ่งสำนักงบเนี่ยต้องจัดสรรงบประมาณนะตามแผนของกรมน.นะครับแล้วก็หน่วยงานรัฐนี่ก็จะต้องจัดเจ้าหน้าที่ มาให้ด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยกรมนเนี่ยเขาก็จะมีกรมนระดับประเทศนะครับดังที่ผมเรียนไปแล้วกรมนระดับภาคระดับภาคแล้วกรมนจังหวัดพูดง่ายๆนะฮะคือพูดง่ายๆว่าในทุกระดับเลยนะตั้งแต่ระดับประเทศระดับภาคแล้วก็ระดับจังหวัดลงมาทีนี้ข้อถกเถียงของอาจารย์มนก็คือว่ากรมนเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ซับซ้อนนะก็ซึ่งก็ใช่นะฮะเป็นหน่วยงานที่ซับซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆเขาเพราะว่าก็เรียกข้าราชการนะครับจากหน่วยงานของรัฐได้นะด้วยกฎหมายสามารถที่จะให้อำนาจได้อย่างที่ผมเรียนในตอนต้นนี่อำนาจหน้าที่ของกรมนเนี่ยมันเรียกว่ามันครอบคลุมนะครับมันพูดง่ายๆนะมันลึกซึ้งครอบคลุมเรียกว่าครอบจักรวาลนะถ้าเราไปอ่านมาตรา7นะครับของพรบ.กรมน.2551มันก็มี5ข้อนะครับซึ่งผมไม่พูดรายละเอียดนะครับแล้วก็อำนาจหน้าที่ของกรมน.เนี่ยนะมันก็ซ่อนอยู่ในมาตรา15 16อีกนะผมเห็นหลายคนนะฮะในโซเชียลมีเดียเนี่ยนำเอาอำนาจหน้าที่ของกรมน.นะฮะในมาตรา7มาแสดงนะซึ่งยังไม่หมดนะฮะอำนาจหน้าที่ของกรมน.เนี่ยมันซ่อนอยู่ในมาตรา15และก็มาตรา16ด้วยนะฮะซึ่งมาตรา16เนี่ยพูดถึงในเรื่องที่ครอบคลุมกว่ามาตรา7อีกนะฮะหมายความว่าให้อำนาจของกรมน.เนี่ยครอบจักรวาลเลยทีเดียวนะฮะทีนี้นี่แหละครับที่มันเป็นอุปสรรคและก็ที่สำคัญก็คือว่ามาตรา2เนี่ยอันนี้สำคัญของพรบ.กรมน.เนี่ยมีอำนาจหน้าที่เสนอแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินการต่อครม.เพื่อให้พิจารณาเห็นความเห็นชอบเมื่อครม.เห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามแผนและแนวทางนั้นด้วยพูดง่ายๆคือพูดง่ายๆว่ากรมน.เนี่ยเขาจะต้องเสนอแผนให้ครม.และแผนเนี้ยหน่วยงานต่างๆต้องนำไปปฏิบัติด้วยนะเห็นไหมครับว่ามันครอบคลุมมากนะครับในเรื่องของอำนาจหน้าที่ของกรมน.ด้วยเหตุนี้ก็มีการมองว่ามันเป็นรัฐซ้อนรัฐมันเป็นอำนาจซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นของนะครับคุณอริสาครับ
3: ทีนี้พอมองว่ามันเป็นเรื่องของการซ้ำซ้อนอำนาจหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะอาจารย์แล้วอย่างนี้ยังไงต่อมันจะยังคงแบบว่าเอ๊ะมันมีโอกาสว่าจะต้องแบบยุบได้หรือเปล่ายังไงอาจารย์หรือว่ามันต้องผ่านอะไรยังไง
4: คือบรรยากาศทางการเมืองในขณะนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะยุบกรมนได้หรอกเพราะว่ามันเป็นบรรยากาศของการเมืองของกลุ่มสีน้ำเงินนะฮะหรือกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมออกไปในแนวทางของอนุรักษ์นิยมนะฮะด้วยรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เป็นรัฐธรรมนูญที่เรามีสว.นะครับที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะผ่านกฎหมายอะไรต่างๆเหล่านี้มันยากครับมันสามารถกล่าวได้ว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้นะฮะถ้าจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันก็หนักไปนะแต่ว่าเราอาจจะบอกว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยมันต้องรอให้บรรยากาศเป็นประชาธิปไตยนะด้วยการมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะถึงถามว่าหน่วยงานเนี่ยเวลามันตั้งขึ้นมาเนี่ยมันจะยุบง่ายไหมโดยเฉพาะหน่วยงานราชการโอ้ยยากมากๆครับคือคนที่ศึกษาทางด้านองค์กรนะครับองค์กรภาครัฐหรือองค์กรเรียกว่าการบริหารรัฐกิจเนี่ยนะฮะก็จะพบว่าองค์กรเนี่ยนะฮะมันเหมือนสิ่งมีชีวิตอะครับคุณอนันต์คือถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะขยายปีกขยายอำนาจขยายกำลังคนเพราะมันต้องไปดีเฟนต์หรือว่าไปปกป้องงบประมาณคือมันจะต้องมีงบประมาณถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันเสนองบประมาณต้องไปดีเฟนต์หรือปกป้องงบประมาณของตนเองที่เสนอไปในกรรมธิการแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ต้องสร้างงานเพื่อให้เป็นเหตุเป็นผลมีความชอบธรรมว่าเนี่ยเราได้งบประมาณที่เขียนมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องผ่านงบประมาณนี้ให้หมายความว่าองค์กรมันจะมีวิถีชีวิตของมันมีเหมือนคล้ายๆกับสิ่งมีชีวิตอาจารย์วีระจิรพัฒน์เนี่ยในกรรมธิการเนี่ยเปรียบเหมือนอะมีบา คืออะมีบาเนี่ยแกก็เปรียบเทียบได้เห็นภาพอ่ะนะว่าไอ้องค์กรเนี่ยนะฮะมันเหมือนอะมีบานี่แหละครับ มันก็จะขยายตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมน.เนี่ยก็มีงบประมาณเป็นจำนวนมากผมจำตัวเลขไม่ได้นะว่าอะไรแต่ว่าสำคัญก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยกำลังคนของภาครัฐเนี่ยนะฮะมันเยอะมากนะครับแล้วก็กำลังคนเหล่านี้เนี่ยเราก็ประสบกับปัญหาดังที่เราได้ยินได้ฟังกันในรอบผมคิดว่าในรอบ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาในเรื่องงบประมาณนะครับว่าเรามีข้าราชการลูกจ้างพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นกำลังคนภาครัฐเนี่ยนะฮะตัวเลขในปี2565เนี่ยนะบอกว่ามี 3,190,000 คนนะนะครับแล้วก็แนวโน้มก็มีการขยายมีพวกอาสาสมัครด้วยนะฮะอย่างในปัจจุบันเนี่ยมีอสมเนี่ยอาสาสมัครอาสาสาธารณสุขเนี่ยนะฮะ 1,88,000 คนอพมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยนะฮะของพมเนี่ยก็มี 300,000 คนแล้วก็ตั้งเป้า 550,000 คนมีอาสาสมัครดิจิตัลอีก 33,000 คนเหล่านี้เป็นต้นคือพูดง่ายๆนะถึงไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครแต่ว่ารัฐก็จะต้องจ่ายเงินนะฮะเวลาไม่ได้จ่ายเงินเดือนจริงแต่ว่าเวลากระทรวงเนี่ยนะฮะที่รับผิดชอบเนี่ยเขาก็จะตั้งงบประมาณนะครับมาเบิกในตั้งงบประมาณนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้จ่ายให้กับอาสาสมัครเหล่านี้นะแต่ว่ามันคล้ายๆกับว่ามันไม่ได้เป็นเงินเดือนนะแต่ว่ามันต้องใช้จ่ายเงินและที่สำคัญก็คือว่าองค์กรนะครับหรือว่ากระทรวงต่างๆเนี่ยที่มีอาสาสมัครเหล่านี้เนี่ยเขาก็ชอบที่จะมีอาสาสมัครนะครับเพราะว่ามันเป็นไม้เป็นมือของเขาแล้วก็ในทางการเมืองด้วยก็ถือว่าเป็นคะแนนเสียงสำคัญคุณอริสาครับ
3: ทีนี้เรามองไปถึงว่าล่ะถ้าอาจารย์บอกว่าอาจจะยุบยากแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันนึงแล้วแบบมันสามารถแบบไม่มีกรมน.ได้นะอาจารย์มันจะส่งผลกระทบอะไรกับใครไหมอาจารย์หรือว่าจะส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือเปล่ายังไงกับการดูแลรักษาความปลอดภัยเรื่องของอย่างต่างๆที่เขาเคยมีหน้าที่ทำอยู่นะอาจารย์
4: อย่างที่ผมเรียนในตอนต้นนะฮะว่ากรมน.เนี่ยเป็นองค์กรที่ทำงานซ้ำซ้อนนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นในรัฐบาลช่วงรัฐบาลของคุณเศรษฐาเนี่ยนะฮะผมเป็นที่ปรึกษากรรมธิการกรรมธิการที่ชุดของคุณโรมนะฮะแล้วก็ได้ไปนั่งอยู่ในคณะกรรมการด้วยแล้วก็ได้เห็นถึงการถกเถียงเรื่ององค์กรกรมน.เนี่ยแหละครับถามว่าถ้าว่ายุบไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะก็มีข้อถกเถียงหรือว่ามีเหตุผลนะครับจากรองผอ.กรมน.ก็คือเสนาธิการกองทัพบกนะครับในฐานะที่เป็นรองผอ.กรมน.ท่านก็บอกว่ากรมน.เนี่ยก็มีหน้าที่ในการบูรณาการหน่วยงานต่างๆนะครับของกองทัพของหน่วยงานราชการนะครับมันจะต้องมีหน่วยงานที่มาบูรณาการทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยหน่วยงานในการบูรณาการแล้วมันมีอยู่แล้วก็คือกองบัญชาการกองทัพไทยคุณอนุชานะครับคือสมมุติเราไม่มีกรมน.เนี่ยในการบูรณาการระหว่างเหล่าทัพต่างๆนะ4เหล่าทัพเนี่ยนะฮะรวมทั้งตำรวจด้วยเนี่ยนะโอเคว่าตำรวจไม่ได้รวมอยู่ในนั้นนะแต่ว่ากองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานที่นอกจากบูรณาการแล้วเนี่ยก็ยังเป็นหน่วยงานในการพัฒนาประเทศบรรเทาสาธารณภัยนะครับเรารู้จักหน่วยงานหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีเพราะว่าหน่วยเนี้ยก็เรียกว่าเป็นทหารพัฒนาแล้วก็หน้าที่ของกองบัญชาการกองทัพไทยก็รักษาความปลอดภัยข่าวกรองรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลข่าวกรองทหารแจ้งเตือนภัยล่วงหน้านะคือพูดง่ายๆนะว่าสมมุติว่าไม่มีกรมน.นะฮะกองบัญชาการกองทัพไทยก็ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานในการบูรณาการระหว่างเหล่าทัพต่างๆขณะเดียวกันนะครับถ้าหากว่าเป็นช่วงปกตินะฮะช่วงปกติเนี่ยนะคือช่วงที่ไม่มีสงครามไม่มีอะไรต่างๆตอนนี้นะก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานทางราชการคือซึ่งหน่วยงานทางราชการเนี่ยเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องมีหน่วยงานมาบูรณาการอยู่แล้วก็เพราะมีรัฐบาลอยู่แล้วพูดง่ายๆนะแต่ว่าหน่วยงานกองทัพเนี่ยเขาก็อาจจะต้องบูรณาการกันในการฝึกข้อประโกนบ้างในการที่จะป้องกันภัยอะไรก็ว่าไปนะของเขา อันนี้ข้อถกเถียงของท่านเสนาธิการทหารบกเนี่ยที่บอกว่าเฮ้ยจำเป็นจะต้องมีกรมนนะเพราะว่ามันเป็นหน่วยงานบูรณาการผมและหลายอีกหลายท่านนะฮะที่เขาศึกษาเรื่องนี้เนี่ยเราก็สามารถบอกได้ว่ากองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยก็ทำหน้าที่นี้อยู่แล้วนะฮะแต่โดยการสาการปกติเนี่ยส่วนทางหน่วยงานราชการเนี่ยเขาก็มีกลไกของเขาอยู่แล้วแต่สมมตินะฮะสมมติว่ามันเกิดเหตุการณ์ผิดปกติขึ้นนะอย่างเช่นว่าเรามีสงครามกับกัมพูชานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีเครื่องมือให้เครื่องมืออื่นอย่างเช่นการประกาศภาวะฉุกเฉินเรื่องการประกาศไอ้พรบพรกฉุกเฉินนะครับพรบความมั่นคงอะไรก็ว่าไปนะฮะหรือกฎการศึกนะฮะซึ่งให้อำนาจนะครับกับหน่วยงานทหารเขาเต็มที่อยู่แล้วถ้าว่าเกิดพูดง่ายๆนะถ้ามีข้อถกเถียงว่าเนี่ยเดี๋ยวมันเกิดเหตุการณ์ที่มันเป็นสงครามเราต้องระมัดระวังอะไรเงี้ยเราก็ต้องใช้กฎหมายพิเศษอยู่แล้วนะซึ่งให้อำนาจคุณอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยกรมก็เลยไม่จำเป็นพูดง่ายๆนะครับอันนี้ก็เป็นพูดง่ายเป็นเหตุผลนะว่าเหตุใดเนี่ยอย่างที่คุณอริสาถามว่าสมมติว่าไม่มีกรมแล้วเนี่ยมันจะมีหน่วยงานบูรณาการหรือเปล่านะอันนี้ผมตอบว่ามันมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยนะฮะอย่างที่ผมเรียนคุณอริสาตอนต้นเนี่ยการยุบเลิกหน่วยงานไม่ใช่เฉพาะกรมนเท่านั้นนะฮะหน่วยงานราชการเนี่ยโอ้มันยากแสนเข็ญนะเข็ญคลกขึ้นภูเขาหน่วยงานเขามีอย่างที่ผมเรียนนะเขามีชีวิตเป็นของตนเองนะเพราะว่าอะไรมีงบประมาณเป็นของตนเองมีอำนาจเป็นของตนเองใครล่ะต้องการที่จะต้องการที่จะยุบทิ้งครับ
3: ตามเดินเวลานิดเดียวมองว่าแล้วในพื้นที่3จังหวัดหรือว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้อาจารย์เพราะมันก็จะมีเรื่องของกรมนภาค4ส่วนหน้าที่ไปดูตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่จำเป็นอยู่ใช่ไหมคะอาจารย
4: ์จริงๆก็ไม่จำเป็นเช่นเดียวกันนะฮะเพราะว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเขามีพรกฉุกเฉินอยู่แล้วซึ่งให้อำนาจของแม่ทัพให้อำนาจแม่ทัพอยู่แล้วแม่ทัพภาคที่4นะมีพรกฉุกเฉินมีพรบความมั่นคงมีกฎอัยการศึกนะฮะมีพูดง่ายๆมีกฎหมายพิเศษถึง3ฉบับนะครับในการที่จะให้อำนาจหน่วยงานทางด้านความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บัญชาการกองทัพภาคที่4นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าที่มันเกิดเรื่องขึ้นมาก็เพราะว่าการที่มีผู้ลอบยิงสสกมลศักดิ์แล้วก็ปรากฏว่าทั้งคนก็มาจากกรมนทั้งรถยนต์ก็มาจากกรมนทั้งอาวุธที่ใช้ก็มาจากกรมนแล้วก็ปรากฏว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับผู้อำนวยการกรมนซึ่งภาคสี่เนี่ยนะฮะซึ่งก็เป็นแม่ทัพภาคที่สี่เนี่ยท่านก็ไม่ได้พูดง่ายๆไม่ได้รับผิดชอบอะไรนะฮะคือคนในหน่วยงานของท่านเนี่ยนะเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยท่านก็ไม่ได้เกิดความรับผิดชอบอะไรวันนี้ก็เลยเป็นการตั้งคำถามจากหลายส่วนนะโดยเฉพาะยิ่งอาจารย์มโนซึ่งนอกจากเป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยก็ยังเป็นที่ปรึกษาของพรรคประชาชาติด้วยซึ่งส.ส.กมลศักดิ์ท่านก็เป็นสมาชิกของพรรคประชาชาติแล้วก็ปรากฏว่าการสืบสวนสอบสวนคดีนี้ก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีความคืบหน้าสักเท่าไหร่จนกระทั่งว่าทางพรรคเองต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้คุณอริสาครับ
3: เสียดายจะคุยต่อกับเวลาหมดนะคะอาจารย์เดี๋ยวคุณได้ติดตามต่อไปว่าตกลงแล้วเขาจะอย่างที่อาจารย์บอกล่ะยุบมันไม่ง่ายแต่ว่าต้องติดตามต่อไปว่าบรรยากาศการเมืองจะเป็นแบบไหนยังไงต่อไปในการนำเสนอเรื่องแบบนี้ขึ้นมานะคะอาจารย์เดี๋ยวคงได้คุยกันในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้อาจารย์ขอบคุณมากค่ะ
4: ครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับ
3: ค่ะนี่ก็เป็นรายการเวทีความคิดในวันพุธนี้เรื่องหนักๆทั้งนั้นเลยค่ะก็อริสราและทีมงานล้ำลาไปแล้วแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะ
5: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
7: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
8: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
9: M-Cot Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
10: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมาย ด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
9: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
11: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกนายกหารือเอกอัครราชทูตปากีสถานเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนางรุกษาน่าอัฟซอลเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวยินดีที่ความสัมพันธ์ไทยปากีสถานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมเห็นว่าทั้งสองประเทศยังมีศักยภาพในการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนให้เติบโตยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการต่อยอดความร่วมมือในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพร่วมกันทั้งนี้ปากีสถานเป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ซึ่งนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าจะเป็นโอกาสสำคัญในการขยายมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศในอนาคตด้านเอกอัครราชทูตปากีสถานกล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยสำหรับการสนับสนุนและความร่วมมือที่มีมาอย่างต่อเนื่องพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าจะได้รับการสนับสนุนจากไทยในประเด็นที่ทั้งสองประเทศให้ความสำคัญและร่วมผลักดันความร่วมมือในทุกมิติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายหารือถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารโดยฝ่ายปากีสถานแสดงความสนใจแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์จากประเทศไทยรวมถึงการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญไทยในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและแนวปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของปากีสถานผอ.ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาระบุประชาชน2ประเทศไม่ใช่ศัตรูกันพร้อมเรียกร้องให้ผู้นำกัมพูชาเลือกผลประโยชน์ของประชาชนเหนือการเมืองพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชากล่าวว่าประเทศไทยยังคงยึดมั่นในแนวทางสันติภาพแต่สันติภาพจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความจริงใจจากทั้งสองฝ่ายพร้อมเรียกร้องให้ผู้นำกัมพูชายุติการยั่วยุการบิดเบือนข้อมูลและการนำประเด็นความขัดแย้งระหว่างประเทศไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองภายในประเทศหากกัมพูชาต้องการยุติความขัดแย้งอย่างยั่งยืนควรเร่งสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจาผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่เพื่อรวมกันแก้ปัญหาด้วยความจริงใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ร่วมของทั้งสองประเทศสำหรับกรณีที่ไทยระบุว่ากัมพูชาไม่ควรนำประชาชนมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองนั้นพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่าประชาชนไทยและกัมพูชาไม่ได้เป็นศัตรูกันแต่มีความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมที่สืบเนื่องมายาวนานขณะที่ผู้ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งมากที่สุดคือประชาชนตามแนวชายแดนเด็กผู้สูงอายุและครอบครัวของทั้งสองประเทศจึงไม่ควรมีฝ่ายใดนำความเดือดร้อนของประชาชนไปสร้างกระแสชาตินิยมหรือแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองส่วนในประเด็นการนำข้อกล่าวหาต่อประเทศไทยไปสื่อสารกับประชาคมระหว่างประเทศพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่าไทยไม่ขัดข้องต่อการนำเสนอข้อเท็จจริงแต่ข้อมูลที่เผยแพร่ควรสามารถตรวจสอบได้และไม่ควรเป็นข้อมูลด้านเดียวหรือข้อกล่าวหาที่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอโรงงานน้ำแข็งที่สุพรรณบุรีเกิดแอมโมเนียรั่วไหลชาวบ้านนักเรียนเจ้าหน้าที่กว่า30รายได้รับผลกระทบช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่โรงงานน้ำแข็งในพื้นที่ตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีได้เกิดเหตุแอมโมเนียรั่วไหลโรงงานดังกล่าวอยู่ใกล้โรงเรียนและชุมชนเจ้าหน้าที่จึงเร่งอพยพนักเรียนและประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงและได้รับรายงานเบื้องต้นมีผู้ได้รับผลกระทบเข้ารับการตรวจอาการที่โรงพยาบาลกว่า30รายขณะนี้สามารถปิดวาล์วอุดรอยรั่วสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติแล้วนายวิชาญพันธ์พลอยทับทีมอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบโรงน้ำแข็งดังกล่าวจากการสอบถามเจ้าของโรงงานน้ำแข็งทราบว่าสาเหตุการรั่วไหลคาดว่าเกิดจากท่อส่งสารแอมโมเนียเกิดชำรุดอยู่ระหว่างการเตรียมเปลี่ยนท่อในจุดดังกล่าวจะเกิดการรั่วไหลขึ้นมาก่อนยืนยันว่าไม่ได้ละเลยมาตรการด้านความปลอดภัยมีการตรวจสอบระบบวาล์วและท่อส่งสารแอมโมเนียเป็นประจำส่วนท่อในจุดอื่นๆได้ติดตั้งอุปกรณ์นิรภัยเพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารแอมโมเนียหากเกิดเหตุผิดปกติระบบจะช่วยลดความเสี่ยงและจำกัดการรั่วไหลได้ด้านนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงหากพบความผิดจากการประกอบกิจการทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีจะพิจารณาออกคำสั่งให้โรงงานหยุดประกอบกิจการตามมาตรา39วรรค1แห่งพระราชบัญญัติโรงงานต่อไป และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
6: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
2: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
3: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบา
4: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์
6: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพประสาประสานช่วงเวลานี้มาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเหมือนเคยนะครับทาง 96.5 FM และทุกแพลตฟอร์มนะครับนั่นแหละก็เผยแพร่ไปทั่วโลกวันนี้เป็นโอกาสดีมากเพราะว่าได้รับความกรุณาจากดร.สามารถราชพลสิทธิ์ซึ่งเป็นนักวิชาการด้านวิศวกรรมขนส่งแล้วก็เคยเป็นอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นอดีตส.ส.นะพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็มีความรู้ความสามารถด้านโลจิสติกด้านการขนส่งด้านการจราจรค่อนข้างจะลุ่มลึกและกว้างขวางแล้วก็ให้ทัศนะที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นประจำต่อเนื่องกันตลอดมาต่อสายได้แล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับท่านสามารถครับ
7: สวัสดีครับอาจารย์ประสาน
6: ครับสวัสดีครับต้องขอบคุณมากที่กรุณานะครับผมเข้าสู่ประเด็นเลยนะครับตั้งประเด็นกันวันนี้ว่าถอดบทเรียนพรบ SEC และ Land Bridge นะ SEC ก็คือเรื่องร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ซึ่งขณะนี้ก็ถือว่าได้โดนเบรกไปนะครับโดยทางรัฐบาลก็จะไม่นำเข้าสู่การพิจารณาของครม.รัฐสามารถช่วยสรุปเพื่อทำความเข้าใจกว้างๆทั่วๆไปหน่อยครับว่าประเด็น3ข้อที่ดร.เขียนลงใน Facebook มีความหมายยังไงครับดร.ครับ
7: คือมีกลุ่มที่เรียกว่าเครือข่าย SEC Watch นะครับเขามาเรียกร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมอาจจะเรียกว่าคัดค้านโครงการนี้ก็ได้ครับคัดค้านทั้งโครงการ Land Bridge และก็พรบ Land Bridge ครับนะครับพวกก็เห็นว่าโครงการนี้เนี่ยอาจจะไม่เกิดประโยชน์ต่อชาวใต้นะฮะหลังจากนั้นพอคัดค้านมาตั้งแต่22มิถุนายนที่ผ่านมาก็เมื่อต้นเดือนนี้นะฮะทางรัฐบาลก็คิดว่าควรจะมีการทบทวนโครงการนี้ใหม่นะฮะก็มีการลงนามในข้อตกลงร่วมกันหรือ MOU นะครับว่าจะไม่นำร่างพรบ SEC เข้าสู่การประชุมครม.ไม่เสนอสภาไปตอนนี้ก่อนนะครับข้อ2ก็คือตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งให้ไปจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้แล้วคณะกรรมการชุดนี้จะมีภาคประชาชนหรือกลุ่มหรือเครือข่าย SEC Watch ร่วมด้วยนะฮะข้อ3ก็คือตอนนี้นะครับเรื่อง Land Bridge นี่ฮะชะลอไว้ก่อนชะลอไว้จนกว่าแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้จะแล้วเสร็จและจนกว่าการศึกษาของคณะกรรมการแลนบริดจ์ที่มีท่านรองเอกนิติเป็นประธานจะได้ข้อสรุปว่าโครงการนี้คุ้มทุนหรือไม่เป็น3ข้อใน MOU ฮะผมก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ว่าการพัฒนาในภาคใต้นั้นหรือการพัฒนาในเมืองไทยนั้นส่วนใหญ่แล้วรัฐบาลคิดมานะคิดมาแล้วโครงการนี้มักจะมาก่อนแผน พอโครงการมาแล้วแล้วทำแผนรองรับนะฮะแผนการใช้ที่ดินแผนพังเมืองถนนหนทางให้สอดรับกับโครงการนั้นมีการออกกฎหมายเพื่อรองรับโครงการนั้นแต่ครั้งนี้เนี่ยแผนต้องมาก่อนแผนพัฒนาภาคใต้อาจารย์ประสานก็ทั้ง14จังหวัดซึ่งผมถือว่าเป็นงานใหญ่มากครับไม่ใช่เฉพาะ SEC ที่มีแค่4จังหวัดมีระนองชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชแต่นี่ต้องครอบคลุมทั้งภาคเลยซึ่งผมว่าต้องใช้เวลาเป็นปีครับในขณะที่ผลการศึกษาผลการพิจารณาของคณะกรรมการแลนบริดจ์ที่มีท่านรองเอกนิติเป็นประธานนั้นจะแล้วเสร็จเดือนหน้าเดือนสิงหาคมนี้ครับก็ดูว่าโครงการนี้นะครับผมว่ารัฐบาลเองต้องการเดินหน้าต่อแต่จะชี้แจงได้อย่างไรผมค่อนข้างคิดว่าหรือมั่นใจว่าผลการศึกษาผลการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการแลนบริดจ์นะฮะของท่านรองเอกนิติจะออกมาโครงการนี้คุ้มค่าผมไม่ถึงแลนบริดจ์นะครับเพราะในเมื่อสนห.ที่ทำการศึกษาจ้างบริษัทที่ศึกษามาแล้วบอกว่าคุ้มค่าคุ้มที่จะลงทุนและมีกำไรคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันมันหลายแสน7แสน8แสนล้านบาทครับนะแล้วก็มีผลตอบแทนการลงทุนอีก8กว่าเปอร์เซ็นต์มาถึงวันนี้บอกเพิ่มมาเป็น11เปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วสนขอบอกว่าให้ผู้เชี่ยวชาญให้บริษัทที่ศึกษาจากเนเธอร์แลนด์ที่มีความเก่งเรื่องนี้ชื่อว่าบริษัทโลโยแฮชโคนิงศึกษาบอกว่าคุ้มทุนแน่นอนแต่ถ้าย้อนดูเมื่อ17ปีที่แล้วนะที่บริษัทนี้จากเนเธอร์แลนด์ศึกษานี่ปรากฏว่าไม่คุ้มทุนถามว่า17ปีผ่านไปอะไรทำให้โครงการนี้คุ้มทุนขึ้นมาซึ่งผมเองยังไม่ค่อยเชื่อว่าโครงการจะคุ้มทุนเพราะโครงการนี้อาจารย์ประสานมันประหยัดระยะทางได้เมื่อเทียบกับช่องแคบมาละกานะครับประมาณ 1,000 ถึง 1,200 กิโลเมตรเองนะครับไม่ได้มากไม่ใช่หลายพันหลายหมื่นกิโลเมตรพอคิดเวลาไปแล้วมันไม่ถึง2วันนะฮะไม่ถึง2วันแต่ว่าเราต้องขนถ่ายสินค้าซ้ำซ้อนฝั่งอันดามันก็ขนสินค้าขนคอนเทนเนอร์จากเรือลงรถไฟลงรถบรรทุกแล้วต้องขนผ่านมอเตอร์เวย์หรือทางรถไฟไปฝั่งชุมพรพอถึงฝั่งชุมพรต้องขนจากรถบรรทุกขนจากรถไฟไปลงเรืออีกทีนึงมันซ้ำซ้อนเพราะฉะนั้นเวลาที่ประหยัดได้ 1-2 วันมันก็ขาดทุนประหยัดไม่ได้และใครจะมาใช้บริการแล้วครับผมติดใจคงนี้ในการศึกษารัฐบาลนี่ผมว่าประหยัดเวลาไม่ได้แน่นอน
6: ครับที่จริงจะว่าไปแล้วเนี่ยจากการศึกษาขององค์กรที่เป็นกลางนะเท่าที่ผมอ่านเนี่ยศูนย์วิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ผมเพิ่งได้รับเอกสารมาจากกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับรวมทั้ง TDRIสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยและแม้แต่กระทั่งสภาพัฒน์หรือคณะกรรมการสสช.เนี่ยล้วนแล้วแต่พูดตรงกันว่าไม่คุ้มค่าเอ๊ะแล้วทำไมสนขเจ้าเดียวบอกคุ้มค่าแล้วยังยืนยันนะฮะเมื่อสัก2เดือนที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็บอกว่าต้องเดินหน้าเต็มลูกสูบรวมทั้งนายกก็ออกมาสำทับว่าจะต้องเดินหน้าแลนบริดจ์แล้วเอ๊ะไปมาทำไมมันเหมือนกับกลับลำได้ง่ายๆอย่างนี้ดร.ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับว่าทำไมถึงเข้าเกียร์ถอยได้โดยง่าย
7: ผมว่าอาจจะไม่ได้ถอยเต็มที่นะครับต้องติดตามดูว่าจะตั้งหลักอย่างไรมาถึงรัฐบาลนะครับผมว่ายังไม่ถึงกับถอยที่จะไม่ทำโครงการนี้แต่จะหาจังหวะท่วงทีนะฮะกรรมการแลนบริดจ์จะออกมาประกาศว่าโครงการนี้คุ้มต้องมีเหตุ

0: สมาพัฒน์เนี่ยจ้างไอ้จุฬาศึกษาที่อาจารย์พูดถึงอ่ะจุฬาก็ศึกษาแล้วบอกไม่คุ้มมันขาดทุนผลตอบแทนมันติดลบนะ
1: ครับ
0: ติดลบไปเกือบ200,000 ล้านในขณะสสขบอกได้กำไร800,000 ล้านมันก็ต่างกัน1 ล้านล้านอ่ะมันเป็นไปได้ไงโครงการปกติโครงการที่ศึกษาเหมือนโครงการเดียวกันถ้าคุ้มก็คุ้มไม่คุ้มก็ไม่คุ้มไม่ว่าใครศึกษาแต่ตัวเลขผลตอบแทนอาจจะต่างกันได้แต่ต้องไปในทิศทางเดียวกันบวกก็บวกลบก็ลบเหมือนกันครับตรงงานนี้ผมแปลกอาจารย์ถามว่าทำไมเป็นอย่างนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆว่ารัฐบาลคิดอะไรอยู่ผมเองนั้นไม่ได้คัดค้านโครงการไม่ได้คัดค้านการพัฒนาไม่ได้คัดค้านความเจริญแต่คัดค้านความเสี่ยงผมกลัวว่าความเสี่ยงที่ประเทศไทยจะแบกรับนั้นมันหนักหนาแล้วนะมันไม่คุ้มกับความเสี่ยงแม้ว่าโครงการนี้เราจะเชิญชวนให้เอกชนมาลงทุน 100% ก็ตามมูลค่า1 ล้านล้านแต่การผมไม่เชื่อว่าเอกชนจะสนใจมาลงทุนนะเขาศึกษาเขาไม่เชื่อผลการศึกษาของรัฐบาลก็ต้องศึกษาเองด้วยเขาจะขนเงินจำนวนมากมาลงทุนโดยไม่ต้องศึกษาเนี่ยเป็นไปไม่ได้ผมยังตอบว่าใครจะกล้ามาลงทุนนะ
1: นั่นสิครับผมอย่างนี้ผมดูผมไม่ใช่คนที่มีความรู้เรื่องนี้แต่ผมใช้สามัญสำนึกนะว่าแค่การขนถ่ายสินค้าขึ้นลงเนี่ยนะคิดดูลำเรือหนึ่งเนี่ย20,000 ตู้หมายถึงลำใหญ่ที่สามารถจะเทียบได้เนี่ยขนจากเรือวางใส่รถลากไปจากท่าแล้วก็พาไปขึ้นรถไฟแล้วกว่าจะขนได้หมดเนี่ยต้องใช้รถไฟกี่ร้อยขบวนอ่ะ20,000 ตู้เนี่ยแล้วถ้าแล้วมีแต่รถไฟรางคู่เอ๊ะแล้วมันจะรับไหวได้ยังไงผมว่าแค่นี้เนี่ยนักลงทุนเขาก็เห็นแล้วว่ามันไม่คุ้มแล้วพอพุ่งไปถึงอีกฝั่งหนึ่งฝั่งอ่าวไทยอ้าวเช่นเดียวกันลงจากรถไฟก็ต้องมารถลากแล้วไปลงเรือภาษาอังกฤษเขาถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยเขาเรียกอะไรนะ double handling ใช่ไหม
0: double handling ครับ
1: เพราะฉะนั้นไอ้แค่นี้ก็นึกภาพออกได้ว่า1เสียเวลามากมายมหาศาล2เสียการเอาขึ้นเอาลงนะมันไปผ่านมรกาเหมือนเดิมง่ายกว่ากันเยอะ
0: ได้มันเสียค่าใช้จ่ายแล้วใครจะมาใช้ล่ะฮะใครจะมาแวะมาใช้ที่ท่าเรือระนองท่าเรือชุมพรถ้าเรือนั่นลองมันอยู่ในซอยนะฮะมันไม่ใช่ประหยัดระยะทางได้มากประหยัดแค่ประมาณ 1,200 กิโลเมตรคิดเป็นเวลาแล้วไม่เกิน2วันเพราะเรือนี้วิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ยประมาณ15นอต20นอตนะฮะมันคิดแล้วก็ไม่เกิน2วันแต่เวลาที่เราเสียไปกับการ double handling นะฮะเป็นสัปดาห์สุดท้ายมันติดลบนะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ีกทั้งสนขหรือรัฐบาลเนี่ยยังคาดการว่าหลังจากเปิดใช้โครงการนี้30 ปีนะครับการว่าจะเปิดอีกไม่กี่ปีข้างหน้า2573อีก7ปีก็อีก30ปี2603อะไรเนี่ยนะครับจะมีปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ถึง20 ล้านตู้
1: ครับ
0: ในขณะที่แหลมฉบังเราดูเมื่อเปิดมา2534พอ30ปีหลังอย่างนั้นมีแค่ไม่เกิน10ล้านตู้อันนี้มันสูงเป็นดับเบิ้ลเป็น2เท่ามันเป็นไปได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นผมเองนี่อยากจะฟังคำชี้แจงของคนที่บอกว่าคุ้มนะฮะ
1: ครับ
0: ให้เอกชนมาเอกชนก็ไม่โง่อาจารย์มาสายก็ไม่มาลงทุนหรอกครับ
1: ครับครับ
0: มีทางเลยเป็นอย่างนี้
1: ครับ
0: ลงทุนก็ตามแต่ว่าเราจะต้องสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมต้องมีการถมทะเลทั้งสองฝั่งอันดามันอ่าวไทยเป็นหมื่นกว่าไร่อะฮะเป็นกระทบก
1: ่อสิ่งแวดล้อมฝั่งถมทะเลฝั่งละ6,000 ไร่แล้วต้องใช้ภูเขากี่ลูกถึงไปถมทะเลได้
0: ใช่กระทบต่อสัตว์หน้าดินสัตว์น้ำหน้าดินน่ะนะฮะไส้เดือนทะเลกุ้งหอยอะไรต่างๆมีผลกระทบหมดครับอันนี้ผมว่าคณะกรรมการแลนด์บริดจ์นะครับจะศึกษาได้ละเอียดเลยครับมีเวลา90วันเนี่ยจะครบ90วันในเดือนหน้าเพ เพราะฉะนั้นต้องต่อยอดจากผลการศึกษาของสอน

0: จอขอที่บอกว่าคุ้มแล้วอันนี้จะบอกไม่คุ้มมันก็ลำบากนะจะมาสารไม่ต้องจะเดินหน้าอย่างไรนะฮะแต่ขณะเดียวกันภาคประชาชนเนี่ยเขาจะร่วมทำแผนแม่บทและในแผนแม่บทของเขาที่ร่วมกับภาครัฐผมก็เชื่อว่าเขาจะไม่มีแลนด์บริดจ์แน่นอนก็ไม่ต้องการแลนด์บริดจ์นะฮะแต่ผมเองอาจารย์ประสานไม่ได้คัดค้านแลนด์บริดจ์ทั้งหมดคือคัดค้านแลนด์บริดจ์ไม่ต้องการเพราะดูลงทุนไปเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์ลงทุนไปแล้ว1ล้านล้านแม้เอกชนลงทุนก็ตามแต่คนมาใช้น้อยมีเรือมาน้อยเราเสียทรัพยากรธรรมชาติไปแล้วโดนเวงคืนที่ดินไปแล้วการจ้างงานต่างๆมันไม่เกิดขึ้นจริงตามที่คุยกันไว้ว่ามีหลายแสนอัตรานะฮะแต่ผมก็อยากให้ฝั่งอันดามันหรือฝั่งตะวันตกของประเทศไทยเนี่ยมีท่าเรือด้วยท่าเรือที่ได้มาตรฐานฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยเรามีแล้วทั้งแหลมฉบังท่าเรือน้ำลึกสงขลาแต่ฝั่งตะวันตกเองไม่มีเราต้องเพื่อรองรับสินค้าทั่วทุกภาคของประเทศมาทางรถไฟทางคู่มาทางมอเตอร์เวย์หรือมาจากจีนตอนใต้จีนตอนตะวันตกก็ได้ครับถามว่าถ้าเรือท่านองเหมาะสมไหมผมว่ามันอยู่ลึกไปครับอยู่ในซอยรัฐคุณมิลาสร้างที่ปากบาราที่สตูลนะทำไมต้องเลือกตรงนั้นเพราะว่ามันอยู่ใกล้เส้นทางเดินเรือหลักของโลกไม่ไกลจากช่องแคบมาละกามากนักเรือแวะมารับสินค้าได้ครับแต่ก็มีหลายคนมีบางคนไม่เอาท่าเรือน้ำลึกที่ปากบาราหลายคนก็ต้องการในอดีตมีการออกแบบรถไฟทางคู่เชื่อมระหว่างท่าเรือน้ำลึกสงขลากับท่าเรือน้ำลึกปากบาราไว้แล้วครับนะตรงนี้ผมว่าควรพิจารณาเราจำเป็นต้องมีท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามันส่งของไปตำบลกลางยุโรปแอฟริกาได้ครับไม่ต้องไปพึ่งพาท่าเรือน้ำลึกที่ปีนังของมาเลเซียครับ
1: อ๋อฮะพอดีวันที่มีการเจรจาตกลงกันเนี่ยผมก็บังเอิญผมไปเยี่ยมนะเยี่ยมที่ชุมนุมที่ข้างทำเนียบตรงสะพานชมัยมรุเชษฐ์ผมก็มีโอกาสได้คุยกับผู้มาชุมนุมนะชื่อมะทมสินสุวรรณมะทมสินสุวรรณเนี่ยเขามากันทั้งครอบครัวนะครับสามีของเขาก็มาด้วยสามีชื่อผาดสินสุวรรณนะก็เป็นครอบครัวประมงพื้นบ้านก็บอกเขาออกเรือวันหนึ่งเนี่ยก็เรือเล็กๆเนี่ยไปสองคนเนี่ยเขาหาปลาทรายได้วันละประมาณ 1,000 ถึง 2,000 บาทนะถ้าคิดถึงว่าเดือนหนึ่งเขาก็ได้30,000ท่าแต่40,000และแต่นะนี่คือที่เขาได้แล้วเขาก็เลยบอกกับผมบอกว่านะถ้าไม่ชนะเขาไม่กลับ เขายังให้ข้อมูลผมต่อนะครับเขาพูดงี้เขาบอกว่าเขามีพื้นที่อยู่ตรงนั้นประมาณสัก10ไร่ใกล้ๆแถวนั้นนะฮะแล้วเขาบอกว่าขณะเนี้ยนะถูกกำหนดไว้แล้วว่าบ้านเขาเนี่ยพื้นที่บ้านเขาเนี่ยจะถูกเป็นที่วางตู้คอนเทนเนอร์เป็นที่วางตู้คอนเทนเนอร์แล้วเขาก็บอกว่ามันมีไอ้การปักหมุดไว้เรียบร้อยแล้วว่าเส้นทางเป็นยังไงเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นแล้วเขายังให้ข้อมูลต่อเขาบอกว่ามีเหมือนกันที่ทางเจ้าหน้าที่มาแต่มาถึงก็ขอให้เซ็นชื่อแล้วก็ไม่ได้มาฟังความเห็นอะไรนะผมก็เลยนึกภาพออกว่าอ้อวิธีการของราชการที่เขาไปทำเนี่ยเขาทำแบบลวกๆทำแบบสุกเอาเผากินไม่ได้ไปตั้งอกตั้งใจจริงที่จะไปฟังความเห็นเพราะฉะนั้นพอมีข้อยุติออกมาอย่างนี้ผมก็ดีใจนะแล้วผมหวังว่ามันจะออกมาในทิศทางที่ดีเพราะว่าพอบอกว่าจะทำแผนแม่บทก่อนเรื่องอื่นไว้ที่หลังเนี่ยนะก็เลยรู้สึกว่าเป็นเรื่องดีทีนี้อย่างนี้ครับดร.ครับดร.ช่วยเชื่อมโยงระหว่างพรบ. FEC เนี่ยกับโครงการแลนด์บริดจ์นะทำไมมันถึงต้องมาคู่กัน
0: คือพรบ. SEC อ่ะมันเป็นกรอบของการพัฒนามันกว้างกว่ามันใหญ่กว่าโครงการโครงการอ่ะอยู่ในกรอบนี้กรอบ SEC ฮะแต่เราจะเห็นว่าในโครงการใน SEC นั้นก ครงการเรือธงที่มีอยู่ที่รัฐบาลพูดมาก็เห็นเฉพาะโครงการแลนบริดจ์เท่านั้นเชื่อมระนองชุมพรเท่านั้นระยะทางประมาณ90กิโลเมตรมีทั้งมอเตอร์เวย์มีทั้งรถไฟทางคู่ในขนาดรัง1เมตรและ 1.435 เมตรด้วยครับเป็นเชื่อมเราเห็นเฉพาะโครงการนี้แต่โครงการอื่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรายังไม่เห็นเลยฮะเราก็ถึงเข้าใจว่าไอ้พรบ SCC ออกมาเพื่อสนับสนุนโครงการแลนด์บริดจ์ใช่หรือไม่เพราะไม่มีโครงการอื่นเลยพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ของการแลนด์บริดจ์เป็นส่วนใหญ่นะคนก็เข้าใจอย่างนั้นนะฮะแต่รัฐบาลบอกว่าเป็นกรอบใหญ่ถ้าเป็นกรอบใหญ่คุณต้องมีแผนมาก่อนเลยฮะแผนพัฒนา SCC คืออะไรไม่ใช่ไปเอามาจาก EEC ไม่ใช่เอาจาก EC คือถ้ามองกันทั่วไป SEC ก็คือ EEC เวอร์ชั่นภาคใต้ครับแต่โครงสร้างเศรษฐกิจไม่เหมือนกันอาจารย์ประสานEEC อ่ะเขามีเดิมเขามีนิคมอุตสาหกรรมมีท่าเรือมาท่าพุทธท่าเรือแหลมฉบังก็เป็นอุตสาหกรรมอยู่แล้วก็ต่อยอดออกไปเป็นอุตสาหกรรมชั้นสูงมี EV มีเซมิคอนดักเตอร์มีอากาศยานอะไรต่างๆขึ้นมาฮะแต่ภาคใต้โครงสร้างเศรษฐกิจเดิมไม่เป็นการท่องเที่ยวเกษตรกรรมนี่เวชชัยฝั่งประมงพื้นบ้านเป็นต้นแล้วถ้าคุณจะเอาโลจิสติกมาเอาอุตสาหกรรมแปรรูปมาถามว่าสิ่งเหล่านี้มันเข้ากับวิถีชีวิตเดิมของคนใต้ได้หรือไม่ตรงนั้นแหละก็เป็นห่วงแล้วเป็นห่วงที่มีอาจจะให้สิทธิพิเศษแต่คนต่างชาติในการเช่าที่ดินระยะยาวครั้งแรก50ปีต่อครั้งที่2 49ปีเป็นทั้งหมด99ปีเขามองว่าเป็นสิทธิเหนือคนท้องถิ่นเขาถึงเรียกตัวเองว่าเป็นพลเมืองชั้น2ครับ
1: ครับ
0: นะฮะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นรัฐจะหยิบ EEC ไปเป็น SEC ไม่ได้เพราะโครงสร้างอะไรมันเหมือนกันเลยเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษมีกรรมการที่มีอำนาจพิเศษนะครับทั้งกำหนดนโยบายอนุมัติโครงการต่างๆมี one stop service ออกใบอนุญาตต่างๆได้ที่จุดเดียวครับเหมือนกันเลยดังนั้นครั้งนี้ผมถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยผมชื่นชมผู้ที่ต่อสู้นะอาจารย์ประสานเขาต่อสู้ไม่ได้ใช้ความแรงเลยผมเข้าไปดูในเพจของเขาอะ stop SEC act อะไรเนี่ยนะฮะเป็นกลุ่มที่มีความรู้ใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงไปตรงมาไม่มั่วนะฮะมันเป็นกลุ่มที่มีมันสมองสู้ด้วยสมองอันนี้ขอชื่นชมครับถ้าไม่เข้ามาถึงจุดนี้ได้ครับ
1: พอดีผมก็เขียนลงใน Facebook ไปแล้วผมก็บอกว่าเนี่ยมันจบลงอย่างนี้ก็เป็นเรื่องดีก็ปรากฏว่ามีความเห็นเข้ามาผมบอกเอ๊ะทำไมมันจบง่ายจังเลยแค่ชุมนุมกัน 8-9 วันเท่านั้นอะไรเนี่ยผมก็เลยเช็คต่อไปว่าเอ๊ะมันยังไงก็ได้ความงี้ครับว่าคุณประสิทธิ์ชัยหนูนวลน่ะที่เขาเป็นผู้นำอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาทำงานล่วงหน้ามาก่อนหน้านี้ฮะเขาเปิดเวทีเขาทำความเข้าใจกับประชาชนไม่นับเป็นร้อยเวทีนะฮะแล้วมาถึงจุดเขาก็เลยยกกันมาที่หน้าข้างทำเนียบนั่นแปลว่าเขาทำงานล่วงหน้าประมาณนานแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือตั้งแต่ยุครัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชายุทธศาสตร์20ปีอะไรเนี่ยนะฮะมันก็มีโครงการทำตรงนี้แล้วเขาก็ตื่นตัวกันละแล้วเขาก็มีความระแวดระวังเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทำความเข้าใจหรือทำความกระจ่างแจ้งให้กับสาธารณะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้แล้วมันก็เลยนำมาสู่วันที่เขาเดินทางมา22มิถุนาอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วที่ผมรับรู้มาครับเนี่ยครับ
0: ก็ถือว่าน่ายินดีนะก็ทำงานได้ดีนะฮะทำให้รัฐบาลต้องชะลอโครงการแอนบิดไม่ได้ยกเลิกนะฮะรัฐบาลชะลอจนกว่าผลการทำแผนแม่บทจะแล้วเสร็จจนกว่าการพิจารณาของคณะกรรมการแลนด์บริดจ์ที่มีท่านรองเอกนิติเป็นประธานจะแล้วเสร็จ
1: ครับ
0: แล้วอาจารย์ลองคิดดูถ้าเหมือนว่าท่านรองเอกนิติบอกว่าโครงการแลนด์บริดจ์คุ้มค่าที่จะลงทุนแต่ในแผนแม่บทไม่มีโครงการนี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะผมยังมองอนาคตเนี่ยยังลำบากรัฐบาลจะเดินหน้าต่อลำบากผมก็เห็นความเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่าย SEC Watch แล้วฮะและมีข้อมูลสู้ด้วยข้อมูลถ้ารัฐบาลไม่มีข้อมูลที่พิสูจน์ได้ว่าโครงการนี้ดีจริงคุ้มค่าการลงทุนจริงไปลำบากครับนะเพราะฉะนั้นที่รัฐบาลว่าศึกษาและคุ้มทุนก็เอาข้อมูลเอาผลการศึกษานั้นมาเปิดเผยเลยครับอาจารย์นี่ไม่เปิดเผยเลยโดยเฉพาะการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาจากเนเธอร์แลนด์นะฮะเอามาสิครับทำไม่เปิดเผยแล้วครับในของจุฬานี่ก็เปิดเผยโดยศูนย์วิชาการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดเผยฮะเปิดเผยชัดเจนทำไมถึงคุ้มไม่คุ้มมีรายละเอียดหมดครับ
1: ครับของกสม.ก็เช่นเดียวกันฮะเขาก็ชี้เลยว่าไม่คุ้มนะครับอันนี้ก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งและองค์กรใหญ่ๆขนาดนี้ซึ่งไม่ได้มีผลประโยชน์ร่วมอะไรตรงนี้พูดออกมาอย่างนี้ก็แสดงว่าเราก็ต้องรับฟังดร.ครับขอโทษทีตอนนี้เราขอเบรกสัก5-6นาทีแล้วเดี๋ยวย้อนกลับเข้ามาผมจะเรียนถามว่าเอ๊ะถ้าฉะนั้นมีข้อเสนออย่างไรอะไรที่เป็นนโยบายสาธารณะที่มีขนาดใหญ่นะหลักแสนล้านหลักล้านล้านอย่างเนี้ยจะควรจะต้องทำยังไงรัฐบาลต้องทำยังไงนะครับเดี๋ยวกลับเข้ามาค่อยว่ากันอีกทีนะครับขอเบรกก่อนครับประมาณ5-6นาทีครับครับขอบคุณมากครับ
2: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ
3: ์ 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดทิศสุขความสงบผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมเมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ ต้องเลิกไปเลยคร
8: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
7: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
9: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
10: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
11: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุจดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุจทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
12: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
5: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
14: ๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมลิคาพิทักษ์
1: ครับย้อนกลับมาเบรกที่2นะครับพอดีมีข่าวสารที่จะประชาสัมพันธ์เล็กน้อยนะครับจากทางสถานีใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่นะครับย้ายบ้านมาอยู่กับอมสินดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารอมสินลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์เชื่อสินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงและผ่อนบ้านหมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารอมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่ม 0.99% ต่อปีหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75 ต่อปีพิเศษอมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปสำหรับผู้สนใจรีไฟแนนซ์บ้านยืนกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคม69นี้เท่านั้นผ่านแอปพลิเคชัน MyMo MYMO www.gsb.os www.thaipbank.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาข้อมูลเพิ่มเติม GSB Contact Center 115เงื่อนไขเป็นตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับอันนี้เป็นข่าวสารดร.สมมาตรครับพอดีตะกี้ผมเปิดเพจนะของคนสงเลเมืองสงขลามีข่าวล่าสุดมาอย่างนี้ครับอ้างถึงมติชนออนไลน์เมื่อ4ชั่วโมงที่แล้วก็แบนเนอร์เนี่ยก็มีหัวมติชนแล้วก็มีรูปภาพนะฮะของบอกว่าไม่ล้มคมนาคมย้ำไม่ล้มแลนบริดจ์แค่ชะลอครม.รอกรรมการ3ฝ่ายศึกษารอบด้านพร้อมพรบ. SEC หวังสรุปใน1ปีนี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดที่ส่งเข้ามานะอยู่ในหลายตอนนี้นะครับคุณมีรูปภาพของรัฐมนตรีช่วยคมนาคมครับนามสกุลอังคสกุลเกียรตินะฮะชื่ออะไรเอ่ยผมจำไม่ได้แล้วนะต้องขออภัยอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับที่เราคุยกันอยู่เอาละครับไม่เป็นไรก็เป็นข่าวเข้ามาอีกกระแสหนึ่งอีกทางหนึ่งทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะเรียนถามดร.สามารถคือเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะฮะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วดร.คิดว่ายังไงดีครับคือเราไม่ได้ค้านดร.ก็ไม่ได้ค้านผมก็ไม่ได้ค้านการมีโครงการพัฒนาทั้งหลายแต่ว่าข้อสำคัญมันควรจะเริ่มต้นจากชาวบ้านมันควรจะเริ่มต้นจากพื้นที่มันควรจะเริ่มต้นจากชุมชนมันควรจะเริ่มต้นจากความต้องการของผู้คนจริงๆนะฮะไม่ใช่ลักษณะที่เรียกว่าท็อปดาวน์ไม่ใช่สั่งการไปจากเบื้องบนแต่มันควรจะผ่านการทำความเข้าใจหรือความต้องการที่เป็นจริงของชาวบ้านในพื้นที่อย่างนี้มีแง่มุมยังไงบ้างครับดร.ครับ
0: ก็ผมเห็นด้วยครับที่ว่าภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ของตนเองเขาต้องการนำพื้นที่ของเขาไปทางทิศทางไหนเขามีโอกาสได้ทำเลยครั้งนี้ฮะที่อาจารย์บอกว่าไม่ใช่เป็นการสั่งดาวสั่งการลงมาหรือท็อปดาวอะฮะก็ต้องมีบอทอมอัพไปด้วยครับสองฝ่ายต้องทำกันถ้าทำได้อย่างนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนแม่บทปกติแล้วชาวบ้านจะรู้ว่ามีโครงการขึ้นมาสมัยก่อนนะเมื่อมีการตอกเสาเข็มแล้วอันนี้โชคดีนะครับที่ชาวบ้านก็ตื่นตัวมีข้อมูลข่าวสารมาตั้งแต่ตอนแรกเพราะฉะนั้นชาวบ้านที่เข้าเป็นกรรมการจัดทำแผนแม่บทนั้นต้องทำอย่างจริงจังซึ่งต้องใช้สรรพกำลังมากเลยฮะชาวบ้านจะไปศึกษาอะไรต่างๆมันก็ลำบากภาครัฐเองศึกษาในปี2ปีก็ยากก็ต้องจ้างบริษัทที่ปรึกษาอีกบริษัทที่ปรึกษาบางบริษัทก็ไม่ได้มีจุดยืนชัดเจนถ้ารัฐต้องการมีวางธงปักธงมาแล้วว่าต้องการอย่างไรบริษัทที่ปรึกษาก็ทำคำตอบไว้เป็นอย่างนั้นอาจารย์โครงการคุ้มไม่คุ้มก็สามารถทำได้นะฮะนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าเป็นห่วงมากเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยตาม MOU นั้นที่บอกว่าเป็นการชะลอนั่นหมายถึงว่าเขายังไม่ได้ถอยนะฮะไม่ได้ยกเลิกโครงการยังทำอยู่ครับต้องหาทางว่าจะเดินหน้าอย่างไรและผมเชื่อว่าคณะกรรมการแลนด์บริดจ์นั้นนะครับก็จะบอกโครงการคุ้มทุนแต่เขาต้องชี้แจงว่าคุ้มทุนได้อย่างไรนะฮะโครงการคุ้มทุนเพราะจะไม่คุ้มทุนโครงการเรือธงไม่คุ้มทุนเนี่ยก็การพัฒนาหรือ SAC กรอบของพรบ SAC ต้องเปลี่ยนแปลงแน่นอนจะเอาโครงการอะไรใส่เข้ามาโครงการที่เหมาะสมในการพัฒนาภาคใต้ก็ตอนนี้ต้องจัดทำตอนจะทำแผนไม่บ่น ไม่ว่าจะเป็นรถไฟทางคู่ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์เวย์หรือท่าเรือต่างๆสนามบินต่างๆรถไฟทางคู่สายใต้เนี่ยเวลานี้ก่อสร้างไปถึงชุมพรแล้วก็ต้องทำต่อเร่งทำต่อจากชุมพรไปสุราษฎร์ธานีไปหาดใหญ่ระยะทางประมาณ426กิโลเมตรนะฮะต้องเร่งทำนะฮะต้องอยู่ในแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้ผมเชื่อว่ารถไฟทางคู่เป็นสิ่งที่คนใต้ต้องการแน่มอเตอร์เวย์ก็เช่นเดียวกันมอเตอร์เวย์นะฮะเรามีตอนนี้มีสายบางใหญ่ลงไปทางกาญจนบุรีเฉียวๆไปทางใต้แล้วก็ต้องเร่งสร้างจากนครปฐมไปที่ชะอำผ่านทนปากท่ออะไรต่างๆนะภาคใต้เรามีเส้นทางทางหลวงสายหลักนี่มีทางเดียวคือเพชรเกษมหรือทางหลวงหมายเลข4นะต้องสร้างมอเตอร์เวย์ไปฮะให้เร็วที่สุดเวลานี้เพราะฉะนั้นต่อไปจะขนสินค้าต่างๆไปลงท่าเรือไหนก็ทำได้สะดวกรวดเร็วขึ้นนะแผนดังนั้นอ่ะภาคประชาชนเขาต้องการอะไรนะผมยังดูว่าภาคประชาชนหรือเครือข่าย SEC Watch นะต้องทำงานกันอย่างหนักและทำงานอีกนานนะครั้งนี้อ่ะเป็นการที่รัฐเนี่ยให้จะทำแผนไว้บทถ้ามองว่าเป็นการยื้อเป็นการซื้อเวลาก็มองได้แล้วมันซื้อได้เวลาได้นานด้วยอาจารย์ประสานเป็นปีอะเป็นปีผมไม่เชื่อวัฒนบาลถอยแล้วถ้าเขามีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งผมไม่ทราบนะยังผมว่ายังไม่ถอยครับ
1: ครับนะคือที่จริงผมก็เห็นด้วยกับดร.นะครับเพราะว่าคือชาวบ้านที่เขาค้านเนี่ยมันไม่ใช่ค้านแบบตะบี้ตะบันหรือไม่ใช่ดันทุรังเขาค้านเพราะเขามีเหตุผลที่เป็นจริงจะสังเกตอย่างนี้ฮะผมสังเกตว่าอ้าวมอเตอร์เวย์อย่างเงี้ยนะฮะก็สามารถสร้างได้ใช่ไหมครับจากบางใหญ่ไปกาญจนบุรีนะแล้วยังมีการต่อจากนครปฐมไปที่นั่นนี่ที่จะที่ดร.พูดมานะรถไฟรางคู่ก็สามารถสร้างได้ชาวบ้านเขาก็ไม่คัดค้านเพราะเขาเห็นว่ามันเป็นประโยชน์จริงมันคุ้มค่าจริงและมันมีความหมายนั้นในทางบวกต่อการคมนาคมขนส่งแต่พอถึงโครงการใหญ่ขนาดเนี้ยที่เราคุยกันเนี่ยมันกระทบกระเทือนมากมายมหาศาลเขาก็เลยจำเป็นต้องลุกขึ้นมาสู้แล้วเมื่อได้รับการรับรองจากภาควิชาการไม่ว่าจุฬาสภาพัฒน์กสม.หรือทีดีไอเขาก็เห็นภาพว่าอ้อความชอบธรรมอยู่กับชาวบ้านเพราะฉะนั้นก็เลยมันก็เป็นเรื่องของการที่จะปะทะกันทางความคิดว่าจะยังไงต่อแต่ถ้าเผื่อรัฐบาลยังดันทุรังนะสมมุติเขายังเดินหน้าต่ออย่างที่เป็นข่าวว่าไม่ล้มแรนบิดแค่ชะลอชงครม.รอศึกษารอบด้านจากรัฐมนตรีช่วยคมนาคมตอนนี้นะฮะผมว่าก็ต้องเผชิญกับการกับแรงต้านแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันจะไปจบลงตรงไหนยังไงแต่ว่าผมเองผมก็ให้กำลังใจนะฮะนะเพราะว่าเจ้าของแผ่นดินถิ่นเกิดนะครับดินน้ำลมป่ามันเป็นของพื้นที่ของชาวบ้านแล้วชาวบ้านเขาก็ควรจะเป็นผู้กำหนดชะตากรรมของเขามันถึงจะสมศักดิ์ศรีมันถึงจะสง่างามไม่ใช่กลายเป็นพลเมืองชั้น2อาชีพก็ถูกแย่งนะ99ปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีข้อคัดค้านหรือข้อไม่ชอบธรรมนี่ต้องประมาณ8หรือ9ข้อด้วยกันนะครับนะเรื่องการสงวนอาชีพก็ตามเรื่องเช่า99ปีก็ตามเรื่องการยกเว้นนะกฎหมาย16ฉบับนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเผชิญกับปัญหานะถ้าเผื่อรัฐบาลยังเดินหน้าต่อนะครับดร.ว่าไงครับตรงนี
0: ้คือผมว่า1ถ้าเดินหน้าต่อรัฐบาลต้องต่อไปชัดพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่าโครงการมันคุ้มทุนได้อย่างไรประหยัดเวลาเท่าไหร่มีเรือมาใช้บริการมากน้อยแค่ไหน2ตัวแปรนี้ก็ตอบได้แล้วว่าโครงการคุ้มทุนหรือไม่ว่าไอ้ตัวเลขเหล่านี้มาได้อย่างไร ยกเมฆมาหรือไม่นั่งเทียนมาหรือไม่อันนี้มันก็ตอบได้หมดแล้วครับเพราะฉะนั้นผมว่าเป็นเรื่องลำบากของรัฐบาลเหมือนกันและรัฐบาลจะให้เอกชนมาจากที่ไหนเอกชนที่ต้องการลงทุนจริงๆอ่ะถ้าหาไม่ได้เนี่ยรัฐบาลจะทำอะไรจะลงทุนเองเป็นล้านล้านหรือซึ่งเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับ นะฮะเป็นอย่างนี้เป้าหมายที่รัฐบาลมองว่าจะเดินหน้านะตอนนี้เป็นแค่รอแค่นั้นไม่ใช่ถอยนะฮะไม่ใช่ยกเลิกนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าปัญหาทั้งหมดเป็นอยู่ที่คำตอบของรัฐบาลว่าจะตอบได้หรือไม่นะถ้าตอบไม่ได้ภาคประชาชนเขาไม่ยอมแน่นอนฮะถ้าตอบชี้แจงไม่ได้เพราะเขาเป็นห่วงว่าโครงการแลนด์บริดจ์เป็นข้อหนึ่งข้อเป็นห่วงข้อหนึ่งด้วยที่เขาบอกว่าเขาเป็นห่วงว่าโครงการนี้จะคุ้มทุนลิงหรือไม่สร้างแล้วร้างหรือไม่นะฮะเพราะเวลานี้ใน EEC เหมือนกันที่ว่าจะเปลี่ยนรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามบินมาเป็นรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามบินเป็นโครงการเรือธงของ EECถ้าสร้างไม่ได้แล้วอาจารย์คิดว่า EEC จะไปได้สวยเลยครับ
1: ตอนนี้ที่จริงวางกันมาหลายปีแล้วใช่ไหมฮะเรื่อง3พื้นที่ตรงเนี้ยที่
0: สนามบินในลงนามในสัญญาระหว่างรฟท.กับเอกชนผู้รับสัมปทานตั้งแต่เดือนตุลาคม2562นี่เกือบ7ปีเต็มนะ
1: เกือบ10ปีแล้ว
0: แล้วก็ถอยแล้วรัฐบาลก็แปลกคือจะถอยจะเปลี่ยนจากรถไฟความเร็วสูงเป็นรถไฟทางคู่และไปติดไฟฟ้าระบบไฟฟ้าให้วิ่งเร็วขึ้นอย่างนี้นะการเดินทางเชื่อมสามสนามบินมันก็ช้าเหมือนเดิมช้าเพราะวัตถุประสงค์ของรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินเนี่ยเขาต้องการทำให้สามสนามบินคือทั้งดอนเมืองสุวรรณภูมิระยองเนี่ยหรืออุตภาวเปรียบเสมือนเป็นสนามบินเดียวครับถ้าตอนเมืองมีความจุเต็มมีผู้โดยสารเต็มความจุสุวรรณภูมิมีผู้โดยสารเต็มความจุก็ไปใช้บริการที่อุตภาวได้คนก็บินมาลงที่อุตภาวแล้วใช้รถความเร็วสูงเนี่ยรถไฟความเร็วสูงนั่งเข้ามากรุงเทพก็ใช้เวลาที่ภาครัฐบอกว่าไม่เกิน1ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นรถไฟทางคู่ไฟฟ้าใช้ระบบไฟฟ้ามันใช้เวลาเดินทางเกือบ2ชั่วโมงอาจารย์แล้วใครจะใช้บริการล่ะครับเราต้องคิดให้ดีไม่ใช่ลดต้นทุนในเวลานี้ลดการก่อสร้างได้หลายหมื่นล้านบาทแต่เราเสียโอกาสในอนาคตนะครับเสียโอกาสในอนาคตอีกระยะยาวเป็นล้านล้านบาทนะครับอินโดนีเซียเขาสร้างรถไฟความสูงเป็นสายแรกในอาเซียนนะครับจากกรุงจาการ์ตาไปบันดุงระยะทาง142กิโลเมตรระยะทางสั้นๆเนี่ยเป็นความเร็วสูงและมีความเร็วสูงสุดถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงของเราแค่250นะอาจารย
1: ์
0: อย่างนั้นถ้านั่งรถไฟปกติจากาไปบันดุงผมเคยนั่งมาแล้วประมาณ3ชั่วโมงแต่นี่จะเหลือประมาณ40-45นาทีฮะแม้ว่าการก่อสร้างนี้ก็จะเป็นหนี้มีภาระทางหนี้แต่เขาก็คิดขยายต่อไปที่สุราบายาเขาไม่คิดจะลดความเร็วแต่เขาต้องการซื้อเวลาเขาก็รู้โอกาสนั้นมันสำคัญเวลาสำคัญเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของในการแข่งขันของประเทศนะแต่เราคิดจะถอยหลังอะเราคิดถอยหลัง
1: ครับ
0: ผมว่าต้องคิดใหม่ในเรื่องนี
1: ้ครับพอดีเวลาหมดซะแล้วครับดร.ครับต้องขอบพระคุณมากๆเลยที่กรุณาให้ข้อมูลแล้วก็ให้แนวทางแล้วผมคิดว่าโครงการที่เป็นนโยบายสาธารณะขนาดใหญ่แบบเนี้ยแต่ถ้าไม่ฟังเสียงประชาชนเนี่ยยากที่จะเกิดได้แล้วก็แต่ถ้าฟังเสียงประชาชนแล้วฟังอย่างรอบด้านแล้วมีข้อเท็จจริงผมว่าประชาชนก็สนับสนุนนะครับเหมือนอย่างที่รัฐบาลสามารถสร้างทางรถไฟรางคู่ได้สามารถทางสร้างมอเตอร์เวย์ได้อย่างที่ผมได้พูดไปแล้วต ราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่กรุณานะมาแลกเปลี่ยนและได้ประโยชน์มากไว้โอกาสหลังมีประเด็นก็จะขอเรียนเชิญอีกนะครับดร.สามารถราชพลสิทธิ์ขอบคุณมากครับดร.ครับสวัสดีครับ
0: ด้วยความยินดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
8: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
15: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
16: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
15: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
3: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
17: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
18: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
19: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
12: เรียนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 นตรงจนถึง 2:00 นนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
5: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
20: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
1: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
0: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
1: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
0: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
1: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
0: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
1: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ังหูไว้หูจาก M-Cord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
2: สวัสดีครับคุณชุติมา
1: อาจารย์รัฐบาลภายใต้การนำของนายกอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยท่านทำงานมากี่เดือนแล้วคะ
2: เอถ้าเอาวันที่11กรกฎาคมนี่ก็3เดือน
1: 3
2: คือรัฐบาลมีอำนาจเต็มถ้าผมจำไม่ผิดเอาวันที่11เมษาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคม3เดือน
1: คร
2: บจริงๆก็คือ3เดือน90วันเสร็จๆอะไรเงี้ย
1: 3เดือนแล้วทำไมมีกระแสข่าวว่าจะมีการปรับครม.
2: ไม่เพราะคนเขาไปมองว่ามันนับ1ตั้งแต่เดือนกันยาปลายเดือนกันยาถ
1: ู
2: กมั้ยไปนับ1อย่างนั้นก็เป็นอนุทิน1แล้วก็มีเลือกตั้งแล้วก็เป็นรัฐบาลรักษาการแล้วก็มีเรื่องน้ำมงน้ำมันที่มันขึ้นราคา
1: ค่ะ
2: แล้วก็อะไรต่อมีอะไรเรื่องครม.ครม.มีเรื่องจะต้องทำเยอะแยะตะแปะเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าถ้ามองไปถึงอนุทินหนึ่งก็ประมาณ9เดือนถ้ามองไปถึงอนุทินหนึ่งนะพอยุบสภารู้สึกจะวันที่11ธันวาถ้าผมจำไม่ผิดนะมัน11ทั้งนั้นเลยนะเลือกตั้งวันที่8กุมภากว่าจะได้คณะรัฐมนตรีเข้าถวายสัตย์แล้วก็แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ก็วันที่11เมษายนนะแล้วหลังจากนั้นก็พอ11พฤษภาก็1เดือน11มิถุนาก็2เดือน11กรกฎาคมก็3เดือนแล้ว11กรกฎาคมก็เป็นวันปิดประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่1ด้วย
1: จะอย่างนั้นเหรอ
2: เพราะการเมืองมันคือต้องบอกก่อนนะว่ามันต้องเอาว่าการเมืองที่มันเป็นจริงความเป็นไปที่มันเป็นจริงกับการเมืองที่มีการคาดคะเนหรือต้องการให้เป็นอย่างที่เราต้องการอ่ะมันไม่ได้เป็นอันหนึ่งกันเดียวกัน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็อย่างตอนนี้อย่างก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือเรื่องนายกสำรองตอนนี้เงียบละตอนนี้ก็มาจุดประเด็นใหม
1: ่ว่าจะมีการปรับครม.
2: จะมีการปรับครม.ก็นายกเขาก็เรียก
1: รัฐมนตรี
2: ทั้งของพรรคเพื่อไทยเอง
1: แล้ว
2: ก็ของพรรค
1: ภูมิใจไทย
2: เนี่ยโทษทั้งของพรรคภูมิใจไทยเองแล้วก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยก็วันนี้ก็ไปที่ทำเนียบมีการพูดคุยกันอะไรกันเนี่ยก็คงจะคือมีถามนายกเขาบอกว่า
1: ไปทานโจ๊กกัน
2: ไปทานโจ๊กกันแล้วนะจะปรับครม.ไหมนายกเขาพูดเต็มที่บอกว่ายังครับ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าก็เป็นการส่งสัญญาณให้รู้สึกว่ามันมีความคึกคักนี่แกก็พูดว่าถ้ารัฐมนตรีที่โลกลืมเดี๋ยวนายกลืมนายกลืมเห็นไหมแต่ว่าพอไปถามชัดๆว่าตกลงจะปรับครม.ไหมนายกบอกยังครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรดูแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรที่มันเป็นเรื่องสลักสำคัญแต่ว่าทุกคนก็รอการแล้วเฉพาะหน้ามีสองเรื่องสำคัญวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นปกตินะแต่วาระที่สำคัญที่บรรจุแล้วเนี่ยก็คือก่อนหน้านี้ทางวุฒิสภาเขามีการแก้ไขนิดหน่อยตัวร่างพระราชบัญญัติอะไรล่ะ
1: เสริมสร้างสังคมสันติสุข
2: คราวนี้มันพูดอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยรู้เรื่องที่จริงถ้าใช้
1: จริงคืออะไร
2: คือเรื่องนิรโทษกรรมของคนที่ทำที่เคลื่อนไหวทางการเมืองตั้งแต่ปี2548จนถึงปี2568
1: ค่ะ
2: นะทางสว.นี่เขาแก้นิดนึงว่าสำหรับเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยที่ถูกดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายยามาตรา112อะไรพวกนี้เขาไม่นิรโทษกรรมไม่เอาผิดอะไรอย่างเงี้ยคือมันคือเขาไม่ได้ใช้ชื่อนี้นะแต่หมายว่าก็ไม่เอาผิดที่ทำไว้ในทุกขั้นตอนใครที่ติดคุกแล้วก็ออกมาใครที่อยู่ระหว่างดำเนินการฟ้องร้องก็เป็นอันพับไปอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าส่วนใหญ่นั้นมันมีคำตัดสินศาลบางอันมันมีคำตัดสินบางคนยังจำคุกอยู่ก็มีอะไรเนี่ยก
1: ็
2: พูดง่ายๆว่ามันเป็นการล้างท้องถ่ายพยาธิทางการเมืองตั้งแต่การเคลื่อนไหวของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแนวร่วม อะไรล่ะต่อสู้เผด็จการอะไรเผด็จการแห่งชาติ
1: เสื้อสีต่างๆอะไรในยุคนั้นอ่ะ
2: สีเหลืองสีแดงแล้วก
1: ็
2: สีฟ้ากปปส.นะแล้วก็มีสีดำมะ
1: มีด้วย
2: สีดำ2563สมัยรัฐบาลคุณประยุทธ์เนี่ยมันก็ยาวมานี่แหละท ท่าที่เขาสรุปกันแล้วเนี่ยทางวิปรัฐบาลเนี่ยเขาบอกว่าแม้ว่าทางสวจะมีการแก้ไขแต่ว่าไม่ใช่พละไม่ใช่พละความที่สำคัญก็เอาตามร่างที่ส่งมาจากพุทธสภาถ้าทางสภาผู้แทนราษฎรเสียงข้างมากลงมติอย่างนี้ก็จะทำให้ขั้นตอนในการจะออกพระราชบัญญัติฉบับนี้ชื่ออะไรที่คุณว่าเนี่ย
1: ชื่อว่าเสริมสร้างสังคมสันติสุขค่ะ
2: คือต้องไปอ่านในดีเทลต้องไปอ่านในดีเทลเพราะมันมีบัญชีรายชื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วก็หลักการนับหนึ่งตั้งแต่วันไหนเลยเขาเขียนเอาไว้ก็ถ้าอย่างนี้ก็หมายความว่าถ้าสภาลงมติไม่ขัดจากที่ไม่ต้องตั้งกรรมธิการร่วมกับทางวุฒิสภาเพื่อจะแก้ไขข้อความเนี่ยก็คือว่าจบ
1: ค่ะ
2: ถ้าจบก็คือจบก็คือส่งไปเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้พระเจ้าอยู่หัวสั้นทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็จะมีผลบังคับบรรดาคดีความที่เกี่ยวข้อง20ปีที่ได้รับพูดง่ายๆว่าไม่เอาผิดนิรโทษกรรมอย่างภาษาไทยภาษาเนี่ยเขาใช้นิรโทษกรรมก็คือความผิดนั้นไม่มีแล้วก็ถือว่าลบล้างความผิดว่าลบล้างความผิดแล้วกันลบล้างความผิดที่เคยมีจบนะส่วนไอ้ที่มันอยู่นอกเหนือตรงนี้ก็ว่ากันไปตามชั้นขั้นตอนของศาลอาญาศาลแพ่งอะไรก็ว่ากันไป
1: แต่ถัดจากนั้นค่ะวันที่9กรกฎาคม
2: อันนี้อันนึงนะวันที่9นี่มันไม่เกี่ยววันที่9เนี่ยศาลนูนก็ตอนเช้า 9:00 นตุลาการศาลนูนก็จะมานัดประชุมเพื่อจะลงมติคำวินิจฉัยส่วนตนซึ่งก็ต้องดูว่าเมื่อศาลนูนลงมติในวันพฤหัสบดีที่9เนี่ยกรรมวิธีเขาจะออกมาแบบไหนอันนี้ไม่ต้องไปเดานะก็แล้วแต่เพราะทางรัฐบาลก็บอกว่าส่งคำชี้แจงครบถ้วนทางพรรคฝ่ายค้านเขาก็ยืนยันเขาก็ส่งคำชี้แจงครบถ้วนส่วนทางศาลรัฐธรรมนูญก็มีการเรียกเอกสารจากใครต่อใครอะไรแล้วก็ท่านก็คงประมวลแหละ
1: ค่ะ
2: นะก็ตัวพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000เนี่ยก็ยังมีผลบังคับใช้อยู
1: ่
2: นะแต่ยังมีขั้นตอนนึงถ้าสมมติว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ขัดลงมติว่าดำเนินการได้เนี่ยก็ต้องมาผ่านสภาต้องให้สภาให้ความเห็นชอบทั้งสภาผู้แทนราษฎรทั้งวุฒิสภาแต่ว่ามันจะนอกสมัยประชุมละก็ไม่จำเป็นจะต้องเปิดประชุมสมัยวิสามันแต่ถ้าเกิดมีการเปิดประชุมสมัยวิสามันเราพระราชกำหนดนี้ไม่มีปัญหาก็ต้องมาให้สภากับทางวุฒิสภาเขาสภาผู้แทนราษฎรกับทางวุฒิสภาเขาให้ความเห็นชอบถึงจะมีผลโดยสมบูรณ์แบบอันนี้เราก็รอดูวันที่9ก็แล้วกัน
1: แต่ก็ยังไม่รู้ว่าในฝั่งของรัฐบาลใครจะไปฟัง
2: ไม่จำเป็นหรอกไม่จำเป็นไม่ต้องจะไปก็ส่งตัวแทนไปเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าศาลออกบัลลังก์นั่งอ่านคำวินิจฉัยหรือยังไงไม่แน่ใจยังไม่รู้นะ
1: แผนสำรองก็ยังไม่ต้องมีอะไรพูดไปเกินการแล้วกันเน
2: า
1: ะ
2: ไม่ต้องไปนั่นนะเพราะว่าคุณดูดิจะสำรองสำแรงอะไรเนี่ยวันนี้ทางผู้อำนวยการสำนักบริหารหนี้สาธารณะเนี่ยเขาก็มาบอกเนี่ยว่าอ้าวเนี่ยไอ้พระราชกำหนดที่มีผลบังคับใช้กู้เงินได้400,000,000เนี่ยเขาก็กู้ก้อนแรกเนี่ยนะ
1: เขาเอามาแล้วเหรอคะอาจารย
2: ์ไม่ก้อนแรกนี่ต้องใช้เงินประมาณ170,000,000,000นะ
1: เราเอามาทำอะไร
2: ช่วยไทยพลัสกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยอ่ะ
1: ค่ะ
2: ก็ต้องใช้ทั้งหมด170,000,000แต่ตอนนี้กู้มาแล้วเพราะใช้จริงเนี่ยกู้ตอนนี้ดำเนินการกู้แล้ว180,000,000 บาท
1: กู้มายังไงแบบไหน
2: ก็วิธีการกู้ก็ใช้เครื่องมือทางการเงิน2อย่างอันนึงก็คือใช้เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินก็กู้จากสถาบันการเงิน 65,000 ล้านแล้วก็เป็นเทอมโลนกู้สินเชื่อระยะยาวประมาณ 35,800 ล้านแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยก็คงจะแปลงเป็นพันธบัตรอะไรต่ออะไรก็ว่ากันตามกรรมวิธีของสำนักบริหารหนี้สาธารณะก็เนื่องจากว่าสภาพคล่องในระบบมันยัง
1: ม
2: ีนะที่เขาออกมาเนี่ยนะก็ดอกเบี้ยมันเป็นเนื่องมันเป็นการกู้ระยะสั้นดอกเบี้ยก็ไม่แพงแหละแต่ว่าพอเปลี่ยนเป็นระยะยาวเป็นอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีนึง
1: ค่ะ
2: นะส่วนอีกชุดหนึ่ง 200,000 ล้านเนี่ยอันนี้ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญก่อนละเพราะตอนนี้ก็เสนอโครงการมาหน่วยงานแต่ละหน่วย
1: คิดว่าจะไปปรับโครงสร้างเรื่องพลังงานนะคะเปลี่ยนผ่าน
2: เรื่องยังไม่รู้เขาจะทำอะไรบ้างนะเพราะก็พูดกันก็เสนอมา
1: ค่ะ
2: นะก็ต้องดูกันก่อนนะว่าจะเพราะเขามีการตั้งคณะอนุกรรมการอะไรเมื่อทางศาลรัฐธรรมนูญจบแล้วไม่มีผลในเรื่องที่จะต้องไม่มีการบอกว่า
1: ไม่สะดุดนะ
2: ไม่สะดุดก็เราก็จะมาดูขั้นตอนตรงนี
1: ้อาจารย์แล้วรัฐบาลอ่ะเขาต้องระดมเงินระดมทุนเพราะว่าต้องใช้สตุ้งสตางค์ใช่ไหมอาจารย์เขาจะต้องมาระดมผ่านประชาชนหรือบ้างไหมล่ะ
2: คือเขาก็หาเงินหลายอย่างนะเท่าที่ดูเนี่ยเราไม่ต้องพูด

0: การนโยบายรัฐวิสาหกิจสคร.เนี่ยก็บอกว่าปี69เนี่ยนะรัฐวิสาหกิจที่มีกำไรและรัฐถือหุ้นอะไรเงี้ยนะต้องนำส่งนำส่งเงินอะไรเนี่ยรวมๆที่เขาตั้งเป้าไว้เนี่ย 182,600 ล้านบาท
1: ค่ะ
0: ตอนนี้3ไตรมาสเนี่ยเก็บมาได้แล้วเนี่ย
1: 147,756
0: ล้านบาท
1: ค่ะ
0: นะก็ตอนนี้แล้วก็มีการยังนำส่งแผ่นดินสะสมตอนนี้ก็ได้ประมาณ170,241 ล้านบาทอ
1: ันนี้สูงกว่าประมาณการที่สะสมอยู่นิดหน่อย
0: สูงกว่าประมาณการประมาณสักเกือบ 30,000 ล้านน่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ดูใครที่เป็นคนให้บ้างนะ
1: ใครคะ
0: สำนักงานสลากกินแบ่งประมาณ 36,000 ล้าน
1: ค่ะ
0: ปตท.จ่ายเป็นเงินปันผล 33,000 ล้านกองทุนรวมวายุพักที่กระทรวงการคลังเขาถือหุ้นอยู่เนี่ยได้เงินปันผลมา 19,000 ล้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเอาเงินกำไรเนี่ยหักส่งมาเนี่ย 18,000 ล้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 14,000 ล้านธนาคารออมสิน 14,000 ล้านบริษัทท่าอากาศยานไทยจ่ายเป็นเงินปันผล 8,100 ล้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ 6,963 ล้านการไฟฟ้านครหลวง 2,797 ล้านการท่าเรือแห่งประเทศไทย 2,461 ล้านอันนี้ก็คือทางได้เงินของเขาทางนึง
1: ฝั่งรายได้ของรัฐบาล
0: อันนี้คือเงินกู ถูกไหม
1: คนละแบบกับเงินกู้
0: ภาษีนี่ก็เงินกู
1: ้ค่ะ
0: ถ้าขาดดุลงบประมาณนี่เป็นเงินกู
1: ้ค่ะ
0: อันนี้การกู้ก็หลากหลาย
1: อ
0: ันนี้ก็จะมีการกู้อีกประเภทหนึ่งมาใหม
1: ่คืออะไร
0: ปกติเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับการซื้อพันธบัตรรัฐบาลอายุ3ปี5ปี7ปี10ปีอะไรเงี้ยดอกเบี้ยคงที่อะไรต่ออะไรพวกนี้ก็คนไม่ค่อยซื้อไม่ค่อยได้คนซื้อไม่ค่อยได้ก็ยังมีคนอยากจะคือฝากแบงก์อ่ะดอกเบี้ยมันเปอร์เซ็นต์นึงถ้าเป็นออมทรัพย์สลึงนึงบ้าง50ตังค์บ้าง40ตังค์บ้างคนก็คิดว่าเออถ้ารัฐบาลเนี่ยออกพันธบัตรดอกเบี้ยพอใช้ได้สัก 2% 3% อย่างเงี้ยก็มีคนที่เขาต้องการซื้อแต่พอเอามาซื้อจริงๆเนี่ยมันไม่ซื้อไม่ได้เพราะมันจำนวนที่มันเอามาทำแบบนี้มันน้อย
1: ค่ะ
0: ผมก็ตอนที่ซื้อได้ตอนนั้นดอกถูกที่ผมซื้อไว้ได้ก้อนนึงตอนนั้นน่ะนะ
1: อาจารย์ทันเหรอ
0: มีอยู่ครั้งหนึ่งที่มันขายแบบขายยากขายไม่ค่อยออกอะนะตอนนั้นอะ
1: เลยได้กับเขา
0: เออได้กับเขาแต่ตอนไหนที่ดอกใช้ได้ดีๆเนี่ยนะ
1: ไม่เคยทัน
0: สามกว่าเนี่ยนะไม่เคยทันเลย 3.5 3.75 อะไรเนี่ยไม่เคยทันเลยนะคราวนี้กรรมวิธีคือถ้าทำแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้คนที่มีเงินไม่มากก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสซื้อพันธบัตรเลยแล้วบางคนเขาก็ไม่ต้องการซื้อพันธบัตรแบบว่าซื้อเป็นเงินเยอะๆเขาอยากซื้อน้อยแต่ซื้อบ่อยซื้อเป็นประจำ
1: มันก็ ออกไปด้วย
0: เออก็เหมือนกับเราพอเงินเหลือจากทำงานเราก็ไปฝากแบงค์อย่างเงี้ยทุกเดือนเงี้ยเขาก็ออกแบบมารัฐบาลก็ออกแบบมา
1: แต่การออกแบบในที่นี้ค่ะมันมีรายละเอียดพอสมควรเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบคุณผู้ชมกันนะคะว่ามันเป็นอย่างไรค่ะแบบอะค่ะที่รัฐบาลเขาจะมาระดมเงินจากประชาชนเนี่ยค่ะอาจารย์แนวคิดเขาเป็นยังไง
0: คือจริงๆอะเขาก็อยากจะให้ประชาชนออม
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดเขาจะออกพันธบัตรเนี่ยออกทีละหมื่นล้านสองหมื่นล้านห้าหมื่นล้านกู้เงินแบงก์อะไรเงี้ยแบบนี้มันทำง่าย
1: ค่ะ
0: แต่อันเนี้ยคือต้องการให้มีประชาชนออมแล้วก็ต้องเกิดคล้ายๆว่าออมน้อยๆออมต่อเนื่องแต่มันต้องมีช่องทางให้ทำนี่เขาเป็นไพลอตโปรเจกต์นะชื่อโครงการ
1: ออมพลัส
0: เออพันธบัตรเขาเรียกพันธบัตรออมพลัสพันธบัตร
1: ชื่อ
0: ชื่อเขาชื่อออมพลัสอ่ะเออก็เป็นพันธบัตรรัฐบาลอ่ะก็จะล็อตแรกนี่จะขายปลายเดือนนี้เขาตั้งเป็นวงเงินไว้ 4,000 ล้านคราวนี้วิธีการจะซื้อจะขายเนี่ยมันไม่เหมือนของเก่าหลักการก็คือว่าเขาจะออกทุกเดือน
1: ค่ะ
0: อันที่สองคือผลตอบแทนดอกเบี้ยก็จูงใจพอสมควร
1: ค่ะ
0: แล้วก็ถ้าเกิดใครอยากขายไม่อยากถือครบก็มีตลาดรองรับนะแล้วก็เวลาจะดำเนินการเนี่ยเขาทำสองช่องทางให้เข้าใจก่อนตอนนี้เรายังไม่รู้ดอกเบี้ยนะเออแต่ว่าสองช่องทางแรกเนี่ยใครที่มีแอปเป๋าตังค์แล้วมีวอลเล็ตสบายมากสบม
1: คนละอย่างกับสบนนะอันนี้สบม
0: สบมอันนี้ประชาชนรู้จักอันนี้จะ 2,000 ล้านแต่วิธีการจัดสรรจะเป็นอย่างนี้จัดสรรแบบfirst come first serve แต่ซื้อขั้นต่ำพันหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ซื้อขั้นต่ำ
1: โอ้อันนี้ก็หลายคนพอไหว
0: ซื้อขั้นต่ำคันหนึ่ง
1: เดี๋ยว

0: งหรือร้อยหนึ่งอาจารย
1: ์พันหนึ่งซื้อขั้นต่ำร้อยหนึ่ง
0: ร้อย
1: แต่อันนี้มัน first come first serve
0: ค่ะ
1: 2,000 ล้านเนี่ยผมว่ายากนะถ้าดอกมันใช้ได้เนี่ยจะยากถ้า first come first serve ใครที่เขาอยากถ้าเขาไม่อั้นนะคนซื้อ5ล้าน10ล้านประเดี๋ยวเดียวก็หมดแล้วไอ้เนี่ยแอปเป๋าตังมันจะเร็วถ้าในแง่นี้ถ้าเกิดใช้ระบบ first come first serve แต่ว่าให้ซื้อขั้นต่ำเนี่ยแค่ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งก็ซื้อได้พูดง่ายๆแหละก็เราก็เตรียมเงินไว้ก่อนจิตวิธีการนะต้องโอนเงินมาไว้ในแอปเป๋าตังที่เป็นอะไรที่จะไปเนี่ยถ้าเขาใช้ช่องทาง wallet สบม.เนี่ยคุณก็ต้องโอนเงินมารอไว้ที่ wallet สบม.ก่อนเพราะเคาะเอาเท่าไหร่ปั๊บตัดชั่วเลยอย่างเงี้ยทันแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยจะคอนเฟิร์มรอโอนเงินเสร็จไม่ทัน
0: โอเค
1: นะอีกอันนึงอันนี้น่าสนใจผมชอบอันนี้
0: เป็นไงคะ
1: อันนี้เขาใช้ชื่อว่า Bond Connect Platform อันนี้เป็นช่องใหม่ทางสำนักบริหารหนี้สาธารณะกับบริษัท settrade.com ของตลาดหลักทรัพย
0: ์แล้วก็แบงค์ชาติ
1: ธนาคารประเทศไทยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยอันนี้จะจองผ่านธนาคารพาณิชย์ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งวงเงิน 2,000 ล้านแต่จะเป็นการจัดสรรแบบนี้เขาเรียกว่า Small Lot Firstคือให้ทั่วหน้าแจกไพ่รอบวงขั้นต่ำพันหนึ่ง
0: ค่ะ
1: งั้นใครที่สั่งซื้อ 2,000 ก็จะได้พันหนึ่งวนให้ครบก่อน
0: ค่ะ
1: พอครบปั๊บถึงจะขึ้นแถวเหมือนรถไต่ถังอ่ะ
0: ค่ะ
1: ต้องวิ่งข้างล่างก่อนพอวิ่งข้างล่างครบหรือว่าขึ้นข้างบนถ้าเราซื้อเยอะเราอาจจะไม่ได้ตามจำนวนที่เราต้องการแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อน้อยก็อาจจะเราซื้อพันหนึ่งเราได้แน่นอน
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดเราซื้อน้อยกว่านั้นเราซื้อมากกว่านั้นก็ต้องดูว่ามันอยู่ในความสนใจหรือเปล่าคราวนี้เอาว่าหลักการเป็นแบบนี้ไอ้ Bond Connect Platform เนี่ยจะมีธนาคารกรุงเทพกรุงไทยกสิกร CIMB ไทยพาณิชย์ออมสินมา
0: จัดจำหน่าย
1: จัดจำหน่ายแล้วก็จะมีบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย Xping กรุงศรีกสิกร Gobex TTT Bell DAO Beyond Philip Land and Houseโอ้เอเชียพัทไอราบัวหลวงทิสโก้ KGI Innovest X หยวนต้า CGS International UOB K เฮียนอะไรพวกเนี้ย18แห่งธนาคารนี่6แห่งเป็น24แห่งอ
0: ัน
1: เนี้ยคือทำให้คนที่ไม่ได้มีเงินเยอะได้มีโอกาสได้ออมอย่างน้อยๆเริ่มต้นที่พันหนึ่งแล้วผมเข้าใจว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้ามันเป็นแพลตฟอร์มแบบนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังทางสำนักบริหารนี่น่าจะออกทุกเดือนโอเคเดือนกรกฎาคมสมมติเขาจะออกสมมติว่าเขาต้องการจะออก 40,000 ล้านก็กรกฎาคม 4,000 สิงหา 4,000 5,000 อะไรก็แล้วแต่ความนิยม
0: คูณไป
1: ให้ครบ
0: 40,000 ล้าน
1: แต่ว่าไอ้เราที่คนซื้อเนี่ยเราก็มีก้อนนี้ดอกก็เริ่มมีพอซื้อก้อนที่2ก้อนที่3เขาอ่ะต้องการให้เราเนี่ยเหมือนกับฝากเงินไม่ได้ว่าซื้อก้อนใหญ่แล้วลอยแล้วก็ไถ่ถอนอันนี้ก็พัวถ้ามีออกมาก็เติมไปเลยประมาณเนี้ยครับ
0: ก็โดยหลักคิดของเขานะเพราะฉะนั้นเตรียมรอได้ในช่วงของปลายเดือนกรกฎาคมนี้ถูกนะคะอาจารย์คะแต่ว่าวันที่จริงๆเนี่ยเดี๋ยวเอามาอัปเดตให้ฟังถ้าเกิดว่าเขามีรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะทีนี้เกี่ยวข้องกับแบงก์อีกเหมือนกันวันนี้มีข่าวที่ครม.ค่ะอาจารย์คะสี่แบงก์รัฐลดเงินนำส่งกองทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจนี่มันเป็นเพราะอะไรทำไมต้องปรับลดตรงนั้นล่ะมาจากอะไรก่อน
1: ต้องเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนว่าถ้าเป็นธนาคารพาณิชย์ก็จะมีการส่งค่าธรรมเนียมเข้ากองทุนฟื้นฟูส่งเป็นค่าธรรมเนียมเงินนำส่งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินแต่ธนาคารเฉพาะกิจเนี่ยเขาก็มีกองทุนเหมือนกันเขาเรียกกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
0: ค่ะ
1: เขาก็มีการเรียกเก็บเงินเพื่อเวลามันมีปัญหาจะได้มีเงินจ่ายแล้วก็เผื่อเอาไว้ว่าถ้าเกิดจะต้องเพิ่มทุนจะได้ใช้กองทุนนี้ผมจำได้ว่ากองทุนเนี่ยมันมีสะสมอยู่ประมาณสัก 4-5 หมื่นล้านนะส่วนของแบงค์เนี่ย เขามีระบบสถาบันประกันเงินฝากใช่ไหมอันนั้นก็ไม่เกี่ยวกัน
0: ค่ะ
1: ทีนี้วันนี้ที่ประชุมครม.มีมติเนี่ยก็คือว่าลดอัตราการนำส่งเข้ากองทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ4แห่งที่มันมีเงินฝากเยอะๆ
0: ก็ประกอบไปด้วย
1: ธ.ก.ส.ออมสินธนาคารการสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามสำหรับรอบปีดำเนินการปี2569ลดจากเท่าไหร่เดิมเนี่ยต้องส่งร้อยละ 0.25 ของยอดเงินฝากของยอดเงินฝากเยอะนะร้อยละ 0.25 ของยอดเงิน
0: แล้วเขาให้เหลือเท่าไหร่
1: เหลือร้อยละ 0.0625 หายไปเยอะนะหายไปเยอะนะ
0: อันนี้เขาคำนวณจากอะไรยอดเงินที่ได้รับจากประชาชนเหรอ
1: ยอดเงินฝาก
0: ค่ะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร
1: ่
0: คะ
1: ก็ใช้งวดเนี่ยหนึ่งมกราถึงสามเมษายนไม่เกี่ยวกับประชาชนคือแบงก์เขาเป็นคนจัดส่งปีละสองครั้ง
0: ค่ะ
1: ก็แบ่งกันเป็นงวดละหารสองงวดแรกก็จะส่งเนี่ยพอติดปิดงบมิถุนาปั๊บก็เป็นงวดแรกแล้วก็ธันวาก็เป็นงวดสองก็ส่ง0.03125
0: ค่ะ
1: มันไม่เยอะหรอกถ้าลองคูณดูก็แล้วกันไม่ได้มากมาย
0: มันเกี่ยวกับประชาชนบ้างไหมคะถ้าไม่เกี่ยวโดยทางตรงก็อาจจะเกี่ยวโดยทางอ้อม
1: คราวนี้ถ้าเกิดว่าเขาลดเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจก็เท่ากับว่าเงินนั้นยังอยู่ในมือของเขาเท่ากับต้นทุนค่าใช้จ่ายของเขาว่าลดลงก็มีสองวิธีนะวิธีหนึ่งก็คือขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากให้กับลูกค้าแต่ว่าเขาไม่เอาวันนี้เขาใช้วิธีว่าเงินส่วนที่เขาไม่ต้องนำส่งเข้ากองทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เป็นนโยบายของรัฐบาลและเป็นมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยขอเอาเงินส่วนนี้เอามาดำเนินการแก้ไขฐานะลูกหนี
0: ้
1: อาจจะยอมตัดหนี้ศูนย์ให้อะไรให้อะไรเงี้ยยกหนี้ให้บางรายการก็ก่อนหน้านี้กองทุนฟื้นฟูก็ทำกับธนาคารพาณิชย์จำได้ไหม
0: จำได้
1: ที่เขาลดเงินส่งนำผมจำไม่ได้แล้วว่าตอนนี้เขาเมื่อก่อนมันส่งร้อยละ 0.25 แล้วมันเหลือร้อยละ 0.123 อะไรประมาณนี
0: ้
1: ลดลงไปก็คุณคิดดูว่าฐานเงินฝากนะ16ล้านล้านบาทนะมันเยอะนะ
0: ที่ประชาชนไป
1: เออใช่มันเยอะนะเอารวมๆเนี่ยมันเยอะนะไม่ใช่น้อยๆอย่างธนาคารออมสินอยู่2ล้านล้านธนาคารธกส.น่าจะสัก 800,000-900,000 ล้านเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้แม้แต่ว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์เล็กเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นก้อนเงินก็มากพอสมควรอาจจะเป็นหลักพันล้านอาจจะเป็นหลักพันล้านก็เท่ากับว่าเอาเงินที่ไม่ต้องนำส่งเนี่ยคุณก็มาบริหารจัดการเขาบอกว่าอันเนี้ยอยากจะให้ลูกหนี้สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เป็นรายย่อยกลุ่มเปราะบางเศรษฐกิจฐานลากเนี่ยซึ่งมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องแล้วไม่แล้วมีความสามารถในการชำระหนี้ลดลงเนี่ยก็จะได้รับการผ่อนผันเพราะว่าธนาคารเขาก็พูดง่ายว่าร
0: ัฐก็ช่วยธนาคารก็ไปช่วยกับประชาชนอีกทีนึง
1: คือตอนนี้มันต้องทำหลายอย่าง
0: ต้องทำหลายฝั่งหลายขาเนาะ
1: เงินปันผลก็เอาออกพันธบัตรออกพันธบัตรกู้เงินแล้วก็มาดูเงินนำส่งจากรัฐวิสาหกิจลดเงินนำส่งของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อให้เอาเงินไปทำไอ้นั่นไอ้นี่เพราะรัฐบาลก็มีนโยบายว่าอ้าวอย่างล่าสุดนะดอกเบี้ยครึ่งนึงของที่ให้ธกส.ไปที่ใครกู้ไปทำอะไรนั่นแหละผมจำไม่ได้แล้วนะก็รัฐบาลก็ต้องไปอุดหนุนดอกเบี้ยอะไรอย่างนี
0: ้ให้กับธนาคารเพื่อที่จะได้ไปช่วยประชาชนแต่อีกขาหนึ่งค่ะที่รัฐบาลต้องบริหารจัดการให้ดีนั่นก็คือเรื่องของพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาน้ำมันเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังนะคะ
1: ได
0: ้ได้อาจารย์ค่ะสถานการณ์ในตะวันออกกลางอะค่ะ
1: คลี่คลาย
0: แล้วราคาน้ำมันมันนิ่งยังคะในตลาดโลกนะ
1: ตอนนี้ถ้าพูดถึงราคาน้ำมันที่เราใช้ราคาน้ำมันดิบดูไบราคาอ้างอิงที่ตลาดสิงคโปร์ก็รับฟรีประมาณสัก65เหรียญต่อบาร์เรล
0: ค่ะ
1: นะแล้วราคาน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยก็ปรับตัวลงมาพอสมควรที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลก็พยายามบริหารจัดการแบบไม่ยอมลดราคาน้ำมันสำเร็จรูปคนก็อึงกันจนวันนี้ท่านนายกก็เลยบอกกับคุณเอกนัท
0: รัฐมนตรีพลังงาน
1: ว่าไปดูซิว่าจะทำยังไงเพราะมันตอนขึ้นเราก็อั้นไว้ตอนลงเราก็ควรจะรีบลงอะไรเงี้ยประมาณนี
0: ้ตอนขึ้นก
1: ็จะมีการประชุมคณะกรรมการ2ชุดนะคุณ
0: คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.กับคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.
1: เนี่ยก็จะประชุมกันคราวนี้ประเด็นก็คือว่าราคาน้ำมันที่มันแช่อยู่ตอนนี้
0: ถ้าเป็น
1: เบนซินแก๊สโซฮอล์95
0: 37บาท45สตางค์ค่ะ
1: แล้วถ้าเป็นดีเซลหมุนเร็ว
0: 37บาท50สตางค์ค่ะ
1: อันเนี้ยแต่คราวนี้ต้องสังเกตดูนิดนึงนะในรายการที่เป็นเงินอุดหนุนเนี่ยดีเซลหมุนเร็วตอนเนี้ยรัฐบาล
0: เอาเข้ากองทุน
1: เอาเข้ากองไม่ใช่ชดเชย19สตังค
0: ์ค่ะ
1: ชดเชยจำ
0: เอาชดเชยใช่
1: เพราะรัฐบาลก็พยายามจะลดไอ้ภาระที่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยออกไปให้ก่อนหน้านี
0: ้
1: ซึ่งยอดก็คงประมาณสัก 50,000 ล้านน
0: ่ะ
1: มันเลยทำให้มันลงไม่ได้แต่คนก็บอกเอ๊ะแล้วคราวเนี้ยมันเป็นเรื่องการเมืองละว่าจะตัดสินใจยังไง
0: ค่ะ
1: ก็จะคือยังไม่ชำระหนี้แต่ถ้าเกิดตอนนี้จะขึ้นจะลดราคาหน้าสถานีบริการถ้าเป็นจะ

0: รณีดีเซลนะก็ต้องกองทุนน้ำมันต้องจ่าย
1: ตอนนี้กองทุนน้ำมัน
0: ก็ชดเชยอยู่แล้ว19สตางค์อาจจะต้องชดเชยมากกว่านี
1: ้อะที่มันติดลบอยู่อะค่ะมันยังเป็นตัวเลขทรงๆเหมือนเดิมม
0: ากใช่ๆยังติดประมาณ 50,000 กว่าล้านเอาว่าตัวเลขทรงๆแต่ว่าก็มันอั้นไว้อะรัฐบาลก็คงอยากจะเอาใจประชาชนเพราะคนมันตำหนิเออทำไมแต่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้มันมี2ประเด็นที่ควรทำความเข้าใจกันนะไม่ใช่ว่าเรื่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงออกเงินไปให้ก่อนหน้านี้ตั้งแต่เดือนมีนาเมษานั่นก็เรื่องหนึ่งเรื่องที่สองจริงเนี่ยแม้ว่าราคาน้ำมันดิบดูไบที่เราเห็นเนี่ย65เหรียญเนี่ยแต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยการซื้อขายจริงเนี่ยมันมีค่าธรรมเนียมพิเศษเป็นพรีเมียมเท่าที่ผมถามในวงการโรงกลั่นน้ำมันเนี่ยประมาณ 10-15 เหรียญ
1: ที่มันบวกพลัสข
0: ึ้
1: นมา
0: บวกเข้าไปเป็นครูดพรีเมียมบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็จริงๆก็ซื้อกันราคาประมาณสัก75เหรียญต่อบาร์เรลหรือ80เหรียญแล้วแต่รอบแล้วแต่อะไรของเขาไปนะแล้วก็มันยังมีรายการที่คนที่เกี่ยวข้องเขาเสนอว่าคือตอนนี้โรงกลั่นน้ำมันไม่ได้กลั่นเต็ม 100% นะเข้าใจว่ากลั่นประมาณ 80%
1: ค่ะ
0: เหตุผลเพราะว่าไม่มีที่จะใส่น้ำมันสำเร็จรูปที่กั่นเสร็จแล้วเพราะรัฐบาลห้ามส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป
1: เขายังไม่ได้ยกเลิกหรอ
0: ยังไม่ยกเลิกคราวนี้ผมคิดว่าคงจะทำหลายๆเรื่องอาจจะมีการยกเลิกการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปแบบเมื่อก่อนนี่เราส่งไปเฉพาะเมียนมากับลาวตอนนี้อาจจะส่งออกก็คือส่งออกก็คือส่งออกไปมันคงไม่ใช่เฉพาะน้ำมันดีเซลเบนซินด้วยอะไรด้วยน้ำมันเครื่องบินแล้วก็ส่งออกเพราะการที่ส่งออกไปก็อาจจะช่วยทำให้ราคาน้ำมันสำเร็จรูปดีเซลในตลาดสิงคโปร์มันลดลงเพราะว่าคนอื่นมันไม่ส่งไง อย่างรัสเซียมันบอกว่าเลิกขายน้ำมันดีเซลชั่วคราวนึงของยิปของจีนก็ยังไม่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อาจจะช่วยได้ระดับนึงถ้าส่งออกเขาก็จะมีรูมเหลือที่คลังน้ำมันสำเร็จรูปที่จะกัดเพราะตอนนี้ในแง่ของการใช้น้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยกลับมาเป็นสถานการณ์ปกติก็จะมีประเด็นพวกนี้ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจในเชิงนโยบายน
1: ะ
0: ว่ารัฐบาลจะดำเนินการยังไงข้อใหญ่ใจความก็คงราคาน้ำมันสำเร็จรูปดีเซลกับราคาน้ำมันสำเร็จรูปเบนซินเพราะว่าอันนี้ประชาชนใช้แต่ว่าถ้าเป็นน้ำมันเครื่องบินเป็นยางบะตอยเป็นน้ำมันเตาอะไรพวกนี้เราไม่ค่อยเกี่ยวหรอกอย่างน้ำมันเตาเนี่ยเรือใช้เราไม่ได้ยุ่งลง
1: แต่อาจารย์ก็เคยบอกไปแล้วว่าแก๊สโซฮอล์เบนซินเนี่ยค่ะกับดีเซลอ่ะราคามันไม่ควรที่จะต้องต่างกันมาก
0: อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะทำยังไงก
1: ็
0: เอาเป็นว่า
1: โดยหลักการ
0: เนี่ยทั้งคุณอนุทินเขามีสัญชาตญาณทางการเมืองคราวนี้คุณจะออกจากหลุมตอนเนี้ยโดนเข้ามาหลายดอกเนี่ยจะออกทางไหนให้ได้เสียงเฮใช่ไหมมันก็ต้องทำอะไรสักอย่าง
1: ไปสำรวจผลโพล
0: แต่จะทำได้แค่ไหนอะไรยังไงก็เดี๋ยวก็คงรู้กันแหละ
1: อาจารย์แต่ราคาสินค้าม
0: ันขึ้นไปแล้ว
1: แล้วมันไม่ลง
0: ไม่ลงอันนี้เป็นหลักทั่วไปไม่ลง
1: ใช้หลักใหม่สิ
0: ไม่ได้
1: ถ้อยทีถ้อยอาศัย
0: ไม่อันนี้ผมพูดในแง่ผู้ประกอบการเมื่อเขาตัดสินใจขึ้นแล้วเนี่ยก็ต่อไปถ้าเกิดว่าเขาจะอยากจะขายให้มันดีแล้วต้นทุนเขาลดลงเขาก็ทำโปรโมชั่นเขาไม่มาลดราคาที่พวกอย่างข้าวแกง5บาท10บาทที่เขาขึ้นเนี่ยนะเขาไม่ลงแล้วล่ะเพราะว่าค่าลงค่าแรงด้วยอะไรด้วยแล้วของที่เขาซื้อมาเนี่ยมันไม่ทุกอย่างลงเนี่ยถ้ามันไม่ลงมันก็เขาไม่ลงเขาก็ลงไม่ได
1: ้
0: เพราะมันต่อช่วงกันวัตถุดิบมันไม่ลงใช่ไหมเพราะเราไปคุณลงไปดูดิดัชนีราคาผู้ผลิตไม่ใช่ผู้บริโภคนะดัชนีราคาผู้ผลิต
1: ตัวนี้มันคืออะไรคะ
0: PPI Producer Price Index เนี่ย PPI ดัชนีผู้ผลิต
1: มันบ่งบอกของ
0: มันขึ้น
1: ค่ะ
0: มันขึ้นมันไม่ลง
1: ค่ะ
0: มันไม่ลง
1: ตัวผู้ผลิตผู้ประกอบการน่ะเหรอ
0: ไม่ดัชคือราคาที่เขาเหมือนดัชนีราคาผู้บริโภคอ่ะเงินเฟ้ออ่ะอันนี้ก็คือดัชนีขายส่งอ่ะดัชนีขายส่งมันยังไม่ลงเพราะต้นทุนมันขยับอันนี้มันก็ชัดเจนมันก็ต้องส่งผ่านมาเป็นราคาที่ปรับขึ้นที่เป็นราคาขายปลีกก็เหมือนกันน่ะก็คุณลองนึกภาพนะอย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาเป็นฝ่ายผลิตเป็นขายเป็นโฮลเซล
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมเขารับซื้อมาถ้ามันแพงเขาก็ต้องมาขายรีเทลคือการไฟฟ้านครหลวงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ต้องขายแพงข
1: ึ้
0: นประมาณนั้นแต่แม้ว่าจะมีระบบโครงสร้างดูแลมีค่า FT อะไรก็ตามทีเนี่ยแต่ว่าคือเรื่องของเรื่องอ่ะ

0: ถ้าต้นทุนการผลิตเพิ่มโอกาสที่จะไม่ปรับราคาเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นความต้องการเฉพาะชั่วคราวเนี่ยอันนี้อาจจะพอไหวดีมานด์พูลเนี่ยจะได
1: ้
0: แต่ถ้าเกิดเป็นคอสพุชอันนี้ยากมากที่จะไปลดราคา
1: โจทย์ของรัฐบาลตอนนี้จริงๆก็ยากหลายโจทย์นะอาจารย์ที่ตอนนี้พูดกันแล้วไปเกี่ยวข้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่เป็นข่าวๆกันเนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วเป็นคำเนี้ยไม่ตัดก็ยุบที่พูดกันเนี่ย
0: อย่าไปพูดเลย
1: แต่คนน่ะจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการ early retire
0: แล้วก็มันยังไม่เป็นรูปธรรมเลย
1: แต่เขาจะทำแน่ๆในปีงบนี้ถูกไหมล่ะคะ
0: ทำก็ทำไม่ได้จริงจังหรอกคุณเอาง่ายๆเนี่ยเวลาจะลดพนักงานราชการนะ พนักงานรัฐวิสาหกิจยังลดง่ายกว่าข้าราชการนะข้าราชการนี่เขามีเกราะหลายชั้นนะแล้วเขาต้องดูผลประโยชน์ที่เขาจะได้ถ้าเขาจะเออร์ลี่อะไรต่ออะไรด้วยไม่ใช่ว่าง่าย
1: ๆ
0: น่าจะจ่ายเขาเท่าไหร่เงินสะสมในกบขจะอะไรจะมีมันก็ต้องมีแจกแถมอ่ะถ
1: ู
0: กไหมมันก็ต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดได
1: ้ะ
0: นะอยากทำอ่ะจริงแต่ว่าทำได้หรือเปล่านี่อีกเรื่องนึง
1: วันนี้
0: ถ้าทำได้มากน้อยแค่ไหนผมก็ไม่ทราบคุณประกรณ
1: ์คุณพลดอนปริศนานันท
0: กุลประกรณ
1: ์ว่าก็เอ็นดูเหมือนกันเนาะไอกระแสข่าวเรื่องของการปรับคอรมอแล้วก็การประเมินผลกระแสนิยมของทางรัฐบาลเนี่ยคุณพลดอนบอกว่าจริงๆรัฐบาลทำงาน3เดือนแล้วมันมีปัญหาเกิดขึ้นมากแล้วสะสมมานานนะคะก็ต้องเร่งแก้ค่ะทั้งปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็เชิงโครงสร้างถ้าก็ยกตัวอย่างด้วยอย่างเช่นน้ำมันไฟฟ้าทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็เศรษฐกิจตกต่ำคือเขามองว่าการที่รัฐบาลถูกประเมินในระยะเวลาการทำงานที่มันสั้นมากอ่ะแต่ปัญหาที่มันมีมามันใหญ่มากค่ะอาจารย์ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรก็ขอโอกาสในรัฐบาลแล้วก
0: ็
1: ค่อยมาประเมินกันอีกครั้งนึง
0: ก็ต้องขอโอกาสอยู่แล้วล่ะคนเป็นรัฐมนตรีเขาก็ต้องขอโอกาสแต่เราก็แต่ผมก็เคยพูดน
1: ะ
0: บอกว่ารัฐมนตรีจำนวนหนึ่งเนี่ยต้องยอมรับอ่ะท่านคงทำงานอ่ะแต่ว่าเราไม่รู้ท่านทำอะไรแล้วบางท่านก็เคยเป็นข่าวบ่อยๆอะไรเงี้ยหายไปก็มีคนทักอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าจริงๆก็คือว่ารัฐบาลนี้ยังไม่ครบ3เดือนเลยจะครบ3เดือนเนี่ยวันเสาร์นี
1: ้
0: 11กรกฎา
1: คม
0: เนี่ยเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะมาเอาเป็นเอาตายเลยนะคือมันก็ไม่ถึงกับบริหารไม่เป็นแต่ว่าปัญหามันยากผมพูดอย่างนี้ดีกว่า
1: ก็เป็นโจทย์ยาก
0: โจทย์ยากนะแล้วคุณก็ไม่ได้เก่งขนาดซุปเปอร์แมนอ่
1: ะ
0: แล้วภาวะแวดล้อมไม่เอื
1: ้
0: อเงินไม่มีฐานะการคลังก็ต้องกระเสือกกระสนดิ้นรน
1: ค่ะ
0: ปัจจัยภายนอกต่างประเทศก็ไม่เอื้อ
1: ค่ะ
0: แล้วแผลเก่าที่มันมีทับถมมาก็ยังคลายไม่จบใช่ไหม
1: โจทย์เขาอะยาก
0: โจทย์ยาก
1: จริงค่ะแต่ท้ายที่สุดประชาชนก็หวังพึ่งในปีของอาจารย์เช่นน
0: ี้
1: มาส
0: ื่
1: อสารอะไรยังไงให้เข้าใจให้ง่ายๆหน่อยเนี่ยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยเวลาที่ย่อยข่าวให้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก MCOT HD หมายเลข30
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: หุ้นเทคพุ่งทยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึก2ขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้ 8:30 น.เป็นต้นไป
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ พราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
4: เริ่มมีการพูดชัดขึ้นแล้วนะครับว่าถ้าอเมริกาทิ้งยุโรปยุโรปจะป้องกันตัวเองอย่างไรและมันมีสูตรที่น่าสนใจเป็นภาษายุทธศาสตร์เรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์เม่นครับ Porcupine Defense การป้องกันแบบเม่นต้องเป็นเม่นแคระด้วยนะครับเรื่องนี้น่าสนใจครับว่าเม่นแคระเพราะว่าไต้หวันก็เคยใช้วิธีนี้เม่นมีคุณสมบัติอย่างไรเม่นนั้นชัดเจนว่าเป็นสัตว์ตัวเล็กขณะเดียวกันก็มีพิษสงไม่น้อยฉะนั้นยุทธศาสตร์เม่นหรือ Porcupine Strategy นั้นคือการป้องกันประเทศมุ่งทำให้ศัตรูไม่กล้าบุกเพราะรู้ว่าต้นทุนจะสูงมากแม้ว่าประเทศผู้ป้องกันจะมีกำลังทหารเล็กกว่าก็ตามแนวคิดนี้เปรียบประเทศเหมือนเม่นครับเม่นตัวเล็กกว่าสัตว์นักล่าหลายชนิดแต่มีหนามแหลมทั่วตัวถ้าผู้ล่าเข้ามาโจมตีก็จะได้รับบาดเจ็บหนักไม่คุ้มที่จะเสี่ยงหลักการยุทธศาสตร์เม่นนั้นมี 3-4 ข้อ ข้อที่1ทำให้การรุกรานมีต้นทุนสูงมาก2ใช้อาวุธที่ทำลายกองเรือเครื่องบินและรถถังฝ่ายบุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3คือขีปนาวุธต่อต้านหรือโดรนทุ่นระเบิดอาวุธสู้รถถังต้องมีพร้อมขณะเดียวกันอาวุธต้องเคลื่อนย้ายง่ายและก็ซ่อนง่ายไม่เน้นฐานทัพขนาดใหญ่ที่ถูกโจมตีได้ง่ายแล้วก็ยังใช้ระบบยิงเคลื่อนที่รถบรรทุกติดขีปนาวุธและโดรนจำนวนมากนี่คือหลักการของคำว่ายุทธศาสตร์เม่นประเทศเล็กเจอประเทศใหญ่ต้องใช้วิธีการแบบเม่นครับ และเน้นการลากยาวสงครามยืดเยื้อถ้าศัตรูขึ้นฟังได้ก็ยังต้องเผชิญกับการต่อต้านจากกองกำลังประจัญการกำลังสำรองและประชาชนสำคัญคือนโยบายยุทธศาสตร์เม่นนี้ทำให้ผู้รุกรานต้องใช้เวลาทรัพยากรมหาศาลนี่แหละครับเป็นที่มาของคำนี้เลยเพราะว่าวันสองวันที่ผ่านมามีการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงอังการาตุรกี มีการมองแล้วว่าถ้าอเมริกาทิ้งยุโรปยุโรปจะอยู่ยังไงมีการพูดกันถึงนโยบายต้องเลิกคิดแบบทำสงครามแบบอเมริกันต้องคิดแบบใหม่ และต้องมองว่าศัตรูจะต้องเกรงขามเพราะว่ารู้ว่านี่คือเม่นไม่ใช่เป็นการทำสงครามปกติต่อไปการทำให้ยุโรปกลายเป็นเม่นที่เต็มไปด้วยหนามแหลมคมขัดขวางสร้างอุปสรรคให้กับการรุกรานกลายเป็นเรื่องที่คุณคิดได้ดีนะคุณต้องจ่ายราคาแพงและคุณกล้าเสี่ยงไหมมีวิธีคิดที่มาจากเจ้าหน้าที่อาวุโสของอังกฤษ บอกว่าวิธีการแบบอเมริกันคือการใช้กำลังมหาศาลกดทับจุดศูนย์ดุลของศัตรูเพื่อทำลายความสามารถในการสู้รบแต่ยุโรปในอนาคตนั้นจะไม่สามารถทำแบบนั้นได้ต้องมุ่งไปที่การยับยั้งและการสร้างทางเลือกที่ยากลำบากวางแนวป้องกันแบบเม่นแคระแล้วต้องเป็นเม่นแคระด้วยครับเป็นเม่นธรรมดาก็ไม่ได้เพราะว่ายูเครนนั้นเนี่ยกลายเป็นห้องเรียนทางทหารที่สำคัญกว่าอเมริกาแล้วเพราะว่าวอชิงตันอาวุธยุทโธปกรณ์ตำราสงครามแบบอเมริกาเริ่มจะล้าสมัยครับเพราะว่านาโต้ตั้งขึ้นมามีศูนย์วิเคราะห์ในประเทศโปแลนด์ถอดบทเรียนจากสมรภูมิจริงในยูเครนกลายเป็นว่ายูเครนเป็นห้องเรียนโลกพิสูจน์ว่านวัตกรรมราคาถูกสามารถเอาชนะเทคโนโลยีราคาแพงได้ครับก็แปลว่าระบบรบแบบเดินนั้นกำลังพ่ายแพ้มีตัวอย่างก็บอกว่าการซ้อมรบของสวีเดนเมื่อไม่นานมานี้กองกำลังสวีเดนฝึกฝนมาตามมาตรฐานเดิมแต่ว่าถูกถล่มราบคาบเลยครับโดยฝีมือของหน่วยโดรนยูเครนเป็นสัญญาณเตือนครับว่าความสมบูรณ์แบบในอดีตกำลังถูกทำลายด้วยโดรนราคาถูกและระบบเซ็นเซอร์ที่เชื่อมโยงกันได้หมดน่าสนใจเขากำลังพูดถึงยุคของโลกที่พ้นจากสมัยอเมริกาเป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวยุโรปคิดหนักเพราะว่าทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐมักจะพูดว่านาโต้ส่วนของยุโรปนั้นไม่ค่อยรับผิดชอบไม่มีการควักงบประมาณออกมาให้อเมริกาเป็นคนอุ้มแต่เพียงฝ่ายเดียวมีน้ำซ้ำทรัมป์ยังเรียกนาโต้บางครั้งว่าเป็นเสือกระดาษซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกในหมู่ยุโรปครับว่าสงสัยเราจะพึ่งพาอเมริกาต่อไปไม่ได้แล้วจึงมีการรวมตัวกันและมองหายุทธศาสตร์นาโต้ว่าจะทำอย่างไรเพราะว่าถ้าไม่รวมตัวกันไม่สามารถป้องกันตัวเองได้แล้วก็วันดีคืนดีอเมริกาทิ้งจริงๆเนี่ยจะต้องเผชิญหน้ากับรัสเซียซึ่งยุโรปต้องคิดหนักเลยครับรัสเซียขณะนี้กำลังถล่มโจมตียูเครนอย่างหนักสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ถล่มกรุงเคียฟเมืองหลวงแบบไม่มีการให้หายใจเลยแม้แต่น้อยยุโรปเห็นแล้วก็หนาวเหมือนกันฉะนั้นการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ก็ไปประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนก็ไปผู้นำทางทหารและผู้นำทางการเมืองของยุโรปไปกันพร้อมหน้าครับเพื่อจะมาตั้งวงถกกันว่าความร่วมมือของสหรัฐกับยุโรปในกรณีสงครามยูเครนนั้นจะเดินหน้าอย่างไรแต่ลึกๆแล้วยุโรปกำลังตั้งวงคุยกันเองว่ากองกำลังที่เราจะตั้งขึ้นมาร่วมกันจะทานรัสเซียได้อย่างไรถ้าท่านประธานาธิบดีทรัมป์วันดีๆอยู่ดีๆประกาศว่าอเมริกาจะถอนตัวออกจากนาโต้แล้วก็ห้ามตื่นตระหนกและอย่าคิดว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับท่านประธานาธิบดีทรัมป์ฉะนั้นยุทธศาสตร์เม่นจึงกลายเป็นประเด็นที่ผมคิดว่ากำลังอยู่ในแวดวงของนักยุทธศาสตร์ยุโรปและประเทศเล็กๆที่ต้องการที่จะหาทางออกสู้กับกองกำลังยักษ์ต้องเป็นเม่นที่มีพิษรอบตัวและเม่นที่หลบหลีกและเม่นที่ทำให้ว่าใครจะมาโจมตีฉันคิดให้ดีนะมันจะเหนื่อยมันจะแพงและมันจะไม่คุ้มค่าครับ
3: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
1: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
2: 92.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรน บัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจาก Shopmania ซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32 in 1จากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรร

0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันก็เข้าสู่ครึ่งปีหลังย้ำกันอีกครั้งนะครับสุขภาพธุรกิจของคุณผู้ฟัง ขออภัยครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับที่ผ่านมาอะไรที่วางแผนไว้แล้วมันไม่ได้เป็นไปตามที่วางแผนไว้ซึ่งถ้าเป็นปัจจัยภายในก็คงจะปรับกันได้ง่ายแต่ถ้าเป็นปัจจัยภายนอกก็คงต้องใช้กำลังใช้พลังและใช้คอนเนคชันและความสัมพันธ์และแน่นอนครับเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารฟังรายการ CEO Vision Plus กันเป็นประจำก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาพูดคุยกันนักวิชาการนักธุรกิจผู้ประกอบการกรณีศึกษา case studyล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องราวที่ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าถ้าคุณผู้ฟังได้ฟังเป็นประจำและนำไปใช้หรือปรับหรือประยุกต์ใช้กับธุรกิจเรื่องราวที่ดำเนินธุรกิจไปก็น่าจะผ่านพ้นสถานการณ์หลายๆอย่างหรือความท้าทายไปได้เช่นเดียวกันครับล่าสุดมีข่าวที่น่าสนใจผมว่าหลายคนอาจจะติดตามหรือเคยได้ยินหรือได้ถ้าฟังรายการของ 96.5 Thinking Radioมาตลอดก็จะเห็นประชาสัมพันธ์เรื่องของทำเลทองศักยภาพสูงซึ่งมีเนื้อที่อยู่กว่า50ไร่ครับล่าสุดบริษัทอสมทจำกัดนะครับมีการเปิดจำหน่ายเอกสารโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อพัฒนาและลงทุนและบริหารจัดการที่ดินในเชิงพาณิชย์ครับซึ่งในโซนของพระราม9ของอสมทถ้าใครเคยมาหรืออยู่แถวนี้หรือแถวรัชดาพระราม9เนี่ยจะเห็นได้ว่าย่านนี้เรียกว่า New CBD นะครับหรือ Central Business District นะฮะคือเป็นศูนย์กลางการทำธุรกิจซึ่งตอนนี้เรามีเนื้อที่กว่า50ไร่ครับบนถนนเทียมร่วมมิตรในเขตห้วยขวางกรุงเทพใจกลางมหานครเราเนี่ยนะครับโอกาสครั้งสำคัญของนักลงทุนและ Developer ที่กำลังมองหาที่ดินผืนใหญ่ใจกลางเมืองครับแน่นอนครับสถานการณ์นี้หลายคนก็มองหาและไขว่คว้าหาโอกาสนี้ครับและเดี๋ยวสักครู่เราจะมาพูดคุยกันนะครับในประเด็นเรื่องนี้แหละครับว่าตอนนี้บมจ.สมท.นั้นมีภาพรวมธุรกิจเป็นอย่างไรกันบ้างทิศทางเป็นอย่างไรและการนำที่ดินแปลงใหญ่ขนาด50ไร่ซึ่งอยู่ในทำเลทองและเป็นนิวซีบีดีนั้นมีศักยภาพแค่ไหนอย่างไรโอกาสในการเติบโตเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวสักครู่จะมาพูดคุยกันกับท่านรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงินบริษัทอสมทจำกัดมหาชนคุณสุนทรียาวงศิริกุลนะครับผมไม่แน่ใจว่าท่านอยู่ในสายหรือยังครับสักครู่หนึ่งนะครับอยู่แล้วนะครับสวัสดีครับท่านรองครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะเ
2: นได้ยินเสียงชัดเจนนะครับ
3: ชัดเจนค่ะ
2: ครับผมโอ้นานครั้งจะมีโอกาสได้เรียนเชิญท่านรองมาพูดคุยกันวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของการพัฒนาที่ดินกว่า50ไร่ซึ่งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครของบมจ.สมท.ขออนุญาตภาพรวมของบมจ.สมท.ก่อนครับหลายคนเป็นแฟนรายการไม่ว่าจะเป็นแฟนรายการในส่วนของคอนเทนต์รายการในคลื่นใดๆก็ตามรวมทั้ง 96.5 Thinking Radioธุรกิจตอนนี้ของโทรทัศน์วิทยุโครงข่ายภาพรวมเป็นอย่างไรกันบ้างอัปเดตอสมทให้พวกเราได้แฟนรายการได้ฟังหน่อยครับท่านรองครับเรียนเชิญครับ
3: ค่ะก็จากที่ส่งงบให้ตลาดหลักทรัพย์เมื่อไตรมาส1เมื่อกลางเดือนพฤษภาที่ผ่านมานะคะก็จริงๆแล้วในสัดส่วนของตัวรายได้ภาพรวมของอสมทเนี่ยถ้าแบ่งเป็นธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยถ้าพูดตาม BU หรือหน่วยธุรกิจเนี่ยก็จะมีโทรทัศน์วิทยุนะคะสำนักข่าวไทยซึ่งอันนี้เนี่ยเราเรียกรวมว่าธุรกิจที่เรียกว่าบอร์ดแคสติ้งคือการออกอากาศนะบนแพลตฟอร์มที่เรามีอยู่รวมถึง 96.5 เราก็เรียกธุรกิจอยู่ในกลุ่มนี้นะคะอีกกลุ่มนึงก็คือการให้บริการโครงข่ายวิศวกรรมก็ต่อเนื่องเกี่ยวกับกระทางการออกอากาศคือเป็นหลังบ้านนะคะแล้วก็อันนึงที่เราพยายามจะส่งเสริมให้เพิ่มเติมสัดส่วนของตรงนี้เรียกว่าธุรกิจนอนบอร์ดแคสติ้งคืออะไรต่างๆที่ไม่ได้อยู่ใน 2-3 กลุ่มแรกที่ได้นำเรียนไปเนี่ยก็จะถูกคุบอยู่ในตรงนี้นะคะรวมถึงตัวรายได้ค่าเช่าที่ดินหรืออสังหาอะไรต่างๆเนี่ยค่ะรายได้ตรงเนี้ยก็จะมาอยู่ในกลุ่มที่ว่า non-broadcasting ซึ่งเราพยายามผลักดันนะคะให้สัดส่วนรายได้ตรงนี้ค่ะเพิ่มเติมขึ้นมาปีนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่ประมาณ 10-12% เราก็จะพยายามเพิ่มสัดส่วนให้ไปถึง 25% ภายในอีก3 ปีข้างหน้าค่ะ
2: ซึ่งตอนนี้เนี่ยถือว่า การนำพื้นที่ดินตรงนี้มาพัฒนาเนี่ยเป็นอีกหนึ่ง BU ที่สามารถจะสร้างรายได้และก่อให้เกิดประโยชน์โดยภาพรวมไม่ใช่เฉพาะกับตัวองค์กรอสมท.แต่ว่าในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยถือว่ามีศักยภาพมากใช่ไหมครับจำนวนประมาณเท่าไหร่นะ50ไร่ประมาณนั้นใช่ไหมครับ
3: ได้ค่ะ50ไร่1งาน 30.5 ตารางวานะคะ
2: โซนตรงนี้นี่อยู่ตรงจุดไหนของอสมท.ถ้าคนพูดถึงอสมท.อยู่ตรงกลางก็จะมีด้านหน้าติดถนนรัชดาภิเษกก็จะเป็นเซ็นทรัลพระราม9ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีศูนย์วัฒนธรรมอีกถนนนึงก็จะติดกับแยกอสมท.ที่เป็นถนนพระราม9ตรง50ไร่นี่อยู่ตรงช่วงจุดไหนครับ
3: อยู่ตรงข้ามกับทางด้านนึงนะคะติดถนนเทียมร่วมมิตรอีกด้านนึงก็ติดถนนวัฒนธรรมถนนวัฒนธรรมนี่ก็อยู่ตรงข้ามกับทางเข้าอสมท.นะคะที่มีสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มซึ่งสถานีเสร็จแล้วก็รอตัวหัวรถมาวิ่งใช่ไหมคะอีกประมาณ2ปีอันนี้อยู่ตรงข้ามเลยค่ะอยู่ตรงสถานีนั้นนะคะแล้วก็ตรงที่ดินผืนนี้นะคะก็อยู่ตรงข้ามกับฝั่งหนึ่งตรงข้ามกับสำนักงานใหญ่รฟม.อีกด้านหนึ่งก็ติดกับทางกระทรวงวัฒนธรรมค่ะจากตัวตรงนั้นนี่ค่ะก็สามารถออกไปทีแยกทางในเมืองเข้ามาอีกนิดเดียวเองค่ะก็จะเป็นทางเข้าออกได้หลายทางนะคะมีทางออกไปทางด่วนได้2เส้นก็คือเอกมัยรามอินทราแล้วก็ตรงเส้นพระราม9ที่ขึ้นทางด่วนได้นะคะ
2: โอ้ถ้ามองตรงนี้เนี่ย 3-4 จุดหมายที่สามารถจะเชื่อมโยงได้เลยคือด้านนึงก็เป็นตรงศูนย์วัฒนธรรมที่ออกจากผังเมืองก็จะเป็นรัชดาภิเษกอีกจุดนึงก็ไปทางฝั่งเลียบด่วนรามอินทราเอกมัยตรงจุดนั้นซึ่งมันเป็นเหม่งจ่ายเลยแถวนั้นใช่ไหมครับท่านรองครับส่วน
3: ใช่ค่ะ
2: โอเคแล้วอีกด้านนึงก็จะอยู่ตรงข้ามกับสำนักงานใหญ่ของรฟม.ซึ่งตรงนี้ก็จะมาออกทะลุเป็นถนนที่ออกพระรามเก้าได้ซึ่งนั่นก็อยู่อีกทางเข้าหนึ่งของอสมท.นี่ถือว่าอยู่ใจกลางศูนย์กลางธุรกิจเลยนะครับท่านรองฮะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นผืนใหญ่มากนะ50ไร่แล้วก็คิดว่าในย่าน CBD ย่านนี้นะคะย่าน CBD ใหม่เนี่ยของเราน่าจะเป็นแปลงที่ใหญ่ที่สุดนะคะ
2: โอ้โหแปลงนี้นี่ต้องเรียนถามนิดนึงครับคือทางบจ.สมท.ดูแลมานานแล้วใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะก็บจ.สมท.เนี่ยก็ตอนนั้นซื้อมาเนี่ยเพื่อจะลงทุนในตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีตัวทีวีดิจิตอลก็มีคิดว่าตรงนี้น่าจะขยายเป็นเรื่องศูนย์กลางการเรียกว่าสื่อสารมวลชนระดับเป็นฮับของอาเซียนเลยนะคะแต่ว่าเมื่อวันเวลาผ่านไปเนี่ยค่ะธุรกิจแบบนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะในเรื่องของตัวนวัตกรรมและอะไรต่างๆเราก็เลยเล็งว่าตรงนี้น่าจะพัฒนาเป็นอย่างอื่นได้ดีกว่านะคะซึ่งจริงๆก็มีการศึกษามาเป็นระยะเวลาพอสมควรนะคะกว่าจะที่จะเปิดให้เข้ามามีโอกาสให้เข้ามาประมูลเช่าพื้นที่ตรงนี้นะคะ
2: ครับแนวทางในการพัฒนาที่ดินพอจะมีทำซีนาริโอไว้ไหมครับว่าระยะสั้นจะทำเป็นอะไรได้ประโยชน์มากกว่าระยะยาวควรจะเป็นอะไรได้ประโยชน์มากกว่าครับ
3: คือจริงๆตอนนี้นะคะทางคณะกรรมการของอสมท.ก็มีมติให้เป็นการให้เช่าระยะยาวคิดว่าตรงนี้น่าจะได้ประโยชน์สูงสุดกว่าได้ลักษณะสีของผังเมืองนะคะแต่ในระหว่างที่รอทำโครงการเนี่ยอสมท.ก็ให้เช่าระยะสั้นก็อย่างจะเห็นได้ว่ามีอีเวนท์ที่เกิดขึ้นแล้วมาใช้พื้นที่ตรงนี้ก็ได้รับความเหมือนว่านิยมแล้วก็เข้ามาถึงได้ง่ายนะคะในช่วงระยะสั้นๆเนี่ยก่อนที่จะมีการกระบวนการนะคะคัดเลือกนักลงทุนเข้ามาทำประโยชน์ในพื้นที่นี้นะคะก็จะเป็นการให้เช่าระยะสั้นซึ่งทางฝ่าย Asset Management นี่ค่ะก็ดำเนินการอยู่นะคะมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆค่ะ
2: ระยะสั้นส่วนใหญ่ถ้าทำเป็นอีเวนต์เนี่ยจะเป็นกิจกรรมในลักษณะหรือรูปแบบไหนครับมีตัวอย่างพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับ
3: ที่ผ่านมาก็จะเป็นตัวคอนเสิร์ตใหญ่ตอนช่วงสงกรานต์นะคะที่เป็นทองออฟเดอะทาวค่ะ
2: ครับซึ่งก็เปิดให้เอกชนมาทำหรือเราลงทุนทำเองถ้าเป็นอีเวนต์ลักษณะแบบนี
3: ้เป็นเอกชนค่ะเราไม่ทำเองค่ะ
2: อ๋อให้เอกชนเรามาทำเองแต่ถ้าเป็นระยะสั้นคือเป็นช่วงเวลาไปเท่านั้นเองถูกไหมครับเวลามีอีเวนต์
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: ครับตอนนี้ถ้าจะเปิดให้เป็นช่วงระยะเวลาในการจัดอีเวนต์เนี่ยก็ยังคงเปิดให้มาเช่าใช้พื้นที่ดังกล่าวอยู่จนกว่าจะมีการเช่าระยะยาวก็ค่อยมาให้ผู้ที่สนใจเช่าระยะยาวก็เช่ายาวไปเลยซึ่งช่วงนี้ยังถือว่า สามารถมาเช่าในระยะสั้นได้อยู่อย่างนั้นไหมฮะ
3: ใช่ค่ะก็สามารถมาเช่าในระยะสั้นได้จนถึงประมาณไตรมาส1ปีหน้านะคะหรือประมาณเมษาก็ยังได้อยู่ค่ะ
2: ครับการดำเนินงานที่ผ่านมานะครับเป็นยังไงบ้างครับหมายถึงว่าเราได้มีการออกแนวคิดในการพัฒนาลงทุนหรือบริหารจัดการพื้นที่ตรงนี้บ้างไหมครับนักลงทุนได้มีคนสนใจการออกข้อกำหนดกฎกติกาต่างๆเนี่ยมันมีเรื่องราวยังไงบ้างแล้วก็โปรเซสมันเป็นยังไงบ้างครับที่ผ่านมาเขาสนใจกันเยอะมาร์เก็ตซาวดิ้งนักลงทุนเป็นยังไงบ้างผมยกตัวอย่างประมาณนั้นแล้วกัน
3: ค่ะก่อนที่จะทำมาร์เก็ตซาวดิ้งจริงเราก็มีเรียกว่าคณะทำงานนะทำร่าง TOR ขึ้นมาแล้วก็เอาตัวนี้ค่ะเข้ามาคุยกับนักลงทุนนะคะตอนที่จัด Market Sounding เนี่ยก็ปลายเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็มีบริษัทชั้นนำนะคะที่อยู่ในตลาดแล้วก็ทั้งนอกตลาดที่เป็นรายใหญ่ก็เข้ามารับฟัง30กว่าบริษัทค่ะก็เราก็รับฟังข้อเสนอนั้นซึ่งข้อความคิดตรงนั้นนะคะค่อนข้างเรียกว่า valid แล้วก็เราก็นำมาปรับปรุงนะคะให้ TOR เนี่ยเหมาะสมกับการที่นักลงทุนถ้าจะเข้ามาเนี่ยก็จะได้เห็นว่าสิ่งที่เขาให้ความคิดเห็นมาเนี่ยเราก็มาปรับปรุงเพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดค่ะก็ตอนนั้นก็มีคนเข้ามาฟังเยอะค่ะ
2: แล้วผลการทำ market sounding เป็นยังไงบ้างครับเขามีการแนะนำอะไรยังไงว่าควรจะเป็นแบบไหนคือผู้ประกอบการหรือคนที่เป็นนักลงทุนเองถ้าสนใจเนี่ยเขาคงมีไอเดียของเขาส่วนหนึ่งแต่เราก็คงมีคำแนะนำด้วยส่วนหนึ่งว่าน่าจะทำเป็นอะไรยังไงไหมครับ
3: อ๋อแล้วเปิดกว้างค่ะเราไม่แนะนำนะคะแล้วส่วนใหญ่นักลงทุนหรือทางธุรกิจเขาจะมีความลับทางธุรกิจเขาแล้วก็แค่สอบถามในข้อจำกัดอะไรต่าง

0: ปีเป๊ะเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ปัจจุบันนี่อยู่ขั้นตอนไหนแล้วครับเปิดจำหน่ายเอกสารไปแล้วให้นักลงทุนแล้วหรืออะไรยังไงครับขอ
1: จะเริ่มจำหน่ายเอกสารวันที่10มันศุกร์นี้นะคะจนถึง26 สิงหาค่ะแล้วก็2กันยายนเนี่ยเราก็จะเปิดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการหรือว่าสอบถามแบบนะคะหลังจากที่มีการซื้อซองกันไปค่ะแล้วก็ให้ยื่นข้อเสนอโครงการ26-27พฤศจิกายนค่ะ
0: หลังจากมีการเปิดจำหน่ายเอกสารแล้วเนี่ยจะมีขั้นตอนต่อไปยังไงครับ
1: ก็เราจะมีวันประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการนะคะวันที่2กันยายนค่ะ
0: ครับ
1: สำหรับผู้ที่ซื้อซองไปก็มารับฟังแล้วก็มีคำถามถามตอบกันในวันนั้นค่ะ
0: อ๋อโอเคก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับโปรเจกต์ที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนถ้าใครสนใจที่จะมาเช่านะครับพื้นที่50ไร่ใจกลางกรุงเทพมหานครและถือว่าเป็นโซนที่เป็น New CBD ด้วยนะครับผมเรามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมที่อยากจะอธิบายหรือเชิญชวนนักลงทุนหรือนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์ที่จะท่านรองอยากจะอธิบายผ่านรายการผมเชิญเพิ่มเติมได้เลยนะครับ
1: ค่ะจริงๆที่ดินผืนนี้นะเป็นที่ดินที่มีศักยภาพอยู่ใจกลาง CBD นะคะแล้วก็เราก็มองว่า ที่ดินแปลงนี้เป็นผืนใหญ่ที่สุดนะคะในบริเวณนี้ในการใช้ที่ดินผืนใหญ่ค่ะมันสามารถพัฒนาไปได้หลากหลายรูปแบบและเป็นศักยภาพมากแทนที่จะนักลงทุนจะรวบรวมแปลงเล็กๆนะคะก็มาที่แปลงของเราในได้50ไร่ในครั้งเดียวค่ะ
0: นะครับผมตอนนี้ก็เปิดจำหน่ายนะครับเอกสารเรียบร้อยแล้วนะฮะวันที่10
1: ก
0: รกฎาคม
1: ต้นจำหน่ายค่ะ
0: อีกไม่กี่วันนี้เองติดต่อประสานงานอะไรยังไงครับเผื่อคนอาจจะอยากจะทราบช่องทางในการติดต่อ
1: ค่ะก็ติดต่อมาที่นะคะเป็นนะเบอร์พอดีที่ไม่ได้มีตรงนี้ของอสมทรนะฝ่ายบริหารทรัพย์สินนะคะ
0: asset management ฝ่ายบริหารทรัพย์สินไม่เป็นไรครับเป็นเซกชันก็ได้ครับฝ่ายบริหารทรัพย์สินของบมจ.สมทรสามารถติดต่อโดยตรงได้เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะหรือว่าจะอีเมลมาที่นะคะ asset@mcot.net ค่ะสอบถามได้ในรายละเอียดนะคะ
0: ได้ครับผมช่วงนี้มีอะไรเพิ่มเติมหรือเชิญชวนนักลงทุนไหมครับช่วงท้ายครับท่านรองครับรบกวนเวลาประมาณนี
1: ้ค่ะก็เชิญชวนนะคะที่ดินแปลงใหญ่มีศักยภาพนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นแปลงสุดท้ายในย่านนี้นะคะไม่อยากให้พลาดโอกาสในการมองหาทำเลการลงทุนยังไงก็เรียนเชิญนักลงทุนที่สนใจในการพัฒนาโครงการนี้ในที่ดิน50ไร่ระยะเวลา30ปีค่ะ
0: ครับที่ดิน50ไร่ระยะเวลา30ปีส่วนลงทุนอะไรยังไงนั้นเปิดกว้าง TOR ไม่ได้จำกัดตีกรอบไว้แต่ว่ามาพูดคุยกันได้เพิ่มเติมนะครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากครับท่านรองครับที่มาบอกข่าวสารดีๆที่น่าสนใจผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าใครที่จะเข้ามาลงทุนในที่ดินแปลงนี้จะได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่ามากๆเพราะว่าที่ดินตรงนี้เราก็เห็นอยู่ว่าอยู่ตรงจุดไหนอะไรอย่างไรหรือจะเข้ามาเซอร์เวย์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ฝ่ายบริหารทรัพย์สินของทางบมจ.สมท.ได้วันนี้ขอบพระคุณมากครับท่านรองครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับท่านรองสุนทรียาวงศ์สิริกุลรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงินบริษัทอสมทจำกัดมหาชนโอ้โหนี่ก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังตามตรงนะครับว่าข้อมูลตรงนี้นี่นะครับมีผ่านการกันกรองพิจารณาแล้วก็พูดคุยกันมานานมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับใครที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผมย้ำให้อีกครั้งก็แล้วกันมีหมายเลขโทรศัพท์นะครับน้องส่งทีมงานส่งเข้ามานะครับทาง www.mcot.net นะครับดูในเว็บไซต์ได้หรือโทรนะครับ022016195นะครับ022016195ถึง6นะครับ022016195ถึง6หรือโทร0614108841นะครับ0614108841ครับผมอ่ะเราพักเร็วๆกันนิดนึงเดี๋ยวช่วงหน้าผมย้ำกันอีกครั้งแล้วกันรายละเอียดของที่ดินแปลงนี้แล้วก็ข่าวสารที่น่าสนใจพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: 96.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
1: หุ้นเทคพุ่งทะยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึก2ขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้8โมงครึ่งเป็นต้นไป
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
4: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision Plus นะครับผมมีข่าวสารดีๆกันอีกครั้งหนึ่งครับห้ามพลาดโอกาสการเป็นเศรษฐีเงินล้านครับแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทกับแคมเปญสลากออมสิน ที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้นนะครับ11ขออภัยครับรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทเลยทีเดียวคุณผู้ฟังแจกไปแล้ว2ครั้งนะครับครั้งที่1วันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับรางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทครั้งที่2วันที่16มิถุนายนนะครับรางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทแล้วการลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายครั้งที่3ในวันที่16กรกฎาคมนี้นะครับรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลครับนี่คือรางวัลของคนชอบออมนะครับที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายและยังได้สิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีครับที่ยังไม่ครบอายุทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถที่จะลุ้นรางวัลปกติได้แต่ละงวดได้เลยนะครับพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีครับมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตัวท่านเองนะครับทางแอปพลิเคชัน MyMo วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้นะครับก็มากลางเดือนนี้นะคุณผู้ฟังเงื่อนไขอื่นๆก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่ดีกับทางธนาคารออมสินมาอีกเรื่องนึงครับ Landy Home ครับเขามีกิจกรรมนะครับคุณผู้ฟังมีใครกำลังแพลนจะสร้างบ้านแต่รู้สึกกังวลว่าต้องแบกภูเขาทั้งลูกเอาไว้คนเดียวบ้างไหมครับลำพังแค่ทำงานดูแลธุรกิจเวลานอนยังไม่มีเลยครับแต่ต้องมานั่งปวดหัวกับการดีลกับสถาปนิกตรวจแบบบ้านคุยกับวิศวกรคุมโครงสร้างแถมยังต้องวิ่งหาธนาคารขอกู้เงินอีกครับยิ่งไม่มีเวลาไปเฝ้าหน้างานยิ่งกังวลเรื่องคุณภาพบ้านและกลัวช่างเขาจะเทงานบอกเลยครับว่าคนอยากสร้างบ้านยุคนี้ต้องการกูรูส่วนตัวต้องการบริษัทที่มีความมั่นคงสูงมาเป็นที่ปรึกษาคอยรับกระบวนการยากๆแทนเราทั้งหมดเพื่อทำอะไรครับเซฟเงินเซฟเวลาเซฟสุขภาพจิตของเราด้วยให้ดีที่สุดวันนี้นะครับมีทางออกที่ตอบโจทย์ทุกความกังวลเรื่องสร้างบ้านในที่เดียวกันก็คืองาน Landy Home Open House ลดแรง Mid Year Sale วันที่10ถึง19กรกฎาคมนี้ที่ Landy Home ครับทุกสาขาเลยครับในงานคุณจะได้พบกูรูตัวจริงพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องสร้างบ้านทั้งวิศวกรสถาปนิกและที่ปรึกษาสินเชื่อจากธนาคารชั้นนำพร้อมดอกเบี้ยเลทพิเศษแบบครบจบทุกเรื่องสร้างบ้านในที่เดียวโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับพร้อมรับส่วนลดสร้างบ้านสูงสุด 34% ครับจองเท่าไหร่ลดคูณ2สูงสุด1ล้านบาทฟรีทองคำมูลค่าสูงสุด 350,000 บาทได้บ้านพร้อมรับพร้อมกับระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงครับและสำหรับใครนะครับที่อยู่ย่านฝั่งทนห้ามพลาดนะครับกิจกรรมพิเศษฟรีเสวนาหัวข้อวางผังกู้สร้างบ้านโดยกูรูตัวจริงพร้อมเปิดตัว6แบบบ้านใหม่ล่าสุด วันเสาร์ที่11กรกฎาคมนี้เวลา 13:30 นถึง 15:30 นครับที่ Landy Home สาขาราชพฤกษ์รีบลงทะเบียนจองที่นั่งก่อนเต็มนะครับที่เบอร์029383456คิดสร้างบ้านพกโฉนดมาปรึกษาเรื่องสร้างบ้านกับ Landy Home นะครับบริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียน200ล้านบาทสูงที่สุดในธุรกิจรับสร้างบ้านดารานักธุรกิจต่างไว้วางใจการันตีด้วยผลงานก่อสร้างกว่า 10,000 หลังและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดพร้อมล็อกราคาสร้างบ้านตั้งแต่วันเซ็นสัญญามั่นใจงบไม่บานปลายที่งาน Landy Home Open House ลดแรง Mid Year Sale วันที่10ถึง12กรกฎาคมนี้ครับที่ Landy Home ทุกสาขาสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกที่ดีที่สุดสร้างบ้านสร้างดีก็ต้อง Landy Home นะครับก็ถือว่าใครที่คิดจะสร้างบ้านก็ต้องที่นี่ที่เดียวเท่านั้นเลยนะครับอ่ะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจไม่กันนะครับตอนนี้ต้องใช้คำว่า AI นั้นเข้ามามีส่วนร่วมกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวนะครับกิจวัตรประจำวันหรือแม้แต่เรื่องราวของธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับอายุเยอะแล้วอยากขายออนไลน์ให้ AI เป็นเลขาหาเงินแทนคุณไหมครับแฟนรายการถามกันมาเยอะว่าเอ๊ะอายุเยอะแต่อยากขายของออนไลน์จะเริ่มยังไงกลัวทำไม่เป็นบางคนนะผมเห็นดาราบางคนนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะอายุ60 70 80ไลฟ์สดขายของไม่ต้องพูดเร็วไม่ต้องพูดแรงไม่ต้องพูดตะโกนตะเบงเสียงคุยสบายๆเหมือนคุยกับเพื่อนเล่าสู่กันฟังกับญาติครอบครัวพี่น้องขายของได้ครับบางคนกลัวทำไม่เป็นครับเรามีกิจกรรมดีๆครับลบความกังวลใจนี้ทิ้งไปเลยครับไม่ว่าคุณจะวัยเก่าแค่ไหนขอแค่มีสินค้าและใจก็พร้อมลุยได้คุณก็ปั้นแบรนด์ให้ปังได้แน่นอนครับ Thinking Radio ขอเชิญวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นรุ่นใหญ่ครับมาร่วมอัพสกิลในกิจกรรมสุดพิเศษ AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังสิ่งที่พี่ๆจะได้เรียนรู้กันนะครับทำง่ายๆด้วยมือถือและ iPad เครื่องเดียวครับAI เลขาส่วนตัวครับช่วยคิดคำคมเขียนแคปชั่นโดนๆโพสต์ปุ๊บขายได้ปั๊บปังปุ๊บเนรมิตรูปสวยครับสอนเทคนิคถ่ายภาพและออกแบบรูปสินค้าให้สวยสะดุดตาน่าซื้อทำง่ายแค่ปลายนิ้วลบคำว่าทำไม่เป็นออกไปได้เลยครับเรียนแบบจับมือทำเลยนะครับเอาแบบว่าจับมือเขียนจับมือทำเลยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแน่นอนนำทีมโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุคือไม่ใช่ใครๆจะสอนเรื่อง AI ให้กับผู้สูงอายุได้นะครับต้องเข้าใจความรู้สึกเข้าใจความคิดละเอียดอ่อนใจเย็นนะครับแล้วก็ค่อยๆทำให้มีผลลัพธ์ได้ใกล้เคียงหรือดีที่สุดให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์สุธีราท่านชำนาญเฉพาะเจาะจงเรื่องนี้ท่านมาพร้อมกับทีมงานชุดใหญ่ครับคอยดูแลใกล้ชิดงงตรงไหนถามได้ทันทีครับรายละเอียดกิจกรรมนะครับวันจัดงานคือวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมเต็มวันนะฮะตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นเลยสถานที่คือโรงแรมดีเอมอรัลรัชดาครับค่าลงทะเบียน 4,500 บาทนะครับ 4,500 บาทคุ้มค่ามากครับเรียนจบพร้อมเปิดร้านได้เลยโพสต์ขายของปุ๊บเงินที่ลงทุนค่าลงทะเบียนคืนทุนทันทีครับคุณผู้ฟังด่วนที่สุดนะครับร้านจำนวนจำกัดเพียง50ที่นั่งเท่านั้น50ที่นั่งเท่านั้นเต็มแล้วเต็มเลยนะครับสมัครก็สมัครที่Line at Thinking Radio เช่นเคยนะครับมี Assign ด้วยนะครับ Assign Thinking Radio มาเปลี่ยน AI ให้เป็นเครื่องมือหาเงินและสนุกไปด้วยกันนะครับกิจกรรมนี้จัดวันที่2สิงหาคมทั้งวันนะครับที่ The Emerald รัชดาหลายคนก็ติดตามเรื่องราวข่าวสารดีๆและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ดีๆจากทาง FM 96.5 ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการเปิดให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนนะครับพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่เนี่ยเป๊ะๆคือ50ไร่1งาน 30.5 ตารางวานะครับที่ท่านรองสุนทรียาบอกเมื่อสักครู่นี้อยู่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครใกล้ๆกับอสมทนี่เองครับโครงการนี้เปิดจำหน่ายเอกสารวันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคมนะครับ10กรกฎาคมถึงวันที่20สิงหาคมนะครับใครที่สนใจโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อการลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินในเชิงพาณิชย์นะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาได้ย้ำอีกครั้งนะครับ10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่ฝ่าย Asset Management ชั้น4อาคารอำนวยการ1บมจ.สวท.สำนักงานใหญ่นะครับที่ถนนพระราม9นะครับหรือสะดวกสุดก็ลองโทรศัพท์มาสอบถามก่อนหมายเลขโทรศัพท์นะครับ02-201-6195-6ครับ02-201-6195-6หรือโทร061-410-8841ครับ061-410-8841ในวันและเวลาทำการนะครับอีเมลมาก่อนก็ได้เช่นกันนะครับจะได้ขอข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ส่งไปทางอีเมลของคุณนะครับ asset@simcord.net นะครับ asset นะครับ simcord.net นะครับนี่ก็คืออีเมลนะครับ asset@mcord.net นั่นเองรายละเอียดเพิ่มเติมก็ดูในเว็บไซต์ได้อีกเช่นกันนะครับ www.mcord.net mcord.net นะครับ mcord.net ครับผมมาจริงต้องบอกโครงการพัฒนาที่ดิน50ไร่เนี่ยก็มีการประชุมหารือกันมาหลายครั้งหลายรอบเหมือนกันนะครับว่าตรงนี้เนี่ยจะพัฒนาจะทำอะไรอย่างไรจะให้เอกชนมาทำไหมหรือจะให้เอกชนมาทำโดยกฎกติกาแบบไหนก็ต้องใช้คำว่าเรา ละเอียดรอบคอบแล้วก็พิถีพิถันมากนะครับเพราะว่าเราอยากจะให้ที่ดินตรงนี้ใจกลางกรุงเทพมหานครตรงนี้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เพียงเพราะเราจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับบมจ.สวท.นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนานะครับธุรกิจของคนที่จะมาลงทุนด้วยและผลตอบรับผลสำเร็จนี่ต้องบอกเลยครับว่าจะทำให้ย่านตรงพระราม9หรือว่าตรงแถวถนนรัชดาภิเษกนี่คึกคักขึ้นอีกเยอะนะครับนอกจากตรงโซนนี้มีเซ็นทรัลพระราม9นะครับมีตึกอาคารสำนักงานของ G-Land ซึ่งตอนนี้ก็ทางเซ็นทรัลพัฒนาเขาก็ได้ซื้อธุรกิจแล้วก็ซื้อที่ดินแปลงนี้ไปเรียบร้อยแล้วก็พัฒนาต่อยอดมาเป็นทั้งเรื่องของ mixed use นะครับเป็น office building สำนักงานมีทั้งเรื่องของอาคารที่พักอาศัยคอนโดมิเนียมพักอาศัยนะครับแล้วก็ยังเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ด้วยที่เราเห็นภาพกันอยู่นะครับแล้วจุดตรงนี้ก็สามารถจะพัฒนาการเดินทางก็สะดวกมากคุณผู้ฟังง่ายมาก3ช่องทางที่สามารถจะเดินทางผ่านได้ไม่ว่าจะเป็นทางเทียนร่มมิตรไม่ว่าจะเป็นทะลุออกเลียบด่วนเอกมัยรามอินทรานะครับไม่ว่าจะออกมาทางผังเมืองนะครับไปทางเหม่งจ่ายนะครับออกทะลุไปลาดพร้าวได้นะถ้าทะลุทางเหม่งจ่ายออกทะลุลาดพร้าวได้อีกด้านนึงก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามกับสำนักงานใหญ่ของรฟม.ซึ่งออกมาทางฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นถนนวันเวย์ทะลุออกไปสู่นะครับรัชดาภิเษกและอีกจุดนึงก็ทะลุอีกด้านนึงฝั่งตรงข้ามก็ทะลุไปสู่ถนนรามเก้าได้เช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นทำเลทองต้องใช้คำนี้นะครับเป็นทำเลทองจริงๆแล้วเนี่ยใครที่สนใจก็สามารถที่จะมาซื้อเอกสารนะเอาว่าซื้อเอกสารไปก่อนนะครับแล้วก็มาดูกันครับว่าข้อมูลเรื่องราวต่างๆนั้นสามารถจะถูกพัฒนาต่อยอดไปได้แค่ไหนอะไรอย่างไรเพราะว่าตรงนี้เราก็เชื่อว่านะครับเมื่อเราเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาพัฒนาศักยภาพเข้ามาร่วมลงทุนแล้วเนี่ยก็คิดว่าตามความรู้ความชำนาญความเชี่ยวชาญนะครับบมจ.สวท.เป็นคนที่ครอบครองพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดลักษณะแบบนี้ต้องให้ผู้รู้ให้ผู้ชำนาญและเชี่ยวชาญมาพัฒนาที่ดินตรงนี้นะครับและอนาคตก็คงจะได้เห็นการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะอัปเดตคุณผู้ฟังนะครับช่วงปลายเดือนกันยายนนะครับผมก็ทำโปรแกรมกับทางนะครับทางผู้บริหารทางบอร์ดแล้วก็ทางผู้บริหารของอสมทแล้วก็ผ่านทางช่องทาง 96.5 กับแฟนรายการโดยเฉพาะ CEO Vision Plus โปรแกรมการเดินทางไปเมืองชิงเต่าอัปเดตคร่าวๆให้คุณผู้ฟังทราบก่อนนะครับโปรแกรมการเดินทางไปเมืองชิงเต่ามณฑลซานตงสาธารณรัฐประชาชนจีนหลายคนคงได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของเมืองนี้เป็นอย่างดีส่วนใหญ่ก็จะได้ยินเรื่องอะไรครับเรื่องของการเป็นเมืองชายฝั่งทางทะเลที่พัฒนาเศรษฐกิจได้ไกลมากมีศักยภาพในการเติบโตสูงเป็นเมืองศูนย์กลางของอารยธรรมยุโรปที่อยู่ในประเทศจีนสมัยอดีตเนี่ยพื้นที่แห่งนี้ถูกเช่าใช้โดยเยอรมันครับเยอรมันเข้ามาเช่าใช้ประมาณ16ปี นะครับนานแล้วนะครับหลาย10ปีที่ผ่านมาแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการเช่าใช้16ปีในช่วงระยะเวลานั้นก็มีการพัฒนาสิ่งปลูกสร้างสถาปัตยกรรมแนวสไตล์ยุโรปเยอะมากครับใครที่เคยไปเยือนชิงเต่าจะรู้สึกว้าวมากครับว่าเอ๊ะนี่เราอยู่ในประเทศจีนหรืออยู่ในยุโรปกันแน่เพราะว่าเขามีการพัฒนาและสิ่งปลูกสร้างสถาปัตยกรรมเชิงอารยธรรมยุโรปไว้หลายจุดหลายแห่งมากน่าเยี่ยมชมมากครับนอกจากนั้นเนี่ยเยอรมันก็ยังเป็นประเทศต้นแบบต้นกำเนิดของเบียร์ใช่ไหมคุณผู้ฟังที่นี่มีพิพิธภัณฑ์มีจุดกำเนิดที่น่าสนใจเขาลงทุนทำอะไรอย่างไรภาพที่เห็นอันนี้เป็นสิ่งที่หลายๆคนเคยได้ยินและเคยสัมผัสและอาจจะไม่เคยไปเจาะลึกนะครับเราจะจัดกิจกรรมปลายเดือนกันยายนเดี๋ยวผมมาอัปเดตรายละเอียดทั้งหมดของกิจกรรมนี้อีกทีเตรียมนะครับช่วงเวลาปลายเดือนนะครับตอนนี้ช่วงเวลาประมาณปลายเดือนกันยายนนะครับกับการเจาะลึกเมืองแห่งท้องทะเลและเมืองแห่งอารยธรรมยุโรปและไฮไลท์ที่สำคัญนะคุณผู้ฟังที่นี่กำลังเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมและพัฒนาหุ่นยนต์และเทคโนโลยีครับเราจะพาไปเจาะลึกบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกขออุบไว้ก่อนว่าเป็นบริษัทอะไรบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกนะไม่ใช่แค่ไปในประเทศจีนหรือในเอเชียนะคุณผู้ฟังหมุดหมายสำนักงานใหญ่อยู่ที่นี่นะเป็นธุรกิจจีนนะแต่แบรนด์นี้ต้องใช้คำว่าแบรนด์นี้เป็นระดับโลกนะครับเทคโอเวอร์ธุรกิจของยุโรปของอเมริกามาหลายต่อหลายธุรกิจญี่ปุ่นก็ยังโดนเทคโอเวอร์ด้วยบริษัทนี้เลยฮะพูดชื่อแบรนด์ไปเนี่ยคุณผู้ฟังจะร้องอ๋อแต่ผมอุบไว้ก่อนเราจะไปเจาะลึกนวัตกรรมเทคโนโลยีของเมืองชิงเต่าในมุมที่หลายคนไม่เคยสัมผัสในมุมที่หลายคนไม่เคยเห็นใครจะไปคิดครับผมเคยพาผู้ประกอบการนักธุรกิจไปสัมผัสเมืองเซินเจิ้นซึ่งเป็นเมืองการพัฒนาหุ่นยนต์คุณฟังจำได้ไหมครับถ้าใครเคยไปด้วยกันคงจะจำภาพเราพาเข้าไปในบริษัทแห่งหนึ่งของเซินเจิ้นได้แล้วก็จะไปดูหุ่นยนต์ก็ทำงานนู่นนี่นั่นแต่ที่ชิงเต่ามีเหมือนกันครับและเป็นศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ที่น่าสนใจมากเราจะพาไปสัมผัสกันในกิจกรรมครั้งนี้นะครับรอโปรแกรมชัดเจนนิ่งๆนิดหนึ่งผมกำลังประสานงานกับหลายฝ่ายอยู่นะครับเราจะประชาสัมพันธ์นะครับใครที่คิดว่าสนใจจะไปเจาะลึกเมืองแห่งท้องทะเลและนวัตกรรมเทคโนโลยีที่น่าสนใจอย่างเมืองชิงเต่ารอกิจกรรมนี้เลยครับอยู่ในช่วงปลายเดือนกันยายนนะครับก็จะมีกิจกรรมนี้ให้ได้สัมผัสกันนะครับผมอ่ะก็เล่าสู่กันฟังเอาไว้ก่อนกันละกันนะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็คิดว่าอยากจะมาอัปเดตคุณผู้ฟังอยู่ 2-3 เรื่องในช่วงนี้นะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะได้สัมผัสและได้พบและเข้าพูดคุยนะครับเราจะเห็นศักยภาพการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยเยอะมากแล้วก็ในหลายๆจังหวัดหลายเมืองเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจของประเทศไทยที่จะร่วมเดินทางไปแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นหมุดหมายที่คือต่างประเทศเนี่ยตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเครื่องจักรทางเศรษฐกิจของบ้านเราที่สำคัญที่สุดและดีที่สุดตอนนี้อันดับหนึ่งเลยคงจะต้องเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะว่าหลายๆฝ่ายก็มองว่าการท่องเที่ยวเรามีพื้นที่อยู่แล้วเรามีทรัพยากรธรรมชาติเรามีความเป็นมิตรไมตรีดีๆแต่ว่ามันก็มีอีกหลายเรื่องครับที่เราเองอาจจะต้องมีการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงเพื่อให้เตรียมความพร้อมให้มันเข้มข้นขึ้นยกตัวอย่างในหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดที่ผมจะไปสัมผัสมาครับไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นเกาะสมุยเกาะพังงานก็มีข่าวที่ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่เรื่องของการเข้ามาบุกพื้นที่บุกที่ดินที่จะทำนะครับอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติข่าวนี้ค่อนข้างที่จะหนาหูมากขึ้นการเข้ามานะครับชุมนุมกันเข้ามาเป็นอาณานิคมหรือเป็นคอมมูนิตี้ชุมชนของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทั้งเกาะสมุยเกาะพังงานหรือแม้แต่ของภูเก็ตเองเนี่ยผมเรียนตามตรงนะครับถ้านะครับคนในพื้นที่หรืออาจจะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับที่มีอำนาจนะครับบริหารจัดการในพื้นที่นั้นๆอยู่เนี่ยไม่จะใช้คำว่าไม่ออห่อหมกด้วยในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องความไม่ถูกต้องของคนต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจในบ้านเราหรือเข้ามาอยู่ในบ้านเรามันก็จะไม่เกิดขึ้นแทนที่คือนอกจากที่เราจะไปควบคุมเข้มงวดหรือว่าไปกวดขันหรือไปวิพากษ์วิจารณ์คนที่เขาเข้ามาตั้งชุมชนตั้งรกรากอย่างไม่ถูกต้องหรืออาจจะมาเบียดบังนู่นนี่นั่นของประเทศไทยเนี่ย ผมว่าในภาคส่วนของภาครัฐเองหรือทางคนที่อยู่ในพื้นที่เองก็ต้องให้ความร่วมมือให้ความเข้มข้นเข้มแข็งในการบริหารจัดการอย่าตกเป็นเครื่องมือทุนทางการเงินของนักลงทุนหรือนักธุรกิจต่างชาติที่เขาเข้ามาอย่างเจตนาไม่ดีคือเรารู้อยู่แล้วในเรื่องนี้เรารู้อยู่ว่าเจตนาเขาเนี่ยต้องการทำอะไรถ้ามาลงถ้ามาทำสามเรื่องแรกลงทุนคำว่าลงทุนนี่มันจะเป็นทั้งลงทุนเงินเพื่อสร้างโรงงานสร้างอสังหาโน่นนี่นั่นถูกไหมครับการเช่าพื้นที่การเช่าที่ดินก็ขออนุญาตการเช่าพื้นที่แต่ BOI ได้สนับสนุนการลงทุนให้เช่าพื้นที่คอนโดมิเนียมพักอาศัยสามารถซื้อได้ซื้อปล่อยเช่าได้อันนี้ก็ถือว่าสร้างรายได้ให้เจ้าของคอนโดมิเนียมหรือ developer ที่เป็นนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการนะครับการลงทุนในมุมของการท่องเที่ยวสร้างสังคมสร้างคอมมูนิตี้สร้างชุมชนแล้วพาเพื่อนๆพาญาติครอบครัวหรือคนรู้จักหรือนักลงทุนมาเที่ยวในประเทศไทยกระจายรายได้อันนี้ถือว่าไม่ผิดแต่ถ้ามาแล้วนะครับเป็นทุนที่มาใช้นอมินีคนไทยจ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับเจ้าหน้าที่รัฐของไทยเพื่อที่จะทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกกฎหมายไม่ว่าจะเป็น call center ไม่ว่าจะเป็นการทำเรื่องของการขายยาหรือการส่งยาซึ่งกำลังเป็นที่พูดถึงกันในตอนนี้เนี่ยคือรู้แล้วแต่เป็นเส้นทางที่ถ้าคนในพื้นที่หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้ความร่วมมือมันก็จะไม่เกิดขึ้นมันก็จะไม่เกิดขึ้นผมย้ำนะครับว่านอกจากเราจะไปเข้มงวดกดขันเขาแล้วเนี่ยเราควรเข้มงวดกดขันคนของเราด้วยนะครับพูดคุยอธิบายสิ่งที่มันเกิดขึ้นพูดคุยอธิบายว่าผลลัพธ์มันได้ไม่คุ้มเสียในระยะยาวเราจะติดแบ็คลิสต์เราจะติดแบ็คลิสต์ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเขาจะไม่เดินทางมาประเทศไทยถ้าประเทศไทยยังเป็นแหล่งมั่วสุมลักษณะแบบนี้อีกเรื่องนึงเรื่องของเส้นทางยาเสพติดเนี่ยที่เราเห็นข่าวกันมาแล้วโอ้โหพอสาวเข้าไปลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นทางต้นทางเนี่ยปรากฏว่ามาจากทั้งประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตเองทั้งประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่ค่อยจะเป็นมิตรกับเราในการทำธุรกิจลักษณะที่ผิดกฎหมายอย่างนี้เนี่ยทำแล้วก็ส่งลำเลียงยาให้ประเทศไทยกลายเป็นฮับของยาเสพติดนะคุณผู้ฟังโหอันนี้น่ากลัวมากอันนี้น่ากลัวมากผมเห็นหลายๆประเทศในแถบละตินอเมริกานะไม่เอ่ยชื่อประเทศนะมีการทำเป็นเหมือนกับโรงงานอุตสาหกรรมชัดเจนมีการลงทุนมีการนำผ่านช่องทางนู่นนี่นั่นมากระจายไปสู่หลายภูมิภาคทั่วโลกนั่นคือในฝั่งของทางละตินอเมริกาในฝั่งเอเชียเนี่ยตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยกำลังตกเป็นเครื่องมือของระบบผิดกฎหมายเหล่านั้นโดยเฉพาะยาเสพติดนะเพราะฉะนั้นเนี่ย 2-3 ประเด็นที่คิดว่าเรื่องนี้มันต้องจบก็คือตัดตอนเรื่องของการส่งไปส่งมาระหว่างไทยไปต่างประเทศกับระหว่างต่างประเทศเข้ามาประเทศไทยตัดตอนให้ได้สองสาวถึงต้นตอที่เกิดเหตุเรื่องนี้ให้ได้ผมอยากจะให้กรณีของแอร์โฮสเตสคนนี้เป็นบทเรียนครั้งใหญ่เป็นบทลงโทษครั้งสำคัญนะครับที่จะไม่ก่อให้เกิดการขยายผลในเชิงธุรกิจดำขนาดนี้นี่จะเรียกว่าไม่ใช่สีเทานะเป็นธุรกิจสีดำนะคุณผู้ฟังเราไม่อยากให้ประเทศไทยเราถูกมองว่าเป็นฮับของยาเสพติดตอนนี้หลายคนกังวลว่าจะเป็นแบบนี้นะครับหลายคนเคยกังวลเรื่องไทยเป็นฮับของ call center ผิดกฎหมายหลายคนกังวลเรื่องของไทยเป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาฟอกเงินอยากจะมาลงทุนอะไรผิดกฎหมายอย่าให้เป็นอย่างนั้นประเด็นเรื่องของโครงข่ายความเข้มงวดของภาครัฐขอให้ถึงจุดจริงๆนะปปส.ทำงานหนักมากผมเชื่อเราต้องเป็นหูเป็นตาและช่วยกันด้วยประเด็นที่สามสำหรับเรื่องนี้ก็คือว่ากรณีของคนไทยอ่ะถ้ามันไม่ได้มีความร่วมมือเขาอ่ะมันก็ไม่เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้อย่าเห็นแก่เงินอย่าเห็นแก่มิสินจ้างทำลายชื่อเสียงของประเทศอย่าให้เขามองว่าเราซื้อได้ด้วยเงินคุณผู้ฟังคือมันก็พูดยากคนที่อยากได้เงินน่ะแต่ผมเห็นคนที่อยู่ในวงจรเนี้ยก็ไม่ใช่คนที่แบบยากจนแร้นแค้นเอางี้แล้วกันคนยากจนแร้นแค้นเขายังไม่ทำเลย ถ้าเขาทำเขาก็โดนจับเขาก็ผิดกฎหมายแต่คนที่มีหนึ่งมีการศึกษาสองมีความรู้สามฐานะก็ไม่ได้แย่เนี่ยทำธุรกิจทำแบบนี้เนี่ยผมไม่เข้าใจว่าทำทำไมทำด้วยเหตุผลอะไรนะทำอะไรที่มันโปร่งใสที่มันตรวจสอบได้หรือแม้แต่เรื่องของช่วงนี้มีการแข่งขันฟุตบอลนะครับเมื่อวานนี้อาร์เจนตินาเขาเกือบแย่นะเกือบโดนนะครับยาบรรเทาปวดซาร่าจากทางอียิปต์จัดการไปเรื่องเว็บไซต์เว็บพนันฟุตบอลก็เหมือนกันนะครับคนที่อยู่ในวงการมีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับกีฬานะครับมี FC มีแฟนคลับมีความน่าเชื่อถือมีบารมีมีแบรนด์ loyalty สูงก็อย่าทำอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่ผิดกฎหมายให้หลายๆประเทศเขามองว่าโอ้โหมีบอลโลกประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางสื่อสารในการทำธุรกิจผิดกฎหมายออนไลน์เว็บพนันฟุตบอลการแข่งขันมันคือกีฬาคุยกันในหมู่เพื่อนสนุกสนานไม่ว่ากันแต่ถ้าถึงขนาดที่เรียกว่าโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยใช้ FC ของตัวเองนั้นเป็นลูกข่ายหรือเป็นเหยื่อในการเข้ามาสู่เว็บพนันออนไลน์อันนี้ก็ขอทีนะครับสำหรับคนที่มี FC อยู่ในวงการว่าตอนนี้ในการสร้างอินฟลูเอนเซอร์ให้มี FC หรือมีผู้ที่ติดตามเนี่ยจะใช้คำว่าง่ายก็ง่ายจะใช้คำว่ายากก็ยากแต่ถ้าบอกว่ามันเยอะมากตอนนี้ทุกคนไม่ปฏิเสธมีทุกวงการคุณผู้ฟังมีทุกวงการแต่ละวงการก็มี FC ของตัวเองมีคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นยูทูบเบอร์รีวิวเวอร์หรือเป็นเหมือนกับใช้คำว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อวงการนั้นๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายไปหมดเลยบางคนโอ้โหฟอลโลเวอร์นี่เป็นล้านๆ นะครับเขาก็จะหาคนที่เขาชอบคอนเทนต์ที่เขารักที่เขาถนัดก็ติดตามไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ดาราศิลปินนักแสดงนักร้องแต่เพียงอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวนี้นะครับใครๆก็สามารถจะเป็นได้ถ้าคุณมีความรักมีความชอบในสิ่งที่คุณกำลังทำถ้าเกิดว่าคนที่เขารักเขาชอบในสิ่งที่คุณทำนั้นมันมีอยู่ด้วยเหมือนกันช่องทางในการเจอคุณพบคุณคุยกับคุณติดตามงานผลงานของคุณมันก็ง่ายได้เหลือเกินในโลกยุคสมัยปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้ FC หรือด้อมหรือสุดแท้แต่ที่คุณจะเรียกกันเนี่ยเป็นเหยื่อนะอย่าให้เขาเป็นเหยื่อนะแล้วมันจะโอ้โหมันจะจบลงไม่สวยเลยแล้วมันจะแย่มากนี่คือสิ่งที่ผมก็เป็นห่วงพอมีเวลาเราก็อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าความคิดของผมเป็นแบบนี้ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังแล้วจะคิดเห็นอะไรอย่างไรบ้างเพราะว่าในช่วงหลังเราก็มีคนที่เขาเป็นผู้มีอิทธิพลต่อวงการนู่นนี่นั่นกันเยอะแยะมากมายนะครับก็ทั้งสองเรื่องทั้งสองพาร์ทกล่าวโดยสรุปคือทั้งพาร์ทเรื่องของการท่องเที่ยวการเข้ามาของชาวต่างชาติการเข้ามาทั้งลงทุนทั้งท่องเที่ยวทั้งทำธุรกิจก็ขอให้ชัดเจนเคลียร์แล้วก็ตัดตอนนะครับโดยเฉพาะกระบวนการยาเสพติดซึ่งมีเรื่องเยอะมากในช่วงหลังๆนี้จับกันได้เยอะมากจริงๆนะครับกับอีกเรื่องนึงเรื่องของคนที่ทำนะครับคอนเทนต์บนโลกออนไลน์คอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้งหลายใช้คำนี้ก็ดูเท่ดูสมาร์ทหน่อยนะคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับผู้ออกแบบคิดสร้างสรรค์เนื้อหานะครับก็อย่าให้ FC หรือ follower ของตัวเองนั้นเป็นเหยื่อนะครับในการหารายได้นะครับที่ทำอยู่ดีๆก็มี 7-80% 90% ดีมีคนติดตามเยอะอาจจะมีพูดจาโผงผางนู่นนี่นั่นบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องของออนไลน์ไปแต่ถ้าเป็นอะไรที่ผิดกฎหมายชักชวนเล่นพนันออนไลน์นะครับชักชวนโชว์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับหรือชวนไปลงทุนลงทุนทำธุรกิจนะครับในสิ่งที่มันไม่ควรจะเป็นไปได้นะครับอันนี้ก็มีช่องทางให้เห็นกันเยอะแยะมากมายแล้วก็โดนจับกันเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับสองเรื่องนี้นะครับอย่าให้ประเทศไทยนะครับเป็นบ่อเงินบ่อทองของนักธุรกิจที่ทุจริตแล้วก็ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเราต้องดูแลพื้นที่ของประเทศไทยเรานะครับให้เข้มแข็งให้มีศักยภาพนะครับธุรกิจขนาดใหญ่เหมือนที่ผมเคยสัมภาษณ์คุณจรีพรจาก WHA ท่านก็ดึงนักลงทุนจากต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยเยอะแยะมากมายเอกชนกลุ่มใหญ่นะครับที่เป็นเจ้าของธุรกิจคนไทยเขาก็ทำหน้าที่ ทำงานของเขาไปนะครับเอกชนในกลุ่มกลางกลุ่มเล็กนะครับที่ทำหน้าที่ก็ทำงานทำธุรกิจของเราไปใครที่ไม่ได้มีธุรกิจอย่างน้อยที่สุดเป็นคนไทยก็เวลคัมนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการนักธุรกิจต่างชาติเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็แล้วกันนะครับผมฝากกันไว้ด้วยก็แล้วกันสำหรับนะครับ CEO Vision Plus วันนี้นะครับกับเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีกิจกรรมโปรแกรมเดินทางไปเจาะลึกนวัตกรรมและเมืองแห่งเทคโนโลยีที่ชิงเต่าประเทศจีนกันรอติดตามฟังในทุกๆรายการของคลื่นความคิดได้นะครับวันนี้ CEO Vision Plus นะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้พบกับคุณวิชัยวรธานิวงศ์นี่ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
4: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต

0: 105.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ฟังวันนี้ข่าวเยอะแล้วก็มารุมมาตุ้มอาจจะอินโทรตรงนี้ให้ได้เห็นหัวแต่ว่าอาจจะลงรายละเอียดในทุกข่าวไม่ได้เรื่องของการสอบทุจริตในกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นก็รับจนสุดท้ายมาถึงมือหน่วยงานตรวจสอบอย่างจริงจังหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีชุดของทางกระทรวงของทางกรมของท่านนายกได้มีบัญชาเข้าใจว่ามีอย่างน้อย3ชุดมาก่อนแล้วก็เมื่อวานที่มีความคืบหน้าดูไป 15,000-5,000 ผิดแล้วเดี๋ยวจะไปสอยที่หลังทีเนี้ยมันจะจบยังไงมันจะออกยังไงเรื่องนี้ถือว่าเป็นซีรีส์ใหญ่ปปช.ก็ยกให้คดีทุจริตท้องถิ่นนะครับให้กลายเป็นคดีพิเศษเรื่องนี้เดี๋ยวต้องขยี้กันยาวนะครับว่าสุดท้ายจะออกมากันยังไงแบบไหนแล้วก็เป็นเรื่องที่มีการงัดข้องัดกำลังกันหรือเปล่าปปช.บอกมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับพวกดำเนินการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นโดยแก้ไขคะแนนสอบและเรียกรับเงินเพื่อให้สอบผ่านชื่อที่ถูกเรียกถูกสอบในระดับอธิบดีผมเข้าใจว่าณตอนนี้มีอยู่2ท่านไม่รู้ว่าเป็นเรื่องที่อยู่ข้างในโนเนียเรื่องของสีน้ำเงินเขาด้วยขณะเดียวกันครับมันก็มีประเด็นเรื่องของในเชิงข่าวเศรษฐกิจการลงทุนครับมันมีข้อมูลการซื้อขายหุ้นแล้วต้องมีการรายงานผมอธิบายแบบนี้ก็แล้วกันแล้วก็มีชื่อคุณสุภาพรอยู่ดีๆมาจากไหนก็เอ๊ะไปซื้อถือตรงโน้นถือตรงนี้ตามหลักการคือต้องมีการรายงานแล้วมันรายงานขึ้นมามันกระทบกับคนที่เขาดูเรื่องการลงทุนมันเป็นการสับขาหลอกไหมของรายบุคคลอะไรกันยังไงไหมวันนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีครับรองประกรณ์ก็สั่งเร่งให้มีการสอบขณะเดียวกันครับท่านรองเอกนิติก็สั่งกลต.ให้มีการตรวจสอบกรณีคุณสุภาพรถือหุ้นกลุ่มทรูและอีก5บริษัทเรื่องนี้ก็ต้องวัดความสามารถความจริงจังของหน่วยงานกำกับกลต.นะครับรวมไปถึงตลท.ด้วยไหมไม่งั้นมันจะกระทบกับความเชื่อมั่นในการลงทุนจาก2จุดแล้วนะเอาอีกสักจุดหนึ่งที่มีคำถามเรื่องถูกต้องเหมาะสมหรือไม่อย่างไรล่าสุดครับเมื่อวานก็ได้คุยถึงเรื่องแปลกๆเพราะว่าอาจารย์วันนอก็เสนอยุบกรมนท่านนายกก็ออกมาบอกแล้วนะครับว่ายังมีหน้าที่ยังมีความสำคัญเมื่อวานทางหน่วยงานที่เขาทำหน้าที่เขาก็บอกว่าเป็นเหมือน FBI เป็นเหมือน CIA ต้องมีการประสงค์มีการประสานตีคู่กันมาครับกรมน.ถูกนวดสปต.มีการย้ายท่านเลขาก็คือเบอร์หนึ่งของสปต.เนี่ยท่านปิยสวัสดิ์วัฒนวรางกูลนะครับท่านเองก็เป็นจะเรียกว่าเป็นบุคลากรที่มีฝีมือหรือไม่อย่างไรขยับจากผู้อำนวยการกองผมเข้าใจว่ากองเทคโนโลยีที่ DSI ไม่นานไปเป็นเลขรองเลขาเป็นเลขาปปส.ไปเป็นเลขาสปต.ซึ่ง41นะครับก็เท่ากับปลัดรอบล่าสุดเมื่อวานนี้สไลด์ข้างมาเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมวันนี้คุณพงศ์สวัสดิ์นีละโยธินซึ่งเมื่อวานก็ถูกโยกเหมือนกับเป็นตำแหน่งเข้าห้องเย็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาระดับ11ข้าราชการฝ่ายข้าราชการประจำวันนี้ตัดสินใจยื่นใบลาออก3จุดแล้วนะจะเอาจุดที่4 5 6ก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของราชการเรื่องเหมาะสมไม่เหมาะสมครับวันนี้ฝ่ายค้านมีการยกประเด็นเรื่องของการปนเปื้อนสารพิษ6แม่น้ำนะครับแล้วก็มีกลุ่มมวลชนครับใส่หน้ากากของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไปเทน้ำปนเปื้อนที่หน้าสถานทูตจีนก็จี้ให้ทางการไทยมีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนเรื่องของพรบ.เสริมสร้างสันติสุขจะเรียกว่าเป็นพรบ.นิรโทษกรรมอย่างนั้นก็ได้นั่นแหละหมอวรงวันนี้ครับรีพอร์เตอร์ก็บอกเห็นด้วยและก็ไม่มีนิรโทษกรรมคดี112กลัวว่าทุกกลุ่มนะครับจะใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองขณะเดียวกันคุณอนุสรธรรมใจครับอาจารย์เขาอยากจะให้มีการรวมคดี112ไปด้วยเพราะเป็นต้นเหตุความขัดแย้งทางการเมืองสองมุมมุมที่3ครับท่านสว.ท่านสส.ท่านที่ผู้ประสบเหตุท่านสส.กมลศักดิ์เรียวเมาะบอกว่าก็หวังว่าจะให้พรบ.นี้ให้ความเป็นธรรมกับคดีความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องฟุตบอลเราไม่ได้พูดถึงแต่หน่อยก็แล้วกันอาร์เจนตินาชนะอียิปต์หลายคนมีการตั้งคำถามเรื่องอื่นๆสหรัฐอเมริกามีการโจมตีอิหร่านนะครับหลังจากที่มีการโจมตีเรือในช่องแคปฮอร์มุสเอาหัวข่าวสัก 4-5 หัวกันละกันวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
3: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้องบอกว่าโอ้วันนี้อากาศข้างนอกอาจจะไม่ค่อยร้อนสักเท่าไหร่นักนะครับแต่ข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้ต้องบอกว่าข่าวร้อนแบบระอุจริงๆนะที่คุณอภิรักษ์ได้ไตเติ้ลเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของผลสอบแล้วก็เอาเป็นว่าความคืบหน้าก็แล้วกันนะเรื่องของการทุจริตนะสอบเข้ารับราชการในส่วนของกรมการปกครองท้องถิ่นนะที่มาถึงจุดที่ต้องบอกว่าเป็นจุดใหญ่นะฮะก่อนหน้านี้อาจจะบอกว่าเอ๊ะนะครับทำไมตั้งกรรมการกันมากมายก่ายกองแล้วหลักฐานต่างๆที่เจอที่นนทบุรีผู้คนที่เข้าไปแก้ไขข้อสอบตรงนั้นก็ไม่แตะตรงนี้ก็ดูเหมือนรีรออะไรอยู่ประมาณนั้นนะครับก็เมื่อวานก็มีรายชื่อออกมา5คนนั่นคือในส่วนของกระทรวงมหาดไทยที่มีการออกประกาศแล้วก็สอบวินัยพร้อมกับให้ย้ายออกจากตำแหน่งเดิมที่ตัวเองทำหน้าที่อยู่นะครับแต่วันนี้นะครับตื่นเช้ามาเนี่ยผมเห็นสัญญาณว่าวันนี้น่าจะมีข่าวใหญ่นะครับคุณอภิรักษ์นั่นก็คือรายงานจากปปช.ที่แจ้งว่าวันนี้ที่ประชุมใหญ่ปปช.มีวาระสำคัญในการที่จะพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาการทุจริตสอบในส่วนขององค์กรปกครองท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็พุ่งเป้าไปที่การแก้ไขข้อสอบการบรรจุข้าราชการนะซึ่งก็ปรากฏว่าประมาณสักก่อนเที่ยงวันนี้นะหรือประมาณเล็กน้อยนะไม่คาบเกี่ยวกันตรงนี้แหละก็ปปช.ก็มีมติเอกฉันท์อย่างที่คุณวิรักษ์ได้เรียนท่านผู้ฟังไปมติเอกฉันท์ในวันนี้ถ้าดูจากตัวเลขแล้วเนี่ยก็ต้องถือว่ามากมายนะมหาศาลจริงๆเราได้เห็นตัวเลขก่อนหน้านี้2ตัวเลขนั่นก็คือที่มีการบรรจุไป 5,000 นะกว่าหมื่นกว่าตำแหน่งหรือไงคุณรักนะฮะ
2: ครับ
3: เอาละประมาณตัวเลข 15,000 แล้วก็นะฮะไปตรวจดูแล้วเนี่ยข้อสอบนะ 5,000 คนเนี่ยมีปัญหานะนั่นคือมากมายขนาดนั้นตะลึงตึงตังกันเลยนะครับพอมาวันนี้ที่บอกว่าปปช.จะมีการพิจารณาและคาดว่าคดีเนี่ยจะมีผู้ถูกกล่าวหาจำนวน 6,000 กับ14รายนะฮะซึ่งพอผลสอบออกมาเนี่ยก็ปรากฏว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ที่เหลือเนี่ยประมาณกลมๆ 5,000 น่าจะเป็นผู้ซื้อก็ ็คือผู้ที่อยู่ในกระบวนการที่จ่ายเงินแล้วก็สอบได้รับได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแต่ที่ต้องนะติดตามก็คือ22+33นะ22รายเนี่ยถ้าดูจากรายชื่อทั้งหมดแล้วเดี๋ยวค่อยไปลงในรายละเอียดเป็นกลุ่มที่ถูกเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกกล่าวหาว่ามีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสอบประกาศผลสอบก็จะเป็นใครเป็นอื่นไปไม่ได้ครับคุณอภิรักษ์ถ้ามีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการจัดสอบและประกาศผลสอบก็ต้องเป็นกสทหรือนะคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นจำนวน22รายจิ้มไปตรงไหนก็นะใช่ทั้งหมดเลยกสทเริ่มตั้งแต่ประธานวันชัยจันทร์พรนะจริงๆน่ะจําเป็นตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิกท.แต่ในกสท.นั้นท่านเป็นประธานกรรมการนะฮะกสท.ที่เหลือก็จะเป็นผู้แทนจากปลัดตรงนั้นผู้แทนจากตรงนี้แต่ทั้งหลายทั้งปวงรวมแล้ว22รายล้วนแล้วแต่เป็นกสท.ทั้งสิ้นอันนี้คือกลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่ามีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสอบประกาศผลสอบนะฮะก็ไล่เรียงที่น่าจะใส่ดอกจันสักนิดหนึ่งก็คือนอกจากกสทที่มีคุณวันชัยจันพรเป็นประธานและมีกสทคนอื่นๆแล้วเนี่ยผมกวาดสายตาดูเร็วๆนะคุณอภิรักษ์กรรมมีรายชื่อที่เป็นข่าวเมื่อวานอยู่หนึ่งรายชื่อนั่นคือสำริดเรียงประสิทธิ์ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นกรรมการนะกสทด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับที่สตูลแต่ท่านมีตำแหน่งอยู่ในกสท.ตรงนี้นะครับ
2: ท่านเป็นอาโปพ่อของอาโปอีกทีหนึ่งใช่ไหม
3: คุณเป็นเป็นลุง
2: คนพ่อหรือเป็นอะไรเป็นลุงเหรอ
3: เป็นลุงของรัฐมนตรีวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์มท.4และก็เป็นพี่ชายของคุณสมเกียรติที่เป็นผู้รับเหมาที่มารับงานอบจ.สตูลแล้วก็มีปัญหาจนกระทั่งปปช.ชี้มูลความผิดนะแต่นี่เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นที่เหลือจากนั้นนะผมเห็นรายชื่อที่ตามที่ปรากฏเป็นข่าวไปหมดโดยเฉพาะรายชื่อสำคัญสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นเลขานุการนะหรือคนที่สื่อเข้าไปไล่เรียงดูประวัติว่าไผเป็นไผมาจากไหนอย่างพันจ่าเอกชนินราชมณีอันนี้ก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของจากกท.เหมือนกันแต่ทีนี้เอาละผมขมวดในส่วนของ22รายชื่อเนี่ยที่หลายคนอาจจะเอ๊ะลำดับแรกเนี่ยร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์อันเนี้ยสมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งอธิบดีสท.ระหว่างสั้นๆน่ะช่วงกรกฎาคมปี68ถึง11พฤศจิกายนปีเดียวกันนะท่านเป็นในช่วงเข้าใจว่าจะเป็นท่านรองนายกภูมิธรรมที่นั่งควบมหาไทยอยู่ตอนนั้นท่านเป็นอธิบดีสท.และนะฮะอธิบดีคนที่เป็นอธิบดีคนหนึ่งก็คือคนล่าสุดคุณ

0: ที่อธิบดีธีรุธจะมาและอธิบดีธีรุธเองก็บอกว่ามาตอนที่เขาจัดทำอะไรต่อไม่ไรลงนามสัญญาจ้างอะไรกันหมดแล้วซึ่งก็เกิดขึ้นในยุคของคุณณฤชาโคสาศิวิไลแต่ปรากฏว่าก็ในตรงนี้นะฮะรายละเอียดต่างๆของที่ปปช.สอบไปไม่มีรายชื่อท่านอ่ะนี่คือในส่วนของ22รายชื่อในส่วนแรกที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐต่ออีกสักหน่อยหนึ่งนะครับ
1: คุณมนตรีเอา22รายชื่อถ้าผมฟังจากคุณมนตรีแล้วผมนั่งนึกกันกรณีที่มันมีหลายตอนแรกว่ามีน้ำเงินเดียวไม่มีสิงห์ดำไม่มีสิงห์แดงมีแต่สิงห์น้ำเงินสิงห์บลูเนี่ยทีนี้มันจะมีบลูอ่อนบลูแก่ไห
0: ม
1: บลูที่อยู่แถวแหมเป็นเขยชุมพรบลูบุรีรัมย์หรือจะเป็นบลูที่ลงไปถึงทางภาคใต้ตรงนั้นตกลงมันมีชื่อใครหรือเปล่าเพราะก่อนนี้มันเคยมีวัดกำลังกันที่ภูเก็ตรองผู้ว่าปลัดพวงอธิบดีพวงปลัดป๊อปรวมไปถึงอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเอ๊ะมันดูมีบางชื่อมันก็เลยทำให้ตั้งข้อสังเกตได้ว่าทำไมบางชื่อมาบางชื่อหายมันมีเข้าหยิบออกด้วยหรือเปล่าคิดอย่างนี้ได้ไหม
0: คุณพิรักษ์นะฮะก็ไม่ผิดหรอกถ้าจะคิดแบบนั้นเพราะว่ามันมีส่วนผสมของเรื่องการเมืองอยู่ในประเด็นการทุจริตตรงนี้แล้วก็โยงไปถึงภูเก็ตนะฮะและพอมีชื่ออย่างนี้ออกมาเนี่ยก็ถ้าใครจะคิดอย่างที่คุณพิรักษ์พูดถึงนั้นเนี่ยแสดงว่ายังล้างใจกันไม่ได้นะฮะอารมณ์ยังค้างอยู่หรือเปล่าเพราะดูจากรายชื่อทั้งที่สอบติดและสอบไม่ติดนะผลที่ปปช.ประกาศออกมานั้นเนี่ยคงจะนึกเป็นอื่นไปไม่ได้หรือว่าไม่ผิดถ้าจะนึกแบบนั้นเพราะมีทั้งอะไรชื่อที่เห็นกันอย่างที่ผมว่าแล้วก็บางรายชื่อก็ไม่มีนะฮะก็เบื้องต้นก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเหตุเป็นผลอยู่ครับคุณพิรักษ์ครับ
1: นั่นก็อันนี้เฉพาะในส่วนของ
0: เจ้าหน้าที่รัฐนะข้าราชการ22รายนะครับส่วนอีก33รายเขาใช้ว่ากลุ่มบุคคลที่ถูกกล่าวหาโอ้อันเนี้ยหลายเด้งเลย1นะฮะแก้คะแนนครับคุณเวลาครับถัดมาเนี่ยเป็นนายหน้าและก็รวมถึงเรียกรับเงินผู้สอบด้วยนะกลุ่มนี้มี33รายผมไปดูรายชื่อนะเร็วๆและที่เด่นที่สุดนะไม่แน่ใจตอนนี้ท่านยังอยู่หรือเปล่านายพิชิตทั้งพรมวงเล็บด็อกเตอร์เอผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นี่อยู่ในลำดับที่3นะถัดไปเป็นลำดับที่4ที่ผมใส่ดอกจันไว้นางสุภาวินีทั้งพรมวงเล็บพี่สุกรรมการผู้จัดการบริษัท3เมืองเจริญรุ่งเรืองกิจจำกัดนะก็ใส่ดอกจัน2รายชื่อที่เหลือเนี่ยล้วนแล้วแต่นะครับถ้าไม่เป็นนายช่างโยธาชำนาญการผู้อำนวยการกองช่างรองปลัดเทศบาลนครนายช่างโยธาวิศวกรโยธานะฮะก็จะมีคนที่เป็นเอกชนอยู่ก็คือนะฮะนักจัดการงานทั่วไปอย่างเทศบาลเมืองบางแม่นางนี่ค่อนข้างจะเยอะนิดหนึ่งนะแล้วก็รวมถึงอย่างรายชื่อที่17นายฉัตรพิสุทธิ์ธรรมสิริวงเล็บเต้ยลูกจ้างบริษัท3เมืองเจริญรุ่งเรืองกิจจำกัดส่วนหลังนี่มีจำนวน33รายชื่อและอยู่ในกลุ่มบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าแก้ไขคะแนนสอบและเป็นกลุ่มนายหน้าเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: ครับในนี้มีส้มกับกริดเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรบ้างไหมหรือว่าเป็นเอกชนที่เขาไม่เกี่ยวข้องหรือยังไงคุณมนตรี
0: ไม่เห็นมีส้มและกริดนะฮะผม
1: ไม่ได้อยู่ในกลุ่มไหนใดๆทั้งนั้นเลยนะทั้งที่ตัวละครที่อยู่ในคลิปอยู่ในเสียงพูดอะไรก็เข้าทางเป็นตัวเปิดเรื่องด้วยซ้ำไปนะ
0: นะฮะก็อาจจะมีเหตุมีผลว่ามันเป็นไม่มีหลักฐานหรือไม่มีอะไรที่จะโยงไปถึงเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เป็นนายหน้าเพียงแต่จะแนะนำหรือจะอะไรหรือเปล่าเพราะหนึ่งแก้คะแนนทั้งส้มทั้งกลิ่นเขาน่าจะไม่เกี่ยวถ้าเป็นนายหน้าเรียกรับเงินก็ยังน่าจะเป็นเรื่องของการพูดคุยติดต่อน ไม่ถึงขั้นกับเรียกรับ

0: ไหมก็เลยไม่มีชื่อจริงนะฮะเพราะว่าแต่ละรายชื่อเนี่ยเขาจะมีวงเล็บอยู่ข้างหลังหมดเลยว่าใครชื่ออะไร
1: ครับ
0: แต่ตอนต้นเนี่ยเมื่อสักครู่ผมข้ามไปชื่อหนึ่งเพราะว่าในมติของปปช.ครั้งนี้นะครับก็อาจหนึ่งเข้าใจว่าคงจะเป็นเรื่องใหญ่ถึงใหญ่มากก็ใหญ่จริงๆอ่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากเมื่อมันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้นะมติของปปช.ในวันนี้ที่เป็นมติเอกฉันท์อันนี้คือประเด็นแรกถัดมานะก็มติเอกฉันท์ที่ว่าคือรับคำร้องคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเป็นคดีพิเศษและที่ประชุมก็มีการแต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนโดยมีนายสุชาติตระกูลตระกูลเกษมสุขหรือตระกูลเกษมนะในข่าว
1: ตระกูลเกษมสุข
0: ตระกูลเกษมสุขนะฮะประธานปปช.เป็นเจ้าของสำนวนนะระดับบิ๊กๆใหญ่ๆอย่างเนี้ยประธานปปช.เนี่ยก็ลงมาเป็นเจ้าของสำนวนเองเพราะเป็นเรื่องใหญ่นะขณะที่ในข่าวนายแมนรัตน์รัตนสุคนกรรมการปปช.ขอถอนตัวออกจากคดีนี้เนื่องจากภรรยาเป็นกรรมการกลางสอบแข่งขันหรือกสท.ถูกกล่าวหามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้ผมก็ไปดูว่าภรรยาของท่านก็อยู่ในลำดับที่4ของกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐนางวรสุดารัตนสุขคนผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานสอบท้องถิ่นหรือกสท.ในข่าวก็จะบอกวงเล็บภรรยานายแมนรัตน์รัตนสุคนกรรมการปปช.อ่ะก็น่าจะครบถ้วนกระบวนความต่อจากนี้อะไรที่เป็นคำถามมาหลายวันก่อนหน้านี้ก็คงจะได้คำตอบอยู่บ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะหลายคนไปตั้งคำถามว่าอ่ะนั่นก็สอบวินัยนั่นก็4คน5คนไอ้นั่นก็ไม่แต่ต้องตรงนี้ก็ไม่มีแล้วมีคนที่อยู่วงในเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยนะถ้าจะมองว่านะเป็นกลุ่มใหญ่อ่ะกุญแจสำคัญคำตอบอยู่ที่นี่นั่นก็คือกสท.นะแม้กระทั่งวันนี้ท่านรองประกรณ์นินประพันธ์ก็ยังตั้งคำถามอีกเหมือนกันว่าเดี๋ยวจะไปขอดูรายละเอียดแล้วก็จะถามไปยังกสท.ว่าเมื่อมีปมปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วกสท.คิดอย่างไรพูดง่ายๆก็คือเมื่อกสท.เนี่ยเป็นคนเริ่มต้นและทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำจนกระทั่งประกาศสอบจัดผลสอบแล้วก็ประกาศผลอะไรเสร็จสรรพเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกสท.ที่นายกบอกว่าไม่เชื่อนายกแล้วก็มีมติว่าให้ไม่มีการชะลอแล้วก็เดินหน้าบรรจุไปก่อนนะแล้วนายกก็บอกกสท.ไม่ได้ลูกน้องท่านเนี่ยก็จริงอยู่เพราะว่าเป็นคณะกรรมการที่มีอำนาจในการดำเนินการเรื่องนี้เมื่อมีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นอย่างเนี้ยแล้วกสท.ทำไมไม่ขยับนะฮะวันนี้ก็พอจะเห็นภาพแล้วว่าที่ไม่ขยับก็เพราะว่าอาจจะนะมีประเด็นหลายๆประเด็นที่เห็นว่าน่าจะยังไม่ขยับหรือเปล่าแต่พอปปช.ขยับวันนี้เลยเห็นภาพทั้งหมดเลยว่ากสท.เกือบยกเข่งหรือว่ายกเข่งนะฮะทั้ง22รายนะถูกปปช.กล่าวหาว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการจัดสอบประกาศผลสอบในครั้งนี้ครับคุณพิรักษ์ครับ
1: ครับคุณมนตรีต้องตั้งคำถามน้อยหน่อยเพราะบางทีผมอาจจะต้องเดินหนีผู้สื่อข่าวขึ้นรถไปนั่งป่าน้ำตาหน่อยเพราะวันนี้ผมอาจจะไม่ค่อยไนซ์กับน้องๆเลยก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นบางทีไปถามนักการเมืองมากเดี๋ยวก็จะไปป่าน้ำตาอยู่บนรถนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนคุณเดี๋ยวคุณผู้ชมคุณผู้ฟังบอกว่าไอ้นี่คุยอะไรกันเดี๋ยวช่วงหน้ามาเฉลยกันแล้วกันช่วงหน้าครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร
5: ์เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้

0: ความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับถ้ามองเรื่องของการตรวจสอบในกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นแล้วก็ลงมาลึกถึงขนาดนี้เนี่ยนะครับ
6: ครับ
5: มีคนหยิบไทม์ไลน์เอามาวางกันครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าขออนุญาตวางเป็นเคียงข่าวก็แล้วกันครับคุณมนตรีครับถ้าเกิดเราจะมองกันว่ามันมีการลบราข้าวฟันกันในกระทรวงมหาดไทยซึ่งอันนี้ก็คงไม่ใช่เราวิเคราะห์อย่างเดียวแหละใครๆก็วิเคราะห์แล้วก็เห็นภาพเขาตั้งคำถามแบบนี้ครับว่าท่านอธิบดีคุณธีรุตเขารับตำแหน่งอธิบดีกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ย12พฤศจิกายนปี68รับตำแหน่ง1เดือนคือ12พฤศจิกายน68แล้วก็สอบท้องถิ่นเนี่ยเกิดขึ้นวันที่7ธันวาคม68ก็คือรับตำแหน่งไม่ถึงเดือนดีอ่ะก็ปรากฏว่าณตอนนี้เวลานี้เนี่ยโดนย้ายแต่ขณะเดียวกันครับท่านอธิบดีนฤชาโกเศศิวิไลเนี่ยซึ่งท่านก็มาเป็นอธิบดีกรมการปกครองใช่ไหมณตอนนี้แล้วก็เป็นแคนดิเดตปลัดตามข่าวที่มีการวิเคราะห์กันหลากหลายนั่นแหละแต่ว่าติดกันอยู่ที่ว่าปลัดป๊อปเนี่ยอายุราชการท่านยังอยู่นานและท่านก็เรียกได้ว่าอยู่ตามท่านนายกรัฐมนตรีกันติดๆแล้วก็โดนแซวว่ากันไปเนี่ยไม่พูดว่าโดนแซวอะไรท่านนายกเองท่านก็ยังให้ท่านอันสิทธิ์ทำงานอยู่เป็นประจำท่านนฤชาจะไปอยู่ตรงไหนทีนี้คนก็หยิบมาครับว่าท่านนฤชารับตำแหน่ง2567ระหว่างนั้นมีการทำ TOR แล้วก็มีการประกาศเชิญชวนเนี่ยณช่วงเวลานั้นเนี่ยท่านนฤชาอยู่ในตรงนั้นแล้วก็เป็นคนเดียวกันกับที่มีประเด็นเรื่องของคำว่าน้ำเงินช่วยด้วยแล้วท่านก็พูดเนี่ยแหละว่าไลน์ของท่านไม่ใช่ท่านใช้คนเดียวก็อาจจะเป็นทีมงานใครใช้ก็ตามทีนี้คนก็เลยหยิบไทม์ไลน์มามองกันครับว่าเอ๊ะตกลงหยิบใครเข้าหยิบใครออกเนี่ยมันยังไงหรือเปล่าก็หยิบแค่ ขออนุญาตหยิบมาตั้งคำถามด้วยกันแล้วกันว่าในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยมันจะเห็นภาพกันว่าตรงไหนมาจากไหนยังไงนะตอนนี้เนี่ยท่านนฤชาน่าจะยังคงเป็น D1 ประเภท1อยู่มั้งครับเมื่อสักครู่คุณมนตรีเล่าให้เราเห็นภาพเนี่ยผมหยิบสิ่งที่มาวางอยู่ข้างๆอีกนิดหน่อยเมื่อวานเนี่ยเราได้เห็นข่าวนึงครับว่ามีไม่แน่ใจว่าทางสำนักข่าวไหนเริ่มมาก่อนตึกสตง.เนี่ยผ่านมานานแล้วยังไม่เจอใครที่จะเป็นผู้รับผิดชอบเลยล่าสุดครับมีคนหยิบข้อมูลมาครับว่าณตอนนี้เวลานี้ยังคงต้องมีการจ่ายค่าเช่า จากงบระยะยาวผูกพัน15ปีเฉลี่ยปีละ38ล้านบาททิ้งไปเรื่อยๆบนเงื่อนไขกฎหมายที่ยังยกเลิกสัญญาไม่ได้และยังไม่มีการกำหนดเจรจาใดๆผมมองเป็น2มิตินะครับ1ก็คือสัญญายกเลิกไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าของที่เขาด้วยที่รถไฟแต่ถามว่ามีการเจรจาหรือยังจะไม่มีการเจรจาถ้าเกิดสมมุติว่าคุณมนตรีไปเช่าที่จะทำร้านอาหารแล้วเกิดน้ำรั่วไฟม่งไฟไหม้สัญญามันเดินไปแล้วก็จริงเนี่ยแต่มันคุยกันได้นี่เพราะว่ามันยังไม่ได้ใช้งานทีนี้ย้อนกลับมาครับถล่มไป24มีนา68ครับแต่ว่าณตอนนี้สตง.ยังต้องมีการตั้งงบประมาณในการจ่ายค่าเช่าให้กับที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยก็มีการหยิบขึ้นมาอภิปรายจากทางคุณพนิดามงคลสวัสดิ์สมุทรปราการพรรคประชาชนครับก็บอกว่ายังคงจ่ายอยู่แล้วก็ในรอบ6ปีเนี่ยมีมูลค่ารวม764ล้านนะครับไม่มีการเจรจายกเลิกสตง.เองก็ยังไม่ได้ข้อยุติว่าจะใช้ของเดิมไหมเพราะการฟ้องร้องก็ยังไม่สิ้นสุดครับทีนี้ครับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรอบวงเงินงบประมาณชำระค่าเช่าเนี่ย700ล้านบาทตามที่ปรากฏในข่าวเนี่ยกรอบวงเงินผูกพัน15ปีไม่ใช่จ่ายคราวเดียวนะครับจ่ายเฉลี่ยปีละ38แต่อันนี้ก็เป็นสัญญาที่ต่อเนื่องกัน15ปีประเด็นที่2ก็คือสัญญาเช่าเนี่ยจำเป็นต้องมีการตั้งงบประมาณเพราะว่ายังไม่มีการยกเลิกท้ายที่สุดประเด็นที่3ก็คือว่ามันอยู่ระหว่างการประสานรถไฟธนารักษ์แล้วก็ผู้รับจ้างเพื่อหาแนวทางในการคืนพื้นที่ทีนี้ครับสตง.จ่ายมาตั้งแต่ปี2560 11ล้านนะครับแล้วก็มีการปรับเพิ่มค่าเช่าร้อยละ5ของค่าเช่าครั้งสุดท้ายทุก1ปีเริ่มตั้งแต่ปี61เป็นต้นมาค่าเช่ารวมอยู่ที่582ล้านเอาเป็นว่าณตอนนี้เวลานี้เนี่ยเรื่องนี้ก็ยังไม่หยุดขณะเดียวกันครับผมเติมอีกสักข่าวหนึ่งขออภัยก็ที่เมื่อวานครับเล่าท่านพงษ์สวัสดิ์นิรโยธินไปเป็นที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีครับเมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกาครับท่านปลัดยุติธรรมคุณพงษ์สวัสดิ์นิรโยธินยื่นใบลาออกจากราชการต่อผู้บังคับบัญชานะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้กระทรวงยุติธรรมก็ให้ท่านไปเรียกว่าโอนตำแหน่งสลับตำแหน่งของท่านจากปลัดกระทรวงยุติธรรมไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีทีนี้ข่าวประเภทแหล่งข่าวกล่าวว่าก็บอกว่าก็ไม่ได้เกิดจากน้อยใจแต่อยากจะจบในตำแหน่งปลัดกระทรวงน่าจะเหมาะสมกว่าแม้ว่าตำแหน่งในที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีจะเป็นตำแหน่งระดับเดียวกันก็ตามทีนี้ตามข่าวแหล่งข่าวก็บอกว่าคุณพงษ์สวัสดิ์ก็รับทราบมาระยะหนึ่งแล้วก่อนที่จะมีคำสั่งอย่างเป็นทางการก็ทราบเรื่องด้วยตัวเองไม่ได้รับการแจ้งจากผู้ใหญ่แต่จากการพูดคุยครับที่ผ่านมาก็ดำเนินการตามวินัยตามระเบียบเต็มที่ใบลาออกครับล่าสุดจากการเช็คข้อมูลกันก็บอกว่ายังไม่มีการอนุมัตินะครับก็การตอบก็ตอบแบบนี้ครับแต่ถามว่าในกอไผ่สลับเข้าไปแบบนี้มันเขาก็คงไม่โอเคอะครับคุณวิสุทธ์
6: ฮะเขาเหลือเวลาอีกหนึ่งปีนะครับแล้วก็เมื่อมีมติครม.ออกมาอย่างนี้แล้วก็มีข่าวออกมาก็คงไม่มีเหตุเป็นอย่างอื่นจริงๆเนี่ยผมเห็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์นะครับก็ตอบคำถามนักข่าวเกี่ยวกับเรื่องของมติครม.เมื่อวานนะครับที่นี่แหละมีการเสนอให้รับโอนนางพงษ์สวัสดิ์นิรโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี นะครับแล้วก็แต่งตั้งเลขาสปตเนี่ยปิยะสิริวัฒนวรังคูลซึ่งหลายคนเข้าไปถอดรหัสนามสกุลนะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะ
5: ทำไมมาไวคุณมนตรีเพราะว่าผมจำได้เนี่ยผมก็คุ้นเคยท่านตอนเป็นผอ.สำนักยาไอสำนักเศรษฐกิจที่ DSI แล้วก็ขยับมาปปส.ใช่ไหมครับแล้วก็ไปเป็นเลขาสปต.
6: ไปเป็นรองก่อน
5: รองปปส.ก่อนใช่ไหม
6: รองเลขาธิการสปต.แล้วก็ขึ้นเป็นเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ขึ้นเป็นนักบริหารระดับสูงแล้วก็ข้ามห้วยนะกลับมาเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับซึ่งหลายคนก็ไปดูที่นามสกุลซึ่งก็ไม่ผิดหรอกนะเพราะว่าท่านก็เติบโตมาตามตำแหน่งหน้าที่การงานเพียงแต่ว่านามสกุลวัฒนวรางกูลนั้นเนี่ยก็พอดีก็บังเอิญว่าไปเข้าใจว่าน่าจะเป็นพี่น้องกันกับอดีตภรรยาของนายกรัฐมนตรีอนุทิน
5: ครับ
6: ซึ่งเป็นคุณแม่ของลูกสาวลูกชายท่านนายกรัฐมนตรีนะเพราะฉะนั้นคุณปิยะสิริวัฒนวรางกูลนะก็ถ้าสมมติว่าเป็นน้องชายของอดีตภรรยานายกรัฐมนตรีก็เป็นนายกก็เป็นพี่เขยและเป็นน้องเขยเฮ้ยน้องภรรยานะฮะก็คนก็ไปโยงตรงนั้นซึ่งถามว่าผิดไหมมันก็เป็นข้อเท็จจริงนะครับทีนี้และวกกลับมาที่ท่านรัฐมนตรียุติธรรมนะครับก็ตอบคำถามในเรื่องนี้แหละนักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะมาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าท่านรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าไม่มีเรื่องการเมืองเกี่ยวข้องเนื่องจากทางคุณพงศวาสเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ครบ4ปีในวันที่18กรกฎาคมซึ่งต้องมีการปรับย้ายคือข้าราชการเนี่ยเขาก็จะครบ4ปีใช่ไหมคุณวีระครับครั้งหนึ่งเนี่ยจำได้ไหมกรณีของอดีตนายกสมชายวงศ์สวัสดิ์นะคุณพ่อของอาจารย์เชนเนี่ยตอนเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครบ4ปีปุ๊บก็ดูเหมือนตามกฎกติกามารยาทเนี่ยเขาก็จะให้ครม.ขยายไปได้อีกคราวละ1ปีไม่เกิน2ครั้งหรืออย่างไรเนี่ยนะเอาเป็นว่าขยายได้นะคุณอภิรักษ์นะ
5: ครับ
6: เพราะขยายจนเต็มแม็กแล้วเนี่ยก็นะทางคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ณเวลานั้นจากปลัดกระทรวงยุติธรรมก็มานั่งเป็นปลัดกระทรวงแรงงานนะฮะทีนี้พอวกกลับมาที่ตรงนี้ท่านบอกว่าปฏิบัติหน้าที่ครบ4ปีและบังเอิญว่าท่านเองก็เหลืออายุราชการอีก1ปีนะคุณอภิรักษ์นะถ้าสมมติว่าจะให้ท่านเกษียณตรงนี้มาให้ไปแต่เอาเป็นว่านะมติให้ไปแล้วท่านก็เลยนะก็ยื่นใบลาออกแต่ก็ยังไม่อนุมัติดังว่าท่านรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าปฏิบัติหน้าที่ครบ4ปีก็ต้องมีการปรับย้ายเมื่อถามว่าไม่สามารถปฏิบัติงานต่อเป็นปีที่5ได้ใช่หรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลก็บอกว่าสามารถทำงานต่อได้ในส่วนนี้เป็นดุลพินิจของรัฐมนตรีว่าจะต่อหรือไม่อ๋อเป็นดุลพินิจว่าจะต่อหรือไม่แสดงว่าท่านพิจารณาดูแล้วนะท่านบอกว่าซึ่งนางพงศวาสปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้มายาวนานจนครบ4ปียืนยันว่าเป็นการย้ายตามวงรอบเพราะแต่ละตำแหน่งของข้าราชการโดยทั่วไปแม้กระทั่งตำรวจเมื่อครบ4ปีก็ต้องย้ายเมื่อถามว่ากรณีของคนอื่นที่มาแทนมีแรงผลักดันทางการเมืองด้วยหรือไม
5: ่
6: พลตำรวจโทรุฑพลก็บอกไม่มีเพราะนายปิยะสิริก็เคยอยู่ที่นี่มาก่อนแล้วปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงยุติธรรมมาหลายตำแหน่งแล้วเชื่อว่าจะมีความเข้าใจในเนื้องานพอสมควรและเป็นตำแหน่งที่เทียบเท่าด้วยสุดท้ายถามอีกว่ากรณีมีการมองว่าการย้ายนางพงศวรรค์ในครั้งนี้เป็นเหมือนการแช่แข็งนะท่านรุฑพลก็บอกว่าที่อื่นก็มีผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วในส่วนนี้ก็เป็นตำแหน่งที่เทียบเท่าและไม่ได้เสียสิทธิ์อะไร
5: คำตอบหรือเปล่า
6: ไม่แน่ใจออกข้างๆนะเอาละก็ท่านก็ตัดสินใจเหลือเวลาราชการอีกหนึ่งปีก็ใช้ลาออกจากราชการนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าก็หนึ่งเป็นสิทธิ์สองผู้บังคับบัญชาจะยับยั้งหรือจะอะไรก็เป็นสิทธิ์อีกเหมือนกันสุดท้ายท้ายสุดมันก็ไม่แตกต่างจากกรณีท่านอธิบดีกรมสรรพากรใช่ไหมครับคุณอภิรักษ์ตอนนั้นก็ลาออกเหมือนกันก็เป็นเหตุหนึ่งแต่ตรงนี้ก็คงจะเป็นอีกเหตุหนึ่งนะก็
5: แต่คล้ายๆกันนะก็เพราะว่าอาจจะให้เหตุผลเหมือนกับหมดแพชชั่นในการทำงานหรือไปหาอะไรต่อมีอะไรไปเพราะว่าท่านนี้ท่านก็บอกว่าท่านก็อยากจะจบตำแหน่งด้วยปลัดมากกว่าอีกท่านหนึ่งท่านก็เหมือนกับหมดแพชชั่นทั้งที่ทุกคนก็มองกันว่าเป็นตัวเต็งใช่ไหมตัวเต็งว่าที่ปลัดจะมีอีกคนหนึ่งที่แตกต่างกันมากที่สุดก็คืออธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรใช่ไหมคุณมนตรี
6: ครับ
5: ซึ่งอันนั้นประเด็นไปบวชดีกว่าก็เงียบหายไปหลังจากที่คิดว่าจะเปิดแต่เปิดแล้วปิดไม่ลงอ่ะสุดท้ายก็ถอยเองน่าจะดีกว่า
6: น่าจะเป็นตำแหน่งที่ถือปฏิบัติกันมานานนั้นมีอยู่ยุคหนึ่งเนี่ยตั้งแต่กรมตำรวจขึ้นมาเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะดูเหมือนจะแรกตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยแทบจะไม่มีผบ.ตร.ท่านไหนที่เกษียณในตำแหน่งส่วนใหญ่ก็จะมาจอดป้ายที่ประจำสำนักนายกรัฐมนตรียกเว้นท่านหนึ่ง
5: ปลัดคมนาคมอ่ะโอ
6: ้โห
5: เอ๊สุดๆ
6: นะเป็นทุกเป็นนะเป็นทั้งไม่รู้ในชีวิตราชการ
5: เ
6: ป็นหลายอย่าง
5: ท่านวิเชียรพจน์โพธิ์ศรีคนตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพธิ์ศรีเป็นหลายตำแหน่งมาก
6: นั่นก็นะเป็นกรณีอีกท่านหนึ่งแต่ตอนหลังมาเนี่ยนะจนกระทั่งมาถึงพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาอันนั้นก็รถติดยาวอยู่5ปีเหมือนกันนะที่แยกประทุมวันเนี่ยนะเพราะท่านเหลืออายุราชการอีกนานไงมันรถคันหลังเลยไม่ได้ขยับนะหลายคนก็คิดว่าคงจะไม่ได้อยู่ถึงเกษียณแต่ก็อยู่จนได้แต่ตรงนั้นต้องยกเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าอยู่ในช่วงของคสช.นะฮะแต่พอมาถึงตอนนี้ล่ะนะต้องดูปลัดอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะครับซึ่งท่านก็จะอยู่ในตำแหน่งอีกนานน่ะรถติดเหมือนกันนะแถวๆคลองหลอดอ่ะนะรถคันหลังไม่ได้ขยับหรอกไม่รู้จะได้ขยับหรือเปล่าเพราะดูทรงดูทางแล้วเนี่ยก็ต้องรอดูต่อจากนี้แล้วนะครับต้องรอดูอีกเหมือนกันว่าท่านใหม่ที่มากระทรวงยุติธรรมตรงนี้นั้นเนี่ยดูจากข่าวแล้วท่านอายุเพิ่งจะ52เองนะคุณวิลากรัม
5: ครับ
6: นะ52แสดงว่าท่านก็สามารถที่จะนั่งยาวได้4ปีเต็มแม็กแล้วก็ต่ออีก2ครั้งก็6ปีนะก็ถ้ายังสามารถที่จะนั่งยาวแต่คนที่อยู่ข้างหลังหรือใครที่จะขึ้นมาก็คงจะต้องรอลำบากนิดหนึ่งเพราะว่ารถคันแรกไม่ขยับครับคุณวิรัชครับ
5: คุณมนตรีอย่างกรณีที่ท่านจับทิพย์บิ๊กแป๊ะที่ไปจอดป้ายอยู่ที่ผบ.ตร.อยู่นานเนี่ยแล้วได้อาบน้ำมนต์ที่วัดหงส์ตอนนั้นด้วยเนี่ยสุดท้ายคืออาบน้ำมนต์แล้วสวมผ้าเหลืองแล้วเนี่ยยังขยับต่อไม่ได้จังหวะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องถอยใช่ไหมคุณมนตรีหรือว่ายังไงหรือว่ามันย้ายวัดไม่ได้คุณมนตรี
6: เกษียณในตำแหน่งนะคุณวิรัชครับ
5: ใช่ไหม
6: อยู่ในตำแหน่งแล้วบวชวัดเดียวกันกับบิ๊กแดงด้วยนะฮะ
5: หยิบขึ้นมาทำไมก็ไม่รู
6: ้ก็คุณวิรัชหยิบมาผมก็เลยขอให้สักนิดหนึ่งนะฮะ
5: ครับอ่ะคุณมนตรีเมื่อวานเนี่ยมันมีคุณไอติมมาดักในสิ่งที่คุณมนตรีพูดถึงแล้วก็ก่อนนี้ก็มีคนตั้งคำถามกันอยู่ว่าในกรณีที่ไอ้พรก.กู้เงินเนี่ยถ้าไม่ผ่านจะออกมายังไงแบบไหนคุณไอติมมาดักเมื่อวานวันนี้คุณสิริกัญญาตันสกุลครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งอ่ะรองนายกรองหัวหน้าพรรคคุณอะไรนะอาจารย์ต้นเนี่ย
6: ครับ
5: แกก็ออกมาพูดถึงครับพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านพรรคร่วมยื่นคำร้องในส่วนของ 200,000 ล้านเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานให้พิจารณาว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ฉากทัดมีอยู่2ฉากย่อย2ฉากทัดใหญ่และ2ฉากทัดย่อยก็คือ1พ.ร.ก.ผ่านทั้งฉบับ2ก็คือไม่ผ่านแบ่งออกเป็น 2.1 ก็คือไม่ผ่านทั้งฉบับตกหมดซึ่งอันนี้จะนำไปสู่ความยุ่งยากเนื่องจาก 200,000 ล้านเบิกจ่ายไปแล้วชัยช่วยไทยพลัสเติมเงินกองทุนประชารัฐ2.2 คือพรก.อาจจะไม่ผ่านเฉพาะ 200,000 ล้านบาทหลังยุ่งยากน้อยกว่ารัฐบาลอาจจะต้องออกพรก.ฉบับใหม่ขึ้นมาแทนแต่รัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบเช่นเดียวกันอันนี้คือทางนี้เขาล็อกเอาไว้ว่าต้องรับผิดชอบเนี่ยซึ่งในกรณีของการไม่ผ่านโดยการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนที่ผ่านมาแต่ฝั่งนี้ล็อกบอกว่าต้องรับผิดชอบทีนี้ครับ การรับผิดชอบให้ได้สัดส่วนเนี่ยคำนี้ก็ถูกหยิบขึ้นมา 200,000 ล้านบาทหลังเนี่ยนอกจากจะไม่ได้จำเป็นเร่งด่วนแล้วกระทบกับความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยยังสอให้เห็นถึงการตั้งโครงการเข้ามายัดไส้และเอาวิกฤตมาบังหน้าพ่วงกับการเยียวยาประชาชนจาก 200,000 ล้านบาทแรกคุณวีรวิจารณ์ชูชัดบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนเสริมนะครับในฐานะที่อยู่กลไกกรรมธิการวิสามัญเนี่ยติดตามรายละเอียดยิ่งพบความน่ากังวลกว่าเดิมเพราะว่า 200,000 ล้านเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยไม่มีเงื่อนไขไม่มีรถแมพเลย ทำให้มีความเสี่ยงที่จะเป็นเบี้ยหัวแตกสอดไส้เข้ามานี่เบี้ยหัวแตกสอดไส้เข้ามาซึ่งน่ากังวลมันจะมีการเข้ามาแย่งชิงในการจ่ายเงินโครงการจะมีการเปลี่ยนผ่านได้จริงแค่ไหนและเงินกู้จะทำให้ไทยติดเพดานเสี่ยงที่จะเงินหมดไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ตั้งใจไว้นี่เมื่อวานคุณไอติมคุณปริศก็โยนมาแล้วนะครับว่าต้องรับผิดชอบนะเหมือนด้วยการลาออกหรือด้วยการยุบสภานะวันนี้สองคนมาขยับกันอีกทีครับคุณมนตรีจะขยี้เขาได้ไหมล่ะถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นจริงๆนะ
6: เดี๋ยวผมเติมอาจารย์วิรยุทธ์การจนะชูฉัดนิดหนึ่งนะครับวันนี้รู้สึกว่าเตรียมอะไรนะประดิษฐ์ประดอยคำพูดมาอยู่หลายคำนะเมื่อสักครู่คุณอภิรักษ์พูดถึงคำว่าเบี้ยหัวแตกนั่นคือเสี่ยงใช่ไหมครับเงินก้อนนั้นที่อาจารย์วิรยุทธ์เนี่ยใช้คำนั้นก็เพราะว่าหนึ่งในฐานะที่เป็นกรรมธิการวิสามัญนะที่ติดตามตรวจสอบเรื่องพรกเงินกู้400,000ล้านบาทก็เห็นว่ามันไม่มีข้อมูลอะไรต่างๆก็เลยวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายเงินว่าจะนำไปสู่การสุ่มเสี่ยงเบี้ยหัวแตกแล้วก็มีคำว่ายัดไส้สอดไส้โครงการต่างๆเข้ามานะแล้วมีคำหนึ่งครับคุณเป็นละคำจะเกิดการแรงถึงเข้ามาแย่งชิงการใช้เงินโครงการนี้อันนี้คือหลายๆคำที่แสดงความวิตกกังวลจากการที่ได้เข้าไปติดตามแล้วดูเหมือนไม่มีเงื่อนไขหรือไม่มีรถแมพอะไรที่ชัดเจนแต่ทีนี้กรณีอีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของแมพเขาก็ต้องใช้คำนี้นะเหมือนกับที่บอกว่าความรับผิดชอบทางการเมืองที่ได้สัดส่วนนะฮะประเด็นคำนี้นักข่าวเข้าไปถามผู้นำฝ่ายค้านคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะถามว่าหากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาในทางลบนะการเรียกร้องตามสัดส่วนที่เหมาะสมให้รัฐบาลรับผิดชอบคืออะไรนะก็คุณณัฐพงษ์คุณเท่งเนี่ยก็ตอบยาวนะก็ยังยืนยันว่าในหลักรับผิดชอบทางการเมืองต้องได้สัดส่วนตามความเสียหายก็ยังไม่เห็นภาพอธิบายเกือบจากหนึ่งหน้ากระดาษของข่าวนะฮะสุดท้ายนักข่าวถามว่าหากพ.ร.ก.ไม่ผ่านเนี่ยควรรับผิดชอบสูงความรับผิดชอบสูงสุดของนายกถึงขั้นต้องยุบสภาหรือลาออกหรือไม่คุณณพงศ์ก็บอกว่าถ้าเป็นฉากทัศน์ที่ร้ายแรงที่สุดนะฮะและเกิดความเสียหายกับการใช้จ่ายเงินของรัฐที่บางส่วนใช้จ่ายไปแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยรัฐบาลเองต้องรับผิดชอบตามที่ได้สัดส่วนถึงขั้นลาออกก็อาจจะเป็นสิ่งที่ควรต้องทำที่ความเสียหายเกิดขึ้นถึงขั้นนั้นแต่ต้องรอดูคำวินิจฉัยก็ยังรัดกุมตั้งการสูงอยู่นะไม่ถึงขั้นกับว่าใช่หรือไม่ใช่ทางใดทางหนึ่งแต่ทีเนี้ยมันจะมีคำถามเนี่ยผมก็ยังไม่ได้คำตอบนะคุณไปรักหนึ่งนะพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทเนี่ยเขาเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าได้แบ่งออกเป็น2ก้อนก้อนแรกนั้นใช้ไปแล้วนะครับคุณเวลากลับนะเป็นเรื่องการเยียวยาก้อนที่2กำลังอยู่ในระหว่างการนำเสนอโครงการต่างๆเพราะเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างทีนี้ถ้าผ่านทั้งฉบับก็ไม่มีปัญหาตกทั้งฉบับมีปัญหาแน่แต่ถ้ามันผ่านเฉพาะก้อนแรกแล้วก้อนหลังไม่ผ่านอย่างนี้ความรับผิดชอบจะต้องอยู่ในจุดไหนที่จะเรียกว่าตามสัดส่วนที่เหมาะสมผมก็ถามผู้กูรูทางการเมืองท่านก็บอกว่าน่าสงสัยเดี๋ยวจะลองไปหาคำตอบดูเลยยังไม่ได้คำตอบนะครับถ้าตามสัดส่วนที่ว่าเพราะนะก้อนแรกนะผ่านก้อนหลังไม่ผ่านจะแค่ไหนครับคุณพิรักษ์ครับ
5: แต่ทางนี้เขาก็ต้องพูดเรื่องของสัดส่วนใช่ไหมครับเพราะที่ผ่านมาเขาต้องระมัดระวังการที่จะไปเชียร์ศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องไหนเพราะว่าเขาก็ตั้งคำถามกฎบทบาทของตัวศาลรัฐธรรมนูญกันอยู่ด้วย
6: ครับ
5: วันนี้คุณมนตรีและผมลานะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
4: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสื
4: ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Beacon World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
2: สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Beacon World กันต่อนะครับอยู่กับผมวารินทร์สัจเดลครับวันนี้วันที่ตลาดนั้นปิดดิ่งแรงนะครับลบไป 27.88 จุดนะครับเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวข้องกับสงครามตะวันออกกลางหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาฟังมุมมองของคุณสุเชษฐ์สุขแท้กันครับวันนี้ดัชนีปิดไปที่ 1,576.25 จุดครับลดลงไป 27.88 จุดนะครับโดยนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเป็นฝ่ายซื้อสุทธิ 3,225.64 ล้านบาทนะครับโดยวันนี้มูลค่าการซื้อขายก็เกือบแสนล้านบาทนะครับ 97,962.50 ล้านบาทวันนี้ดัชนีขึ้นไหวในแดนลบและปรับตัวลงแรงในภาคบ่ายนะครับโดยทำจุดต่ำสุดที่ 1,574.13 จุดและจุดสูงสุดอยู่ที่ 1,608.18 จุดนะครับวันนี้นักวิเคราะห์ที่อยู่กับเราครับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์จากบริษัทหลักทรัพย์ AHL สวัสดีครับพี่สุเชษฐ์ครับ
3: สวัสดีครับคุณวารินทร์ครับสวัสดีท่านฟังท่านผู้ชมผมก่อนอื่นต้องเรียนให้เพื่อนนักทุนทราบก่อนว่าขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ของตลาดมันค่อนข้างที่จะตามข่าวจากต่างประเทศค่อนข้างเยอะนะฮะขณะนี้ดาวโจนส์ล่วงหน้าเนี่ยติดลบไป546นะฮะใน Nasdaq ลงไป353นะในตัว S&P ลงไป62นะครับแล้วก็ตัวทองคำขณะนี้เป็นเรื่องแปลกนะฮะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเนี่ยขณะนี้ราคาทองคำเล่นอยู่ที่4052ลบไป53เหรียญนะในขณะที่ตัวดาวโจนส์นั้นลบไป540กว่าและราคาน้ำมันนั้นขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับในตัวเบนซ์เองขึ้นมาที่78เหรียญและกัน WTI นั้นขึ้นมา74เหรียญสิ่งที่ผมบอกว่าเป็นเรื่องแปลกเป็นเพราะว่าสถานการณ์นั้นอาจจะเกิดขึ้นจากการที่เดี๋ยวจะมีอีกตลาดอีกชุดนึงนะฮะใน DAX เองนั้นในเยอรมันลงไป529จุดนะครับในฝรั่งเศสลงไป172ในลอนดอนลงไป156แล้วก็อิตาลีลงไป721ในยุโรปเนี่ยขณะนี้ในเอเธนในกรีซนะครับในโปรตุเกสในเนเธอร์แลนด์ลักษณะของการอ่อนตัวลงหมดนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยอ่อนตัวลงประมาณ 1.5% นะในแง่ของตัวตลาดเพราะฉะนั้นตลาดถูกกดดันจากตลาดต่างประเทศทั้งหมดขณะนี้ค่าเงินในค่าบาทเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบเงินสกุลดอลลาร์บาทอ่อนค่านะครับอยู่ที่ 33.47 ที่เรียลไทม์ตอนนี้ทบท.ประกาศทั้ง 33.24 นะครับราคาน้ำมันนั้นเป็นลักษณะขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นอีกอันหนึ่งก็คือตัวปริมาณการซื้อขายในบ้านเรานะครับฟอร์เรนซื้อถึง 3,300 แต่คนที่ขายออกเนี่ยเป็นกองทุนขาย 2,000 ในขณะเดียวกันสิ่งที่น่ากลัวอย่างนึงคือป๊อปเทรดวันนี้เนี่ยตัดใจขาย 2,324 ล้านนะเป็นเน็ตละ 2,000 กว่ามากกว่าตัวกองทุนซะด้วยซ้ำไปนั่นหมายความว่าตัวป๊อปเทรดขนาดนี้เกิดความไม่แน่ใจกับสภาพของตลาดโดยทั่วไปโดยภาพใหญ่มันก็น่าจะไม่พอใจนะครับเป็นเพราะว่าตัวในญี่ปุ่นนั้นลงไปถึงรอ 1,437 จุดนะครับในขณะที่เกาหลีก็เป็นลักษณะของการอ่อนตัวเช่นเดียวกันเกาหลีนั้นอ่อนตัวไป409จุดซึ่งเป็น 5% ในขณะที่ตัวไต้หวันบวกขึ้นมา255แล้วในฮ่องกงบวก702สถานการณ์เป็นสถานการณ์ต่อเนื่องจากกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับอิเล็กทรอนิกส์โลกนะครับกับสถานการณ์ของสงครามที่มีแรงปะทะคุณทั้มมีเดือดในหลายๆเรื่องนะฮะแล้วก็กับอิหร่านเองกับมีการยิงกันมีอะไรก็แล้วแต่นะฮะขณะนี้ตลาดเป็นลักษณะอ่อนตัวพรุ่งนี้เนี่ยดูจากสภาพตลาดแล้วเนี่ยตลาดนั้นจะเอาไม่อยู่นะขณะนี้ตลาดปิดไปอยู่ที่1576เนี่ยถ้าไปดูถึงตลาดก็คงถ้าลงไปอีกสักประมาณ20จุดเนี่ยนะครับตลาดก็จะไปอยู่บริเวณ 1,550 ได้นะครับเพราะนั้นถ้าเพื่อนที่จะเข้าสู่ในโหมดของตลาดในวันพรุ่งนี้เนี่ยดูสภาพตลาดให้ชัดเจนจากบรรยากาศณวันนี้ณเช้านี้ณตอนนี้นะณตอนนี้เลยเนี่ยต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าภาพต่างๆของตลาดเป็นในแง่ของการติดลบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวน้ำมันไม่ว่าจะเป็นตัวของตลาดในยุโรปและตลาดในอเมริกา นะครับเป็นลักษณะอ่อนตัวเพราะนั้นอุตสาหกรรมของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์วันนี้ในตัวของเดลต้าเองนะครับที่มีลักษณะของการอ่อนตัวลงมาตั้งแต่ช่วงเช้านะฮะอ่อนตัวตั้งแต่ช่วงเช้าเลยจนถึงปิดตลาดเนี่ยเดลต้าหลุด300มายืนอยู่ที่298นะฮะลบไป13บาทลบไป 4% ในขณะที่ตัวฮานาตัวคงเจริญ KCE ก็เป็นลักษณะการอ่อนตัวด้วยนะแล้วกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น AOT BDMS นะครับตัว CPO ตัวมินนะครับตัวการบินไทยนะเป็นลักษณะการอ่อนตัวหุ้นที่บวกอยู่นะรอบนี้เนี่ยเป็นตัวพิเทพบวกมา7บาท50ตังค์บวกมา 5% ตามด้วยตัวของปอทบวกมา25ตังค์บวก 0.68 ในขณะที่ตัวไทยออยล์นั้นเป็นลักษณะของการอ่อนตัวนะครับแต่ภาพใหญ่เนี่ยยังเป็นเรื่องการกังวลในแง่ของถ้าเป็นเรื่องอุตสาหกรรมคือเรื่องของกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ถ้าเป็นเรื่องของสงครามเป็นเรื่องของราคาน้ำมันที่มีการปรับในทางที่เพิ่มขึ้นเล่นยากฮะเล่นยากมากๆนะฮะหุ้นแข็งๆอย่างเคบังอย่างตัวแบงก์ต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นในตัวกสิกรในตัวแบงก์กรุงเทพราคาหุ้นแบงก์เนี่ยขึ้นมาเต็มที่อยู่แล้วนะฮะแบงก์จะออกผลการงานมาอีกทีนึงคือประมาณวันที่15ถึง20นะฮะก็คือในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้คงต้องดูก่อนว่าใน 2-3 วันที่จะเหลือเนี่ยนะจนถึงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยสถานการณ์ของโลกจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางใดในอุตสาหกรรมเนี่ยผมคิดว่าในชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่น่าเข้าไปวุ่นวายนะฮะยังเป็นลักษณะของการหล่อนตัวลงไว้ได้อีกนะครับแม้ว่าจะมีการซื้อของตัวฟอร์เรนในบ้านเราก็ตามแต่เป็นการซื้อผมคิดว่าคงเป็นการถอยรับลงในหุ้นตัวหลักใหญ่ๆทั้งหมดไม่ได้เป็นกลุ่มของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียวแต่โลกของความน่ากลัวสำหรับตัวสงครามสุดท้ายอาจจะคุยกันได้ฮะแต่ณช่วงนี้ณวันนี้ณพรุ่งนี้นะครับณจนสัปดาห์นี้ผมคิดว่ายังคงมีประเด็นที่จะต้องตามอยู่เพราะนั้นฝากเพื่อนนักลงทุนไว้ว่าดัชนีนั้นอาจจะมีลักษณะการอ่อนตัวได้มากกว่านี้นะใจเย็นๆนะครับถ้าอยากจะซื้อเฉลี่ยนะครับ 1,550 ลงไปดัชนีถ้าเป็นกราฟเอ่ยเนี่ยขณะนี้มี moving average ในแง่ของ 1,518 moving average ในแง่ของ75วันนะครับถ้าเป็นตัวโลต่ำสุดในรอบที่ผ่านมาเนี่ย 1,550 เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อสักเดือน6นะฮะ 1,536 นะฮะแล้วไอ้นั้นเป็นแค่moving average หลุด moving average ใน5วัน10วัน25วันลงหมดนะตอนนี้ถ้าจะใช้ moving average เป็นตัวรับต้องใช้ moving average ใน75วันซึ่งเป็นดัชนีนั้นอยู่ที่1518ในระดับ day slow store อยู่ระดับ69มีโอกาสการปรับตัวลงราคาเซ็ตอินเด็กซ์ขึ้นมาแบบไฮในแง่ของตัวแบงค์ทำให้ดิดขึ้นมาแล้วตอนนี้ต้องดูฮะว่าจะสามารถยืนที่ระดับ 1,550 ได้หรือเปล่าในสัปดาห์หน้านะครับแต่ผมดูแล้วแนวโน้มไม่น่าอยู่นะครับเพราะนั้นระมัดระวังครับผมไว้สัปดาห์หน้าเจอกันครับคุณวาลินครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
2: คุณสุเชษฐ์แท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ AHL จำกัดนะครับวันนี้อย่างที่บอกครับดัชนีดิ่งลงไป 27.88 จุดนะครับแยกดูแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับวันนี้มูลค่าการซื้อขายสิ้นวันเนี่ยอยู่ที่ 97,962.50 ล้านบาทโดยมีสถาบันและบัญชีบริษัทหลักทรัพย์หรือว่าพร็อพเทรดเนี่ยเป็นฝ่ายขายสุทธินะครับ2,010และ2,324ล้านบาทตามลำดับส่วนต่างชาตินั้นซื้อสุทธินะครับ 3,225 ล้านบาทส่วนบุคคลในประเทศนะครับก็รายย่อยเนี่ยซื้อสุทธิ 1,108.72 ล้านบาทนะครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวลงตามทิศทางตลาดหุ้นในต่างประเทศครับหลังจากที่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกลับมาอีกครั้งหนึ่งจากการที่อิรักโจมตีเรือบริเวณช่องแคบฮอร์มุสและล่าสุดก็มีข่าวเกี่ยวกับประธานาธิบดีทรัมป์มีการระบุถึงข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิรักนั้นสิ้นสุดลงแล้วนะครับก็ทำให้สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกลับมากดดันต่อตลาดหุ้นอีกครั้งหนึ่งขณะเดียวกันนะครับก็มีแรงขายหุ้นขนาดใหญ่ออกมาลดความเสี่ยงโดยเฉพาะแรงขายเดลต้าหุ้นกลุ่มแบงก์ท่องเที่ยวเป็นต้นนะครับจากการที่ก่อนหน้านี้เนี่ยกลับมาฟื้นตัวหลังจากที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางผ่อนคลายลงไปแต่จากปัจจุบันสถานการณ์พลิกกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งทำให้นักลงทุนเทขายออกมาเพื่อลดความเสี่ยงก่อนแต่หุ้นกลุ่มที่อิงกับราคาน้ำมันนั้นกลับมาปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันนะครับแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันพรุ่งนี้นะครับในมุมมองของคุณสรพลวีรเมธีคุณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยเนี่ยนะครับก็มองว่าน่าจะแกว่งตัวไซด์เวย์ครับโดยที่ยังต้องติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามีผลต่อราคาน้ำมันและมีผลต่อเงินเฟ้อซึ่งก็จะมีผลต่อทิศทางดอกเบี้ยและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรหรือว่าบอนด์ยิลด์และมีผลต่อทิศทางของตลาดหุ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับแนวรับแนวต้านที่ทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยให้ไว้นะครับแนวต้านก็อยู่ที่ 1,590 ถึง 1,600 จุดส่วนแนวรับ 1,560 ถึง 1,570 จุดนะครับวันนี้ Top 5นะครับที่มีการซื้อขายมากที่สุดในตลาดหลักทรัพย์นะครับอันดับที่1เลยก็คือปตท.สผ.ครับมาอันดับ1นะครับติดไปที่141บาทเพิ่มขึ้นมา7บาท50สตางค์อันดับที่2 Delta 298บาทลดลงไป13บาทนะครับอันดับที่3ธนาคารกรุงไทยปิดไปที่39บาท25สตางค์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงอันดับที่4ปตท.ปิดไปที่36บาท75สตางค์เพิ่มขึ้นมา1สลึงนะครับส่วนอันดับที่5คือ Gulf ปิดไปที่61บาท75สตางค์ลดลงไป75สตางค์นะครับนั่นคือตลาดหุ้นของเราในวันนี้นะครับส่วนภูมิภาควันนี้นะครับพี่ก็น่าจะเป็นตัวนำตลาดไทยนะครับไล่กันไปทีละตลาดจากเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตก็ปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่3ครับแล้วก็ปิดระดับต่ำสุดในรอบ1เดือนก็เนื่องจากตัวหลักๆสถานการณ์ปะทุขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ส่งให้ผลให้นักลงทุนทั้งในตลาดหุ้นจีนและเอเชียนั้นเลี่ยงการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนะครับวันนี้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดไปที่ 3,970.88 จุดลดลงไป 19.36 จุดคิดเป็น 0.49%ทางเสียงฮ่องกงวันนี้ปิดพุ่งขึ้นมาครับได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวขึ้นแข็งแกร่งนะครับแม้ว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางจะกลับมาเป็นเครดิตอีกครั้งหนึ่งก็ตามขณะเดียวกันนะครับนักลงทุนเนี่ยก็จับตาธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดที่จะเปิดเผยรายงานการประชุมและจีนรายงานข้อมูลเงินเฟ้อในสัปดาห์นี้นะครับทางเสียงปิดไปที่ 24,199.46 จุดเพิ่มขึ้นมา 702.57 จุดนะครับคิดเป็น 2.99% ครับนิกเคอิโตเกียวปิดลบครับนักลงทุนกังวลว่าเงินเฟ้อจะกลับมาพุ่งสูงอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่สหรัฐอิหร่านเปิดฉากโจมตีกันส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบตีตัวขึ้นนะครับนิกเคอิปิดไปที่ 66,819.05 จุดลดลงไป 1,437.91 จุดคิดเป็น 2.11% นะครับคอสปีหรือคอมโพสิตของเกาหลีใต้ก็ดิ่งลงกว่า 5% ในวันนี้นะครับมีแรงกดดันจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ยังคงร่วงลงอย่างต่อเนื่องขณะที่นักลงทุนหันมาทบทวนการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้คอสปีปิดไปที่ 7,246.79 จุดนะครับลดลงไป 409.52 จุดคิดเป็น 5.35%ว่าสุดแล้วนะครับในบรรดาตลาดของเอเชียนะครับในแง่ของการสวิงเวลาขึ้นก็ขึ้นแรงลงก็ลงแรงหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะครับถ้ามองเป็นตัวเลข percentage ออสเตรเลียครับปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่3เนื่องจากความกังวลเรื่องของความตึงเครียดในตะวันออกกลางครับก็ทำให้นักลงทุนนั้นระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่จีนซึ่งเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของออสเตรเลียนั้นจะเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI นะครับConsumer Price Index และดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ Producers Price Index ประจำเดือนมิถุนายนในวันพรุ่งนี้ครับ S&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 8,785.10 จุดลดลงไป18กว่าจุดนะครับคิดเป็น 0.21% และดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 8,979.30 จุดลดลงไป25กว่าจุดครับคิดเป็น 0.28% นะครับพูดถึงทรัมป์นะครับล่าสุดวันนี้นะครับข่าวที่เกี่ยวข้องกับทรัมป์

ลง 1.6% จากความกังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้งครับสหรัฐนั้นได้มีการสั่งตัดความสัมพันธ์การค้ากับสเปนทันทีโดยทรัมป์ระบุว่าเป็นพันธมิตรนาโต้ที่แย่และไม่ให้ความร่วมมือทางทหารในสงครามอิหร่านนะครับสำนักงานความปลอดภัยการบินแห่งสหภาพยุโรปครับได้มีการประกาศเตือนสายการบินพาณิชย์ให้หลีกเลี่ยงน่านฟ้าอิหร่านและอิรักจนถึงสิงหาคม2026นะครับสำนักงานความปลอดภัยการบินแห่งสหภาพยุโรปหรือว่า EASA นะครับ ESA นะครับ European Aviation Safety Association เนี่ยนะครับและทรัมป์เองก็ยังคงแสดงความต้องการใช้ประโยชน์จากเกาะกรีนแลนด์เพื่อความมั่นคงทางยุทธศาสตร์แม้ว่ารัฐบาลเดนมาร์กจะยืนยันว่าจะยืนยันว่าเกาะกรีนแลนด์กล่าวนั้นไม่ได้มีไว้ขายแต่ตามนะครับนี่คือล่าสุดจากทรัมป์นะครับที่วันนี้ยังอยู่ในกระแสข่าวแล้วก็มีผลกระทบต่อตลาดหุ้นไปทั่วโลกเลยนะครับกับข่าวนี้นะครับเรื่องของราคาน้ำมันและตลาดหุ้นทั่วโลกที่ปั่นป่วนนะครับจากล่าสุดที่มีการกลับมาปะทะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับระหว่างด้านของสหรัฐกับอิหร่านเอาจากนั้นนะครับความเคลื่อนไหวอื่นๆที่น่าสนใจในภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่จะกระทบต่อตลาดหุ้นและตลาดหลักทรัพย์นะครับทรัมป์ยังชมนายกอิตาลีครับก็เป็นคนไนซ์แต่ว่าตำหนิครับว่าเธอเนี่ยไม่ช่วยสหรัฐในการรับมือกับอิหร่านเลยนะครับนี่คือทรัมป์ที่ก็ได้ออกมาชื่นชมจอร์จิโอ เมโลนีครับนายกรัฐมนตรีอิตาลีว่าเป็นคนอัธยาศัยดีครับไนซ์แต่ก็รู้สึกผิดหวังครับที่อิตาลีนั้นไม่ให้การสนับสนุนสหรัฐในการรับมือกับสถานการณ์ความขัดแย้งกับอิหร่านพร้อมระบุว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายนั้นแย่ลงเล็กน้อยโดยทรัมป์ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเนี่ยหรือว่านาโต้ที่อังการานะครับกรุงอังการาเมืองหลวงของประเทศตุรกีได้บอกว่าความสัมพันธ์ของผมกับเธอนั้นเริ่มแย่ลงนิดหน่อยก็เพราะเธอปฏิเสธที่จะช่วยเราเรื่องอิหร่านเธอเลือกที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มันเลยทำให้ความสัมพันธ์ของเรานั้นจืดจางลงไปบ้างแต่ผมก็ยังชอบเธอนะผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอเป็นคนอัธยาศัยดีคนหนึ่งเลยล่ะแต่ผมคิดว่าในเรื่องนี้เนี่ยเธอทำผิดพลาดไปหน่อยหนึ่งนะครับคำกล่าวนี้ก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของข้อพิพาททางการทูตระหว่างผู้นำทั้งสองครับซึ่งเริ่มชัดเจนขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมโลนีจะถูกมองว่าเป็นหนึ่งในพันธมิตรยุโรปที่ใกล้ชิดกับทรัมป์มากที่สุดเธอเป็นผู้นำยุโรปเพียงคนเดียวนะครับที่เข้าร่วมพิธีสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐของทรัมป์ในปี68นะครับความสัมพันธ์เริ่มสั่นคลอนเมื่อเดือนที่ผ่านมาครับหลังจากที่ทรัมป์ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสถานีโทรทัศน์ของอิตาลีว่าเมโลนีนั้นเคยขอร้องให้เขาถ่ายภาพร่วมกันระหว่างการประชุมผู้นำ G7 ที่ฝรั่งเศสแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมโลนีก็ได้ออกมาตอบโต้สั่นคลอนทางโซเชียลมีเดียปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงพร้อมตอบกลับว่าทรัมป์นั้นกุเรื่องโกหกขึ้นมาเองนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเมโลนียังเคยวิพากษ์วิจารณ์ทรัมป์กรณีโจมตีสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอจากการที่พระองค์ทรงประนามสงครามอิหร่านขณะที่ทรัมป์เองก็ตอบโต้ด้วยการตำหนิรัฐบาลอิตาลีที่ไม่สนับสนุนความพยายามของสหรัฐในการเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบของฮอร์มุซนะครับนอกจากนี้เนี่ยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมารัฐบาลอิตาลียังปฏิเสธไม่อนุญาตให้เครื่องบินทหารของสหรัฐลงจอดที่ฐานทัพอากาศชิกาเนล่าบนเกาะซิซิลีชิกาเนล่าบนเกาะซิซิลีนะครับก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังตะวันออกกลางโดยให้เหตุผลว่าสหรัฐนั้นไม่ได้ขออนุญาตจากรัฐบาลอิตาลีล่วงหน้าตามขั้นตอนนะครับและก่อนการประชุมนาโต้ไม่นานเนี่ยทรัมป์ยังจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่โพสต์ภาพเมโลนีลงบนแพลตฟอร์มทรูธโซเชียลพร้อมกับข้อความแซวว่า restraining order needed หรือว่าควรจะมีคำสั่งห้ามเข้าใกล้ซึ่งก็ถูกมองว่าเป็นการเหน็บแนมและยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองผู้นำนั้นตึงเครียดมากยิ่งขึ้นนะครับคือไม่อยากให้เมโลนีเข้าใกล้อารมณ์ประมาณนั้นนะครับก็เป็นการประชดประชันนะครับที่อย่างไรก็ตามครับรัฐบาลอิตาลีก็ยังเลือกที่จะไม่ตอบโต้ค่อยคำล่าสุดของทรัมป์นะครับโดยแอนโตนิโอชิยานีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอิตาลีกล่าวว่ารัฐบาลนั้นไม่มีความประสงค์ที่จะขยายความขัดแย้งนะครับเพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพ

ันระหว่างสองประเทศพร้อมกับระบุนะครับว่าทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่ชอบยั่วยุโดยเฉพาะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในอิตาลีก็ตัดสินใจที่จะไม่ตอบโต้คำพูดลักษณะนี้อีกนะครับยั่วมาก็ไม่สนใจนะครับก็ยั่วยุต่อไปแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรีเมโลนีก็เปิดเผยนะครับว่าเธอไม่มีแผนที่จะหลีกเลี่ยงการพบทรัมป์ระหว่างการประชุมที่กรุงอังคาราและก็เชื่อว่าเธอสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมโดยอาจจะเลือกกล่าวทักทายผู้นำสหรัฐพร้อมกับรอยยิ้มเพื่อหลีกเลี่ยงการไปเพิ่มความตึงเครียดทางการทูตนะครับคือทรัมป์เนี่ยนี่คือนิสัยของทรัมป์นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ไม่น่าแปลกใจสักเท่าไหร่นะครับที่ผู้นำประเทศอื่นนั้นอาจจะแสดงความมีวุฒิภาวะมากกว่าทรัมป์นะครับทำตัวเหมือนเด็กนะครับยั่วยุให้ทุกคนนั้นจะต้องมาพี่น้องพี่เฒ่าเขานะครับในขณะที่อีกสงครามหนึ่งนะครับก็ยังไม่จบนะครับรัสเซียถล่มกรุงเคียฟเป็นครั้งกรุงเคียฟเป็นครั้งที่3ในรอบสัปดาห์เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายนะครับส่วนทางฝั่งอิหร่านบ้างนะครับก็ยิงขีปนาวุธโดรนถล่มฐานทัพสหรัฐในบาห์เรนคูเวตตอบโต้ที่ถูกเปิดฉากโจมตีครับทางด้านของอิหร่านนะครับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือว่า IRGC Iranian Revolutionary Guard Corporation นะครับมีแถลงการครับว่าได้เปิดปฏิบัติการร่วมด้วยขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับโจมตีฐานทัพและสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียได้แก่ฐานทัพเรือสหรัฐเขตทหารเรือที่5ในประเทศบาห์เรนและฐานทัพอากาศอิตาลีอัลสลิมในประเทศคูเวตพร้อมกับอ้างนะครับว่าสามารถยิงโดรนลาดตระเวนแบบ MQ-9 ของสหรัฐตกได้ระหว่างปฏิบัติการนะครับกลับมาที่กิจกรรมในบ้านเรากันหน่อยนะครับก่อนที่จะเป็นพักบางสิ่งที่น่าสนใจนะครับวันนี้ผมมีข่าวมาฝากสำหรับลูกค้าที่ต้องการที่จะรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงและผ่อนบ้านหมดให้ไวขึ้นนะครับแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีครับหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนครับดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีครับพิเศษออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปสำหรับผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านสามารถยื่นกู้ได้จนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับผ่านแอปพลิเคชัน MyMo หรือworldwideweb.gsp.or.th หรือไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปที่ GSP Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับและมีอัปเดตนิดหน่อยนะครับเรื่องกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ AI นะครับ AI for life click and createวัยเก่าไม่ต้องกลัว AI นะครับมาเปลี่ยนมือถือให้เป็นเครื่องมือสร้างความสุขแค่ใช้เครื่องเดียวที่มีอยู่นะครับ Thinking Radio เนี่ยชวนพี่ๆวัย 40-50 plus และผู้ที่กำลังเกษียณมาร่วมเวิร์กช็อปสุดพิเศษแบบจับมือทำนะครับ AI for Life ปี3ตอน Click and Create วัยเก่าเล่าภาพด้วย AI ครับเรียนง่ายสนุกและไม่ต้องมีพื้นฐานนะครับสิ่งที่จะได้เรียนรู้นะครับใช้เพียงมือถือและแท็บเล็ตเพียงเครื่องเดียวนะครับเนรมิตภาพถ่ายเปลี่ยนรูปธรรมดาให้กลายเป็นเรื่องราวสุดปังสร้างวิดีโอสุดล้ำตัดต่อคลิปเก๋ๆไว้ส่งต่อและโพสต์ขวดรูปหลานนะครับและฝึกทำบันทึกชีวิตด้วย AI ไว้แบ่งของเพื่อนๆในงานเรียนรุ่นนะครับไฮไลท์ของงานนะครับเราจะเรียนกันกับอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุมานานเกือบ30ปีครับดูแลใกล้ชิดด้วยทีมสตาฟนับ10คนคอยประกบแบบจับมือทำนะครับส่วนรายละเอียดกิจกรรมนั้นเราจะมีงานกันในวันที่1สิงหาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดานะครับราคาพิเศษครับเพียง 3,900 บาทต่อท่านรับคู่มือ1ชุดดูคลิปย้อนหลังได้1เดือนเต็มนะครับอิ่มอร่อยกับอาหารว่าง2เบรกและบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันเต็มไม่อั้นนะครับรับจำกัดนะครับสะดวกเลยครับเพียง50ที่นั่งเท่านั้นส่วนวิธีสมัครก็ง่ายนะครับแอดไลน์เข้ามาครับที่ at thinking radio นะครับ at sign นะครับ at thinking radio แอดเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าวันนี้เรากลับมาอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพ

0: มานะรังสรรค์นะครับอาจารย์อยากจะชวนเราคุยต่อจากสัปดาห์ที่แล้วครับว่าหลังจาก250ปีเนี่ยนะครับอเมริกานั้นจะไปอย่างไรกันต่อนะครับแต่ก่อนที่จะไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับดูความเคลื่อนไหวในบ้านเรากันสักนิดหนึ่งนะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยืนยันนะครับว่าผมสุภาพรพิมพงษ์นั้นไม่เห็นข้อกังวลครับวันนี้นะครับคุณอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยนะครับว่าจากกรณีการส่งรายงานซื้อหุ้นไทยของนางสาวสุภาพรพิมพงษ์ที่ส่งรายงานต่อก.ล.ต.เนื่องจากมีการระบุถึงมูลค่าการซื้อหุ้นไทยในหลายบริษัทซึ่งสูงเกินเกณฑ์ในทุกระดับที่ 5% โดยเฉพาะหุ้นบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนที่ได้ออกเอกสารชี้แจงทันทีว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะครับเบื้องต้นนั้นจากการประเมินภาพในตลาดหุ้นไทยตอนนี้มองว่าการซื้อขายในตลาดหุ้นนั้นยังไม่เห็นข้อกังวลมากนักเพราะพื้นฐานของธุรกิจต่างๆหรือพื้นฐานของบริษัทนั้นยังไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงจากการรายงานในครั้งนี้นะครับคุณอัศเดชยังพูดถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติตอนนี้ยังไม่พบนักลงทุนต่างชาติสอบถามข้อมูลเข้ามาครับเพราะว่าการลงทุนของต่างชาติโดยเฉพาะสถาบันจะมองในส่วนของผลประกอบการของการดำเนินงานของธุรกิจนั้นๆมากกว่าส่วนเรื่องผู้ดูหุ้นเนี่ยหากมีการเปลี่ยนแปลงคงมองเพียงในระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับคงไม่ได้ถึงขั้นที่จะเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการของธุรกิจรวมถึงในกรณีที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยหากเป็นจริงก็อาจจะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางกลยุทธ์หรือของธุรกิจเหล่านั้นนะครับแต่จะมีผลจริงๆเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการควบคุมซึ่งในกรณีนี้เนี่ยยังไม่เห็นว่ามีเคสแบบนั้นนะครับจากการประสานงานเนี่ยและสนับสนุนให้สำนักงานก.ล.ต.หาความเป็นจริงถึงการกระทำดังกล่าวว่าจริงหรือเท็จอย่างไรในการส่งรายงานเข้ามาในระบบซึ่งเข้าใจว่าก.ล.ต.นั้นกำลังดูข้อมูลอย่างลึกซึ้งในหลายๆมุมมองจากทุกจุดเท่าที่จะทำได้เพื่อพิสูจน์ให้แน่ใจนะครับว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นความจริงหรือไม่จริงเท่าใดนะครับนี่เป็นหนึ่งในข่าวจากตลาดในวันนี้นะครับนอกจากนั้นคลังยังเตรียมเปิดขายบอนออม plus ล็อตแรก 4,000 ล้านบาทนะครับปลายเดือนกรกฎาคมนี้ครับขนส่งทางบกปรับลดค่าโดยสารรถประจำทางระหว่างจังหวัดลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรจะเริ่ม11กรกฎาคมนี้ครับวราวุฒิสั่งกรมโรงงานอสจ.สุพรรณบุรีติดตามโรงงานน้ำแข็งแอมโมเนียรั่วไหลนะครับในขณะที่เกลือเจริญโภคภัณฑ์เปิดตัว Reforest Tokenization นะครับเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตเป็นโทเค็นสร้างรายได้คืนชุมชนดูแลป่านะครับมีเป็นcorporate social responsibility ล่าสุดนะครับจากทางด้านของเครือเจริญโภคภัณฑ์เราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อนะครับกับอาจารย์สมภพมานะรังสรรค์ครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
2: 95 FM Thinking Radioทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
5: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และ

0: ไฮไลท์เด็ดเด็ด
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงอีคอนเวิลด์โดยดร.สมภพ มานะ รังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
2: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับข่าวเด่นประเด็นร้อนอีคอนเวิลด์ผมวารินทร์ สัจเดวครับคุณเอกนิติเร่งปิดจุดอ่อนเศรษฐกิจไทยครับจะหันนำเข้าน้ำมันดิบรับมือกับพลังงานโลกผันผวนสงครามตะวันออกกลางที่คาดการไม่ได้นะครับโดยแนวทางการลดการพึ่งพาน้ำมันจากต่างประเทศนั้นประเทศไทยต้องเร่งดำเนินการใน2ส่วนสำคัญนะครับภาคการผลิตไฟฟ้าที่ต้องเร่งส่งเสริมและปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนให้มากขึ้นและภาคยานยนต์ต้องหันมาพึ่งพาพลังงานที่สามารถนำมาผสมหรือผลิตเองได้ในประเทศนะครับโดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้วัตถุดิบภายในประเทศมาเป็นสัดส่วนในการสกัดเชื้อเพลิงเพื่อลดการนำเข้าและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนนะครับในขณะที่ก่อนที่จะไปพูดคุยกันกับอาจารย์สมภพ มานะ รังสรรค์นะครับสำหรับคุณผู้ฟังมีใครที่กำลังแพลนจะสร้างบ้านนะครับและรู้สึกว่ากังวลครับเพราะจะต้องแบกภูเขาทั้งลูกไว้คนเดียวบ้างมีใครเป็นแบบนี้บ้างไหมครับลำพังแค่ทำงานดูแลธุรกิจเวลาจะนอนยังแทบไม่มีนะครับแต่ต้องหันมานั่งปวดหัวกับการดีลสถาปนิกตรวจแบบบ้านคุยกับวิศวกรคุมโครงสร้างแถมยังต้องวิ่งหาธนาคารขอกู้เงินอีกนะครับยิ่งไม่มีเวลาไปเฝ้าหน้างานก็ยิ่งกังวลเรื่องคุณภาพบ้านและตัวช่างเทงานนะครับบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคนอยากสร้างบ้านยุคนี้เนี่ยต้องการกูรูส่วนตัวครับต้องการบริษัทที่มีความมั่นคงสูงมาเป็นที่ปรึกษาคอยรำกระบวนการได้ยากแทนเราทั้งหมดเพื่อเซฟเงินเซฟเวลาและเซฟสุขภาพจิตของเราให้ดีที่สุดนะครับวันนี้มีทางออกที่ตอบโจทย์ทุกความกังวลเรื่องสร้างบ้านไว้ในที่เดียวครับกับงาน Landy Home Open House ลดแรง Mid Year Sale วันที่10ถึง12กรกฎาคมนี้ที่ Landy Home ทุกสาขานะครับซึ่งในงานนั้นคุณจะได้พบกับกูรูตัวจริงพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องสร้างบ้านทั้งวิศวกรสถาปนิกและที่ปรึกษาสินเชื่อจากธนาคารชั้นนำพร้อมดอกเบี้ยเรทพิเศษแบบครบจบทุกเรื่องสร้างบ้านไว้ในที่เดียวนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายพร้อมกับรับส่วนลดสร้างบ้านสูงสุด 34% จองเท่าไหร่ลดคูณ2สูงสุด1ล้านบาทฟรีทองคำมูลค่าสูงสุด 350,000 บาทได้บ้านพร้อมกับระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงนะครับและสำหรับใครที่อยู่ย่านฝั่งทนก็ห้ามพลาดเช่นเดียวกันนะครับภายในงานนี้นะครับจะมีกิจกรรมพิเศษฟรีเสวนาหัวข้อวางผังผู้สร้างบ้านนะครับโดยกูรูตัวจริงพร้อมกับเปิดตัว5แบบบ้านใหม่ล่าสุดจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่11กรกฎาคมบ่ายโมงครึ่งถึงบ่าย3โมงครึ่งที่ Landy Home สาขาราชพฤกษ์ลงทะเบียนจองที่ได้กันก่อนเต็มได้นะครับที่เบอร์029383456ครับติดสร้างบ้านก็พกโฉนดมาปรึกษาเรื่องสร้างบ้านกับ Landy Home บริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียน200ล้านบาทสูงที่สุดในธุรกิจรับสร้างบ้านดารานักธุรกิจไว้วางใจการันตีด้วยผลงานก่อสร้างกว่า1หมื่นหลังและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดนะครับพร้อมกับล็อกราคาสร้างบ้านตั้งแต่วันเซ็นสัญญามั่นใจงบได้บาทลายได้ที่นั้น Landy Home Open House ลดแรง Mid Year Sale 10-12 กรกฎาคมนี้ที่ Landy Home ทุกสาขานะครับสร้างบ้านทั้งทีเป็นเรื่องที่ดีที่สุดครับสร้างบ้านสร้างดี Landy Home นะครับส่วนอีกครั้งนึงครับย้ำอีกครั้งนึงสำหรับ AIOnline ที่3นะครับอายุเยอะแล้วเนี่ยอยากจะขายออนไลน์ให้ AI เป็นเลขาเงินแทนคุณได้นะครับแฟนรายการถามกันมาเยอะมากครับว่าอายุเยอะแล้วเนี่ยแต่ยังอยากขายของออนไลน์อยู่จะเริ่มยังไงดีกลัวทำไม่เป็นนะครับลดความกังวลนั้นทิ้งไปได้เลยครับไม่ว่าคุณจะเป็นวัยเก่าแค่ไหนขอแต่มีสินค้าและใจที่พร้อมจะลุยคุณก็ปั้นแบรนด์ให้ฟังได้แน่นอนนะครับThinking Radio ขอเชิญวัยรุ่นรุ่นใหญ่มาร่วม upskill ในกิจกรรมสุดพิเศษครับ AI for Life ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะครับสิ่งที่พี่ๆจะได้เรียนรู้กันนะครับทำง่ายๆด้วยมือถือหรือ iPad เพียงเครื่องเดียวคือทำ AI ให้เป็นเลขาส่วนตัวครับช่วยคิดคำคมเขียนแคปชั่นโดนๆโพสต์ปุ๊บขายปังปั๊บเลยนะครับเนรมิตรูปสวยๆเราจะสอนเทคนิคการถ่ายภาพและออกแบบรูปแบบสินค้าให้สวยสะดุดตาน่าซื้อนะครับทำง่ายๆแค่ปลายนิ้วลบคำว่าทำไม่เป็นออกไปได้เลยนะครับด้วยแบบจับมือทำครับไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนำทีมโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลผู้ประสบอายุนะครับพร้อมกับทีมงานชุดใหญ่ที่คอยดูแลใกล้ชิดงงตรงไหนถามได้ทันทีเลยนะครับงานนี้จะมีขึ้นในวันที่2 สิงหาคมนะครับเต็มวันครับที่ The Emerald รัชดาถ้าลงทะเบียน

0: 4,500 บาทต่อท่านคุ้มค่านะครับเรียนจบเนี่ยเปิดร้านได้เลยนะครับเรียนที่สุดครับรับจำกัดเพียง50 ที่นั่งเท่านั้นเต็มแล้วเต็มเลยนะครับวิธีสมัครครับแอดไลน์ไปเลยครับที่ at thinking radio อย่าลืมเครื่องหมายแอดนะครับ at thinking radio มาเปลี่ยน AI ให้เปลี่ยนเครื่องมือหาเงินและสนุกไปด้วยกันนะครับ2 สิงหาคมนี้โรงแรม The Emerald รัชดา at thinking radio ครับแอดเข้ามาสอบถามกันได้นะครับรับเพียง50 ที่นั่งเท่านั้นตรงนี้ครับมาติดท้ายกันในช่วงก่อนปิดเศรษฐกิจกับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์นะครับภาคต่อจากที่เราคุยกันในสัปดาห์ที่แล้ว250 ปีอเมริกานะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยให้แบ็คกราวด์เติมมาแล้วนะครับสัปดาห์นี้มามองไปข้างหน้ากันครับว่าทรัมป์จะไปยังไงต่อนะครับในช่วงนี้ครับก่อนปิดเศรษฐกิจครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World ก่อติดเศรษฐกิจโลก
0: สวัสดีครับอาจารย์สมภพครับ
2: สวัสดีครับคุณวารินครับ
0: ครับตั้งกล้องที่ไหนดีฮะ Red Card ดีไหมฮะใบแดงของทรัมป
2: ์ครับครับ
0: ครับ
2: ทรัมป์จะเอากินแลนด์อีกแล้วนะฮะ
0: นั่นน่ะสิครับก็เที่ยวไปยั่วยุเมโลนี่อีกนะฮะที่นาโตเนี่ย restraining order needed
2: แล้วก็โกรธเคืองมากที่เวลาไปลบอิหร่านแล้วเนี่ยนาโตยุโรปไม่ช่วยแต่ก็ค่อนข้างจะเป็นเดือดเป็นแค้นนะครับ
0: ครับ
2: ที่ประชุมที่ตุรกีนี่นะฮะ
0: ที่อังการาครับได้ครับ
2: ครับคือต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดไปหลักๆ2 เรื่องคือเรื่องการพัฒนาระบบการขนส่งและระบบการสื่อสารนะฮะซึ่งเป็นตัวแปรที่ทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยแม้ว่าจะเป็นชาติที่เกิดใหม่แต่ก็พังงาดขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วนะฮะนอกจาก2 เรื่องนั้นแล้วเรื่องต่อมาก็อีก3-4 เรื่องก็คือเลยครับก็คืออเมริกาเองนี่แหละครับเป็นผู้ริเริ่มการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆหลายๆเรื่องนะฮะก็เรียกได้เลยว่าอเมริกาเนี่ยได้กลายเป็นชาติที่มีพัฒนาการทางด้านเครื่องใช้ไฟฟ้านี่นะฮะมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่19นะฮะนะคร
0: ับ
2: เช่นในปีคศ1882เนี่ยเขาก็เริ่มมีพัดลมไฟฟ้าใช้แล้วนะในสหรัฐอเมริกานะครับ1888ก็จะมีรถรางไฟฟ้าวิ่งเป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกานะครับและหลังจากนั้นก็จะมีอะไรครับมีไอ้นะครับบันไดเลื่อนไฟฟ้านะครับนะรวมตลอดถึงพวกเวนดิ้งแมชชีนต่างๆที่ใช้ระบบไฟฟ้าจากเย็บผ้าไฟฟ้าเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นเมื่อ100 กว่าปีไปแล้วนะครับในสหรัฐอเมริกานะครับดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจนะฮะว่าสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยทำไมจึงเป็นต้นต่อของ R&D ทางด้านเครื่องElectrical Appliance แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์นะฮะนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันมันก็เสริมด้วยเลยครับเสริมด้วยการมีการบัญญัติกฎหมายที่เรียกว่าเป็นกฎหมาย Antitrust Law Act นะคือกฎหมายป้องกันการผูกขาดนี่นะฮะที่ออกมาในประมาณสักปี1890นะฮะอันนี้มันก็เลยยิ่งทำให้เลยครับทำให้เกิดโอกาสของผู้ประกอบการใหม่ๆขึ้นมานะครับอย่างมากมายนะที่นำไปสู่การเร่งให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีให้เพิ่มมากขึ้นดีนะครับจากอเมริกาก็เลยกลายเป็นผู้นำมาด้านการพัฒนาเทคโนโลยีนะและต่อมาคือเลยครับตัวต่อแปรต่อมาคือเลยครับสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยนะครับเป็นผู้นำทางด้านของภาคการเงินที่สำคัญนะฮะความจริงแล้วเนี่ยอเมริกาเองก็ไม่ใช่เป็นผู้ที่เริ่มพัฒนาภาคการเงินในอเมริกานะฮะเพราะว่าการพัฒนาภาคการเงินเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุโรปก่อนนะครับเกิดขึ้นที่เนเธอร์แลนด์นะครับต่อมาก็อังกฤษนะฮะและในสุดแล้วเนี่ยเมื่ออเมริกาประกาศเอกราชนะครับแล้วก็กลายเป็นประเทศได้สัก10 กว่าปีก็ในสมัยของของจอร์จวอชิงตันนี่นะฮะนะครับซึ่งเป็นประธานคนแรกเนี่ยเขาก็เริ่มมีการพัฒนาตลาดหุ้นขึ้นมาในสหรัฐอเมริกานะครับฉะนั้นตลาดหุ้นมันก็เกิดเร็วมากนะครับนะและหลังจากนั้นมันก็มีตลาดเงินตลาดทุนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและข้อสำคัญคือปี2013เนี่ยนะครับอ่าน1913นี่นะฮะนะครับ1913คือเมื่อ100 กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะเขาก็มีการตรากฎหมายตั้งไอ้ Federal Reserve ขึ้นมานะทำให้มีธนาคารกลางขึ้นมาดูแลระบบการเงินนะดำเนินนโยบายการเงินนะครับนะครับฉะนั้นอเมริกาก็เลยกลายเป็นผู้นำทางของภาคการเงินอย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะฮะแต่ว่าตัวต่อมาที่สำคัญมากเลยครับก็คือการพัฒนาเรื่องของhuman resource เรื่องพัฒนาคนที่ทำให้อเมริกาเองมีคนเก่งคนที่มีความสามารถมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นการนำเข้ามาจากทั่วโลกหรือว่าเข้ามาศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกานี่นะฮะ ก็ได้เรียกว่าเป็นตักศิลาของโลกนะฮะอย่างที่เรารับรู้กันอยู่ลูกหลานของคนที่อยากจะส่งลูกหลานไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยก็มักนึกถึงอเมริกาเป็นชาติแรกๆนะครับเพราะอะไรครับเพราะอเมริกาเองเนี่ยให้ความสำคัญต่อเรื่องการศึกษาเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นประเทศนะฮะ
0: ครับ
2: อย่างมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่มากๆในสหรัฐอเมริกานี่นะครับนะครับแล้วก็โด่งดังมากจนถึงทุกวันนี้นะฮะคุณวารินลองคิดว่าเป็นมหาวิทยาลัยอะไรครับ
3: มันเกิด
2: ขึ้นหลังจากที่ชาติตะวันตกอพยพไปอยู่ที่อเมริกาไม่นานเองไม่กี่สิบปีเองนะฮะ
0: โอ้แต่ครับ
2: ครั้งแรกก็ตั้งเป็นโรงเรียนขึ้นมาก่อนแล้วต่อมาก็กลายเป็นมหาลัยก็คือมหาลัยฮาร์วาร์ดเงี้ย
0: อ๋อฮาร์วาร์ดโอเค
2: ฮาร์วาร์ดเนี่ยนะครับนะฮะ
0: ครับ
2: แล้วขณะเดียวกันเนี่ยแม้แต่ไอ้กรณีของไอ้สแตนฟอร์ดนี่นะฮะ
0: ม
2: ันก็ตั้งขึ้นมาในปีคศ1885ก็คือช่วงต้นช่วงข้อมีทางต้นรัชกาลที่5ของเรานะฮะ
0: ครับ
2: โดยอดีตผู้ว่านะครับของรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นนายทุนรถไฟเหมือนกันนะฮะพัฒนารถไฟนี่นะฮะชื่อเลแมนสแตนฟอร์ดนะก็ได้ตั้งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดขึ้นมาในปี1885และปี1885นี่สำคัญยังไงต่อบรรพบุรุษของทรัมป์ครับคุณวารินยับก็ปรากฏว่าคุณปู่ของทรัมป์นะครับก็อพยพจากจากแคว้นบาวาเรียของเยอรมนีไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาปี1885นี่เลยนะครับคุณปู่นะครับก็ออกยุบไปอยู่อเมริกานะครับนะและแต่ว่าสายแม่ของทรัมป์นี่นะฮะแม่ของทรัมป์นี่เป็นไอริชอพยพนะฮะนะครับก็คือเป็นทรัมป์นี่ถ้าเป็นสายแม่แล้วก็เป็นเจเนอเรชันที่2นั่นเองนะฮะเพราะว่าอพยพไปอยู่อเมริกาตั้งแต่ปี1930นะครับนะก็ไม่ถึง100ปีที่แล้วนี่เองนะครับนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะไอตัวแปลงดังที่ผมกล่าวมานี่นะฮะเราจะเห็นแล้วว่าการพัฒนาในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขนส่งการสื่อสารการพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาคนโดยมีระบบการศึกษาที่ดีมากๆนะครับนะอย่างสแตนฟอร์ดเนี่ยมันตั้งขึ้นมาเนี่ยนะฮะทำไมมันตั้งขึ้นมาได้ครับแล้วกลายเป็นตักศิลาที่สำคัญมากต่อการพัฒนาเรื่องของไอ้เทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาโดยอย่างยิ่งเทคโนโลยีทางด้านไอทีนี่นะฮะนะครับก็เพราะว่านะครับเลแลนสแตนฟอร์ดนี่นะฮะนะครับซึ่งเป็นนักทั้งนักธุรกิจแล้วก็เป็นผู้ว่าของแคลิฟอร์เนียเก่านี่นะฮะลูกชายเนี่ยเกิดป่วยแล้วเสียชีวิตในวัย15ปีแล้วมีลูกแค่คนเดียวนะจากนั้นเขาก็เลยเอาเงินเอาทองเขาที่มีเนี่ยมาตั้งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดขึ้นมาครับนะนี่คือเป็นที่มาของสแตนฟอร์ดนะครับนะ
0: คร
2: ับฉะนั้นแล้วเขามันก็เลยทำให้มหาวิทยาลัยในอเมริกาเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางไม่ใช่บทบาทของภาครัฐที่ตั้งมหาวิทยาลัยตามรัฐต่างๆอย่างเดียวนะครับเอกชนเองเนี่ยมีบทบาทอย่างมากมหาวิทยาลัยชั้นดีของอเมริกาเนี่ยจำนวนมากรู้ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นของภาคเอกชนไหมครับนะแต่ไปไล่ดูก็จะเห็นล่ะนะครับนะครับและเรื่องสำคัญเรื่องต่อมาก็คืออะไรครับที่สำคัญและขาดไม่ได้เลยก็คืออะไรครับก็คืออเมริกาเนี่ยมีระบบเศรษฐกิจที่เป็นฟรีอีโคโนมีนะก็คือว่าผู้ประกอบการต่างๆนะครับสามารถที่จะใช้entrepreneurial spirit ในการพัฒนาธุรกิจต่างๆขึ้นมาได้อย่างเสรีในสหรัฐอเมริกาแต่ถ้าเรามาไล่ดูใน 5-6 ตัวแปรที่ผมกล่าวมาเนี่ยซึ่งมันมีส่วนช่วยสร้างอเมริกาขึ้นมาเนี่ยนะฮะตอนนี้นะครับภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยนะครับมันมีตัวแปรไหนที่ยังเข้มแข็งอยู่และตัวแปรไหนที่ถูกกระทบมากครับคุณวาลินครับเรามาช่วยกันคิดนะ
0: ครับ
2: ผมว่าเรื่องของฟรีอีโคโนมีของอเมริกาขนาดนี้เสียหายมากเพราะว่าอเมริกาเนี่ยมันไม่ใช่ฟรีอีโคโนมีอีกต่อไปแล้วนะครับนะฮะก็ดูได้จากแล้วก็ดูจากการที่ทรัมป์ไปประกาศสงครามการค้าสงครามการเงินสงครามเทคโนโลยีกับทั่วหมดใช่ไหมฮะแล้วก็มีการเก็บไอ้รีซิโปรโคทาริฟตั้งแต่ปีที่แล้วนี่นะฮะนะครับก็แสดงว่าใช้ไอ้ระบบไอ้การปลูกขาดโมโนโพลีเนี่ยนะครับหรือว่าทำโปรเทคชันนิซึมเนี่ยมาบริหารจัดการสหรัฐอเมริกาและแค่นั้นไม่พอครับรัฐบาลของทรัมป์ยังเข้าไปเลยครับเข้าไปถือหุ้นในบริษัทต่างๆอย่างกว้างขวางนะเช่นไปถือหุ้นไอ้ Intel นี่นะครับถึง 10% นะครับกระทรวงกลาโหมก็ไปถือหุ้นไอ้บริษัททำแร่เอิร์ธยักษ์ใหญ่ของอเมริกาก็คือ Mountain ก็คือ MP Material หรือว่า Mountain Pass เนี่ยที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนะแล้วก็มีอีกเยอะแยะมากมายที่กลายเป็นว่ารัฐบาลเนี่ยมีสิทธิ์มีบทบาทเข้ามา เกี่ยวพันกับการบริหารจัดการเรื่องของธุรกิจเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเป็นอย่างมากเลยนะฮะซึ่งมันขัดแย้งกับไอ้ความเป็นฟรีอีโคโนมีแต่นั้นอะไรมาที่มันสร้างทุนนิยมอเมริกาให้มันเข้มแข็งใหญ่โตนะครับนะนะครับและขณะเดียวกันภาคการเงินยิ่งแล้วใหญ่เลยครับภาคการเงินนี่นะครับตลาดเงินตลาดทุนตอนนี้มีข่าวคราวมาว่าคุณเรลีนี่ตามเมื่อว่าซ้ำเงินเนี่ยครับมีการสั่งซื้อสั่งขายหุ้นปีที่แล้วนี่ทั้งหมดกี่ครั้งครับ
0: โอ้ไม่ได้ตามอาจารย์
2: ก็บอกสั่งซื้อสั่งขายหุ้นอันนี้เป็นข่าวมานะครับต้องไปเช็คดูอีกทีแต่ว่าเป็นข่าวในสื่อต่างประเทศยักษ์ใหญ่ที่เขารายงานออกมานะครับก็บอกสั่งซื้อสั่งขายหุ้นเดียวไป 20,000 กว่าครั้งเมื่อปีที่แล้ว
0: โอ
2: ้เฉลี่ยแล้วเนี่ยวันละ85ครั้งเนี่ยฮะแล้วขณะเดียวกันทรัมป์เองก็มีบทบาทอย่างมากต่อการขึ้นกันลงของตลาดหุ้นใช่มั้ยครับนะ อย่างกรณีการลบไปอิหร่านเนี่ยพอมันนำท่าจะยังไงครับมีการ talking up ขึ้นมานะครับว่าจะมีการเจรจากับอิหร่านจะหยุดยิงกันแล้วราคาน้ำมันที่มันขึ้นไปมันก็ร่วงลงมาหุ้นมันก็ขึ้นใช่ไหมครับนะมันจะเป็นยี่ตลอดเลยนะฮะนะครับแต่ขณะเดียวกันคนที่มีบทบาทในการบริหารจัดการนะครับประเทศแล้วก็มีผลต่อทิศทางตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยกับเป็นคนลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนตัวเองนี่นะครับนะครับฉะนั้นมันก็เลยทำให้ภาคการเงินอเมริกาที่มันเคยเข้มแข็งเคยโปร่งใสมีกัปตันมีแรงต่างมีพัฒนาการที่ยาวนานมาเป็นร้อยปีเนี่ยตอนที่มันเริ่มเกิดเครื่องหมายQuestion Markเพิ่มมากขึ้นอย่างที่เห็นอยู่นะครับ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องหนึ่งที่อเมริกายังมีความเข้มแข็งอย่างมากในปัจจุบันซึ่งเป็นความเชื่อมต่อมาจากประวัติศาสตร์นี่นะฮะครับในห้าของเรื่องเนี่ยผมคิดว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องอะไรครับก็คือเรื่องของการสื่อสารนะครับก็คือรัฐบาลทรัมป์เนี่ยได้ทุ่มเทอย่างมากนะฮะในเรื่องการพัฒนาเรื่องของระบบ IT โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ AI ในสหรัฐอเมริกานะคือมันมียุคไหนนะฮะที่มีการส่งเสริมให้มีการลงทุนทางด้าน Data Center การพัฒนาอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะตลอดทั้งวงจรของเรื่องคอมมิวนิเคชันนี่นะฮะนะครับในสหรัฐอเมริกานะฮะจนกระทั่งขนาดนี้นะครับ Data Center ที่สร้างกันทั่วโลกหรือว่าวางแผนสร้างกันทั่วโลกประมาณ 12,000 กว่าแห่งเนี่ยครึ่งหนึ่งไปอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับบางรัฐเนี่ยรัฐเดียวเนี่ยมี data center มากกว่าประเทศจีนทั้งประเทศนะฮะนะครับนะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นเลยว่าตอนนี้อเมริกาเองถ้าถามว่ายังทุ่มเทเรื่องอะไรบ้างๆอยู่นะครับผมคิดว่าเรื่องที่เขาทุ่มเทสุดๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องของ communication นะฮะในยุคของในยุคของ generative AI นะครับส่วนเรื่อง transportation เนี่ยผมว่าเขาละเลยมากนะแบบที่มีการวิพากษ์วิจารณ์บอกโหระบบการขนส่งระบบโลจิสติกส์อเมริกาเนี่ยโอ้โหมันล้าสมัยเหลือเกินนะครับนะและแม้แต่รถไฟเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นผู้บุกเบิกสร้างทางรถไฟในอดีตเนี่ยนะครับอเมริกาเนี่ยเคยมีทางรถไฟเนี่ยนะไม่น่าเชื่อนะครับถึง 300,000 กิโลเมตรนะฮะความยาวนะฮะซึ่งมันมากกว่าที่จีนมีอยู่ขนาดเนี่ยเกือบเท่าตัวหนึ่งแต่ของจีนขนาดนี้ผมว่ายังไม่ถึง 200,000 กิโลเมตรนะฮะแต่อเมริกาในช่วงในครั้งที่รถไฟลุ่งๆเนี่ยนะฮะเคยแข่งกันสร้างทางรถไฟเนี่ยนะครับมีความยาวถึง 300,000 กิโลเมตรและเมื่อมัน over investment ต่อมามันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมามากมายล้มละลายกันเป็นร้อยๆบริษัทนะฮะและเมื่อบริษัทรถไฟล้มละลายมันก็กระทบต่อตลาดเงินตลาดทุนทำให้เกิดวิกฤตการทางการเงินนะแบบที่เรารับรู้กันนะครับนะจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องระบบขนส่งเนี่ยเพราะว่าอเมริกาเนี่ยค่อยข้างจะได้เลยเรื่องอินฟาสตรัคเจอร์นะครับนะเรื่องการสื่อสารนี่โอเคนะฮะส่วนเรื่องการเงินก็ตอนนี้ก็ช่างจะเป๋ๆอย่างที่เราเห็นนะฮะส่วนเรื่องของความเป็นฟรีอีโคโนมี่ไม่ต้องพูดถึงเลยอย่างที่เห็นอยู่ขณะนี้นะครับนะ
0: ครับจังครับยังได้คุยกันต่อนะครับว่าแล้วข้างหน้าจะไปอย่างไรต่อนะครับสำหรับทรัมป์ท่ามกลางภูมิรัฐศาสตร์โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์ครับ
2: ได้เลยครับครับครับ
0: รองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์ผมวารินทร์สัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล

0: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็เจอกันนะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางสถานีวิทยุนะ FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับอยู่กับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าข่าวสารนี่หลากหลายมากนะมีหลายเรื่องหลายประเด็นมากนะครับเรื่องที่ตามกันอยู่นะเรื่องที่เป็นข่าวใหม่เรื่องที่นายกสั่งการโอ้เยอะหลายเรื่องนะเดี๋ยวจะทยอยสรุปให้ฟังแล้วกันนะในช่วงแรกของรายการส่วนช่วงที่2ช่วงที่3แล้วก็ช่วงที่4ก็จะเปิดสายคุยกันนะครับแต่ว่าอย่างที่คุณผู้ฟังทราบแหละนะคุณวีระตอนนี้มีภารกิจอีกหนึ่งภารกิจก็คือต้องไปเป็นกรรมธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะวันนี้ผมเข้าใจว่าทางกระทรวงการคลังนะเข้ามาชี้แจงกับทางคณะกรรมการงบประมาณนะเพราะฉะนั้นก็คงจะมีเรื่องหรือว่ามีเกร็ดอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาเนี่ยมาฝากกันนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าจะมาทางไหนอาจจะมาคุยให้ฟังนะโทรศัพท์เข้ามาไลน์เข้ามาอะไรก็ว่ากันไปนะหรือว่าคุณวีระอาจจะปลีกตัวนะเข้ามาที่ห้องส่งอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับเนื้อหาสาระที่อยู่ในชั้นของกรรมธิการที่มีการพูดคุยแล้วก็เวลาที่คุณวีระจะสามารถจัดสรรได้นะอันนี้ต้องแจ้งคุณผู้ฟังก่อนนะส่วนใครที่เป็นคอฟุตบอลนะเมื่อคืนนี้คงใจหายใจคว่ำโอ้แต่ใจหายจริงนะคือผ่านไปประมาณสัก70นาที80นาทีเนี่ยผมดูแล้วผมยังโอ้โหอาร์เจนตินาเจาะยังไงก็เจาะไม่เข้าคือพยายามที่จะฝากเข้าไปตรงกลางเนี่ยนะมันแน่นไปหมดอียิปต์แพ็ค2ชั้นนี่แน่นไปหมดจริงๆแล้วลูกโต้กลับของอียิปต์แต่ละลูกเนี่ยทำให้อาร์เจนตินามีปัญหาเพราะว่าครึ่งแรกอาร์เจนตินาถูกอียิปต์นำไปก่อน1ประตูต่อ0ใช่ไหมทางอาร์เจนตินาได้ลูกที่จุดโทษเมสซี่ไม่เข้าอีกนะก็เลยต้องทำให้กลับมาครึ่งหลังนะก็ต้องเดินหน้าบุกอย่างเดียวนะตอนบุกไปก็โอ้โหถึงแม้ว่าจะแพ็คเต็มเลยนะแต่มันเจาะยังไงก็เจาะไม่เข้าจริงๆนะครับแล้วก็จนอียิปต์มาได้ลูกที่2นะก็จังหวะเดิมเลยนะเหมือนกันก็คือ เล่นเกมเร็วนะครับใช้ความผิดพลาดของอาร์เจนตินาเนี่ยตอนบุกอยู่นี่แหละนะพอสวนกลับปุ๊บโอ้โหเล่นเกมเร็วโยนเข้ามาแล้วก็เรียบร้อยนะก็เป็น2ประตูต่อ0นะจริงๆมันมีอีกประตูนึงที่เกิดขึ้นแต่ว่ามันเกิดจากจังหวะที่มันไปทำฟาวล์ก่อนนะเพราะว่าทางกรรมการเขาดู VAR นะคือต้องบอกว่าทางฝั่งทั้งปีกซ้ายแล้วก็ขวาของอียิปต์เนี่ยทั้งฮัสซันแล้วก็อะไรล่ะซิโก้หรือลิโก้อะไรเนี่ยนะเล่นดีทั้งคู่เลยเมื่อคืนนี้เล่นดีทั้งคู่เลยแบบวิ่งเร็วมากวิ่งรับวิ่งลุกจนมีเปลี่ยนตัวนั่นแหละผมว่าตอนนี้เป็นสำคัญคือฮัสซันเนี่ยเจ็บนะแต่ทางฝั่งอีกฝั่งหนึ่งลิโก้หรือว่าใครอะซิโก้อะไรเนี่ยนะอันเนี้ยถูกเปลี่ยนตัวออกนะเพราะว่าอียิปต์เขาจะมาแพ็คแล้วนำอยู่ตรง 2-0 เหลือแค่ประมาณสัก10นาทีแล้วก็รวมช่วงเวลาบาดเจ็บทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ประมาณสัก79 75อะไรเนี่ยนะก็เปลี่ยนตัวออกพอเปลี่ยนตัวออกปุ๊บผมบอกเลยผมเห็นปุ๊บโอ้โหเกมเปลี่ยนนะเกมเปลี่ยนมาเน้นรับแล้วก็ทางอาร์เจนตินาเปลี่ยนตัวด้วยนะเอาเปลี่ยนแผนอีกต่างหากนะโยนจากปีกโยนเข้าไปตรงกลางนะก็เลยได้ประตูขึ้นมาในนาทีที่ประมาณสัก80นะก็ตามมา2ประตูต่อ1หลังจากนั้นอีกไม่กี่นาทีนะได้อีกโอ้เป็น2ประตูต่อ2ช่วงทดเวลาบาดเจ็บยิงได้อีก1ประตูขึ้นนำอียิปต์3ประตูต่อ2ก็ส่งให้อียิปต์กลับบ้านไปนะไม่สามารถที่จะทะลุเข้าไปเล่นรอบ8ทีมสุดท้ายได้นะอาร์เจนตินานี่เมสซี่นี่ร้องไห้เลยอ่ะโอ้ออกมานี่ร้องไห้เลยแต่ก็ต้องนับถือน้ำใจสาวกอาร์เจนตินานับถือน้ำใจนักกีฬาอาร์เจนตินาจริงๆนะเขาคือถ้าเวลาไม่หมดไม่ยอมแพ้นะแล้วก็คือคงแบบเห็นแล้วนะกับตอนแคปเวิร์ดก็เหมือนกันตามแคปเวิร์ดตลอดหลังจากนั้นมาตีเสมอมาอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มายิงได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษเนี่ยนะก็อารมณ์เดียวกันเลยนะ
คือแล้วมันเกิดดราม่าซ้อนดราม่าอะไรอย่างเงี้ยตลอดนะสำหรับอาร์เจนตินาปีนี้นะก็น่าสนใจนะกลัวอย่างเดียวกลัวว่าจะใช้แต้มบุญหมดซะก่อนนะรอบหน้าไปเจอใครล่ะอ๋อไปเจอคู่ที่2ใช่ไหมที่เพิ่งมีผลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสวิตเซอร์แลนด์นะยิงจุดโทษนะชนะทางทีมอะไรล่ะสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเช้านี้เจอใครเจอโคลอมเบียนะก็ชนะโคลอมเบียไปเพราะฉะนั้นถ้าไปดูในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับฝรั่งเศสจะไปเจอกับโมร็อกโกนะส่วนสเปนจะไปเจอเบลเยียมนะนอร์เวย์เจออังกฤษแล้วก็อาร์เจนตินาเจอกับสวิตเซอร์แลนด์คืนนี้พัก1คืนสำหรับฟุตบอลโลกนะก็มาอีกทีคืนพรุ่งนี้นะเดี๋ยวค่อยมาติดตามแล้วกันส่วนที่ผมบอกไปนะเดี๋ยวจะค่อยๆสรุปนะเพราะมันมีหลายเรื่องหลายประเด็นนะครับวันนี้ค่อยๆติดตามแล้วกันสำหรับข่าวสารต่างๆเอาเรื่องแรกก่อนนะน้ำมันนะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปดูเรื่องน้ำมันราคาตลาดโลกที่มันมีการปรับตัวลดลงเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีพลังงานก็ประชุมกบง.นะแล้วก็กบน.นะก็ประชุมออกมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยฮะก็ประกาศเลยตอนช่วง 2-3 ทุ่มเมื่อวานนี้หลายคนก็คงพอทราบกันนะว่าราคาน้ำมันในบ้านเราขายปลีกเนี่ยนะจะมีการปรับตัวลดลงนะเบนซินเนี่ยลง 2.51 บาทสตางค์แล้วก็ดีเซลนะลง 2.56 บาทสตางค์ทำให้ดีเซลเนี่ยไปอยู่ที่ 34.94 บาทสตางค์นะครับส่วน B20ไปเหลืออยู่ที่29บาท94สตางค์แก๊สโซฮอล์95ฮะ34บาท57โซฮอล์9ขออภัยโซฮอล์95 34บาท94โซฮอล์91ฮะ34บาท57 E20 อยู่ที่29บาท94สตางค์นะครับอันเนี้ยหลักๆนะคือนอกเหนือจากให้ราคาน้ำมันเนี่ยนะมีการปรับตัวลดลง2บาทกว่าๆนะอีกเรื่องนึงที่ทางรัฐมนตรีใช้ก็คือเขาไปคุมเพดานว่าราคาน้ำมันดีเซลกับเบนซินเนี่ยนะไม่ให้เกิน35บาทอันนี้น่าสนใจนะครับแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปดูแล้วกันนะก็จริงๆมีทางใครล่ะคุณลอรี่อ่ะนะเดี๋ยวอันนี้ชื่อเล่นเขานะชื่อจริงคุณพรพลไหมหรือพงพรอะไรสักอย่างเนี่ยนะพงพลนะยอดเมืองเจริญในฐานะที่เป็นโฆษกของกระทรวงพลังงานเขาก็มีการเปิดเผยนะครับว่าสำหรับราคาน้ำมันที่ลดครั้งนี้คือมีเรื่องทั้งบังคับราคาขายปลีกน้ำมันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อย่างที่บอกไปไม่เกิน35บาทนะแล้วก็บังคับโรงกลั่นเนี่ยร่วมจ่าย 1,700 ล้านนะรวมกับรอบก่อนมาก็ประมาณ 10,000 ล้านแล้วนะที่ไปลดราคาหน้าโรงกลั่นนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือการประชุมของกบน.แล้วก็กบง.นะทั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารนโยบายพลังงานแล้วก็คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็เลยทำให้ลดในส่วนของการจัดเก็บเข้ากองทุนน้ำมันนะในส่วนของเบนซินแล้วก็เพิ่มการชดเชยในส่วนของดีเซลนะครับก็เป็นอัตรานะที่ผมได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ใครที่เติมตอนเช้าอ่ะเมื่อวานอย่างที่บอกอ่ะบอกว่าให้รอหน่อยอั้นไว้สักนิดนึงนะจะมากจะน้อยเนี่ยยังไงลดแน่แล้วก็ออกมาจริงๆลด 2.50 บาทตังค์นะโดยประมาณนะครับส่วนที่พอลดมาเสร็จถามว่าคือแน่นอนนะคนที่เติมน้ำมันเนี่ยถูกใจถูกไหมคนที่เติมน้ำมันใช้รถเนี่ยเอานี้ถูกใจเลยนะราคามันลงนะแต่ถ้าไปเทียบกับของก่อนเนี่ยที่มันเคยขึ้นไปเยอะๆเนี่ยมันก็ยังไม่ได้แบบโอ้ลงมาแบบเต็มพิกัดนะก่อนที่จะเกิดไอสถานการณ์ตะวันออกกลางอ่ะนะแต่ถ้าถามว่ามันดีไหมมันก็ดีครับเพราะว่าราคาที่มันเคยไปพีคเนี่ยอย่างดีเซลเคยไปพีคที่47บาท74สตางค์เนี่ยตอนนี้เหลือ34บาท92สตางค์ก็ปรับลดลงไปแล้ว12บาท80สตางค์นะครับไม่ใช่น้อยๆนะโซฮออย่างเงี้ยโซฮอ91โซฮอ95เนี่ยนะพีคเนี่ยอยู่ที่44บาท90สตางค์นะลงมาเหลืออยู่ที่34บาท54สตางค์นะก็ลงไปทั้งสิ้น9บาท96สตางค์ก็คือ10บาทนะแต่มันยังไม่เท่ากับตอนที่ก่อนที่เกิดสถานการณ์รบพุ่งหรอกนะเพราะว่าตอนนั้นราคาน้ำมันมันถูกกว่านี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรเจ้าของปั๊มอะเจ้าของปั๊มนี่บ่นหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนี้เขาซื้อน้ำมันมาในสต็อกเดิมราคาเดิมราคาที่36บาทพูดง่ายๆ36 37บาทเพราะวันนี้ถูกให้ลดให้ขาย35บาทเนี่ยนะมันก็คือ
ขาก็หายไปเขาขาดทุนทันทีนะเขาก็บ่นเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีคนบ่นก็มีคนบ่นโดยเฉพาะเจ้าของปั๊มน้ำมันบอกว่าตัวจะทำปั๊มน้ำมันธุรกิจปั๊มน้ำมันหลายปั๊มเนี่ยนะก็ลองคิดดูถ้าวันนี้คนเติมไปเท่าไหร่แล้วของที่มันมีอยู่เนี่ยเขาจะขาดทุนเท่าไหร่ยังไงนะเขาก็แสดงหรือว่าสะท้อนออกมาแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตลาดโลกนี่ครับคือราคาน้ำมันในตลาดโลกตอนนี้ดีดกลับไปเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 3% West Texas Intermediate แล้วก็รวมไปถึงไอ้ของดูไอ้เบนดูไบอ่ะไอ้เบนที่ทะเลเหนือนะเพราะจริงๆผมมีตัวเลขของดูไบด้วยนะดูไบเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเพิ่มขึ้นเหมือนกัน3เหรียญ21เซนต์นะก็เพิ่มขึ้นพอสมควรนะแล้วก็เบนซินเขาก็ดีเซลเขาก็เพิ่มขึ้น3เหรียญ40เซนต์นะอันนี้ราคาสำเร็จรูปที่ตลาดสิงคโปร์นะก็ส่วนหนึ่งนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าทางอิหร่านนะได้มีการโจมตีเรือขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มุซ3ลำเมื่อตอนตี4กว่าทางกองบัญชาการกลางของสหรัฐอเมริกาเซนคอมเนี่ยเขามีการโพสต์ใน Facebook เลยนะครับว่าจะตอบโต้การโจมตีของอิหร่านสำหรับปฏิบัติการที่เกิดขึ้นก็คือโจมตีเรือสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มุซ3ลำมันก็เลยทำให้เกิดภาวะที่กลับมาเหมือนเดิมนะก็คือความไม่แน่นอนเกิดขึ้นมันยังมีการลบพุ่งกันอยู่หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการทำ MOU ต่อกันใช่ไหมแล้วก็จะไปตั้งท่าคุยกัน60วันเลยนะเพื่อจะไปยุติกันสันติภาพนะของทางสหรัฐอเมริกากับทางอิหร่านนะเนี่ยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มันเกิดความไม่แน่นอนก็ต้องไปดูว่าราคาในตลาดโลกเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็สถานการณ์ในครั้งนี้มันจะลุกลามบานปลายขนาดไหนนะเพราะว่าทางอิหร่านก็บอกตอบโต้เหมือนกันนะยิงถล่มกลับไปที่เขตหรือว่าพื้นที่เป้าหมายทางทหารของสหรัฐอเมริกาในพื้นที่ตะวันออกกลางเนี่ยนะ80กว่าจุดนะอันนี้เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะก็แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยนะช่วงที่ผ่านมา10วัน15วันเนี่ยถามว่ามันดีหน่อยไหมก็อาจจะทำให้สถานการณ์มันคลี่คลายมีเรือทั้งเรือน้ำมันทั้งเรือสินค้าที่ออกจากช่องแคบพอมุสออกมาได้พอสมควรนะครับแต่ว่าตอนนี้มันกลับมาที่จะเรียกว่าตรึงเครียดกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะก็ต้องรอดูว่าสถานการณ์มันจะลุกลามบานปลายยังไงแล้วมันจะส่งผลกับราคาน้ำมันราคาต้นทุนพลังงานมากน้อยขนาดไหนต่อเนื่องไปนะอันนี้ก็เป็นประเด็นเพิ่มเติมส่วนกรณีของการตรวจสอบทุจริตเข้ารับราชการของสถ.เนี่ยส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาที่เขาไปตรวจข้อสอบมา 15,000 คนที่บรรจุแล้วแล้วไปพบเจอคะแนนคำตอบที่ไม่สอดคล้องนะกับไฟล์ที่มีการประกาศผลเนี่ย 5,000 คนส่วนของปปช.เองเขาก็เดินหน้านะคือเขาก็เดินหน้าในการตรวจสอบเหมือนกันเพราะมีเรื่องที่ร้องไปที่ปปช.ถูกไหมแล้วปปช.ก็ไปจับกลุ่มที่บริษัทที่ตรงอยู่บางใหญ่อะที่เป็นคนแก้คะแนนกระดาษคำตอบเลยอะนะทำให้มันสอดคล้องกับไฟล์ที่มีการประกาศผลนะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นอะก็ไปเดินหน้าลุยต่อเห็นว่า

ตรีนายกรัฐมนตรีรู้เรื่องไหมนะท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าได้รับทราบแล้วนะผมไม่แน่ใจว่าไปต่ออีกที่หรือเปล่าเพราะเห็นมีรายงานข่าวว่าไปตรวจค้นอีกจุดหนึ่งเป็นของบ้านรองผู้ว่าแต่ว่าถ้าเป็นรองผู้ว่านี่หมายความว่าไม่ได้อยู่ใน5รายชื่อนะถูกไหมที่มีการตั้งของทางกระทรวงมหาดไทยนะที่มีการตั้งสอบนะแต่ว่าก็วันนี้เห็นช่วงบ่ายนะผมรออยู่นะว่าทางปปช.เนี่ยเขาบอกเขาจะแถลงความคืบหน้ากรณีของโกงสอบท้องถิ่นนี่แหละนะก็คงรวมถึงเรื่องของการตรวจค้นอะไรต่างๆด้วยนะก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องนึงนะที่เราตามกันอยู่นะครับส่วนจะเดินหน้าต่อไปยังไงสำหรับ 5,000 คนผมว่าท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่อนข้างชัดนะค่อนข้างชัดนะบอกว่าถ้าคนไหนไม่ถูกต้องเนี่ยบอกก็ให้ออกเลยนะถ้าบอกเข้ามาแล้วไม่ถูกต้องโกงมาเนี่ยเขาบอกว่าให้ออกเลยนะไม่ต้องไปรอถึงขนาดที่ต้องปปช.ให้เสร็จสิ้นนะบอกไม่ต้องไปรอเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการภายในกระทรวงไม่ต้องไปรอจนกว่าปปช.จะชี้มูลนะเงินเดือนเนี่ยที่ได้รับไปเนี่ยมาจากไม่ถูกต้องเนี่ยก็เรียกคืนด้วยก็ถ้ามันมีพยานข้อมูลหลักฐานอะไรต่างๆมันไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมว่าทางมหาดไทยก็คงจะต้องดำเนินการก็ต้องทำให้มันโปร่งใสให้มันชัดเจนอ่ะนะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สังคมติดตามอย่างใกล้ชิดนะแล้วมันเกี่ยวพันอ่ะกับคนมีอำนาจเกี่ยวพันกับการบริหารราชการเกี่ยวพันกับการใช้อำนาจต่างๆนานาเนี่ยนะแล้วมันเป็นประตูด่านแรกๆนะเจ้าหน้าที่ปกครองท้องถิ่นนี่เป็นประตูด่านแรกๆนะที่ประชาชนทั่วประเทศจะเจอคุณไปที่ไหนล่ะคุณจะต้องไปติดต่องานทะเบียนราษฎร์เงี้ยคุณก็ต้องไปเทศบาลคุณต้องไปตรงนู้นไปตรงนี้ถูกไหมหรือไปสำนักงานตรงนั้นตรงนี้อะไรเนี่ยนะมันเป็นด่านแรกๆที่เจอกันเลยนะอันนี้ก็ต้องดูนะหรือว่าไปตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ที่มันอาจจะติดต่อเจอกับคนอย่างเงี้ยให้คุณให้โทษได้เงี้ยมีค่าธรรมนงค่าธรรมเนียมพวกกลัวครับกลัวว่าพอเริ่มต้นด้วยไม่โปร่งใสหลังจากนั้นมันจะไม่โปร่งใสมากขึ้นแล้วมันจะกระทบหรือว่ามันจะมีผลกับประชาชนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไหนๆทำแล้วทำต่อนะทำต่อเนื่องเลยนะครับส่วนอีกเรื่องนะบอกแล้ววันนี้เยอะมากหลายประเด็นนะวันนี้หลายประเด็นนะผมก็งงไปหมดอะนะตามข่าวออกมานี่บางทีก็งงโอ้โหไม่รู้จะจับต้นชนปลายยังไงเลยเวลามาก็มาเต็มเลยเวลาที่ไม่มีข่าวก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่มีจริงๆนะก็บางเรื่องก็อาจจะต้องค่อยๆหานะเรื่องของการลื้อสัญญาซื้อไฟของภาคเอกชนโดยเฉพาะพลังงานทดแทนพวกโซลาร์เซลล์พวกพลังงานลมทางคุณดนุชาพิชยนันท์นะครับเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสช.เนี่ยในฐานะที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนอันนี้นายกตั้งมาชุดนี้มีคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคือให้ไปลื้อค่าไฟอ่ะพูดง่ายๆนะว่าเอ๊ะตรงไหนที่มันดูแล้วมันอาจจะทำให้ค่าไฟถูกลงได้นะแล้วคนก็พูดถึงเยอะเรื่องของสัญญาบางสัญญาบางประเภทอย่างเงี้ยนะต่อสัญญาอัตโนมัติเนี่ยต่อไปเรื่อยๆเนี่ยหรือแม้แต่มีพวกค่าแอดเดอร์อะไรพวกเนี้ยนะบอกว่าอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่มันทำให้ค่าไฟฟ้าผันแปรในแต่ละงวดที่มีการคิดนะถ้ามันไม่มีส่วนเนี้ยหรือว่าการรับซื้อไฟในราคาสูงอะถูกไหมคือตอนแรกๆเนี่ยเราก็รับซื้อไฟนะก็ต้องยอมรับนะฮะว่าเทคโนโลยีสมัย10ปีที่แล้วไม่ว่าจะเป็นพลังงานลมแล้วมาผลิตเป็นไฟฟ้าหรือแผงโซลาร์เซลล์แล้วมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าเนี่ยต้นทุนมันสูงนะแต่พอระยะเวลาผ่านไปต้นทุนมันต่ำลงเรื่อยๆต่ำลงเรื่อยๆต่ำลงเรื่อยๆใช่ไหมอันเนี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาไปพิจารณาไปดู

ว่าถ้ายังใช้ราคาเดิมอยู่เนี่ยมันจะเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะทางคุณตนุชาฮะก็บอกนะบอกว่าคณะกรรมการพบนะบอกว่าปัญหาหลักเนี่ยก็คือสัญญาการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนขนาดเล็กและขนาดเล็กมาก SPP และ VSPP ที่มีการทำสัญญาระหว่างภาครัฐกับเอกชนในอดีตทั้งโซลาร์เซลล์นะก็คือพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วก็พลังงานลมนะมีลักษณะเป็นสัญญาชั่วนิรันดร์ที่มีการต่ออายุอัตโนมัติให้กับภาคเอกชนเมื่อหมดสัญญานะแล้วพอมีอย่างเนี้ยแล้วยังซื้อราคาเดิมเนี่ยนะมันก็เลยทำให้ค่า FT เนี่ยมันสูงนะมันสูงนะเขาก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวต้องไปพิจารณาเพราะว่าตอนเนี้ยพอไปดูอ้างอิงจากราคาโครงการโซลาร์ชุมชนที่รับซื้ออยู่ที่2บาท16สตางค์ต่อหน่วยเนี่ยนะก็บอกเดี๋ยวจะต้องไปแก้สัญญาครับที่รับซื้อภาคเอกชนที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อันนี้ก้อนแรกนะกลุ่มนี้ก่อนนะบอกถ้าอย่างเงี้ยกลุ่มเนี้ยที่เป็น SPP แล้วก็ VSPP เนี่ยนะบอกจะไปแก้สัญญาบอกโอ้ถ้าใครครบแล้ว25ปีเนี่ยนะและหลังจากนั้นต่ออายุเท่าไหร่ล่ะต่ออายุ3ปี5ปีอัตโนมัติไปเรื่อยๆเนี่ยบอกต่อไปนี้ต่อได้อีกครั้งเดียวนะพูดง่ายๆก็คือถ้าสัญญา3ปีก็ต่อ3ปีถ้าสัญญา5ปีก็ต่อ5ปีก็เป็น28ปี30ปีแค่นั้นและต้องใช้ราคารับซื้อที่2บาท60 2บาท16สตางค์ต่อหน่วยเท่านั้นถ้าหากครบกำหนดนี้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาทันทีอันนี้กลุ่มแรกเขาบอกมีอยู่ประมาณสัก515สัญญา 2,400 เมกะวัตต์นะครับส่วนกลุ่มที่ได้รับการอุดหนุนหรือว่าแอดเดอร์นะถ้าครบ10ปีนะแต่ยังไม่ครบอายุสัญญา25ปีตามที่ทำกันไว้บอกอันนี้มีอยู่ประมาณ46สัญญามีกำลังผลิตไฟฟ้าเนี่ยในเชิงพาณิชย์เนี่ยอยู่ที่1478เมกะวัตต์นะบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยถือว่าคุ้มทุนและค่าก่อสร้างในช่วงที่ผ่านมาที่ได้รับแอดเดอร์เนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะมีการคุยกันแล้วก็ไปลดราคารับซื้อให้อยู่ที่2บาท16สตางค์ต่อหน่วยนอกจากนี้ยังมีกลุ่มอื่นนะกลุ่มที่ยังไม่มีการจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบนะมีอยู่ประมาณ4สัญญา67เมกะวัตต์เนี่ยกลุ่มนี้หาแนวทางกลุ่มนี้ถ้าหากล่วงเลยระยะเวลานะที่มีการกำหนด COD กันแล้วเนี่ย2ปีเนี่ยแล้วไม่มีความคืบหน้าเขาบอกว่าก็จะพิจารณายกเลิกเป็นรายสัญญาไปแต่ถามว่าแล้วอย่างนี้ค่าไฟฟ้ามันจะลดลงในงวดหน้าหรือเปล่าถูกไหมฮะจะลดลงเลยไหมบอกยังนะแต่ว่ากลุ่มที่เราพูดถึงเนี่ยนะทั้งแอดเดอร์นะทั้งพลังงานไฟฟ้าที่มาจากแสงอาทิตย์ที่มีการรับซื้อเนี่ยกลุ่มนี้มันจะไปเกี่ยวข้องหลักๆก็คืออยู่ที่ค่า FT นะซึ่งก็จะต้องให้ทางกกพ.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานแล้วก็ให้ทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเนี่ยไปคำนวณราคาส่วนต่างต่างๆแล้วไปดูว่าสามารถลด FT ได้เท่าไหร่แล้วถ้าอันไหนที่มันเกี่ยวข้องกับไฟฐานลดค่าไฟฐานได้เท่าไหร่นะแต่จะไม่เกิดขึ้นในงวดนี้ทันทีนะอันนี้ชัดเจนนะครับอ่ะก็เดี๋ยวค่อยๆติดตามแล้วกันนะแต่ว่ามันก็มีความคืบหน้านะเรื่องนี้หลายท่านก็ติดตามอยู่ใช่ไหมเราจะได้ติดตามกันว่ามันมีความคืบหน้านะมีอะไรอีกล่ะearly retire อ่ะแต่ early retire นี่เมื่อวานนี้คุยแล้วนะเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่เป็นความเห็นเพิ่มเติมนะเป็นความเห็นเพิ่มเติมสำหรับข่าวที่มันเกิดขึ้นวันนี้นะอายุราชการควรจะเป็นเท่าไหร่40ปีนี่40ปีเท่าไหร่45หรือ50อะไรพวกเนี้ยนะมันยังเขายังต้องไปทำก่อนนะกพ.เขาต้องไปกำหนดดูก่อนว่ามีประเภทงานประเภทไหนที่สามารถใช้ AI ใช้เทคโนโลยีเข้ามาแทนได้บอกอย่างแรกเนี้ยพนักงานพิมพ์ดีดเนี่ยมีนะครับไม่ใช่ไม่มีตอนที่ผมฝึกงานเนี่ยนะจะมีห้องนึงเลยนะพี่ๆเขาเป็นห้องพิมพ์ดีดเนี่ยนะเขาก็เป็นของเขาเลยโอ้แล้วพิมพ์ไวมากพิมพ์ไวพิมพ์แบบโอ้โหนี่คือฝีมือจริงนะแต่พอด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันถูกไหมเอกสารต่างๆอย่างเงี้ยพูดเนี่ยที่ผมพูดอยู่เนี่ยนะบางทีมันมีเครื่องแปล
ครื่องแปลคำพูดให้มันเป็นอะไรเป็นตัวอักษรเลยอ่ะใช่ไหมเนี่ยซื้อติดหลังโทรศัพท์มือถือกันทั้งนั้นอ่ะผมเห็นนะเครื่องไม่กี่พัน 3,000 5,000 อ่ะนะเวลาไปประชุมเวลาไปอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเดี๋ยวยิ่งตอนนี้ยิ่งดีใหญ่เลยบางทีคุณผู้ฟังอาจไม่ต้องถึงขนาดซื้อไอ้เครื่องแปลติดอ่ะนะอาจจะแบบโหกดเลยนะฟังไปด้วยนะแล้วก็สุดท้ายบอกให้สรุปให้หน่อยใช้โปรแกรมในแอปพลิเคชันบางแอปมันสรุปให้อีกนะยิ่งสะดวกไปใหญ่นะโอ้โหเนี่ยต้องไปดูก่อนว่ามันจะมีกลุ่มไหนยังไงนะหรือที่มีการพูดถึงอย่างเงี้ยนะพนักงานธุรการเสมียนแล้วพวกเนี้ยนะอันนี้อาจจะเป็นกลุ่มหนึ่งนะที่อาจจะมีการ early retire แต่ว่าเขาจะค่อยๆทำนะข้าราชการพลเรือนก่อนนะหลังจากนั้นก็ดูข้าราชการส่วนอื่นข้าราชการตำรวจข้าราชการทหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งจริงๆอีกประเด็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันซ้อนอยู่อะผมว่าก็สำคัญนะคือระบบประกันสุขภาพที่ตอนนี้ของราชการเนี่ยเขากำลังดูว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมตอนนี้คือข้าราชการนี้ได้สิทธิ์ทันทีนะดูแลตัวเองด้วยหนึ่งดูแลคุณพ่อคุณแม่เบิกได้คุณลูกเบิกได้อะไรอย่างเงี้ยนะผมไม่แน่ใจว่าคู่สมรสเบิกได้ด้วยไหมนะเนี่ยคุณดูสิหนึ่งคนเป็นข้าราชการหนึ่งคนเนี่ยเขาสามารถที่จะเบิกในสัดส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่ารักษาพยาบาลเนี่ยได้เท่าไหร่ยังไงครอบคลุมกี่คนใช่ไหมเขาบอกอันนี้นี่ก็เป็นภาระเหมือนกันที่เราเห็นน่ะแต่ละปีอ่ะงบที่เกี่ยวข้องกับไอ้เนี่ยไอ้รักษาพยาบาลนะปีนี้ขึ้นมาเกือบแสนล้านนะครับ90,000กว่ามั้งถ้าจำไม่ผิดอ่ะนะอันนี้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวต้องคุยกับทางอะไรล่ะไอ้กองทุนบำเหน็จบำนาญคุยกับกพ.คุยกับคปภ.นะจะมีเป็นประกันแบบกลุ่มหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็แต่ว่าจะใช้เฉพาะข้าราชการที่รุ่นใหม่ที่เข้ามาเติมนะคนไหนที่ได้สิทธิ์ของเดิมอยู่แล้วผมว่าเขาคงไม่กล้าเปลี่ยนแปลงหรอกเพราะเปลี่ยนแปลงมันไปกระทบกับการจ้างงานเดี๋ยวไปฟ้องศาลปกครองมาเดี๋ยวมันจะยุ่งยากนะราชการนี่ไปศาลแรงงานไม่ได้นะครับแต่ว่าไอ้คำสั่งระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยนะมันก็มีที่ไปเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มีที่ไปนะอ่ะก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะเรื่องอื่นๆมีอะไรไหมโอ้อ๋ออาจจะมีข่าวดีนะใครที่รออยู่นะว่าจะซื้อพันธบัตรใช่ไหมกระทรวงการคลังนี่เขาเตรียมออกพันธบัตรนะเป็นพลัสทุกเดือนนะเป็นแผนการจำหน่ายนะบอนออมพลัสนะเพื่อจะทำให้จากเดิมที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเป็นเรื่องไกลตัวกลายเป็นสิ่งที่ประชาชนเข้าถึงง่ายนะโอ้นะบอกพลาสทุกเดือนมีจำหน่ายทุกเดือนเข้าถึงการออมได้ง่ายขึ้นและทั่วถึงนะพลาสด้วยผมตอบแทนเนี่ยอัตราดอกเบี้ยจูงใจอันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะบอกมานะพลาสตลาดรองเอามีกลไกในการรับซื้อตลาดรองแล้วก็พลาสช่องทางจำหน่ายด้วยการเพิ่มช่องทางจำหน่ายที่มากขึ้นนะทั้งวอลเล็ตสบม.นะธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์แล้วก็ที่แอปพลิเคชันสตรีมมิ่งของตลาดหลักทรัพย์ด้วยอ๋อแต่เขาจะออกแบบไหนเขามีแผนนะครับที่จะออกในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมวงเงินรวม 4,000 ล้านบาท2รุ่นนะได้แก่3ปีแล้วก็อายุ10ปีนะฮะช่องทางนะเดี๋ยวค่อยๆติดตามแล้วกันนะผมรอรายละเอียดเพราะว่ามันจะต้องมีเรื่องของอัตราผลตอบแทนใช่ไหมดอกเบี้ยด้วยจะเป็นแบบไหนนะแต่ว่า2รุ่นเนี่ยช่องทางในการซื้อบอกมี2ช่องทางนะวอลเล็ตสบม.อันนี้อยู่ในแอปเป๋าตังค์นะเป็นช่องทางเขาบอกว่าที่ประชาชนคุ้นเคยอยู่แล้ววงเงิน 2,000 ล้านบาทนะจัดสรรแบบ first come first serve นะซื้อขั้นต่ำเพียง100บาทอีกช่องทางนึงเป็นบอนด์คอนเน็กต์แพลตฟอร์มนะเป็นช่องทางใหม่ที่พัฒนาร่วมกับ setted.com นะธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นะอันนี้น่าจะจองผ่านทางธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์แล้วก็ไปที่แอปพลิเคชันสตรีมมิ่งนะวงเงิน 2,000 ล้านบาทแต่ว่าจัดสรรเป็นแบบ small lot first นะครับจองขั้นต่ำ 1,000 บาทนะอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยๆดูแล้วกันนะครับเป็นความคืบหน้านะมา
จ้งให้ฟังก่อนนะมีเรื่องไหนอย่างไรเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 105 FM The Game Radio เพื่อความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 นถึง 7:30 นนะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์ม่วงศานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
4: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
5: หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
6: ปัทมาพรหานชันชัยกรอมแก้วชัยกฤต
5: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
6: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
7: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นมาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connectทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับอ่ะช่วงที่2นี่เราเปิดสายคุยกันนะเรื่องอื่นๆนี่เดี๋ยวค่อยๆดูแล้วกันนะมีประเด็นไหนที่ผมตกหล่นนะเผื่อคุณผู้ฟังจะคุยเพิ่มนะก็เชิญนะครับมาเราเปิดสายคุยกันนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะเดี๋ยวโอ้โหโอ้นี่ทางปปช.นะเห็นว่ามีการไม่แน่ใจว่าเป็นข่าวมาจากตรงไหนนะผมยังดูอยู่ว่าตัวปปช.ยังไม่เห็นคลิปนะเอ้ยไม่เห็นภาพข่าวคือเป็นเพรสรีลีสอะไรเนี่ยนะของปปช.นะว่าสรุปแล้วเนี่ยเขาแถลงยังไงนะแต่นี่ล่าสุดเห็นมีบางสำนักข่าวนะเขาก็อ้างถึงเรื่องของการตรวจทุจริตสอบปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะปี2568ที่อยู่ในขั้นตอนในการไต่สวนคดีเนี่ยนะครับบอกว่ามีที่ตรวจแล้วเจอนะ 6,014 คนนะบอกผู้ถูกกล่าวหาขออภัยนะบอกคดีนี้มีผู้ถูกกล่าวหาจำนวนมากถึง 6,014 คนแยกเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ22คนกลุ่มที่ร่วมแก้ไขกระดาษคำตอบนะแล้วก็กลุ่มนายหน้า33คนนอกนั้นเป็นกลุ่มที่เป็นผู้สอบผ่านที่ได้รับการแก้ไขกระดาษคำตอบโอ้โหถ้าอย่างนี้ก็ต้อง 5,900 คนนะโอ้โหเดี๋ยวรอให้มันชัดเจนหน่อยนะเขาเปิดรายชื่อด้วยอ่ะที่ผมเห็นน่ะนะมีรายชื่อด้วยมีใครทำงานที่ไหนยังไงตำแหน่งแห่งหนเป็นอะไรนะครับคุณกุ้งสายสองสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคือเมื่อกี้ได้ยินคุณณัฐพงศ์ว่ารัฐบาลเปิดใช้พันธบัตรเปิดเมื่อไหร่
0: เตรียมปลายเดือน
1: ปลายเดือนนี้เหรออ
0: ่าใช่เห็นว่าปลายเดือนนะ
1: จะได้ไปจองที่ธนาคารเนี่ย
0: โอ้ไปจองธนาคารเหรอเขาสั่งซื้อผ่านทางนี้ได้นี่แอปสบม.อ่ะไอแอปทางรัฐอ่ะ
1: โอ้ทำไม่เป็นเอาแบบโบราณนะ
0: เหมือนกันผมก็ทำไม่เป็นผมไม่เคยซื้อพันธบัตรเลยเนี่ยมันทำไม่เป็นเหมือนกัน
1: แบบไปติดต่อหน้าเคาน์เตอร์แล้วมีเอกสาร
0: อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็สบายใจเนาะเห็นเอกสารด้วยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ครับผมเห็นว่าจะปลายเดือนนี้นะปลายเดือนกรกฎาคมวงเงิน 4,000 ล้านบาทมี2รุ่นอายุก็คืออายุ3ปีนะกับอายุ10ปี
1: โอ้เอา3ปีก็พอว่าอายุเยอะแล้ว
0: ไม่รู้ละนะก็ดูว่าแต่ยังไม่เห็นแต่เขายังไม่ได้แจ้งไอ้อัตราดอกเบี้ยหรือว่าผลตอบแทนมันนะว
1: ่
0: าม
1: ันดีกว่าฝากแบงค์อยู่แล้ว
0: ว่าเท่าไหร่นะครับ
1: ปลายเดือนไปถึง30หรือ29อย่างงี้ใช่มั้ย
0: ปลายเดือนกรกฎาคมครับ
1: ก็เดือนนี้ไง
0: ครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ครับผม
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับมาคุณผู้ฟังครับมาคุยกันต่อจริงๆเรื่องที่ต้องตามเนี่ยหรือว่าเรื่องที่น่าสนใจยังมีอีกนะหลายเรื่องอย่างพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้วันที่9กรกฎาคมนะก็ต้องดูว่าผลการลงมติของทางตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะกรณีการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400ล้านบาทนะอันนี้ขัดกับรัฐธรรมนูญนะตามที่มีคนร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่นะตามมาตรา172นะพรุ่งนี้ก็น่าจะรู้ผลนะว่าเป็นยังไงนะหรือแม้แต่วันนี้นะกฎหมายที่เข้าในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะมีบางฉบับที่ถูกส่งเรื่องย้อนกลับลงมาที่สภานะจากการพิจารณาของวุฒิสภาแต่มันมีการแก้ไขก็ต้องมาถามความเห็นของสภาว่าเห็นด้วยกับที่วุฒิสภาแก้ไขหรือเปล่านะก็คือร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสันติสุขหรือที่เราเรียกกันว่ากฎหมายนิรโทษกรรมนะที่มันจะไปนิรโทษกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2568นะถึงเท่าไหร่ล่ะถึงช่วงเมษายนปี1มกราคม2548นะถึงเมษาหรือพฤษภาเนี่ย2568นะอันนี้ก็น่าสนใจคุณกันครับสาย1สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์
0: เชิญครับ
2: ครับจะสอบถามเรื่องซุปเปอร์เอลนีโญนะครับผมไม่แน่ใจว่า ตอนนี้มันจะ impact ที่ประเทศไทยประมาณเมื่อไหร่อ่ะครับพอมีข้อมูลไหมครับ
0: เบื้องต้นเนี่ยตอนเนี้ยมิถุนายนเนี่ยเท่าที่ผมตามเนี่ยนะคือเขาบอกว่าเราเนี่ยเข้าเอลนีโญแล้วแต่มันไม่ได้แบบคือพอเข้าปุ๊บมันไม่ได้หมายความว่าฝนมันจะแล้งทันทีนะ
2: คร
0: ับ มันก็ยังมีฝนเราเพราะมันเป็นหน้าฝนเนาะแต่ว่ามันจะค่อยห่างระยะการที่ฝนตกเนี่ยเราเห็นเนี่ย 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่มันไม่ตกถูกมั้ยแต่ว่าก่อนหน้านี้มันตกต่อเนื่องใช่มั้ยแต่ว่ามันเพิ่งเริ่มจะเข้าส่วนไอ้ตัวซุปเปอร์เอลนีโญจริงๆเนี่ยที่มันจะมาเนี่ยเขาบอกมันจะต้องเป็นช่วงปี2570ก็คือถ้าฟังแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นช่วงฤดูแล้งก็คือตั้งแต่ช่วงหน้าหนาวของปีเนี้ยพฤศจิกาธันวาเนี่ยอาจจะลากยาวไปถึงหน้าร้อนแล้วไปจนจบหน้าร้อนหรือเปล่า
2: อ๋อทีนี้จะสอบถามเพิ่มแต่ว่าแล้วหน่วยงานของรัฐเริ่มมีการทำวิเคราะห์
0: มี
2: ก็จะ impact อะไรกับ
0: มีเขาก็ทำผมสัมภาษณ์กรมชลประทานสัมภาษณ์จิสด้าสัมภาษณ์ใครเขาก็ทำเขาก็รู้เขาก็แต่มันไม่มีใครสามารถที่จะประเมินได้ว่าฝนมันจะน้อยขนาดไหนแต่รู้ว่าสถานการณ์มันมาแล้ว
2: ทีนี้ทางภาครัฐนี่มีการสื่อสารกับเกษตรกรหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องบ้างไหมครับเพราะว่าคือเหมือนดูมันเงียบๆแล้วเหมือนแบบ
0: ไม่นะ
2: เกษตรกรบ้านเรายังไม่ค่อยมีใครรู้เรื่อง
0: ไม่เห็นเขาก็ผมก็เห็นข่าวที่เขาพูดตลอดนะมีคนเตือนตลอดนี่อาจารย์ทอนก็ยังเตือนเลยไอ้สำนักไอ้ต่างประเทศที่เขาโนอาอะไรเนี่ยที่เขาบอกว่าเอ้ยเข้าแล้วนะเอลนีโญแล้วจะเจอซูเปอร์เอลนีโญรุนแรงที่สุดในรอบ70ปี60ปีอะไรเนี่ยเขาก็มีการเผยแพร่ตลอดนะ
2: ใช่ครับคุณณัฐพงศ์ทีนี้อย่างผม
0: แต่เราอ่ะสนใจหรือเปล่าแค่นั้นเองเราไม่รู้ความสนใจของคนทั่วไปไง
2: ใช่ครับ
0: คือออกใช่มั้ย
2: ว่าเราอ่านข่าวเราอาจจะรอเห็นนะครับคุณณัฐพงศ์แต่ว่าเกษตรกรที่เขาแบบไม่ได้ดูข่าวไม่ค่อยได้ดูข่าวไม่ได้ค่อยอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจว่า
0: เขาก็มีชลประทาน
2: นะว่าส่วนจังหวัดอย่างเงี้ยได้มีการสื่อสารลงไปในพื้นที่หรือเปล่าว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเจอแบบนี้แบบนี้นะ
0: มี
2: ครับผม
0: มีชลประทานเขาก็มีเขาก็คุยกับทางกระทรวงเกษตรนั่นแหละแล้วก็ไปแจ้งในพื้นที่ข้าวอย่าเพิ่งปลูกนะอะไรอย่างเงี้ยเขามีแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นตอนนี้เขาก็มันยังเป็นหน้าฝนเพิ่งเข้ามาหน้าฝนใช่ไหมน้ำของเก่าปีที่แล้วยังดียังมีการจัดสรรได้อยู่เลยนะมี
2: แล้วหาดใหญ่นี่มีแนวโน้มจะโดนซ้ำสองไหมครับคุณณัฐพงศ์
0: ใครจะไปรู้อ่ะพี
2: ่ ผมกลัวแล้วกันว่าเดี๋ยวซ้ำสองแล้วมันจะฟื้นยากนะครับ
0: ใครจะไปรู้นี่ผมพูดจริงๆครับคุณจะรู้เหรอฝนมันจะตกตรงไหนนะในอนาคตข้างหน้า15วัน100วันเนี่ยแต่ว่าไอ้การพยากรณ์ฝนนี่มันดีขึ้นเยอะนะ
2: ครับ
0: คุณดูแอปวินดี้ดิผมเนี่ยดูแอปวินดี้ตลอดนี่ผมบอกเลยผมเนี่ยพยายามดูแอปวินดี้อ๋อโอเคฝนตกไว้วันที่ขับรถต้องระวังไว้เส้นนี้เฮ้ยมันตกของที่จะเข้ามาเงี้ยเราจะเห็นเลยระยะเวลาครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงผ่านมาเงี้ยที่ผ่านมาเนี่ยฝนมันทิศทางไปทางไหนมันจะเข้าบ้านเรามั้ยเงี้ยผมดูนะแต่ว่ามันก็เป็นการพยากรณ์เนาะใช่มั้ย
2: ได้ใช่ครับ
0: ครับผม
2: ได้โอเคก็สอบถามประมาณนี้ครับ
0: คุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะอันนี้ผมไม่ได้แก้ตัวแทนหน่วยราชการนะแต่ว่าผมได้คุยกับทางหน่วยราชการอ่ะนะรายการตอนเช้าเนี่ยมันไม่ได้เศรษฐกิจเพียวอย่างเดียวบางทีก็อาจจะคุยเรื่องสุขภาพบ้างบางทีก็อาจจะคุยเรื่องเนี่ยเรื่องฝนฟ้าอากาศบ้างนะก็เลยพอติดตามพอทราบแล้วก็พอรู้ว่าเขาทำอะไรนะครับคุณนุกูลครับสายสามสวัสดีครับ
3: แล้วสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
0: เชิญครับ
3: สอบถามเรื่องบัตรประชาชนนะครับ
0: ครับ
3: ไม่ทราบแล้วเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่ครับ
0: โอ้ยเขาลงทะเบียนจบไปหมดแล้วครับ
3: ลงทะเบียนไปหมดแล้ว
0: ใช่ครับ
3: ตอนนี้ยังหมดเขตหรือยังครับ
0: หมดแล้วครับหมดตั้งแต่วันที่21มิถุนายน2569ครับ
3: พวกที่ตกหล่นนะฮะ
0: หมดแล้วครับ
3: โอ้ยได้แล้วผ่านแล้ว
0: เขาให้ลงทะเบียนหมดไปตั้งแต่21มิถุนายนแล้วครับ
3: มาคือผมตกหล่นเมื่อสมัยคุณประยุทธ์นะครับ
0: ครับก็ไม่ได้แล้วครับหมดแล้วครับ
3: ไม่ได้ครับครับ
0: ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับเขาจะประกาศผลแล้วครับ17กรกฎาคมนี้นะคุณบีบีครับสายสองสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
4: ครับพอดีเห็นคุณรัฐพงศ์ถามเรื่องกรมบัญชีกลางเมื่อกี้บอกว่าญาติใครได้บ้างพอดีแฟนผมมาเป็นราชการครับก็ได้แต่ผมมีสิทธิ์หลักก็คือเป็นประกันสังคมอยู่แล้วก็เลยมันก็เลยจะเบิกก้อนนี้มันไม่ได้ครับคือเบิกได้แหละแต่ต้องมีส่วนเกินจากประกันสังคมก่อน
0: โ
4: อ้ก็คือมันก็ยากครับกว่าจะไปดึงประกันสังคมเขาก็ครอบเวอร์เกือบหมดแล้ว
0: เกือบหมดแล้วไม่คืออย่างนี้สิทธิ์ของข้าราชการเนี่ยเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยเขามีสิทธิ์พิเศษก็คือปกติถ้าประกันสังคมมันก็ตัวใครตัวมันถูกไหม
4: ใช่ถูกต้องคร
0: ับ แต่ว่าถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยเขาสามารถที่จะเบิกของคุณพ่อคุณแม่ได้
4: ก็เบิกคุณพ่อคุณแม
0: ่
4: แล้วก็เบิกลูกได้ถึง18ครับแล้วก็
0: ลูกได้กี่คน
4: ลูกถึงต้องถึงอายุ18ปีครับ
0: กี่คนทุกคน
4: ได้2คนไม่ก็3คนผมไม่แน่ใจนะตรงนี้ผมไม่แน่ใจครับ
0: แล้วสามีได้มั้ยสามี
4: ได้ครับผมได้ผมออกจากประกันสังคมคือผมได้สิทธิ์ผมเป็นกรมบัญชีกลางแบบทันทีครับ
0: เห็นมั้ยเนี่ยเค้าเนี่ยเห็นมั้ยคุณเห็นมั้ยล่ะระดับที่เค้าโคเวอร์เนี่ยคือทั้งตัวเค้าเองทั้งคู่สมรสทั้งข้างบนก็คือคุณพ่อคุณแม่ข้างล่างก็คือคุณลูกอ่ะเค้าโอ้โหคนเดียวนะสิทธิ์เค้าคนเดียวเนี่ยเค้าเบื่อแผลได้ตั้ง5คนดูแลได้ตั้ง5คน6คนเนี่ยเห็นไหมล่ะ
4: ครับ
0: มันไม่เหมือน
4: กับเงินเดือนที่เขาได้ค่อนข้างไม่ได้สูงนะครับเพราะก็เหมือนเทียบกับเอกชนแล้วเขาได้เงินเดือนตำแหน่งที่เขาได้กับเงินเดือนที่เขาควรจะต้องได้ในเอกชนเนี่ยคนละแบบกันเลยครับผม
0: วิธีคิดต่างกันคุณอันนี้ผมอยากคุยหลายทีแล้วคือราชการเนี่ยคุณต้องคิดเผื่อด้วยเพราะว่าถ้าคุณคิดณฐานหรือว่าเบสณปัจจุบันและเทียบณปัจจุบันเนี่ยคุณอาจจะดูว่าเงินเดือนคุณถ้าเทียบกับเอกชนแล้วคุณอาจจะน้อยกว่าแต่จริงๆมันก็ไม่ได้น้อยกว่ามากนะฮะแต่ในระยะยาวอ่ะในระยะยาวที่คุณไม่ต้องทำงานที่คุณได้บำนาญเนี่ยในระยะยาวที่คุณไม่ต้องทำงานนะสมมติคุณตาย80อ่ะคุณรับเงินเปล่าๆนะ20ปีนะสมมติคุณได้ 60,000 หาร2ก็คือ 30,000 นะปีนึง 360,000 360,000 20ปีเท่าไหร่ไม่ต้องทำงานนะฮะ
4: เข้าใจตรงนี้เข้าใจ
0: แล้วไม่ต้องทำงานแล้วแถมถ้าป่วยก็ยังมีคนดูแลนะครับ
4: ไม่พอแล้วก็คู
0: ่ถูกต้อง
4: ไงคู่สมรสก็ได้สิทธิ์นั้นอีกด้วยครับ
0: ถูกต้องผมถึงบอกว่าเราอยากคิดเฉพาะแค่เจอณปัจจุบันแล้วเทียบปัจจุบันไม่ได้เพราะคุณตัดสินใจเป็นข้าราชการคุณคิดเผื่อไอ้พวกนี้แล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องยอมรับไอ้ฐานณปัจจุบันด้วย
4: ผมยอมรับเลยครับเพราะว่าผมบอกแฟนว่าไม่ต้องออกเดี๋ยว
0: ถูกไหม
4: ดูแลเขาเอง
0: ถูกไหมถูกไหม
4: ชน
0: ถูกไหมผมถึงบอกว่าเฮ้ยอย่าบอกว่าอย่าห้ามเทียบเลยใครบอกว่าเทียบเลยเนี่ยโอ้เงินเดือนเขาเอกชนสูงกว่าใช่พี่แต่เขาไม่ได้มีกินฟรีอยู่ฟรีตอนอายุ61นะพี่
4: ใช่ถูกต้องครับผมก็เลยบอกแฟนว่าไม่ต้องออกนะอยู่ไปจนจับจนเกษียณส่วนเดี๋ยวเรื่องเงินต่างๆเดี๋ยวผมดูแลเขาเองเพราะว่าผมคิดว่าในอนาคตผมเอกชนไม่มีการดูแลผมได้ดีเท่าราชการแบบนี้แล้ว
0: ใช่จ้ะอันนี้อันคือแล้วคุณรู้ไหมล่ะกอพอต่อละข้าราชการ1คนเนี่ยที่เขาต้องเตรียมเงินไว้เนี่ย
4: ครับ
0: คุณรู้ไหมเท่าไหร
4: ่ไม่รู้ครับอันนี้ไม่ทราบ
0: 21ล้านบาทนะ
4: โอ้ครับ
0: ตั้งแต่คุณรับราชการจนคุณเสียชีวิตโดยเฉลี่ยนะ
4: ครับผม
0: ที่ผมได้ข้อมูลมาเนี่ยประมาณเนี้ย
4: ก็เลย
0: ภูมิใจถ้าคุณเป็นข้าราชการภูมิใจและทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเนี่ยผมเชื่อและคุณลองคิดในสิ่งที่ผมบอกอะว่าสิ่งที่รัฐตอบแทนคุณอะมันระยะยาวมันดีเพราะฉะนั้นตอนทำหน้าที่ไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนภูมิใจและทำให้ดีที่สุดนะผมว่าอันเนี้ยคุณจะภูมิใจมากกับสิ่งที่คุณทำเพื่อตัวคุณเองด้วยแล้วก็เพื่อบริการสาธารณะด้วย
4: ครับจริงครับเข้าใจคุณนะครับผม
0: ได้ครับขอบพระคุณมาก
4: ทันไหมครับตอนนี
0: ้ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วคุณบีบีขอบพระคุณสวัสดีครับอ่ะพักสักครู่ครับ

0: 105 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพิ่มความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

0: ชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดีคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะครับก็คุยกันต่อนะเปิดสายคุยกันต่อนะครับมาว่ากันต่อนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะเดี๋ยวผมแก้นิดนึงนะพอดีวันนี้ที่เขาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างเสริมสังคมสันติสุขเนี่ยหรือว่านิรโทษกรรมเนี่ยนะเขาจะนิรโทษกรรมนะตั้งแต่คดีทางการเมืองเนี่ยนะหรือว่าแสดงออกทางการเมืองเนี่ยมกราคมนะ1มกราคม2548นะอันนี้ถูกต้องแล้วนะแต่ว่าจนถึงวันที่16กรกฎาคมนะเมื่อกี้ผมพูดผิดไปนะเป็นเมษายนนะ16กรกฎาคม2568นะครับอ่ะคุณช้างครับสาย2สวัสดีครับคุณช้างครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เชิญครับ
1: อาจารย์ผมขอพูดเรื่องฟุตบอลโลกหน่อยนะครับ
0: เอาเลย
1: เมื่อคืนนี้ครับพอดีได้ชมการแข่งขันไอ้คนเดนต้าเจอกับอียิปต
0: ์
1: ซึ่งจริงๆแล้วทีมที่ผมชอบก็ตกรอบแล้ว
0: เหรอทีมไหนล่ะท
1: ี
0: มไหน
1: แต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าอันนี้ส่วนตัวนะครับเอาไว้เห็นส่วนตัวว่ากรรมการเหมือนกับไม่ค่อยจะเป็นกลางเท่าไหร่กับอียิปต์นะครับข้อที่ผมการคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับ
0: เอาคุณคิดดีกว่าผมคิดมันไม่มีประโยชน์อ่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วตอนนี้มันจบไปแล้วอ่ะ
1: ใช่เข้าใจครับแต่ผมรู้เนี่ยเพราะอย่างลูกที่2ที่หยิบยิงนะครับปรากฏว่าก็โดนทําบอกว่าทําฟาวล์นะทําฟาวล์ก็ไม่เป็นไรเค้าก็สู้ต่อแต่ว่ามันก็เค้าก็มาได้ลูกที่2อีกนะครับซึ่งนํา 2-0 เนี่ยตอนนั้นมันเหลืออยู่แค่10กว่านาทีถ้าผมดูนะผมคิดว่าไอ้หยิบทําไมเล่นดีจังอะไรเงี้ยซาร่าครับโอ้โหสุดยอดอะไรเงี้ยเผื่อว่าพี่ชายฉันในหน้ามันไล่ตีเสมอแล้วผมว่ามันก็มีส่วนนะเพราะว่าบางรั่วกรรมการไปตัดเป่าฟาวแล้วทำให้อีกมันหมดกำลังใจหรือเปล่า
0: โอ้
1: เนี่ย
0: ไม่หรอกคือถ้าเราวางใจเป็นกลางนะคือแบบ
1: ค
0: ือลูกที่เขาไม่ให้ลูกที่สองเนี่ยที่อะไรล่ะไอซิโก้บ่งเข้าไปเนี่ยนะลูกที่2อ่ะเนาะที่เขาไม่ให้อ่ะแต่ว่ามันก็กลับมาทำได้อีกลูกนึงนะแต่เป็น 2-0 เนี่ย
1: ใช่
0: คือลูกนั้นเนี่ยถามว่ามีฟาวล์ไหมต้องตอบนะว่ามันมีฟาวล์ไม่งั้นก็ไม่เช็ค VAR ถูกไหมแต่ว่าด้วยความที่เกมมันไหลลื่นอยู่อ่ะเขาก็ปล่อยให้จนเล่นให้สุดถ้าลูกนั้นไม่ได้ประตูนี่ไม่มีปัญหานะถูกไหมเราพูดกันแบบตรงไปตรงมาเนาะถ้าลูกนั้นไม่เป็นประตูเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาว่าคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันทำไมไม่ให้ประตูเขาวะถูกไหม
1: แต่ก็มีการตัดฟาวบ่อยซึ่งอีกรูปหนึ่งที่รูปสังล่านะครับอันนั้นก็ผมก็น่าจะฟาวนะแต่พอกรรมการเหมือนกับไม่ใช่มันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับ
0: มันก้ำกึ่งว่ะลูกสังล่ามันก้ำกึ่งว่ะเท่าที่ผมดูอ่ะมันเหมือนกับมีอยู่นัดหนึ่งที่ใครไปหม่งไปแย่งบอลกันหม่งอ่ะแล้วจังหวะนั้นเนี่ยคือแขนกลางไปแล้วโดนหน้าแล้วโดนลูกโทษอ่ะผมว่าจังหวะนั้นมันก็ไม่ควรโดนแต่ผมจำไม่ได้ว่าทีมไหนนะที่เตะก่อนหน้าเนี่ย
1: ที่กดเหมือนก็กดแต่ที่จริงมันเหมือนไม่ได้กด
0: ใช่เพราะฉะนั้นพอมันก้ำกึ่งเนี่ยมันเป็นดุลพินิจไงผมก็เลยไม่คือก็ผมเชื่อในดุลพินิจของคนโดยลำดับแรกว่าเขาไม่มีไอ้อะไรล่ะไอ้การเอียงอยู่แล้วนะอันนี้ผมต้องเชื่ออย่างนี้ก่อน
1: โอ้โหแต่ก็ต้องยอมรับว่าอย่างเดียวหน้าดีกว่าได้เมสซี่จริงๆคือเมสซี่นี่เสียแบบเอาลูกแค่ตีโอเคเลยอ่ะถ้าไม่มีเมสซี
0: ่โอ้ยเล่นไม่ดีนัดนี้เล่นไม่ดีเมสซี่นัดนี้เล่นไม่ดีโอ้โหจับแต
1: ่ว่านะจริงๆหยิบที่จริงหยิบผมว่าคือโค้ชหนึ่งวันนักเล่นเนี่ยมัวไปพวงจากเรื่องการอาจจะว่าใจอาจจะมองเพิ่มสัดส่วนนะไม่เป็นการแต่ถ้ามีการแบบรัดกุมกว่านี้โอ้โหต้องห่างลูกสองลูก
0: ไม่หรอผมว่าไม่รู้อ่ะผมเอาเดี๋ยวรอนัดต่อไปดีกว่าอันนี้มันจบไปแล้ว
1: ใช่ครับครับก็ไม่มีเรื่องอะไรเขาที่เขาพูดเรื่องบอลโลกคร
0: ับ ได้ขอบพระคุณ
1: ขอบพระคุณครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณท็อฟฟี่ครับสาย3สวัสดีครับ
2: ครับกับสวัสดีครับอาจารย์วีระกับอาจารย์ณัฐพงศ์ครับผม
0: ครับเจอณัฐพงศ์ธรรมดาครับไม่ต้องเรียกอาจารย์ครับ
2: อ๋อไม่เป็นไรครับให้เกียรติครับให้เกียรติ
0: เชิญ
2: ครับผมจากประสบการณ์คือตัวผมเองเนี่ยทำงานจิตอาสาเนาะนะครับผมแล้วก็เล็งเห็นบางอย่างที่อยากจะฝากไปบอกรัฐบาลนะครับผมแล้วก็อยากจะฝากไปบอกทางผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่เมืองบ้านเราเนาะนะครับผมว่าอยากให้ลื้อโครงการที่เป็นโครงการในพระราชดำริออกมาเช่น
0: ตัดสายไม่คุยกันนะคือบางเรื่องเราคุยอยู่แล้วว่าเราไม่พูดถึงนะ เอาคุณแจ็คครับสาย2สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ
0: ์เชิญครับเชิญ
3: บอลโลกครับคุณณัฐพงษ
0: ์บอลโลกมา
3: ผมตั้งใจดูมากเลยสหรัฐกับเบลเยียม
0: สหรัฐกับเบลเยียม
3: ใช่มั้ยสหรัฐเบลเยียมปรากฏว่าหลับ
0: เออ
3: เสร็จอีกคู่นึงที่ตั้งใจอยากดูก็คืออาร์เจนตินากับอันนี้ตั้งใจมากเลยอาร์เจนตินาอียิปต
0: ์
3: ผมดูครึ่งแรกอ่ะอียิปต์นำ 1-0
0: ครับ
3: หลับต่อ
0: คุณเชื่อไหมวิธีการดูบอลของผมเนี่ยนะตอนนี้ผมไปดูครึ่งแรกเพราะมันเป็นรอบน็อกเอาท์คุณครึ่งแรกเนี่ยมันจะยันกันไปยันกันมาแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยมันจะยิง
3: มันจะบู๊กันตอนช่วง15นาทีสุดท้ายเนี่ย
0: ใช่ครึ่งแรกเนี่ยมันจะยันมันจะดูท่าทีกันท่าทีไปท่าทีมาเนี่ยมันไม่ค่อยยิงกันครึ่งหลังมันกว่า
3: เหมือนมวยเลยยกแรกนี่จดจ้อง
0: ๆนะตีกันเทียงซ้ายขวาตีกันเทียงขวาซ้ายอ
3: ่
0: ะ
3: โอ้แล้วผมเสียดายมากเลยคือขนาด80นาทีอ่ะ70นาที78 80นาทีแรกอ่ะคือนำ 2-0 นะ
0: ครับ
3: ใครๆก็นึกว่านอนมาแล้วว่า
0: ใช่
3: โอ้โหไอ้นาที10นาทีสุดท้ายนี่มันยิง3ลูกนะโอ้โหผมเสียดายมากเลยผมดูไฮไลท์แล้วโอ้ย
0: ต้องดูโอ้มาปึ๊บ2-1 ปุ๊บโอ้โหอีก4นาทีมา 2-2 เลยคุณ
3: ผมเห็นคนยิงอ่ะแบบผูกนะแบบยกมือแบบเอ้ยสู้ต่อได้มาลูกแล้วอะไรเงี้ยผมเห็นแล้วโอ้ฟิลนั้นแบบเสียดายจริง
0: ผมว่าแท็กคือการเปลี่ยนตัวสำคัญสำหรับไอ้ผู้จัดการทีม2คนเนี้ยสำหรับนัดนี้นะแท็กติกตอนช่วงที่อียิปต์เนี่ยแบงทั้งปีกซ้ายปีกขวาเนี่ยทั้งซิโก้กับฮัสซันที่มันเจ็บเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนตัวออกอ่ะพอหลังจากนั้นเกมมันเปลี่ยนเลยเพราะว่าเขาเน้นรับแล้วเกมมันเปลี่ยนเลยอาร์เจนตินาบอมซ้ายขวาเข้าทั้งสองฝั่งเลย
3: เหมือนพม่ายิงสายอยุธยาตอนเสียกลุ่มที่สองเลย
0: เอาอย่างนั้นเลยเนาะ
3: ตุ้มตุ้มตุ้มมาแบบโอ้โหเหนียวยังไงก็เอาไม่อยู่นะคุณรัชพง
0: ศ์ใช่ใช่ใช
3: ่โอเคครับก็เสียดายมากเลยแต่ว่าดูไฮไลท์ก็โหยมันขาดฟิลอะมันคือถ้ามันได้ฟิลนะแบบนาทีนั้นมันจะเหมือนอารมณ์ดูอีกหลายๆคู่ที่มันพลิกล็อกกันไปพลิกล็อกกันมา
0: ครับ
3: ใครจะเป็นนั่ง2-0เลยสิในท้ายแพ้3-2
0: ครับใช่
3: ขอบคุณคุณนัทพงศ์สวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณสายชนครับสาย1
4: สวัสดีครับคุณนัทพงศ
0: ์ครับ
4: ครับวันนี้อาจารย์ไม่อยู่แล้วครับผม
0: ประชุมกรรมาธิการ
4: ประชุมอ๋อครับผมวันนี้มีหลายเรื่องฟังคุณนัทพงศ์ฟังเฉยมีหลายเรื่องที่ไม่ค่อยถูกใจหนึ่งเลยนะคุณณัฐพงศ
0: ์
4: น้ำมันลดน้อยเกินไปสองข้าราชการสอบใช้เส้นขี้โกงอ่ะคุณณัฐพงศ์เป็นผมไม่ภูมิใจหรอกสามฟุตบอลผมว่าอะไรวะไออะไรที่ชนะบราซิลนะคุณณัฐพงศ์อะไรเบลเยีย
0: ม
4: ใช่แหละแชมป์โลกนัทพงศ์พอเขาล้มยักษ์ไปแล้วผลออกมาแล้วคุณนัทพงศ์
0: เดี๋ยวใช่เหรอใครชนะบราซิลมา
4: ไออะไรชื่ออะไรเบลเยียมเปล่า
0: ไม่ใช
4: ่เอาชื่ออะไรอ่ะ
0: ฮะ อย่ามั่วสิฮะฮะอย่ามั่ว
4: เอา
0: อุตส่าห์จะฟังเฉยๆเนี่ยเลยไม่ได้เลยเนี่ยฮะฮะมั่วไม่ได้นะมั่วไม่ได้นะสายชน
4: ตกใจตื่นขึ้นมายิงบาซิลเลเลยอะไรเงี้ยคุณธพงศ
0: ์โอ้โหใครใครใครใครใ
4: ครคุณธพงศ
0: ์ครับนอร์เวย์
4: น้ำมันลดน้อยเกินไปหน่อยครับผม
0: ครับ
4: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับนะนี่ให้ฟังอย่างเดียวนะไม่ได้คุยอะไรเพิ่มนะโอ้นานๆมาทีมกันนะพี่สายชนเนี่ยช่วงเนี้ยนะอ่ะเดี๋ยวรอสักหน่อยนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงโทรศัพท์แล้วนะอันนี้ผมบอกเผื่อท่านเมื่อสักครู่นี้ผมขอโทษทีนะผมลืมชื่อไปนะที่โทรศัพท์มาแล้วจะคุยอ่ะแล้วผมใช้ความเป็นผู้ดำเนินรายการนะอาจจะไม่ได้คุยด้วยเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะแต่ว่ามันมีเงื่อนไขนะบางประการที่เรากำหนดไว้นะครับว่าการจัดรายการเนี่ยจัดตามใจคนดำเนินรายการอันนี้แน่นอนนะแล้วก็มีเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะคุยนะครับอันเนี้ยถ้าสมมติว่า มีการพูดถึงนะผมก็ต้องขออนุญาตนะเมื่อกี้อาจจะรีบตัดบทไปซะหน่อยนะเพราะว่าดูทรงแล้วมันมาแบบแปลกๆแล้วเราไม่เคยคุยกันนะครับอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะขออภัยจริงๆนะอย่าโกรธกันนะแล้วก็เรื่องที่3ก็คือบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างเงี้ยนะครับที่อาจจะไม่ได้คุยนะครับอันนี้แจ้งเพื่อทราบก่อนนะท่านที่ฟังต่อเนื่องก็คงรู้อยู่แล้วนะครับคุณฉัตรชัยครับสาย2สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
0: เชิญครับ
5: ความเห็นส่วนตัวคุณณัฐพงษ์คิดว่ารอบ4ทีมสุดท้ายทีมอะไรบ้างครับฟุตบอลโลกครั้งนี้
0: 4ทีมสุดท้ายเหรออืมมีใครเจอใครบ้างล่ะ
5: มันจะมาตามนัดไหมครับฝรั่งเศสสเปนอังกฤษแล้วก็อาร์เจนตินา
0: ฝรั่งเศสสเปน
5: อังกฤษฝรั่งเศสเจอโมร็อกโกครับผม
0: ฝรั่งเศสเจอโมร็อกโกปีนี้เล่นดีนะแต่
5: ใช่ครับ
0: แต่ผมว่ายังคิดว่าฝรั่งเศสดีกว่า
5: ที่แล้ว
0: ผมใช้คำว่าฝรั่งเศสดีกว่าละกันผมเชื่ออย่างนั้นหลังจากที่ดูเกมแล้วกองหน้าเขาคมครับ
5: แล้วก็สเปนครับ
0: สเปนเบลเยียมถ้าดูชื่อชั้นเนี่ยสเปนดีกว่า
5: อังกฤษนอร์เวย์ครับ
0: อังกฤษนอร์เวย์นี่ให้ผมฟันตรงเลยเหรอ
5: ฮาแลนด์อังกฤษเจอฮาแลนด
0: ์ผมว่านอร์เวย์อ๋อ
5: แล้วครับแล้วของในส่วนของ
0: อันนี้อาร์เจนตินาอยู่แล้วเจอสวิตอาร์เจนตินาแน่นอน
5: แสดงว่า4ทีมสุดท้ายนี่ก็คือหน้าย
0: ุโรปเกือบหมดอ่ะคุณ
5: หน้าความจริงเอเชียเราน่าจะหลุดไปรอบ8ทีมสักที
0: มไม่มันโอ้โหถ้ามันเล่นโอ้มันสู้เขาไม่ได้คุณมันดูแล้วมันสู้เขาไม่ได้อันนี้ผมเดานะนี่ผมต้องบอกก่อนนะผมเดานะเพราะเท่าที่ผมดูแล้วแต่ละนัดที่แต่ละทีมเขาเล่นดีคือฟุตบอลที่มันเล่นทัวร์นาเมนต์นานๆเนี่ยอย่างนึงที่มันมีปัญหาซึ่งเราไม่รู้นะหลายคนอาจจะบอกโห้ยนักเตะที่เขาคัดมาคุณณัฐพงษ์มันตัวสำรองก็เทียบเท่าตัวจริงอ่ะผมไม่ค่อยเชื่ออ
5: ันนี้ผมเห็นด้วยคุณณัฐพงษ
0: ์แล้วตัวจริงอ่ะลงกันนัดแรกๆทั้งนั้นอ่ะแล้วเจ็บกันไปแล้วก็มีตั้งเยอะ
5: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นนัดหลังๆเนี่ยบางทีเนี่ยนักเตะมันอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหอะไรล่ะมีพลังเหมือนนัดแรกๆนะเพราะฉะนั้นเกมมันอาจจะเปลี่ยนได
5: ้ตอนนี้ก็ให้ฝรั่งเศสเต็งหนึ่งแต่ผมกลัวฝรั่งเศสจะไปหลุดสักครั้งหนึ่งในรอบแตกต่อแต่นี
0: ้ก็ไม่รู้
5: แล้วเดียวแล้วหลุดเลย
0: ก็ไม่รู้แล้วบอกถึงบอกไงว่ามันโอ้มันอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าถ้าเราดูกันตามฟอร์มที่เล่นมาอย่างเงี้ยเราก็ยังต้องคิดว่าฝรั่งเศสก็น่าจะเต็งหนึ่งอยู่ดีครับ
5: เพราะว่าแต้มบุญไออาร์เจนตินาใช้12นาทีชนะนี่บางทีมันก็แต้มบุญเกินไปนิดนึง
0: โอ้มันแต้มบุญมาตั้งแต่นัดที่แล้วแล้วคุณกับแคปเปิร์ต
5: โอ้แล้วลูกโยนนะแล้วก็จังหวะที่ซาร่าก็ไม่ได้ฟาวซะอีกแล้วพอมาโยนเข้าหัวเหน่งๆเข้าไปเอ็นโซอีก
0: เอ็นโซ
5: ขอบคุณมากครับคุณณัฐพงษ์ครับ
0: ครับได้ครับขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับคุณซีครับสาย3
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เชิญครับ
6: ค่ะที่บอกว่าจะมีนโยบายให้ early 40ปีอะค่ะ
0: early 40ปีครับ
6: ค่ะคือเมื่อเช้าค่ะได้ฟังคลิปของดร.การดีนะคะเขาให้แนวคิดไว้ค่อนข้างดีเลยก็คือเหมือนกับว่าให้ reskill up skill ก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเผื่อจะอยากไปทำอาชีพอื่นหรือนู่นนั่นนี่เนาะรวมถึงแบบแล้วก็มานั่งคิดนะคะสมมติว่าเราอยากไปทำอาชีพอื่นอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องมีเรื่องต้นทุนเวลาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วอ่ะน่าจะให้เปิดแบบเรียกว่าลงทะเบียนก่อนในช่วงแบบ1-2 ปีที่จะไปรีสกิลอัพสกิลเนี้ยสมมติว่า
0: เอาอย่างงี้ตอนเนี้ยมันยังไม่มีอะไรออกมาเลยใจเย็นๆผมว่ารอให้ทางกอ

0: เออนะคะบางทีมันไม่ได้ใช้ KPI เลยแค่ถามว่าคุณเป็นคนดีไหมถ้าถามคุณณัฐพงษ์เนี่ยคุณณัฐพงษ์ก็จะบอกเอาฉันก็ต้องตอบว่าฉันเป็นคนดีอยู่แล้วฉันจะบอกว่าฉันเป็นคนไม่ดีได้ไงล่ะถูกไหมคะ
1: ก็ผมพอดีคุณวีระเข้ามาด้วยคุณอะไรคุณซีเดี๋ยวคุยกับคุณวีระด้วยนะครับอา
0: จารย
1: ์คุณวีระ
2: สวัสดีครับ
0: เราเคยเจอกันที่สนามบิน
2: ไม่เป็นไรรับราชการอยู่กระทรวงอะไร
0: ว้ายอาจารย์ไม่ได้รับ
2: ไม่ได้รับแล้วไปยุ่งอะไรเขาล่ะ
0: เอ้ยอาจารย์อย่าไปพูดอย่างนั้นหนู
2: จะไม่ได้รับก็ไม่เกี่ยวกับเราไงอะไรที่ไม่ใช่ปัญหาของเราจะ
0: มาถามอาจารย์
2: ไม่ใช่มาถามที่ฟังเมื่อกี้เนี่ยผมฟังมาตลอดนี่มันเป็นข้อเสนอนะไม่ใช่คำถาม
0: อาจารย์เวลาอาจารย
2: ์ไม่โอเค
0: อาจารย์ก็เจอหนูนั่นแหละ
2: ไม่เป็นไรโอเคแล้วเข้าใจแล้วโอเคนะ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: คือลำดับแรกเลยถ้าใครจะมาคุยอะไรต้องถามว่าเป็นเรื่องของเขาเปล่าก่อนนะผมว่าจะชัดเจนถ้าเป็นกรณีเฉพาะนะคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
2: เพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็เป็นแสดงความเห็นไม่ได้ถามนะผมอย่างที่ผมเคยบอกอะถามเพื่อจะแสดงความเห็น
1: ครับ
2: กับถามเพื่อต้องการคำตอบไม่เหมือนกันคราวนี้ถ้าผมให้ผมตอบเรื่อง early retire อะ
1: ครับ
2: ผมก็จะพูดเหมือนคุณณัฐพงษ์อะแค่คิดยังไม่ได้ทำ
1: ครับ
2: แล้วจะทำยังไงยังไม่รู้แต่มันมีความจำเป็นต้องบริหารจัดการตรงนี้เพราะตอนนี้มันเปิดฝาพระอกมาแล้วว่างบบุคลากรของรัฐ
1: ครับ
2: มันเป็นยอดเงินรวมกันน่ะ 900,000 ล้านจากงบประมาณรายจ่ายปีนี้คุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
2: แล้วมันเป็นงบที่เกี่ยวข้องกับค่ารักษาพยาบาลน่ะผมจำตัวเลขไม่ได้แน่นอนนะ 300,000 กว่าล้านมั้ง
1: ค่ารักษาพยาบาลน่าจะประมาณแสนหนึ่งไหมแล้วก็ส่วนไอ้บำเหน็จบำนาญ3แสน
2: บำเหน็จบำนาญอีก3แสน4 3.5 มันรวมแล้วนะมัน1ล้านล้านมันเท่ากับ 30% ของงบประมาณรายจ่าย
1: ครับ
2: แล้วมันอยู่ในก้อนที่เป็นงบที่ตัดทอนไม่ได้งบที่ตัดทอนไม่ได้ตอนนี้ 69% คุณณัฐพงษ์
1: จาก 100% นะ 69%
2: 69% เนี่ยเป็นงบที่ตัดทอนไม่ได
1: ้อ๋อ
2: มันบวกงบชำระหนี
1: ้
2: มันบวกนู่นนี่เข้ามางบผูกพันที่มันมีมาก่อนหน้านี
1: ้ครับ
2: นะรวมๆแล้วเนี่ยตอนนี้มัน 69% มันเป็นถ้าเป็นงบประจำเนี่ยมัน
1: 80%
2: งบที่ตัดทอนไม่ได้ 70% งบบุคลากร 30% เนี่ยฉายภาพให้ดูมันถึงได้มีการพูดเรื่องนี้ไงคุณณัฐพงษ
1: ์
2: เพราะงบบุคลากรมันจะไปผูกกับงบที่ตัดทอนไม่ได้ด้วยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรรวม2ก้อนแล้วก็1ล้านล้านบาท
1: ครับ
2: ทั้งหมด 1.3 ล้านล้านบาทโอเคไหม
1: โอเคครับ
2: ที่ผมมาวันนี้เนี่ยเพราะว่ารายการที่ผมจะต้องฟังการอภิปรายหรือการเสนอข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีหน่วยงานสำคัญที่ผมต้องรออยู่ผมเลยเข้ามาก่อนก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะวันนี้เป็นของกระทรวงการคลังทั้งหมดน่าจะเสร็จประมาณ2 ทุ่มผมก็คงจะต้องอยู่โยงจนถึง2 ทุ่มอ่ะคุณณัฐพงษ
1: ์
2: หรือไม่ก็เร็วกว่านั้นนิดหน่อยนะเพราะงั้นก็เลยคิดว่าพอหน่วยงานเขาขึ้นมาแล้วถ้าผมไม่ไปเดี๋ยวเขาก็จะว่าเพราะตอนนี้เนี่ยจบ3 กรม
1: ครับ
2: กำลังจะจบกรมสรรพสามิตขอโทษสามกรมเนี่ยมีกรมสรรพากรกรมสรรพสามิตแล้วก็กรมศุลกากรคำถามรอบแรกถามไปแล้วกำลังรอคำตอบอยู
1: ่ครับ
2: เรื่องรถยนต์EV ก็อยู่ตรงนี้หมดนะคุณณัฐพงศ์กรมสรรพสามิตแต่ของกรมสรรพากรกับกรมศุลกากรเนี่ยผมไม่ได้มีคำถามเพียงแต่ว่ามีเรื่องที่ผมขอเป็นเอกสารเรื่องคนที่เสียภาษี12 ล้านคนเนี่ยรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงเสียยื่นแบบแต่ไม่ต้องยื่นแบบโดยไม่เสียภาษีเพราะหักไว้ครบแล้วยื่นแบบแล้วเสียภาษีแล้วมีเงินทอนคืนยื่นแบบแล้วเสียภาษีแล้วมีการจ่ายเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับผมกำลังขอข้อมูลอยู่แล้วก็จะมาแจ้งอันนี้ไม่ต้องตอบเป็นวาจา ให้เขาทำเป็นเอกสารมาแล้วเราจะได้เปิดพระอบกันดูกันอีกทีนึงว่านัทพงศ
1: ์
2: ส่วนอีก23ล้านคนที่ไม่ได้ยื่นแบบอะไรเลยเนี่ยผมก็บอกอยากจะรู้ว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไง

0: อันนี้มันก็จะเป็นอันนี้คือที่ผมถามกรมสรรพากรเข้าไป
1: ครับ
0: ส่วนเมื่อเช้าเนี่ยก็คิดว่าคงไม่ต้องพูดอะไรนะเพราะค่อนข้างดูเดือดเลือดพล่าน
1: รอเกิดอะไรขึ้น
0: ไม่ก็ที่ถามนู่นถามนี่เยอะแยะตะแพ้ไปหมดนะผมยังคิดว่าถ้าเกิดคุณณัฐพงศ์วันพรุ่งนี้อาจจะเอามาเปิดได้ที่ผมถามทาง4ทางรอบแรกของกระทรวงการคลังถามปลัดกระทรวงการคลังถามสำนักบริหารหนี้สาธารณะถามเรื่องกองทุนสวัสดิการไอ้กองทุนเนี่ยกองบัตรคนจน
1: อ
0: ะสวัสดิการบัตรสวัสดิการทำพุ่งมีรายได้น้อยแล้วก็กองทุนเพื่อการกู้ยืมเพื่อการศึกษาก
1: ยศ
0: นั่นน่ะอันนั้นน่ะผมพูดรวมๆไปประมาณสัก15นาทีได้คุณณัฐพงศ
1: ์
0: คุณณัฐพงศ์อาจจะลงมาตัดล่าจะได้ประโยชน์ถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ฟังก็จะได้ฟังเป็นวันพรุ่งนี้ก็ได้คุณณัฐพงศ
1: ์
0: อันนี้แล้วแต่คุณณัฐพงศ์นะเพราะว่าพอมันถ่ายทอดผ่าน YouTube แล้วมันดูย้อนหลังได้ตัดได้ไงคุณณัฐพงศ
1: ์
0: คือก่อนหน้านี้มันอยากถ่ายทอดผ่านเว็บไซต์ถ่ายพอจบถ่ายทอดก็จบไปหายไปไงตอนนี้มันกลับมาอยู่ใน YouTube แล้วใครที่ไม่ได้ฟังก็ไปเปิดฟังย้อนหลังจะเอาฟังช่วงไหนก็ได้แล้วแต่ชอบอ่ะคราวนี้วันนี้ก็จะมีตอนเนี้ยที่สภากำลังอภิปรายเรื่องพระราชบัญญัติสันติสุขอะไรนะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับผม
0: แนวของทางวิปออกมาแล้วว่าลงมติรับที่สวไปแก้ไข
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเย็นเนี้ยก็เสร็จก็เรียบร้อยคือกฎหมายเนี่ยไม่รอละก็จะผ่านเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ
1: ์ครับ
0: ก็จะประกาศในราชกิจจาเมื่อไหร่ก็ดูในนั้นเอาเองก็แล้วกันส่วนใครที่มีคดีติดค้างก็รอนิดนึงนะรวมทั้งบางคนเนี่ยมันถูกฟ้องทางแพ่งด้วยอะไรด้วยนะคุณรัฐพงศ
1: ์ครับ
0: อันนี้ก็เป็นอันยกเลิกหมดส่วนคนที่ติดคุกไปแล้วออกมาก็ล้างความผิดส่วนคนที่ติดคุกอยู่ก็ออกมาหมดส่วนคนที่อยู่ในขั้นดำเนินคดีก็ศาลก็ปลดออกจากสารระบบ
1: มันจะมีอยู่อันนึงคุณวีระเดี๋ยวมันอาจจะนั่นไปคือถ้ามันเป็นการกระทำที่ต้องรับผิดต่อบุคคลน่ะที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ
0: อันนี้ก็ไม่อยู่
1: นะไม่อยู่นะส่วนบุคคลหรือว่าคดีที่มันไม่ใช่หน่วยงานของรัฐเนี่ยไม่อยู่นะ
0: ใช่ก็อยู่ในร่างพระราชบัญญัติที่ผมส่งให้คุณณัฐพงศ์อ่านนั่นแหละเอาตามนั้นเลย
1: ครับผม
0: ส่งไปแล้วไหมผมส่งไปแล้วใช่ไหม
1: ส่งแล้วเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะนึกว่าเฮ้ยมันไม่มีมันมีคดีตรงราชประสงค์อะไรพวกอย่างเงี้ยเนี่ยมัน
0: ไอคนที่ติดคดีอยู่มันรู้คุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ไอคนที่มีคดีอยู่เขารู้ว่าตัวเขาอะ
1: จะได้รับการนิรโทษกรรมไหมอย่าง
0: เ
1: งี้ยเหรอ
0: เขารู้อะไรที่ยกเว้นอะไรที่รับต้องเขารู้คุณณัฐพงศ์เขาตามใจจดใจจ่อกันเลยคุณณัฐพงศ
1: ์
0: มันจะลดอุณหภูมิทางการเมืองไปได้ระดับหนึ่งเพราะคนที่เคลื่อนไหวจำนวนหนึ่งเนี่ยต่อเนื่องเนี่ยมันก็มีเรื่องที่ประกอบด้วยคุณณัฐพงศ
1: ์
0: ผมไม่พูดรายละเอียดกันแล้วกันผมเอาเป็นว่าอันนี้มันจะลดอุณหภูมิลงมาระดับหนึ่งแต่ถามว่าไปได้สุดไหมก็คงไม่สุดเพราะมันไม่ใช่เป็นลักษณะที่ universalมันไม่ใช่เป็นลักษณะทั่วหน้าแต่มันเป็นลักษณะที่มีเงื่อนไขประกอบและบางอันมีเงื่อนไขประกอบเป็นรายละเอียดแยกแยะซึ่งต้องดูบัญชีกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วก็เงื่อนไขในพระราชบัญญัติฉบับนี้เมื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายแต่สำหรับคนที่เขาเกี่ยวข้องโดยตรงที่เขาเป็นคนที่ต้องถูกดำเนินคดีเนี่ยผมว่าเขารู
1: ้
0: ว่าเขาหลุดไม่หลุดเขารู
1: ้
0: หรือเขาไม่หลุดเขาก็รู
1: ้
0: อันนี้ผมก็เพราะมันมีหลายเรื่องสะสางกัน
1: ครับ
0: มันมีทั้งช่วงระหว่างที่เป็นรัฐบาลคสช.ถูกไห
1: ม
0: แล้วมันก็มีอย่างอื่นด้วยเพราะมันเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่1มกราคม48จนถึง
1: 16กรกฎาคม68
0: มันครอบคลุมยาวขนาดนี้ก็ต้องดูว่าต้องเป็นห่วงเวลานี้นะ
1: ครับ
0: แต่อย่าไปทำอะไรหลังจากนั้นนะหลังจากนั้นก็ว่ากันตามกฎกติกาที่มีอยู่นะนัทพงศ
1: ์ใช
0: ่โอเคนี่ก็เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งพรุ่งนี้ต้องลุ้นกันหน่อยคุณนัทพงศ์ศาลรัฐธรรมนูญลุ้นกันแม้ว่าผมจะมีความเห็นว่าไม่น่ามีปัญหาก็ตามที
1: ครับ
0: นี่ผมไม่แน่ใจว่าออกบัลลังก์นั่งอ่านคำวินิจฉัยหรือว่าออกเป็นเอกสาร
1: อ
0: ันนี้ผมไม่ทราบแต่ถ้าเกิดมีการพูดว่าจะมีใครไปฟังไหมแสดงว่าออกบัลลังก์นั่งแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้พูดเรื่องนี้ก็หมายความว่าก็ออกมาเป็นเอกสารของทางศาลรัฐธรรมนูญ
1: ครับ
0: อันนี้ทางรัฐบาลก็ใจหายใจคว่ำนะนัทพงศ
1: ์จริงเหรอ
0: เออจริง
1: เหร
0: อถึงจะมั่นใจยังไงก็ไม่รู้ว่าแม่งคือคุณมั่นใจได้แต่คุณก็ต้องมีเผื่อ
1: ไว้ไว้ใจไว้หน่อยเนี่ย
0: อันนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดานะธรรมชาติการเมืองคุณนัทพงศ
1: ์ครับ
0: เราจะไปมั่นใจ 100% คงไม่ได้หรอกเราก็ไม่รู้คือแม้ว่าต้องใช้เสียง2ใน3คือ6คนขึ้นไปว่าให้รัฐให้พระราชกำหนดเนี่ยขัดกับรัฐธรรมนูญก็ตามทีเนี่ยซึ่ง2ใน3เนี่ยมันยากอยู่นะ
1: ครับ
0: ต้องใช้ต้อง6คนจาก9คนน่ะต้อง6ต่อ3อ่ะถึงจะใช
1: ่
0: คนละฝั่งกันนะคือถ้าเกิดเห็นด้วยเนี่ยมันง่ายคุณนัทพงศ์หาคนไม่หาคนที่ไม่เห็นด้วยแค่3คนมันกลับข้างกันใช่ไหมสมมติเรามีอยู่ในมือแล้วเนี่ยสัก4คนคุณนัทพงศ
1: ์ครับ
0: เราหาอีก3คน2คนให้ไม่ขัดมันไม่ยากผมจะให้ผมเดา8ต่อ1
1: ทำไมเดาแบบตัวเลข8ต่อ1เลย
0: 9ต่อ0นี่มันมากไปวะ
1: อ๋อโอเค
0: 8ต่อ1หรือว่า7-2
1: อย่าง
0: เ
1: งี้ย
0: จะได้ดูมีสีสันหน่อย
1: ครับ
0: เราจะได้ไปอ่านคำวินิจฉัยส่วนตนของเสียงข้างน้อยไง
1: อ๋อ
0: ใช่ไหมคือมันคือสารรัฐธรรมนูญเป็นสารการเมืองคุณนัทพงศ
1: ์ครับ
0: เห็นไหม
1: ครับ
0: มันออกมาในเวลานี้มันได้หรือ
1: นี่ผมยังคิดอยู่เลยว่าจะถ้าจะออกที่เขามีการตั้งข้อสังเกตกันว่าจะออกไอ้ก้อน 200,000 ที่เหลือไอ้เปลี่ยนผ่านพลังงานผมว่ามันเป็นกฎหมายฉบับเดียวกันมันจะออกแบบผ่านคร
0: ึ่
1: งไม่ผ่านครึ่งได้หรอวะ
0: ไม่ได้คือเขาไม่ได้ให้ตีความเรื่องนั้นหนึ่งต้องตีความทั้งฉบับ 400,000 ล้าน
1: ครับ
0: 2ความมั่นคงทางเศรษฐกิจจะเอาเหตุอื่นมาไม่ได้คุณณัฐพงศ์ก็อ่านละเอียดก็เห็นเหมือนผมอ่ะ
1: ครับ
0: 172วรรค1มันมีแค่นั้นน่ะ
1: ใช่
0: มั้ย
1: ครับ
0: แล้วเขาไม่ได้ให้วินิจฉัยเรื่องอื่นแล้วคุณจะแสดงความเห็นเหมือนกฎหมายได้ยังไงล่ะคุณณัฐพงศ์ใช่มั้ยจะทำต้องระมัดระวังมากนะใช้ถ้อยคำแบบชนิดที่เรียกว่ามันไม่หมูนะคุณณัฐพงศ์เวลาจะเขียนน่ะ
1: จริง
0: แล้วตัวเองรู้ได้ยังไงว่า200ล้านมันไม่ได้ช่วยให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจอ่ะมันไม่ใช่เรื่องความจำเป็นเร่งด่วน
1: ครับ
0: มันเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจมันเพิ่งยิงกันวันนี้คุณณัฐพงศ
1: ์ที่ไหนฮะ
0: เมื่อเช้ามันเพิ่งยิงกันที่ช่องแคบพอมุดอ่ะ
1: อ๋อกลับมาอีกรอบนึงแล้ว
0: อ้าวนี่ไงเหมือนทำแม่งรู้อ่ะว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยพรุ่งนี
1: ้เฮ้ยแต่นี้ผมต้องบอกเยอะจังหวะท่านนายกนี่ตึงโป๊ะนะตึงโป๊ะไปนิดนึงเรื่องน้ำมันอ่ะ
0: มันมีเบื้องหลังวะ
1: เหรอเพราะว่าพอนั่นปุ๊บโอ้วันนี้มีช่องแคบพอมุสหมายความว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกมัน
0: ขึ้นไปแล้ว
1: ขึ้นเลย
0: ผมก็ส่งให้คุณดูแล้วเดี๋ยวตอนเย็นผมส่งให้คุณดูอีกทีก็รู
1: ้
0: ตอนนี้มันขึ้นมา3เหรียญแล้ว
1: ใ
0: ช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกคือคุณนัทพงศ์ต้องคิดว่าในการตัดสินใจทางการเมืองอ่ะตอนที่อั้นราคาไว้12อาทิตย์อ่ะถูกไหม
1: 15วันตอนนั้นนะ
0: ตอนนั้นอ่ะอั้นไว้2อาทิตย์อ่ะ
1: ครับ
0: แล้วค่อยขึ้นพวด
1: ครับ
0: แล้วที่ผ่านมาเนี่ยคือตอนนี้อย่างตอนนี้กองทุนน้ำมันติดลบติดลบแล้วตอนนี้ติดลบแล้วเงินไหลออกแล้ว
1: ครับ
0: เพราะล่าสุดเนี่ยไปชดเชยน้ำมันดีเซล2บาทกว่าแล้วจะเกยที่ชดเชย19สตางค์นะ
1: ครับ
0: ตอนนี้เอาว่า2บาทนี่ก็วันละ170ล้านนะคุณณัฐพงศ์แต่ถ้าเกิดว่าเขาชดเชยวันละ100กว่าล้าน200ล้านเนี่ยผมคิดว่าเขาทนไหวถ้าชดเชยวันละ1,000ล้านเดือนละ 30,000 เนี่ยเขาทนไม่ไหวคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: แล้วมีเรื่องมาตรการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปด้วยซึ่งอันนี้ถกกันแต่ว่ามันยังไม่จบ
1: ครับ
0: แต่ว่าที่ผมว่าน่าสนใจจริงๆเนี่ยผมอยากให้ไปอ่านข่าวยังอ่านไม่ละเอียดนะเรื่องไฟฟ้าที่วันนี้ท่าน
1: เลขา
0: ธิการที่การเนี่ยที่อธิบายออกมาเนี่ยอันเนี้ยเป็นแต้มบวกแต่รัฐบาล
1: ครับ
0: ที่จะเอามาบริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับค่าไฟอะไรต่ออะไรได้ระดับหนึ่งคือหมายว่ามีแนวที่จะทำไงแล้วเยอะแล้วมีตัวเลขชัดเจนว่ามันกี่โลงกี่เมกะวัตต์อะไรอย่างเงี้ยมันคำนวณเป็นเงินได
1: ้
0: ว่ามันจะทำให้ต้นค่าไฟฟ้าฐานเนี่ยมันต่างลงไปเท่าไหร
1: ่
0: คือพูดง่ายว่าค่าใช้จ่ายที่กฟผ.ซื้อเนี่ยมันจะลดลงไปเท่าไหร่ซึ่งเขากำลังคำนวณกันอยู่ถ้าทำ
1: คร
0: ับ อันนี้มันก็จะความกดดันก็จะน้อยลงไปนิดมันก็จะน้อยลงแต่ว่าโอเคจะลดราคาไฟฟ้าเนี่ยมันอันนั้นอีกเรื่องนึงคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ตอนนี้ที่เขาจะทำอันแรกทำให้ได้ก่อนก็คือ200หน่วยแรกคิด3บาท
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นการทั่วไปนะไม่ใช่เฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.1 นะ 1.2 อย่างผมก็ได้ด้วยแต่ว่าที่จะไปขึ้นข้างหลังเป็น5บาทเนี่ยนี่ก็อันนี้เขายังไม่แน่ใจว่าจะทำจริงไห
1: ม
0: คือไอ้ส่วนหลังอะที่มันขึ้นเกินเท่านั้นที่มันมีคุณไปดูตารางเวลาคุณบินไฟฟ้ามาคุณไปดูหน่วยหลังมันก็4บาทกว่า4บาท50อะไรเงี้ยคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ไม่ใช่3บาทแต่ตอนเริ่มต้นไม่มีอะไร3บาทนะคุณณัฐพงศ
1: ์ไม่มีนะ
0: ทั้ง 1.1 ทั้ง 1.2 ไม่มี3บาทนะมีสูงกว่านั้น3บาท12สตางค์3บาท24สตางค์ซอยยิบย่อยเลย
1: ครับ
0: อันนี้ควรจะปรับโครงสร้างไฟฟ้าตรงนี้มันโบราณมากแล
1: ้
0: วมันต้องปรับอันนี้ก็มันจะเชื่อมโยงกันคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: มีเรื่องอื่นมั้ย
1: เรื่องอื่นวันน
0: ี้เพราะผมไม่อยู่ท่วงท้ายแล้วนะผมไม่เอาแล้วนะคุณณัฐพงศ
1: ์มันมีเรื่องบอนด์อีกอันนึงที่จะขายตอนสิ้นเดือนกรกฎาเนี่ยครับ 4,000 ล้านเนี่ย
0: จะขายทุกเดือน
1: อ๋อต่อไปนี้จะขายทุกเดือนเหรอ
0: จะขายทุกเดือนเดือนละ 4,000 แบ่งออกเป็น2ส่วน
1: ครับ
0: ส่วนที่ first come first serve คุณก็ไปซื้อเอาจากกลับไปที่ได้แน่ๆได้แน่ๆแบบ
1: small lot small lot แล้วก็ค่อยมาแบ่งอีกทีนึง
0: small board lot เนี่ยได้แน่
1: ๆครับ
0: สมอลบอร์ดล็อตนี่ใช้แบงค์
1: ครับ
0: ถ้าเป็นซื้อแบบเยอะๆไม่เกิน50ล้านอันนั้นเป็นของอะไรวะ
1: สบม.เป๋าตัง
0: ของสบม.แอปเป๋าตังออกทุกเดือนเดือนละเท่าไหร่ผมไม่รู้น่าจะ 4,000
1: ครับ
0: แต่ที่ผมอยากจะแต่ที่ผมแนะนำเข้าไปก็คือว่าเนื่องจากว่ามันมีอายุ3ปีกับ10ปีอันนี้เพิ่งเป็นยังไม่มีอันนี้เป็นเฉพาะเรานะเฉพาะคุณณัฐพงศ์กับผมนะ
1: ครับ
0: ส่วนคุณผู้ฟังที่ฟังไปด้วยก็ได้ประโยชน์ไปโดยทางอ้อมนะถ้าเป็นแบบระยะสั้น3เดือน3ปีเนี่ยดอกมันไม่สูงเท่าไหร่แต่ถ้าเป็น10ปีเนี่ยพอไหวคราวนี้ถ้าจะให้คนมาออมทุกเดือนนะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ตอนลอนช์ครั้งแรกปลายเดือนกรกฎาเนี่ยต้องแบบว่าให้แรงจูงใจหน่อยให้มันดูแล้วมันอยากได้หน่อยคุณณัฐพงศ์แบบเราถ้าแบบออมทรัพย์แล้วก็ต้องไปเทียบกับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์โอเคไหม
1: ใช
0: ่ถ้าแบบที่มันเป็นระยะยาว10ปีเงี้ยมันก็ต้องไปเทียบเงินฝาก10ปีแล้วบวกเงินฝากประจำบวกเข้าไปเห็นไหมให้มันสมน้ำสมเนื้อซึ่งตอนนี้มันมีปัญหาไม่ใช่มีปัญหามีข้อที่ยังไม่ลงตัวกันเนี่ยทางท่านตีคลังอ่ะท่านขี้เหนียวท่านไม่อยากให้สูงมากไอ้ทางคนจะออกก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดตลาดมันไม่เกิดเนี่ยออกมาแล้วคนไม่ซื้อไม่เยอะเนี่ยมันก็จะทำให้การเห็นไห
1: มต่อไปยาก
0: ออกมารอบแรกมันต้องโปรโมชั่นถูกไหม
1: ใช่
0: ตามหลักของเราแล้วมันต้องโปรโมชั่นก่อน
1: ครับ
0: อันเนี้ยผมก็ให้โจทย์เขาไปให้เขาไปคิดกันแล้วกันลึกพอแล้วคุณณัฐพงศ
1: ์พอแล้ว
0: ลึกพอแล้ว
1: ลึกพอแล้วนะ
0: ผมขอตัวนะ
1: ได้ครับ
0: ผมไปแล้วนะ
1: ครับผม
0: โอเคขอบพระคุณ
1: ครับขอบพระคุณครับคุณวิลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับงั้นเดี๋ยวเราก็พักกันก่อนนะพักสักครู่ครับ

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
5: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
4: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
5: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
6: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
7: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
8: มนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
7: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: 10นาทีสุดท้ายครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะครับมี10นาทีสุดท้ายนะอันนี้อะไรอ๋อวันนี้ VNL นี่นะไทยเจอกับสหรัฐอเมริกาใช่ไหมโอ้นี่แข็งระดับต้นๆของโลกเลยนะแพ้ไป3เซตรวดนะสำหรับศึกเนชั่นลีกนะก็ยังเหลืออีกหลายนัดนะเข้าใจว่าพรุ่งนี้น่าจะเจอกับญี่ปุ่นนะสำหรับนักวอลเลย์บอลหญิงของไทยนะครับคุณทวีครับสาย2สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เชิญครับ
1: ถามอาจารย์นิดนึงว่าไอ้อาจารย์เข้าไปเป็นกรรมาธิการต่อไหม
0: อะไรนะครับ
1: อาจารย์ได้กลับไปเป็นกรรมาธิการต่อไหมครับ
0: คุณวีระเหรอ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เป็นครับก็นี่ไงเขาประชุมอยู่เนี่ยเมื่อกี้ที่มาทางสายก็คือออกมาจากห้องประชุม
1: ผมฟังอยู่ว่าท่านจะรีบไปไม่เกิน2ทุ่มเลยเสร็จ2ทุ่มเลย
0: อ้าวแล้วถามทำไมว่าเป็นอยู่หรือไม่เป็นอยู
1: ่ไม่นึกว่าหมดไอ้อะไรครับหมดอะไรครับหมดไอ้เรื่องที่เรียกอะไรหมดนึกว่าเขาไม่ได้เป็นต่อไง
0: โอ้เขาก็ตั้งคือปีนี้ก็ไปก็เป็นคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาของงบประมาณปี2570ครับ
1: โอ้ก็ถึงปีหน้าเลยครับถึง70ใช่ไหมครับ
0: เฉพาะงบประมาณปี2570กรรมการเวลาที่เขาพิจารณาเนี่ยเขามีระยะเวลาในการพิจารณาในการทำงานประมาณ3เดือนจนเข้าสู่วาระที่2วาระที่3นั่นแหละแล้วหลังจากนั้นเขาก็หมดหน้าที่แล้ว
1: อ๋อครับผม
0: ครับผม
1: ครับขอบคุณครับ
0: ครับครับสวัสดีครับมันเป็นตำแหน่งเฉพาะกิจตำแหน่งชั่วคราวนะทำงานหมดเป็นจ็อบนะคุณประสิทธิ์ครับสาย3สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
0: เชิญครับ
2: เปิ้ลผมเรื่องบอลที่คุณวีระพูดนะครับที่อาจารย์วีระพูดนะบอลของรัฐบาล
0: ครับ
2: เปิ้ลว่าของผมกับลูกและภรรยาเนี่ยจะครบของธนาคารแห่งหนึ่งที่เป็นฉลากครับก็เลยตื่นตาตื่นใจกับตรงนี้ครับแต่ยังไม่รู้ว่าเขาจะคลอดมาจริงๆเนี่ยเมื่อไหร่ครับ
0: ปลายเดือนกรกฎาคมนี้ครับแต่วันนี้ยังไม่ได้ระบุสำหรับเดือนไอ้ก้อนแรกเนี่ยที่ 4,000 ล้านเนี่ยที่เราคุยกัน
2: ปลายเดือน
0: ปลายเดือนนี้ครับ
2: โอเค
0: ครับ
2: ก็มีเวลาพอสมควรเลยครับเพราะว่าเราก็จะโฮไว้ก่อนโอ้เงินฝากที่เราผมไม่ต้องไปซื้อฉลากไอ้เงินเพิ่มดูอาจจะขอเขาจะบอกว่าร
0: อดูผลตอบแทนก่อนสิรอดูดอกเบี้ยก่อนว่า3ปีเนี่ยเขาให้อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ใช่ไหม
2: ใช่ที่คุณวีระพูดเหรอ
0: 10ปีเขาให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่แล้วคุณก็แล้วหลังจากนั้นคุณก็พิจารณาว่าดอกเบี้ยที่เขาให้เนี่ยกับความอะไรความมั่นคงเนี่ยนะมันสอดรับกับเรื่องที่คุณต้องการหรือเปล่าหรือผลตอบแทนที่คุณต้องการหรือเปล่าแต่คุณบอกไอ้โอเคถึงแม้ว่ามันจะน้อยไปสักนิดนึงไม่ได้ลุ้นใช่ไหมเพราะคุณบอกซื้อสลากใช่ไหม
2: ครับ
0: ถ้าคุณซื้อสลากคุณได้ลุ้นรางวัลถูกไหม
2: ไอ้โอกาสน้อย
0: ไม่ก็ไม่รู้ไงแต่ว่านี่มันไม่ได้ลุ้นไงก็คือได้มาเป็น
2: นั่นมันทีมันตัวเลขมันเป็นซิงเกิลเองครับเล็กๆเองครับแต่ดูอย่างเงี้ยมันปลอดภัยกว่าแล้วก็ดูแล้วน่าจะผลตอบแทนน่าจะดีผมว่า
0: ก็
2: ทางหน่วยงานที่คิดเขาคงต้องคำนวณเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดด้วยแบบที่คุณอาจารย์วีระพูดอ่ะ
0: ถูกไหมครับถูกต้อง
2: ใช่ไหมเพราะว่าออกมาแล้วเหมือนที่อาจารย์วีระบอกว่าถ้าออกมาไม่โอ้โหนี่แหละผมว่าดีถูกไหมครับแต่ถ้าออกมาแล้วมันแฟบเลยเนี้ยมันไม่โดนใจแบบที่อาจารย์วีระพูดอ่ะมันก็ใช่ตอนที่ประโยคสุดท้ายก่อนที่อาจารย์จะไปเนี่ยผมว่านั่นเป็นเรื่องสำคัญเลย
0: ก็
2: ต้องรอดู
0: ต้องรอ
2: ครับ
0: ใช่ต้องรอสบน.เขากำหนดมายังไง
2: เรามีใช่เราเตรียมเงินจะได้เตรียมเงินไว้ก่อนตอนนี้เงินเราเตรียมไว้อยู่แล้วครับ
0: กี่สิบล้านล่ะ
2: ไม่ต่อคอนแทคเดิม
0: กี่สิบล้าน
2: ใช่ครับ
0: กี่สิบเหรอสิบยี่สิบ
2: ครับ
0: 20ล้านเลยเหรอโอ้โห
2: ใช่ครับ
0: โอ้แล้วคุณซื้อสลากนี่ลุ้นไม่รู้จะลุ้นยังไงเลยนะเนี่ย
2: โอ้โหไม่ขนาดนี้ยังไม่ถูกเลยคุณถูกแต่ไอ้พวกจิ๊บจิ๊บจ้อยๆเห็นไหมครับงั้นไม่ต้องไปซื้อลอตเตอรี่อะครับ
0: อ๋อเหรอโอ้โห
2: ถูกไหมฮะ
0: ไม่รู้ผมไม่เคยลงทุนเนี่ยผมก็เลยไม่รู
2: ้ยกหมดอะยกหมวดนี้เรายกอะ
0: เออ
2: มีแต่เฉียวเป้ยเฉียวมาเนี่ยไม่ถูกครับ
0: ถ้าอย่างนี้ก็รอลงทุนในอะไรถ้าเขาขายมาแล้วตรงใจถูกใจก็คง ใช้ช่อง first come first serve ดีกว่าเนาะของใน
2: ใช่ใช่ตัวนี้บอลอันนี้แล้วดีสำคัญคือมันก็ความเสี่ยงมันน้อยอะครับผมถือว่าไอ้ที่เสี่ยงเยอะๆผมก็ไม่กล้าไปเล่น
0: เข้าใจ
2: ไหมครับ
0: เข้าใจใ
2: ช่นี่ก็เลยแบบรอโหอาจารย์พูดปุ๊บโอ้โหเราก็เลยโหเลยโอ้จังหวะดีฟังครับคือปกติผมฟังทุกวันอยู่แล้วครับ
0: ครับ
2: ถูกไหมครับโอ้ครับผมงั้นเดี๋ยวยังไงไปกรกฎาคมผมมาจะรอดูอีกทีครับ
0: ครับผม
2: แล้วผม
0: ได้ครับ
2: ขอบพระคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับเรื่องที่คุยกันนี่คือพันธบัตรรัฐบาลนะแล้วหลังจากนั้นก็จะออกเป็นรายเดือนใช่ไหมเป็น plus มีการออกเป็นรายเดือนนะแต่ว่าวงเงินตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่ยังไงเนี่ยนะเดี๋ยวก็ค่อยๆติดตามนะแต่ว่าเบื้องต้นนะสำหรับปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะคือ 4,000 ล้านแบ่งเป็น2ส่วนนะส่วนหนึ่ง 2,000 ล้านนี่ซื้อผ่านทางแอปเป๋าตังค์นะแล้วก็อีก 2,000 ล้านนี่ผ่านทางธนาคารนะแต่ว่าเขาจะจัดสรร3ปี10ปีนะ3ปีวงเงินเท่าไหร่10ปีวงเงินเท่าไหร่อัตราดอกเบี้ยจะให้เท่าไหร่อันเนี้ยหรือว่าผลตอบแทนเนี่ยให้เท่าไหร่เนี่ยยังพิจารณากันอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีความคืบหน้าก็คุณผู้ฟังที่รอที่จะลงทุนนะเพราะว่ามีคนถามตลอดเลยเรื่องพันธบัตรเนี่ยก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะถ้ามันอัปเดตมาขนาดไหนผมก็จะพยายามจะอัปเดตนะให้ต่อเนื่องนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะก็เวลากำลังดีนะเหลือเวลาอีก1นาทีนะแต่ก็คงไม่ได้รับสายแล้วนะแต่วันนี้นี่สบายแล้วนอนเต็มอิ่มซะหน่อยนะโอ้ 2-3 วันที่ผ่านมาตื่นตี2บ้างตื่นตี3บ้างนะเมื่อคืนนี่กว่าจะได้หลับนะกับตี2น่ะนั่งดูฟุตบอลเนี่ยโอ้แต่มันก็อิ่มใจอ่ะมันสนุกไม่ใช่อะไรหรอกนะก็ช่วยคลายความกังวลบางส่วนนะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงบางเวลาก็ตามทีนะครับอ่ะสำหรับคุณผู้ฟังครับหมดเวลาแล้ววันพรุ่งนี้ก็รอติดตามนะสำหรับเรื่องของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400ล้านบาทซึ่งศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยออกมานะหลายท่านก็อาจจะรออยู่นะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องตามนะส่วนผมคุณวิระไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: 104.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ
2: ์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพประสาประสานช่วงเวลานี้มาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเหมือนเคยนะครับ

0: ทาง 96.5 FM และทุกแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็เผยแพร่ไปทั่วโลกวันนี้เป็นโอกาสดีมากเพราะว่าได้รับความกรุณาจากดร.สามารถราชพลสิทธิ์ซึ่งเป็นนักวิชาการด้านวิศวกรรมขนส่งแล้วก็เคยเป็นอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นอดีตส.ส.นะพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็มีความรู้ความสามารถด้านโลจิสติกด้านการขนส่งด้านการจราจรค่อนข้างจะลุ่มลึกและกว้างขวางแล้วก็ให้ทัศนะที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นประจำต่อเนื่องกันตลอดมาต่อสายได้แล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับดร.สามารถครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ประสาน
0: ครับสวัสดีครับต้องขอบคุณมากที่กรุณานะครับผมเข้าสู่ประเด็นเลยนะครับผมตั้งประเด็นกันวันนี้ว่าถอดบทเรียนพรบ. SEC และ Land Bridge นะ SEC ก็คือเรื่องร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ซึ่งขณะนี้ก็ถือว่าได้โดนเบรกไปนะครับโดยทางรัฐบาลก็จะไม่นำเข้าสู่การพิจารณาของครม.รัฐสามารถช่วยสรุปเพื่อทำความเข้าใจกว้างๆทั่วๆไปหน่อยครับว่าประเด็น3ข้อที่ดร.เขียนลงใน Facebook มีความหมายยังไงครับดร.ครับ
1: คือมีกลุ่มที่เรียกว่าเครือข่าย SEC Watch นะครับเขามาเรียกร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมอาจจะเรียกว่าคัดค้านโครงการนี้ก็ได้ครับคัดค้านทั้งโครงการ Land Bridge และก็พรบแลนบริดจ์ครับนะครับพวกก็เห็นว่าโครงการนี้เนี่ยอาจจะไม่เกิดประโยชน์ต่อชาวใต้นะฮะหลังจากนั้นพอคัดค้านมาตั้งแต่22มิถุนายนที่ผ่านมาก็เมื่อต้นเดือนนี้นะฮะทางรัฐบาลก็คิดว่าควรจะมีการทบทวนโครงการนี้ใหม่นะฮะก็มีการลงนามในข้อตกลงร่วมกันหรือ MOU นะครับว่าจะไม่นำร่างพรบ. SEC เข้าสู่การประชุมครม.ไม่เสนอสภาไปตอนนี้ก่อนนะครับข้อ2ก็คือตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งให้ไปจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้แล้วคณะกรรมการชุดนี้จะมีภาคประชาชนหรือกลุ่มหรือเครือข่าย SEC Watch ร่วมด้วยนะฮะข้อ3ก็คือตอนนี้นะครับเรื่อง Land Bridge เนี่ยฮะชะลอไว้ก่อนชะลอไว้จนกว่าแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้จะแล้วเสร็จและจนกว่าการศึกษาของคณะกรรมการ Land Bridge ที่มีท่านรองเอกนิติเป็นประธานจะได้ข้อสรุปว่าโครงการนี้คุ้มทุนหรือไม่เป็น3ข้อใน MOU ฮะผมก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ว่าการพัฒนาในภาคใต้นั้นหรือการพัฒนาในเมืองไทยนั้นส่วนใหญ่แล้วรัฐบาลคิดมานะคิดมาแล้วโครงการเนี่ยมักจะมาก่อนแผนพอโครงการมาแล้วและทำแผนรองรับนะฮะแผนการใช้ที่ดินแผนพังเมืองถนนหนทางให้สอดรับกับโครงการนั้นมีการออกกฎหมายเพื่อรองรับโครงการนั้นแต่ครั้งนี้เนี่ยแผนต้องมาก่อนแผนพัฒนาภาคใต้อาจารย์ประสานก็ทั้ง14จังหวัดซึ่งผมถือว่าเป็นงานใหญ่มากครับไม่ใช่เฉพาะ SEC ที่มีแค่4จังหวัดมีระนองชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชแต่นี่ต้องครอบคลุมทั้งภาคเลยซึ่งผมว่าต้องใช้เวลาเป็นปีครับในขณะที่ผลการศึกษาผลการพิจารณาของคณะกรรมการแลนบริดจ์ที่มีท่านรองเอกนิติเป็นประธานนั้นจะแล้วเสร็จเดือนหน้าเดือนสิงหาคมนี้ครับก็ดูว่าโครงการนี้นะฮะผมว่ารัฐบาลเองต้องการเดินหน้าต่อแต่จะชี้แจงได้อย่างไร ผมค่อนข้างคิดว่าหรือมั่นใจว่าผลการศึกษาผลการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการแลนด์บริดจ์นะฮะของท่านรองเอกนิติจะออกมาโครงการนี้คุ้มค่าผมไม่ถึงแลนด์บริดจ์นะครับเพราะในเมื่อสนห.ที่ทำการศึกษาจ้างบริษัทที่ปรึกษามาแล้วบอกว่าคุ้มค่าคุ้มที่จะลงทุนและมีกำไรคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันมันหลายแสน7แสน8แสนล้านบาทครับนะแล้วก็มีผลตอบแทนการลงทุนอีก8กว่าเปอร์เซ็นต์มาถึงวันนี้บอกเพิ่มมาเป็น11เปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วสนข.บอกว่าให้ผู้เชี่ยวชาญให้บริษัทที่ปรึกษาจากเนเธอร์แลนด์ที่มีความเก่งเรื่องนี้ชื่อว่าบริษัทโลโย่แฮชโคนิ่งศึกษาบอกว่าคุ้มทุนแน่นอนแต่ถ้าย้อนดูเมื่อ17ปีที่แล้วนะที่บริษัทนี้จากเนเธอร์แลนด์ศึกษานี่ปรากฏว่าไม่คุ้มทุนถามว่า17ปีผ่านไปอะไรทำให้โครงการนี้คุ้มทุนขึ้นมาซึ่งผมเองยังไม่ค่อยเชื่อว่าโครงการจะคุ้มทุนเพราะโครงการนี้อาจารย์บรรสารมันประหยัดระยะทางได้เมื่อเทียบกับช่องแคบมาเลกานะครับประมาณ 1,000-1,200 กิโลเมตรเองนะครับไม่ได้มากไม่ใช่หลายพันหลายหมื่นกิโลเมตรพอคิดเวลาไปแล้วมันไม่ถึง2วันนะฮะไม่ถึง2วันแต่ว่าเราต้องขนถ่ายสินค้าซ้ำซ้อนฝั่งอันดามันก็ขนสินค้าขนคอนเทนเนอร์จากเรือลงรถไฟลงรถบรรทุกแล้วต้องขนผ่านมอเตอร์เวย์หรือทางรถไฟไปฝั่งชุมพรพอถึงฝั่งชุมพรต้องขนจากรถบรรทุกขนจากรถไฟไปลงเรืออีกทีนึงมันซ้ำซ้อนเพราะฉะนั้นเวลาที่ประหยัดได้ 1-2 วันมันก็ขาดทุนประหยัดไม่ได้และใครจะมาใช้บริการแล้วครับผมติดใจคงนี้ในการศึกษารัฐบาลเนี่ยผมว่าประหยัดเวลาไม่ได้แน่นอน
0: ครับดร.ครับที่จริงจะว่าไปแล้วเนี่ยจากการศึกษาขององค์กรที่เป็นกลางนะเท่าที่ผมอ่านเนี่ยศูนย์วิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ผมเพิ่งได้รับเอกสารมาจากกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับรวมทั้ง TDRI นะสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยและแม้แต่กระทั่งสภาพัฒน์หรือคณะกรรมการสสช.เนี่ยล้วนแล้วแต่พูดตรงกันว่าไม่คุ้มค่าเอ๊ะแล้วทำไมสนข.เจ้าเดียวบอกคุ้มค่าแล้วยังยืนยันนะฮะเมื่อสัก2เดือนที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็บอกว่าต้องเดินหน้าเต็มลูกสูบรวมทั้งนายกก็ออกมาสำทับว่าจะต้องเดินหน้าแลนด์บริดจ์แล้วเอ๊ะไปมาทำไมมันเหมือนกับกลับลำได้ง่ายๆอย่างนี้ดร.ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับว่าทำไมถึงเข้าเกียร์ถอยได้โดยง่าย
1: ผมว่าอาจจะไม่ได้ถอยเต็มที่นะครับต้องติดตามดูว่าจะตั้งหลักอย่างไรมาถึงรัฐบาลนะครับผมว่ายังไม่ถึงกับถอยที่จะไม่ทำโครงการนี้แต่จะหาจังหวะท่วงทีนะฮะกรรมการแลนด์บริดจ์จะออกมาประกาศว่าโครงการนี้คุ้มต้องมีเหตุผลประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายได้ไหมเมื่อเทียบกับช่องแคบมาเลกาแล้วจะมีเรือมาใช้บริการมากน้อยแค่ไหนมีสินค้ามีตู้คอนเทนเนอร์มากแค่ไหนสนห.หรือเป็นฝ่ายรัฐบาลเนี่ยฮะสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรศึกษามาคุ้มโดยบริษัทที่ปรึกษานะฮะให้บริษัทเนเธอร์แลนด์บอกคุ้มแต่เมื่อ17ปีที่แล้วนะฮะบริษัทเดียวกันนี้ศึกษาบอกไม่คุ้มแล้วมันคุ้มมาได้ไงในขณะสภาพัฒน์ในจ้างไอ้จุฬาศึกษาที่อาจารย์พูดถึงอ่ะจุฬาก็ศึกษาแล้วบอกไม่คุ้มมันขาดทุนผลตอบแทนมันติดลบนะฮะติดลบไปเกือบ200ล้านในขณะสนข.บอกได้กำไร800ล้านมันก็ต่างกัน1ล้านล้านน่ะมันเป็นไปได้ไงโครงการปกติโครงการที่ศึกษาเหมือนโครงการเดียวกันถ้าคุ้มก็คุ้มไม่คุ้มก็ไม่คุ้มไม่ว่าใครศึกษา แต่ตัวเลขผลตอบแทนอาจจะต่างกันได้แต่ต้องไปในทิศทางเดียวกันบวกก็บวกลบก็ลบเหมือนกันครับตรงงานนี้ผมแปลกอาจารย์ถามว่าทำไมเป็นนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆว่ารัฐบาลคิดอะไรอยู่ผมเองนั้นไม่ได้คัดค้านโครงการไม่ได้คัดค้านการพัฒนาไม่ได้คัดค้านความเจริญแต่คัดค้านความเสี่ยงผมกลัวว่าความเสี่ยงที่ประเทศไทยจะแบกรับนั้นมันหนักหนาละนะมันไม่คุ้มกับความเสี่ยงแม้ว่าโครงการนี้เราจะเชิญชวนให้เอกชนมาลงทุน 100% ก็ตามมูลค่า1ล้านล้านแต่การผมไม่เชื่อว่าเอกชนจะสนใจมาลงทุนนะเขาศึกษาเขาไม่เชื่อผลการศึกษาของรัฐบาลก็ต้องศึกษาเองด้วยเขาจะขนเงินจำนวนมากมาลงทุนโดยไม่ต้องศึกษาเนี่ยเป็นไปไม่ได้ผมยังบอกว่าใครจะกล้ามาลงทุนนะ
0: นั่นสิครับผมอย่างนี้ผมดูผมไม่ใช่คนที่มีความรู้เรื่องนี้แต่ผมใช้สามัญสำนึกนะว่าแค่การขนถ่ายสินค้าขึ้นลงเนี่ยนะคิดดูลำเรือหนึ่งเนี่ย 20,000 ตู้หมายถึงลำใหญ่ที่สามารถจะเทียบได้เนี่ยขนจากเรือวางใส่รถลากไปจากท่าแล้วก็พาไปขึ้นรถไฟแล้วกว่าจะขนได้หมดเนี่ยต้องใช้รถไฟกี่ร้อยขบวนอ่ะ 20,000 ตู้เนี่ยแล้วถ้าแล้วมีแต่รถไฟรางคู่เอ๊ะแล้วมันจะรับไหวได้ยังไงผมว่าแค่นี้เนี่ยนักลงทุนเขาก็เห็นแล้วว่ามันไม่คุ้มแล้วพอพุทธไปถึงอีกฝั่งหนึ่งฝั่งอ่าวไทยอ้าวเช่นเดียวกันลงจากรถไฟก็ต้องมารถลากแล้วไปลงเรือภาษาอังกฤษเขาถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยเขาเรียกอะไรนะดับเบิลแฮนดริงใช่ไหม
1: ดับเบิลแฮนดริงครับ
0: เพราะฉะนั้นไอ้แค่นี้ก็นึกภาพออกได้ว่า1เสียเวลามากมายมหาศาล2เสียการเอาขึ้นเอาลงนะมันไปผ่านมรรคกาเหมือนเดิมง่ายกว่ากันเยอะ
1: ใช่มันเสียค่าใช้จ่ายแล้วใครจะมาใช้ล่ะฮะใครจะมาแวะมาใช้ที่ท่าเรือระนองท่าเรือชุมพรท่าเรือระนองมันอยู่ในซอยนะฮะมันไม่ใช่ประหยัดระยะทางได้มากประหยัดแค่ประมาณ 1,200 กิโลเมตรคิดเป็นเวลาแล้วไม่เกิน2วันเพราะเรือนี้วิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ยประมาณ15นอต20นอตนะฮะมันคิดแล้วก็ไม่เกิน2วันแต่เวลาที่เราเสียไปกับการดับเบิลแฮนดลิ่งนะฮะเป็นสัปดาห์สุดท้ายมันติดลบนะฮะอีกทั้งสนขหรือรัฐบาลเนี่ยยังคาดการว่าหลังจากเปิดใช้โครงการนี้30ปีนะครับกะว่าเปิดอีกไม่กี่ปีข้างหน้า2573อีก7ปีก็อีก30ปี2603อะไรเนี่ยนะครับจะมีปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ถึง20ล้านตู
0: ้ครับ
1: ในขณะที่แหลมฉบังเราดูเมื่อเปิดมา2534พอ30ปีหลังอย่างนั้นมีแค่ไม่เกิน10ล้านตู้อันนี้มันสูงเป็นดับเบิ้ลเป็น2เท่ามันเป็นไปได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นผมเองนี่อยากจะฟังคำชี้แจงของคนที่บอกว่าคุ้มนะฮะ
0: ครับ
1: ให้เอกชนมาเอกชนก็ไม่โง่อาจารย์มาสายก็ไม่มาลงทุนหรอกครับ
0: ครับครับ
1: มีทางเป็นอย่างนี
0: ้ครับ
1: ให้เอกชนลงทุนก็ตามแต่ว่าเราจะต้องสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมต้องมีการถมทะเลทั้งสองฝั่งอันดามันอ่าวไทยเป็นหมื่นกว่าไร่อะฮะมีกระทบกับ
0: สิ่งแวดล้อมฝั่งถมทะเลฝั่งละ 6,000 ไร่แล้วต้องใช้ภูเขากี่ลูกถึงไปถมทะเลได้
1: ใช่กระทบต่อสัตว์หน้าดินสัตว์น้ำหน้าดินนะฮะไส้เดือนทะเลกุ้งหอยอะไรต่างๆมีผลกระทบหมดครับอันนี้ผมว่าคณะกรรมการแลนด์บริดจ์นะครับจะศึกษาได้ละเอียดเลยครับมีเวลา90วันเนี่ยจะครบ90วันในเดือนหน้าเพราะฉะนั้นต้องต่อยอดจากผลการศึกษาของสนขที่บอกว่าคุ้มและอันนี้จะบอกไม่คุ้มมันก็ลำบากนะจะมาสารไม่ต้องจะเดินหน้ากันอย่างไรนะฮะในขณะเดียวกันภาคประชาชนเนี่ยเขาจะร่วมทำแผนแม่บทและในแผนแม่บทของเขาที่ร่วมกับภาครัฐผมก็เชื่อว่าเขาจะไม่มีแลนด์บริดจ์แน่นอนเขาไม่ต้องการแลนด์บริดจ์นะฮะ แต่ผมเองอาจารย์ประสานไม่ได้คัดค้านแลนด์บริดจ์ทั้งหมดคือคัดค้านแลนด์บริดจ์ไม่ต้องการเพราะดูลงทุนไปเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์ลงทุนไปแล้ว

0: มาทางรถไฟทางคู่มาทางมอเตอร์เวย์หรือมาจากจีนตอนใต้จีนตอนตะวันตกก็ได้ครับถามว่าถ้าเรือระนองเหมาะสมไหมผมว่ามันอยู่ลึกไปครับอยู่ในซอยรัฐควรพิจารณาสร้างที่ปากวาราที่สตูลนะทำไมต้องเลือกตรงนั้นเพราะว่ามันอยู่ใกล้เส้นทางเดินเรือหลักของโลกไม่ไกลจากช่องแคบมาละกามากนั้นเรือแวะมารับสินค้าได้ครับแต่ก็มีหลายคนมีบางคนไม่เอาถ้าเรือน้ำลึกที่ปากวาราหลายคนก็ต้องการในอดีตมีการออกแบบรถไฟทางคู่เชื่อมระหว่างท่าเรือน้ำลึกสงขลากับท่าเรือน้ำลึกปากบาราไว้แล้วครับนะตรงนี้ผมว่าควรพิจารณาเราจำเป็นต้องมีฮะท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามันส่งของไปตะวันกลางยุโรปแอฟริกาได้ครับไม่ต้องไปพึ่งพาท่าเรือน้ำลึกที่ปีนังของมาเลเซียครับ
1: โอ้ฮะพอดีวันที่มีการเจรจาตกลงกันเนี่ยผมก็บังเอิญผมไปเยี่ยมนะเยี่ยมที่ชุมนุมที่ข้างทำเนียบตรงสะพานชมัยมรุเชษฐ์ผมก็มีโอกาสได้คุยกับผู้มาชุมนุมนะชื่อมะทมสินสุวรรณมะทมสินสุวรรณเนี่ยเขามากันทั้งครอบครัวนะครับสามีของเขาก็มาโดยสามีชื่อผาดสินสุวรรณนะก็เป็นครอบครัวประมงพื้นบ้านก็บอกเขาออกเรือวันหนึ่งเนี่ยก็เรือเล็กๆเนี่ยไปสองคนเนี่ยเขาหาปลาทรายได้วันละประมาณ 1,000 ถึง 2,000 บาทนะถ้าคิดถึงว่าเดือนหนึ่งเขาก็ได้ 30,000 35,000 40,000 แล้วแต่นะนี่คือที่เขาได้แล้วเขาก็เลยบอกกับผมบอกว่านะถ้าไม่ชนะเขาไม่กลับเขายังให้ข้อมูลผมต่อนะครับเขาพูดงี้เขาบอกว่าเขามีพื้นที่อยู่ตรงนั้นประมาณสัก10ไร่ใกล้ๆแถวนั้นนะฮะแล้วเขาบอกว่าขณะเนี้ยนะถูกกำหนดไว้แล้วว่าบ้านเขาเนี่ยพื้นที่บ้านเขาเนี่ยจะถูกเป็นที่วางตู้คอนเทนเนอร์เป็นที่วางตู้คอนเทนเนอร์แล้วเขาก็บอกว่ามันมีไอ้การปักหมุดไว้เรียบร้อยแล้วว่าเส้นทางเป็นยังไงเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นแล้วเขายังให้ข้อมูลต่อเขาบอกว่ามีเหมือนกันที่ทางเจ้าหน้าที่มาแต่มาถึงก็ขอให้เซ็นชื่อแล้วก็ไม่ได้มาฟังความเห็นอะไรนะผมก็เลยนึกภาพออกว่าอ้อวิธีการของราชการที่เขาไปทำเนี่ยเขาทำแบบลวกๆทำแบบสุกเอาเผากินไม่ได้ไปตั้งอกตั้งใจจริงที่จะไปฟังความเห็นเพราะฉะนั้นพอมีข้อยุติออกมาอย่างนี้ผมก็ดีใจนะแล้วผมหวังว่ามันจะออกมาในทิศทางที่ดีเพราะว่าพอบอกว่าจะทำแผนแม่บทก่อนเรื่องอื่นไว้ที่หลังเนี่ยนะก็เลยรู้สึกว่าเป็นเรื่องดีทีนี้อย่างนี้ครับดร.ครับดร.ช่วยเชื่อมโยงระหว่างพรบ. FEC เนี่ยกับโครงการแลนด์บริดจ์นะทำไมมันถึงต้องมาคู่กัน
0: คือพรบ. FEC อ่ะมันเป็นกรอบของการพัฒนามันกว้างกว่ามันใหญ่กว่าโครงการอ่ะอยู่ในกรอบนี้กรอบ FEC ฮะแต่เราจะเห็นว่าในโครงการใน FEC นั้นโครงการเรือธงที่มีอยู่ที่รัฐบาลพูดมาก็เห็นเฉพาะโครงการแลนด์บริดจ์เท่านั้นเชื่อมระนองชุมพรดังนั้นระยะทางประมาณ90กิโลเมตรมีทั้งมอเตอร์เวย์มีทั้งรถไฟทางคู่ในขนาดราง1เมตรและ 1.435 เมตรด้วยครับเป็นเชื่อมแล้วเห็นเฉพาะโครงการนี้แต่โครงการอื่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรายังไม่เห็นเลยครับเราต้องเข้าใจว่าไอ้พรบ. SCC ออกมาเพื่อสนับสนุนโครงการแลนด์บริดจ์ใช่หรือไม่ผมไม่มีโครงการอื่นเลยพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ของการแลนด์บริดจ์เป็นส่วนใหญ่นะคนก็เข้าใจอย่างนั้นนะฮะแต่รัฐบาลบอกว่าเป็นกรอบใหญ่ถ้าเป็นกรอบใหญ่คุณต้องมีแผนมาก่อนเลยฮะไอ้แผนพัฒนา SCC คืออะไรไม่ใช่ไปเอามาจาก EEC ไม่ใช่เอาจาก EC คือถ้ามองกันทั่วไป SEC ก็คือ EEC เวอร์ชันภาคใต้ครับในโครงสร้างเศรษฐกิจไม่เหมือนกันอาจารย์ประสาน

0: ดีอ่ะเขามีเดิมเขามีนิคมอุตสาหกรรมมีท่าเรือมาบตาพุทธท่าเรือแหลมฉบังก็เป็นอุตสาหกรรมอยู่แล้วก็ต่อยอดออกไปเป็นอุตสาหกรรมชั้นสูงมี EV มีเซมิคอนดักเตอร์มีอากาศยานอะไรต่างๆขึ้นมาแต่ภาคใต้โครงสร้างเศรษฐกิจเดิมไม่เป็นการท่องเที่ยวเกษตรกรรมนิเวศชายฝั่งประมงพื้นบ้านเป็นต้นแล้วถ้าคุณจะเอาโลจิสติกมาเอาอุตสาหกรรมแปรรูปมาถามว่าสิ่งเหล่านี้มันเข้ากับวิถีชีวิตเดิมของคนใต้ได้หรือไม่ตรงนั้นแหละก็เป็นห่วงและเป็นห่วงที่มีอาจจะให้สิทธิพิเศษแต่คนต่างชาติในการเช่าที่ดินระยะยาวครั้งแรก50 ปีต่อครั้งที่2 49ปีเป็นทั้งหมด99 ปีเขามองว่าเป็นสิทธิเหนือคนท้องถิ่นเขาถึงเรียกตัวเองว่าเป็นพลเมืองชั้นสองครับ
1: ครับ
0: นะฮะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นรัฐจะหยิบ EEC มาเป็น SEC ไม่ได้เพราะโครงสร้างอะไรมันเหมือนกันเลยเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษมีกรรมการที่มีอำนาจพิเศษนะครับทั้งกำหนดนโยบายอนุมัติโครงการต่างๆมี one stop service ออกใบอนุญาตต่างๆได้ที่จุดๆเดียวครับเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นครั้งนี้ผมถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยผมชื่นชมผู้ที่ต่อสู้นะอาจารย์ประสานเขาต่อสู้ไม่ได้ใช้ความแรงเลยผมเข้าไปดูในเพจของเขาอะ Stop SEC Act อะไรเนี่ยนะฮะเป็นกลุ่มที่มีความรู้ใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงไปตรงมาไม่มั่วนะฮะเป็นกลุ่มที่มีมันสมองสู้ด้วยสมองอันนี้ขอชื่นชมอะทำให้เขามาถึงจุดนี้ได
1: ้
0: คร
1: ับ พอดีผมก็เขียนลงใน Facebook ไปแล้วผมก็บอกว่าเนี่ยมันจบลงอย่างนี้ก็เป็นเรื่องดีก็ปรากฏว่ามีความเห็นเข้ามาผมบอกเอ๊ะทำไมมันจบง่ายจังเลยแค่ชุมนุมกัน 8-9 วันเท่านั้นอะไรเนี่ยผมก็เลยเช็คต่อไปว่าเอ๊ะมันยังไงก็ได้ความงี้ครับว่าคุณประสิทธิ์ชัยหนูนวลน่ะที่เขาเป็นผู้นำอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาทำงานล่วงหน้ามาก่อนหน้านี้ฮะเขาเปิดเวทีเขาทำความเข้าใจกับประชาชนไม่นับเป็นร้อยเวทีนะฮะแล้วมาถึงจุดเขาก็เลยยกกันมาที่หน้าข้างทำเนียบนั่นแปลว่าเขาทำงานล่วงหน้ากรรมนานแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือตั้งแต่ยุครัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชายุทธศาสตร์20ปีแล้วเนี่ยนะฮะมันก็มีโครงการทำนองนี้แล้วเขาก็ตื่นตัวกันละแล้วเขาก็มีความระแวดระวังเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทำความเข้าใจหรือทำความกระจ่างแจ้งให้กับสาธารณะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้แล้วมันก็เลยนำมาสู่วันที่เขาเดินทางมา22 มิถุนาอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วที่ผมรับรู้มาครับเนี่ยครับ
0: ก็ถือว่าน่ายินดีนะเขาทำงานได้ดีนะฮะทำให้รัฐบาลต้องชะลอโครงการมิดไม่ได้ยกเลิกนะฮะรัฐบาลชะลอจนกว่าผลการทำแผนแม่บทจะแล้วเสร็จจนกว่าการพิจารณาของคณะกรรมการแลนด์บริดจ์ที่มีท่านรองเอกนิติเป็นประธานจะแล้วเสร็จ
1: ครับ
0: แล้วอาจารย์ลองคิดดูถ้าเหมือนว่าท่านรองเอกนิติบอกว่าโครงการแลนด์บริดจ์คุ้มค่าที่จะลงทุนแต่ในแผนไม่หมดไม่มีโครงการนี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะผมยังมองอนาคตเนี่ยยังลำบากรัฐบาลจะเดินหน้าต่อลำบากผมก็เห็นความเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่าย SEC Watch แล้วฮะและมีข้อมูลสู้ด้วยข้อมูลถ้ารัฐบาลไม่มีข้อมูลที่พิสูจน์ได้ว่าโครงการนี้ดีจริงคุ้มค่าการลงทุนจริงไปลำบากครับนะเพราะฉะนั้นที่รัฐบาลว่าศึกษาและคุ้มทุนก็เอาข้อมูลเอาผลการศึกษานั้นมาเปิดเผยเลยครับอาจารย์นี่ไม่เปิดเผยเลยโดยเฉพาะการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาจากเนเธอร์แลนด์นะฮะเอามาสิครับทำไมไม่เปิดเผยล่ะครับในของจุฬานี่ก็เปิดเผยโดยศูนย์วิชาการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดเผยฮะ

0: ไปชัดเจนทำไมถึงคุ้มไม่คุ้มมีรายละเอียดหมดครับ
1: ครับของกสม.ก็เช่นเดียวกันนะเขาก็ชี้เลยว่าไม่คุ้มนะครับอันนี้ก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งและองค์กรใหญ่ๆขนาดนี้ซึ่งไม่ได้มีผลประโยชน์ร่วมอะไรตรงนี้พูดออกมาอย่างนี้ก็แสดงว่าเราก็ต้องรับฟังดร.ครับขอโทษทีตอนนี้เราขอเบรกสัก5-6นาทีแล้วเดี๋ยวกลับเข้ามาผมจะเรียนถามว่าเอ๊ะถ้าฉะนั้นมีข้อเสนออย่างไรอะไรที่เป็นนโยบายสาธารณะที่มีขนาดใหญ่นะหลักแสนล้านหลักล้านล้านอย่างเนี้ยจะควรจะต้องทำยังไงรัฐบาลต้องทำยังไงนะครับเดี๋ยวกลับเข้ามาค่อยว่ากันอีกทีนะครับขอเบรกก่อนครับประมาณ5-6นาทีครับครับขอบคุณมากครับ
2: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
7: โอวิชั่นพลัสปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
8: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
7: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ
1: ์ครับย้อนกลับมาเบรกที่2นะครับพอดีมีข่าวสารที่จะประชาสัมพันธ์เล็กน้อยนะครับจากทางสถานีใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่นะครับย้ายบ้านมาอยู่กับอมสินดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารอมสินลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์เชื่อสินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงและผ่อนบ้านหมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารอมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่ม0.99% ต่อปีหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75 ต่อปีพิเศษอมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปสำหรับผู้สนใจรีไฟแนนซ์บ้านยืนกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคม69นี้เท่านั้นผ่านแอปพลิเคชัน MyMo MYMO www.gsb.or.th หรือธนาคารอมสินทุกสาขาข้อมูลเพิ่มเติม GSB Contact Center 115เงื่อนไขเป็นตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับอันนี้เป็นข่าวสารดร.สมาร์ทครับพอดีตะกี้ผมเปิดเพจนะของคนสงเลเมืองสงขลามีข่าวล่าสุดมาอย่างนี้ครับอ้างถึงมติชนออนไลน์เมื่อ4ชั่วโมงที่แล้วก็แบนเนอร์เนี่ยก็มีหัวมติชนแล้วก็มีรูปภาพนะฮะของบอกว่าไม่ล้มคมนาคมย้ำไม่ล้มแลนบริดจ์แค่ชะลอครม.รอกรรมการ3ฝ่ายศึกษารอบด้านพร้อมพรบ. SEC หวังสรุปใน1ปีนี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดที่ส่งเข้ามานะอยู่ในลายตอนนี้นะครับคุณมีรูปภาพของรัฐมนตรีช่วยคมนาคมมั้งครับนามสกุลอังคสกุลเกียรตินะฮะชื่ออะไรเอ่ยผมจำไม่ได้แล้วนะต้องขออภัยอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับที่เราคุยกันอยู่เอาละครับไม่เป็นไรก็เป็นข่าวเข้ามาอีกกระแสหนึ่งอีกทางหนึ่งทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะเรียนถามดร.สามารถคือเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะฮะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วดร.คิดว่ายังไงดีครับคือเราไม่ได้ค้านดร.ก็ไม่ได้ค้านผมก็ไม่ได้ค้านการมีโครงการพัฒนาทั้งหลายแต่ว่าข้อสำคัญมันควรจะเริ่มต้นจากชาวบ้านมันควรจะเริ่มต้นจากพื้นที่มันควรจะเริ่มต้นจากชุมชนมันควรจะเริ่มต้นจากความต้องการของผู้คนจริงๆนะฮะไม่ใช่ลักษณะที่เรียกว่าท็อปดาวน์ไม่ใช่สั่งการไปจากเบื้องบนแต่มันควรจะผ่านการทำความเข้าใจหรือความต้องการที่เป็นจริงของชาวบ้านในพื้นที่อย่างนี้มีแง่มุมยังไงไหมครับดร.ครับ
0: ก็ผมเห็นด้วยครับที่ว่าภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ของตนเองเขาต้องการนำพื้นที่ของเขาไปทางทิศทางไหนเขามีโอกาสได้ทำเลยครั้งนี้ฮะที่อาจารย์บอกว่าไม่ใช่เป็นการสั่งดาวสั่งการลงมาหรือท็อปดาวอะฮะก็ต้องมีบอทตอมอัพไปด้วยครับสองฝ่ายต้องทำกันถ้าทำได้อย่างนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนแม่บทป กติแล้วชาวบ้านจะรู้ว่ามีโครงการขึ้นมาสมัยก่อนนะเมื่อมีการตอกเสาเข็มแล้วอันนี้โชคดีนะครับที่ชาวบ้านก็ตื่นตัวมีข้อมูลข่าวสารมาตั้งแต่ตอนแรกเพราะฉะนั้นชาวบ้านที่เข้าเป็นกรรมการจัดทำแผนแม่บทนั้นต้องทำอย่างจริงจังซึ่งต้องใช้สรรพกำลังมากเลยฮะชาวบ้านจะไปศึกษาอะไรต่างๆมันก็ลำบากภาครัฐเองศึกษาในปี2ปีก็ยากก็ต้องจ้างบริษัทที่ปรึกษาอีกบริษัทที่ปรึกษาบางบริษัทก็ไม่ได้มีจุดยืนชัดเจนถ้ารัฐต้องการมีวางธงปักธงไว้แล้วว่าต้องการอย่างไรบริษัทที่ปรึกษาก็ทำคำตอบไว้เป็นอย่างนั้นอาจารย์โครงการคุ้มไม่คุ้มก็สามารถทำได้นะฮะนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าเป็นห่วงมากเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยตาม MOU นั้นที่บอกว่าเป็นการชะลอนั่นหมายถึงว่าเขายังไม่ได้ถอยนะฮะไม่ได้ยกเลิกโครงการยังทำอยู่ครับต้องหาทางว่าจะเดินหน้าอย่างไรและผมเชื่อว่าคณะกรรมการแลนด์บริดจ์นั้นนะครับก็จะบอกโครงการคุ้มทุนแต่เขาต้องชี้แจงว่าคุ้มทุนได้อย่างไรนะฮะโครงการคุ้มทุนเพราะจะไม่คุ้มทุนโครงการเรือธงไม่คุ้มทุนเนี่ยก็การพัฒนาหรือ SAC กับของพรบ SAC ต้องเปลี่ยนแปลงแน่นอนจะเอาโครงการอะไรใส่เข้ามาโครงการที่เหมาะสมในการพัฒนาภาคใต้เพราะตอนนี้ต้องจัดทำตอนจะทำแผนไม่บ่นไม่ว่าจะเป็นรถไฟทางคู่ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์เวย์หรือท่าเรือต่างๆสนามบินต่างๆรถไฟทางคู่สายใต้เนี่ยเวลานี้ก่อสร้างไปถึงชุมพรแล้วก็ต้องทำต่อเร่งทำต่อจากชุมพรไปสุราษฎร์ธานีไปหาดใหญ่ระยะทางประมาณ426กิโลเมตรนะฮะต้องเร่งทำนะฮะต้องอยู่ในแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้ผมเชื่อว่ารถไฟทางคู่เป็นสิ่งที่คนใต้ต้องการแน่มอเตอร์เวย์ก็เช่นเดียวกันมอเตอร์เวย์นะฮะเรามีตอนนี้มีสายบางใหญ่ลงไปทางกาญจนบุรีเฉียวๆไปทางใต้แล้วก็ต้องเร่งสร้างจากนครปฐมไปที่ชะอำผ่านทนปากท่ออะไรต่างๆนะภาคใต้เรามีเส้นทางทางหลวงสายหลักนี่มีทางเดียวคือเพชรเกษมหรือทางหลวงหมายเลข4นะต้องสร้างมอเตอร์เวย์ไปฮะให้เร็วที่สุดเวลานี้เพราะฉะนั้นต่อไปจะขนสินค้าต่างๆไปลงท่าเรือไหนก็ทำได้สะดวกรวดเร็วขึ้นนะแผนอย่างนั้นอ่ะภาคประชาชนเขาต้องการอะไรนะผมยังดูว่าภาคประชาชนหรือเครือข่าย SEC Watch นะต้องทำงานกันอย่างหนักและทำงานอีกนานนะครั้งนี้เป็นการที่รัฐเนี่ยให้จะทำแผนไว้บทถ้ามองว่าเป็นการยื้อเป็นการซื้อเวลาก็มองได้แล้วมันซื้อได้เวลาได้นานด้วยอาจารย์ประธานเป็นปีอะเป็นปีผมไม่เชื่อว่ารัฐบาลถอยแล้วถ้าเขามีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งผมไม่ทราบนะยังผมว่ายังไม่ถอยครับ
11: ครับนะที่จริงผมก็เห็นด้วยกับดร.นะครับเพราะว่าคือชาวบ้านที่เขาค้านเนี่ยมันไม่ใช่ค้านแบบตะบี้ตะบันหรือไม่ใช่ดันทุรังเขาค้านเพราะเขามีเหตุผลที่เป็นจริงจะสังเกตอย่างนี้ฮะผมสังเกตว่ามอเตอร์เวย์อย่างเงี้ยนะฮะก็สามารถสร้างได้ใช่ไหมครับจากบางใหญ่ไปกาญจนบุรีนะแล้วยังมีการต่อจากนครปฐมไปที่นั่นนี่ที่จะที่ดร.พูดมานะรถไฟรางคู่ก็สามารถสร้างได้ชาวบ้านเขาก็ไม่คัดค้านเพราะเขาเห็นว่ามันเป็นประโยชน์จริงมันคุ้มค่าจริงและมันมีความหมายนะในทางบวกต่อการคมนาคมขนส่งแต่พอถึงโครงการใหญ่ขนาดเนี้ยที่เราคุยกันเนี่ยมันกระทบกระเทือนมากมายมหาศาลเขาก็เลยจำเป็นต้องลุกขึ้นมาสู้แล้วเมื่อได้รับการรับรองจากภาควิชาการไม่ว่าจุฬาสภาพัฒน์กสม.หรือทีดีไอเขาก็เห็นภาพว่าอ้อความชอบธรรมอยู่กับชาวบ้านเพราะฉะนั้นก็เลยมันก็เป็นเรื่องของการที่จะ ปะทะกันทางความคิดว่าจะยังไงต่อแต่ถ้าเผื่อรัฐบาลยังดันทุรังนะสมมุติเขายังเดินหน้าต่ออย่างที่เป็นข่าวว่าไม่ล้มแรนบิดแค่ชะลอชงครม.รอศึกษารอบด้านจากรัฐมนตรีช่วยคมนาคมตอนนี้นะฮะผมว่าก็ต้องเผชิญกับการกับแรงต้านแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันจะไปจบลงตรงไหนยังไงแต่ว่าผมเองผมก็ให้กำลังใจนะฮะนะเพราะว่าเจ้าของแผ่นดินถิ่นเกิดนะครับดินน้ำลมป่ามันเป็นของพื้นที่ของชาวบ้านแล้วชาวบ้านเขาก็ควรจะเป็นผู้กำหนดชะตากรรมของเขามันถึงจะสมศักดิ์ศรีมันถึงจะสง่างามไม่ใช่กลายเป็นพลเมืองชั้นสองอาชีพก็ถูกแย่งนะ99ปีอย่างนี้เป็นต้นนะมีข้อคัดค้านหรือข้อไม่ชอบธรรมนี่ต้องประมาณ8หรือ9ข้อด้วยกันนะครับนะเรื่องการสงวนอาชีพก็ตามเรื่องเช่า99ปีก็ตามเรื่องการยกเว้นนะกฎหมาย16ฉบับนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเผชิญกับปัญหานะถ้าเผื่อรัฐบาลยังเดินหน้าต่อนะครับดร.ว่าไงครับตรงนี้
0: คือผมว่าหนึ่งถ้าเดินหน้าต่อรัฐบาลต้องต่อไปชัดพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่าโครงการมันคุ้มทุนได้อย่างไรประหยัดเวลาเท่าไหร่มีเรือมาใช้บริการมากน้อยแค่ไหนสองตัวแปรนี้ก็ตอบได้แล้วว่าโครงการคุ้มทุนหรือไม่ว่าไอ้ตัวเลขเหล่านี้มาได้อย่างไรยกเมฆมาหรือไม่นั่งเทียนมาหรือไม่อันนี้มันก็ตอบได้หมดแล้วครับเพราะฉะนั้นผมว่าเป็นเรื่องลำบากของรัฐบาลเหมือนกันและรัฐบาลจะหาเอกชนมาจากที่ไหนเอกชนที่ต้องการลงทุนจริงๆอ่ะถ้าหาไม่ได้เนี่ยรัฐบาลจะทำอะไรจะลงทุนเองเป็นล้านๆหรือซึ่งเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับ
11: คร
0: ับ นะฮะเป็นอย่างนี้เป็นเป้าหมายที่รัฐบาลมองว่าจะเดินหน้านะตอนนี้เป็นแค่รอแค่นั้นไม่ใช่ถอยนะฮะไม่ใช่ยกเลิกนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าปัญหาทั้งหมดเป็นอยู่ที่คำตอบของรัฐบาลว่าจะตอบได้หรือไม่นะถ้าตอบไม่ได้ภาคประชาชนเขาก็ไม่ยอมแน่นอนฮะแล้วตอบชี้แจงไม่ได้เพราะเขาเป็นห่วงว่าโครงการแลนด์บริดจ์เป็นข้อหนึ่งข้อเป็นห่วงข้อหนึ่งด้วยที่เขาบอกว่าเขาเป็นห่วงว่าโครงการนี้จะคุ้มทุนลิงหรือไม่สร้างแล้วร้างหรือไม่นะฮะเป็นเวลานี้ใน EEC เหมือนกันที่ว่าจะเปลี่ยนรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามบินมาเป็นรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามบินเป็นโครงการเรือธงของ EEC ถ้าสร้างไม่ได้แล้วอาจารย์คิดว่า EEC จะไปได้สวยเลยครับ
11: ที่จริงวางกันมาหลายปีแล้วใช่ไหมฮะเรื่อง3พื้นที่ตรงเนี้ยที่
0: สนามบินนี่ลงนามในสัญญาระหว่างรฟท.กับเอกชนผู้รับสัมปทานตั้งแต่เดือนตุลาคม2562นี่เกือบ7ปีเต็มนะ
11: เกือบ10ปีแล้ว
0: แล้วจะถอยรัฐบาลก็แปลกคือจะถอยจะเปลี่ยนจากรถไฟความเร็วสูงเป็นรถไฟทางคู่และไปติดไฟฟ้าระบบไฟฟ้าให้วิ่งเร็วขึ้นอย่างนี้นะการเดินทางเชื่อมสามระบินมันก็ช้าเหมือนเดิมช้าพบวัตถุประสงค์ของรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามระบินเนี่ยเขาต้องการทำให้สามบินคือทั้งดอนเมืองสุวรรณภูมิระยองเนี่ยหรืออุตภเวาเปรียบเสมือนเป็นสนามบินเดียวถ้าดอนเมืองมีความจุเต็มมีผู้โดยสารเต็มความจุสุวรรณภูมิมีผู้โดยสารเต็มความจุก็ไปใช้บริการที่อู่ตะเภาได้คนก็บินมาลงที่อู่ตะเภาแล้วใช้รถความเร็วสูงเนี่ยรถไฟความเร็วสูงนั่งเข้ามากรุงเทพก็ใช้เวลาที่ภาครัฐบอกว่าไม่เกิน1ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นรถไฟทางคู่ไฟฟ้าใช้ระบบไฟฟ้ามันใช้เวลาเดินทางเกือบ2ชั่วโมงอาจารย์แล้วใครจะใช้บริการล่ะครับเราต้องคิดให้ดีไม่ใช่ลดต้นทุนในเวลานี้ลดการก่อสร้างได้หลายหมื่นล้านบาทแต่เราเสียโอกาสในอนาคตนะครับเสียโอกาสในอนาคตอีกระยะยาวเป็นล้านล้านบาทนะครับ ครับอินโดนีเซียเขาสร้างรถไฟความสูงเป็นสายแรกในอาเซียนนะครับจากกรุงจาการ์ตาไปบันดุงระยะทาง142กิโลเมตรระยะทางสั้นๆเนี่ยเป็นความเร็วสูงและมีความเร็วสูงสุดถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงของเรามันแค่250นะอาจารย
1: ์
0: อย่างนั้นถ้านั่งรถไฟปกติจากจาการ์ตาไปบันดุงผมเคยนั่งมาแล้วประมาณ3ชั่วโมงแต่นี่จะเหลือประมาณ40-45นาทีแม้ว่าการก่อสร้างนี้ก็จะเป็นหนี้มีภาระทางหนี้แต่เขาก็คิดขยายต่อไปที่สุราบายาเขาไม่คิดจะลดความเร็วแต่เขาต้องการซื้อเวลาเขาก็รู้โอกาสนั้นมันสำคัญเวลาสำคัญเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของในการแข่งขันของประเทศนะแต่เราคิดจะถอยหลังเราคิดถอยหลัง
1: คร
0: ับ ผมว่าต้องคิดใหม่ในเรื่องนี
1: ้ครับพอดีเวลาหมดซะแล้วครับดร.ครับต้องขอบพระคุณมากๆเลยที่กรุณาให้ข้อมูลแล้วก็ให้แนวทางแล้วผมคิดว่าโครงการที่เป็นนโยบายสาธารณะขนาดใหญ่แบบเนี้ยแต่ถ้าไม่ฟังเสียงประชาชนเนี่ยยากที่จะเกิดได้แล้วก็แต่ถ้าฟังเสียงประชาชนแล้วฟังอย่างรอบด้านแล้วมีข้อเท็จจริงผมว่าประชาชนก็สนับสนุนนะครับเหมือนอย่างที่รัฐบาลสามารถสร้างทางรถไฟรางคู่ได้สามารถทางสร้างมอเตอร์เวย์ได้อย่างที่ผมได้พูดไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่กรุณามาแลกเปลี่ยนและได้ประโยชน์มากไว้โอกาสหลังมีประเด็นก็จะขอเรียนเชิญอีกนะครับดร.สามารถราชพลสิทธิ์ขอบคุณมากครับดร.ครับสวัสดีครับ
0: ด้วยความยินดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
12: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: FM The Geek Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเริ่มมีทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: วันแม่ปีนี้มาร่วมสร้างความทรงจำไปด้วยกันกับ Run for Mom 2026เส้นทางฮาฟมาราธอน 21.1 กิโลกับ6สะพานใจกลางกรุงเทพพร้อมระยะ10และ6กิโลรวมถึงเดินวิ่ง 1.8 กิโลสัมผัสสนามวิ่งมาตรฐานสากลจากเอมและ WA พร้อมก้าวสู่งานวิ่งรักโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์ธุรกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12 AUG Half Marathon Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว

0: แอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆนี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
4: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5:05 สวัสดีโลกยามเช้าประจำเช้าวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569วันนี้แรม10ค่ำเดือน8ปีมะเมียน้อมรำลึก29วันเสด็จสู่สวรรคาลัยของเจ้าหญิงแห่งประเทศไทยผู้ทรงสถิตผลงานเพื่อสตรีโดยเฉพาะสตรีในเรือนจำทั่วโลกที่ออกมาเป็นข้อกำหนดกรุงเทพ70ข้อนะครับวันนี้เป็นวันที่29ของการจากไปของพระองค์ภาที่จริงปฏิทินตอนนี้เริ่มยุ่งเหยิงคือมันจะต้องทำปฏิทินนับวันเรื่องอื่นเพิ่มเข้ามาอีกเพราะว่าอเมริกาก็ยิงอิหร่านก็ยิงเรือ2ลำในอ่าวอเมริกาก็ยิงกลับไปเลยไม่รู้ว่าสงครามมันเลิกหรือมันหยุดประการใดผมก็เลยคิดว่าโอ้มันต้องทำปฏิทินเพิ่มอีกแล้วนะครับก็คือว่าในยามสงบเนี่ยเราจะสงบนิ่งรำลึกถึงพระองค์พาแล้วเดี๋ยวจะอ่านข้อกำหนดกรุงเทพข้อ9ต่อไปนะครับแต่ว่าปฏิทินเพิ่มมาใหม่ก็คือว่าวันนี้เป็นวันที่132ของสงครามที่สหรัฐอเมริกากับอิสราเอลรบกับแหล่งอารยธรรมเปอร์เซียหรืออิหร่านนะทั้งที่บอกว่าหยุดยิงไปแล้ว23วันจะหยุดให้ครบ60วันจะได้เจรจากันนะลบกันมา132วันรวมวันที่หยุดยิงด้วยวันที่หยุดยิงก็ยิงกันอยู่ก็เลยเรียกว่าเป็นยิงเพื่อสันติภาพเขาเรียกว่า peace fire ไม่ใช่ cease fire นะครับคือมันเชื่อถืออะไรไม่ได้อย่างที่ผมพูดไว้เมื่อ23วันที่แล้วนะครับเพราะมี MOU จะหยุดยิงแล้วมัน MOU นี่อเมริกาเสียเปรียบเพราะเป็นผู้เพียงพร้ำพ่ายแพ้ตกเป็นเบี้ยล่างอิหร่านก็อยากได้อะไรก็ได้ตามใจชอบเยอะเลยอเมริกาจะต้องหาเรื่องเลิกหยุดยิงเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีดอนทรัมป์ก็บอกว่างั้นยิงต่อนะครับยิงให้แรงกว่าเดิมอีก10เท่าแต่ยังถือว่าไม่ใช่สงครามก็เลยต้องทำปฏิทินเพิ่มนี่มันทำให้เรามีงานหนักเพิ่มขึ้นนะครับก็คือว่าวันนี้พฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569 29วันของการจากไปของพระองค์พาแล้วก็วันนี้132วันของสงครามในอ่าวเปอร์เซียระหว่างอเมริกาอิสราเอลกับอิหร่านแล้วก็หยุดยิงและยิงกันในระหว่างหยุดยิงมา23วันก็จะยิงและหยุดยิงและคุยต่อรองยิงกันไปมาเล็กๆน้อยๆนะครับไปให้ครบ60วันแล้วดูสิว่า MOU วันที่17มิถุนายนจะไปแค่ไหนนี่ไม่นับที่ผมควรจะต้องนับ UNCLOS นะครับหรือ UNCLOS นะกฎหมายทะเลที่ประเทศไทยกับเขมรกำลัง อยู่ในระหว่างการประนอมภาคบังคับ ถ้านับวันอีกตกลงเราก็จะมีปฏิทินเยอะเลยนะครับงั้นก็เอาเท่านี้ก่อนนะครับแล้วกลับมาที่ความสำคัญที่พระองค์ทรงทำเป็นนวัตกรรมทางกฎหมายเริ่มโดยนักกฎหมายไทยผู้ล่วงลับไปก็คือพระโอภาสนะครับก็เป็นแบงคอกรูวันนี้มาถึงข้อ9ว่าด้วยการดูแลลูกติดตัวเข้าเรือนจำก็เป็นผลงานนำความคิดและร่วมวิพากษ์วิจารณ์กลายเป็นความคิดเป็นทางการเป็นข้อกำหนดที่สหประชาชาติบอกให้ทั้งโลกทำตามทุกเรือนจำกฎหมายเลข9หรือข้อกำหนดกรุงเทพ Rule 9 If the woman prisoner is accompanied by a child ถ้าหากว่านักโทษสตรีมีลูกติดเข้าเรือนจำด้วยเด็กคนนั้นก็จะต้อง undergo health screening เด็กคนนั้นก็จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสุขภาพอย่างละเอียดคือสกรีนเลยนะครับไม่ใช่ตรวจธรรมดาธรรมดาละเอียดยิบสำหรับเด็กนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแพทย์ผู้ตรวจถ้าทำได้ preferably แปลว่าถ้าทำได้ก็จะดีนะถ้าใช้กุมารแพทย์หรือแพทย์ที่มีความชำนาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องเด็กบ้านเราจะเรียกกุมารแพทย์ใช่ไหมครับใช่ไหมครับคุณหมอผมก็เขาใช้คำว่าชายเทลเขาไม่ใช้คำที่เป็นวิชาการมันจะมีพีเดียตริกหรืออะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวไม่ไปไกลเมื่อไม่ได้ค้นนะครับก็แพทย์ต้องเชี่ยวชาญเรื่องเด็กมาตรวจสุขภาพของเด็กที่ติดแม่เข้าคุกครับหรือเข้าเรือนจำเพื่อทำพิจารณา in order to determine เพื่อพิจารณาว่าจะต้องรักษาดูแลรักษาพยาบาลเด็กอย่างไรหรือเด็กจำเป็นต้องใช้ยาอะไรบ้างนะแล้วก็จะต้องมี suitable health care คือการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมอย่างน้อยก็เทียบเท่ากับในชุมชนนะที่เคยให้ความดูแลกับเด็กทารกที่คลอดใหม่หรือว่าติดแม่มายังไม่หย่านมแล้วก็แล้วแต่มาเข้าคุกนะครับเพราะฉะนั้น everything like this shall be provided if a woman prisoner is accompanied by a child that child shall also undergo health screening preferably by a child health specialist to determine any treatment and medical needs suitable health care at least equivalent to that in the community shall be provided แปลว่าต้องดูแลให้ละเอียดนะอย่างน้อยก็ต้องเทียบเท่ามาตรฐานที่ชุมชนดูแลเด็กของตนอันนี้คำว่า community หรือชุมชนดูแลเด็กทารกหรือลูกติดแม่หรือสถานเลี้ยงดูเลี้ยงดูเด็กนะครับมันอาจจะเทียบเท่ากับการดูแลเด็กในโรงพยาบาลก็ได้นะครับแล้วแต่จะไปตีความแต่ว่าเขาใช้ภาษาเป็นทางการว่า community คล้ายๆกับว่าชุมชนเนี่ยจะมีศูนย์ดูแลศูนย์ดูแลเด็กเลี้ยงเด็กที่จริงแถวบ้านเราก็มีนะครับอบต.ต่างๆเนี่ยจะมีศูนย์เลี้ยงเด็กหลายแห่งจะเป็นส่วนมากที่ซ้ำไปนะครับเนื่องจากว่าบางทีพ่อแม่ทำงานอบต.หรือว่าคนมาทาธุระที่อบต.ก็จะมีบริเวณเล็กๆที่ดูแลเด็กก็เหมือนเราไปโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลก็จะมีบริเวณเล็กๆที่เด็กไปเล่นได้ระหว่างพ่อแม่นัดหมอหรือว่ารอพบหมออยู่ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดแบบนี้จึงเป็นแนวคิดที่ประเสริฐยิ่งนักกลายเป็นแบงคอกรูข้อที่9นะครับข้อกำหนดกรุงเทพที่พระองค์พามีส่วนร่วมนำทางในการก่อให้เกิดแบงคอกรู70ข้อนะครับนอกจากนั้นโลกของเราในวันนี้เป็นยังไงบ้างเมื่อวานเนี่ยผมที่จริงรายการก่อนจบเนี่ยฟุตบอลวันนี้จะเริ่มเข้าสู่โหมดฟุตบอลบางเล็กน้อยนะครับท่านผู้ฟังที่ไม่อะไรนักหนากับฟุตบอลโลกก็อาจจะพลอยได้รับประโยชน์เล็กๆน้อยไปด้วยส่วนผมก็เต็มจะได้หาความรู้เพิ่มเติมมาเล่าให้มันถูกมุมมองหรือหลักการในการเสนอข่าวฟุตบอลโลกซึ่งไม่ใช่เรื่องการเตะฟุตบอลนั่นจะเป็นเรื่องการเมืองปรัชญาวิทยาศาสตร์อะไรที่มันปนๆมานะครับเมื่อวานนี้ตอนจบเนี่ยที่จริงผลการแข่งขันในการต่อเวลาและยิงลูกโทษจบพอดีผมก็พูดไม่ทันสวัสดีไปก่อนก็คือสวิตเซอร์แลนด์ต่อเวลา 0-0 ใช่ไหมครับต่อเวลา15นาที2ครึ่งครบแล้วนะก็210นาทีใช่ไหมก็ 110เท่าไหร่90บวก30นะ90บวก30 120นาทีประธานโทษนะครับ2ครึ่งแล้วก็อีก2ครึ่งเล็กๆนะ15นาที2ครึ่งก็ต้องยิงลูกโทษเพราะมันยิงกันไม่ได้ในเวลาที่ต่อนะสรุปแล้วก็คือโคลอมเบียโชคร้ายแม่มันไม่ได้เห็นใจประเทศที่แพ้หรือว่าประเทศเล็กๆยิ่งโคลอมเบียนี่เป็นประเทศที่ผมชื่นชมเพราะว่าเขามีนักเรียกว่ามีนักวรรณกรรมนักเขียนรางวัลโนเบลแล้วเราก็อ่านเขาด้วยความรู้สึกประเทศเล็กๆอย่างเนี้ยมันสงบเงียบมีธรรมชาติเราไม่นับเรื่องเขาปลูกหรือว่าทำผลิตยาเสพติดนะครับอันนั้นเขาก็ไปขายให้คนที่ติดยาที่อเมริกาเป็นหลักโอเคโคลอมเบียก็จะมีนักร้องนักแสดงอะไรพวกนี้นะครับชิกีราแต่ว่าโคลอมเบียก็เลยแพ้ลูกโทษไปนะครับ3ต่อ4สวิตเซอร์แลนด์ก็เข้าสู่โหมดของการเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายสุดท้ายต่อไปที่เราเรียกกันว่าเรียกอะไรควอเตอร์ไฟนอลนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายในผมสรุปตารางการแข่งขันว่าเมื่อวานไม่มีการแข่งขันไม่มีอะไรให้ดูนะครับถึงมีผมก็ไม่ได้ดูเพราะไม่ได้เสียตังค์ให้ครับโมโนแม็กซ์นะครับเราอยู่ในโลกยุคที่นิสัยเสียแล้วคือดูบอลฟรีพอเขาจะคิดตังผมก็ไม่ได้เวอร์วายแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นเรียกว่ารูปแบบการค้าเป็นโมเดลของธุรกิจไม่ใช่ปล่อยให้สถานีโทรทัศน์ไปหาตังเอาเองหาโฆษณาแล้วเราก็ดูกันฟรีต่อไปเดี๋ยวนี้เขาคิดเงินจากเราแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องบ่นแต่ก็เล่าให้ฟังเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วนัดที่ดูฟรีก็ไม่มีอีกแล้วนะครับหรือจะโผล่มาทีหลังก็ไม่รู้บางทีหนังสือพิมพ์เขาบอกว่านัดนี้ดูฟรีเข้าไปดูอ้าวก็ไม่มีนะครับตกลงเอาดูแบบไฮไลท์3นาที5นาทีก็โอเคแล้วชีวิตนี้ก็ยังอยู่ได้นะครับเพราะเราไม่ได้หนุ่มเหมือนสมัยก่อนอดหลับอดนอนโอเควันศุกร์เมื่อวานไม่มีอะไรนะครับวันศุกร์ที่10พรุ่งนี้ก็ฝรั่งเศสก็จะเจอกับประเทศที่ผมเชียร์มอร็อกโกไม่รู้ว่าไปเชียร์มอร็อกโกก็เป็นประเทศเล็กอ่ะครับแล้วก็เป็นประเทศที่เล่นบอลดีนะในมุมมองของคนที่ไม่รู้เรื่องบอลแบบมืออาชีพอย่างผมเล่นบอลดีแล้วก็หนังที่เกี่ยวข้องกับมอร็อกโกผมก็ชอบมากๆคาซาบลังกาอย่างเงี้ยครับคาซาบลังกาก็เป็นเมืองที่มอร็อกโกนะครับแอฟริกาตอนเหนือติดทะเลหนังเรื่องคาซาบลังกานี่ก็เป็นหนังขาวดำยุคเก่าๆที่เขาไม่ค่อยได้ตั้งใจสร้างเขียนบทก็เขียนไปไม่จบแสดงไปเลยอินกริดเบิร์กแมนนางเอกสวยที่สุดของผมแกให้สัมภาษณ์บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนจบพระเอกกับนางเอกจะอยู่ด้วยกันหรือเปล่าไอ้เจ้าริกคาเฟ่นะครับ จะเป็นยังไงเดี๋ยวเวลามอร์โคเล่นเราจะมาคุยเรื่องหนังเรื่องคาซาบลังกาดีกว่ามั้งนะครับแต่ยังว่านะครับฝรั่งเศสมอร็อกโกเขาก็สนิทชิดเชื่อกันมาตั้งแต่ยุคอาณานิคมมันน่าจะสนุกจริงๆนะคู่นี้นะครับแล้วผมก็จะเชียร์มอร็อกโกทางจิตวิญญาณเพราะว่าจะไม่ได้ดูนะครับมันจะรับเงินบริจาคค่าสมาชิก ก็ไม่ถูกนะครับเราใช้วิธีไงครับปรับชีวิตของเราให้อยู่อย่างพอเพียงไม่มีตังหรือไม่อยากใช้ตังก็ไม่ต้องดูเพราะว่า 3-4,000 บาทเนี่ยผมซื้ออาหารหมาได้หลายถุงเลยนะครับพวกนี้ซื้ออาหารหมาก็อย่างระมัดระวังว่าถามก็หรอกว่าอันนี้มัน600หรือ450เมื่อวานไปซื้อข้าวสารหมาก็ราคาลดลงค่าแม่ค้าก็บอกอ้าวมัน14กิโลมันไม่ใช่15โลก็คือผู้บรรจุถุงข้าวสารสำหรับหมาเนี่ยครับปกติถุงละถังใช่ไหมถังมัน15กิโลมันกลายเป็น14กิโลแล้วราคามันก็ไม่ขึ้นก็คือหลอกเราถ้าเราไม่อ่านข้างถุงจริงก็ไม่ได้หลอกหรอกเขาเขียนข้างถุงว่า14กิโลไม่ใช่15กิโลราคาคงเดิมเพราะฉะนั้นก็จะเก็บตังค์ไว้ซื้ออาหารทั้งของเราและของหมาในซอยด้วยนะครับ 2-3 ตัวที่ดูแลอยู่โอเคครับพูดถึงอาหารหมาไม่เกี่ยวกันเลยนะครับผมก็ลองหลายแบบที่ราคาต่ำพอสมควรแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะซื้อราคาที่ต่ำ400กว่าบาทต่อ20กิโลแล้วตอนหลังก็ทดลองไอ้ที่มันแพงขึ้นนิดหมาไม่จะได้ชอบอร่อยนะครับก็ไปเจอบิงโก้สตาร์บิงโก้สตาร์แล้วก็หมาก็ชอบกินกว่ายี่ห้ออื่นๆนะครับแต่ไม่ใช่ยี่ห้อฝรั่งนะยี่ห้อไทยนั่นแหละนะครับโอเคครับมันจะมาโฆษณาอาหารสุนัขแล้วนะครับฝรั่งเศสจะเจอกับมาร์โคตีสามนะครับวันศุกร์ที่10ก็คือพรุ่งนี้วันศุกร์เราจะมาเจอกันตอนตีห้าคงจะรู้แล้วมาร์โคชนะฝรั่งเศสเท่าไหร่นะครับ อันนี้เราเชียร์ให้ฝรั่งเศสร้องไห้ที่จริงฝรั่งเศสไม่น่าจะแพ้มาร็อกโกผมจะเชียร์มาร็อกโกให้ชนะฝรั่งเศสส่วนอเมริกาไม่ต้องเชียร์ครับเขาแพ้ทางเบลเยียมไปอย่างเรียบร้อยแล้วคู่อื่นๆนะครับตามตารางอันนี้ก็ก๊อปปี้มาให้ดูเผื่อท่านผู้ฟังจะเริ่มสนใจในกีฬาฟุตบอลบ้างนะครับถ้าหนุ่มสาวไม่ต้องห่วงเขาสนใจดูเขามีตังค์มากกว่าเราเพราะว่าเราให้ตังค์เขาใช้นะครับเขาก็ไปจ่ายค่าฟุตบอลได้นะครับตีสองวันเสาร์นะเมื่อกี้นี้คือตีสามวันศุกร์นะครับฝรั่งเศสเจอมาร็อกโกในรอบควอเตอร์ไฟนอลรอบที่แบ่งเป็นสี่เซี่ยวสี่สองก็เป็น8ทีมนะครับควอเตอร์แล้วก็เอสปันยอลฝรั่งเศสโทษทีสเปนก็จะไปเจอกับเบลเยียมซึ่งเพิ่งชนะอเมริกามาแบบที่เรียกว่าหูอื้อตาลายใน YouTube ทั้งหลายนักวิจารณ์ทั้งเป็นทางการไม่เป็นทางการก็ลุยอเมริกากันเละไม่ว่าจะเป็นคนอเมริกันด้วยกันเองครับว่าเล่นไม่เอาไหนแพ้ 4-1 แล้วก็ไอ้ตัวที่คิดว่าเขาอุตส่าห์เล่นทางในช่วยไต่โต๊ะให้กลับมาเล่นได้ก็ไม่ได้เป็นสับปะรดแล้วคนอเมริกันก็ลุยกันเละเลยนะครับที่จริงอเมริกาน่าจะภูมิใจนะครับว่าตัวเองเล่นได้ดีมาถึงระดับนี้เพราะว่าประเทศเนี่ยเพิ่งจะมาเริ่มสนใจกีฬาซ็อกเกอร์หรือที่เราเรียกกันว่าฟุตบอลทั้งโลกเขาเรียกว่าซ็อกเกอร์เนี่ยมาได้ไม่กี่ปีแต่ว่าเนื่องจากเขาเป็นประเทศที่เป็นมืออาชีพนะครับใช้โค้ชใช้นักกีฬาอะไรก็เป็นมืออาชีพหลายคนก็ไปเล่นในพรีเมียร์ลีกหรือในยุโรปนะครับมันเขาก็เล่นเก่งว่าจริงๆเข้ารอบช่วงต้นๆ นะครับอย่างน้อย16ทีมสุดท้ายแต่ว่าจะให้มาถึง48ทีมสุดท้ายเนี่ยมันก็ยากหน่อยเพราะฉะนั้นผู้ชนะอเมริกาก็จะมาเจอกับสเปนพูดถึงสเปนอันนี้นอกเรื่องผมว่าจะเตรียมไปพูดพรุ่งนี้แล้ววันนี้มันมีเรื่องอื่นเยอะนะครับแต่ว่าแถมนิดหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าท่านผู้ฟังที่ติดตามผลงานของท่านศาสตราจารย์พอครึกมันซึ่งก็จะมีโซเชียลมีเดียของท่านนะครับเดอะสแต็กเนี่ยนะครับเป็นประจำและผมก็ตามอยู่ท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลและจะวิเคราะห์วิจารณ์โดนัลด์ทรัมป์และรัฐบาลนี้อย่างไม่เกรงใจนะครับก็จะมีตอนนี้ท่านมีวิดีโอคลิปสั้นๆแล้วก็จะมีอีเมลมาถึงสมาชิกซึ่งผมก็อยู่ในนั้นด้วยนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไปประชุมนาโต้นะที่ตุรกีแล้วก็ลุยนาโต้แบบไม่ยั้งมือไม่เกรงใจนะตำหนิวิพากษ์หมดเลยแล้วก็มาพูดถึงสเปนก็ด่าสเปนไม่เลี้ยงเลยนะครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือด่าเช็ดคือว่าสเปนเป็นประเทศที่ใช้ไม่ได้ไม่เอาแล้วก็สั่งให้มีการยกเลิกความสัมพันธ์ทางการค้าทั้งหมดกับสเปนนะรัฐมนตรีพาณิชย์ก็บอกครับผมรัฐมนตรีพาณิชย์แต่ว่าอาจารย์พอครักมันบอกว่าเสียดายไม่เอาตัวสื่อขึ้นจอท่านที่รู้ภาษาอังกฤษและรู้จักเพลงจากภาพยนตร์ก็จากหนัง My Fair Lady นะครับThe rain in Spain stay mainly in the plain. ฝนในสเปนตกส่วนใหญ่ในที่ราบอันนี้อยู่ในหนัง My Fair Lady ใช่ไหมนะอาจารย์พอครักแมนแม้ว่าแกจะแก่ไล่ๆกับผมนะแก่กว่าผมแน่นะครับแต่แกสุดยอดนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลของอเมริกาแกก็วิจารณ์ทรัมป์มาโดยตลอดแล้วแกก็บอกว่า The plain ไม่ใช่ The pain in Spainis mainly in Trump's brain นะพูดช้าๆตอนที่รู้ภาษาอังกฤษป่านนี้นั่งหัวร้องงอหายไปแล้วคือนักวิชาการอาวุโสสุดยอดแห่งนักเศรษฐศาสตร์คนหนึ่งในโลกรางวัลโนเบลสาขา Economic Science หรือสาขาเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็เรียนแบบเพลง The rain in Spain stay mainly in the plain ว่าหยุดมาจากหนังเรื่อง My Fair Lady นะคิดว่าไม่ผิดนะพูดไปชักงงนะครับแต่ใช่นะก็เพลงนี้ครับแกก็เอามาล้อเลียนว่าเป็น The Pain in Spain ความเจ็บปวดรวดร้าวในสเปน is mainly in Trump's brain ส่วนใหญ่มันอยู่ในหัวของโดนัลด์ทรัมป์คือโดนัลด์ทรัมป์เป็นคนสมองแปรปรวนไม่พอใจสเปนก็คิดเอาเองว่าสเปนเลวอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ก็เลยสั่งให้ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตการค้ากับสเปนอันนี้อยู่ในข่าว AP อ่านเมื่อเช้านี่ครับพูดซะก่อนเลยในสุดก็ เขาก็วิเคราะห์บอกว่าคงทำไม่ได้แกก็พูดไปแล้วก็รัฐมนตรีพาณิชย์ก็ครับผมแต่ทำความจริงมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรือประธานาธิบดีอะไรคนไหนก็ตามรัฐธรรมนูญอเมริกันนะครับไม่มีสิทธิ์ขึ้นภาษี

ของเดอะสแต็กของอาจารย์พอครุกแมนเกี่ยวกับเรื่องอีลอนมัสนะครับแกก็บอกอีลอนมัสเป็นคนเลวขอประทานโทษใช้คำไม่สุภาพนะครับเป็นบาปเป็นอีวิลเป็นตัวบาปที่ทำลายเศรษฐกิจทำลายโลกแล้วไม่ได้ทำอะไรได้อย่างตนเองเข้าไปอีลอนมัสประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จ้างหรือเสนอตัวเข้าไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงปรับปรุงกิจการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพของรัฐบาลเข้าไปแล้วก็ปลดคนงานคนทำงานในกระทรวงต่างออกหมดยุบเกือบจะยุบทั้งหมดกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็จัดงบใหม่เพื่อประหยัดงบเผื่อจะได้งบได้ดุลบ้างแต่ก็ทำให้สำเร็จนะครับก็ทำไปแบบปาหี่แล้วตัวเองก็โดนผู้ถือหุ้นตำหนิว่าบริษัทกำลังจะเจ๊งเองออกมาเถอะแกก็เอาออกไปทำสเปซเอ็กซ์สองวันที่แล้วก็ทำเป็นนักบุญใจดีเข้าไปบอกผู้เล่นหญิงของสเปนน้องเอลล่าของสเปนเนี่ยเอ้ยของฟิลิปปินส์นะครับที่ชนะอีก็สวาเทคมาได้ผู้คนก็ฮือฮากันใหญ่เจ้าหญิงเคทก็บังเอิญแวะเข้าไปแล้วก็ไปทักทายขณะเนี้ยสาวน้อยชาวสเปนชาวฟิลิปปินส์เนี่ยยิ่งใหญ่โด่งดังในอาเซียนรวมทั้งในเมืองไทยชื่นชมเธอมากแต่ว่าตอนนี้แต่ก็แพ้ปอโลนี่ของอิตาลีไปแล้วนะครับก็คือว่าไม่ได้เข้ารอบลึกๆต่อไปแต่ก็ถือว่าสุดยอดนะครับเพราะฉะนั้นสาวฟิลิปปินส์คนนี้ก็ถูกชักชวนโดยไอ้เจ้าอีลอนมัสที่เป็นอีเวลเป็นตัวบาปปีศาจร้ายที่ทำลายโลกแล้วก็เป็นเศรษฐีที่คุมวิธีคิดของมนุษย์ด้วย AI กร็อกนะครับอาจารย์พอครักแมนก็บอกว่าอีลอนมัสเป็นอีเวลเป็นตัวบาปแต่อีลอนมัสก์ก็ไปเสนอบอกว่าเดี๋ยวจะฝึกเอลล่าเด็กผู้หญิงนักเทนนิสสาวที่เข้ารอบลึกๆของฟิลิปปินส์นะครับที่เวมาด้านเนี่ยทำมาเป็นนักบินอวกาศใช้เงินหลายล้านหลายสิบล้านดอลลาร์นะอะไรประมาณนั้น ก็คือฉวยโอกาสหาเสียงอันนี้ผมพูดในทำนองจิตใจไม่ประสงค์ดีครับอีลอนมัสก์นะครับในฐานะเป็นลูกศิษย์ทางไกลของอาจารย์พอครุกแมนเนี่ยก็คือว่าเมื่อนักคนดังนักธุรกิจหรือนักการเมืองก็จะอาศัยนักกีฬาเก่งๆดีๆกำลังโดดเด่นเนี่ยเป็นเครื่องมือในการสร้างภาพพจน์ให้กับตัวเองนักอย่างประธานาธิบดีอเมริกาก็ทำลายภาพพจน์ฟุตบอลอเมริกันด้วยการแทรกแซงเพื่อจะให้นักเล่นคนดังคนหนึ่งกลับไปเล่นทั้งๆที่โดนโทษใบแดงถูกห้ามเล่นเนี่ยการเมืองแทรกแซงการกีฬามหาเศรษฐีดังไม่พอก็จะเอาชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นโดยเชิญเด็กผู้หญิงฟิลิปปินส์ที่เล่นเทนนิสเก่งไปเป็นนักบินอวกาศก็ลองดูนะครับมันก็เป็นโอกาสเธอก็ตื่นเต้นเดี๋ยวตามดูแล้วกันนะครับอันนี้ผมอ่านจากข่าวที่ผ่านมาตกลงสเปนกับเบลเยียมที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับเรื่องที่คุยหลังจากเรื่องฟุตบอลแล้วก็เป็นเรื่องที่นึกขึ้นมาได้ขออภัยด้วยบางทีกลอนมันพาไปแล้วก็นอร์เวย์ก็จะพบกับอังกฤษในวันอาทิตย์ที่4นะครับวันอาทิตย์ที่12ที่จะถึงนี้ในรอบควอเตอร์ไฟนอลครับอาร์เจนตินาก็จะเจอกับสวิตเซอร์แลนด์8โมงเช้าประเทศที่บ่นมากๆเป็นข่าวใหญ่ในเชิงกีฬาฟุตบอลตลอดวันเมื่อวานนี้ก็จะเป็นที่ว่าอาร์เจนตินามาแซงอียิปต์ 3-2 ทั้งที่ถูกนำอยู่ 2-0 แล้วกรรมการไม่ยุติธรรมอียิปต์ก็โวยวายกันทั้งประเทศเห็นใจอียิปต์ครับเพราะว่านั่นก็เป็นเจ้าอารยธรรมเจ้าหนึ่งของโลกนะเสร็จแล้วก็มาแพ้อาร์เจนตินาก็อย่างว่าครับอาร์เจนตินาเขาก็เล่นเก่งไม่รู้แล้วครับผมว่ามันเล่นไปตามเกมแต่อียิปต์ก็อกหักกันทั้งประเทศเห็นใจพี่น้องชาวอียิปต์ทั้งหลายครับเพราะอุตส่าห์สร้างอารยธรรมให้กับมนุษยชาติโอเคครับก็สรุปแล้วก็คือว่าฟุตบอลโลกก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับปฏิทินการแข่งขันล่าสุดเมื่อวานนี้ที่ลืมหรือไม่ทันบอกก็คือสวิตเซอร์แลนด์ก็แพ้ลูกโทษไปสวิตเซอร์แลนด์ก็ชนะลูกโทษไป4-3ชนะโคลอมเบียแล้วก็วันนี้ไม่มีกีฬาไม่มีฟุตบอลจะรายงานเพราะไม่มีการแข่งวันศุกร์วันพรุ่งนี้3:00ฝรั่งเศสเจอโมร็อกโกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอถึง5:00เข้าโลกจำเช้าคุยไปสักพักเดี๋ยวก็คงจะทราบผลยังได้คุยกับท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องหนังเรื่องคาสบลังก้ามาเล็กน้อยกันนะครับมันไม่ค่อยเกี่ยวกันโดยตรงแต่ก็จะหาเรื่องคุยว่าโมร็อกโกที่เป็นที่ถ่ายหนังปัจจุบันนี้เยอะนะครับฮอลลีวูดไปหาฉากถ่ายหนังในทะเลทรายที่นั่นนะแล้วก็แต่ว่าหนังที่มีฉากที่โมร็อกโกแม้ว่าจะไม่ได้ถ่ายที่โมร็อกโกก็จะเป็นซาบคาสบลังกานะครับซึ่งผมก็จะจำบทเด็ดๆของคาสบลังกาไว้ได้ 2-3 บทนะครับ
อะไรล่ะ you look at me kid the beginning of

0: beautiful friendship นะ round up the usual suspect นะอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็มาจากหนังเรื่องคาซาบลังกาโอเคต่อไปสเปนพบเบลเยียมนะครับไม่มีการเมืองเป็นฟุตบอลล้วนๆรอทัพอย่ามายุ่งนะครับท่านอยู่เฉยๆแล้วก็นอร์เวย์เจออังกฤษวันอาทิตย์ที่12นะครับขณะนี้เวลาของรายการโลกยามเช้าท่านกำลังฟังโลกยามเช้าอยู่นะครับเวลาของโลกยามเช้าตีห้า30นาทีแล้วกันหยวนนะครับมัน29นาทีกว่าๆนะครับท่านกำลังฟังโลกยามเช้าโดยกับผมสมเกียรติอ่อนวิมลผู้ยังเรียกว่าล้าสมัยมากนะครับผมตามโลกไม่ทันเขาดูบอลโลก2026นี่ผมดูบอลโลกแล้วก็เชียร์บราซิลซึ่งตกรอบไปแล้วเชียร์บอลโลก USA 1994แปลว่านานๆจะมีโอกาสใส่เสื้อที่ซื้อมาตั้งแต่ปี94ซื้อที่ Fifth Avenue นิวยอร์กได้ซ้ำไปนะครับโอเคครับขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับจะได้ไม่ได้คุยมากเหมือนตอนนี้สักครู่ครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: 96.5 FM Thinking Radio เพื่อความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
6: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
5: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณัฐตีสวัสดิ์ค่ะ
6: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
7: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอเมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
8: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
7: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
8: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
7: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
8: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
7: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
8: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
7: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระ เปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติปอนวิมล
5: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
0: ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนนิมนต์ทางสมท 96.5 FM คลื่นแห่งความคิดบนปัดวิทยุปกติธรรมดาหรือจะออนไลน์เรดิโอก็ได้หรือจะ Facebook แล้วก็ YouTube ก็สดในเวลาที่กำลังพูดอยู่เนี่ยนะครับผิดถูกดีงามหรือไม่ชอบหรือชอบประการใดก็ติดต่อคุยกันได้ทางอีเมลนะครับจะไปโพสต์ข้อความตรงท้ายของรายการใน Facebook YouTube ก็เชิญตามสบายแต่ผมอยู่นอกเขาเรียกว่าอยู่นอกกริดนะอยู่นอกเครือข่ายโซเชียลมีเดียเป็นคนล้าสมัยนะครับมันก็เลยไม่ได้ค่อยเข้าไปดู YouTube อาจจะเข้าไปดูนิดหน่อยเห็นคำวิพากษ์วิจารณ์แต่ก็มันผมว่าต่อไปท่านผู้ฟังก็ไม่รู้ว่ามีคนตอบนะครับเพราะว่ามันเยอะนะครับสู้มาคุยกันทางอีเมลน่าจะดีกว่านะครับโลกยามเช้าติดต่อผมที่สมเกียรติ @thaivision.com ถ้าหากจะหาอะไรอ่านเกี่ยวกับหนังสือหรือเรื่องราวที่คุยในรายการโลกยามเช้านานๆทีผมก็แปลผมก็อัปโหลดข้อความเรื่องราวนะให้ขึ้นจอบ้างนะครับก็จะได้ประโยชน์นะทางภูมิปัญญาแล้วกันนะครับแล้วก็จะได้มีการถกเถียงกันต่อไปว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหลายเรื่องที่พูดถึงก็ผมก็แปลแล้วก็เอาไปขึ้นจอที่thaivision.com แต่ถ้าอีเมลคุยกันนะครับสมเกียรติ @thaivision.com พูดถึงฟุตบอลโลกเนี่ยเล่าเสริมนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าปี1994นะที่ไปซื้อเสื้อนี่มา 2-3 ตัวนะครับผมไปอเมริกาในช่วงบอลโลกครั้งแรกที่อเมริกาเป็นเจ้าภาพวอชิงตันดีซีนิวยอร์ก LA ก็เนี่ยประมาณนั้นนะครับแต่ไม่ได้ไปดูบอลโลกหรอกเพราะว่าจะไปทำข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยคำเชิญของคณะนักบวชนิกายใหม่ของเกาหลีที่เรียกว่าหลวงพ่อซังยังมูนนะครับผมก็เชิญนักวิชาการไทยสื่อมวลชนไทยไปกลุ่มหนึ่งผมก็ไปด้วยนะครับเราก็ไปเกาหลีไปดูพิธีแต่งงานหมู่นะของนิกายใหม่ของซังยังมูนนะไปสนามกีฬาโอลิมปิกเกาหลีแล้วก็บินไปที่อเมริกานิวยอร์กวอชิงตันออฟฟิศหลายที่นะครับเวสต์พอยต์อะไรพวกนี้เพราะว่าในพื้นที่นิวยอร์กใกล้ๆกับเวสต์พอยต์เนี่ยเป็นคฤหาสน์เป็นอาณาจักรของหลวงพ่อซัมยังบูนเกาหลีใต้ที่สถาปนานิกายใหม่ขึ้นมานะแล้วก็มีมหาวิทยาลัยที่เขาเป็นเจ้าของด้วยสอนปริญญาตรีปริญญาโททางtheology ศาสนาวิทยาศาสนาคริสเตียนมีโรงละครนิวยอร์กนิวยอร์กเป็นของซังยังมูนเกาหลีมีเรือเดินทะเลมีอุตสาหกรรมเครื่องดื่มก็รวยมหาศาลนะครับแต่ว่าเป็นผู้นำศาสนาคริสต์นิกายใหม่ครับเพราะฉะนั้นก็คนอเมริกันก็มักจะตำหนิวิพากษ์ว่าแล้วซังยังมูนเนี่ยหลอกให้เด็กกระด้างกระเดืองกับพ่อแม่ไม่รักพ่อแม่ไม่เคารพพ่อแม่แค่เวลามาเจอนักการเมืองรุ่นใหม่ของไทยที่เคยพูดถึงไม่เอ่ยชื่อแล้วนะครับว่าไม่ต้องไปตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เป็นอุบัติเหตุเราเกิดขึ้นมาแบบเนี้ยมันเหมือนกับเด็กที่ถูกหล่อหลอมด้วยความคิดที่คนอเมริกันเชื่อว่าซังยังมูนเป็นผู้ทำลายความสามัคคีความรักในครอบครัวยุให้เด็กกระด้างกระเดื่องต่อพ่อแม่ซึ่งข้อเท็จจริงอย่างไรก็ทางฝ่ายซังยังมูนเขาก็เดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ พาสื่อมวลชนไทยนักกิจการไทยกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งไปตะเวนไปที่อเมริกาช่วงเวลาที่ไปเกาหลีไปอเมริกาผมก็ไปด้วยนะครับไปดูที่อยู่อาศัยบ้านคฤหาสน์อาณาจักรที่ใกล้ๆกับเวสต์พอยต์ของครอบครัวซังยังมุนตอนหลังซังยังมุนก็เสียชีวิตไปแล้วแล้วลูกหลานก็ทะเลาะแย่งสมบัติกันแต่นิกายนี้ยังอยู่นะครับก็ไปช่วงที่มีบอลโลกพอดีแต่ว่าไม่ได้ไปดูบอลโลกหรอกนะครับเราก็จะไปตามกิจกรรมที่เราไปแต่ว่าว่างปุ๊บเราก็ไปช้อปปิ้งก็ไปนิวยอร์กก็ไปซื้อเสื้อกันเท่านั้นเองนะครับผมก็ได้เสื้อมา 3-4 ตัวแล้วก็ไม่ค่อยได้ใส่เนี่ยกี่ปีแล้วเนี่ย1994 29 30 26นะบวก6เป็น32ปีก็นานๆใส่ทีขออภัยคุยเรื่องเสื้อผ้าอาภรณ์นะแต่ประเด็นเบื้องหลังก็คือว่าปี1994เนี่ยที่มีบอลโลกที่อเมริกาทั้งทางฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกนิวยอร์กวอชิงตันดีซี LA เนี่ยครับมีหลายสนามเนี่ยก็ขายไม่ดีคนน้อยไอ้ผมก็แค่ไปช้อปปิ้งซื้อเสื้อเท่านั้นซื้อเสื้อซื้อหมวกก็มีเพื่อจะเก็บเป็นที่ระลึกนะก็พบว่าบอกว่าที่นิวยอร์กคนมาอเมริกาน้อยจังมาดูบอลโลกเพราะเนื่องจากอเมริกาเนี่ยไม่ใช่เป็นประเทศที่เล่นฟุตบอลเก่งนะเขาเรียกฟุตบอลอเมริกันว่าฟุตบอลเขาเรียกฟุตบอลของโลกว่าซ็อกเกอร์เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น World Cup USA Soccer ประมาณนั้นพ่อค้าตามร้านต่างๆโอ้ขายไม่ดีเลยลดราคาเขาดูหลดนะครับผมเข้าไปร้านเล่าไปให้ฟังแล้วนะครับเข้าไปร้านนาฬิกาเขาไปดูโหมันลดตั้ง 20,000 นะประมาณนั้นนะครับก็เลยไปซื้อนาฬิกาโอเมก้ามาเรือนหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่กล้าใส่เพราะว่ามันดูเหมือนมันแพงนะครับแต่ที่จริงมันไม่ได้แพงอะโอเมก้าสปีดมาสเตอร์เรือนทองนิดๆตรงขอบกับไอ้เม็ดมะยมเนี่ยครับสวยสายก็ทองสลับไปทองพวก 14-18K อะไรผมไม่รู้นะครับก็ประมาณสัก 30,000 บาทนะครับอาหารมาแล้วก็ถือว่าโหราคาถูกเดี๋ยวนี้ผมถามคนซื้อขายนาฬิกาบอกว่าถ้านาฬิกาที่ผมมีเนี่ยน่าจะได้เป็นแสนๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าก็ไม่ขายเพราะว่าแล้วก็ไม่ใส่กลัวคนเข้าหาว่ารวยนะครับที่จริงซื้อมาในราคาไม่แพงโอเคครับคุยนอกรอบประเด็นไปมีเรื่องหนึ่งนะครับที่เมื่อวานอ่านเกี่ยวกับฟุตบอลโลกไหนๆก็ไหนๆแล้วคุยต่ออันนี้น่าสนใจดีนะครับก็คือว่าฟุตบอลที่ใช้ในบอลโลกมันทำไมเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลข่าวสารที่ผมเอามาจากสำนักข่าว AP ครับเขาจะอธิบายบอกว่ามันจะมีเรื่องเล่าแล้วก็คุยกันต่อๆมาว่าเล่นกีฬาอะไรที่อเมริกาเนี่ยถ้าลูกบอลมันลอยขึ้นไปที่อาจารย์คนดูก็จะไม่คืนเก็บยึดไว้เลยเพราะฉะนั้นเวลาเราดูเบสบอลเนี่ยจะสนุกมากผมก็เคยไปดูสมัยเป็นเด็กนะครับแล้วไอ้เบสบอลลูกหนึ่งมันก็ลอยมาที่ผมกับแดดหรือคุณพ่ออเมริกันของผมนะนั่งพาไปดูเบสบอลตอนเราเป็นเด็กเข้าไฮสคูลที่นั่นแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเอเว่นนะครับไปดูเบสบอลเป็นอย่างเงี้ยผมโอ้มันก็โชคดีมันลอยมาที่เราแดดกับผมก็ช่วยกันเก็บแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าทุกวันนี้ลูกเบสบอลลูกนั้นที่เราไปดูทีมแคนซัสซิตี้เล่นกับทีมไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะครับอยู่ที่บ้านผมนะครับเบสบอลลูกนั้นก็อยู่ที่บ้านผมให้อยู่ที่สามชุกสุพรรณบุรีนะผมฝากให้น้องกับหลานดูแลอยู่หรือเป็นลูกเบสบอลประวัติศาสตร์เป็นประเพณีของคนอเมริกันแหละครับถ้าลูกฟุตบอลหรือลูกอะไรที่มันเล่นอยู่ในสนามเนี่ยมันลอยไปก็เก็บเลยไม่ต้องคืนแต่ฟีฟ่าเนี่ยมีระเบียบนะไปอ่านกฎอาจจะไม่เจอนะครับตามรายงานของ AP ว่ามีระเบียบว่าถ้าบอลลอยขึ้นไปยังอัฐจันทร์คนดูต้องรีบโยนกลับมาทันทีไม่ให้เก็บเอาไว้แล้วก็เป็นประเพณีอย่างนี้เลยมาแล้วคนดูที่ทั่วโลกเขาก็ไม่เก็บนะแล้วAP ไปสัมภาษณ์คนดูที่อเมริกาซึ่งเป็นชาวต่างชาติบอกว่าอยู่ไม่เก็บเหรอบอกเฮ้ยไม่ไอมาดูการแข่งขันไม่ได้มาเก็บของที่ระลึก คนอเมริกันก็อาศัยวัฒนธรรมใหม่เนี่ยครับก็โยนกลับนะครับไม่ได้แปลว่าคนอเมริกันจะยึดลูกฟุตบอลเอาไว้เป็นของที่ระลึกกลับบ้านเมื่อประเพณีของฟีฟ่าหรือฟุตบอลเขาเล่นกันทั่วโลกไม่ให้คนดูเก็บไว้ต้องโยนกลับมาAP รายงานจากการค้นคว้าว่าก็เนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยการแข่งฟุตบอลมันมีฟุตบอลลูกเดียวนะครับฟุตบอลอยู่ลูกเดียวนะหรือสำรองสักลูกสองลูกอะไรประมาณนั้นนะถ้ามันถูกยึดไปแล้วมันก็จะไม่มีเล่นทันการหรือจะช้าจะไปหาลูกใหม่มาแทนสมัยก่อนนะครับ โอเคสมัยนี้มีเยอะแยะมีหลายลูกไปหมดเพราะนั้นก็เป็นประเพณีว่าผู้ดูอย่าเก็บลูกฟุตบอลต้องโยนกลับมานะก็กลายเป็นว่าทุกคนเคารพกฎเกณฑ์นี้นะครับไม่มีใครอยากจะเก็บฟุตบอลแต่ถ้าท่านต้องการจะเอาฟุตบอลโลกในช่วงปีนี้เป็นที่ระลึกกลับบ้านก็ไปที่ร้านขายของที่ระลึกที่รอบๆสนามนั่นแหละนะครับในราคา60ถึง180ดอลลาร์นะมีลักษณะพิเศษยิ่งลักษณะพิเศษของฟุตบอลยุคใหม่ลูกฟุตบอลยุคใหม่นะครับถ้าเป็นยุคผมเป็นเด็กเนี่ยก็จะมีฟุตบอลลูกใหญ่เบอร์5เด็กๆอย่างเราเด็กมัธยมต้นก็จะเล่นลูกเล็กหน่อยเรียกเบอร์3แบบนั้นหายไปแล้วนะครับปัจจุบันเนี้ยฟุตบอลเป็นฟุตบอลไฮเทคนะไม่ใช่เห็นแต่รูปอย่างบนจอนะครับผมก็คอปปี้นี้ลูกมาจากสำนักข่าว AP นะครับว่าเขาก็อธิบายเรื่องลูกฟุตบอลเนี่ยฟุตบอลปัจจุบันนะครับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วแต่ก่อนเนี้ยฟุตบอลเนี่ยจะเย็บด้วยมือทำด้วยหนังสัตว์นะก็ไปเติมลมทีหลังมันจงเย็บก็อยู่นั่นแหละครับผมจำได้ว่าคุยเรื่องนี้มาโอ้ยหลายปีตั้งแต่สมัยก่อนแล้วว่าทำที่ปากีสถานคนยากคนจนปากีสถานก็กลายเป็นโรงงานผลิตฟุตบอลให้กับ Adidas หรือยี่ห้ออื่นก็แล้วแต่ปากีสถานเนี่ยก็เชี่ยวชาญในการเป็นโรงงานผลิตฟุตบอลแล้ว FIFA ก็ใช้ปากีสถานมาโดยตลอดนะครับเมื่อก่อนก็ถูกอธิบายว่าไม่ได้กดขี่เด็กแรงงานเด็กซึ่งก็ไม่นะครับเขาก็ทำงานต่อไปแต่ว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนไปปากีสถานยังผลิตฟุตบอลให้กับ Adidas อยู่นะครับฟุตบอลโลกที่ใช้ในปีปัจจุบันเนี่ยเป็นยี่ห้อ Adidas มีชื่อเรียกว่า3คลื่นหรือ Trionda ภาษาละตินให้มันเท่หน่อยนะครับ The Adidas Trionda แปลว่า3คลื่นนะ Tri แปลว่า3หรือไตรในภาษาต่างๆในโลกนี้คำว่าไตรเนี่ยก็แปลว่า3เหมือนกันหมดแหละนะครับบาลีสันสกฤตไทยภาษาอังกฤษภาษาละตินไตรแปลว่า3ออนด้าก็แปลว่าคลื่นในทะเลก็คือว่าเจ้าภาพมี3ประเทศก็เป็น3คลื่นไงแล้วสีธงชาติจะอยู่บนลูกฟุตบอลนะครับเม็กซิโกออกมาสีเขียวอเมริกาออกมาน้ำเงินแคนาดาสีแดงก็เป็นสัญลักษณ์ของฟุตบอลโลกปีนี้นะครับมีชื่อประจำลูกฟุตบอลปีนี้บอลโลกนะครับว่า The Adidas Trionda หรือ3คลื่นซื้อได้ในราคา60ถึง180แล้วแต่มีใครไปโกงราคานะครับในบริเวณสนามที่มีการแข่งขันแล้วไม่ใช่เหมือนเดิมเลยนะครับแต่เดิมที่เย็บด้วยหนังเย็บเป็นหนังเย็บด้วยมือเนี่ยมันจะมี32ชิ้นประกบเย็บๆกันต่อไปกลายเป็นลูกกลมๆแล้วก็ไปอัดลมทีหลังแต่ว่าหนังเนี่ยมันดูดซับความชื้นได้จะเรียกว่าได้ดีมันดูดซับความชื้นแล้วกันนะครับเวลาสนามชื้นสนามแฉะเนี่ยลูกมันก็จะหนักเพราะมันซึมน้ำเข้าไปปัจจุบันนี้เทคโนโลยีใหม่ใช้โพลียูรีเทรนหรือว่าโพลีเมริกโพลียูรีเทรนก็คือวัสดุเทียมสังเคราะห์เคมีนะครับเป็นโพลียูรีเทรนเดิมมี32ชิ้นเย็บติดกันเป็นลูกกลมปัจจุบันเป็นโพลียูรีเทรนไม่ใช่หนังแต่ว่ามีแค่4ชิ้นนะครับ4แพนเนล4ชิ้นเท่านั้นเองไม่รู้ประกบกันเข้ามาได้ยังไงเขาก็อัดแรงด้วยความร้อนแล้วก็ไม่ต้องเย็บในมือนะครับใช้เครื่องอัดความร้อนแล้วโพลียูรีเทรนก็ติดแนบสนิทไม่มีรั่วที่สุดยอดข้างในนะครับมี GPS sensor motion sensor ขนาดความถี่50เฮิรตซ์อยู่ข้างในลูกฟุตบอลนะครับนะก็คือหมายความว่ามันจะมีแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็น GPS รับสัญญาณดาวเทียมและส่งสัญญาณไปยังเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในบริเวณสนามที่ติดตั้งไว้รองรับฟุตบอลโลกครั้งนี้ฟุตบอลจะวิ่งไปไหนจะแตะหัวรองเท้าใครกี่เมตรอยู่เส้นไหนล้ำเส้นหรือไม่ล้ำเส้นนะออฟไซด์หรือไม่ออฟไซด์หรือผ่านเส้นประตูเข้าไปเป็นประตูหรือไม่แล้วเวลาภาพมันออกมาจากไอ้ภาพ VAR หรือ Video Assist Referee เนี่ยครับเราอาจจะนึกว่าเขาฟรีซภาพแล้วก็วาดภาพมาแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเซ็นเซอร์จะบอกว่าฟุตบอลวิ่งด้วยความเร็วไปที่ไหนนะจุดไหนตลอดเวลาแล้วไปจอดที่ไหนพักที่ไหนถูกหัวรองเท้าใครแล้วมันก็จะฟรีซภาพแล้วก็ใช้กลไกทางเทคนิคสร้างภาพขึ้นมาชัดเจนแปลว่ามันมีความถูกต้องแม่นยำ 99.9% ไม่ว่าจะความเร็วหรือจุดที่ตั้งการวิ่งระยะทางคำนวณให้หมดเลยนะครับด้วย50 Hz GPS sensor นะครับ 99.9% accuracy เพราะฉะนั้นฟุตบอลโลกเที่ยวนี้ถ้าเกิดใครจะไม่ยอมคืน ลงสนามถ้ามันขึ้นมาอัศจรรย์ระเก็บเก็บไปบ้านเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเอาไปบ้านก็ไม่มีความหมายอะไรนะครับเพราะว่าถ้ามันมีเซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์มี GPS อยู่ข้างในถ้าเอาไปเล่นที่ไหนมันก็ไม่มีผลเพราะว่าสนามต้องมีโครงสร้างพื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ด้วยก็จะต้องติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณงั้นเวลาใครบอกว่าไอ้ลูกนี้มันข้ามเส้นมันเข้าประตูไปแล้วหรือไม่เข้าพอภาพมาปุ๊บทุกคนสยบเชื่อหมดเลยนะครับยกเว้นว่าให้โทษใบแดงแล้วก็จะให้นักกีฬากลับมาเล่นได้อันนี้ต้องใช้อำนาจทางการเมืองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พูดทุจริตคอร์รัปชันเก่งโอเควกไปที่นั่นเลยปัจจุบันนี้ฟุตบอลของ Adidas ที่มีชื่อเรียกว่า Adidas Trionda หรือจะรุ่นไหนก็ตามนะครับ Adidas ก็จ้างผลิตหรือในโลกนี้จะไปผลิตที่เมืองเซียวโกดประเทศปากีสถานยังคงเป็นเจ้าเดิมที่มีฝีมือเดี๋ยวนี้ก็เป็นโรงงานทันสมัยหมดแล้วนะครับไม่ต้องใช้เด็กมานั่งเย็บด้วยมือนะฟุตบอลโลกที่ใช้หนัก32ชิ้นตอนนี้จะเป็นโพลียูเรเทนเพียง4ชิ้นเท่านั้นครับนี่คือที่มาของฟุตบอลโลกสำหรับโลกที่ไม่ใช่ฟุตบอลนะครับได้ยินเสียงระเบิดที่อิหร่านในขณะที่กองกำลังของสหรัฐในอเมริกาที่อยู่ในทะเลไหนบอกว่าจะถอยไปแล้วก็ยังอยู่ใกล้ๆนั้นเชื่อถืออะไรไม่ได้เลยนะครับก็ยิงกลับเพิ่มเติมมาอีกเป็นวันที่2นะครับอเมริกายิงอิหร่านรอบใหม่แต่ยังไม่ถึงขนาดเรียกว่าสงครามเต็มรูปแบบประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ไปพูดในการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ที่ตุรกีนะครับชมตุรกีต่อว่าเสียดสีเย้ยหยันสเปนนะแล้วก็ตำหนิทุกๆชาติที่เป็นสมาชิกนาโต้แล้วก็ยังอยู่ของแกได้แต่ว่าชาติอื่นๆเขาคงจะนั่งเยอะหยันในใจหรือแอบพูดเราไม่ได้ยินแต่ก็มีคลิปออกมาว่าเขาเสียดสีนอนทำเขาไม่อินังขังขอบกับนอนทำแต่ว่าก็ยอมรับไปอย่างนั้นนะครับแต่อะไรก็ตามก็เอาเป็นว่าไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสเปนแล้วนอนทำก็ถือโอกาสบอกว่าต่อไปนี้เราก็จะยิงอิหร่านรอบใหม่เมื่อก่อนเข้ารายการ CNN รายงานว่านอนทำประกาศว่าจะโจมตีอิหร่านแรงกว่าเดิม10เท่าแต่การเจรจาทางฝ่ายเทคนิคยังคงเจรจาต่อไปอันนี้เราไม่ถือว่าเป็นวอร์หรือสงครามเราถือว่าเป็นการโจมตีตอบโต้ตามความจำเป็นครับแต่ผมถือว่าเป็นสงครามนะครับแต่ผมก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรผมนิยามคำว่าสงครามคือการสู้รบกันทั้งสองฝ่ายด้วยอาวุธสงครามมันก็เป็นสงครามแต่มันเป็นสงครามในช่วงเวลาที่บอกว่าหยุดยิงเมื่อหยุดยิงแล้วยังไม่หยุดก็แปลว่ายังยิงอยู่ในช่วงหยุดยิงมันก็คือสงครามนั่นเองแล้วแต่ท่านผู้ฟังจะไปตีความเอาอะไรนะครับไม่มีการให้คะแนนทั้งสิ้นเราก็จะเฝ้าติดตามว่าเราทำนี่เป็นคนช่างพูดเก่งหลอกล่อเหมือนตัวเองรู้ไปหมดซึ่งก็ไม่รู้หรอกนะครับแม้กระทั่งบอลโลกเนี่ยแกบอกว่าผมเป็นนักกีฬาผมไม่รู้ว่าใบแดงคืออะไรแต่เห็นคนก็บอกว่าใบแดงมันแปลว่าคนของเราจะไม่ได้กลับมาเล่นอีกนัดหนึ่งอย่างนี้ไม่ได้มันไม่ยุติธรรมคือแกไม่รู้แต่แกคุยว่าแกรู้เพราะฉะนั้นแกก็เป็นเหมือนตัวตลกที่คนอเมริกันและชาวโลกเฝ้าดูอยู่ด้วยความรู้สึกกระอักกระอ่วนใจว่าทำไมอเมริกาจึงจมปลักอยู่ในสภาวะที่ผู้นำไร้ความสามารถทางภูมิปัญญาแต่ว่ามีอำนาจตามรัฐธรรมนูญหรือเหนือรัฐธรรมนูญที่จะจัดการกับประเทศใดๆอย่างน้อยมีอำนาจที่จะพูดทำกลางได้ผมก็มักจะมองหรือตรวจดูคำพูดของนอนทำแบบไม่ถือว่าเป็นเรื่องอะไรจริงจังยกเว้นแล้วระหว่างบรรทัดจะมีอะไรที่พอทำความเข้าใจได้ก็จะรายงานให้ฟังท่านผู้ฟังไม่จะถือสาอะไรมากว่านอนทำพูดอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วนะครับการทำสงครามแล้วก็หยุดยิงกันนะตามที่ผมมานั่งนับวันใหม่ตามปฏิทินนะที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับว่ามัน132วันแล้วมันหยุดยิงมา23วันแต่ก็ยิงกันอยู่ทั้งที่จะมีเวลา60วันเนี่ยผมถือว่าอเมริกาก็เพียงพล้ําไปบอกว่าจะหยุดยิงแล้วเจรจาแล้วให้อิหร่านได้ประโยชน์หลายอย่างแล้วมันมากเกินไปคนเขาก็บ่นกันในอเมริกาว่าเสียเปรียบเยอะนะผมก็เดาตั้งแต่วันแรกของการหยุดยิงแล้วนะครับเมื่อวันที่17มิถุนาท่านผู้ฟังอาจจะย้อนกลับไปพอจำได้ไม่เป็นไรผมเก่งเรื่อยเพียงแต่ว่าผมไม่เชื่อน้ำยาว่าอเมริกาจะรักษาคำพูดเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอยากหยุดยิงอยากหยุดลบเพราะว่ามันกำลังลำบากแพ้ทั้งเศรษฐกิจค่าน้ำมันในประเทศตัวเองแล้วก็กำลังทหารเติมอาวุธไม่ทันอะไรต่างๆเนี่ยครับมันก็เหนื่อยและใช้เงินเป็นหมื่นล้านดอลลาร์นะครับอาจจะมากกว่านั้นแล้วขอเพิ่มเนี่ยครับก็อยากหยุดหยุดยิงแต่พอเงื่อนไขการหยุดยิงตัวเองเสียเปรียบเป็นคนเสนอเองนะครับก็โดนตำหนิวิพากษ์เยอะก็คิดว่าโดนัลด์ทรัมป์จะหาเรื่องต ำหนิอิหร่านว่าละเมิดการหยุดยิงก็จะยิงต่อซึ่งก็จริงตามที่ว่า3วันที่ผ่านมานะฮะโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้จังหวะก็ยิงต่อแต่ยังบอกว่าต้องการสันติภาพแล้วก็จะต่อว่าตำหนิใช้ภาษาที่ไม่งดงามทำให้เสียหายต่อภาพพจน์ของอิหร่านเยอะแยะไปหมดเลยครับผมก็ยังคงปกป้องอารยธรรมอีกเปิดเชียร์อยู่ว่าอิหร่านเขาทำไม่ผิดนะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของทะเลอาณาเขตช่องแคบฮอร์มุสรวมกับโอมานเขามีสิทธิ์ที่จะทำอะไรตามใจชอบได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเรือละเมิดคำสั่งของทางฝ่ายอิหร่านเขาก็ยิงส่วนอเมริกาก็ไปยิงอิหร่านเพราะไปยิงเรือซาอุประมาณนั้นนะครับก็มันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกของสงครามก็กลับมาเรื่องฟุตบอลหน่อย CNN ก็บอกว่าทรัมป์พูดว่าจะโจมตีอิหร่านแรงกว่าเดิม10เท่ามีเสียงระเบิด8ครั้งที่เมืองท่าขนส่งน้ำมันในช่องแคบของมุสบันดาอาบาสนะครับแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์บอกว่ามันจะไม่ใช่สงครามนะแต่ว่าจะแรงกว่าเดิม10เท่าก็คือยิงแรงกว่าเดิม10เท่าผมว่าเป็นสงครามนะครับแต่ว่าคำว่า10เท่าของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันก็เป็นการพูดแบบไม่มีมาตรฐานจะบอกว่าเดิมเท่าไหร่แล้ว10เท่าเป็นเท่าไหร่แกก็พูดให้มันเว่อร์ๆเข้าไว้เพราะนั้นก็แปลว่าจะแรงกว่าเดิมแต่อย่าลืมว่าอิหร่านเคยแถลงแล้วว่าถ้าเป็นสงครามเต็มรูปแบบอิหร่านก็จะมีเทคโนโลยีใหม่เปลี่ยนสถานที่รบใหม่แล้วก็จะรุนแรงกว่าเดิมเมื่อวานนี้อิหร่านก็เตือนประเทศเพื่อนบ้านที่มีฐานทัพอเมริกาอยู่ว่าก็จะโดนอิหร่านโจมตีตอบโต้ซึ่งเมื่อวานยังไม่มีแต่ว่าเมื่อมันเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรือซาอุดิอาระเบียเรือบรรทุกสินค้าหรือน้ำมันของซาอุที่ถูกอิหร่านยิงเนี่ยครับอเมริกาช่วยซาอุด้วยการยิงไปยังอิหร่านก็แปลว่าถ้าเราทำใจให้สงบนิดนึงใน24ชั่วโมงข้างหน้าก็อาจจะพรุ่งนี้อาจจะมีข่าวว่าซาอุดิอาระเบียถูกอิหร่านโจมตีจุดที่เป็นที่ตั้งของกองกำลังหรือฐานทัพของอเมริกาในซาอุดิอาระเบียก็เป็นได้ตามดูแล้วกันนะครับก็เป็นการคาดการณ์ตามปกติที่เรามักจะคาดการณ์อย่างนั้นเป็นต้นมานะครับนอกจากนั้นแล้วอเมริกายังไม่ยุติการวิพากษ์วิจารณ์ความเสียหายหรือจะเรียกว่าความเสียหายก็ไม่ถูกนะความเสียชื่อในการจัดงาน250ปีเอกราชอเมริกา1776ถึง2026การวิพากษ์วิจารณ์ว่าอเมริกาอยู่ในยุคเสื่อมถอยก็เริ่มทวีความน่าสนใจมากขึ้นไม่ได้แปลว่าผมพูดเพราะเป็นเรื่องใหม่นะครับแต่เนื่องจากว่าผมเคยอ่านคำวิจารณ์ของนักวิชาการอเมริกันในเชิงวิชาการรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่าโลกตะวันตกกำลังอยู่ในช่วงขาลงเรียกว่า decline อำนาจลดลงตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเพราะฉะนั้นอเมริกันอินดีคลายอเมริกาอินดีคลายก็จะเป็นศัพท์ทางรัฐศาสตร์หรือวิชาการหรือประวัติศาสตร์ก็แล้วแต่นะครับที่นักวิชาการตะวันตกเนี่ยถกเถียงกันมาตั้งแต่ครั้งที่มีหนังสือเล่มนี้นะครับออสวอลด์สเปงเกอร์เขียนหนังสือเป็นภาษาเยอรมันเพราะเขาเป็นนักวิชาการเป็นคนเยอรมันนะครับเป็นภาษาเยอรมันเมื่อปี1922ถึง23แล้วมาแปลเป็นภาษาอังกฤษใน3ปีถัดมานะครับออสวอลด์สเปงเกอร์มีช่วงชีวิตระหว่าง1880ถึง1936เพราะฉะนั้นในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่1กับสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนักคิดคนเนี้ยชาวเยอรมันเนี่ยคิดว่าวิเคราะห์ว่าเป็น2วนลุ่มหนักๆเลยนะครับผมมีแต่ปกหนังสือจริงๆไม่มีเพราะว่ามันหาซื้อไม่ได้แล้วมีเหมือนกันนะครับหลายพันดอลลาร์ก็เลยไม่ได้ซื้อแต่ว่าจะดาวน์โหลดอะไรมาอ่านได้นะครับพวกดิจิทัลเป็นหนังสือคลาสสิกในวงการรัฐศาสตร์นะครับว่าเขาวิจารณ์กันในโลกตะวันตกว่าอำนาจตะวันตกเริ่มถลาลงต่ำหรือดีคลายนะก็คือเริ่มเสื่อมถอยลงเหมือนกับอาณาจักรโรมเสื่อมถอยในอดีตที่มีหนังสือว่าในเรื่อง the fallThe decline and fall of the Roman Empire นะครับนั้นชาติตะวันตกก็ decline หรือลดลงมาหนังสือนี้หนังสือต้นทางถ้าเราจะวิเคราะห์ดูว่าตะวันตกเขาคิดถึงพวกเขายังไงว่าสิ้นอำนาจก็เริ่มตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจากหนังสือเล่มนี้หลังจากนั้นนักวิชาการตะวันตกก็คิดกันเรื่อยมาเป็นสองค่ายถ้าดูวงการวิชาการอเมริกาก็จะออกเป็นสองค่ายค่ายหนึ่งก็บอกว่า ลงต่ำแน่สำหรับอเมริกาโดยเฉพาะนะครับไม่ได้พูดเรื่องชาติอื่นเลยนะอเมริกาเนี่ยก็เสื่อมถอยลงแน่พร้อมๆกับชาติตะวันตกแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็ยังคิดว่ายังนะยังอยู่ยังมีอะไรเข้มแข็งอยู่นะไอ้กลุ่มหลังนี่ก็จะมีแบ่งเป็นครึ่งๆของความคิดว่าอะไรอยู่อะไรไปนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะค่อยๆคุยทีละเล็กทีละน้อยเพื่อไม่ให้หนักเกินไปแต่ว่าอยากจะบอกว่าความคิดยังแตกแยกกันอยู่ว่าอเมริกาเสื่อมถอยลงเต็มรูปแบบหรือว่าครึ่งต่อครึ่งมาจากหนังสือที่ผมอ่านของอาจารย์โจเซฟนายจูเนียร์เจ้าพ่อซอฟต์พาวเวอร์แห่งฮาร์วาร์ดเนี่ยครับหนังสือเล่มแรกที่แกเขียนเกี่ยวข้องกับซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยคือเล่มชื่อ Bound to Lead เกิดมาเป็นประเทศอเมริกาก็ถูกบังคับให้นำโลกอะไรเนี่ยอาจารย์โจเซฟนายจูเนียร์เชื่อว่าอำนาจทางการเมืองหรือฮาร์ดพาวเวอร์ของอเมริกาเสื่อมถอยแต่ซอฟต์พาวเวอร์ยังอยู่เพราะเป็นเรื่องของประชาชนอันนี้เราให้พูดกันหลังแต่ว่ามีคำอ้างที่ผมรวบรวมไว้ที่จริงเขียนไว้ยาวเหมือนกันนะครับในเว็บไซต์ thaivision.com เด็กๆนักศึกษาไปหาอ่านล่วงหน้าได้เผื่อจะไปคุยกับอาจารย์รู้เรื่องหน่อยหมดเวลาของโลกยามเช้าแล้วนะครับขออนุญาตลาไป24ชั่วโมงเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าวันศุกร์ค่อยกลับมาคุยกันใหม่สวัสดีสันติภาพจงมาเกิดแก่โลกมนุษย์สวัสดีครับ
11: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติ ปอดวิมลสวัสดีครับ
5: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
13: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
14: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
15: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
16: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
17: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
18: หุ้นเทคพุ่งทยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึก2ขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้8โมงครึ่งเป็นต้นไป
19: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
20: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกนะคะทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติค่ะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกัณฑิกากิตติเวชกุลค่ะ
21: ค่ะสวัสดีค่ะสังกมาสารวัตรค่ะ
20: ค่ะเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569นะคะวันนี้ Big Story เรื่องหลักเรื่องใหญ่ๆเราจะไปดูเรื่องจีนกับปัญหาเหมืองในพม่านะคะเมื่อวานนี้มีการชุมนุมเรียกร้องนะคะที่หน้าสถานทูตจีนในกรุงเทพแล้วก็สถานกงสุลที่ขอนแก่นซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการชุมนุมที่สถานกงสุลที่เชียงใหม่ด้วยนะคะจนกระทั่งมีการกระทบกระทั่งกันตำรวจเนี่ยก็เรียกว่าชนแล้วก็กระแทกกันจนกระทั่งผู้ชุมนุมเนี่ยค่ะแขนหักเลยนะคะซึ่งก็ถือเป็นการใช้กำลังเกินกว่าเหตุผมว่าเรื่องนี้เนี่ยมีความน่าสนใจมากกว่านั้นโดยเฉพาะอิทธิพลของจีนนะคะส่วนข่าวอื่นๆเนี่ยก็ยังมีเรื่องชายชาวกัมพูชาคนเดียวคุม50เพจข่าวไทยปลอมอ่ะคุณสังกมาเรื่องนี้ไม่ฟังไม่ได้นะคะอันนี้เป็นรายงานสืบสวนสอบสวนจากสำนักข่าวประชาธรรมนะคะแล้วก็ดราม่าหนักเลยโฆษณาเป๊ปซี่สนับสนุนวัฒนธรรมข่มขืนนะคะวันนี้อาเซียนราวอัพคุณวัชรินทร์เศรษฐกุดันนะคะจะพาไปอินโดนีเซียกับการคอร์รัปชันแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นไอ้ข่าวที่เราแบบโอ๊ยดีอกดีใจว่าจัดการกับพวกทุนใหญ่ยักษ์ใหญ่น้ำมันที่หัวราคากันกับตุนราคากันแต่เป็นที่เกาหลีใต้เขายังทำอย่างเข้มข้นไปติดตามกันเลยค่ะใน World Update ค่ะ
21: ค่ะ World Update คุณกัณฑิกาช่วงนี้ทรัมป์เขาประกาศนะคะซึ่งคาดว่าในวันนี้แหละค่ะช่วงบ่ายๆนะคะน่าจะกลับไปโจมตีอิหร่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะเห็นภาพของความผันผวนของราคาน้ำมันอีกรอบหนึ่งแต่ว่าก่อนหน้านี้สิคะกัณฑิการาคาน้ำมันเนี่ยมันเริ่มลงยังไทยยังเพิ่งมาลงให้เลยนะคะเพิ่งมาลดให้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคราวนี้วันพฤหัสเนี่ยคาดว่าคือทรัมป์แกไปที่ตุรกีเนาะแล้วก็ไปประชุมในโต้โอ้โหพอฟุตบอลแพ้แกเหวี่ยงหน้าดูนะคุณกัณฑิกาแกประกาศเลยนะอันนี้คือคนล้อนะว่าแหมพอฟุตบอลแพ้ฟุตบอลตกรอบแพ้อย่างน่าอายแกแบบเล่นประกาศเลยบอกว่าเนี่ยไอ้ข้อตกลงหยุดยิงอ่ะยุติจบสิ้นลงแล้วโอเวอร์นะคะใช้คำนี้หมายถึงว่าข้อตกลงที่มีกับอิหร่านแล้วก็ไปนั่งข้างๆเลขาธิการเนโตแล้วก็ไปพูดบอกว่าอะไรจะเริ่มมาบุกกรีนแลนด์อีกรอบนึงนะคะแล้วก็วุ่นวายอะค่ะแม้จนกระทั่งนักข่าวเนี่ยลุกขึ้นมาถามเลขาธิการนาโต้เลยบอกคุณไม่รู้สึกว่าไร้ศักดิ์ศรีมั้งเหรอปล่อยให้ทรัมป์มาพูดอะไรอย่างเงี้ยข้างๆคุณคือมันเดือดมากๆเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะต้องกลับมาเดือดอีกรอบนึงนะคะถ้าสหรัฐยังโจมตีอย่างนี้แต่ที่น่าสนใจก็คือว่าจังหวะที่ราคาขึ้นลงเนี่ยเอ๊ะทำไมประเทศไทยไม่เหมือนที่อื่นนะฮะแต่อาจจะพูดได้ว่ารัฐบาลก็เพิ่งลดราคาให้นะอย่างดีเซลเนี่ยลดลงมาตั้ง2บาทกว่าๆเลยนะคะแล้วก็ก๊าซโซฮอลเนี่ยก็ลดลงมาอีก2บาทกว่าๆด้วยแต่ปรากฏว่าอย่างนี้ค่ะคุณกัณฑิกาเราเนี่ยเห็นข่าวเกาหลีใต้เล่นงานทุนพลังงานถูกไหมคะคือพลังงานทุนพลังงานในเกาหลีใต้กับทุนพลังงานในไทยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่าทำไมเกาหลีใต้เขาไม่กลัวเลยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเมื่อวานซืนนะคะเมื่อวานหลังจากที่มีมติลดน้ำมันให้ประชาชนปรากฏว่าท างคุณรสนาโตศิตกูลนะคะออกมาบอกนะคะอดีตสวเนี่ยมาโพสต์เฟซบุ๊กเลยบอกว่าเอ้านี่มันคือการลดราคาที่เหมือนล้วงกระเป๋าเงินจากประชาชนข้างหนึ่งไปอยู่อีกข้างหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วคุณไปเอาเงินจากกองทุนน้ำมันนั่นเองกองทุนน้ำมันเงินมาจากไหนมาจากประชาชนก็ท้ายที่สุดแล้วนะคะก็มีการบอกว่ามันก็คือเป็นอัดยายซื้อขนมยายนั่นเองก็คือก่อหนี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็ต้องเอาหนี้เราก็ต้องไปคืนอีกล้วนๆเลยนะคะอันนี้ก็คือการลดราคาน้ำมันของประเทศไทยทีนี้เกาหลีใต้เนี่ยถามว่าทำไมเขาถึงไม่กลัวทุนพลังงานล่ะนะก็คือ4บริษัทลงกันน้ำมันยักษ์ใหญ่ SK Energy GS Caltex S Oil แล้วก็ SK Hyundai Oil Bank นะคะคือทั้ง4บริษัทเนี่ยรัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยโหเขามีกฎหมายอยู่นะคะมีคณะกรรมการอยู่ชื่อว่าคณะกรรมการป้องกันการผูกขาดทางการค้าหรือว่าป้องกันการแข่งขันทางการค้าภายใต้ชื่อกฎหมายเนี่ยที่ทั่วโลกเนี่ยเขาก็มีกันนะเนาะก็คือ antitrust law นะคะเอาไว้เล่นงานบรรดาพวกบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายที่จะผูกขาดกิจการเพื่อเป็นการปกป้องประชาชนประเทศเขาเกาหลีใต้เนี่ยเขาไม่ลังเลเลยอัยการเขาเนี่ยอย่างที่เราเคยเล่าไปในรายการนะคะเข้าไปแฝงเอาข้อมูลจากบริษัทบุกบริษัทเข้าไปก่อนที่จะทำข้อมูลหายเราก็จะคุ้นๆนะคุณกนิกาเหมือนบ่อนน่ะพอตำรวจไปทีไรบ่อนบ้านเราหายเกลี้ยงเลย
20: หาย
21: บ่อนหายใช่ไหมไอ้ตู้สล็อตหายล่วงหน้าเนี่ยไม่มีที่เกาหลีใต้เขาก็บุกเข้าไปแล้วก็ตั้งฟ้อง4บริษัทสมคบกำหนดราคาน้ำมันนะคะทำให้ราคาสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็นแล้วก็ประเมินความเสียหายเอาไว้คำถามคือโหดทั้ง SKGS อะไร S Oil หุ่นใดเนี่ยเขามีแบ็กมีผู้ร่วมทุนเนี่ยเป็นระดับเชฟรอนก็มีเป็นหุ่นใดที่เรารู้จักกันก็มีแต่ว่าเขาก็ยังกล้าเดี๋ยวเราไปฟังเสียงผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวที่เกาหลีใต้เจาะเรื่องนี้กันต่อนิดนึงค่ะ
3: จุ๊บมิดา2024년 7월부터 서로 가격 정보를 교환하고 전쟁이 발발하자 가격을 인상하기로 담합한 혐의를 받습니다. 이후 GS 칼텍스와 S-OIL이 이들 담합 가격을 참고해 인상한 겁니다.
21: 담합 효과는 총 팀 테크닉 ข้างใน นะคะ ทางด้านของผู้สื่อข่าวยอนฮับเนี่ยเขารายงานเลยนะคะบอกว่ากฎหมายของสำนักงานการแข่งขันทางการค้าเนี่ยมันเป็นสามารถดำเนินคดีอาญาได้เลยนะคะคืออันนี้เป็นกฎหมายที่เข้มแข็งมากๆเริ่มเป็นคดีอาญาตั้งแต่ตอนไหน1เอาตั้งแต่คุณเริ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลราคากันเลยว่าบริษัทเธอเท่านั้นบริษัทฉันเท่านี้ซึ่ง4บริษัทเนี้ยพบจริงๆว่ามีกระทั่งแชทไลน์คุยกันว่าเดี๋ยวผมจะอย่างนี้นะราคานี้นะฮะก็เป็นการคุยข้อมูลกันซึ่งก็มีการแคปหน้าจอเอาไว้แล้วก็มาดําเนินคดีอันที่2พบการนัดหมายเวลาปรับราคานะคะว่ากี่โมงราคาจะเท่านี้ซึ่งเหมือนตอนสมัยดิฉันบ่นกับคุณกนิกาว่าเอ๊ะเป็นไปได้ยังไงขับรถเข้าไปตั้งแต่ตอนเย็นมีป้ายปักเอาไว้ว่าน้ำมันหมดเนี่ยนะคะมันเหมือนเป็นเวลาแล้วเหมือนกันบางปั๊มที่เวลาตรงกันด้วยในภาคใต้นะฮะเรื่องที่3คือตกลงกันไม่แข่งขันกันเพราะฉะนั้นบริษัทเนี่ยจริงๆอ่ะถูกแอบตรวจค้นตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วนะคะคือรัฐบาลของเกาหลีใต้แล้วก็หน่วยงานของเขาก็คือคณะกรรมการที่แบบบ้านเรามีคือกขคบ้านเราเนี่ยนะคะก็เขาขยับมาคณะกรรมการเนี่ยเขาขยับมาตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วคือบ้านเรานี่จนแบบนี้กริบอยู่นะเงียบกริบอยู่นะฮะเพราะนั้นอันนี้คือประเด็นที่เขากล้าเล่นลงทุนพลังงานเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันชัดอันที่สองเลยก็คือว่ารัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยเขาต้องคุมเงินเฟ้อคือเมื่อไหร่เนี่ยค่าครองชีพสูงขึ้นความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนี่ยจะหนักแล้วมันไม่ใช่เป็นคดีธุรกิจทั่วไปเกาหลีใต้มองว่าอันนี้เป็นเรื่องที่กระทบประเทศชาติอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคนอาจจะมองว่าอ๋อก็เป็นคดีธุรกิจที่เดี๋ยวทำไปตามปกติก็ได้ปล่อยตำรวจท้องที่ทำก็ได้ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้ว่าต้องคุมเรื่องของเงินเฟ้อนะคะตอนนี้บ้านเราเป็นไงฮะไข่ก็เริ่มกระทบใช่ไหมกันดิการเรื่องต่างๆมันก็ไปบวกให้ที่ประชาชนเสร็จแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ากฎหมายเนี่ย นอกจากกฎหมายแล้วเนี่ยเกาหลีใต้เนี่ยเขาไม่ยอมรับการผูกขาดคือคนอาจจะคิดว่าคนไทยเริ่มชินไงกันนิกาบอกมันก็เป็นของมันอยู่อย่างเงี้ยคือเริ่มล้าใช่ไหมคะเมื่อวานที่ฉันเพิ่งพูดถึงเศรษฐีใหม่ที่สหรัฐอีกเจ้าหนึ่งเป็นเด็กอายุ25 ปีแต่ประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่เราเกิดมาจนจะเกษียณนะกลุ่ม10กลุ่มที่เป็นผู้ที่เป็นตัวท็อปรวยที่สุดของไทยยังเป็นครอบครัวเดิมหมดเลยนะคะแต่ถามว่าแชโบกลุ่มธุรกิจของเกาหลีใต้ก็เขาก็อยู่มา20ปีเหมือนกันแต่ถามว่าเขาเนี่ยสังคมเนี่ยโดยเฉพาะประชาชนเนี่ยเขาไม่เหนื่อยนะคะสื่อมวลชนไม่ได้ถูกแทรกแซงไม่ได้ถูกปลดง่ายๆอย่างบ้านเราเนาะกันดีกว่าเขาไม่ยอมรับการผูกขาดนั้นก็จะช่วยกันนะดำเนินกดดันทางสังคมรายงานข่าวนะคะนักการเมืองก็เรียกว่าช่วยกันในการที่พักไฟค้างก็ช่วยกันขุดคุยเพราะฉะนั้นบริษัทคอร์รัปชันหัวราคาประมูลก่อสร้างละเมิดกฎหมายแข่งขันทางการค้ารัฐบาลเนี่ยก็ทนไม่ไหวสังคมกดดันขนาดนี้นะคะแล้วก็ปิดสุดท้ายคือมันมีนโยบายจัดการค่าครองชีพด้วยที่สำนักข่าวย้อนฮับนะคะรายงานบอกว่ารัฐบาลลีแจมึงเนี่ยตอนเข้ามาพูดอันดับแรกเลยบอกว่าจะปรับเรื่องการปั่นราคาน้ำมันและการหัวราคาเพราะว่าเป็นการเอากำไรจากวิกฤตเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันประสาน4อย่างขึ้นมาพร้อมๆกันเลยทำให้เกาหลีใต้เนี่ยเขาไม่ต้องเกรงใจทุนพลังงานเหมือนประเทศไทยและนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าคิดนะคะว่าเราจะเรียกว่าเดี๋ยวเราจะเจอวิกฤตฮอร์มูสอีกรอบหนึ่งเนี่ยประชาชนเนี่ยจะมีการได้รับการช่วยเหลือที่พอสมควรดูแลเรื่องของราคามากน้อยแค่ไหนค่ะและนี่คือข่าวแรกของเราค่ะ
20: ค่ะคุณสังมาคะเคยดู Facebook ของคุณพ่อคุณแม่ไหมคะในมือถือหรือผู้เล็กผู้ใหญ่เนี่ยคุณผู้ฟังลองไปดูนะคะเราจะพบว่ามันมีเพจข่าวแปลกๆมาเยอะมากๆเลย
21: งง
20: มาก
21: ค
20: ุ
21: ณกัลยาตอนนี้เนี่ยฉันดูมือถือคุณแม่ Facebook อ่ะโอ้มันขึ้นมาเต็มเลยนะเรื่องข่าวปลอมมันกัลยา
20: ใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคือถ้าเราไม่กดติดตามมันก็จะขึ้นฉะนั้นเนี่ยย
21: ัง
20: ไงต้องช่วยกันไปกดลบหรือกดรีพอร์ตให้มือถือคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะว่าไอ้เพจข่าวปลอมพวกนี้มันไม่ใช่มั่วๆนะคุณสังกมาเนี่ยผ่านรายงานข่าวเจาะชิ้นนี้ของสำนักข่าวประชาธรรมนะคะที่เขาไปเจาะว่ามีผู้ชายชาวกัมพูชา1คนปุ่ม50เพจข่าวไทยปลอมนะคะซึ่งเป็นรายงานที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรที่เรียกว่า Internews ภายใต้โครงการ Indo-Pacific Media Resilience หรือว่า IPMR นะคะสำนักข่าวประชาธรรมโดยคุณวิสรุตแสนคำเนี่ยเขาไปเจาะเขาพบว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในกัมพูชานะคะอยู่ที่เสียมเรียบนี่แหละค่ะชื่อว่าเชืองบุรีนะคะเขาเนี่ยประมาณเมื่อปีที่แล้ว14มิถุนายนปี2568เนี่ยเขาโพสต์ใน Facebook นะคะว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของเพจประมาณเขาตอนนั้นช่วงปีที่แล้วเนี่ยเขาคุยว่าประมาณ30เพจนะคะเป็นเพจข่าวที่เป็นข่าวรายงานข่าวไทยโดยเฉพาะเลยนะคะโดย30เพจนี้เนี่ยคือทำให้เขาเนี่ยได้โบนัสคือเขาไม่ได้มีรายได้จาก Facebook นะเพราะว่าเขาดึงคนไปเข้าเว็บไซต์อยู่แค่สองเว็บไซต์เท่านั้นเองข่าวพวกนี้นะคะจะมี bth18.site แล้วก็ dailycth.site นะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยมันก็จะเพิ่มทราฟิกให้กับเว็บไซต์เหล่านี้แล้วก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะได้เงินจากตรงนั้นนะคะคุณสังกมาคะเขาใช้อะไรบ้างคะเขาใช้บอทอัตโนมัติใช้โฟนฟาร์มแล้วก็ใช้ VPN เนี่ยปั่นเนื้อหาคลิกเบตหลอกล่อคนไทยในเชียงบุรีเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าของเพจข่าวไทยปลอมกว่า50เพจแล้วนะคะเพียงคนคนเดียวเท่านั้นเองแล้วที่สำคัญคุณสังกมาเขายังสถาปนาตัวเองนะคะสอนคอร์สเทคนิคเหล่านี้เนี่ยให้กับใครก็ได้ที่อยากจะมาเรียนส่วนใหญ่ก็เขาจะโพสต์ให้คนกัมพูชานะคะไปเรียนกับเขาเนี่ยนะคะ$100ต่อคนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไอ้38ถึง50เพจนี้เนี่ยมีผู้ติดตามรวมกันกว่า2.2 ล้านอ่ะ คุณสังมาเฉลี่ยต่อวันนะเขาโพสต์เนี่ย413โพสต์ต่อวัน
21: เดี๋ยวดิฉันมีทีเด็ดคุณกนิกา2ล้าน2ใช่ไหมเดี๋ยวตอนท้ายดิฉันจะเล่า
20: ไง
21: คุณจะเล่าเรื่อง8ล้าน
20: ลองดูชื่อนะลองดูชื่อว่ามีข่าวเพจอะไรบ้างข่าวดีถึงมือคุณห้องนี้มีข่าวแจ้งข่าวกุหลาบข่าวข่าวดาราอ่านข่าว24ชั่วโมงไทยแลนด์ข่าวนะคะข่าวไทยฟรีข่าวดารา24ชั่วโมงแล้วนายบุรีเชืองคนนี้เนี่ยถือว่าเขาเนี่ยรู้จักคนไทยมากเลยนะคุณสังคมามวิธีการของเขาเนี่ยคือไอ้ MMO คือ Make Money Online คือหาเงินในอากาศของเขาเนี่ยคือเขาทำเลยนะคะก็คือว่าพยายาม1ตอนนี้เนี่ยเขาสร้างเว็บไซต์เนอะแล้วก็มีการขายคอร์สด้วยแล้วก็ติดโค้ดโฆษณาหาทราฟิกว่าเพราะว่าเขาได้เงินเยอะจริงๆนะจากไอ้งานนี้เนี่ยเพราะว่าไอ้2เว็บไซต์นี้นะคะคือ bts18.site แล้วก็ dailycth.site เนี่ยจะมีการเชื่อมเงินเนี่ยไปถึงไอ้แอดโฆษณาใน Google แล้วก็เชื่อมเข้าบัญชีนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยคือก็ถ้าทางสำนักข่าวประชาธรรมเนี่ยเขาดูนะคะไปแยกแยะข่าวของนายบุรีเนี่ยเขาจัดการยังไงรู้ไหมคะคุณสังมาคือเขาบอกว่าเขามีกองทัพบอทอัตโนมัติคือโรงงานปั๊มยอดวิวเนี่ย24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ยังใช้ฟาร์มริวเพื่อสร้างเอ๊ะโรงงานปั๊มคลิปเนี่ยกระจายเนื้อหาแล้วก็สร้างเฟซเรียกว่าเฟซเขียวคือการเลี้ยงบอทเพื่อเรียนแบบพฤติกรรมคนน่ะคือเหมือนกับว่ามันมีผู้ใช้งานจริงแต่จริงๆก็ไม่ใช่มันก็เป็นบอทแล้วก็ไอ้โฟนบ็อกซ์หรือว่าตู้ฟาร์มมือถือซึ่งเดี๋ยวนี้เราเริ่มเห็นมากขึ้นใช่ไหมคะในภาพยนตร์ในซีรีส์บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วางโครงสร้างกระจายความเสี่ยงนะคะคือทำระบบหลังบ้านแต่ว่าเรียนคิดว่าไอ้อันที่เขารู้จักคนไทยมากๆเนี่ยทางสำนักข่าวประชาธรรมเนี่ยเอาเนื้อหา50เพจนั้นเนี่ยมาดูแล้วพบว่าคือเขาทำไม่ใช่แค่ไม่กี่ปีนะคุณสังมาเขาทำมาแล้ว14ปี 15,000 โพสต์ของเขาเนี่ยของกองทัพบทของนายบุรีเนี่ยทำยังไงบ้างเล่นกับใจของคนไทยคือเขาบอกเลยว่าคนไทยเนี่ยคือมีความกลัวความหวังความจงรักภักดีและเป็นเรื่องของปากท้องฉะนั้นเนี่ย6คอนเทนต์หลักๆนี้เนี่ยคือ1วิกฤตปากท้องเศรษฐกิจสวัสดิการคุณสังคมาทองลงอะไรแบบนี้ยังไม่ตื่นเต้นเนาะแต่เช่นรัฐจ่อสั่งปิดน้ำมันทั่วประเทศอึ้งทั้งประเทศหลังงัดมาตรการ Work from Home อะไรแบบเนี้ยเฮ้ยคุณสังคมาคนไทยก็ไปแห่ไปแชร์กันหรือว่าอ้างอิงว่าเฮ hey, ดังๆเงินเข้าแล้วเข้าทุกธนาคาร 5,000 มีบัตรประชาชนได้ทุกคนไม่ต้องลงทะเบียนอะไรแบบนี้ให้คลิกเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาเรื่องที่2ค่ะคือกลุ่มเรื่องราวสะเทือนใจโศกนาฏกรรมภัยพิบัตินะซึ่งโอ้โหเขาบอกว่าจากไอ้ 15,000 โพสต์เนี่ยมีประมาณ 2,600 โพสต์เช่นดาราของเราเสียชีวิตเช่นข่าวคุณมีพิสมัยนั่งวีลแชร์แล้วก็บอกว่าข่าวด่วนเสียชีวิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะคำเตือนภัยพิบัติสภาพอากาศอีก3ชั่วโมงเตรียมตัวพรุ่งนี้ทั้งฝนทั้งหนาวอะไรแบบเนี้ยนะคนไทยก็ไปแห่ไปคลิกไปแชร์กันโศกนาฏกรรมใหญ่นะคะเช่นชนรถ10ล้ออะไรแบบเนี้ยรถ10ล้อชนคนเนาะอะไรแบบเนี้ยแล้วก็อีกข่าวนึงที่คนจะชอบแชร์กันคุณสังคมาข่าวดาราบันเทิงดราม่าบนโซเชียล
21: อันนี้โหไอ้เรื่องโดเรมอนเนี่ยดิฉันเซ็งสำนักข่าวหลักมากเลย
20: สุดๆเลยแล้วสำนักข่าวหลักก็ไปเอาเรื่องนี้มาเล่นอีก
21: มาเล
20: ่
21: นทำไม
20: อีกเรื่องนึงที่เขารู้ว่าคนไทยเนี่ยจะแชร์คือประเด็นการเมืองสถาบันกษัตริย์เช่นด่วนราชกิจจาโปรดเกล้าประกาศด่วนส่งตัวทักษิณอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าเรื่องถ้าคุณข้ามไปเนี่ยนะคุณจะเช่นภาพมงคลพ่อหลวงร.9อย่าข้ามไปคุณจะโชคดีมากๆอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องดวงโชคลาภสิ่งเหนือธรรมชาติบ้านเลขที่งูจงอางอะไรแบบเนี้ยแล้วก็สุดท้ายวิกฤตต่างประเทศเก็บความรู้ชวนช็อกนะคะรู้แล้วฝีมือใครโจมตีเรือสินค้ามายุรามายุรีนารีอะไรอย่างเงี้ยหรืออึ้งหนักเผยจำนวนผัววัย63จ่ายเงินเลี้ยงเมียสาวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้หมายถึงในข่าวต่างประเทศด้วยนะแบบเนี้ยฉะนั้นเนี่ย คือต้องบอกเลยนะคะว่าไอ้แนวคลิกเบตนะคะแล้วต่อให้ไปดูเว็บไซต์พรางตัวเป็นเหมือนสื่อหลักเอาชื่อสื่อหลักมาปั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเป็นวิธีการทำเงินของนายเชียงบุรีที่เขาเรียกว่า MMO ก็คือ Make Money Online นะคะบอกว่าปัญหาสำคัญเนี่ยสิ่งที่ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือว่าความจริงมันจะหายไปในทะเลข่าวสารเลยคุณสังมาแล้วก็แย่งชิงทราฟฟิกความสนใจสูญเสียเม็ดเงินโฆษณาออกนอกประเทศความเสี่ยงด้านความปลอดภัยไซเบอร์เนาะแล้วก็ยังมีเรื่องของคือตอนนี้ต้องบอกว่าคือของไทยเนี่ยเราก็ไอ้บอทของไทยหรือว่ากรณีที่เราทำ IO นะคะซึ่งมีความชัดเจนว่าเป็นหน่วยงานรัฐหน่วยงานในกองทัพเนี่ยทำหรือแม้แต่กอรมน.ก็ถูกระบุชื่อในคดีที่ขึ้นสู่ศาลเนี่ยมันก็เป็นการไปสนับสนุนไอ้นิเวศแบบนี้ไงนะคะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ข่าวปลอมพวกนี้เนี่ยที่ดูว่าชายกัมพูชาคนเดียวอ่ะปั่นได้ตั้ง50เพจข่าวปลอมไทยเรื่องนี้เนี่ยเราควรจะทำให้รู้กันมากๆเดี๋ยวดิฉันจะแปะข่าวสืบสวนสอบสวนชิ้นนี้ของประชาธรรมไว้ให้นะคะต้องบอกว่าเขาทำละเอียดจริงๆทำแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกถวาเลยค่ะ
21: ใช่ใช่ที่เมื่อกี้คุณกนิกาเล่าเรื่อง2ล้านดิฉันเพิ่งฟังลูกศิษย์คุยให้ฟังเมื่อวานต้องเตือนผู้ปกครองด้วยตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมเด็กก็แบบสมัครงานคุณกนิกาตอนนี้แบบเงินเดือน15,000ก็มีนะแล้วเขาก็

0: พยายามมีความหวังเนอะเราพยายามอยากหาเงินแต่สุดท
1: ดิ
0: ้
1: ้
0: าน ย
1: ร
0: เน
1: น
0: ี่ย
1: อ่ะเด็กๆอ่
0: ม
1: ะ
0: ันน่ากลัวจริงๆค่ะ
1: ค่ะค่ะเมื่อวานนี้ดิฉันก็แบบค่อนข้างที่จะงงเล็กน้อยเพราะว่ามีดราม่าใหญ่อยู่ทางฝั่งตะวันตกนะฮะเพราะว่าเป๊ปซี่เนี่ยเขาเพิ่งปล่อยโฆษณาซึ่งก็เป็นรถที่แบบคนก็คุ้นๆอยู่พอสมควรนะกันนิกาไวเชอรี่นะคะเชอรี่ป่าเนี่ยก็เขาก็ขึ้นภาพมานะคะแล้วก็ขึ้นถ้อยคำออกมาเป็นแบบอยู่ใน Twitter X นะคะเป็นสกรีนช็อตเลยบอกว่าเนี่ยเป๊ปซี่ไวน์เชอร์รี่เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่อะไรที่ปกติธรรมดาเขาไม่เคยแบบอนุญาตอ่ะใช้คำนี้นะคะบอกแต่ว่าไหนใช้คำนี้เลยนะเป๊ปซี่ไวน์เชอร์รี่ is what happens when luxury stop asking permission หมายความว่าเนี่ยไอ้เจ้ารถเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ปกติแล้วเชอร์รี่ปกติทั่วไปอ่ะเขาจะไม่ถามคำอนุญาตไม่ขออนุญาตคุณดิฉันก็งงว่าเอ๊ะแค่แบบว่า stop asking permission คือไม่ต้องขออนุญาตเนี่ยทำไมมันถึงเป็นประเด็นนะคะก็เหมือนเป็นศัพท์ธรรมดาทั่วไปเนาะแต่ปรากฏว่าเรื่องเนี้ยในฝั่งของผู้คนไม่พอใจมากๆเข้าไปถล่มเลยนะคะเพราะว่าแอดตัวนี้ออกมาได้ไม่นานเนี่ยมันก็มีการแชร์ไปเยอะมากนะคะคุณกันิกาคุณผู้ฟังคนเนี่ยก็เข้าไปติดตามแล้วก็ไปแสดงความเห็นกันอย่างหนักเลยถามว่าไอ้คำว่าไอ้สโลแกนเป๊ปซี่ไวน์เชอรี่เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเชอรี่ธรรมดาเลิกมาขออนุญาตคือเขาบอกเหมือนการล้อเลียนคำนี้คือคำว่าการยินยอมคอนเซนต์สักประมาณ2ปีที่แล้วคุณกันิกาที่ฉันสอนหนังสือแล้วเจอเด็กปีหนึ่งเนี่ยเขาพูดคำนี้เป็นเรื่องปกติพูดแบบ consent อะไรอย่างเงี้ยคือที่จริงแล้วเนี่ยมันสะท้อนไปถึงค่านิยมในเรื่องการที่เด็กผู้หญิงไปออกเดท กับเด็กผู้ชายอย่างเงี้ยนะคะแล้วปรากฏว่ามันมีเรื่องของการข่มขืนเกิดขึ้นเวลาไปเดทกันบ้างหรือในที่ทำงานบ้างหรือความสัมพันธ์ชายหญิงบ้างหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ชายชายที่บ้านเราตอนนี้ก็กำลังมีข่าวฮือฮานะคะว่าเอ๊ะตกเป็นเหยื่อข่มขืนนะคะแต่ว่าคนก็มาล้ออย่างเนี้ยกรณีอย่างคุณทรายสก็อตนะคะที่เมื่อวานเพิ่งมีข่าวว่าคุณแม่ถอนฟ้องก็ตามนะแต่ข่าวต่างประเทศก็ยังเล่นเรื่องนี้เพราะว่าตอนที่มีเคสคุณทรายสก็อตออกมาเนี่ยโหคนไปล้อคุณทรายบอกว่าไปอ่อยหรือเปล่าไปอ่อยเขาหรือเปล่าเรื่องผ่านมากี่ปีแล้วทำไมเพิ่งมาพูดเนี่ยนะคะแล้วเด็กขนาดนั้นเนี่ยจะอธิบายว่านี่คือการยินยอมหรือคอนเซนต์ยังไงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ที่ต่างประเทศเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะก็เป๊ปซี่ก็โดนถล่มจนท้ายที่สุดเนี่ยก็ยอมลบโพสต์แล้วก็ออกมาขอโทษนะคะบอกว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เขาใช้คำว่า I hear you บอกว่าได้ยินนะได้ยินที่พวกคุณรับฟังนะคะที่พวกคุณสะท้อนเสียงออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าสังคมก็ยังไม่ยอมอีกบอกอยากให้มีการแถลงว่าบริษัทขนาดนี้คุณปล่อยให้มีถ้อยคำที่ตอนนี้ทั่วโลกกำลังรณรงค์ได้อย่างไรนะคะซึ่งต้องบอกนะคะคุณกนิกาว่าเรื่องของเขาใช้คำว่า rape culture เขาบอกว่าการข่มขืนที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่คุณคิดว่าผู้หญิงจะแค่แต่งตัวโป๊หรือไปเจอมันก็อาจจะมีเจอพวกแบบคลั่งยาแล้วก็กระชากไปข่มขืนตามทุ่งนาอะไรเงี้ยอย่างที่มีค่ะแต่เขาบอกจริงๆแล้วการข่มขืนเนี่ยมันคือเรื่องวัฒนธรรมนะคะคือมันเป็นวัฒนธรรมที่อนุญาตให้มีการคิดว่าเนี่ยคือการยินยอมพร้อมใจแล้วนี่คือการที่ไม่ได้ถูกปฏิเสธแล้วก็มีการเรียกว่ามีอำนาจที่ทำให้ผู้ที่มีอำนาจน้อยกว่าอย่างเช่นเด็กอย่างเงี้ยนะคะก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ทำให้ถ้อยคำเนี่ยมีการอธิบายว่าไอ้คำว่า stop asking permission เลิกขออนุญาตเนี่ยมันถูกตีความว่ามันตรงข้ามกับความยินยอมก็คือnon-consensual sex เพราะฉะนั้นนี่ก็เลยเป็นเหตุผลหลักนะคะที่ในบริบทนี้เนี่ยในวัฒนธรรมที่กำลังรณรงค์เรื่องของการดูแลวัยเด็กๆนะฮะหรือดูแลผู้หญิงหรือดูแลกลุ่มเปราะบางบางทีผู้ชายที่อยู่ใน อ้าวคุณกนิกาในทหารในสหรัฐเนี่ยก็มีเคสทหาร

0: ารผู้ชายถูกข่มขืนเยอะเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันยิ่งกลายเป็นเรื่องที่เจ็บช้ำน้ำใจแล้วก็ทำให้พวกผู้ชายที่โดนกระทำเนี่ยโตขึ้นมาเขาเป็นผู้ที่เป็นอาชญากรได้ไปก่อเหตุได้เพราะฉะนั้นกรณีที่สังคมเขาเรียกร้องกันตอนนี้ก็คือบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยเวลาที่คุณทำให้เกิดการตีความว่าคุณไปล้อเลียนประเด็นการมีเพศสัมพันธ์แบบบังคับให้เป็นเรื่องตลกแล้วผู้คนเนี่ยก็มาแสดงความเห็นกันอย่างหลากหลายนะคะบางคนก็บอกว่าเนี่ยคือกลุ่มโวกคุณกนิกาเนาะมันก็จะมีคำเรียกกลุ่มโวกใช่ไหมฮะมันก็จะแบบเนี่ยเดี๋ยวก็เออก็เรียกร้องความเท่าเทียมกลุ่มเนี้ยเดี๋ยวเออาร์ก็เรียกร้องสิทธิสัตว์เดี๋ยวเออาร์ก็เนี้ยกลุ่มนี้ก็จะถูกเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เซนซิทีฟกับเรื่องสิทธิมนุษยชน
1: จนเกินไปอ่อนไหวเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าคุณสังมาแป๊บซี่จะบอกว่าตัวเองไม่รู้ไม่ได้นะเพราะว่าป๊อปเดอะเชอร์รี่เนี่ยมันเป็นสำนวนที่แปลว่าเสียความบริสุทธิ์ถ้าคุณไม่ถามความสมัครใจไม่ถามคอนเซนต์ไม่ต้องขออนุญาตแล้วก็แปลว่าโอ้โหคุณข่มขืนได้เลยนะเนี่ย
0: ก็ถึงบอกว่าดิฉันเข้าไปดูในเว็บไซต์ notjersey.com เขาบอกเลยนะคะบอกว่ามันเป็นประเด็นที่เขาบอกว่าแค่คุณออกมาถอนโฆษณาเนี่ยไม่พอคุณต้องชี้แจงด้วยก็ไม่ใช่เฉพาะ Pepsi นะเขาบอกว่าบรรดาบริษัททั้งหลายเนี่ยคุณก็จะต้องมีความระมัดระวังเพราะว่าตอนเนี้ยมันเรียกว่ามันถูกแชร์ไปทางโซเชียลและเด็กๆ เนี่ยก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยอมรับได้การล้อเลียนในเรื่องการถูกข่มขืนหรือว่าแต่งตัวโป๊เดี๋ยวก็โดนลากไปข่มขืนหลอกอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่าอะไรล่ะอย่าแตกแถวมันก็จะมีมุกนี้ใช่ไหมบอกว่าเวลาผู้หญิงเดินกับผู้ชายเยอะก็จะล้อกันอย่าแตกแถวมาทีละคนก็จะมีมุกล้ออะไรที่เขาเรียกว่าเป็นการอนุญาตให้เรื่องของวัฒนธรรมข่มขืนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกพูดไปเป็นเรื่องชินปากเป็นเรื่องสนุกปากแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องที่ปลูกฝังเข้าไปโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่นิยมความรุนแรงที่ตอนนี้เนี่ยคือเด็กรุ่นใหม่เขาจะเรียกกันเบียวใช่ไหมกันนี่กะก็จะมีเด็กวัยรุ่นผู้ชายที่กำลังเติบโตขึ้นมาแล้วก็เห็นสภาพสังคมว่าเอ๊ะไหนๆก็สังคมผู้ใหญ่หรือสื่อทั่วไปก็พูดเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับกรณีเนี่ยค่ะที่ดิฉันเศร้ามากเลยเคสโดเรมอนที่แชร์กันอยู่ตอนเนี้ยนะคะคือคนดูกัน70ล้านได้ยังไงนะคะข่าวที่มีคุณภาพกว่านี้ก็มีแต่ว่าประเด็นอย่างเงี้ยสังคมแบบไปให้ความสนใจด้วยอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่กำลังเดือดๆที่เกิดขึ้นกับวงการโฆษณาค่ะ
1: ค่ะและท
0: ั้
1: งหมดนี้ก็คือ World Update เช้านี้ค่ะค่ะเราจะไปต่อกันที่ช่วงอาเซียนนะคะคุณวัชรินทร์เศรษฐกุดันจะพาไปติดตามคอร์รัปชันในอินโดนีเซียค่ะ
2: ช่วงอาเซียนราวอัพ
3: สวัสดีค่ะดร.สกมาคุณกนิการและคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในอินโดนีเซียถือว่าเป็นวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่นะคะที่กำลังหยั่งรากลึกบานปลายแล้วก็กำลังเบ่งบานจนน่ากลัวเฉพาะในปี2569นี้ไม่ได้กำลังพูดถึงแค่การจ่ายสินบนใต้โต๊ะของข้าราชการตัวเล็กๆเท่านั้นนะคะแต่ว่าอินโดนีเซียกำลังเผชิญหน้ากับเครือข่ายการทุจริตเชิงนโยบายแล้วก็ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่กัดกินงบประมาณแผ่นดินแถมยังเบียดเบียนผลประโยชน์ของประชาชนในทุกมิติอีกด้วยค่ะและในขณะเดียวกันรูปแบบและทิศทางการปรับปรามการทุจริตของอินโดนีเซียก็กำลังก้าวเข้าสู่มิติใหม่ที่เรียกกันว่าพื้นที่สีเทาทางกฎหมายซึ่งกำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนทั้งต่อระบบราชการและแวดวงนักลงทุนค่ะหนึ่งในหลักฐานที่ชี้ให้เห็นนะคะว่าการคอร์รัปชันรุกคืบเข้าไปถึงระดับนโยบายขับเคลื่อนประเทศก็คือคดีประวัติศาสตร์นั่นก็คือเรื่องนาดีมมาคาริมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเทคโนโลยีที่ดำรงตำแหน่งในระหว่างปี2562ถึง2567ที่ศาลปราบปรามการทุจริตจาการ์ตาเพิ่งจะมีคำพิพากษาเด็ดขาดไปเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองค่ะคือศาลสั่งจำคุกมาคารินเป็นเวลา10ปีนะคะแถมยังปรับเงินอีก 1,000 ล้านรูเปียหรือราวๆ2ล้านกว่าล้านบาทรวมทั้งสั่งให้ชดใช้ความเสียหายแก่รัฐเป็นจำนวนเงินสูงถึงราวๆ 1,800 กว่าล้านบาทค่ะในข้อหาใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบจากโครงการจัดซื้อจัดจ้างคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการของโรงเรียนทั่วประเทศ รวมๆงบประมาณแล้วสูงถึง 9.9 ล้านล้านรูเปียหรือคิดเป็นเงินบาทก็ประมาณ 22,000 ล้านบาทเลยนะคะคดีนี้ชี้ให้เห็นค่ะว่าแม้แต่นโยบายการปฏิรูปการศึกษาและเทคโนโลยีระดับชาติก็ยังแฝงเร้นไปด้วยเครือข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนที่เอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มทุนจนรัฐต้องสูญเสียรายได้โดยตรงมากถึงราวๆ 3,500 ล้านบาทความน่าสะพรึงกลัวของการคอร์รัปชันที่เบ่งบานในอินโดนีเซียนั้นคือการที่เม็ดเงินทุจริตไหลไปเกาะกินแม้กระทั่งโครงการช่วยเหลือสังคมระดับฐานรากล่าสุดค่ะเมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติของอินโดนีเซียก็เปิดปฏิบัติการกวาดล้างครั้งใหญ่คดีที่สร้างความจุกให้กับสังคมมากที่สุดนะฮะก็คือการจับกุมอดีตหัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการโครงการอาหารแห่งชาติซึ่งโครงการนี้ถือได้ว่าเป็นโครงการเรือธงนะคะของนโยบายภายใต้การนำของประธานาธิบดีปราโบโวชิเวนโตค่ะอดีตหัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการโครงการอาหารแห่งชาติคนนี้ถูกจับในข้อหาทุจริตจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาวัตถุดิบรวมทั้งระบบขนส่งในโครงการอาหารกลางวันและนมฟรีสำหรับเด็กนักเรียนค่ะซึ่งการจับกลุ่มครั้งนี้นะคะยังรวมไปถึงการจับตัวรองรัฐมนตรีฝ่ายกิจการตรวจคนเข้าเมืองในวันเดียวกันด้วยข้อเท็จจริงเหล่านี้ก็สะท้อนให้เห็นแล้วค่ะว่าเครือข่ายการโกงกินในอินโดนีเซียนั้นพร้อมที่จะเข้าไปแทรกแซงนะคะแล้วก็ตักตวงผลประโยชน์ทุกงบประมาณที่รัฐบาลอนุมัติโดยไม่สนใจว่านโยบายนั้นจะเป็นไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่ยากไร้ก็ตามถ้าหากว่าใครคิดว่าเรื่องคอร์รัปชันเป็นเรื่องไกลตัวต้องมีคดีอีกคดีหนึ่งยกตัวอย่างให้ฟังค่ะคดีทุจริตที่สะเทือนเลื่อนลั่นนะคะที่เพิ่งจะเกิดขึ้นสดๆร้อนๆก็คือเมื่อวันที่ 4-8 กรกฎาคมนี่เองค่ะตอกย้ำว่าการโกงกินนั้นส่งผลกระทบแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนโดยตรงโดยกองปราบปรามการทุจริตสำนักงานตำรวจแห่งชาติของอินโดนีเซียค่ะดร.สังกมาคุณกนิกาและคุณผู้ฟังคะขยายผลสอบสวนคดีทุจริตจัดซื้อจัดจ้างถ่านหินของบริษัทเอกชนรายใหญ่ขบวนนี้เขาใช้วิธีการปลอมแปลงเอกสารแล้วก็ส่งมอบถ่านหินที่ต่ำกว่ามาตรฐานให้แก่โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนเพื่อที่จะเอาเงินทอนโกงเงินส่วนต่างนะคะลดต้นทุนด้วยส่งผลให้ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าล้มเหลวค่ะไม่สามารถที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้แล้วก็เป็นเหตุให้เกิดเหตุไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ทั่วเกาะสุมาตราประชาชนนับล้านครัวเรือนนะคะต้องขาดแคลนไฟฟ้าไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ภาคธุรกิจเนี่ยเสียหายยับเลยละค่ะอันนี้ก็เป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนนะคะว่าเมื่อการคอร์รัปชันเบ่งบานจนถึงขีดสุดมันก็จะเข้าไปบ่อนทำลายโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งเสถียรภาพความมั่นคงของประเทศความรุนแรงและความซับซ้อนของปัญหาคอร์รัปชันที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วก็ทำให้อัยการสูงสุดนะคะต้องปรับกลยุทธ์ค่ะใช้บทลงโทษที่รุนแรงและเป็นวงกว้างมากขึ้นโดยเฉพาะการบังคับใช้มาตรา2มาตรา3ของกฎหมายปราบปรามการทุจริตที่ระบุความผิดฐานการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการเงินหรือเศรษฐกิจของรัฐแต่ว่าการกวาดล้างอย่างดุดันก็เริ่มทำให้บรรดานักวิชาการด้านกฎหมายแสดงความกังวลค่ะอย่างเช่นนะคะดร.มูฮัมหมัดฟาตาฮีละอักบาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาญาจากมหาวิทยาลัยกาจามาดานะคะของอินโดนีเซียบอกว่าถ้าการตีความกฎหมายในมาตราทั้ง2มาตรานี้ยังกว้างจนเกินไปก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงค่ะว่าจะทำให้กระบวนการเชิงนโยบายเนี่ยกลายเป็นอาชญากรรมทันทีนะคะผู้พิพากษาจำเป็นที่จะต้องทำให้ขอบเขตการตีความนั้นแคบลงแล้วก็ตัวบทกฎหมายเนี่ยควรจะได้รับการแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการตีความที่หลากหลายและเกิดความไม่แน่นอนขึ้นขณะที่สื่อนะคะ อย่างอินโดนีเซียอินเวสเมนต์ก็ชี้นะคะว่าการลงโทษข้าราชการหรือผู้บริหารจากความเสียหายทางบัญชีโดยไม่มีหลักฐานการรับสินบนส่วนตัวเนี่ยกำลังสร้างความหวาดกลัวให้แก่ภาคเอกชนและเทคโนแครตรุ่นใหม่ๆที่จะทำให้พวกเขาไม่กล้าเข้ามาบริหารงานภาครัฐเพราะกลัวว่าความล้มเหลวทางธุรกิจหรือว่าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นถ้ามองกันในแง่ของการปกครองนะคะจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นคดีอาญาที่มีโทษจำคุกนับ10ปีเลยทีเดียวค่ะวิกฤตการคอร์รัปชันในอินโดนีเซียที่เกิดขึ้นตลอดปีนี้นะคะก็ชี้ให้เห็นค่ะว่าขบวนการโกงกินนะคะตอนนี้ในอินโดนีเซียนี่ค่ะแตกหนอขยายกิ่งก้านสาขาเข้าไปแทรกซึมในทุกอนูของโครงสร้างประเทศนะคะเริ่มตั้งแต่เทคโนโลยีด้านการศึกษาอาหารกลางวันเด็ก ไปจนถึงเรื่องถ่านหินที่ผลิตกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนใช้ในชีวิตประจำวันปัญหาการทุจริตที่มหาศาลแบบนี้กำลังกลายเป็นเนื้อร้ายที่กัดกินความมั่นคงของอินโดนีเซียอย่างจริงจังค่ะดร.ศักมาคุณกนิกาและคุณผู้ฟังค่ะ
2: ช่วงอาเซียนราวอัพ
1: ฟังอินโดนีเซียแล้วก็มองสะท้อนภาพประเทศไทยด้วยนะคะดูข่าวอื่นๆกันค่ะคุณสังคมาคะสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่เมืองชายฝั่งไฟดับเป็นวงกว้างแล้วก็ยังขู่ว่าจะโจมตีเกาะคาร์กอีกนะคะขณะที่อิหร่านก็บอกว่าให้มาเลยนะคะทรัมป์เนี่ยขู่อิหร่านจะโจมตีแรงขึ้นถ้ายังไม่หยุดยิงในช่องแคบฮอร์มุซล่าสุดก็อนุญาตให้ยูเครนผลิตระบบป้องกันแพทริออตใช้เองได้นะคะส่วนเนเจอร์ฟาราดหัวหน้าพรรครีฟอร์ม UK ที่ประกาศลาออกจากตำแหน่งส.ส.เขตแครกตันแล้วก็ประกาศจะลงสมัครเลือกตั้งซ่อมในเขตเดิมเนื่องจากปัญหาแรงกดดันเรื่องความโปร่งใสทางการเงินนะคะสำนักข่าวเดอะการ์เดียนเนี่ยได้รายงานว่าอาจจะไม่ใช่แค่เขาคนเดียวนะคุณสังมาของรีฟอร์ม UK เนี่ยอาจจะมีนักการเมืองในรีฟอร์ม UK หลายคนหรือรวมทั้งนักการเมืองใหญ่ๆในอังกฤษนะคะที่รับเงินแบบในลักษณะฟ้องเงินแบบนี้นะคะส่วนที่ฝรั่งเศสก็มารีนเลอแปงใช่ไหมคะที่เป็นผู้นำพรรคขวาจัดของฝรั่งเศสยังประกาศลงชิงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีปี2027นะคะแล้วก็ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสูงสุดหลังถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานยอกเงินนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในขออภัยค่ะมีข่าวดีนะคะ The Isan Record ก็ผู้จัดงาน Tokyo International Cinema Award นะคะแจ้งว่าสารคดี Blackberry หรือว่าหมากไม้ที่เป็นสารคดีตามไปดูชีวิตของบรรดาเหยื่อค้ามนุษย์ที่ไปค้ามนุษย์ไปเก็บเบอร์รี่ที่ฟินแลนด์เนี่ยนะคะได้รับเลือกเข้ารอบ2เพื่อเสนอชิงรางวัล Best Human Rights Award ค่ะ
0: ค่ะประเด็นเศรษฐกิจนะคะตอนนี้ราคาน้ำมันนะคะก็รับข่าวการที่สหรัฐโจมตีอิหร่านเป็นวันที่2แล้วนะคะโดยล่าสุดนะคะมีรายงานว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหุ้นของสหรัฐเนี่ยก็ปรับลดลงนะคะแล้วก็น้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตก็ปรับขึ้นมาร้อยละ 1.4 ก็ถือว่าแรงสุดในรอบ5สัปดาห์ส่วนน้ำมันดิบเบรนท์ทะลุ80ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะแล้วก็หุ้นของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500ลดลง 0.1 นะคะส่วนดัชนีอ้างอิงปิดลบ 0.3 ค่ะแล้วก็ทางด้านน้ำมันนะก่อนหน้านี้รัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยหลังจากที่เข้าไปเข้มงวดกับเรื่องบริษัทน้ำมันนะคะที่หัวราคาก็ได้เสนอเรื่องการแคปไพรส์นะคะก็คือการกำหนดเพดานราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเพราะมองว่าจะไม่ต้องการให้เห็นเรื่องภาวะเงินเฟ้อนะคะที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนเพราะฉะนั้นก็เลยกำหนดว่าผู้ค้าห้ามขายเกินราคาที่กำหนดนะคะแล้วก็มีการเข้าไปสนับสนุนประชาชนในเรื่องของค่าครองชีพด้วยแล้วก็ปิดท้ายกันนะคะที่การประชุมที่เนโต้ที่ตุรกีนะคะมีรายงานว่ามีการวิเคราะห์ว่าประเด็นทั้งหลายเนี่ยล้อมรอบอยู่ที่ตัวนายโดนัลด์ทรัมป์ด้วยแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าทางสหรัฐเนี่ยดันใช้โอกาสเนี้ยมาพูดนโยบายบอกไปทางละตินอเมริกาบอกว่าให้เพิ่มงบประมาณตัวเองหน่อยก็คืองบประมาณด้านกลาโหมค่ะส่วนปิดท้ายที่บาหลีนะคะมีรายงานว่าทางการใช้ภาษีก็คือ zero tax เนี่ยก็คือการให้ภาษีค่อนข้างเสรีมากๆในการดึงนักลงทุนเนี่ยกลายเป็นว่ากลายเป็นสวรรค์ของนักลงทุนแต่ว่ารัฐบาลพยายามจะปรับเปลี่ยนนโยบายนี้ซึ่งอาจจะกระทบภาพการท่องเที่ยวของบาหลีก็ได้ค่ะ
1: ค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องจีนกับเหมืองแร่ในพม่านะคะที่ส่งผลให้แม่น้ำหลายสายเนี่ยแกเป็นแม่น้ำปนเปื้อนสารพิษค่ะ
4: เช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven by Food
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดทิศสุขความสงบผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ้าวสายต่อไป
7: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
6: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอ

0: ผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
1: เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดดีวสิบสามผู้นำตลาดดีวผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
2: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมพีเอ็มรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรร

0: กด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
1: ค่ะโหวันนี้คุยกับคุณกนิกาบอกคอมเมนต์คุณผู้ฟังคุณภาพมากเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะตั้งแต่แบบทักทีมงานเราแต่เช้าบอกว่าโอ้โหนี่ข่าวเข้มมากเลยทั้งทั้มป่วนทั้งทุนน้ำมันนะคะถ้ารัฐบาลกล้าจัดการเชื่อว่าจะอยู่ได้หากไม่ก็คงจบเร็วนะคะท่านหนึ่งบอกว่าโอ้ทั้งเกาหลีใต้เวียดนามจีนเขาดูปราบทุจริตจริงจังนะนะคะแล้วก็บอกว่าคุณลักษณะอีกท่านนึงบอกคุณลักษณะอธิบายราคาน้ำมันชัดเจนว่าผู้ค้าน้ำมันใหญ่คือโรงกลั่นน้ำมันธุรกิจผูกขาดอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่ตรวจสอบได้ตอนขึ้นราคา6บาทน้ำมันสต็อกเก่าอะไรนะคะฟันเนื้อหาพอตรวจสอบขออภัยที่ท่านอาจจะจับข้อความได้ไม่หมดนะคะแต่ประเด็นก็คือว่าเราควรไปตรวจสอบนะคะเพราะมันอีกท่านนึงก็บอกเหมือนกันผ่านมาหลายเดือน DSI ยังตรวจสอบกักตุนน้ำมันยังหาข้อสรุปไม่ได้เลยท่านบอกว่าไปงานศพที่ต่างจังหวัดชาวบ้านเล่นหวยลาออกตอน 20:00 รางวัลเยอะกว่าหวยถูกกฎหมาย4เท่าถ้ารักอยากได้เงินส่วนนี้ต้องอำนวยความสะดวกซื้อขายแบบง่ายๆให้ชาวบ้านจะได้ไม่ติดหวยนะคะท่านบอกเฟคนิวส์ของขอรายละเอียดนะคะเมื่อสักครู่นี้อีกท่านนึงบอกว่าเอ๊ะเราต่างจากอินโดนีเซียหรือเปล่าเนี่ยเรื่องคอร์รัปชันดูเหมือนไม่ต่างนะนะคะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะโหวันนี้ข้อความทำให้มีพลังมากๆเลยนะคะในการทำงานเดี๋ยวไปต่อเรื่องที่เข้มข้นอีกเรื่องนึงคือการประท้วงของไทยนะคะที่มีต่อทุนของจีนที่มาทำให้เกิดสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกแหมดิฉันชอบสโลแกนการประชุมการชุมนุมมากเลยที่บอกว่าที่นี่ไม่ใช่เทียนอันเหมินก็คือคนไทยเรามีสิทธิ์ที่จะพูดในสิ่งที่กระทบกับชีวิตเราได้ไปบิ๊กสตอรี่ค่ะ
2: บิ๊กสตอรี
3: ่ค่ะเรื่องของที่แม่น้ำกกสายรั่วลงจนมาถึงแม่น้ำโขงเนี่ยได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่หายากนะคะแล้วก็เหมืองทองเนี่ยในแผ่นดินของพม่านะคะตรงนี้เนี่ยเป็นที่รับรู้ในประเทศไทยเนาะแล้วก็มีความพยายามเรียกร้องทางจีนให้ควบคุมคือจีนจะบอกว่า

0: มันเกิดขึ้นในแผ่นดินพม่าจีนก็อาจจะสามารถพูดแบบนั้นได้นะคะคุณสังมาแต่
1: ค่
0: บ
1: ะ
0: ริษัทที่ไปทำนั้นเนี่ยคือผู้ถือหุ้นเนี่ย10%เนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจของจีนฉะนั้นจีนจะปฏิเสธไม่ได้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพอได้แร่หายากเหล่านี้แล้วเนี่ยมันจะถูกส่งไปที่จีนมันแย่ตรงที่ว่าพอแร่หายากพวกนี้ส่วนใหญ่มันก็จะไปอยู่ในบรรดา EV หรือว่าแผงโซลาร์เซลล์หรืออะไรก็ตามที่ทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นแต่มันทำลายสิ่งแวดล้อมไงคุณสังมามันก็
1: ใช
0: ท
1: ่
0: ำใ
1: ค
0: ห
1: ่
0: ้
1: ะ
0: เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางเครือข่ายเนี่ยเขาก็จะไปยื่นหนังสือนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมเนี่ยที่หน้าสถานทูตกงสุลใหญ่จีนที่เชียงใหม่ก็ปรากฏว่าผู้ประท้วงอย่างสันติเนี่ยก็ถูกตำรวจใช้กำลังเข้าปราบปรามยื้อยุดผลักดันไม่ให้เข้าพื้นที่นะคะทั้งที่มีการแจ้งการชุมนุมก่อนล่วงหน้าเนี่ยซึ่งก็ถือว่าตำรวจเนี่ยทำไม่ถูกต้องนะคะจนกระทั่งทำให้มีผู้ชุมนุมหนึ่งท่านเนี่ยหนุนหักสองท่อนเลยนะคะอีกท่านหนึ่งเนี่ยไหลหลุดนะคะก็ทำให้คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนหรือว่ากปอปชกับเครือข่ายพันธมิตรเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจจากการชุมนุมประท้วงเนี่ยที่หน้าสถานทูตจีนเมื่อวานที่ถนนรัชดาใกล้ๆกับทางอสมทนะคะแล้วก็บอกว่าเมื่อวันที่6เนี่ยในการชุมนุมเนี่ยมีน้องคนหนึ่งที่แขนหักนี่แหละค่ะเขาใส่หน้ากากเป็นท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วก็ปรากฏว่ามีโทรศัพท์นะคะจากสถานทูตจีนซึ่งตอนหลังเนี่ยก็มีการเอ่ยชื่อท่านนี้เนี่ยในหลายสื่อเนาะว่าชื่อคุณโหเพ่ยนะคะเป็นที่ปรึกษาฝ่ายข่าวประจำสารทูตจีนเนี่ยได้ไปขอตามสำนักข่าวต่างๆขอให้ลบภาพนี้ออกโอ้โหทีนี้เมื่อวานนี้ก็เลยมีภาพเขาก็เลยเอาหน้ากากมาเยอะกว่าเดิมนะคะคุณสังมาคะแล้วก็มีหน้ากากที่เป็นจมูกเป็นรูปหมีโพด้วยนะคะเพื่อที่จะบอกว่าในแถลงการของทางคณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนหรือว่ากปอปชเนี่ยบอกว่าคือเรื่องหนึ่งที่ข้อเรียกร้องเนี่ยขอยกระดับข้อเรียกร้องเลยเนาะไปสู่การเปิดโปงความจริงเชิงโครงสร้างเพราะว่าเนี่ยมันเป็นผลภายใต้การพัฒนายุทธศาสตร์โครงการ1แถบ1เส้นทางเมื่อแม่น้ำกกสายรั่วกำลังจะตายเนี่ยคือภาคประชาชนนักวิชาการยืนยันตรงกันมาตลอดว่าน้ำมันขุ่นกว่าปกติเนี่ยถึง10เท่าตรวจพบสารหนูเกินค่ามาตรฐานในน้ำกกเนี่ย 2.6 เท่าแม่น้ำสายแม่น้ำรวกเนี่ยหรือแม้แต่ในพื้นที่สารวินเนี่ยก็สูงถึง 5-6 เท่าพร้อมพบกั่วเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ริมแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกปลาพื้นถิ่น94ชนิดเนี่ยได้รับผลกระทบคือหายบ้างมีสารปนเปื้อนบ้างนะคะซึ่งนักวิชาการเตือนตรงกันว่าถ้าไม่หยุดยั้งต้นตอของปัญหาภายใน 1-2 ปีเนี่ยระบบนิเวศของแม่น้ำโขงทั้งสายคือทั้งระบบนะคะอาจจะเผชิญกับวิกฤตปนเปื้อนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คือตัวเลขนี้ไม่ใช่ข้อมูลเพียงข้อมูลวิทยาศาสตร์แต่มันกลายเป็นว่ามันมีชีวิตผู้คนการสูญเสียแหล่งน้ำแหล่งอาหารสุขภาพรายได้นะคะที่มันไม่เคยถูกนับรวมใน GDP เนาะแล้วก็ความมั่งคั่งของจีนเนี่ยไม่อาจหยุดตั้งอยู่บนความตายของแม่น้ำแล้วก็ประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านได้คือจีนเนี่ยภายใต้โครงการ BRI ก็บอกว่าจะประกาศเป็น Green Belt and Road ใช่ไหมคะโดยยึดหลักความยั่งยืนแต่ในข้อเท็จจริงก็คือว่าขนาดผู้เชี่ยวชาญพิเศษแห่งสหประชาชาติเนี่ยถามกลับไปจีนยังไม่เคยตอบเลยอะว่าจีนในฐานะแหล่งเงินทุนแล้วก็เป็นผู้รับแร่หายากสำคัญแล้วก็พม่าในฐานะแหล่งกำเนิดมลพิษเนี่ยก็ไม่ตอบหนังสือฉบับเดียวกันเนี่ยก็อ้างถึงผลการศึกษาของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์นวัตกรรมแห่งประเทศไทยนะคะที่ใช้เทคนิค environmental DNA เนี่ยยืนยันความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมเหมืองกับการปนเปื้อนของแม่น้ำฉะนั้นจีนจะปฏิเสธเรื่องนี้ไม่ได้แล้วก็ในแถลงการของกปปช.ก็ยังบอกว่าจีนเทาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจผิดกฎหมายแต่มันเป็นโครงสร้างที่หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบนะคะคุณถึงถูกเรียกว่าจีนเทาไงเพราะว่าธุรกิจนั้นเนี่ยไม่ว่ามันจะถูกกฎหมายหรือไม่ใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์เนี่ยและเป็นผู้แบกรับต้นทุนธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยมันต้องถูกแฉออกมาให้หมดนะคะแล้วก็อย่างกรณีเหมืองแร่ในพม่าอย่างที่บอกเนี่ยรัฐไทยก็ต้องไปตรวจสอบต่อรูปแบบการลงทุนการใช้บริษัทนอมินีต่างๆนะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากเรื่องแม่น้ำแล้วเนี่ยก็ยังพบว่าในประเทศไทยเนี่ยกรณีสตง.

0: เนาะก็จะเป็นรัฐวิสาหกิจจีนนะคะกรณีโครงสร้างรถไฟความเร็วสูงที่ถล่มเนี่ยจนกระทั่งทำให้มีผู้เสียชีวิต32รายบาดเจ็บ66คนแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยของสตง.นี่93รายนะคะที่เสียชีวิตเนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีความรับผิดชอบแล้วก็ยังปล่อยให้เป็นการใช้นอมินีแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาก็ถามถึงเรื่องตำรวจไทยเนี่ยพิทักษ์ใครด้วยเนี่ยก็เพิ่งรู้นะว่าทางสน.ห้วยขวางเนี่ยคุณสังกมาเขาเพิ่งเปล
1: ค
0: ี่
1: ่
0: ย
1: ะ
0: นสัญลักษณ์สน.ห้วยขวางเป็นรูปมังกรนะตั้งแต่เมื่อปี2024คือ
1: เ
0: มื่อ
1: มี
0: สอ
1: แ
0: ง
1: ล้ว
0: ป
1: เห
0: ี
1: รอ
0: ที
1: ค
0: ่แ
1: ะ
0: ล้วใช่
1: เปลี่ยนบ้านดิฉั
0: ใช
1: นอ
0: ่
1: ีกแล้วเหรอ
0: ใช่ที่เขาเรียกมณฑลไท่ขัว
1: ย
0: ห
1: ิ
0: ร
1: น
0: ือ
1: เด
0: ว
1: ิ
0: ่
1: น
0: าต้อง
1: เด
0: เ
1: ิ
0: รี
1: น
0: ยก
1: ไป
0: ห้
1: เด
0: ว
1: ิ
0: ย
1: น
0: ข
1: ม
0: ว
1: า
0: าง
1: ท
0: เ
1: ี
0: ซ
1: ่
0: ิง
1: เดินไปเดินมาที่เหมือนอยู่ในเมืองจีนยังไม่พออีกเหรอเนี่ย
0: ใช่ซึ่งตรงน
1: อ
0: ี้
1: ่
0: เนี่ย
1: า
0: คือเขาบอกเลย
1: ค
0: ว่
1: ่
0: า
1: ะ
0: มันต้องยุติรูปแบบการพัฒนาที่ผลักดันให้ต้นทุนเนี่ยไปอยู่ที่ประชาชนเนาะฉะนั้น
1: อื
0: น
1: ม
0: ี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะไม่
1: ค่
0: น
1: ะ
0: านหลังจากนั้นค่ะคุณสังมานานๆเรา
1: ค
0: ก็
1: ่ะ
0: จะเห็นสถานทูตจีนเนี่ยออกมาปรากฏว่าตอนช่วงประมาณสัก6 โมงเย็นเนี่ยสถานทูตจีนเขาก็ออกมาโพสต์ข้อความนะคะคือก็
1: แต่เขาย
0: าวเหมือนกั
1: เข
0: น
1: าออก
0: ว
1: ม
0: ่า
1: าเนี่ยตอนเขาออกมาเขาออกมาแปลกๆนะคุณกนิกา
0: ใช่คือ
1: เอ
0: เข
1: อ
0: าออกมาเนี่ยเอาเดียนอ้างอิงสำนักข่าวชายขอบแล้วกันเขาบ
1: ออ
0: ก
1: ื
0: ว่าม ตอบแบบเกสโนว่าคือตอบเหมือนไม่ตอบเนี่ยบอกว่าแม่น้ําที่เกี่ยวข้องเป็นแม่น้ําข้ามพรมแดนไทยพม่าประเด็นเนี้ยจําเป็นต้องมีการตรวจสอบบนพื้นฐานยึดถือความเป็นจริงหลักวิทยาศาสตร์ความรับผิดชอบเพื่อให้สามารถเอาระบุผู้รับผิดชอบได้อย่างยิ่งฝ่ายจีนสนับสนุนให้ไทยและพม่าส่งเสริมการสื่อสารระหว่างกันมากขึ้นเร่งตรวจสอบร่วมกันเพื่อจัดการกับประเด็นดังกล่าวอย่างเหมาะสมคือสรุปง่ายๆก็คือว่าจีนเห็นปัญหานะแต่ว่าก็ต้องเอาเรื่องของวิทยาศาสตร์มาอ้างอิงแล้วก็เอาไปจัดการกันเองแล้วกันคือพูดแบบนี้นะคะนะคะคือ
1: เป็นไง
0: เ
1: ล
0: ข
1: ่
0: า
1: ะ
0: ก็เลยตอบ
1: ส
0: ว่า
1: ไตล์
0: เน
1: จ
0: ี่ย
1: ีน
0: ตอบว่าซึ่งท
1: อื
0: ำให้
1: ม
0: อาจารย์ดร.กฤตนุกรสืบสกุลนะคะจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่ตามเรื่องนี้แบบเกาะติดนะคะอาจารย์บอกว่าเราขอเรียกร้องให้ท่านแสดงน้ำใสใจจริงในการ
1: อื
0: ดื่
1: ม
0: มน้ำสายเดียวกันอาจารย์ไปโพสต์ในหน้า Facebook ของ Chinese Embassy Bangkok เลยนะคะสถานเอกอัครรา
1: จ
0: ช
1: ้า
0: ทูตจีนประจำประเทศไทยเขาเปิดเขาใจกว้างมากเลยนะคุณสังกมาอันนี้ต้องยอมรับว่าเขาเปิดให้เม้นนะโอ้โหคนไปเม้นกันเยอะมากแล้วก็เม้นบอกมีความรู้ด้วยอย่างอาจารย์เกรดนุกรเนี่ยก็บอกเ
1: ค
0: ล
1: ่ะ
0: ยนะคะบอกว่าขอให้รัฐบาลจีนกํากับดูแลตรวจสอบและดําเนินการบริษัทกับนักลงทุนสัญชาติจีนที่ก่อให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมรวมทั้งยุติกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษข้ามพรมแดนแล้วก็ให้ตรวจสอบย้อนกลับที่มาของไอ้แร่หายากเนี่ยจากเหมืองแร่ในพม่าที่นําเข้าผ่านประเทศไทยไปจีนว่ามาจากแหล่งที่ใดกระทบชีวิตสิ่งแวดล้อมของคนที่ไหนบ้างแล้วก็ขอเชิญให้ท่านลงพื้นที่มาพบกับประชาชนกกสายรวบมาร่วมดื่มน้ำเดียวกันกินปลาเดียวกันนี่แหละนะคะแล้วก็ขอให้รัฐบาลจีนจัดให้มีการลงพื้นที่ของคณะผู้ตรวจสอบร่วมจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่ง
1: ค
0: ต
1: ่
0: ระ งนี้นี่แหละค่ะขอให้มีการเปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบด้วยอาจารย์กฤตนุกรเนี่ยบอกว่าเราคาดหวังว่าท่านจะยึดมั่นกับคำที่กล่าวว่าดื่มน้ำร่วมสายนาทีผูกพันมิตรไมตรีร่วมโชคชะตาอันนี้อยู่ในแถลงการของสถานทูตจีนด้วยนะคะซึ่งตรง
1: ค
0: น
1: ่
0: ี
1: ะ
0: ้นะคะเห็นก็
1: อือ
0: ย
1: ม
0: ากจะคือจีนควรจะมีแอคชั่นมากกว่านี้นะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่
1: อ
0: ย
1: ืม
0: การ
1: ใช่
0: ประ
1: ใช
0: ท
1: ่
0: ้วงความรู้สึกของผู้คนของคนไทยที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมันจะรุนแรงมากขึ้นนะคะเพราะว่าถึงกระทั่งเมื่อวานนี้เนี่ยในการชุมนุมอีกรอบหนึ่งที่สถานกงสุลขอนแก่นเนี่ยคุณสังมาคื
1: ค
0: อ
1: ่ะ
0: ผู้ชุมนุมเนี่ยเขาอุ้มตุ๊กตาหมีภูไปพร้อมหน้าต่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: และนี่ก็คือ Big Story วันนี้ค่ะ
2: Big Story
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฉันเห็นคนภูเก็ตแชร์เยอะเพราะเขาบอกว่ามีเด็กคนหนึ่งเคยเล่นอยู่ในตลาดไนท์นะคะเล่นดนตรีเด็กผู้หญิงเนาะเล่นกีตาร์นะคะอยู่ดีๆเนี่ยไปเห็นอยู่ในรายการดังอเมริกา Got Talent นะฮะที่หลายคนโอ้โหจำได้ดีนะคะกรรมการแต่ละคนเนี่ยโดยเฉพาะไซมอนฝีปากร้ายมากนะกนิกาแล้วก็ปรากฏว่าน้องคนนี้ได้ไปอยู่บนเวทีนะคะอายุ16เท่านั้นเองน้องเนเน่นะคะฮือฮามากไปฟังบรรยากาศกันค่ะ
3: Hello how are you
2: What is your name?
3: My name is Nene.

0: you from?
1: I'm from Phuket, Thailand.
0: Oh, my favorite place!
2: กรรมการบอกฉันชอบที่ปลดปลั๊กของฉันนะคะแล้วเธอก็บอกว่าเนี่ยให้เล่าเรื่องตัวเองเธอบอกเล่นกีตาร์ตั้งแต่7ขวบความฝันยิ่งใหญ่ของเธอเป็นซูเปอร์สตาร์นะคะบอกโอ้โหเธอเนี่ยแบบอยากจะแบบมีความฝันอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงดนตรีแบบว่าทั้งร้องนะคะเล่นกีตาร์แบบคนตกใจมากเลยเพราะว่าเธอดูเรียบร้อยมากแต่ตอนกรีดกีตาร์ที่เราไปฟังกันแล้วค่ะสุดยอดจริงๆ

0: แบบอ่อนหวานมากเลยนะตอน
1: ยอด
0: ตอนนี้ยอดมากตอนแบบโอ้โหท่อนนี้เชื่อเลยว่ากรรมการนะที่ดูโหดโหดอ่ะลุกขึ้นยืนเลยแล้วก็ให้4 yes คือ4ผ่านเข้ารอบไปพอตอนจบเธอก็แบบยกมือไหว้แบบอ่อนช้อยมากคนบอกเอ๊ะทำไมร็อกสตาร์เมื่อกี้หายไปไหนนะคะเป็นการสร้างชื่อเสียงสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยมากๆนะคะวันนี้ก็ลาไปกับความสดใสความพลังนี้ของเด็กไทยรุ่นใหม่ของเราอะค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสังกมาสารวัตร
1: กนิกากิตติเวชกุลแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: เช้าทันโลก worldwide built driven by food 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
7: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงามแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญฉลาดดิจิตอลโฟกัสพร้อมนำเสนอโซลูชันสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทบิลดิ่งของ Hikvision ที่ช่วยดูแลทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้าออกและการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารและที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพขอรายละเอียดและนัดชมการสาธิตได้ที่ Digital Focus 02-136-8989 หรือ LINE @digitalfocus
8: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางอู้ตัน